0: เป็นหมอรับประกันได้เลยนะ48ทีมอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นใครแต่ที่รับประกันได้แน่ๆเลยญี่ปุ่นไปที่ไหนสะอาดทุกที่กันนี่ค่ะเขาจับภาพนะฮะไปที่สนามคนญี่ปุ่นเนี่ยไปสนามที่เทนเนสซีนะคะที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าแข่งเสร็จก็เหมือนทุกครั้งที่ไปเก็บขยะเรียบร้อยเลยนะคะบางคนลามปาไปเก็บฝั่งของที่เป็นคู่แข่งด้วยแต่มีช็อตนึงที่ตลกมากเลยผู้ประกาศเนี่ยคือภาพมันซูมเข้าไปแล้วมีคนญี่ปุ่นค่ะถือถุงแยกสีอ่ะแล้วก็ผู้ประกาศก็บอกเขาเถียงอะไรกันน่ะปรากฏว่าเขาซูมภาพไปกองเชียร์ผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยเอาถุงพลาสติกอะค่ะเอาขวดพลาสติกใส่ไปในถุงนึงแล้วก็มีคนนึงหยิบออกมาแล้วก็เอาไปใส่อีกถุง
1: แยกขยะด้วย
0: ใช่ใช่ผู้ประกาศบอกใช่ผู้ประกาศบอกเฮ้ยนี่เขาเถียงกันเรื่องแยกขยะเลยเหรออย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถุงมันเป็นสีเขียวสีแดงสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหไปสุดมากเลยนะสำหรับญี่ปุ่นในฟุตบอลโลกนะเรื่องความสะอาดค่ะ
1: ค่ะวันนี้ดิฉันกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
0: สังฆบาลสารวัตรขอบพระคุณที่ติดตามรายการค่ะ
1: ค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food การ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
9: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้อย่างโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF CG AI Dash Cam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จองเต็มปีอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วครับกับกิจกรรม Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบทำอย่างไรให้ขายได้จริงกิจกรรมที่จะทำให้คุณมัดใจผู้บริโภคตั้งแต่เห็นบรรจุภัณฑ์และเจาะลึกถึงศิลปะแห่งการออกแบบใครที่จองไว้อย่าลืมมาพบกัน20มิถุนายนนี้ที่ Auditorium บมจ. อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook FM 96.5 และแอดไลน์ @thinking radio Global Pack Insightสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D Bank
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ทามให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
3: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
9: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
10: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
11: ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
10: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3 ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
12: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
13: ้ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงาน กวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยนะคะในเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันพุธที่17 มิถุนายน 2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
14: สวัสดีครับกรณ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับกรณ์เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าที่การประชุมรัฐมนตรีนั้นมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่แน่ๆคือเรื่องที่เราคุยกันเมื่อวานนะคุณกรณ์เรื่องปัญหาที่เกิดภูเก็ตใช่ไหมย้ายรองผู้ว่านะซีฟู้ดเนี่ยนะไปเรียบร้อยแล้วเราก็พูดถึงว่าเอ๊ะผู้ว่าภูเก็ตตกลงจะอยู่ต่อหรือจะต้องไปเหมือนกันมติรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นี่เห็นชอบเลยนะครับไปเรียบร้อยนะเห็นชอบแต่งตั้งคุณนิรัตน์พงศิษฐ์ฉาวรเนี่ยจากผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วก็แต่งตั้งคุณโชตรินเกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตแทนนะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตหลังจากที่มีเรื่องมีราวกันในที่ประชุมบริหารกระทรวงมหาดไทยนะที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของปัญหาอิทธิพลปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ของรัฐในจังหวัดภูเก็ตนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าคุณนิรัตน์นั้นผ่านมาหลายตำแหน่งนะคุณรันเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ว่าบึงกาฬเป็นผู้ว่าอุดรธานีเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อดีตผู้ว่าเชียงใหม่ด้วยแล้วก็เป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองคนที่42นะแต่ในยุคที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่ตอนนั้นก็แต่งตั้งเนี่ยแหละครับคุณนิรัตน์ไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะแต่ก็อยู่ในตำแหน่งได้6เดือนเสร็จพอหลังจากที่คุณอนุทินเข้ามาในรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยด้วยเนี่ยก็มีการสั่งย้ายคุณนิรัตน์ไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตเป็นผู้ว่าภูเก็ตได้6เดือนเสร็จปั๊บเมื่อวานนี้ก็ถูกย้ายเรียบร้อยนะครับเข้ามาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสลับตำแหน่งคุณโชตรินไปนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าย้ายกันขนาดนี้แล้วนะครับถึงที่สุดแล้วจังหวัดภูเก็ตจะค่อนข้างจะเรียบร้อยหรือยังจะสงบหรือยังหรือว่าปัญหาก็ยังคุกรุ่นกันต่อไปนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ครม.เมื่อวานนี้ครับ
8: เรียกว่าย้ายยกเกาะละกันนะคะคุณวิเชษฐ์ข้าราชการระดับสูงเนี่ยนะคะก็ต้องถือว่าในฝ่ายปกครองข้าราชการระดับสูงก็คือในส่วนของข้าราชการจากกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ถูกโยกย้ายตั้งแต่ตำแหน่งย่อยๆนะคะตั้งแต่นายอำเภอนะไล่ไปจนถึงสุดท้ายเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวช่วงเบรกสุดท้ายเดี๋ยวจะให้ต้องบอกว่าเป็นสื่อในพื้นที่เป็นสื่อของสำนักข่าวไทยเรานี่แหละนะคะคุณเพลินพิชูเสนได้นัดหมายไว้แล้วนะคะเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสของสำนักข่าวไทยที่ประจำที่เกาะภูเก็ตแล้วก็ได้เห็นสภาพการปัญหานะคะอันต้องบอกว่าน่าจะเป็นความสั่งสมของเรื่องราวที่ทำให้ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงไปจนกระทั่งท่านกลับมาปัญหาก็ยังมีความวุ่นวายมีควันหลงไม่รู้จบแล้วก็ที่มีเสียงล่ำเสียงลือบอกว่านะรองผู้ว่าซีฟู้ดเนี่ยซึ่งก็ชื่อกุ้งเหมือนกันอีกนะคุณวิเชษฐ์ชื่อกุ้งเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยก่อนที่จะถูกโยกย้ายท่านหนึ่งก็กลับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบางคนบอกโอ้กลับไปได้ดีอีกกลับไปบ้านได้กลับบ้านอีกคนนึงก็ต้องบอกว่าไปอยู่สงขลาจังหวัดใหญ่กว่าภูเก็ตแน่นอนนะตกลงเป็นกันย้ายเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าย้ายไปเพื่อทำให้มีความ เติบโตก้าวหน้ากันแน่แล้วตัวผู้ว่าคนภูเก็ตคนเดิมเนี่ยนะคะซึ่งก็มีคำสั่งย้ายจากมติครม.เมื่อวานเนี่ยนะคะท่านว่ายังไงบ้างนะคะคนภูเก็ตว่ายังไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปไว้กันในเบรกสุดท้ายนะคะในแง่ของภาพสะท้อนนะคะจากสื่อในพื้นที่ว่ามองยังไงนะคะแต่ว่าในส่วนของมติครม.ที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะดิฉันนำเสนอเลยก็แล้วกันนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะคะในเรื่องของการที่มีคำสั่งย้ายนะท้ายที่สุดก็มาถึงผู้ว่านิรัตน์พงศิษฐ์ทิถาวรเนี่ยนะก็กลับมาจริงๆถ้าพูดภาษาข้าราชการก็คือว่าความที่ท่านเคยได้ตำแหน่งที่ดูเหมือนจะเติบโตก้าวหน้าดีไปนะคะจากการเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็กลับไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตนะคะแล้วท้ายที่สุดก็กลับมาที่ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยราชการประจำก็คงจะทราบดีนะคะว่าถ้าการที่นะคะถูกโยกนะคะให้มาอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแต่ว่าเป็นรองปลัดเนี่ยบางคนอาจจะใช้คำว่ามันเหมือนถูกเข้ามาเก็บเข้ากรุบก็ว่าได้นะคะเอ๊ะมันเป็นการเหมือนจะทำให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ว่าโดนจะโดนในผลพวงของคำสั่งเนี่ยที่มันดูจะไม่โอเคสุดหรือเปล่าใช้คำนี้ละกันนะคะแต่สิ่งที่ท่านนายกอธิบายไปเมื่อวานนี้เนี่ยท่านบอกว่าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็เป็นเรื่องที่เสนอมาจากปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นั่นเองนะคะบอกว่าการที่มาเป็นรองปลัดเนี่ยท่านนายกใช้คำว่ามาดีขึ้นนะเพราะว่าผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยท่านมีอาวุโสเรื่องโปรไฟล์นะคะแล้วก็ภูเก็ตเองก็มีหลายเรื่องที่เห็นแล้วว่าแม้ลงไปอ่ะแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นยังมีคลิปมีการแชร์กันอย่างนี้มันก็ทำงานกันไม่ได้ก็ต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งกันเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้ไปทำงานเพราะเศรษฐกิจของภูเก็ตเนี่ยสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลแต่ก็ต้องไม่ยอมให้เกิดการบุกรุกยึดที่ดินชายหาดไล่ชาวบ้านไม่ให้เป็นพื้นที่สาธารณะและยังมีการข่มขู่จากมาเฟียอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้จะให้รอรับฟังรายงาน9เดือนหรือว่าจะรอการสืบสวนสอบสวนตั้งคณะกรรมการข้อสอบข้อที่จริงก่อนเนี่ยก็เลยบอกเอางี้ปัญหาเนี่ยมันมีเยอะนะคะก็ให้ท่านปลัดเนี่ยไปเร่งแก้ปัญหาให้โดยเร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านปลัดก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าถ้าเกิดบอกยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วมาบอกว่าทุกอย่างดีหมดเรียบร้อยหมดมันก็คงไม่ใช่นะคะก็เอาเป็นว่าส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตกันมาว่าคำสั่งย้ายนี่ไปเชื่อมโยงกับปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ท่านนายกก็ถ้าลงลึกไปอย่างนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าก็ให้ถามปลัดกระทรวงมหาดไทยละกันนะคะเพราะว่าเป็นคนนำเสนอขึ้นมาแล้วก็เป็นคนโน้มน้าวให้เห็นชอบตามซึ่งตนก็เห็นชอบนะคะนะคะส่วนถามว่าต้องกำชับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้ในจังหวัดผู้อื่นอีกหรือไม่โอ้โหอาจจะกลายเป็นโมเดลแล้วคุณวิเชษถ้ามีปัญหาขึ้นมานะเมื่อวานนี้น้องเลิมพิชูเสนซึ่งเดี๋ยวเราจะนัดสัมภาษณ์เอาไว้ในเบรกสุดท้ายเนี่ยทำรายงานขึ้นมาแล้วดิฉันบอกเดี๋ยวมาเล่ากันต่อในรายการข่าวเข้มประเด็นพ้นละกันนะคะเพิ่มเติมให้มาเขาได้ทำข้อมูลเอาไว้ว่าภายในช่วงเวลา25วันนะคุณวิเชษมีการโยกย้ายข้าราชการในภูเก็ตไปถึง8คนแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าระเนระนาดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วท่านนายกเมื่อถูกถามบอกว่าจะต้องทำไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้ในจังหวัดอื่นอีกหรือไม่นายกบอกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คำว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จำได้ไหมคุ้นไหมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เคยถูกพูดถึงยุคโควิดใช่ไหมคุณเชษฮะตอนนั้นที่ทำโมเดลกันนะคะในแง่ของการที่จะค่อยๆมีการปล่อยเขาเรียกอะไรนะค่อยๆให้มีการผ่อนคลายนะคะในช่วงที่โควิดมันเริ่มซาๆลงเนี่ยก็บอกไปทำที่ภูเก็ตกันก่อนเพราะว่าควบคุมง่ายเป็นพื้นที่ก่อนนะคะคำนี้เราเคยได้ยินตอนยุคโควิดนะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แต่นั่นเป็นโควิดแต่คราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาการทำงานในจังหวัดของข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าจากเรื่องของทั้งทุนเทาคนมีอิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์ก็เลยโยกย้ายเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นการปรับคนที่เคยไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ห่างไกลอะไรส่วนคนมาใหม่ก็จะไปช่วยแก้ปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดนะคะถามบอกว่าการที่ย้ายผู้ว่าภูเก็ตนะคะรวมไปถึงก่อนหน้านี้นะถ้า

0: ก็จะจำกันได้เรื่องของคำสั่งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เลยมีไลน์ออกมาแฉบอกว่าน้ำเงินช่วยด้วยเนี่ยตกลงมันเกี่ยวกันไหมท่านปลัดป๊อปอันสิทธิ์ปฏิเสธเรื่องนี้นะคะบอกว่าจากที่ประชุมที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องการไปคลี่คลายปัญหาทุกอย่างนะท่านเปรียบเปรยอย่างนี้คุณวิเชษฐ์ท่านผู้ฟังบอกว่าบางครั้งใส่รองเท้ามีเม็ดทรายอยู่ในเท้าเราก็ลำบากที่จะเดินบางทีก็ต้องถอดออกมาเพื่อสวมเข้าไปใหม่ฉะนั้นคนที่ไปใหม่ซึ่งไม่รู้ปัญหาก็จะได้ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อไปแก้ปัญหาแต่คนอยู่เก่าบางทีรู้ปัญหาแต่ปัญหามันก็เลยไม่คลี่คลายไงนะคะแล้วตกลงปัญหาที่ไม่สำเร็จเนี่ยมันเป็นปัญหาส่วนตัวหรือผลประโยชน์ล่ะนะคะท่านปลัดมหาไทยบอกว่าการย้ายครั้งนี้ไม่มีเรื่องของผลประโยชน์นะแต่ย้ายเพื่อให้การทำหน้าที่ในภูเก็ตเดินต่อไปได้นะคะยอมรับว่าท่านอดีตผู้ว่านิรัตอดีตผู้ว่าภูเก็ตนะซึ่งท่านได้คำสั่งนะกลับมาส่วนกลางจากอีกครั้งหนึ่งมาเป็นรองปลัดเนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นผู้อาวุโสรู้ปัญหาแต่การแก้ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่รองผู้ว่าก็ทำงานกันไม่เข้าทีมก็เลยต้องเปลี่ยนยกทีมเพื่อให้การแก้ปัญหาลุล่วงนะคะก็เอาเป็นว่าส่วนที่ท่านอดีตผู้ว่านิรัตท่านบอกว่าให้ตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้เอาไว้เนี่ยแล้วปัญหามากมายก่ายกองเนี่ยนะคะว่ามันยังไงกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการไปพันถึงรองผู้วงรองผู้ว่ากันด้วยเนี่ยนะท่านอันสิทธิ์บอกว่ากรรมการชุดที่ผู้ว่าผู้เก็บคนก่อนตั้งเอาไว้ก็ดำเนินการต่อก็ให้รายงานมาที่กระทรวงแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวว่าท้ายที่สุดนะคะการตัดสินใจเรื่องนี้ในมุมของตั้งแต่ปลัดอันสิทธิ์ไปจนถึงท่านอนุทินซึ่งก็มีหมวกมอทหนึ่งอยู่ด้วยเนี่ยท่านคิดว่าจะเป็นการทำให้ปัญหาคลี่คลายเพราะก่อนหน้านี้ก็เห็นโพสต์ข่าวกันอยู่ทุกวันรองนั้นทะเลาะกับรองนี้เดี๋ยวไอ้นั่นมีปัญหากับไอ้นี่เพราะฉะนั้นก็ต้องคลี่คลายปัญหาเรื่องนี้กันออกมานะคะส่วนผู้ว่าภูเก็ตคนใหม่คุณโชตินรินทร์ใช่ไหมที่ไปแทนเนี่ยคุณวิเชษฐ์นะคะบอกว่าเชื่อมั่นว่าคนนี้เนี่ยมีประสบการณ์ถูกเลือกแล้วจากกระทรวงมหาดไทยนะคะนี่ก็เป็นคำอธิบายนะคะจากฝั่งย้ายนะคุณเชษแต่เมื่อวานฝั่งคนถูกย้ายก็มีการพูดอยู่นะคะท่านผู้ว่านิรัตน์เนี่ยค่ะ
1: คือคุณรอนจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคุณนิรัตน์นะเองแล้วก็ปลัดอันสิทธิ์เนี่ยเขาก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคือคุณนิรัตน์เองก็เป็นสิงห์ดำรัฐศาสตร์จุฬารุ่น44นะแล้วก็คุณอันสิทธิ์ก็เป็นรัฐศาสตร์จุฬาเหมือนกันสิงห์ดำแต่ว่ารุ่น42นะแล้วก็คุณนิรัตน์เองเนี่ยก็จะอยู่ในอายุราชการยังอยู่อีกยาวนะไปเกษียณปี2575ปีนี้ปี69 70 71 72 73 74 75อยู่อีก6ปีนะส่วนคุณอันสิทธิ์เนี่ยเป็นรุ่นพี่แม้จะรุ่น42เนี่ยนะครับแต่ว่าการเกษียณอายุราชการของคุณอันสิทธิ์นี่ตอนนี้54ปีจะเกษียณนะในปี2574เกษียณก่อนผู้ว่านิรัตน์1ปีนะไอตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันเนี่ยช่วงรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่คุณบุญธรรมเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยตอนนั้นก็นี่แหละคุณอันสิทธิ์ก็ยังเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่นะแล้วก็คุณนิรัตน์เองก็ได้เป็นอธิบดีกรมการปกครองก็ถือว่าใกล้กันอยู่นะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องระหว่างพี่กับน้องนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดว่ามันก็ต้องทำอะไม่ทำก็ไม่ได้นะเพราะปัญหามันเกิดแล้วนายกเองก็เป็นรัฐบาลไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็สิงห์ดำกับสิงห์ดำเขาก็ว่ากันไปนะนะแต่ว่าสำหรับสิงห์ทองคุณชวนรินเนี่ยนั้นก็ไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตแทนนะเคยเป็นผู้ว่าสงขลามาก่อนนะก็อยู่แถวนั้นมาตลอดเหมือนกันคุณชวนรินเนี่ยอันนี้รำคำแหงนะแต่ต้องตามดูกันต่อไปนะคุณรวันว่าอย่างนี้จะยุติหรือเปล่าหลังคุณชลรินทร์ไปเป็นผู้ว่าที่นั่นเจ้าตัวก็เป็นคนปากพนังในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเนี่ยก็ถือว่าจากสงขลามาเป็นรองปลัดจากรองปลัดกลับไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตก็อยู่แถบนั้นแหละรอดูฝีไม้ลายมือกันต่อไปนะเราจะจบลงอย่างไรครับ
0: ก็ในส่วนของท่านผู้ว่านิรัตน์นะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะก็ขึ้นมาเลยที่กรุงเทพนะคะนักข่าวก็ได้สัมภาษณ์นะคะเพราะว่าท่านต้องเดินทางมารายงานสถานการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเอาไว้ว่าเคารพการตัดสินใจของนายกเสมอนะคะแล้วก็ไม่เสียกำลังใจนะคะสรุปแล้วคำสั่งย้ายเกิดจากการทำงานร่วมกันในพื้นที่หรือเปล่า คุณนิรัตน์บอกไม่ได้มีปัญหากับใครเป็นคนที่ลงไปกันแก้

0: หาความขัดแย้งแต่ที่ไปดูตามเพจข่าวคือต้องบอกว่ามันเป็นสงครามที่รู้กันทั่วเกาะภูเก็ตแต่ไม่เปิดหน้านะคุณวิเชษต้องใช้ลักษณะของการมีเพจอะเพจสายใครสายมันเนี่ยนะคะก็แชร์กันไปแชร์กันมาแบบนี้นะคะท่านผู้ว่าก็รับอยู่นะคะว่าคือมันเป็นความขัดแย้งที่มีก่อนที่ท่านเนี่ยจะลงไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตอีกนะคะแล้วก็การที่ท่านมีคำสั่งถูกไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่เมื่อนะคะควบคุมไม่ได้รักษาสถานการณ์ไม่ได้คนที่เขาไม่เชื่อก็ไม่ปรับตัวก็ต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหรือถูกย้ายท่านนิรัตน์บอกว่าไม่ได้ท้อใจนะคะก็จะเดินหน้าทำงานไปต่อทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดรักษาความถูกต้องนะทำได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินแหละแต่ถ้าบางเรื่องทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับไปนะคะถามว่าเมื่อมีการใช้วิธีการย้ายไปหมดเลยเนี่ยนะคะก็คือเกือบหมดนะเพราะว่ารองผู้ว่ารู้สึกจะมีรอง3คนนะคุณเชษนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องนี้จะทำให้ปัญหาในพื้นที่หมดไปหรือเปล่านะนั่นนิรัตน์บอกว่าความขัดแย้งต้องแยกเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่ก็เป็นหน้าที่ของคนที่มีในปัจจุบันต้องแก้ส่วนปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลถ้าบุคคลที่ถูกอ้างว่าขัดแย้งถูกย้ายออกไปปัญหามันก็จะหมดไปพร้อมกับบุคคลนะคะแต่ประโยคนี้นะทำให้เราได้รับทราบว่าท่านอยู่ใน40มันดาลกราบไหนนะคุณเชษก็เหมือนที่คุณเชษบอกเอ๊ะหลังๆเนี่ยข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ขึ้นตำแหน่งอายุน้อยๆกันทั้งนั้นเลยพอมาอยู่ตำแหน่งสูงๆก็จะเหลือเวลาในอายุราชการอีกยาวใช่ไหมคะ
1: เยอะ
0: ปัจจัยเกษียณ
1: เยอะ
0: นะคะท่านนิรัตน์เนี่ยพอถามบอกว่าเป็นการถูกรับน้องจากเหตุการณ์ครั้งนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าก็เหมือนแบบเพิ่งไปอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ถูกโยกซะแล้วเนี่ยคุณนิรัตน์ถามกลับนักข่าวนะคะในเรื่องนี้เลยบอกผมเนี่ยเหรอน้องผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ระดับ40เป็นปีที่9อาวุโสที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องใครแล้วโอ้เดี๋ยวเมื่อวานนี้ดิฉันฟังข่าวนี้ดิฉันก็บอกโอ้เราก็ไม่ทราบเลยนะท่านสามารถบอกได้เลยว่าท่านอยู่40มา9ปีแล้วนี่อาวุโสที่สุดในประเทศไทยแล้วแม่นะถ้าท่านนิรัตน์ไปอยู่กระทรวงอื่นป่านนี้ก็คงนะคุณชัยป่านนี้เป็นปลัดไปละเอางี้ละกันนะถ้าบอกผมไม่ใช่น้องใครละผมเนี่ยเห็นทุกคนเป็นน้องมีหน้าที่ช่วยเขาทำสิ่งที่ถูกต้องช่วยเตือนไปดูข่าวในพื้นที่สินะผมเนี่ยสั่งห้ามเลยจะทำอะไรที่นอกกฎหมายไปเรียกรับจากใครจะไปเบียดเบียนใครได้เตือนด้วยเมื่อมีการปะทะกันหรือวัดพลังกันได้เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยแล้วยังในที่สาธารณะก็เตือนอย่างชัดเจนผมไม่ใช่น้องของใครผมเป็นพี่ของข้าราชการทุกคนในจังหวัดแล้วก็ไม่ใช่คู่ขัดแย้งถามต่ออีกแล้วการไปเตือนข้าราชการให้เกิดการวัดพลังหรือเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยมันเป็นชนวนที่ทำให้เขาไม่พอใจใช่ไหมล่ะแต่ท่านนิรัตน์ตอบสั้นเลยประโยคตอบแน่นอนนะคะเอาเป็นว่านะคะนายกเมื่อวานนี้คำปลอบใจที่มท.1หนูและก็นายกหนูจะให้ได้มากที่สุดเพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยนะคะท่านนายกเนี่ยก็ต้องเดินทางไปรัสเซียใช่ไห
1: ม
0: ปรากฏว่าท่านนิรัตน์เนี่ยก็มานี่แหละมาส่งเนี่ยนะคะก็ต้องมาเจอกันเนี่ยมาเจอกันนะคะก็ปรากฏว่าก็ได้มีการคุยกันนะคะก็คุยกันในวงก็มีท่านปลัดอันสิทธิ์ด้วยนะคะปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยนะคะท่านนิรัตน์เนี่ยก็ทักทายแล้วก็ไปกอดนายกเลยนายกใช้คำว่ามาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆค่ะอ่ะนะมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยท่านนายกบอกว่าเอ้ามาเป็นรองปลัดเนี่ยมันมาดีขึ้นนะเดี๋ยวต้องดูว่าท่านนิรัตน์เนี่ยหนึ่งจะได้รับความไว้วางใจมอบหมายให้ดูแลงานอะไรนะเพราะก็ต้องมีการแบ่งงานกันใช่ไหมจะมาเป็นรองปลัดแล้วให้ดูแลรับผิดชอบอะไรแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะคำนี้เนี่ยฟังแล้วเราไม่ได้เป็นคุณนิรัตน์นี่เราก็กระเทือนใจเบาๆนะคุณเชษอยู่40มา9ปีละอาวุโสที่สุดในประเทศไทยเนี่ยค่ะ
1: พูดอย่างนี้ในกระเทือนถึงประหลัดเนี่ยก็ประหลัดนั้นเป็นรุ่นพี่ในกุฎันสุดคืออย่างนี้คุณประวันนะอันนี้ในฐานะอดีตนักข่าวกระทรวงมหาดไทยเก่านะคุณ อร่อยเส้นทางของคุณนิรัตน์เนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างเดียวนะเพราะอะไรนะคุณลองดูดิเขาเป็นทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นมาแล้วเป็นผู้ว่าบึงกาฬนะเป็นผู้ว่าอุดรธานีจังหวัดใหญ่นะอุดรเนี่ยแล้วก็เคยเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาแล้วและที่สำคัญนะเป็นผู้ว่าเชียงใหม่มาด้วยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเส้นทางแบบนี้นะคนที่ขึ้นเป็นปลัดต้องผ่านผู้ว่าจังหวัดใหญ่หรือว่าเชียงใหม่มาก่อนต้องเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาก่อนคุณนิรัตน์เป็นมาหมดทุกอย่างในตำแหน่งที่เราเตรียมพร้อมขึ้นเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เลยนะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก่อนหน้านั้นก็เลือกคุณอันสิทธิ์คุณอันสิทธิ์จะว่าไปแล้วนะเป็นผู้ว่ามันน้อยกว่าคุณนิรัตน์นะแล้วก็ไม่ได้ผ่านมาทุกสนามโชคโชนเหมือนอย่างคุณนิรัตน์คุณนิรัตน์นี่สเปกเนี่ยเรียกว่าเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเลยแหละนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะทุกอย่างเลยเนี่ยผ่านหมดทุกตำแหน่งที่จะต้องผ่านคุณอันสิทธิ์ยังไม่ผ่านจังไอ้ตำแหน่งพวกนี้เลยนะแต่ว่าไปถ้าเปรียบเทียบกับคุณนิรัตน์แต่เป็นเจ้าตัวที่พูดอย่างนั้นใช่เลยแหละนะเส้นทางเขาเนี่ยคือเส้นทางและเป็นอธิบดีกรมการปกครองด้วยเป็นเส้นทางประหลาดเลยล่ะไม่ใช่เส้นทางของผู้ว่านะไม่ใช่เส้นทางของรองประหลาดนะผ่านหมดทุกตำแหน่งแล้วเห็นไหมคุณนิรัตน์นี่คือสเปคประหลาดบาทไทยเลยอะสเปคเนี่ยดีกว่าคุณอันสิทธิ์ซึ่งเป็นรุ่นพี่รัฐศาสตร์จุฬารุ่น42เนี่ยคุณนิรัตน์เป็นรุ่น44เห็นไหมก็เข้าใจหัวอกเข้าใจความรู้สึกอะและก็ยังอยู่อีกนะเพราะงั้นเนี่ยคุณอันสิทธิ์ยังไม่รู้ว่าจะได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยตลอดรอดฝั่งแล้วก็ขึ้นมาเร็วจะมาแล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะต้องต่ออายุถ้าต่ออายุเสร็จแล้วยังเหลือราชการปั๊บต้องขยับต้องไปเป็นอาจจะถูกเรียกว่าเป็นปลัดกระทรวงมหาดกระทรวงอื่นก็ได้นะเขาข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าทั้งคู่นั้นก็เหลืออายุราชการเยอะทั้งนั้นเลยคุณอันสิทธิ์นั้นอีก6ปีเนี่ยแต่คุณนรัตน์เป็น7ปีนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวของข้าราชการที่เรียกว่าเติบโตอย่างรวดเร็วพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะตำแหน่งมันใหญ่ๆมันสูงๆแล้วเนี่ยมันก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าอาจจะมีการโยกเปลี่ยนข้ามห้วยไปอยู่กระทรวงอื่นแล้วอีกคนก็เข้ามาแทนแบบเนี้ย
0: นะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องว่าเอ๊ะคนภูเก็ตว่ายังไงแล้วเรื่องลึกๆลับๆเทาๆดำๆในภูเก็ตมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไว้เบรกสุดท้ายนะคะคุยเช่ไปไหนต่อเชิญเลยนะคะ
1: งั้นไปดูอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ถือเป็นเรื่องที่ชัดเจนมาจากทางรัฐมนตรีเหมือนกันนะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีต่างประเทศศิริศักดิ์ พงษ์เกตแก้วได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเมื่อวานนี้ว่าที่ประชุมรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้คุณศิริศักดิ์ พงษ์เกตแก้วเป็นหัวหน้าคณะเจรจานะในของฝ่ายไทยนะครับที่จะไปเจรจาในเรื่องของปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกัมพูชาปัญหาเรื่องเขตแดนทางทะเลปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะครับและอีกคนหนึ่งคุณทรงชัยชัยปฏิยุทธ์ท่านเอกอัครทูตณกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าคณะเข้าร่วมคณะกรรมการประนอมภาพบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสเองนะครับโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมฝ่ายไทยอีก2คนเรียบร้อยแล้วนะครับนะซึ่งก็สองคนที่ว่าเนี่ยคนแรกเนี่ยนะคุณรอนก็คือคุณอัลเบิร์ตฮอฟแมนนะครับที่เป็นประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศของชาวแอฟริกาใต้นะครับในช่วงปี2020ถึง2023และท่านก็เคยเป็นรองประธานมาก่อนเมื่อปี2005แล้วก็2008นะครับอีกคนหนึ่งเป็นชาวเยอรมันนะครับศาสตราจารย์ดร.รูดิเกอร์วอลฟรุมนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศชาวเยอรมันนะครับเป็นอดีตผู้ประนอมฝ่ายติมอร์เลสเตในคณะกรรมการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียนะครับปัจจุบันนั้นเป็นผอ.กิตติศักดิ์ของมูลนิธิมักฟรังเพื่อสันติภาพและหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับซึ่งคุณเสศักดิ์บอกว่าทั้งสองคนนี้ก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับและกระทรวงต่างประเทศก็คัดเลือกมาอย่างดีเลยแต่ทั้งคู่ก็เคยทำหน้าที่มาแล้วนะครับทีนี้หลังจากนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องหาคนที่ห้ามาเป็นประธานเพื่อทำงานระหว่างกันโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนนะครับคุณเสศักดิ์บอกขอบเขตหน้าที่ของคณะประนอมไม่ใช่ศาลนะครับซึ่งการทำงานนั้นเป็นการสนับสนุนแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ฝ่ายไทยต้องไปคุยกับฝ่ายกัมพูชานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องทำเบื้องต้นเลยอย่างแรกเลยก็คืออะไรคือการกำหนดแนวการกำหนดเขตแดนทางทะเลและก็ไหลทวีปนะครับนักข่าวก็ถามที่กรณีกัมพูชาบอกว่าจะต้องการที่จะคุยเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเพื่อจะนำพื้นที่ทับซ้อนมาทำงานร่วมกันก็แน่นอนเนี่ยเหมือนไทยกับมาเลเซียนี่แหละเรื่องเอาก๊าซกับเรื่องน้ำมันมาใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยนะแต่ท่านรองนายกเสศักดิ์บอกชัดเจนนะครับว่ามันไม่ควรจะเน้นเรื่องนี้ก่อนนะแต่มันควรจะต้องคุยเรื่องของประเด็นการกำหนดแนวเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนให้มากที่สุดก่อน หลังจากนั้นก็ไปคุยต่อเรื่องเขตทับซ้อนว่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วถึงมาคุยกันพื้นที่พัฒนาร่วมกันใต้ทะเลว่าจะทำอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นความชัดเจนเมื่อวานนี้จากที่ประชุมรัฐมนตรีนะครับ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าในส่วนของทางผู้ประนอมชาวต่างชาตินะคะที่มีการแต่งตั้งขึ้นก็เรียกว่าโดยน้ำหนักแล้วก็พอฟัดพอเบียดกับฝั่งกัมพูชาเลยนะคุณวิเชษฐ์ก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้กับกัมพูชาก็พอให้จะทำให้เราเนี่ยอุ่นใจได้นะคะก็คือในฝั่งของกัมพูชาเนี่ยนะคะกรรมการประนอมฝั่งเขาเนี่ย
1: คือ
0: ปรักสุคนซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะมีรัมเจียนะคะเป็นรัฐมนตรีกิจการชายแดนและหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชานะคะแล้วก็ทางฝั่งของผู้ประนอมที่กัมพูชาเลือกมานะคะที่เป็นผู้มีประสบการณ์ที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ต้องบอกว่ากรรมการทั้งฝั่งกัมพูชาที่เป็นชาวต่างประเทศแล้วก็ฝั่งไทยเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะเคยเจอกันในเคสของติมอร์เลสเต้กันมาด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปนะคะว่าท่านศาสตราจารย์ดร.เรดิเกอร์วอลฟรุมเนี่ยนะคะท่านต้องบอกว่าท่านเป็นผู้ประนอมฝ่ายติมอร์มานะคะในคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทและเอาเข้าจริงๆนะคุณเชษฐ์ในการเจรจาครั้งนั้นเนี่ยถ้าพูดกันในเรื่องของผลที่ได้ออกมาเนี่ยติมอร์ดูจะได้มรรคผลมากกว่าด้วยในการเจรจากับออสเตรเลียที่ผ่านมานะคะก็คือในฝั่งของท่านผู้ประนอมฝั่งกัมพูชาเนี่ยนะคะก็คือปีเตอร์ทักเซอร์เยนเซนนะคะซึ่งเคยเป็นประธานคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทการทางทะเลระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียคือท่านเป็นประธานนะคะเพราะว่ากรรมการจะมี4มีประธานหนึ่งกัมพูชาเนี่ยได้ตัวประธานมาส่วนของเราเนี่ยนะคะได้กรรมการในฝั่งของติมอร์มานะคะก็เอาเป็นว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันละนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือศาสตราจารย์ชองมาร์กตัวแดงนะคะเป็นนักกฎหมายและนักวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นเลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮกนะคะเท่ากับว่าตอนนี้เรากับกัมพูชามีคณะกรรมการประนอมครบถ้วนแล้วก็เหลือที่ว่าจะได้ใครมาเป็นประธานคณะกรรมการประนอมกันนะคะก็เป็นว่าสำหรับท่านทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เนี่ยท่านก็ถือว่าประสบการณ์สูงอยู่นะคุณวิเชษฐ์นะคะก็ท่านก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีความชำนิชำนาญนะคะในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะคะก็ถือว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เลือกในส่วนของท่านที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถทำงานนี้นะได้อย่างดีนะคะท่านทรงชัยชัยปัจจุบันเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตนะคะก็จะมาร่วมกันในคณะกรรมการชุดนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามกลไกตามขั้นตอนต่างๆนะคะที่ครบถ้วนตามกำหนดของการเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามอนุสัญญาของสหประชาชาตินะคะหรืออันคลอสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ต่ออย่าพักกันก่อนไหมกรอน
0: ค่ะพักเลยค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: โอม
3: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
10: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
11: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
12: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
13: จูสังกมาสารวัตร
12: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
13: เรื่อง
12: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
13: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
14: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัตกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
15: ์สนับสนุนโดย
16: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
17: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะต้องบอกว่าโอ้โหน้ำมันนี่ลดราคา2วัน
1: เ
0: ต็มคุยเชษนะคะวันนี้ลดต่อเนื่องนะอยู่ในช่วงขาลงนะพอให้รู้สึกนะคะครึ้มใจในการไปเติมน้ำมันกันหน่อยนะคะเพราะว่าPTT Station หรือปตท.นั่นเองนะคะปตท.ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเลยอันนี้ยกเว้นคนเติมพรีเมียมนะคะเป็นแก๊สโซฮอล95เนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็นเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเนี่ยลดลงอีก75สตางค์ต่อลิตรนะคะก็เอาเป็นว่ายังอยู่ในช่วงของขาลงนะคะขาลงก็น่าจะเป็นการตอบรับใช่ไหมตอบรับกับข่าวนะข่าวทางต่างประเทศนะคะเพราะว่าก็ชัดเจนแล้วในเรื่องของการที่อิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยตกลงกันได้นะคะก็เหลืออยู่แค่ว่านะคะความยั่งยืนในสถานการณ์เนี่ยจะเป็นไปได้ขนาดไหนนะคะก็คือมีการชัดเจนก็เหลือแค่ว่ารายละเอียดต่างๆนะคะเมื่อวานนี้ทางทรัมป์เองเนี่ยนะคะก็มีความเคลื่อนไหวนะคะบอกว่าเนื้อหาของข้อตกลงที่เราก็ยังบอกว่าเอ๊ะในรายละเอียดเนี่ยมันจะเป็นยังไงทั้งๆที่ก็มีการแพลนออกมาบ้างบางส่วนแต่ก็เหมือนว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูจะแบบแหมเสียท่าเสียทีเลยนะเมื่อเทียบกับผลพลอยได้ที่อิหร่านจะได้มากกว่าเนี่ยแต่ทางสหรัฐเขาก็เคลมแล้วบอกว่าอย่างน้อยเขาก็ยุติเรื่องของการที่จะไม่ให้อิหร่านเนี่ยได้ครอบครองนะคะนิวเคลียร์นะที่จะเป็นอันตรายกันต่อไปนะคะก็เป็นว่าทรัมป์เองก็บอกว่า เนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในเร็วๆนี้นะคะซึ่งมันก็จะทำให้มีผลพลอยได้ตอนนี้ก็คือว่าจากการหยุดยิงที่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็จะขยายกันออกไปอย่างต่อเนื่องเพราะอย่างที่บอกว่าข้อตกลงนี้จะต้องมีการเจรจากันต่ออีกในช่วงเวลา2เดือนหรือว่า60วันนะคะซึ่งทรัมป์เองเนี่ยก็พอเสร็จสับจากการแถลงนะผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยนะคะเขาก็ไปประชุมต่อที่ฝรั่งเศสซึ่งมีการประชุม G7 นะคะประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติเนี่ยนะคะก็ประกาศนะคะว่าอิหร่านจะไม่มีวันครอบครองนิวเคลียร์และข้อตกลงฉบับสมบูรณ์จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะนะอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะแล้วก็ในข้อตกลงนี้เนี่ยนะคะทรัมป์ยอมรับกับแนวคิดว่าควรจะต้องให้สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยตรวจสอบด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าจะได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยในสภาของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งซึ่งน่าจะมีผลในเชิงจิตวิทยาพอสมควรนะคุณวิเชษซึ่งทำให้ความเคร่งเครียดในเรื่องของสถานการณ์พลังงานในพื้นที่นะคะมันคลี่คลายลงก็เลยมีอานิสงส์ทำให้เราได้เติมน้ำมันถูกลงอย่างน้อยราคาปรับใหม่ก็ลดลงไป2วันติดเลยนะคะ
1: ก็มีผลแน่นอนในเรื่องนี้นะครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยกรวันมีความคืบหน้าอยู่ประเด็นหนึ่งเหมือนกันเมื่อวานนี้ที่กระทรวงต่างประเทศนะเรื่องของกรณีร่างของลูกเรือไทยที่เสียชีวิต3คนด้วยกันเนี่ยกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเมื่อวานนี้ตอบคำถามกับนักข่าวว่าที่ได้รับการสอบถามจากสื่อมวลชนเรื่องกระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนนะของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยมยุรีนารีกับประเทศไทยนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศคุณปานิดลปัจฉิมสวัสดิ์เนี่ยบอกได้ชี้แจงเลยบอกว่าทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศคุณวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะได้พบหารือกับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยนะเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยที่ผ่านมากระทรวงต่างประเทศก็ได้อำนวยความสะดวกในเรื่องการส่งกลับชิ้นส่วนร่างกายดังกล่าวอย่างเต็มที่ตลอดจนได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่านและบริษัทเจ้าของเรืออย่างใกล้ชิดมาตลอดนะก็เพื่อหาทางในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ซึ่งขณะนี้กระบวนการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นก็หมายความว่าไงนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่ได้ชิ้นส่วนบางส่วนนะของร่างที่เสียชีวิตทั้ง3ร่างกลับมานี่ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูต่อไปนะเพราะว่าญาติๆของผู้ที่เสียชีวิตทั้ง3คนนั้นก็คงอยากได้นะเพื่อจะนำมาทำพิธีการในศาสนาต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับนี่คือความคืบหน้าอีกด้านหนึ่งที่กระทรวงต่างประเทศเมื่อวานนี้ที่มีการชี้แจงมา
0: ค่ะนะคะมีข่าวเรื่องของการตรวจนะคะเรื่องของกระบวนการที่ผิดกฎหมายที่น่าสนใจคือที่จั่วหัวบอกว่าจะมีคนบันเทิงกับนักการเมืองมาเกี่ยวข้องนะคะและทำให้อยากรู้เลยต่อมเผือกทำงานเลยนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะมีการบูรณาการกันนะคะ4หน่วยงานมี DSI มีกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเขามีชื่อปฏิบัติการรอบนี้เป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะคะชื่อ Shut Down the Laundering นะlaunder ก็คือเรื่องของการส่งนะคะอะไรต่อมีอะไรใช่ไหม Shut Down the Laundering มีการตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ที่ไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ไปค้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะ24จุดเลยมีทั้งกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนะคะในข่าวนี้ความน่าตื่นเต้นอยู่ตรงนี้ค่ะคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้องจากการตรวจค้นสามารถอายัดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แล้วกว่า77รายมีการตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมากนะคะปรากฏว่ามีเงินสดกว่า65ล้านบาทอันนี้นี่ไม่เป็นเงินสดนะเงินสดไม่ได้อยู่ในแบงค์ด้วยนะคะ65ล้านบาทมีรถซุปเปอร์คาร์5คันมีทองคำแท่ง โลหะเงินแท่งด้วยเขาบอกไม่ใช่ทองขึ้นอย่างเดียวนะคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะลงทุนพวกของพวกนี้เขาบอกว่าเงินแหละคุณวิเชษเงินเนี่ยนะไม่ใช่แต่ทองคำนะเงินก็มีราคาสูงขึ้นเหมือนกันนะในยุคที่ทองแพงเงินก็แพงด้วยนะคะก็เจอโลหะเงินแท่งด้วยนอกเหนือจากทองคำแท่งมีเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมมีอาวุธปืนนะคะมีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเซิร์ฟเวอร์ต่างๆมีเอกสารนะคะที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวรอดูค่ะเพราะว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่านะคะจะสรุปผลปฏิบัติการและแถลงรายละเอียดให้ทราบต่อไปแต่ก็ได้ประชาสัมพันธ์มาก่อนบอกว่ามาถึงประชาชนนะถ้าใครเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันนะหรือว่า

0: เป็นผู้เสียหายจากการถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนให้ไปแจ้งเลยให้ไปแจ้งที่ DSI ค่ะนะคะเดี๋ยวรอดูรายละเอียดนะเข้าใจว่าเขาคงมีเบาะแสอะไรบางอย่างและใช้คำว่านะคะน่าจะมีบุคคลที่เป็นนักการเมืองและคนในแวดวงบันเทิงมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
1: น่าสนใจว่านักการเมืองคือใครคนบันเทิงคือใครนะเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามต่อไปนะคุณระวันแต่ว่าเรื่องที่เทียบเคียงกันและเรื่องที่เป็นเรื่องราวของคดีความต่างๆเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นในคุณประวันน่าสนใจมากเป็นเรื่องของศาลอุทธรณ์เมื่อวานนี้พิพากษายืนตามคดีทุจริตการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้นายสาธิตรังคสิรินี่เป็นอดีตอธิบดีกรมสรรพากรนะมีความผิดตามกฎหมายยาและปปช.กฎหมายปปช.นะครับจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบส่งผลให้ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเมื่อวานที่เข้ามานะครับโดยที่บอกว่าศาลนั้นสั่งให้จำเลยในคดีร่วมกันชดใช้เงินจำนวนคิดเป็นเงินเนี่ยประมาณ3 ล้านบาทนะครับนะซึ่งแก่กรมสรรพากรนะครับกระทรวงการคลังเพื่อชดเชยความเสียหายจากการทุจริตในระบบการคืนภาษีแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มนะซึ่งถือว่าความเสียหายต่อรัฐบาลในระดับสูงทีเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคดีสำคัญด้านการทุจริตภาษีของประเทศด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็ดูทีได้ตัวเลขน่าจะเป็น3,097 ล้านอ่ะขออภัย3,097 ล้านเนี่ยนะครับซึ่งปรากฏว่าอย่างนี้สำนักงานปปช.เองและอัยการสูงสุดปรากฏว่ามีมติเห็นชอบนะคุณนวลไม่ยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ก็เลยทำให้คดีนี้จะเข้าสู่บทสรุปในชั้นศาลอุทธรณ์ส่งผลให้คำพิพากษาในคดีนี้มีผลสิ้นสุดลงและจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนการบังคับโทษแล้วก็การชดใช้ค่าเสียหายตามคำสั่งศาลต่อไปนะครับก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับบรรดาข้าราชการประจำทั้งหลายที่มีตำแหน่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบดีซึ่งมีโอกาสสูงนะที่จะเกี่ยวโยงกับเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างเรื่องเงินทองเนี่ยเยอะนะโดยเฉพาะกรมสรรพากรนะกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีนะคุณระวันนี่ก็เป็นเรื่องของความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะครับก็จะจำคุกตลอดชีวิตคุณสาธิตรังคสิรินะครับเพราะว่าเขาไม่ฎีกานะครับ
0: มาดูนะคะเวลายังได้อยู่นะคะต้องบอกว่าในระหว่างที่เรารอความคืบหน้าว่าการประชุมของกกต.ชุดใหญ่นะคะเกี่ยวกับคดีหัวสว.จะเลือกทางเลือกไหนนะคะระหว่างเดินหน้านะคะตามที่มีกรรมการไต่สวนทำเอาไว้200 กว่าคน อนุวินิจฉัยบอกว่ายกคำร้องหมดเลยนะคะแล้วคุณภริศนะคะสสไอติมนะคะภริศวัชรศิลป์จากพรรคประชาชนก็เอาคลิปมาเผยเวอร์ชั่น1ใช่ไหมที่บอกว่ามีกกต.ในคลิปนะเดินอยู่ในงานตอนที่มีการเลือกไข้นะคะที่เมืองทองธานีนะคะแล้วก็มีการเตือนว่าโอ้อย่าขอร้องให้มีการเลือกกันโดยสุจริตกันเถอะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้มีคลิปต่อภาค2นะคะปรากฏว่ามีคลิปภาค2เพราะว่าพอเปิดคลิป1ไปเนี่ยคือยังไม่มีการเปิดชื่ออะไรเป็นใครนะคะแต่ทีนี้เมื่อวานนี้คุณไอติมเนี่ยจิ้มมาเป็นชื่อเลยนะคะบอกว่ามาลองดูซิว่าประธานวุฒิสภาในคราวนี้เนี่ยคือคนในคลิปเนี่ยนะคะที่ตอนแรกเห็นหันหลังอยู่เนี่ยฮะแต่ว่าคุณไอติมเนี่ยบอกแล้วว่าประธานวุฒิสภาจะตอบหรือไม่นะคะเพราะว่าจากคลิปรอบแรกเนี่ยที่บอกว่ามี1 ใน 7กกต.ก็เดินเก็บโพยและตักเตือนผู้สมัครเกี่ยวกับขอร้องว่าอย่าให้ดำเนินการอะไรที่ไม่สุจริตเลยนะคะแล้วการที่มีการชี้แจงจากกกต.บอกว่าเอ๊ะถ้าผู้สมัครเขาเนี่ยนะคะก็คือผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปจะศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครคนอื่นและบันทึกหมายเลขของคนที่อยากเลือกลงในกระดาษเพื่อการลืมเนี่ยมันไม่ได้มีความผิดในตัวมันเองนะแต่คุณไอติมฟังว่าการตอบแบบนี้มันฟังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันยังไม่สามารถอธิบายคำถามนะคะที่ตั้งไว้ว่า1เหตุการณ์ในคลิปที่มีเสียงกกต.ออกมาในคลิปด้วยเนี่ยกกต.เห็นอะไรในโพยเหรอหรือเห็นพฤติกรรมประกอบอะไรที่จะเสี่ยงไม่สุจริตเหรอแล้วถ้าเอกสารและพฤติกรรมทั้งหมดไม่มีปัญหากกต.จะมาเดินเก็บเอกสารทำไมและเตือนผู้สมัครทำไมและอย่างที่2พอเป็นแบบนั้นแล้วกกต.ดำเนินการยังไงต่อหลังเหตุการณ์ในคลิปมีการเรียกประชุมทันทีในกกต.7 คนเพื่อตรวจหลักฐานไหมแล้วทำไมถ้าไม่มีการประชุมทำไมถึงไม่ทำอย่างนั้นล่ะหรือถ้ามีการประชุมแล้ว ทำไมไม่ใช้อำนาจยับยั้งแก้ไขหรือเลื่อนการเลือกและสามหลังจากเลือกไปแล้วเนี่ยกกต.ตรวจสอบหลักฐานต่อหรือเปล่าเพื่อมาวิเคราะห์ร่วมกับหลักฐานอื่นนะคะเอาเป็นว่า 2-3 วันนี้พอคุณภริษฐ์เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่ายังไม่ได้ยินคำชี้แจงใดๆมาจากกกต.เลยโดยเฉพาะกกต.ที่ปรากฏใหญ่อยู่ในคลิปคือคุณภริษฐ์อ่ะมีข้อมูลหมดแล้วแหละนะคะจากคลิปที่ได้ว่าหนึ่งในกกต.ที่เป็นคนเดินแล้วเตือนให้นั้นเป็นใครด้วยนะคะแต่เป็นว่าในขณะนี้คุณผลิตตั้งคำถามไปถึงท่านประธานมงคลสุรสัจจ์กันก่อนนะคะบอกว่าท่านจะปฏิเสธไหมว่าท่านไม่ใช่บุคคลในคลิปแล้วเอกสารที่ท่านยื่นให้กกต.คือโพยหมายเลขผู้สมัครหรือเปล่าแล้วถ้าใช่ใครเป็นคนจัดโพยนะท่านเป็นคนเขียนตัวเลขทั้งหมดด้วยการพิจารณาความเหมาะสมกันเองหรือมีคนจัดทำสั่งการให้ท่านเขียนโพยนี้ก่อนวันเลือกและทราบไหมว่ามีผู้สมัครคนอื่นที่มีโพยตัวเลขชุดเดียวกันกับโพยในมือของท่านมงคลหรือไม่แล้วยืนยันได้หรือเปล่าว่าท่านไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้สมัครที่มีการจัดทำโพยและลงคะแนนร่วมกันนะบอกว่ามันมีการตกลงแลกเปลี่ยนกันเรื่องเงินตำแหน่งหรือผลประโยชน์อื่นใดนะในฐานะเพื่อนสมาชิกรัฐสภาภริษฐ์วัชรสิงห์ก็ตั้งคำถามว่าหวังว่านะคะตั้งคำถามไปถึงท่านมงคลบอกว่าหวังว่าท่านจะให้คำตอบชัดๆต่อคำถามดังกล่าวท่านมงคลยังไม่ได้มาตอบนะคนตอบเป็นอีกคนหนึ่งค่ะนะคะเมื่อวานนี้เป็นอีก2คนอ่ะไม่ใช่อีกคนหนึ่งมีคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์แล้วก็คุณธรรมตรีสุนทรขวัญเพชรเป็น2สวนะคะที่ถูกขนานนามกันว่าเป็นสวสายสีน้ำเงินอะไรกันก็ตามแต่ออกมาโต้เลยบอกว่าก็ต้องถามกลับผลิตเหมือนกันนะว่าโพยนั้นเนี่ยศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางเขาพิพากษาไว้แล้วนะว่าการนำโพยหรือเอกสารที่เป็นสว3ใดๆเข้าไปในวันเลือกตั้งไม่เป็นความผิดแต่คลิปที่ผลิตออกมาเปิดเผยนะขอถามหน่อยว่าได้มายังไงได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าแล้วถ้ายังอยู่เป็นคลิปที่อยู่ในสำนวนการที่คุณภริษฐ์เอาออกมาจากสำนวนศาลหรือสำนวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้รับอนุญาตจากใครภริษฐ์ใช้อำนาจหรือกฎหมายใดในการเอาคลิปออกมาแล้วเสียงที่อ้างว่ามีการทุจริตกันไปแล้วเนี่ยประโยคไหนหรอที่บอกว่าการทุจริตเลือกตั้งมันเกิดขึ้นบ้างนะคะภาพหรือแบ็กกราวด์ต่างๆที่มีการเดินกันในวันนั้นเนี่ยมันมีการกระทำผิดเลือกตั้งแล้วเหรอผลิตต้องการสื่ออะไรจะทำคอนเทนต์หรือเปล่าจะเน้นยอดไลค์ยอดแชร์หรือเปล่านะคะก็เป็นว่าคุณพิสิทธิ์เนี่ยฟันธงเลยบอกคลิปของผลิตเนี่ยได้มาโดยไม่ชอบกฎหมายนะคะก็คงไม่ขอไปก้าวล่วงได้หละแต่ที่ต้องออกมาอธิบายเพราะกลัวจะเกิดความเข้าใจผิดนะคะแล้วก็บอกว่าการจะโจทย์อะไรที่เป็นเอกสารสว3มันไม่เป็นความผิดนะอย่างตัวตนเองเนี่ยก็ติ๊กเป็นบางเบอร์ที่สนใจเลือกเท่านั้นเองแต่กรณีที่บอกว่ามีการเปิดแล้วว่าคนที่ยื่นนะคะโพยให้กับกกต.ไปเนี่ยหลังจากถูกเตือนเนี่ยเป็นคุณมงคลเองเนี่ยบอกว่าเอ๊ะอาจจะมองว่าท่านรู้เห็นหรือเปล่าจะขัดกฎหมายหรือเปล่านะคะก็เป็นว่าคุณพิสิทธิ์บอกว่าก็มีการยื่นเอกสารก็ไม่รู้ว่าเป็นเอกสารอะไรเหมือนกันคนผลิตก็ไปถามคุณมงคลเองละกันว่าเอกสารเนี่ยคืออะไรแต่ว่าจะต้องแสดงจุดยืนหรือความบริสุทธิ์ใจอย่างไรหรือไม่เนี่ยบอกว่าเอาเป็นว่าคงตอบไม่ได้นะแต่ถ้ามีการกระทำผิดจริงกกต.ก็ต้องดำเนินการไปตั้งแต่วันที่เลือกแล้วสิไม่ใช่ปล่อยมาถึง2ปีขนาดนี้นะกกต.คงไม่ปล่อยความผิดนี้สำเร็จโดยไม่ทำอะไรมันเลยหรอกนะคะก็เป็นว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตอบโต้นะคะเรื่องของทางฝั่งสว.ว่าทำได้ไม่ผิดศาลเคยบอกแล้วว่าถ้าการเป็นการโน้ตเอาไว้ว่าจะให้จำได้ว่าเป็นใครเพราะมันเป็นการเลือกไข่เนี่ยทำได้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ในมือกกต.ใหญ่แล้วล่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่เมื่อวานนี้สื่อก็ไปดักเพราะมีคนบอกว่า1ใน7กกต.ที่เดินอยู่ในงานนั้นเป็นคุณจิตติเชษฐ์นุชชนาธนะคะปรากฏว่าอันนี้คุณจิตติเชษฐ์เนี่ยไม่ร่วมนะเข้าร่วมในพิธีถวายอาลัยนะคะที่กกต.จัดขึ้นกับสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะในเท่านี้นะคะเราไปพักกันค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานรัสเซียเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้เวลา 20:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่าง 16-19 มิถุนายนนี้ในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับในการนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานนายกเทศมนตรีเมืองคาซานตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัสเซียที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะต่อไปโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น2ส่วนได้แก่กลุ่มประชุมเต็มคณะเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคตลอดจนทิศทางความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในระยะต่อไปและการหารือระหว่างอาหารกลางวันแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียโดยมีผู้แทนจากองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมด้วยสำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในวันถัดไปลอบวางระเบิดทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์เจ็บ1นายช่วงเย็นวานนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่กำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยป้องกันชายแดนที่2ที่บริเวณเนินดินในสวนป่าริมทางรอยต่อบ้านไม้ฝาดหมู่8กับบ้านตออหมู่1ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ1นายคือพลทหารนราพงษ์หนูสงวนอายุ22ปีมีอาการแน่นหน้าอกโดยเพื่อนๆได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลแว้งต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ทหารใช้เป็นพื้นที่กางเต็นท์พักแรมนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดในวันนี้โดยคาดว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มคนร้ายที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ทหารพรานเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาบนทางหลวงหมายเลข4057สุไหงโกลกแว้งบริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดหมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรี

0: สิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
7: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-36-0500

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกริ่มวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับทางผู้สื่อข่าวที่ภูเก็ตของสำนักข่าวไทยเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายกันระนาวนะคะที่จังหวัดภูเก็ตนะมีคนแซวบอกว่าน่าจะเรียกว่าสงครามย้ายด่วนคุณวิเชษฐ์ไม่ใช่สงครามส่งด่วนเป็นสงครามย้ายด่วนย้ายกันรัวๆเนี่ยนะคะในรอบไม่ถึง1เดือนนะมาตัดสลับนะคะในส่วนของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันสักนิดนึงนะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube นะคะท่านผู้ชมที่ชมสดทาง YouTube ของคลื่น 96.5 ในขณะนี้คุณประวิทย์ทักทายมาคุณธนวัฒน์ด้วยฟังจากชลบุรีนะคะคุณ MPR 975มองมาแบบนี้ค่ะบอกสรุปรองซีฟู้ดย้ายผู้ว่าได้จริงๆด้วยนะรองซีฟู้ดได้กลับบ้านวันนี้รัฐได้เข้ากลุ่มกระทรวงนะคุณจักรเกล็ดก็มองมาบอกย้ายผู้ว่ากับรองผู้ว่าน่าจะรูปหน้าปัดจมูกหรือเปล่าตามผู้มีอำนาจนะคะห่วงใยไปด้วยบอกอย่าเอาความจริงมาบอกเล่าเยอะนะเดี๋ยวถูกยกเลิกรายการโอ้โหอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องให้สมทแถลงเป็นทางการแล้วมั้งแน่ดิฉันไปเจอพักพวกเพื่อนฝูงมาพี่ๆทั้งหลายเขาเข้าใจไปนึกว่าช่อง9ปลดรายการพี่หมาแก่กันหมดเลยโอ้โหนี่พี่ดนัยต้องพูดทุกวันแล้วนะก่อนจะถึงวันที่30เนี่ยว
6: ่
5: าพ
6: ี่ต้องอธิบายต้องอธิบาย
5: ตัดสินใจด้วยเหตุอะไรนะช่อง9เนี่ยเชิญคุณดนัยมาทำรายการไม่มีทางที่จะไปสั่งปลดได้หรอกเอางี้ละกันดิฉันพูดแทนองค์กรไม่ได้นะก็ได้มาเกริ่นเอาไว้ตามที่เล่านั่นแหละประมาณนั่นแหละคุณทวีเท่าบอกว่าบ้านมือนี้รับความจริงไม่ได้ก็ใช้อำนาจย้ายบ้างแกล้งบ้างนะคะให้ความรักเราสองคนมานะคะขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้กลายเป็นคนมาห่วงวิเชษฐ์อรวรรณแทนนะทำไมล่ะ เราก็จัดรายการแบบถนอมเนื้อถนอมตัวอยู่พอสมควรนะบางครั้งอาจจะพูดความจริงได้แต่เราก็รับรู้อยู่นะคุณวิเชษฐ์เราเชื่อว่าท่านผู้ฟังของเราเนี่ยโอ้ยรู้ดีกว่าเราสองคนตั้งเยอะใช่ไหมนะคะมาดูคุณสมประสงค์ต่อคุณสมประสงค์ทักทายมานะคะบอกว่าทักทายมาจากที่ปารีสเหมือนเดิมนะคะ3:00แล้วนะคะอ๋อแล้วก็เล่ามาบอกว่าหลังจากงาน G7 แล้วประชุม G7 เนี่ยคุณสมประสงค์เล่าบอกว่าท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองเนี่ยโอ้จัดงานดินเนอร์แบบลักชูเลยเหรอคะลักชูรี่ดินเนอร์นะคะที่แวร์ไซด์เลยเหรอโอ้โหนะจัดเอาใจทรัมป์เลยในฐานะที่เฉลิมฉลองที่สหรัฐอเมริกาก่อตั้งประเทศมา250ปีโอ้โหนี่ขนาดท่านมาครองนี่ท่านยังเอาใจประธานาธิบดีทรัมป์เลยนะคงรู้สึกอยู่พอสมควรเพราะทรัมป์จะแบบสกิดเสมอว่าไอ้ที่เขาไปจัดการเจรจาอิหร่านจนจะเกิดขึ้นในรอบนี้ได้เนี่ยประเทศอื่นไม่ได้มาช่วยเฉลยนะคงเอาใจนิดนึงนะเลยจัดให้เลยที่แวร์ซายนะเพราะว่าถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองอเมริกา250ปีด้วยนะคะนะคะแน่นอนครับเนี่ยภูมิใจมากๆแน่คุณสุประสงค์เม้นมาอีกนะคะคุณปราโมทบอกว่ามีแต่ข่าวน่าห่วงทั้งสิ้นยังไงก็อย่าลืมที่ปายกับพังงานนะดูซิว่ารัฐจะจัดการกับมาเฟียในท้องที่ได้หรือไม่ที่คุณเชษฐ์บอกเนอะมีสมุยอีกที่ด้วยใช่ไหม
6: สมุยพังงานไป นะหลักๆพัทยาแต่พัทยาน
5: ะเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการแผ่กระสานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยไปที่จังหวัดอื่นได้ขนาดไหนนะถ้าโมเดลนี้เนี่ยสำเร็จจริงนะคะอันนี้ก็เป็นจากท่านผู้ฟังที่ใช้นะคะทาง YouTube นะคะดิฉันมาต่อที่ Facebook กันต่ออีกนิดนึงละกันนะคะยังพอมีเวลาอยู่นัดน้องเอาไว้8:15เดี๋ยวใกล้ถึงละที่ Facebook นะคะขอทักทายท่านผู้ฟังสักนิดนึงก่อนนะคะคุณสบโชคทักทายมาคุณอุไรด้วยคุณคณิตนะคะฝากบอกว่ายุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนข้าราชการไทยขาดการทำงานแบบบูรณาการการเมืองท้องถิ่นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมีแต่ข้าราชการและนักการเมืองต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาเช่นมาเฟียสีเทาที่แฝงเข้ามานะเป็นนักท่องเที่ยวภูเก็ตทำลายประเทศมากเลยทีเดียวแต่ขาดการบูรณา

0: นะการเรื่องจากผลประโยชน์มันทับซ้อนนะคนที่การสวัสดีมาบอกว่าทำใจหรือว่ายุคใครยุคมันแต่ก็ยังทำใจไม่ได้คุณอะไรนะบอกอดีตสวเนี่ยที่เคลมประวัติว่าเป็นศาสตราจารย์แพทย์หญิงตอนนี้โดนบังคับคืนเงินเดือนหรือยังโอ้ขออภัยนะคะตอนนั้นทราบว่ามีมติกกต.ไปแล้วใช่ไหมคุณวิเชษฐ์ดิฉันไม่แน่ใจว่าเรื่องที่เอาออกนะแต่เรื่องเงินคืนหรือยังเนี่ยไม่ได้ตามเลยค่ะคุณแนะอะไรนะนะคะขออภัยคุณไมค์ก้อนบอกความมีปัญญาซามในความคิดที่ว่าตนมีปัญญาดีนะคะคุณอริยาบอกว่าคดีหัวสวและคดีคุณศักดิ์สยามทำให้เชื่อได้ว่าผลประโยชน์เนื้ออยู่เนื้อสิ่งอื่นใดพี่สมรักมาบอกวันนี้อีกบอกข้าราชการได้ตำแหน่งสูงสูงเร็วมากๆไม่เชื่อว่าเป็นผู้ว่ามา10ปีแล้วยังมีอายุราชการอีก 5-6 ปีพอได้เป็นผู้ว่าเร็วเงินเดือนก็สูงขึ้นสูงขึ้นมีเงินประจำตำแหน่งอีกเมื่อเกษียณบำนาญก็สูงมากทำให้ค่าใช้จ่ายของภาครัฐสูงมากในขณะนี้เทียบกับอดีตตำแหน่งมีน้อยกว่าจะได้ตำแหน่งต้องแข่งขันกันสูงข้าราชการในอดีตส่วนใหญ่เกษียณแล้วเงินบำนาญไม่มากถึงเวลาปฏิรูประบบราชการแล้วหรือยังโอ้ขอบคุณพี่สมรักเลยบางทีเราก็ไม่ทันนึกนะว่าพอเขาขึ้นตำแหน่งเร็วๆแล้วก็คิดว่าเขาจะแบบมีความเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานแบบว่าเร็วขึ้นนะคะแต่ไม่ทันนึกว่าพอเขาเกษียณล่ะโอ้โหนะเงินบำนาญก็สูงมากที่พี่สมรักบอกให้ฟังนะคะ
1: ครับ
0: คุณพ่อปอปอมาห่วงเราอีกแล้วบอกคุณไม่ใช่กับคุณอรวรรณอ่านข่าวดีๆนะเดี๋ยวย้ายนะไม่นะเดี๋ยวก่อนวันไหนไม่จัดเนี่ยมีธุระบ้างหาหมอบ้างนะอย่าตกใจแต่เมื่อไหร่จะโดนนะจะให้พี่วิเชษฐ์มาบอกเอามาน้องเพลินพิษได้น่าจะอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพลินพิษค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ชุกอรวรรณค
0: ่
2: ะ
0: กับพี่วิเชษฐ์ด้วยนะคะ
2: พี่วิเชษฐ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณเพลินพิษสวัสดีคร
0: ับ บอกว่าน้องจี๊ดเนี่ยพื้นเพเขาไม่ใช่เป็นคนภูเก็ตนะวิเชษฐ์แต่เขาทำงานเป็นสื อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยในสังกัดของสำนักข่าวไทยนะเป็นสื่อภูเก็ตที่ทำข่าวเจาะลึกแทบเกาะภูเก็ตจะคลุนไปหลายเรื่องแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องของอิทธิพลมาเฟียทุนเทาอะไรต่างๆให้น้องจิ๊ดเล่าหน่อยว่าในมุมของคนที่ทำข่าวอยู่ในพื้นที่เนี่ยมองปรากฏการย้ายระนาวรอบนี้ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยจนกระทั่งคนก็จับตามาที่ภูเก็ตกันทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนี้ว่าตกลงมันจะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะอยากให้คุณเพลินพิษเนี่ยช่วยเล่าความเป็นมาเป็นไปว่ามันเกิดศึกอะไรชนิดที่ว่าผู้ว่าก็จัดการรองสองรองที่งัดข้อกันอยู่เนี่ยไม่สำเร็จจนสุดท้ายวงแตกกันไปเลยเนี่ยคนละทิศคนละทางอะค่ะช่วยเล่าให้ฟ
2: ัง
0: ก
2: ัน
0: หน่อยนะคะ
2: จริงๆแล้วนะคะภูเก็ตก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ใครๆก็ทราบว่ามันมีเรื่องของตัวผลประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยคือทั้งในมุมของการท่องเที่ยวที่มันเกิดมาคือแต่ละปีเนี่ยถ้าเกิดไปดูตัวเลขทางการท่องเที่ยวรายได้ของภูเก็ตเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะปีนึงประมาณสัก400,000 กว่าล้านแล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภูเก็ตเนี่ยแต่ละปีก็10 กว่าล้านคนอย่างปีที่แล้วน่าจะตัวเลขประมาณ13-14 ล้านคนถ้าจำไม่ผิดนะคะคราวนี้จุดเด่นของภูเก็ตเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวจุดขายเด่นๆของภูเก็ตนะคะก็คือเหมือนเป็นจังหวัดไซส์สิวมีแค่3 อำเภอเองค่ะอำเภอเมืองอำเภอกระทู้อำเภอถลางแต่ว่าความไซส์สิวของภูเก็ตที่มีขนาดเล็กเนี่ยมันกลับกลายเป็นเหมือนกับเป็นขุมทรัพย์ทางด้านของทรัพยากรค่ะคราวนี้เนี่ยพอพื้นที่นี้มันมีเรื่องของตัวผลประโยชน์เข้ามาแน่นอนว่ามันก็เป็นพื้นที่นึงที่ใครๆก็อยากมาดูเอาแบบนี้ตรงๆดีกว่านะคะเหมือนในพื้นที่เองหลายๆคนก็จะจับตาว่าถ้าเกิดใครได้มาภูเก็ตเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวัดแบบระดับตรีเอประมาณนี้แต่ในขณะเดียวกันมุมเดียวกันภูเก็ตก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของแข็งเพราะว่าเหมือนถ้าในอดีตที่ผ่านมาถามว่าข้าราชการที่มาอยู่ที่นี่แล้วอยู่ครบเทอมหรือเปล่าก็มีหลายๆท่านเหมือนกันที่อยู่ไม่ครบเคยมีท่านย้อนอดีตกลับไปถ้าเกิดดูแบบระดับเบอร์หนึ่งของภูเก็ตอย่างระดับผู้ว่าเนี่ยมีทั้งที่อยู่ไม่ครบวาระในลักษณะที่มีกระแสข่าวว่าขอย้ายออกไปเองก็มีมาแล้วนะคะที่อยู่แบบ6 เดือนแล้วขอย้ายออกเพราะมีความรู้สึกว่าแบบตัวเองไม่เหมาะกับบริบทพื้นที่หรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่มีหลายครั้งเหมือนกันที่เหมือนกับมีกระแสข่าวที่ท่านผู้ว่าคนก่อนๆอาจจะเคยพูดแบบแย่ๆว่า

0: อยู่ไม่ได้เพราะโดนคืนย้ายอย่างเงี้ยเป็นต้นก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งเอาบัตรที่ใกล้ๆหน่อยอย่างเช่นในรอบแค่รอบปีที่ผ่านมาพอถ้าย้อนกลับไปดูตอนปี68เนี่ยสมัยท่านผู้ว่าท่านหนึ่งเนี่ยท่านอยู่ครบวาระเกษียณตุลาใช่ไหมคะหลังจากท่านผู้ว่าสองคนปุ๊บก็เป็นท่านผู้ว่าสลันรัตน์ก็ปรากฏว่าตุลาเข้ามาอยู่ได้ไม่ถึง2เดือนก็มีคำสั่งโยกย้ายก่อนจะมาเป็นท่านผู้ว่าท่านปัจจุบันคือผู้ว่าเซนเดผู้ว่าเซนเดมาปุ๊บเนี่ยก็อยู่ได้จริงๆถ้านับพฤศจิกาจนถึงคำสั่งเมื่อวานก็อยู่ได้แค่ประมาณสัก7เดือนก็เลยทำให้ภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยเขามองว่าโอ้โหพื้นที่ที่มันมีความพิเศษเนี่ยพอมันมีการย้ายปล่อยกันแบบนี้มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนม้ากันกลางศึกแล้วก็ทำให้เกิดแบบความวุ่นวายตามมาประมาณนี้ค่ะ
1: ต้องถามคุณเพลินพิษนิดนึงนะคะว่าแน่นอนแหละจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีต้องบอกไข่มุกอันดามันเนี่ยมีอยู่จริงนะคะกับคุณค่าในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเม็ดเงินทางเศรษฐกิจต่างๆความเป็นเมืองชั้นนำต้องบอกว่าระดับ world class ไปแล้วนะคะการเดินทางขนส่งอะไรก็มีมาพร้อมพันพร้อมครบครันกันเนี่ยนะคะมีสนามบินนานาชาติด้วยเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของที่บอกว่าผลประโยชน์เนี่ยมันเป็นการต้องเรียกว่าเอามือตบมือข้างเดียวไม่ดังอ่ะคุณเพลินพิษทีนี้ที่บอกว่ากลุ่มทุนเทาๆกับภาคข้าราชการระดับสูงเนี่ยซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าข้อกล่าวหามันรุนแรงเนาะเพราะมันพาดไปถึงว่าเป็นระดับสูงถึงระดับรองผู้ว่าเนี่ยคุณเพลินพิษอยู่ในพื้นที่เนี่ยข่าวคราวที่คนภูเก็ตเขาซึมทราบรับทราบกันที่บอกว่างัดข้อกันระหว่างรองผู้ว่ากันเนี่ยมันเป็นยังไงอะคะ
0: คิดว่าต้องมองสองมุมนะคะจากการอยู่ในพื้นที่เนี่ยกระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับรองผู้ว่าทั้งสองท่านนี้ก่อนเพราะหมายความกระแสที่ออกมาถ้าเกิดไปดูเนี่ยมันเหมือนกับต่างฝ่ายต่างสู้กันคนนึงก็เอาตรงๆอ่ะมันจะมีแบบเพจอวตารที่เกิดขึ้นในพื้นที่เอาแบบนี้ดีกว่าค่ะฝั่งนึงก็เหมือนจะเขียนเทไปทางผู้ว่าอีกท่านนึงฝั่งนึงก็เขียนเทไปทางผู้ว่าอีกท่านรองผู้ว่าอีกท่านนึงแต่ถ้าไปดูเนี่ยมันเหมือนเป็นลักษณะของมันยังไม่มีหลักฐานที่ปรากฏทีนี้ถามว่าถ้าเกิดให้ความเป็นธรรมกับท่านเนี่ยที่ว่าต้องมองสองมุมมุมแรกคือคำว่าผลประโยชน์นะคะที่อรวรรณส่วนหนึ่งต้องดูว่าการที่มีการโยกย้ายออกไปเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยย้ายเพราะว่าต้องการที่จะล้างบางเรื่องของผลประโยชน์สีเทาจากการที่รองผู้ว่าท่านใดท่านหนึ่งไปเกี่ยวหรือเปล่า
2: อ
0: ันนี้มุมนึงแต่ในอีกมุมนึงก็ต้องดูว่าการย้ายครั้งนี้มันมีใครที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าลองผู้ว่าท่านไหนที่พยายามที่จะเดินตัวตรงในการเข้าไปจัดระเบียบที่ทำจากเรื่องผิดให้มันถูกหรือเปล่าจนทำให้มีกลุ่มทุนบางคนที่เข้าไปยึดไปจับจองพื้นที่ที่ทำผิดเนี่ยเหมือนกับใช้อิทธิพลบางอย่างในการย้ายออกดังนั้นการที่ย้ายท่านออกไปวันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าท่านยังไม่ผิดเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ย้ายออกไปอ่ะทั้งคู่คนนึงย้ายไปนครศรีธรรมราชคนนึงย้ายไปสงขลาถ้าดูระนาบจังหวัดมันคือจังหวัดใหญ่ดังนั้นการย้ายไปหลังจากนี้ถ้าเกิดดูเมื่อวานนายกรัฐมนตรีบอกว่าย้ายไปแล้วก็ยังจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบดังนั้นก็ต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วอะค่ะมันเกี่ยวในมุมไหนอย่างไรค่ะพี่อรวรรณ
2: ทีนี้อย่างนี้คุณเบิร์นพิษถ้าจะแบ่งกลุ่มนะอันนี้ต้องถามในฐานะที่เป็นนักข่าวอยู่นั่นกลุ่มที่เป็นผู้มีอิทธิพลกลุ่มที่มีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องเนี่ยมันแบ่งประมาณสักสามตะกรุ๊บใหญ่ๆหนึ่งก็คือต่างชาติมาเฟียต่างชาติหรือผู้มีต่างชาติที่เข้าปฏิบัติเนี่ยสองอิทธิพลท้องถิ่นอย่างที่เราได้เห็นนะฮะมันก็มีกลุ่มท้องถิ่นอยู่ที่มีบทบาทมากกับอันที่สามคือกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่ถูกเรียกว่าสีเทาเข้าไปเก็บว่าของผลประโยชน์เหล่านี้ไอ้สามกลุ่มที่แบ่งกันแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยกลุ่มไหนที่เรียกว่ามันมีบทบาทมีน้ำหนักมากที่สุดที่ทำให้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นคุณประพิษ
0: ค
2: ิ
0: ดว่าถ้าเก
2: ิ
0: ดเป็นกลุ่มของข้าราชการเนี่ยบางทีถ้าเกิดเรามองแบบตรงไปเลยอย่างการตรวจสอบเนี่ยถ้าเห็นว่าเหมือนจะยึดไปถือครองตรงๆเนี่ยไม่
2: ม
0: ีแต่มันจะน่าจะเป็นลักษณะของการที่จะเป็นแบ็กอัพในการทำให้กลุ่มเหล่านั้นอ่ะมีอำนาจในการทำอะไรบางอย่างได้หรือไม่ทีนี้ถามว่าถ้าเป็นกลุ่มไหนมากกว่าของภูเก็ตเนี่ยภูเก็ตเองจริงๆเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากเกาะพะงันค่ะที
2: ่
0: ใช่ค่ะคือถ้าอย่างเกาะพะงันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนามีแต่สำหรับภูเก็ตอ่ะบริบทมันต่างคือภูเก็ตเนี่ยจะเป็นทุนที่เป็นทุนคนไทยนี่แหละที่ แต่มันจะมีกลุ่มอิทธิพลทั้งกลุ่มของข้าราชการเองกลุ่มคนที่มีอำนาจอยู่ในแวดวงมาช่วยหนุนหลังให้กับคนไทยมันก็เลยต่างกันในบริบทตรงนี้แต่ถามว่ารอบนี้ค่ะถ้าเกิดเปิดดูเนี่ยลักษณะเนี่ยเป็นยังไงคือปมปัญหาเนี่ยจริงๆภูเก็ตเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการของการบุกรุกการบุกรุกยึดครองทรัพยากรพื้นที่เนี่ยมาอย่างยาวนานต่อเนื่องมากเราต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นสมัยรองผู้ว่าคนไหนผู้ว่าคนใดในอำเภอคนไหนปัญหานี้เนี่ยไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังถ้าเป็นแผลก็เหมือนแผลเรื้อรังถูกไหมคะทีนี้ถามว่าการเข้ามานะวันนี้เนี่ยของรองผู้ว่าทั้งสองท่านซึ่งจริงทั้งสองท่านเนี่ยอดีตก็เคยเติบโตผ่านทางสายของการเป็นนายอำเภอในภูเก็ตมาก่อนทั้งสองท่านเหมือนกันอย่างท่านหนึ่งอยู่อำเภอถลางเป็นนายอำเภอถลางท่านหนึ่งเคยเป็นนายอำเภอกระทู้ทีนี้ตอนนี้สึกเหมือนที่มันเปิดขึ้นมาเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะเริ่มต้นที่อย่างจริงจังตอนที่นายกอนุทินเนี่ยลงมาแล้วพุ่งเป้าไปที่หาดบางเทาครั้งแรกที่ถลางจำได้ไหมคะตอน13พฤษภาคมพอนายกอนุทินมาบางเทาปุ๊บเตรียมอำเภอถลางบอกต้องจัดระเบียบนะอย่างเงี้ยแล้วก็ให้บางเทาเนี่ยมันเป็นโมเดลนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไปปลูกลุกพื้นที่ป่าไม้กับเหมือนไปครอบครองแบบอ้างการถือครองเอกสารสิทธิ์ปรากฏอยู่อีกไม่กี่วันนายกต้องลงกลับมารอบใหม่ไปอำเภอกระทู้เขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของฟรีดอมซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ลุกกันมาแบบเป็นวังวนนานมากแต่ถ้าสังเกตดีจะเห็นว่ามันจะเป็นพื้นที่ของการสู้กันระหว่างพื้นที่การปลูกลุกในพื้นที่อำเภอถลางที่ถูกกล่าวหาว่ามีข้าราชการท่านหนึ่งไปเป็นแบ็คอัพให้ที่หาดบางเทาถลางกับอีกฝั่งนึงก็เลยงัดมาว่าอ้าวก็ข้าราชการอีกคนนึงก็เป็นแบ็คอัพให้อยู่เหมือนกันนี่ที่ในพื้นที่ของอำเภอกระทู้มันก็เลยกลายเป็นสึกที่เราเห็นนี่นะคะที
2: ่
1: คุณเพลินพิจารณาภาพสะท้อนหลังจากที่มีคำสั่งนะคะที่บอกว่ามีคำสั่งในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยนะคะผู้ว่าก็ย้ายรองผู้ว่า2คนก็ถูกโยกไปแล้วก็มีผู้ว่าท่านใหม่เข้ามาเนี่ยคนภูเก็ตเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างเมื่อกี้คุณเพลินพิพูดมาประโยคนึงว่ามันเหมือนมีการเปลี่ยนมากลางศึกแต่ในมุมของถ้าเราเอาที่ท่านปลัดมหาไทยท่านบอกว่ามันเหมือนมีทรายอยู่ในรองเท้านะถ้ามันจะแก้ปัญหามันก็ต้องเททรายออกจากรองเท้าก่อนคนภูเก็ตเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงกันมากกับเรื่องนี้เอาปฏิกิริยาที่หลังจากเหตุการณ์มันออกมาทำนองนี้ค่ะ
0: ตรงๆนะคะพี่อรวรรณคนภูเก็ตเขาไม่เชื่อว่าการย้ายใหญ่แบบยกแผนแต่ท่านนี้จะแก้ปัญหาที่มันเป็นได้ของภูเก็ตฝากคนภูเก็ตที่เป็นภาคประชาชนที่เขาเฝ้ามองเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเหมือนแค่เกมการเปลี่ยนมือของอำนาจอะไรบางอย่างหรือเปล่าในขณะที่โครงสร้างกลไกโครงสร้างต่างๆที่มันเป็นปัญหามันยังคงอยู่เหมือนกับรองเท้าอ่ะมันมีปัญหามันไม่ได้เป็นเพราะว่าแค่ทรายเข้าไปอยู่อ่ะค่ะพี่อรวรรณแต่พื้นรองเท้าอ่ะเหมือนจริงๆแล้วรองเท้าคู่นี้มันมีปัญหาตั้งแต่ต้นอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าแค่รองผู้ว่าแค่ข้าราชการ8คนนี้แต่รองเท้าในที่นี้มันหมายถึงว่าบริบทของภูเก็ตที่เหมือนมันมีปัญหาแล้วมันไม่เคยได้รับการแก้มันเหมือนถูกฝังแบบต่อมาดังนั้นการโยกย้ายไปรอบนี้เขาก็มองว่าสุดท้ายมันเป็นแค่เกมการเปลี่ยนมือบางอย่างเท่านั้นเองค่ะ
2: ครับไอ้คุณบรรพิตผมถามเรื่องกระแสนิดหนึ่งมีเสียงเรียกร้องมาหลายรอบแล้วว่าอยากให้ภูเก็ตจะเป็นเหมือนพัทยาหรือกรุงเทพคือเรียกผู้ว่าเองส.ส.พรรคประชาชนก็เสนอแนวทางนี้ภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจหรือคนภูเก็ตเนี่ยก็อยากเป็นอย่างนี้ป่ะอยากเลือกผู้ว่าเองหรือกระแสนี้เป็นแรงไหมมันดีไหม
0: จริงๆเรื่องนี้ไม่ได้มาพูดในสมัยของพรรคประชาชนนะคะพี่คะเรื่องนี้เนี่ยถูกพูดมาตั้งแต่10ปีที่แล้วเป็นช่วงที่ภูเก็ตเนี่ยเริ่มที่แบบจะโตเมืองจะขยายเยอะนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่า10ล้านคนเรื่องนี้ก็เริ่มพูดมาตั้งแต่นั้นสาเหตุเพราะว่าคนภูเก็ตโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเขามองว่าอยากได้สิ่งนี้สาเหตุเพราะว่าเขามองว่าปัจจุบันรายได้ของภูเก็ตเนี่ยที่มันโต400,000กว่าล้านบาทต่อปีเนี่ยเวลาส่งกลับมาที่ภูเก็ตเนี่ยแน่นอนว่าการบริหารจัดการงบกลับมามันจะจัดงบกลับมาตามจำนวนประชากรถูกไหมคะที่อยู่อาศัยอย่างที่พี่บอกว่าภูเก็ตเป็นเมืองไซส์จิ๋วมีแค่3อำเภอมีประชากรตามทะเบียนราษฎรแค่ประมาณ 400,000 กว่าคนแต่ประชากรฝ่ายที่อยู่เป็นล้านกว่านักท่องเที่ยวมาปีละ 13-14 ล้านละตอนนี้ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆระบบอะไรต่างๆของภูเก็ตเนี่ยด้วยงบประมาณ ที่รัฐจัดสรรให้แบบเดิมเนี่ยเขาบอกว่าทำไมภูเก็ตทำเงินได้ปีละกว่า400,000 ล้านแต่ทำไมเวลางบที่จัดสรรมามันน้อยนิดทำให้ภูเก็ตไม่สามารถที่จะตัดสินใจในการพัฒนาโครงการต่างๆได้เองเลยดังนั้นค่ะเวลาจะขออะไรสักอย่างอย่างเช่นถนนถ้าเกิดที่เคยมาภูเก็ตจะเห็นว่าถนนเส้นเดิมของภูเก็ตเทพกษัตริย์ที่เป็นเส้นเลื่อนหลักเนี่ย4 ปีผ่านมาก็ยังคงมีแค่เส้นนี้เข้ามาภูเก็ตก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่มีปัญหารถติดระนาวกว่ากรุงเทพตอนนี้เพราะมันไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นความหวังของภาคการท่องเที่ยวหรือภาคประชาชนเขาแค่คิดว่าถ้าภูเก็ตเลือกตั้งผู้ว่าสามารถที่จะบริหารจัดการตัวเองได้เนี่ยงบประมาณที่เข้ามาเขาก็สามารถที่จะตัดสินใจนำจัดไปวางทำโครงการนี้ได้เลยโดยไม่ต้องรอส่วนกลางก็เลยทำให้คนเนี่ยเรียกร้องอยากได้สิ่งนี้นั่นเองค่ะ
1: อาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้ประเด็นนี้ถูกจุดติดขึ้นมาอย่างที่พี่วิเชษฐ์ทักด้วยจริงๆนะคะโอ้วันนี้ต้องขอบคุณน้องเพลินพิชูเสนมากนะคะก็เป็นผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยเป็นผู้สื่อข่าวอุโสที่ประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะก็ทำข่าวเรื่องของปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาตินะครับตั้งแต่ภูเขายันไปจดชายทะเลมาเยอะแยะเลยนะคะก็ขอบคุณน้องน้องจี๊ดมากนะคะแล้วก็ขอให้ระวัดระวังตัวในการทำงานนะคะเพราะว่าเวลาเราทำข่าวพวกนี้เราก็เจอกับอิทธิพลอะไรกันพอสมควรเลยล่ะนะคะขอบคุณเพลินพิษมากมากค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็คงบอกได้เพียงเท่านี้ทิ้งท้ายสั้นๆนะพี่วิเชษบอลโลกเนี่ยเริ่มเปิดฉากไปไม่ถึงอาทิตย์เลยแต่เมืองไทยแม้ไม่มีทีมชาติไทยไปเตะเลยสักแมตช์เดียวแต่เราเล่นพนันกันเก่งเหลือเกินค่ะรัฐบาลบอกว่ามีเงินหมุนเวียนจากการพนันบอลโลกแล้วเนี่ยเป็นพวกเว็บพนันกว่า128 รายที่ถูกปิดเงินหมุนเวียนไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาท
2: โอ
1: ้โหคึกคักเหลือเกินนะคะเว็บพนันนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามลบ
6: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
5: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
6: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
8: ใจเย็น
7: ถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
8: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
7: มันอยู่ที่มืออ
8: ะไร
7: เชื้อโรค
9: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
10: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
14: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
15: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
16: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
17: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุก

0: ช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: ู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับวันนี้พบกันในช่วงแรกกับผ่าโลกเศรษฐกิจนะคะเห็นในกรุงเทพธุรกิจนี่น่าสนใจค่ะมีเรื่องของบรรดาเหล่ายักษ์อีคอมเมิร์ซนะคะว่ากันว่าปีที่แล้วเนี่ยโกยรายได้รวมๆกันเป็นแสนล้านนะคะ TikTok เนี่ยมาแรงที่สุดเลยค่ะมีการเปิดผลประกอบการปี2568ของ3ฐานเสือธุรกิจดิจิทัล Delivery E-commerce Logistics ในประเทศไทยนะคะปรากฏว่า LINEMAN เนี่ยทำกำไรปีแรกนะคะ542ล้านบาท TikTok Shop โกยรายได้ไป 50,000 ล้านนะคะคือถ้ารวมบรรดา3ยักษ์ E-commerce เนี่ยฟันเอาเฉพาะกำไรนะทำกำไรกันทะลุ 7,000 ล้านแพลตฟอร์มแต่และแพลตฟอร์มในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นที่อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าคือเหมือนกับว่าเผาเงินกันไปขาดทุนกันเป็นหลักปีละพันถึงหมื่นล้านเพื่อที่จะสร้างการเติบโตคือขาดทุนกันมาตลอดในช่วงแรกๆเนี่ยไม่ว่าจะแจกโค้ดส่วนลดให้มาใช้บริการแพลตฟอร์มฝั่งผู้ขายเหมือนกับว่าแทบจะเสนอพื้นที่การขายฟรีๆไปเลยนะคะแล้วก็ยังสร้างรายได้ให้กับกลุ่มไรเดอร์ทีนี้มันมาถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องคิดถึงการเติบโตมีกำไรแบบยั่งยืนนะคะก็พวกโค้ดส่วนลดหรืออะไรต่างๆก็อาจจะดูน้อยลงมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มนะคะหลายสิ่งก็จะต้องทำเพื่อมันมีกำไรหลังจากขาดทุนกันมาหลายปีไปดูฝั่งอีคอมเมิร์ซรายแรกก่อนคือ Lazada ค่ะ Lazada เนี่ยสามารถพลิกทำกำไรมาตั้งแต่ปี2564แล้วก็รักษาระดับการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะจากการตรวจสอบบนฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าในปีที่แล้ว Lazada มีรายได้ 3,162 ล้านบาทคิดเป็นกำไร 1,459 ล้านบาทเพิ่มจากปี2547ขออภัย2567นะที่ปีก่อนนั้นนะมีรายได้ 28,291 ล้านมีกำไรเพียง836ล้านบาทข้ามฝั่งมาดูที่ Shopee กันบ้างค่ะแม้ว่าจะทำกำไรได้ในปี2565อาจจะช้ากว่า Lazada เล็กน้อยแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะตั้งแต่ปี2566ถึง2568ก็สามารถสร้างการเติบโตแบบเท่าตัวในปี2568ปรากฏว่า Shopee นะคะมีรายได้ถึง 88,387 ล้านบาทคิดเป็นกำไรเนี่ยอยู่ที่ 2,756 ล้านบาทส่วนย้อนไปปีก่อนหน้าคือ2567

กำไร49,964 ล้านบาทแต่ว่ากำไรเนี่ย4,630 ล้านคือปี67เนี่ยนะคะรายได้น้อยกว่าปี68เป็น1 เท่าแต่กำไรก็มากกว่าปี2568กว่าเท่าตัวเหมือนกันข้ามไปดูที่ TikTok Shop ค่ะเพิ่งจะมาทำตลาดไม่นานจดทะเบียนบริษัทเมื่อปี2566แต่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดในปี2567เนี่ยนะคะมีรายได้12,066 ล้านบาทตอนนั้นขาดทุน3,678 ล้านส่วนปี2568ค่ะรายได้เพิ่มขึ้นเป็น54,411 ล้านบาทมีกำไรถึง3,089 ล้านบาทก็เท่ากับว่า3แพลตฟอร์มมีรายได้รวมกันกว่า160,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ทำกำไรรวมกัน7,304 ล้านบาทนายกสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยคุณกุลทิรัตน์ภควัตไกลเลิศแสดงความเห็นกับประชาชาติธุรกิจค่ะบอกว่าปีที่ผ่านมานะคะถือว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซเนี่ยไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วย Marketplace อย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มันมีอีก3ปัจจัยสำคัญที่มาช่วยเร่งการเติบโตก็คือ Live Commerce อย่างที่เราทราบกันดี Live ขายของนะคะพูดง่ายๆแล้วก็ Creator Economyและ AI Commerce มองว่าการที่ TikTok Shop เนี่ยสามารถเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วเป็นผู้เล่นอันดับต้นๆของการตลาดเนี่ยนะคะมาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z แล้วก็คนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เริ่มต้นการซื้อสินค้าจากการ Search อีกต่อไปแต่เริ่มจากการค้นพบสินค้าผ่านพวกช็อตวิดีโอพวกคอนเทนต์คำแนะนำจาก AI จนเกิดเป็น AI driven commerce ค่ะที่ผู้บริโภคจำนวนมากเนี่ยใช้ TikTok เป็นจุดเริ่มต้นในการตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรจะกินอะไรจะไปที่ไหนขณะเดียวกัน Shopee เองก็ถือเป็นผู้ที่ครองความเป็นผู้นำตลาดอย่างแข็งแกร่งจากการพัฒนา user experience นะคะผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานจำนวนมากมายมหาศาลแล้วก็เขาก็ไปออกแบบบริการและโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่าง Escalator Royalty Program แล้วก็ Gamification ที่ช่วยเพิ่มพวก Engagement แล้วก็อัตราการซื้อซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกัน Lazada เนี่ยจุดแข็งคือรักษาฐานลูกค้าเดิมการยกระดับประสบการณ์และการพัฒนาพวก Ecosystem ต่างๆที่เชื่อมโยงทั้งการซื้อการขายการชำระเงินและ Logistic ให้เป็นครบวงจรนะคะตั้งแต่ปีหน้าคือปี2569เนี่ยนะคะคุณกุลที่รัฐมองว่าตั้งแต่ปีหน้าถึงปี2573ผู้ชนะอาจจะไม่ใช่แพลตฟอร์มที่มีสินค้ามากที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าใจผู้บริโภคได้ดีที่สุดแล้วก็สามารถใช้ข้อมูล AI และเทคโนโลยีในการคาดการณ์ความต้องการสร้างประสบการณ์ที่ตรงใจค่ะและทำให้ผู้บริโภคกลับมาใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอนะคะตัดภาพมาที่ Grab ธุรกิจ Food Delivery Grab เนี่ยเริ่มทำกำไรครั้งแรกสิ้นปี2565แล้วก็ยังคงสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยในปี2568ปีก่อน Grab มีรายได้ 23,479 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2567ซึ่งมีรายได้ 19,710 ล้านบาทแต่สัดส่วนของกำไรเนี่ยนะคะลดลงประมาณ 1,200 ล้านบาทส่วน LINEMAN ค่ะเริ่มมีรายได้เมื่อปีที่แล้วที่ 19,613 ล้านบาทแล้วก็เป็นปีที่สามารถพลิกกลับมาทำกำไรได้542ล้านบาทเป็นปีแรกนับตั้งแต่เปิดบริการมาตั้งแต่ปี2563นะคะคือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เปิดบริการมาตั้งแต่ปี2563ถึง2567ไลน์แมนขาดทุนสะสมอยู่ที่ 6,839 ล้านส่วน Robinhood นะคะแม้ว่าจะมีการส่งไม้ต่อจาก SCBX ไปที่กลุ่มยิปปินซอยได้ปีกว่าๆแต่ก็ยังถือว่าสถานการณ์ยังไว้วางใจไม่ค่อยได้เพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนกว่า90ล้านซึ่งหากรวมตัวเลขติดลบมาตั้งแต่ปี2564จะเป็นการขาดทุนสะสมที่ 8,700 ล้านบาทมาดูในสมรภูมิการ
ขนส่งส่งด่วนนี่แหละค่ะอาจจะไม่ดุเดือดเท่าช่วงแรกๆของการแข่งขันแต่ว่าก็เน้นกันทั้งความเร็วและความแม่นยำให้ทันกับตลาดอีคอมเมิร์ซนะคะไปรษณีย์ไทยนี่ปรับกลยุทธ์หลายอย่างเลยพยายามสร้างชิ้นงานของตัวเองโดยใช้จุดแข็งด้านเครือข่ายความชำนาญเฉพาะพวกส่งยานมแม่หรือของชิ้นใหญ่ทำให้ในปี2564ถึงปี2565แม้จะเกือบจะไปแล้วเพราะขาดทุนหลายพันล้านบาทแต่ก็ค่อยๆฟื้นกลับมาได้ครึ่งปีแรกของปีที่แล้วนะคะรายได้11,544ล้านเป็นกำไรกว่า631ล้านขณะที่เค้กหรือว่าชื่อเดิมคือเคอร์รี่นะคะก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าในปี2565เป็นต้นมาเนี่ยขาดทุนต่อเนื่องปีละหลายพันล้านในปีที่แล้วยังขาดทุนกว่า3,240ล้านแม้ว่าจะลดลงจากปี2567ซึ่งปีนั้นเนี่ยขาดทุนไปถึง5,911ล้านบาทส่วน Flash Express ค่ะก็ยังสามารถรักษาระดับรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่องในปีที่แล้วนะคะมีรายได้25,626ล้านเป็นกำไร912ล้านบาทส่วนปี2567นะคะมีรายได้24,000กว่าล้านแล้วกำไร940ล้านบาทไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือ JNT Express โตแบบก้าวกระโดดเลยจากปี2566เนี่ยขาดทุนไปกว่า7,000ล้านสุดท้ายสามารถพลิกมาทำกำไรได้นะคะในปี2567คือ66เนี่ยค่ะทุน7,000ล้าน67กำไร819ล้านจากรายได้20,000กว่าล้านบาทในปี2568รายได้ทะยานขึ้นไป 39,000 กว่าล้านเป็นกำไรถึง 2,111 เอาขออภัย 2,119 ล้านบาทส่วน Lex ของ Lazada แล้วก็ SPX ของ Shopee ค่ะกอดคอโกยรายได้กำไรจากงานในระบบบนแพลตฟอร์มตัวเองปีที่แล้วเนี่ยนะคะตัว Lex ของ Lazada เนี่ยมีรายได้ 11,529 ล้านทำกำไรได้856ล้านบาทแล้วก็ SPX มีรายได้ 25,643 ล้านบาทคิดเป็นทำกำไรก็คือ454ล้านบาทนี่ก็คือภาพรวมการทำรายได้ของบรรดาธุรกิจอีคอมเมิร์ซต่างๆนะคะพูดถึงอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้ดิฉันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาแรงไม่ใช่แค่คนไทยแต่ว่าชาวต่างชาติมันจากเดิมที่แค่ใช้บรรเทาอาการต่างๆมันกลายเป็นของขวัญของฝากคือยาดมค่ะธุรกิจยาดมนะคะโดยคุณณัฐพงษ์ลาบุญทรัพย์กรรมการและที่ปรึกษาบริษัทโกมินโปรดักต์นะคะผู้ผลิตและจำหน่ายยาดมโพยเซียนบอกว่าปัจจุบันตลาดยาดมในประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่า 5,000 ล้านบาทคือเติบโตต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็มีการแข่งขันจากผู้เล่นรายใหม่มากๆโดยเฉพาะในช่วงก่อนโควิดเนี่ยที่มีประมาณ10แบรนด์นะแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันท่านผู้ฟังเห็นกันไหมคะว่าไปไหนเนี่ยยาดมเยอะมากๆเลยแล้วสารพัดแบรนด์หน้าตาออกมาแปลกๆมีการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งอะไรกันเยอะแยะนะคะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นกว่า40แบรนด์เนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่คนทั่วโลกรู้จักแล้วกลายเป็นสินค้าซื้อฝากของนักท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ผู้บริโภคเนี่ยคือไม่ต้องป่วยก็ใช้ได้แล้วซื้อซ้ำด้วยนะที่สำคัญมันซื้อบ่อยเพราะว่ามันทำหายบ่อยค่ะก็มีข้อมูลนะคะจากคุณณัฐพงษ์ลาบุญทรัพย์กรรมการที่ปรึกษาของโกมินโปรดักต์ก็คือผู้ผลิตยาดมโปรยเซียนบอกว่าทำธุรกิจมา90ปีปีนี้คาดว่าจะมียอดขายประมาณ1,000ล้านนะเท่ากับปี2567แม้ว่าช่วงเดือนแรกของปีนี้เติบโตไม่มากแต่ว่ายอดขายไม่ตกค่ะเริ่มจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทำให้กระทบกับธุรกิจโดยเฉพาะต้นทุนในการดำเนินธุรกิจนะคะเรื่องของพลาสติกเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าปรับตัวมากขึ้นถึง2เท่าแต่ก็ยังยืนหยัดขายของราคาเดิมวันนี้ยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคาแต่ว่าไปจัดการภายในองค์กรเดี๋ยวปีนี้เขาก็เตรียมจะออกสินค้าในบรรจุภัณฑ์ใหม่นะคะทำกิจกรรมด้วยงบการตลาด65ล้านบาทก็จะมีจัดอีเวนต์มีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีซื้อเครื่องจักรใหม่เข้ามาด้วยพูดถึงเรื่องตะวันออกกลางค่ะไปดูความคืบหน้ากันสักนิดหนึ่งนะคะทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่า
ตัวเขาเองเนี่ยก็เปิดกว้างนะที่จะเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงสันติภาพฉบับใหม่

หว่างสหรัฐและอิหร่านต่อสภาคองเกรสหลังจากที่สมาชิกสภาคองเกรสบางรายเนี่ยเรียกร้องให้มีโอกาสตรวจสอบข้อตกลงก่อนจะมีการสรุปนะคะโดยข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะเป็นการขยายเวลาหยุดยิงทั้งสองฝ่ายออกไปอีก60วันค่ะแล้วก็กำหนดกรอบเจรจาในอนาคตเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านขณะเดียวกันสำนักข่าว IRNA ของอิหร่านรายงานว่าอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้มีการพูดถึงการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในสุกนี้นะคะเพื่อจัดทำความขั้นตอนข้อตกลงสุดท้ายหลังจากลงนามอย่างเป็นทางการใน MOU เพื่อยุติสงครามบอกว่าการเจรจารอบใหม่มีแนวโน้มจะเริ่มในวันศุกร์นะคะแล้วเขาก็บอกว่ามีความยากลำบากในการบรรลุข้อตกลงซึ่งเป็นผลมาจากการรุกรานของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านในที่สุดเนี่ยทั้งสองฝ่ายตัดสินใจแบ่งการเจรจาเป็น2ระยะระยะแรกเป็นการจัดทำ MOU ต่างๆก็คือการยุติสงครามเรื่องช่องแคบฮอร์มุซการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านรวมไปถึงทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดและการฟื้นฟูความเสียหายจากสงครามทรัมป์เองส่งสัญญาณเมื่อวานว่าเขาเปิดกว้างต่อการส่งรายละเอียดของข้อตกลงกับอิหร่านให้กับสมาชิกสภาคองเกรสเพื่อทำการพิจารณาหลังจากสมาชิกบางรายมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงนี้นะคะทรัมป์บอกว่าเขาไม่ขัดข้องที่จะส่ง MOU ให้สภาคองเกรสตรวจสอบแต่เขาก็ไม่ได้บอกเขาว่าจะส่งเอกสารให้สภาคองเกรสเมื่อไหร่ในส่วนบันทึกความเข้าใจเนี่ยได้รับการลงนามผ่านระบบดิจิทัลโดยโดนัลด์ทรัมป์และเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีรวมไปถึงมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคือทรัมป์เนี่ยเมื่อวานก็บอกว่าเขาจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดอย่างสมบูรณ์ในวันศุกร์นี้เรือได้เริ่มกลับมาแล่นอย่างราบรื่นและการขนส่งน้ำมันกลับมาอีกครั้งราคาน้ำมันกำลังปรับลดลงอย่างรวดเร็วทรัมป์ก็ได้พูดกับผู้สื่อข่าวในการเป็นคุยนอกรอบในการประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสนะคะประเด็นสำคัญที่ทรัมป์ย้ำคืออิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นะคะก็บอกว่าบรรลุข้อตกลงแล้วเดี๋ยวจะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนที่2ทรัมป์เนี่ยปฏิเสธรายงานที่บอกว่าจะมีการตั้งกองทุนฟื้นฟูอิหร่านมูลค่า $300,000,000เพื่อแลกกับการทำข้อตกลงสันติภาพทรัมป์บอกนี่มันแค่ข่าวลือสหรัฐเนี่ยจะไม่เอาเงินอะไรไปลงทุนในอิหร่านแล้วเขายังบอกด้วยว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้ข้อตกลงนี้นะคะก็บอกว่าจริงๆอ่ะบรรลุข้อตกลงกันแล้วเราประสบความสำเร็จเดี๋ยวจะไปสู่สเต็ปที่2คิดว่าน่าจะง่ายกว่าทรัมป์ยังพูดคือทรัมป์แล้วก็บรรดากลุ่มผู้นำ G7 เนี่ยได้เปิดเผยนะคะว่าเรื่องของรัสเซียเนี่ยเขาจะเพิ่มความเข้มงวดในการทำมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรวมไปถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซของรัสเซียบรรดาเหล่าผู้นำ G7 ที่กำลังรวมตัวประชุมกันอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีการระบุอยู่ในแถลงการณ์ร่วมว่าพวกเรามองว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเนื่องจากว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้บรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นข้อตกลงที่พวกเราสนับสนุนนั่นเองพูดถึงสหรัฐที่บอกว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะคะก็มีแหล่งข่าวระดับสูงเปิดเผยกับสื่อว่าการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อทั้งสองประเทศลงนาม MOU ที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ที่19มิถุนายนการผ่อนคลายจะครอบคลุมไปถึงภาคบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบธนาคารการขนส่งรวมไปถึงการประกันภัยสหรัฐได้ย้ำว่าข้อตกลงเนี่ยมีเงื่อนไขนะคะขึ้นอยู่กับว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขคืออิหร่านต้องทำตามข้อตกลงทุกข้อรวมถึงการห้ามมีอาวุธนิวเคลียร์การทำลายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเราต้องไม่เข้าไปแทรกแซงเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซทีนี้พอผ่านขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยในการที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรับรอง MOU ของสหรัฐและอิหร่านแล้วมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดจะถูกยกเลิกตามกรอบที่ตกลงกัน

มีการประเมินค่ะว่าปัจจุบันอิหร่านมีน้ำมันดิบมากกว่า100 ล้านบาร์เรลที่เก็บเอาไว้ในคลังและอยู่บนเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งก็พร้อมนำออกมาขายทันทีโดยในจำนวนนั้นนะคะก็จะมีมากกว่า60 ล้านบาร์เรลที่อยู่นอกพื้นที่ปิดล้อมของสหรัฐส่วนปริมาณการใช้น้ำมันของโลกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ100 ล้านบาร์เรลต่อวันคือสัดส่วนที่อิหร่านมีไว้เนี่ยก็เรียกว่าใช้กันได้เกือบทั้งโลกนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการเขาก็ออกมาประเมินนะว่าข้อตกลงสหรัฐกับอิหร่านที่เตรียมลงนามเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเพียงแค่การพักรบเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าสันติภาพถาวรมี4 ปัจจัยเสี่ยงที่จะจุดความขัดแย้งขึ้นมาได้ใหม่โดยเฉพาะโครงการนิวเคลียร์นะคะก็สงครามเนี่ยมองว่าฉุด GDP ลง0.2%นี่เป็น GDP ของโลกนะคะผู้นำยุโรปเองก็เตือนทรัมป์ว่าข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยถ้าอ่อนแอมันจะทำให้โครงการนิวเคลียร์อิหร่านกลับแข็งแกร่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือมีการแสดงความเห็นกันออกมาในเรื่องนี้เช่นกันไปดูเรื่อง SpaceX เพิ่มเติมนิดหน่อยหุ้น SpaceX เนี่ยเดินหน้าทำสถิติปรับตัวอย่างร้อนแรงหลังจากเสนอขาย IPO เมื่อวันศุกร์นะคะปรากฏว่าบวกขึ้นไป10%เมื่อวานทำให้มูลค่าตลาด SpaceX เนี่ยแตะอยู่ที่2.94 ล้านดอลลาร์ไปติดอันดับ4ของบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดมากที่สุดในสหรัฐแซงหน้า Microsoft ซึ่งร่วงมาอยู่อันดับ5นะคะโดยมีมูลค่าตลาด2.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วน SpaceX เนี่ยแซงหน้า Amazon ซึ่งมีมูลค่าตลาด2.66 ล้านล้านดอลลาร์ด้วยขณะที่ซึ่งตอนนี้อันดับของเขาอยู่อันดับที่6นะคะส่วนยัมแบรนด์ประกาศเมื่อวานว่าตกลงขายกิจการพิซซ่าฮัทให้แก่บริษัท Long Range Capital ค่ะด้วยวงเงินประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Long Range เนี่ยเป็นบริษัทประเภท Private Equity นะคะมีนโยบายระดมเงินจากนักลงทุนรายใหญ่ไปซื้อกิจการบริษัทต่างๆเพื่อทำการปรับโครงสร้างองค์กรโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าของกิจการก่อนที่จะนำไปขายต่อเพื่อที่จะทำกำไรในอนาคตหรือว่าอาจจะนำไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งของเขาอะนะคะยัมแบรนด์บอกว่าข้อตกลงไม่รวมสาขาพิซซ่าฮัทในจีนแผ่นดินใหญ่โดยยัมไชน่าเนี่ยจะเข้าซื้อกิจการดังกล่าวแยกต่างหากด้วยวงเงิน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาคุยกันต่อนะคะกับคุณปฐมอินทรโรดมกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประเด็นเรื่องของชิป Made in Thailand ฮับแห่งอาเซียนเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคุยกันกับคุณประพงษ์แจ้งจิตนะคะในช่วงหน้าตั้งแต่

0: าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ 100% เริ่ม1 กรกฎาคมนี้นางสาวลลิดา

0: ติบุคคลสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยเตรียมยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่ในรูปแบบ Walk-in กระดาษและเปิดให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Regist เพียงช่องทางเดียวทั่วประเทศตั้งแต่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุดนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยประชาชนสั่งสคบเร่งตรวจสอบเหตุแบตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระเบิดในบ้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนโดยเฉพาะกรณีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้สั่งการสคบเร่งตรวจสอบกรณีแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าเกิดระเบิดขณะชาร์จไฟในบ้านจนเกิดเพลิงลุกไหม้และกลุ่มควันส่งผลให้ผู้พักอาศัยได้รับอันตรายพร้อมดำเนินการเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะเดียวกันซ้ำอีกนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายผู้เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับสคบตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าทั้งผู้ผลิตนำเข้าจำหน่ายรวมถึงตรวจสอบว่าสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายหรือไม่หากพบข้อบกพร่องหรือการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดรัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเดินหน้าปิดเว็บพนันแล้ว128รายการพบเงินทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23รัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันพร้อมฝากเตือนไปยังผู้ปกครองขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันไทยผลฟุตบอลพร้อมกำชับตรวจสอบเข้มทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนันทั้งนี้จากการปราบปรามอย่างต่อเนื่องในช่วง 6-14 มิถุนายนสามารถดำเนินการจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวม596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่น254คดีผู้ต้องหา270คนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้า

0: ับปะปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
1: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
2: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนาวอเตอร์ฟอรัมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครันโซลูชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
3: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับจองเต็มปีอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วครับกับกิจกรรม Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบทำอย่างไรให้ขายได้จริงกิจกรรมที่จะทำให้คุณมัดใจผู้บริโภคตั้งแต่เห็นบรรจุภัณฑ์และเจาะลึกถึงศิลปะแห่งการออกแบบใครที่จองไว้อย่าลืมมาพบกัน20มิถุนายนนี้ที่ออดิโทเรียมบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook FM 96.5 และแอดไลน์ @thinking radio Global Pack Insightสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D Bank อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Heim อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
6: 9นาฬิกา8นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับอยู่กับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้17มิถุนายนแล้วนะครับใครที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมกันไว้วันที่20มิถุนายนวันเสาร์นี้อย่าลืมไปพร้อมกันที่อาคารออดิโทเรียมนะครับชั้น6นะครับที่อาคารปฏิบัติการครับห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.สมท.นะครับลงชื่อแล้วมีเช็คชื่อได้ที่เพจของ 96.5 นะครับแล้วก็ทาง LINE @thinking radio นะครับแล้วก็ไปเจอกันในงานวันนั้นตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่ 8:00 น.นะครับ20มิถุนายนวันเสาร์นี้เจอกันนะครับยืนยันกันแล้วจองกันแล้วได้รับรายชื่อแล้วเรียบร้อยก็เดินทางไปด้วยนะครับผมวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันครับเป็นความก้าวล้ำอีกขั้นนึงมั้ยหรือไม่อย่างไรของประเทศไทยครับสิ่งที่เรากำลังคิดสิ่งที่เรากำลังทำนะครับจริงๆเขาบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมครับแต่ว่าเราพยายามจะเป็นอุตสาหกรรม ในบางเรื่องบางอย่างในอดีตที่ผ่านมาก็มีความพยายามครับสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างครับแต่ว่าในโลกยุคปัจจุบันเรามองข้ามเรื่องของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะสิ่งที่เรากำลังคิดและคุยกันอยู่ในวันนี้คือเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์การพัฒนาประเทศเพื่อให้เป็นฮับทางด้านนี้มีคำที่เรียกกันว่าชิปเมดอินไทยแลนด์ครับวันนี้เราจะเป็นฮับแห่งอาเซียนในเรื่องนี้ได้หรือไม่อย่างไรครับเรามาพูดคุยกันครับกับคุณปฐมอินทะโรดมครับกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่กับเราในวันนี้สวัสดีครับคุณปฐมครับ
7: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
6: ฟังดูว้าวมากนะฮะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ว่าโอ้โหประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วจะเป็นอย่างนี้อีกแล้วซึ่งมันต้องมีปฐมบทในเรื่องนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปทำไมเราถึงคิดการใหญ่ขนาดนี้ครับพอจะเท้าความได้ไหมครับคุณผู้ชมฮะ
7: จริงๆต้องบอกก่อนเนาะว่าเราก็มักจะมีฝันแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับ ถ้าเอาช่วงอาทิตย์ต 2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็หนักๆหน่อยก็เรื่อง AI นะครับโดยเฉพาะ AI passport เนาะอันนี้เราคงไม่ลงเรื่องนั้นนะครับคุณหมอพงษ์แต่ก็ผมว่ามันทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างนะเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็อยากจะฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่านอกจากเรื่อง AI ที่เคยฝันไว้ตอนนี้เรามาฝันใหญ่กว่านะครับเป็นเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเรานี่เลยตกหล่นไปผมอยากเปรียบเทียบแบบนี้นะครับว่าเอาล่ะเอา AI ก่อนเนาะให้เห็นภาพก่อนAI เนี่ยถ้ามองมหาอำนาจของโลกเนี่ยนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็ประกาศจุดยืนของเขาไว้ชัดเจนนะว่าของเขาเนี่ยจะเป็น AI frontier นะครับเป็น AI frontier คือเป็นด่านหน้าเลยนะครับแล้วก็แบบเจาะตะลุยทุกช่องทางใหม่ๆทุกอนาคตนะครับตอนนี้ถ้าดูบ้านใกล้เรือนเคียงเรานะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกเขาเป็น AI global hub ก็เป็นไปได้นะเพราะประเทศเขาเป็นหับอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างสิงคโปร์ฝันไว้อย่างนี้ก็ไม่ผิดมีหนึ่งประเทศที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากให้ไทยได้อย่างเงี้ยนะครับนั่นคืออินเดีย
6: โอ้เขาเป็นแล้วเหรอ
7: คืออินเดียจะไปแข่งอเมริกาได้ไหมก็คงไม่ไหวใช่ไหมครับจะเป็นขับเหมือนสิงคโปร์ก็คงไม่ใช่นะครับเพราะประกาศตัวเป็นอะไรรู้ไหมคุณโอพงศ
6: ์ครับ
7: เป็น AI talent
6: AI talent
7: AI talentแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะเป็นหับคุณจะเป็นฟอนเทียคุณจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องใช้คนของฉันถูกไหมเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นฐานในการสร้างบัณฑิตด้านไอทีเนี่ยปีหนึ่ง 200,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพร้อมป้อนคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรม AI ของทุกประเทศทั่วโลกผมชอบแบบนี้นะครับผมว่า
6: แล้วเขามองว่าซัพพลายเชนของ AI มีอะไรบ้างแล้วเขาดึงนั้นออกมา
7: ใช่ตอนนี้ขอบคุณคุณวรพงศ์เอ่ยคำนี้ให้ผมนะครับก็คือเราจะคิดทำอะไรเนี่ยคิดถึงซัพพลายเชนก่อน
6: คร
7: ับ นะครับคิดถึง value chain แล้วก็คิดถึงภาพรวมของทั้งโลกเลยว่า global value chain เนี่ยว่าเราจะอยู่ตรงไหนกลับมาเรื่อง semiconductor เหมือนกันนะ
6: ครับ
7: คือเรื่องของชิป made in Thailand เนี่ยเราไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพูดเรื่องนี้นะนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นอีกครั้งนึงที่เราพูดในจังหวะที่มันร้อนแรงที่สุดอ่ะใช้คำนี้ดีกว่านะครับการตั้งเป้าหมายนะครับเป็นเซมิคอนดักเตอร์ครับเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายทิศทางถูกต้องแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือเราต้องมีหมุดหมายในใจก่อนว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนนะครับคือถ้าบอกว่ามาวันนี้เนี่ยนะแล้วเราจะไปแข่งกับประเทศที่นำเราไป20หรือ40ปีด้วยซ้ำนะอย่างไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นและจีนเนี่ยผมว่าไม่ต้องพูดมันเป็นไปไม่ได้
6: คร
7: ับแต่เราจะอยู่ตรงไหนอันนี้ผมคิดว่าเราต้องคิดภาพอีโคซิสเต็มให้ชัดเจนก่อนครับ
6: ในความหมายของคำว่าเป็นฮับของเซมิคอนดักเตอร์ในความหมายมันคืออะไรฮะครอบคลุมแค่ไหนฮะ
7: โอเคก็ผมว่าเราต้องดูความพร้อมเราเนาะความพร้อมเนี่ยผมแบ่งคร่าวๆง่ายๆเนี่ยนะครับแบ่งเป็นเรื่องของ manufacturing สักอันหนึ่งก่อนนะครับแล้วอีกอันหนึ่งเรามาเจาะลึกลงที่เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ไปเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือทาเลนต์เหมือนแบบอินเดียที่เราพูดเมื่อกี้คือเรื่องคนว่าเราพร้อมแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าจะเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ได้จริงอ่ะเราหนีไม่พ้นเรื่องของรีเสิร์ชแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาว่าเฮ้ยเรามีองค์ความรู้มีภูมิความรู้แค่ไหนผมคิดว่าทั้งหมดเนี้ยนะครับทั้ง4ข้อเนี่ยต้อง แจกแจงออกมาให้ชัดเจนว่าเราอยู่ตรงไหนต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะสำคัญที่สุดนะครับก็ถ้าเอาทีละข้อเลยดีไหมครับคุณพงศ
6: ์ครับดีเลยครับ
7: เนาะลองมาดูแล้วกันเรื่องของฮาร์ดแวร์แมนูแฟคเจอริงนะครับข้อนี้เต็ม10ผมให้8
6: โอ้ฟังดูดีมากนะฮะไม่ใช่แค่ผ่านนะอันนี้เกือบเต็มนะ
7: ใช้ได้ดีเลยต้องบอกเพราะว่าผมว่าหลายๆท่านรู้อยู่แล้วนะครับหรือท่านที่ไม่รู้ก็เดี๋ยวเรามาถกกันตรงนี้แล้วกันนะคือฐานอุตสาหกรรมเรื่องของฮาร์ดแวร์เราแข็งแรงมากนะครับเรามารู้ตัวเนี่ยนะครับชัดเจนว่าเฮ้ยเราเป็น value chain ที่สำคัญของโลกนี้ก็ตอนน้ำท่วมใหญ่นะครับปีอะไรนะผมจำไม่ได้ขออภัย
6: ปี54ครับบ้านเราปี
7: 54โอเค54กี่ปีแล้วครับเนี่ยก็โอ้โห60กว่าปีนะเปิดแป๊บเดียว
6: 10กว่าปีแล้วครับ
7: ก็พอน้ำท่วมใหญ่เราถึงได้รู้ว่าเฮ้ยโรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ทั่วโลกหยุดชะงักหมดเลยเพราะว่าขาดซัพพลายเรื่องฮาร์ดดิสก์จากประเทศไทยใช่ครับแปลว่าทำให้เรารู้ทันทีว่าเราเป็นแหล่งผลิตฮาร์ดดิสก์นะครับแหล่งสำคัญอันดับต้นๆของโลกจะนิติขาดเราไปในทั่วโลกสวย
6: ครับ
7: ก็ฮาร์ดดิสก์1อันนะครับนอกนั้นพวกปริ้นท์เซอร์กิตบอร์ดนะครับพวก PCB นะครับอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ต้องยกความดีความชอบให้ญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเลือกไทยเป็นฮับนะครับสำหรับการฐานการผลิตรถยนต์เนี่ยมันก่อให้เกิดอุตสาหกรรมที่เป็นออโตโมทีฟอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ยุคปัจจุบัน นะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องของ data center จริงแต่ว่าเราเป็นประเทศผู้ผลิต data center equipment นะครับอันดับต้นๆของโลกเนาะ
6: อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ data center
7: ยังมีความเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็อีกอันที่เราอาจจะพอรู้กันดีก็คือเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายการประกอบอะไรพวกนี้นะครับ
6: ค
7: ือถ้าเรามาดูสินค้าส่งออกของไทยนะครับ10อันดับแรกคือแปลกดีนะว่ามาจนถึงตอนนี้ยังนึกว่าเราอันดับหนึ่งเป็นข้าวเป็นยางพาราไม่ใช่นะครับเป็นคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราเป็นอย่างนี้มา30ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องฐานการผลิตนี่เราสู้เขาได้แน่ๆ
6: ฮาร์ดแวร์นี่เราไม่แพ้ใครว่างั้นครับ
7: ไม่แพ้ใครครับแต่ถัดมาข้อ2นี่ครับคุณบอลของหน้าข้างบนคือเราจะผลิตได้เราก็ต้องดีไซน์ได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าในงานเซมิคอนดักเตอร์ดีไซน์เนี่ยนะครับอันนี้ข้อนี้ผมให้3เต็ม10
6: ฮะ3ไม่เราไม่ได้คิดอะไรเองเลยว่างั้นจะใช้คำภาษาชาวบ้านคือเราไม่ได้คิดอะไรเองเลยใช
7: ่
6: ไหม
7: ใช่ถูกต้องคิดไม่เป็นใช้คำนี้ดีกว่าคิดไม่เป็น
6: ซึ่ง
7: ไม่ได้ด่านะแต่เราเป็นอย่างนั้นจริง
6: ๆเราต้องยอมรับความจริงครับเราต้องคุยกันนี่แบบนี้เราต้องยอมรับความจริง
7: มาคุยกันเรื่องความเป็นจริงดีกว่าเนาะว่าคือวิศวกรไทยเก่งไหมให้เราเก่งนะเรามีคนที่ไปทำงานในบริษัทระดับโลกในต่างประเทศเยอะมาก
6: ครับ
7: แต่วิศวกรเหล่านั้นทำอยู่ในโรงงานด้านไหนส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานผลิตโรงงานประกอบนะครับมีวิศวกรไทยที่ไปทำงานออกแบบนะครับในบริษัทชิประดับโลกน้อยมากนะครับเรายังขาดคนไทยที่เข้าไปฝังตัวอยู่ใน NVIDIAนะครับไปทำงานอยู่ใน AMD นะครับหรือเข้าไปเป็น Lead Engineer อยู่ใน Qualcomm ยังไม่ค่อยมี
6: อัน
7: นี้เราขาดคือนึกถึงจีนเนี่ยครับคุณหมอผมนึกถึงวันที่ถ้าจำกันได้ดีในช่วงปีก่อนปี2008เนี่ยนะที่เขาประกาศเมืองให้เมืองเซินเจิ้นเป็นเมือง IT เป็นเมืองดิจิตอลประกาศรับคนจีนจากทั่วโลกนะครับที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะนักเรียนทุนทั้งหลายให้กลับมาเซินเจิ้นเนี่ยโอ้โหเขามีเป็นพันคนที่ไปฝังตัวอยู่ตามโรงงานตามบริษัทชั้นนำต่างๆแล้วพอเขากลับไปเซินเจิ้นเขาก็สร้างอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เทคโนโลยีครับอันนี้เรายังไม่มี
6: คำว่าออกแบบหรือดีไซน์เนี่ยหมายถึงว่ามันหมายถึงว่าออกแบบวงจรออกแบบวิธีการคำว่าออกแบบในความหมายของเรื่องนี้คืออะไรนะขยายความนิดนึง
7: ออกแบบลอจิกเลยครับออกแบบตัววงจรออกแบบตัวinstruction ที่ใช้นะครับในชิปซึ่งพวกนี้เป็นเทคโนโลยีระดับสูงจริงนะครับ
6: โอ้โหเราทำตามที่เขาออกแบบมาเราไอ้ข้อแรกคือเราทำตามที่ข้อ2เขาออกแบบมา
7: ใช่
6: ซึ่งข้อ2ที่เราออกแบบเนี่ยมันไม่ใช่เราออกแบบเขาเป็นคนออกแบบมาคือต่างประเทศแล้วเราก็แค่ปั๊มทำตามเขาแค่นั้นเอง
7: ถูกครับอันนี้คือข้อจำกัดใจหลวงว่าถ้าเราจะเติบโตไปสู่ธุรกิจนี้ได้จริงเราต้องมีคนที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ดีไซน์ได้ด้วย
6: ถ้าจะเป็นไปได้จริงเนี่ยจาก3มันต้องกระโดดไปถึงตัวเลขเท่าไหร่
7: โอ้ผมว่าให้สอบผ่านนะ5พ
6: อ5ก็ได้แล้วแต่มันยังไม่ถึง
7: ดันขึ้นไปให้ได้สัก5นะครับก็คือมีกลุ่มคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทเหล่านี้แล้วก็พร้อมที่จะกลับมาช่วยพัฒนาต้องคำนี้ด้วยนะคือถ้าสมมุติเขาอยู่ใน NVIDIA ทำงานเป็นโหลีดเอนจิเนียร์อยู่ใน Engineer แต่แบบเขาเคยได้อยู่เงินเดือนประมาณ800,000และ1ล้านเท่ากับเมืองไทยคุณมาช่วยชาติผมให้ 30,000 อย่างเงี้ยเขาจะมาไหมอ่ะ
6: ไม่มีทาง
7: ถูกไหมนะครับมันก็ต้องมีเอ็นเซนซีมีอะไรบางอย่างนะครับไม่งั้นจะเหมือนกรณีก่อนหน้านี้นะครับที่น่าจะพอจำกันได้เนาะที่เป็นไวรัลที่เป็นประเด็นถกเถียงในสังคมไทยเรื่องของเด็กนักเรียนทุนของไทยนะครับที่กลับมาแล้วโอ้โหต้องใช้ทุนไป20ปีเงินเดือนไม่อยู่แบบประเบียดเสียนผมว่าเราควรจะดูแลกลุ่มหัวกะทิเหล่านี้ให้ดีหน่อยดีไหมนะครับจะได้เป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศเราได้ด้วย
6: แนวทางของข้อ2นี้มันต้องแก้ไขยังไงฮะประกาศว่าคนไทยที่มีความสามารถอยู่ในต่างประเทศให้เดินทางกลับมาแล้วให้อินเซนทีฟเขาเยอะๆอย่างนี้หรือว่าไงหรือพัฒนาไม่ว่ากัน
7: คนเลยครับก็นำมาสู่ข้อ3เนาะเมื่อกี้ที่เราคุยกันข้อ3คือเรื่องทาเลนต์ก็คือเรื่องคนนะแล้วเรื่องคนเนี่ยคนมันก็แปลว่าครอบคลุมทั้งหมดเนาะไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่ดีไซน์ตัวเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่เราพูดถึงคนในระบบอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมดก็คือเรื่องของโรงงานนะครับเรื่องของโปรแกรมเมอร์นะครับเรื่องของคอนสตรัคชั่นทั้งหมดเนี่ยนะครับทาเลนต์เนี่ยถ้ามองกันในแง่ทาเลนต์อ่ะกลับมาดูเรื่องคะแนนสมมติเราให้ผมประเมินเองนะนี่บอกก่อนว่าไม่ได้ไปดูผลสำรวจวิจัยที่ไหนนะครับ
6: ครับ
7: ทาเลนต์ผมให้4เต็ม10ครับยังไม่ผ่านเหมือนก
6: ัน ก็ยังสอบตกอยู่ดีย
7: ังสอบตกอยู่นะครับคือเรื่องนึงนะครับที่เราพูดคุยกันบ่อยผมเองไปพูดมาในหลายเวทีก็คือบัณฑิตนะครับด้าน IT ในเมืองไทยเนี่ยนะครับ คือถึงเราจะประกาศปาๆนะว่าเออเราได้ 20,000 คนนะครับบางทีก็จะบอกว่าประมาณ 40,000 คน 40,000 คนนี่คือเอา 20,000 คนนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเฉพาะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับ 40,000 นี่คือรวมพวกคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์นะครับแต่เชื่อไหมว่ามันเหลือเข้ามาในอุตสาหกรรมหมายความว่าพร้อมทำงานจริงๆเนี่ยปีนึงไม่ถึง 4-5,000 คนนะไม่เกินนั้น
6: โอ้หายไป10เท่าเลยนะ
7: หายไปเยอะเลยนะครับหายไปเยอะเนี่ยหายไปเยอะเพราะอะไรนะครับ
6: ไปไหน
7: ง่ายๆคร่าวๆสั้นๆคือคนที่เข้ามาเรียนสาขานี้จำนวนไม่น้อยนะเข้ามาก็คิดว่าเงินดีรายได้น่าจะดีก็เลยโดดเข้ามาเรียนเรียนเสร็จแล้วก็พบว่าเออไม่ใช่ป่ะไม่ได้ชอบด้านนี้กลุ่มนี้หายไปแล้วนะครับเกือบครึ่งหนึ่ง 30% นะครับที่เหลือก็คือก็โอเคพยายามตั้งใจเรียนจนจบแต่ปรากฏว่าทักษะยังไม่มากพอต้องไปฝึกเพิ่มอันนี้สำคัญนะครับต้องไปรีสกิลนะครับคือสมมุติเข้าไปเรียนแล้วเรียนเป็นภาษาโบราณที่เอามาใช้ในปัจจุบันไม่ได้นะครับก็ต้องไปลงเรียนเพิ่มต้องไปเพิ่มความรู้ด้าน AI อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะเหลือประมาณ 4-5,000 คนเท่านั้นที่มีทักษะมากพอที่จะ
6: คนที่จะอยู่ในวงการอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่พูดถึงเนี่ยเขาต้องเรียนอะไรจบสาขาไหนเป็นการเฉพาะเจาะจงฮะคุณประถม
7: ไม่คือตอนนี้หลายๆมหาลัยนะครับหลังจากที่นโยบายรัฐบาลเริ่มชัดเจนเนี่ยตอนนี้หลายมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำนะใช้คำนี้เลยนะครับก็ประกาศตัวละว่าจะเปิดภาควิชาที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นซึ่งดีนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะผมคิดว่าฟันดาเมนทัลนะครับในสายวิศวกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมไฟฟ้านะครับคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์material science นะครับ AI แล้วก็ chip design เนี่ยสาขาตรงนี้เป็นพื้นฐานที่โอเคละนะครับเติมเข้ามาได้ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
6: ความฉลาดของคนไทยเกี่ยวข้องไหมเอาตรงๆว่าเรียนแล้วยังทักษะไม่เพียงพอในการเข้าสู่วงการนี้อย่างเชี่ยวชาญแปลว่าเราคนไทยเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่เก่งพอใช่ไหมอย่างนั้นได้ไหม
7: ไม่ผมมองตรงกันข้ามเอาอันนี้เอาเรื่องส่วนตัวเล็กน้อยได้ไหมคุณนวล
6: ครับ
7: ลูกชายผมเนี่ยนะไปเรียนมัธยมปลายที่ต่างประเทศ
6: ครับ
7: ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเจาะจงเลยนะสิ่งที่เขาพูดนะวันนี้เขาไปหลายปีแล้วนะครับตอนนี้เขามาอะไรยังเดี๋ยวว่าไอตอนที่ไปถึงที่นู่นเนี่ยสิ่งแรกที่เขาพูดเลยนะว่าพ่อรู้ไหมว่าเรานะครับโรงเรียนในเมืองไทยเนี่ยเรียนล้ำหน้าพวกเขาไปเยอะมาก
6: อ๋อเหรอ
7: ใช่เราเรียนเยอะเรียนลึกนะครับพูดง่ายๆก็คือคนไทยเนี่ยไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยถ้าตัดเรื่องภาษาไปนะครับเราชนะเขาทุกวิชาเลยเพราะเราเรียนมาเยอะกว่าเขาและไม่ใช่แค่มัธยมเพราะตอนนี้เขาเรียนวิศวกรรมอยู่ในมหาลัยในอเมริกาเหมือนกันนะครับเพราะเขากลับมาเมืองไทยทุกปีเขาก็จะเปรียบเทียบกับเพื่อนที่เรียนวิศวกรรมในเมืองไทยโอ้โหวิศวกรรมเมืองไทยเรียนลึกเรียนเยอะกว่าเอาง่ายๆคือวิชาการเราไม่แพ้เขาสิ่งเดียวที่เราขาดคือปฏิบัติครับแค่นี้เองปฏิบัติกับเครื่องมือจริงการใช้แล็บจริงแล็บที่แบบทันสมัยก้าวหน้านี้มหาลัยในเมืองไทยอาจจะยังสู้ไม่ได้แต่ในแง่ความคิดในแง่ของลอจิกทางการเรียนเรื่องของวิชาการเราไม่แพ้
6: เราไม่แพ้เขา
7: ไม่แพ้ครับ
6: แสดงว่าเริ่มต้นเนี่ย เริ่มต้นบันไดขั้นแรกขั้นสองขั้นสามเนี่ยเราเก่งเราดีมากแต่พอจะ
7: ใช่เราใช้ได้เลย
6: พอลงมือปฏิบัติบันไดขั้นสูงต่อไปนี่ยากนะเพราะมันไม่มีความพร้อม
7: ถูกครับซึ่งทำได้เราผมคิดว่าเราปรับเปลี่ยนได้แล้วก็มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีโอกาสไปดูเนี่ยเพราะว่าเขาก็เริ่มปรับมาแนวทาง
6: เพราะว่าเด็กไทยกินแล้วก็ฉลาดสู้ต่างชาติได้แน่นอนอย่างนี้อย
7: ู่ได้แน่นอนครับไม่อย่างที่เราชอบพูดอวยกันนะอวยกันว่าเราไม่แพ้ชาติใดในโลกก็ถูกส่วนหนึ่ง
6: ก็ถูก
7: น
6: ะครับก็ว่า
7: ใช่แต่ว่าไม่ทั้งหมดก็คือเราต้องปรับกระบวนการเรียนรู้ใหม่คือถ้าถามผมเราลดวิชาลดความเข้มข้นทางวิชาการตั้งนิดนึงได้แล้วไปเพิ่มปฏิบัติ
6: แล้วอีก 4,000 คนที่มันเข้ามาจาก 40,000 หายไปเหลือ 4,000 คนจริงๆแล้วมันต้องมีเท่าไหร่ถึงจะพอไอ้ข้อไอ้ talent ที่มี
7: ภาคอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยผมอันนี้พูดถึงก่อนที่เราจะส่งเสริมเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นะครับ
6: ครับ
7: ภาคอุตสาหกรรมจริงเนี่ยแต่ละปีเนี่ยต้องการอยู่ประมาณ 18,000 ถึงประมาณ 24,000 คนครับอันนี้คือตัวเลขนั่นแปลว่า
6: เยอะเลยขาดเยอะเลย
7: ทั้งนั้นแต่มันก็จะตลกนะว่าเวลามีการสำรวจนะครับสำรวจว่าบัณฑิตสาขาไหนที่ขาดแคลนมากสุดก็จะพบว่าเป็นด้านคอมพิวเตอร์ถูกไหมแต่ถ้าถามว่าบัณฑิตสาขาไหนที่ตกงานมากที่สุดก็เป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกันมันย้อนแย้งนะ
6: แปลกทำไมแปลกนะ
7: ก็คือจบมาแต่ไม่พร้อมทำงานเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปทำงานไม่ได
6: ้หรือจบมาแล้วเขาเห็นอย่างอื่นมันง่ายกว่าดีกว่าได้เงินเยอะกว่าอะไรอย่างนี้มัน
7: ไปครับ อันนี้ว่าเขาไม่ได้นะเขาก็ต้องไหลไปตามแนวทางนั้นนะครับอ่ะเหลืออีกหนึ่งข้อครับคุณรอพงศ์ถ้าจะมานั่งไล่ดูความพร้อมเนาะอันนี้ข้อสุดท้ายข้อสี่เนี่ยตัวเลขอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในวันนี้นะครับแต่แนวโน้มดีขึ้นก็คือเรื่องของงานวิจัยนะครับแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญานะคร
6: ับ
7: ก็ข้อนี้ผมให้เท่ากันกับเรื่องของ semiconductor design นะครับคือให้3เต็ม10
6: โอ้โหน้อยมาก
7: สิทธิบัตรเรายังน้อยเกินไปนะครับโดยเฉพาะสิทธิบัตรเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องsemiconductor เนี่ยเราม
6: ันน่าจะอิงกันมั้งครับเพราะการออกแบบพอออกแบบแล้วมันก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาใช่มั้ยฮะ
7: ใช่ครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังมันตอกย้ำนะว่าเราเป็นผู้ใช้งานนะครับมาของผู้สร้าง
6: มันคล้ายๆคุณประถมพูดถึงอย่างนี้ผมคิดไปถึงวงการอุตสาหกรรมยานยนต์นะสมัยก่อนย้อนกลับไปเราบอกเราจะเป็น Detroit of Asia พอญี่ปุ่นมาลงทุนสมัยก่อนถ้าทำอุตสาหกรรมทำโรงงานเราก็เป็นแค่คนประกอบรถยนต์เองอะเราไม่ได้ออกแบบรถยนต์เราไม่ได้ดีไซน์รถยนต์เราไม่ได้มีแบรนด์รถยนต์มันน่าจะคล้ายกันไหมถ้าเปรียบเทียบ
7: คืออยากให้เอาบทเรียนจากตรงนั้นมาใช้เหมือนกันนะว่าเราต้องคิดให้มันบียอนตรงนั้นแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยนะคุณรอดพงศ์อันนี้ถ้ามองอะไรแง่รถยนต์นะมันมีข้อดีอยู่บางอันที่เราอยากให้เอามาใช้เหมือนกันนะ
6: คร
7: ับรถยนต์เนี่ยโอเคเราเป็นฮับจริงแต่ป่านนี้เรายังไม่มีรถยนต์ยี่ห้อของไทยสักยี่ห้อทั้งทุกคนซึ่งมันก็ย้อนแย้งนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ดีนะครับก็คือต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยเราแข็งแรงในแง่การสร้างคลัสเตอร์เรามีคลัสเตอร์ที่แข็งแรงเราผลิตรถยนต์ทั้งคันไม่ได้จริงแต่ปรากฏว่าเรามีโรงงานในไทยเยอะมากที่ผลิตชิ้นส่วน
6: เพื
7: ่อป้อนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต
6: ์ครับ
7: เช่นผลิตระบบระบบไฮดรอลิกระบบท่อระบบอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นรถยนต์เนี่ยเรามีโรงงานพวกนี้เยอะมากแล้วก็เก่งด้วย
6: แล้วถ้ามันเป็นเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเรา4อย่างเนี่ยผ่านที่ดีที่สุดคือ8ข้อ8ได้8เต็ม10นะมันก็คือการผลิตที่เป็นฮาร์ดแวร์เรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่4เนี่ยโอ้โหได้3บ้างได้4บ้างนี่มันดูไกลความจริงมากเลยนะ
7: ต้องคือเป็นการสะท้อนนะครับว่าถ้าภาครัฐจะเอาจริงต้องออกแรงเยอะต้องออกแรงเยอะไม่อยากให้
6: ภาครัฐหรือเอกชนนะหรือจับมือกันแบบไหนอ่ะมันต้องยังไง
7: ผมมองว่าในอดีตเนี่ยถ้าดูอายุอานามเราใกล้เคียงกันนะคุณรอง น่าจะทันยุคอัลฟาเทคใช่ไหมครับ
6: อ๋อทันรวมๆกัน
7: ใช่คืออัลฟาเทคเนี่ยผมสะท้อนให้เห็นนะว่าเอกชนหัวก้าวหน้าแล้วตะลุยไปคนเดียวเนี่ยโดยที่ภาครัฐไม่ได้สนับสนุนนะไม่รอดนะ
6: ไม่รอด
7: เพราะฉะนั้นเรื่องที่ต้องอาศัยการปรับโครงสร้างพื้นฐานใหม่หมดอย่างเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยภาครัฐต้องมาลุยเต็มที่ครับจะประกาศวัฒนกรรมสวยๆระหว่างว่าเอกชนจะเข้ามาไม่มีทางครับเอกชนก็เห็นอดีตแล้วเขาไม่มาเสี่ยงด้วยแน่ๆแ
6: ล้วเป้าที่คุยกันไว้ว่าอะไรนะจะเป็นเป้าหมายผลิตภัณฑ์ชิปเมดอินไทยแลนด์ทำให้มันเกิดขึ้นในปี2593ซึ่งปีนี้มัน2569เป็นไปได้ไหมครับเอาจริง
7: กี่ปีเนี่ยเราเหลือกี่ปีลองนับเล่นๆ
6: 69ก็70 80 90 20ประมาณ20ปี
7: คืออย่าลืมนะว่าประเทศอย่างไต้หวันน่ะ
6: ครับ
7: ถ้าผมจำไม่ผิดใกล้เคียงกันนะ2ทศวรรษ20ปี
6: เขาใช้เวลา20ปีเหมือนกัน
7: ใช่ไต้หวันใช้เวลา20ปีคือที่ผมจำได้แม่นเนี่ยนะครับผมมีโอกาสคุยกับผู้ก่อตั้ง Acer นะ
6: โอ
7: ้ Acer คอมพิวเตอร์มิสเตอร์แตนฉียังจำชื่อได้นะครับผมคุยกับแกก็เฉพาะที่คุยกันก็นี่20ปีแล้วแล้วแกก็เล่าย้อนไป20ปีที่แล้วให้ผมฟังนะว่ายุคนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจครับคุณ
6: คร
7: ับคือการฉีเล่าผมฟังแบบนี้ว่าเขาเป็นวิศวกรอยู่ในโรงงาน SP นะครับเป็นวิศวกรอยู่ในโรงงาน SP ซึ่งก็ทำเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นี่แหละทำคอมพิวเตอร์เนาะแล้วปรากฏว่า SP เนี่ยมาตั้งโรงงานที่ไต้หวันเพราะค่าแรงถูกอันนี้ก็คล้ายๆกับประเทศที่อยู่แถวๆนี้นะพอเขาย้ายออกปุ๊บแปลว่าอะไรโรงงานก็ต้องปิดกิจการแต่ฉีในฐานะวิศวกรก็ซวยถูกไหมอยู่ดีๆตก
6: งานหมด
7: นะครับแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยแตกต่างออกไปแต่ฉีเนี่ยทำงานมาจนรู้แล้วว่าเฮ้ยซัพพลายอยู่ที่ไหนนะครับดีมานด์อยู่ที่ไหนซัพพลายเชนคืออะไรนะครับวัตถุดิบประกอบต้องเอามาจากไหนต้องเลยคิดว่าถ้าเขารู้ขนาดนี้ก็ทำเองได้เปล่าวะ เขาก็เลยเจรจากับโรงงาน SP ว่าขอซื้อโรงงานต่อ
6: โอ้
7: ใช่แล้วไปขอกู้เงินมานะครับซึ่งภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนเต็มที
6: ่
7: นะครับจากโรงงานของ SP ก็เลยกลายเป็นคอมพิวเตอร์ของเขาเองซึ่งตอนแรกยังไม่ใช่ Acer นะครับผมขออภัยผมจำยี่ห้อไม่ได้แล้วก็ปรับมาเป็น Acer ทีหลังแล้วก็มาลุยตลาดโลกนะครับแล้วก็รวมถึงมาเป็นอันดับหนึ่งในเมืองไทยนะครับก็ผมว่าไอ้จุดเปลี่ยนตรงเนี้ยเราต้องมีเราต้องทำ
6: คือเอกชนลุยก่อนแต่ว่าต้องมีภาครัฐมาช่วยสนับสนุนประกอบร่าง
7: คือภาครัฐมาช่วยเนี่ยคิดง่ายๆนะสมมติแซนฉีลุยทำโรงงานเสร็จแล้วแซนฉีบอกว่าเฮ้ยผมต้องการวิศวกรพันคนถ้าเป็นบางประเทศก็บอกคุณหาเอาแล้วกันนะครับแต่ไต้หวันก็เตรียมคนไว้พร้อมนะเขาส่งคนไปเรียนต่างประเทศมีเอ็กซ์เพิร์ตนะครับมีมหาลัยที่ป้อนคนเข้าให้แค่ทุกปีอย่างเงี้ยมันเหมือนกันว่าเราสามารถภาครัฐนะครับสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้แล้วป้อนให้เอกชนได้หรือเปล่าม
6: ันมีอยู่2ส่วนไหมครับส่วนแรกคือคนที่มีอยู่แล้วต้องมีการอัพสกิลรีสกิลกับคนที่ต้องเข้ามาในวงการนี้ต้องเรียนต้องศึกษาต้องพัฒนาทักษะของตัวเองแล้วก็ต้องหาพื้นที่ในการปฏิบัติจริงให้ได้หลังจากที่เรียนทฤษฎีในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยสองเรื่องนี้อันไหนมันยากง่ายกว่ากัน
7: ผมเสนอให้ทำไปทั้งคู่เลยได้ไหมเพราะว่ามันขนานกันนะมันขนานนะครับคือเมืองไทยเนี่ยเวลาเรารีสกิลเนี่ยผมว่าเรายังตีโจทย์ไม่ค่อยแตกนะ
6: มันต้องอย่างนั้นมันต้องยังไงคุณประถมว่า
7: เอางี้ผมเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นนะเรื่องเสียงนี้มันค่อนข้างล้ำนะพูดอาจจะหลายท่านผมกลัวเดี๋ยวจะยิ่งฟังยิ่งงงเอา AI ไหมนะครับ AI ที่เห็นตา
6: โอเคโอเค
7: คือ AI เนี่ยทุกวันนี้เราพูดกันถึงเรื่อง AI literacy ถูกป่ะ
6: ครับ
7: เราจะใช้ AI จะส่งเสริม AI จะมีงบประมาณด้าน AI มาแต่ว่าเราต้องมี AI literacy ให้คนไทยเข้าใจเรื่อง AI ได้ดีขึ้นแต่ผมเนี่ยผมยังไม่เห็นคนอื่นนะตอนนี้รู้สึกจะมีผมคนเดียวที่พูดเรื่องนี้ว่าก่อนจะไปเรื่อง AI literacy เนี่ยเราเอาเรื่อง AI illiteracy ก่อนไหมเพราะว่า AI literacy เนี่ยก็จะมีคนที่คิดว่าฉันรู้แล้วเรื่องนี้ฉันรู้แล้วฉันเคยใช้ Chat GPT เพราะฉะนั้นฉันเป็นละฉัน AI เป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราพูดถึง AI illiteracy คือเราจะบอกเขาว่าอ๋อคุณเคยใช้ Chat GPT มาแล้วใช่ไหมอันนั้นคือ1ในพันนะมันจะมี999ที่คุณต้องรู้เพิ่มนะครับเพราะว่าพอเราไม่ทำเรื่อง illiteracy เนี่ยก็คือเราจะมีคนอย่างที่ผมบอกนะครับรู้มานิดนึงแล้วคิดว่าตัวเองรู้ทั้งหมดนะครับรู้มานิดนึงแล้วเข้าใจผิดคิดว่านี่คือคำตอบทำนั่นทำนี่ทำโน่นได้ซึ่งมันไม่ใช่นะครับรู้มาไม่ครบทำให้วางเป้าหมายผิด
6: โอ้โหอ
7: ันนี้ผมไม่ได้ว่านักการเมืองไทยนะแต่ก็ถ้าเขาฟังหน่อยผมก็จะดีใจนะครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราไม่รู้อะไรสำคัญตรงนี
6: ้นะครับรู้ก่อนว่าไม่รู้อะไรและยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ในเรื่องอะไร
7: ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องของ AI เนี่ยถ้าจะรีสกิลจริงๆคืออะไรมันไม่ใช่แค่พร้อมเป็นอยู่เนี่ยนะครับแต่มันต้องมองไปที่รากฐานมากกว่านั้นมากคือเราจะเอา AI มาใช้แก้ปัญหาคุณต้องรู้จักเรื่องของ problem solving นะครับรู้จักเรื่อง critical thinking นะครับแล้วก็เรื่องของ data นะครับ data literacy ผิด PPPA ไหมนะครับเป็นการเอาข้อมูล sensitive data มาเล่นหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของ AI governance อันนี้สำคัญเพราะว่าไม่งั้นเราจะเอามาใช้อะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องกฎหมายแล้วก็ติดระทับ
6: อะไรมันง่ายกว่ากันระหว่าง up skill re skill กับพัฒนาคนบุคลากรใหม่คนรุ่นใหม
7: ่ผมอยากได้อย่างแรกแต่ว่ามันไม่ทันกินถ้าเราจะพัฒนาคนรุ่นใหม่เอาง่ายๆอันนี้เรากลับมาเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนาะคือระหว่างนี้สมมติวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มสร้างโรงงานนะครับแปลว่าอะไรเราไม่มีบัณฑิตที่จบมาด้านนี้โดยตรงนั่นแปลว่าอะไรก็คือเราจะเป็นต้องใช้บัณฑิตที่ใกล้เคียง
6: คร
7: ับ วิศวกรรมสาขาใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นทำไฟฟ้าคอมพิวเตอร์นะครับพวก material science พวกนี้มหาลัยมีอยู่แล้วนะครับกลุ่มนี้เอามา reskill มา up skill ให้เขาเข้าใจเรื่องของอุตสาหกรรม semiconductor มากขึ้นอันนี้ต้องทำไปก่อนนะครับเป็น short term ไประยะสั้นแต่ระยะยาวเราจำเป็นต้องมีบัณฑิตสาขานี้ซึ่งดีใจนะครับอันนี้ดีใจว่าอย่างเงี้ยเรื่อง talent ที่ผมให้4เต็ม10เนี่ยถ้าบัณฑิตกลุ่มนี้ผลิตออกมาเราจะขึ้นไปถึง5ถึง6เต็ม10
6: มันเป็นไปได้ไหมครับว่าย้อนกลับไปอุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าที่บ้านเราส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลกอย่างที่คุณประถมพูดถึงเนี่ยโรงงาน หรืออุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยเขามีเหมือนกับเทรนนิ่งเซ็นเตอร์มีศูนย์บ่มเพาะของเขาเองเช่นผมเอาง่ายๆที่คนรู้จักทั่วไปยกตัวอย่าง CP เนี่ย เขามีปัญญาพิวัตรอย่างเงี้ย
7: ใช
6: ่พัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าวงการธุรกิจค้าปลีกเขาโดยตรงเลยหรืออย่างที่แหลมฉบังศรีราชาบริษัทญี่ปุ่นที่มีโตโยต้าเขาก็มีโรงงานบ่มเพาะมีศูนย์บ่มเพาะคนของเขาอะไรเงี้ยผมเคยเจอ

0: ลูกของเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งลูกไปเรียนที่ศรีราชาผมจําชื่อโรงเรียนชัดๆไม่ได้นะแต่เขาบอกว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ผลิตเพื่อป้อนอุตสาหกรร
1: ม
0: ที่เป็นซัพพลายเชนในนิคมอุตสาหกรรมในศรีราชาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นพอเรียนปุ๊บเนี่ยมีงานทำแน่นอน
1: มีงานทำแน่นอน
0: ไอ้อย่างเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยถ้าจะมาตั้งโรงงานในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ทำเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ศูนย์ทำโรงเรียนหรือสคูลหรือว่าเป็นคอลเลจแบบนี้เลยโดยตรงได้ไหม
1: ผมคิดว่าเอาแนวคิดมาใช้ได้ครับคุณมาพง
0: ครับ
1: แต่สำคัญสุดคืออย่างนี้ถ้าเอารถยนต์มาเป็นตัวเปรียบเทียบซึ่งดีนะผมชอบมันเห็นภาพชัดเจนมันเป็นอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์แบบ
0: ครับ
1: ถอดบทเรียนจากรถยนต์นี่แหละถูกต้องแล้วนะครับรถยนต์เนี่ยอาศัยความร่วมมือกันทั้งแผงนะครับใช้คำนี้ทั้งมหาวิทยาลัยและอาชีวะ
0: ครับ
1: ถูกไหมเพราะว่าโรงงานผลิตรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์ในเมืองไทยเนี่ยได้คนจากอาชีวะนะครับสายวิชาชีพเนี่ยเข้ามาช่วยได้มหาศาล
0: แล้วเป็นช่างรถช่างไฟช่างอะไรก็ว่าไป
1: ใช่มหาศาลเลยนะครับในขณะที่มหาวิทยาลัยเราก็มีหลักสูตรที่เป็นด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่แข็งแรงมากนะครับวิศวะเอาง่ายๆคือมันเป็นสาขาแบบเป็นสาขาพื้นฐานที่มหาลัยไหนจะเปิดวิศวะเนี่ยยังไงก็ต้องมีวิศวะ
0: เครื่อง
1: นะครับนั่นแหละคือเป็นซัพพลายที่ป้อนให้กับโรงงานต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่พอมาเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเอาตรงๆเลยคือมันเป็นศาสตร์ชั้นสูงมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการคิดการคำนวณการทดลองในห้องแลบซึ่งแลบราคาแพงด้วยนะครับแลบเซมิคอนดักเตอร์นี่แบบใช้เงินทุนมหาศาลมันอาจจะถูกบีบให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งนะครับเมืองไทยเนี่ยมีการจัดกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
0: ครับ
1: นะครับมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นเรื่องการวิจัยนะครับซึ่งมีอยู่ไม่ถึง10แห่งนะครับ
0: ภาครัฐลงทุนทำเขาเรียกอะไรนะห้องปฏิบัติการให้เลยได้ไหมกระทรวงอวหรือกระทรวงวิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรอะไรเงี้ยถ้าลงทุนสูงแล้วผมว่าต้องภาครัฐอย่างเดียวเลยนะเอกชนน่าจะยาก
1: ไม่เกี่ยงภาครัฐช่วยได้ยิ่งดีนะครับแต่มีข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งนะคุณหมอพงษ์ที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ก็เงินเยอะนะ
0: เขาก็มีศักยภาพที่จะทำใช่ไหม
1: ใช่อาจจะไม่ทุกแห่งนะครับอาจจะไม่ทุกแห่งแต่ก็คือหลายๆแห่งแล้วกันใช้คำนี้นะครับมีเงินสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะคืออย่าลืมว่าพอออกนอกระบบปุ๊บเนี่ยหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เริ่มมีเงินเก็บสะสม
2: CEO Vision Plus Plus
0: ทีนี้ประเด็นนี้ก่อนจบวันนี้ก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยภาครัฐต้องเดินหน้ายังไงถ้าในภาครัฐเรื่องนี้
1: ครับเอาสั้นๆเนาะผมคิดว่าผมขอเริ่มนะครับจากเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของnational strategy กลยุทธ์ระดับประเทศนะครับคือโอเคแหละเราวางแผนไว้20ปีแต่มันต้องมีเป้าหมายในแต่ละช่วงนะครับว่าจะไปยังไงนะครับแล้วก็การเตรียมพร้อมเรื่อง supply chain อยู่ดีๆคุณจะกระโดดมาทำ semiconductor แต่คุณไม่มีความพร้อมเรื่องสารเคมีทั้งหลายที่ต้องใช้เยอะมากนะครับเรื่องของการผลิตเวเฟอร์คุณต้องใช้อะไรบ้างนะครับการเทสติ้งสำคัญอีกเหมือนกันนะครับคุณต้องมีเทสติ้งฟาซิลิตี้มีเทสติ้งแล็บนะครับโลจิสติกทั้งหมดมันต้องเชื่อมต่อกันอีกอันนึงอันนี้อาจจะผมคิดว่าอันนี้เราค่อนข้างมีพร้อมอยู่คือเรื่องของแหล่งน้ำคือ ถ้าจะทำเรื่องนี้จริงแหล่งน้ำคุณต้องใช้น้ำบริสุทธิ์จำนวนมหาศาลเลยต้องลงทุนเรื่องน้ำเรื่องของการรีไซเคิลนะครับแล้วก็การบริหารจัดการน้ำนะครับตามด้วยควบคู่กันไปกับน้ำคือเรื่องพลังงานนะครับจะผลิตโรงงานพวกนี้ใช้ไฟแบบมหาศาลเลยนะครับก็ซึ่งเท่าที่ทราบการไฟฟ้าก็บริหารจัดการเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเผื่อไปถึง20ปีข้างหน้าหรือเปล่าแล้วก็จะตบท้ายด้วยเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่เน้นกันนี่แหละก็คือเรื่องของกำลังคนนะครับ5ข้อนี้ต้องไปด้วยกัน
0: รัฐต้อง พร้อมในการลงทุนรัฐต้องเป็นเจ้าภาพรัฐต้องเอาจริงเอาจังแล้วแน่นอนเอกชนผมว่าเขาติดสตาร์ทเครื่องรออยู่แล้วล่ะสำหรับเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องของมูลค่ามหาศาลในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมแน่นอนพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งเราดูกันครับว่ามีความคืบหน้าเรื่องนี้ยังไงแล้วนัดคุยกันอีกทีนะคุณประถม
1: ดีๆครับคุณประถม
0: วันนี้มาทำความเข้าใจและปูพื้นให้คุณผู้ฟังทราบก่อนว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ด้วยเหตุผลอะไรบ้างแล้วเราอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับผมไว้โอกาสหน้าอาจจะนัดหมายคุยกันตรงนี้ขอบคุณมากครับคุณประถม
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณประถม

0: อินทรดงครับกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามีเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
10: ์รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
11: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลกคอสโมพรอฟ CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
13: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับผมกำลังอ่านข่าวหนึ่งคุณผู้ฟังตอนแรกว่าจะอ่านข่าว AI ที่เกี่ยวกับการลงทุนด้าน Data Center ก่อนแต่พอไปเห็นข่าว AI เรื่องนี้ก็เลยตกใจไม่แน่ใจว่าคุณฟังเห็นข่าวนี้หรือไม่ยังไงนะครับเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมีข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่บอกคุณผู้ฟังแล้วนะครับว่าวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะครับคอนเฟิร์ม ขออภัยครับคอนเฟิร์มรายชื่อ ทุกท่านที่

0: มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมวันที่20มิถุนายนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านนะครับเช็ครายชื่อของท่านได้ที่ Facebook ของ FM 96.5 นะครับรวมกันน่าจะประมาณตัวเลขประมาณ180ท่านนะครับเช็ครายชื่อได้ที่ FM 96.5 Facebook Page 96.5 นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงคือที่ LINE @thinking radio ก็เช็คได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมีรายชื่อท่านแล้วนะครับขอให้ทุกท่านไปร่วมงานให้พร้อมเพรียงกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีบางท่านหลายท่านเลยนะครับมีเสียงสะท้อนมาจากทีมงานเหมือนกันเวลาจัดกิจกรรมเนี่ยถ้าเกิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยจะลงทะเบียนกัน 100% เนี่ยมาไม่ถึง 60-70% เลยแต่ว่ารอบนี้ขอร้องเลยนะครับทุกท่านที่ลงชื่อแล้วมีสิทธิ์เข้าร่วมงานนะครับมาร่วมกิจกรรมนี้โดยพร้อมเรียงกันเพราะว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับและต้องขอบคุณธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME D Bank อย่างมากเลยนะครับที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับร่วมกับ 96.5 อสมท.เราอยากให้ทุกท่านได้ประโยชน์นะครับเราอยากให้ทุกท่านนั้นมีการพัฒนาการของศักยภาพสินค้าวัตถุดิบผลิตภัณฑ์แล้วก็มีแนวคิดมีพลังในการที่จะทำธุรกิจต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับการยืนยันว่ามีรายชื่อแล้วนะครับกรุณามาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีการลงทะเบียนหน้างานนะครับถ้าท่านใดไม่ได้มานั่นหมายความว่าเราจะทราบว่าท่านคือใคร ถ้ามีความจำเป็นจริงๆไม่ว่ากันครับแต่ถ้าติดต่อกลับไปแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่มาหรืออาจจะไม่มีความจำเป็นอยู่ๆก็ไม่มาเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณานะครับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะช่วงนี้นะครับมาติดตามเรื่องและกิจกรรมดีๆของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กันบ้างครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ครับกับโครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME รุกตลาด FTAที่ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าผลไม้และผลไม้แปรรูปครับเพื่อเตรียมพร้อมรุกตลาดจีนตลาดขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงโดยใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนจีนและอาเซียนครับซึ่งสินค้าผลไม้และผลไม้แปรรูปของไทยนั้นได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นศูนย์นะครับจึงเป็นแต้มต่อทางการค้าในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยครับโครงการนี้นะครับได้คัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าผลไม้และผลไม้แปรรูป10รายจากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า70รายที่ได้สิทธิ์ร่วมเดินทางไปสำรวจศักยภาพตลาดและจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าจีนครับทั้งผู้นำด้านทั้งผู้นำเข้าทั้งโมเดิร์นเทรดตัวแทนกระจายสินค้าโรงแรมและร้านอาหารพร้อมทั้งจะได้เยี่ยมชมงานไชน่าอินเตอร์เนชั่นแนลฟรุตเอ็กซ์โป2026ซึ่งมีงานแสดงสินค้าผลไม้ระดับโลกที่เซี่ยงไฮ้ในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะครับนับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆครับที่จะช่วยผลักดันสินค้าผลไม้และผลไม้แปรรูปของไทยเข้าสู่ตลาดการค้าเสรีและตลาดโลกเพื่อโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยโดยใช้ FTA เป็นเครื่องมือขยายการส่งออกอันนี้ก็ถือว่าเป็นนะครับคุณอุปการอีกครั้งนึงแล้วของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งพยายามทำเพื่อผู้ประกอบการไทยกันนะครับ เรื่องที่ผมจะคุยเนี่ยผมไปอ่านข่าวอยู่ข่าวนึงครับบอกว่าโรงพยาบาลที่บราซิลใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการคัดกรองคนไข้ฟังแค่นี้รู้สึกดีใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอคัดกรองคนไข้คนไข้ที่ AI ปฏิเสธส่งไปห้อง ICU สุดท้ายเสียชีวิตเพราะอะไรครับครอบครัวสตรีชาวบราซิลรายหนึ่งที่เสียชีวิตหลังเฝ้ารอเตียงห้อง ICU เป็นเวลานานหลายวันครับกล่าวโทษระบบของภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์หลัง AI นั้นประเมินระดับความรุนแรงในอาการป่วยของเธอเบาเกินจริงทำให้เธอไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีครับนักจิตวิทยาวัย32ปีรีเบคก้าคาโดโซเทเทนเตโมลีนาจากรัฐมินัสเจไรประเทศบราซิลเธอเข้ารับการรักษาตัวเมื่อช่วงต้นเดือนสำหรับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอาการป่วยของเธอนั้นทรุดลงอย่างรวดเร็วและไม่นานคณะแพทย์สรุปว่าเธอจำเป็นต้องถูกย้ายไปห้องผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU เป็นการด่วนรายงานบอกว่าระบบจัดสรรเตียงผู้ป่วยและจัดสรรห้อง ICU ที่นำระบบ AI มาช่วยประเมินความรุนแรงของอาการผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐที่เรียกว่า CoreMG ประเมินอาการผู้ป่วยรายนี้ผิดพลาดบอกว่าเคสของเธอไม่ได้เข้าขั้นวิกฤตเพียงพอ แม้บรรดาญาติๆของโมลินานำเรื่องไปยื่นต่อศาลเพื่อบังคับให้ดำเนินการส่งตัวเร็วขึ้นกว่าเดิมก็ตามครับมีเตียงว่างลงหลังจากนั้นอีก5วันต่อมาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไป500กิโลเมตรครับเธอส่งตัวไปที่นั่นเธอถูกส่งตัวไปที่นั่นด้วยเครื่องบินส่วนตัวแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในอีกไม่กี่ชั่วโมง คืออันนี้มันเป็นเรื่องของการคัดกรองซึ่งมันเป็นการจัดอันดับความรุนแรงของโรคแต่ละคนที่เป็นคนไข้นะระบบ CoreMG ถูกเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐย้ำว่าจะช่วยจัดสรรเตียงคนไข้ให้เร็วขึ้นและมีความโปร่งใสมากขึ้นเนื่องจากช่วยจัดลำดับคนไข้จากความรุนแรงของอาการป่วยกระทรวงสาธารณสุขรัฐมีนัชเจลัยตอบโต้ข้อกล่าวหายืนยันว่าระบบนี้ไม่ได้ทำเป็นตัวทำร้ายโมรีนาโดยบอกว่าเธอได้รับการลงทะเบียนคนไข้ในทันทีและการส่งตัวขึ้นอยู่กับว่ามีเตียงว่างหรือไม่และความจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนอกจากนี้ยังบอกว่ากฎระเบียบต่างๆยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทย์และ CoreMG ไม่ได้เปลี่ยนกฎเกณฑ์ด้านการรักษาและวิธีการค้นหาเตียงคนไข้เรื่องนี้ก็อาจจะเป็น ข้อถกเถียงกันนะครับว่าเกณฑ์ในการจัดลำดับการส่งคนไข้เข้าห้อง ICU ถ้าเตียงว่างมันมีลำดับหรือมีกฎเกณฑ์1 2 3 4ยังไงบ้างอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังผมดูภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงถ้าคุณผู้ฟังเคยชมหรือเคยได้ยินไอโรบอทนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นักแสดงนำเนี่ยถ้าผมจำชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นวิลสมิธหรือเปล่านักแสดงนำมีภาพจำที่โหดร้ายกับ AI กับหุ่นยนต์ในโลกที่พัฒนาไปไกล AI เข้าไปฝังอยู่ในความเป็นอัจฉริยะของหุ่นยนต์ที่เป็นฮิวแมนนอยด์โลกในวันนั้นเนี่ยนักแสดงนำวิลสมิธคนนี้เขาไปเห็นภาพคือรถยนต์คันหนึ่งตกลงไปในน้ำแล้วหุ่นยนต์ที่เป็นเหมือนกับพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือช่วยเหลือเนี่ยที่เดินตระเวนอยู่ทั่วเมืองในวันนั้นเนี่ยในภาพยนตร์ก็กระโดดลงไปเพื่อจะช่วยคนที่อยู่ในรถยนต์แต่คนที่อยู่ในรถยนต์เนี่ยมีอยู่2คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กวัยประมาณสัก 5-6 ขวบกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ใหญ่น่าจะเป็นพ่อหรือเป็นญาติกันวัยประมาณสัก30กว่าๆเกือบ40หุ่นยนต์ต้องเลือกว่าจะช่วยใคร2คนนี้พอช่วยทั้ง2คนไม่ทันตายทั้งคู่แน่นอนนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ปรากฏว่าหุ่นยนต์เลือกที่จะช่วยผู้ใหญ่ไม่ช่วยเด็กพระเอกของเรากระโดดตามไปด้วยนะครับกระโดดตามหุ่นยนต์ไปด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เป็นเหมือนกับเป็นตำรวจอะไรประมาณนั้นครับ เขาพยายามช่วยเด็กคนนี้ขึ้นมาแต่หุ่นยนต์กลับไม่สนใจเด็กคนนี้ช่วยแต่ผู้ใหญ่คนนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาไม่สามารถช่วยเด็กคนนี้ทันเพราะมีการขัดขวางจากหุ่นยนต์ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นลักษณะประมาณนี้มันทำให้เขามีความภาพจำของหุ่นยนต์เนี่ยมันไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวเลยมันก็เลยก่อให้เกิดเรื่องราวการแอนตี้ความเป็นหุ่นยนต์ความคิดการตัดสินใจของหุ่นยนต์ที่ในเรื่องนั้นนำมาใช้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวของเรื่องนี้แต่ผมก็เลยจะบอกว่าทำไมพอย้อนหลังกลับไปก็มีการถามกันว่าเอ๊ะทำไมหุ่นยนต์ถึงเลือกช่วยผู้ใหญ่ไม่เลือกช่วยเด็กปรากฏว่าหุ่นยนต์เขาใช้วิธีคิดว่าชีพจรของใครที่จะหยุดเต้นเร็วกว่ากันแล้วการช่วยใครที่รอดแล้วจะมามีความสำคัญต่อสังคมเศรษฐกิจหรือชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากกว่ากันซึ่งเขาเลือกช่วยผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่คนนั้นจบวิศวะมีความสามารถจะพัฒนาโน่นนี่นั่นมีความสำคัญกว่าเด็กคนนั้นซึ่งไม่รู้ว่าโตขึ้นจะได้เรียนอะไรยังไงแบบไหนนี่คือวิธีคิดที่ถูกคัดกรองเป็นตัวอย่างนะเรื่องจริงในโลกจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่หมายถึงว่าผมกำลังพยายามเปรียบเทียบกับเคสที่เกิดขึ้นที่บราซิลแค่นั้นเองมันก็เป็นความสุ่มเสี่ยงหรือเป็นเส้นแบ่งบางๆของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟัง สนใจเรื่อง AI มันมีกรณีศึกษาเยอะแยะมากมายที่คิดว่ามันเป็นความรู้มันเป็นสิ่งที่เราถ้าเราได้อ่านได้เห็นได้ศึกษาเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีทั้งคุณและโทษหรือไม่ถ้าเราพัฒนามันให้มันไปในทางที่ผิดหรือให้มันพัฒนาตัวมันเองมันจะกลายเป็นแบบภาพยนตร์ที่ผมเล่าให้ฟังหรือไม่อันนี้ทุกคนก็ยังตั้งข้อสงสัยอยู่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเห็นข่าวครับว่าบริษัทกว่า 50% หั่นโบนัสพนักงานงดขึ้นเงินเดือนโดยโยกงบประมาณไปทุ่มเทให้กับการพัฒนาทางด้าน AI มากขึ้นนะผลสำรวจพบว่าผู้บริหารมากกว่า 50% มีแผนลดค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนพนักงานเช่นโบนัสและการขึ้นเงินเดือนเพื่อนำงบประมาณไปลงทุนด้าน AI บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเริ่มนำนโยบายนี้มาใช้ครับผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ากลยุทธ์นี้อาจส่งผลเสียในระยะยาวโดยอาจทำให้สูญเสียพนักงานที่มีความสามารถและทำลายความไว้วางใจของบุคลากรนี่ครับโอ้อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจนะรายงานนี้ทำโดย Business Insider ครับระบุว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัทซอฟต์แวร์คลาวด์ระดับโลกชื่อว่า Teradata แจ้งพนักงานกว่า 5,100 คนว่าจะไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีนี้เนื่องจากบริษัทจะโยกงบประมาณดังกล่าวไปลงทุนด้านเอไอมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่บริษัทนี้นะครับตามรายงานของ Business Insider บอกว่าอีกหนึ่งตัวอย่างคือ TTEC บริษัทด้านเทคโนโลยีและบริการลูกค้าแจ้งพนักงานในสหรัฐกว่า 15,000 คนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าบริษัทจะระงับการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเกษียณไปจนถึงสิ้นปี2026เพื่อนำเงินดังกล่าวนั้นไปพัฒนาลงทุนในโครงการฝึกอบรมด้าน AI โอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับถ้าเราไม่พัฒนา upskill reskill ตัวเราเองแล้วเราไม่พัฒนาบุคลากรเข้ามาสู่ระบบมากขึ้นผมว่าอนาคตเนี่ยอยู่ยากมากขึ้นจริงๆครับอันนี้ก็เป็นฝากกันไว้ด้วยแต่สิ่งที่มันเราไม่แต่สิ่งที่ AI ไม่สามารถทำแทนเราได้จริงๆในรายละเอียดเนี่ยไปเจอกับมันสาวเรื่องของการดีไซน์ความละเอียดอ่อนนะครับไม่ใช่แค่ใช้ ChatGPT หรือไม่ใช่แค่ใช้ตัว AI อย่างเดียวมาเจเนเรตเรื่องดีไซน์นะครับมนุษย์มีความละเอียดอ่อนเรื่องการดีไซน์ล้ำสมัยมากหุ่นยนต์หลายพันเท่านะไปเจอกันในงานวันเสาร์นี้ที่20มิถุนายนนะครับคุณแชมป์สมชนะกลางวันจีจะบอกพวกเราว่ามนุษย์เนี่ยดีไซน์ระดับโลกอย่างไรนะครับอ่ะหมดเวลาครับ 9:58 นาทีนะครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบคุณวิชัยวรธานีวงเราเจอกันวันเสาร์ที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.สมท.แล้วเจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพิพัฒน์นำครม.บำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีอาทินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

0: แต่ทุกพื้นที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ทั้งจังหวัดภูเก็ตเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกระบี่ตอนนี้ทุกคนเร่งทำงานเรื่องนี้กันอยู่ย้ำว่าเราทำทั้งหมดทุกพื้นที่เพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเราย่อมทำให้กลุ่มบุคคลบางกลุ่มหรือใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีมารังแกบุคคลอื่นผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีมีความรู้สึกติดใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนื่องจากลงพื้นที่เองแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการปราบปรามนายวรสิทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าแต่สิ่งที่นายกลงไปดูในกระบวนการแต่ปรากฏยังมีคนบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่จึงค่อนข้างจะซีเรียสเมื่อถามว่าหลังจากเดินหน้าดึงคนที่มีปัญหาออกจากพื้นที่แล้วและส่งคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะมีความคืบหน้าดีขึ้นหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าหวังผลดีขึ้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบสถานการณ์ในจังหวัดภูเก็ตขณะนี้มีความวุ่นวายพอสมควรดังนั้นทีมที่นายกส่งเข้าไปทำงานคาดหวังในผลสัมฤทธิ์อย่างมากแน่นอนชัยชนกยินดีฝ่ายค้านสอบโครงการ THAI Passport เผยยื่นเลยไม่ต้องรอเริ่มโครงการนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นตรวจสอบโครงการ THAI Passport ทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนว่าสามารถยื่นได้เลยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตอนได้ให้ปลัดกระทรวงดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างจึงถือว่าเรื่องนี้ตนไม่กังวลเมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตโครงการลักษณะนี้หากมีข้อผิดพลาดผู้ที่รับผิดชอบคือข้าราชการประจำแต่ในโครงการนี้รัฐมนตรีจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าต้องดูตามสัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับตนเองได้เข้ามาดูเรื่องมอบนโยบายตรวจสอบและรับฟังความเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งจำประชาพิจารณ์มาแล้วแนะนำข้อมูลไปเจรจาภาครัฐเพื่อให้ความมั่นใจว่าภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าและโครงการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลส่วนอื่นที่มีความกังวลคงจะต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
5: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02 114

0: 3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radioนักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
5: ติดด้วยกับ8นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะ17มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิตติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะสถานการณ์ต่างๆก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะภาพของตลาดไทยดูเหมือนว่ามีทรงดีสดใสนะคะมีโอกาสที่จะขึ้นไปยืนเหนือ 1,600 จุดนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าก็จะไม่ง่ายมากนักนะคะเราก็จะเห็นว่าด่าน 1,600 จุดนั้นเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าจะเจอแรงขายนะคะแล้วก็เจอแรงกดดันที่ทำให้ตลาดนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถยืนเหนือ 1,600 จุดได้นะคะอย่างเช้ามาวันนี้เนี่ยภาพของเซตอินเด็กซ์เองนะคะตอนนี้ก็ปรับตัวลดลงนะคะประมาณ 5.26 จุดนะคะแต่ตอนเปิดมาเมื่อสักครู่ก็ลงไป 1,580 จุดแล้วตอนนี้อยู่ที่ 1,582.79 จุดนะคะลบอยู่ 5.26 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 9,089 ล้านบาทนะคะก็เดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศการพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยประเด็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามเนี่ยก็มีประเด็นในเรื่องของต่างประเทศด้วยนะคุณผู้ฟังคะการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะสำหรับนัดแรกประธานเฟดท่านใหม่เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่หลายคนจับตาค่ะว่าจะมีการส่งสัญญาณทิศทางนะคะทั้งประเด็นมุมมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเฟ้อนะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ทิศทางในเรื่องของดอกเบี้ยข้างหน้าเขามองโอกาสในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะก็ประเด็นนี้น่าติดตามและเชื่อว่าทั่วโลกก็คงติดตามเช่นเดียวกันด้วยนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์ของเรากันก่อนนะคะคุณวราพรนิพุนคณรักษ์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะมาประเมินสถานการณ์กันหน่อยนะคะสถานการณ์ที่เซตยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้ยังมีปัจจัยที่เป็นแรงหนุนนำเนาะแต่ภาพตลาดที่จะไปก็ดูเหมือนว่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะก็เป็นแบบนี้เนี่ยนักลงทุนควรจะมีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันค่ะตอนนี้คุณวราพรอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณวราพรค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะดูเหมือนว่าเราคุยกันตลอดเนี่ยสัญญาณดูดีเมื่อวันจันทร์ก็มีข่าวดีเรื่องของการเจรจาสันติภาพวันศุกร์นี้ก็จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์โมนถ้าตามกำหนดการใช่ไหมคะคุณวราพรแต่ดูเหมือนว่าภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกหรือตลาดหุ้นไทยตอบรับเชิงบวกกันอยู่สักระยะนึงแต่ว่าการจะไปต่อเพราะอย่างหุ้นไทย 1,600 จุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่จุดที่จะฝ่าไปง่ายๆเหมือนกันเน
6: า
5: ะคุณวราพรเท่าที่เราดูใช่ไหมคะ
6: ความแข็งแรงใช่ค่ะมีความแข็งแรงอยู่พอสมควรทางด้านเชิงจิตวิทยาอันนี้ก็ต้องแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้พัฒนาการแวดล้อมเนี่ยมันต้องถือว่าเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าอย่างตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะพอข้อตกลงสันติภาพมาเนี่ยมันก็จะกระทบกับหุ้นในกลุ่มพลังงานนะคะซึ่งพลังงานของเราเนี่ยมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะเพราะเกิดการมันเกิด2เหตุการณ์อันแรกก็คือราคาน้ำมันปรับตัวลงส่งผลกระทบต่อกลุ่มพลังงาน ประเด็นที่สองก็คือพอตลาดเหมือนกับว่าตอนช่วงเนี้ยตลาดเริ่มที่จะหมุนออกจากเนื่องจากว่าพอเกิดสงครามใช่ไหมคะมันมีแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อมันก็เริ่มเห็นนะคะว่าธนาคารกลางสำคัญเนี้ยหรือว่าจะดำเนินนโยบายการเงินแบบเป็นตัวเริ่มมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเพื่อสะกดเงินเฟ้อนะคะอย่างเช่นในสหภาพยุโรปนะคะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็ปรับตัวขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเห็นเซกเตอร์โลเคชันนะคะคือกลุ่มที่อ่อนไหวกับอัตราดอกเบี้ยนะคะอย่างเทคโนโลยีกลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากเนี่ยก็มีการขายทำกำไรก็ทั้งสองประเด็นนี้เรามองว่าเป็นประเด็นที่มันอาจจะมีผลนะคะต่อตลาดหุ้นไทยเนื่องจากว่ามันมีน้ำหนักต่อตลาดหุ้นไทยค่อนข้างมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นนะคะหุ้นกลุ่มอื่นๆที่เป็นคือเรามองว่าการเปลี่ยนจากหุ้นเทคโนโลยีมาสู่หุ้นที่มันเป็นหุ้นปลอดภัยอะค่ะจริงๆตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดหุ้นที่สามารถรองรับเรื่องนี้ได้ดีตลาดหนึ่งเพราะอย่างที่เราทราบอะค่ะเรามีหุ้นดิเฟนซีฟดีๆอันผลสูงราคาไม่แพงอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่พอมันอยู่ในช่วงของการที่ถูกกดจากกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถึงแม้ว่าตัวอื่นมันจะขึ้นเนี่ยมันยังลดทอนผลตรงนั้นได้ไม่หมดนะคะก็ต้องรอให้แรงขายตรงนี้มันนิ่งนะคะเราก็จะเริ่มเห็นนะคะหุ้นกลุ่มอื่นเนี่ยก็จะอาจจะเริ่มเอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในช่วงระยะสั้นถึงแม้ว่าจะมีแรงขายเราอาจจะเห็นดัชนีติดลบบ้างก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเป็นกังวลนักนะคะเพราะว่าเรื่องของการราคาน้ำมันปรับลดเนี่ยมันส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรามีการบริโภคน้ำมันค่อนข้างมากแรงกดดันในเรื่องของต้นทุนเนี่ยก็จะลดลงนะครับคราวนี้แล้วตลาดจะดูอะไรต่อไปพอหลังจากที่เรื่องสงครามจบไปนะคะก็แหมมันจะเป็นความบังเอิญหรือความตั้งใจนะคะว่ายุติสงครามการเนี้ยในช่วงที่ประธานเฟดคนใหม่เนี้ยจะรับตำแหน่งด้วยนะคะแล้วเนี้ยก็ดูเหมือนว่าตลาดก็อาจจะหันมาให้น้ำหนักนะคะกับการประชุมเฟดคืนนี้นะคะว่าคุณเควินวอตซึ่งเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกเนี้ยเขาจะมีมุมมองยังไงนะคะกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะผลการประชุมรอบนี้การตัดสินใจไม่มีใครมีข้อสงสัยนะคะว่าก็คงต้องคงอัตราดอกเบี้ยแต่ว่า
7: ในระยะถัดไป
6: เน
7: ี่
6: ยมันจะเป็นยังไงใช่แต่ระยะถัดไปเนี่ยทิศทางมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันก็สหรัฐเนี่ยเจอแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อก็อย่างที่บอกค่ะว่าไม่รู้ตั้งใจหรือว่าบังเอิญนะคะเพราะว่ามันโชคดีมันเกิดในช่วงที่จะมีการประชุมแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยร่วงลงอย่างรวดเร็วนะคะจากปัญหาตะวันออกกลางขี้คายนะคะแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อมันก็ดูจะผ่อนคลายลงแต่ว่าในส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันก็มีความท้าทายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยวันนี้เนี่ยคนก็คงอยากจะเห็นนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วคือณวันนี้ถ้าเราดู CME Fed Watch Tool เนี่ยนะคะที่ประเมินว่าตลาดมีมุมมองยังไงกับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังเห็นนะคะว่าประมาณ 60% ยังคิดว่าดอกเบี้ยยังอาจจะปรับขึ้นได้ในช่วงท้ายปีนะ
7: คะ
6: แต่ว่าถ้าเกิดเราดูนะคะเฟดก่อนหน้านี้นะคะดอทพอตของเฟดเนี่ยมองว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย1ครั้งในปีนี้มันสวนทางกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ตลาดก็คงอยากต้องการที่จะยืนยันนะคะว่าทิศทางนโยบายของเฟดเนี่ยมันจะเปลี่ยนหรือแตกต่างไปจาก
7: ไปในทิศทางไหนกันแน
6: ่ใช่ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงวันเนี้ยทั้งวันนี้เราอาจจะเห็นแบบตลาดวีรีรออยู่นะคะดูว่าคืนนี้เนี่ยเฟดจะว่ายังไงนะคะ อย่างไรก็ดีเนี่ยทางกรุงไทยเอ็กซ์เพรสก็ยังมองนะคะว่าไม่มีโอกาสนะคะที่เฟดเนี่ยจะปรับลดราคาดอกเบี้ยได้นะคะเนื่องจากว่าพอไม่มีเรื่องแรงกดดันของราคาน้ำมันเนี่ยเราก็เชื่อว่าเงินเฟ้อเนี่ยแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อก็จะลดลงเพราะนั้นเนี่ยเฟดก็สามารถที่จะไปให้น้ำหนักนะคะกับเรื่องของความเสี่ยงเศรษฐกิจได้ในทางด้านการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นการช่วยผ่อนคลายตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ที่เราจับตาที่เราค่อนข้างมั่นใจกับตลาดหุ้นไทยรอบนี้ก็คือว่าถ้ามันเป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะคะก็คือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยให้คิดทาง
7: ส่งสัญญาณ
6: นะคะว่า
7: ลดใช่ไหมคะ
6: จะยังให้คิดทางในเรื่องของ การดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายก็คือมีโอกาสที่ดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นแล้วก็ยังมีโอกาสปรับลงด้วยเนี่ยนะคะในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยยังต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่ามันมีแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่สองธนาคารกลางเนี่ยทำนโยบายในทิศทางที่แตกต่างกันเนี่ยเราเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับโฟลว์ที่จะไหลเข้ามาในตลาดหุ้นเกิดใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าที่โอเจยังขึ้นดอกเบี้ยในขณะที่เฟดคงหรือลดดอกเบี้ยเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเงินเยนจะแข็งค่าขึ้นแล้วไทยเนี่ยก็จะมีเงินค่าเงินบาทของไทยเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินเยนก็เราก็จะมีโอกาสแข็งค่าขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะสามารถดูดซับสภาพคล่องนะคะที่จะไหลเข้ามาในภูมิภาคนี้ได้แล้วก็ยิ่งธีมของการลงทุนเปลี่ยนจากเทคโนโลยีเปลี่ยนจากโกรทมาเป็นดิเฟนซีฟเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้เนี่ยเราก็มองว่าการพักตัวของตลาดเนี่ยก็ยังเป็นโอกาสของคนที่ยังมองหาหุ้นดีๆอยู่รอราคาเนี่ยมันก็ยังเป็นโอกาสของการลงทุนได
7: ้ค่ะฟังแบบนี้ก็สบายใจเนาะเพราะว่าถ้ามีการส่งสัญญาณแบบนั้นจริงๆนโยบายผ่อนคลายแน่นอนว่าก็จะส่งผลบวกต่อบรรยากาศในการลงทุนทั่วโลกรวมถึงบ้านเราด้วยเนาะคุณวรพรเพราะก่อนหน้านี้มีช่วงสะดุดไปเหมือนกันสัปดาห์ที่แล้วตอนเงินเฟ้อออกแล้วก็กลัวประเด็นเรื่องของการทิปกับทิปในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่วันจันทร์เกมพลิกนิดนึงดูเหมือนว่าน้ำมันลงการเจรจาสันติภาพสงครามจะยุติได้ก็มาเบรกเรื่องที่กำลังกังวลกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลุ้นกันเนาะเพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยช่วงสั้นมีโอกาสที่ตลาดจะตอบรับเชิงบวกและดีดเลยไหมคุณวราพรทันเอาแบบว่าถ้าเป็นช่วงสั้นและทันทีทันใดอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติออกมาว่ามีการผ่อนคลายยังคงนโยบายผ่อนคลายหรืออะไรเงี้ยหรือว่าซีนาริโออีกทางนึงถ้าเป็นอีกทางนึงก็จะฟุบได้เหมือนกันไหมถ้าส่งสัญญาณว่ามีโอกาสในการที่จะขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคุณวราพร
6: ค่ะใช่ค่ะก็คือถ้าคืนนี้ส่งสัญญาณว่ามีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยต่อแล้วก็เชื่อว่าตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้แล้วก็ไปยังถึงสิ้นสัปดาห์เนี่ยน่าจะตอบสนองในเชิงบวกนะคะในทางกลับกันถ้าเฟดยังไม่มีท่าทีว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพราะกลัวเงินเฟ้อนะคะเหมือนกับช่วงที่ประธานเฟดคนเก่าอยู่ที่จะให้น้ำหนักกับเงินเฟ้อเนี่ยอันนี้ก็ตลาดก็จะตอบสนองในเชิงลบแต่อย่างไรก็ดีเรามองความเป็นไปได้นะคะว่าน่าจะเป็นไปได้อย่างแรกมากกว่านะคะก็คือของผมว่าน่าจะยังผ่อนคลายอยู่
7: ค่ะและโอกาสในการลงทุนนะหลังจากนี้ก็คุณวรพรก็มองว่าไทยเองก็จะได้ประโยชน์ในฐานะที่เราก็ดูเหมือนว่าจะมีหุ้นเนาะที่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับดิเฟนซีฟอยู่พอสมควรใช่ไหมคะก็น่าจะได้ประโยชน์แล้วจริงๆแล้วก็ยังมีหลายตัวที่ยังสามารถที่จะลงทุนได้ valuation ดีไม่ได้แพงจนเกินไปด้วยใช่ไหมคะก็ต้องทยอยกันละ
6: ขึ้นไม่มากค่ะใช่ค่ะ
7: ค่ะ
6: ก็จะเป็นโอกาสการถอยของเซตในระยะสั้นเราก็ยังคงมองว่าเป็นโอกาสของการสะสมหุ้นอยู่นะคะโดยหุ้นที่เราคาดว่าน่าจะเริ่มเพอร์ฟอร์มนะคะก็น่าจะเป็นก็ยังเรายังคงมองบวกในกลุ่มธนาคารนะคะกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มขนส่งอยู่เพราะว่าพวกนี้เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันปรับตัวลง
7: ค่ะโอเคธนาคารค้าปลีกขนส่งส่วนภาพของเซตตอนนี้ถ้าจะยังยืนไปที่ 1,600 จุดไม่ได้ยังไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะถือว่าก็ยังมีความแข็งแรงอยู่ระดับนึงที่ยังเคลื่อนไหวอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะสำหรับ 1,580 จุดบวกลบนะคุณวรพรค่ะ
6: โอเคว
7: ัน
6: น
7: ี้ก็ระหว่างว่าย
6: ืนอยู่ที่บริเวณแนวรับอยู
7: ่ค่ะระหว่างว่าวันนี้จะมีข่าวดีนะแล้วเดี๋ยววันพุธหน้าเราจะมาเจอกันในบรรยากาศที่ตลาดสดใสมากกว่านี้นะคุณวรพรค่ะโอเค
6: ขอบคุณค่ะ
7: วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณวรพรค่ะค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณวรพรวิบุญคณรักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะแล้วก็คาดการณ์นะในทิศทางผลการประชุมของเฟดที่จะเกิดขึ้นด้วยนะเราคงรอติดตามไปพร้อมๆกันนะก็ให้ใน2ซีนาริโอฉากทัดแล้วนะคะสำหรับนโยบายเชิงผ่อนคลายกับนโยบายที่ถ้าส่งสัญญาณเรนเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่อบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนอย่างไรนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะถูกช่วงของวันพุธนะคะกลางสัปดาห์แบบนี้แน่นอนนะคะเราจะอยู่กับช่วง Women and Money นะพูดคุยกันกับแขกรับเชิญนะคะผู้หญิงเก่งที่มีความเชี่ยวชาญนะในแวดวงต่างๆนะวันนี้ก็แวดวงการเงินการลงทุนเลยนะคะแล้วก็เป็นท่านที่เวลามาในหัวข้อก็จะน่าสนใจทั้งสิ้นเลยนะคะพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองวันนี้นะคะคุยกันค่ะหัวข้อสะดุดใจมากนะคะกับดักของคนรู้เยอะทำไมยิ่งเชี่ยวชาญเรื่องเงินยิ่งคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องหัวข้อน่าสนใจนี้ที่มาที่ไปยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกันในช่วง Women and Money ค่ะ
8: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
5: ค่ะแล้วหัวข้อเก๋ๆแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะนอกจากคุณส้มนะคุณณัฐลักษณ์กาญจนวิโรจน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท IWH นะคะแล้วก็เจ้าของเพจ Well Angel นะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วพร้อมด้วยพี่การนะคะคุณกาญจนาหงทองค่ะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะพี่การคะสวัสดีค่ะคุณส้มค่ะ
9: สวัสดีค่ะส้ม
10: ส้มดีพี่การค่ะ
5: ค่ะ
9: ไม่ต้องบอกว่าหัวข้อที่ rush ต้องบอก rush เสมอของส้มไม่ของส้มอ่ะมันเขาเรียกว่าเวลาแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงอ๋อเราชวนนักวางแผนการเงินมาคุยอ่ะบิวเราก็จะมีบูทของความเรื่องเงินเรื่องลงทุนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม
5: แต่มีแพทเทิร์นแต่ส้มมีแพทเทิร์นว่าเป็นเรื่องประมาณไหน
9: ส้มทำให้มิติของของการคนที่คุยเรื่องวางแผนการเงินอ่ะมิติมันกว้างขึ้นมันมีหลายมิติมากขึ้นแล้วมันทำให้รู้เลยว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะเรื่องของการวางแผนการเงินอ่ะมันเป็นมันเหมือนเขาเรียกไงนะเป็นเส้นเป็น DNA ของในแต่ละเรื่องในทุกเรื่องเลยถูกต้องไหม
10: ใช่ค่ะค่ะมันจะออกมีจิตวิทยาหน่อยๆใช่ไหมคะเป็นพฤติกรรมอะไรอย่างนี้นิดนึงค่ะ
9: ใช่
5: ค่ะ
9: อย่างเช่นหัวข้อผล
5: ดิวมีผลมากๆในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเหมือนที่คุณส้มบอกกับดักของคนรู้เยอะอ่ะบางทีคนรู้เยอะและยิ่งในยุคที่ข้อมูลข่าวสารท่วมท้นแบบนี้ด้วยเนาะคุณส้มเราสามารถที่จะรับทราบข้อมูลมากมายเนี่ยแล้วก็แน่นอนถ้าเรารู้แล้วว่ากับดักแล้วเนี่ยเราต้องเดี๋ยววันนี้ต้องให้คุณส้มหาวิธีในการแก้กับดักนี้ด้วยอ่ะใช่ไหม
9: ค่ะผู้ฟังลองฟังดูแล้วเรากับบิวก็ฟังด้วยเอ๊ะเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะได้รู้หรือเปล่าน
5: ะอะไรทำให้เลือกหัวข้อนี้คุณส้มอย่างแรกเลยเจอประสบการณ์อะไรมาหรือว่าอะไรที่เลือกหัวข้อนี
10: ้ต้องบอกอย่างค่ะคือจริงๆอ่ะส้มไปเรียนเรื่องจิตวิทยามาค่ะแล้วก็เขามีพูดของเรื่องของคำว่า curse of knowledge หรือถ้าแปลตรงๆมันคือคำสาปของความรู้ซึ่งในนี้ส้มรู้สึกว่ามันจะเข้าใจง่ายกว่าถ้าเราใช้คำว่ากับดักของการรู้เยอะซึ่งจริงๆอันนี้ดีมากเลยค่ะแล้วส้มรู้สึกว่ามันแอพพลายได้กับหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเงินแล้วมันก็ทำให้ส้มสงสัยคือเราอยู่ในอาชีพที่เราต้องคุยกับคนเยอะก็เหมือนพี่การกับคุณบิวอย่างเงี้ยค่ะเราคุยเยอะๆบางครั้งเรารู้เยอะเพราะว่าเราคุยเยอะจนเราแบบเหมือนกับฟังแล้วเราเข้าใจหมดละ ว่าคำศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรเทคนิคเทอมคำนี้คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยมันก็เลยมีเรื่อง3ข้อที่เขาเป็นทฤษฎีบอกมาเลยค่ะว่ามันจะเป็นหลักการที่เราอาจจะลืมไปสำหรับคนรู้เยอะหลักการแรกเลยเข้าไปเลยในหัวข้อนะคะก็คือว่าอันแรกเลยเนี่ยเราจะลืมไปเลยว่าคือเราจะจินตนาการไม่ออกค่ะว่าตอนที่เราไม่รู้อะเรารู้สึกยังไงซึ่งอันนี้จริงๆต้องบอกว่ามันเหมือนกับคนว่ายน้ำอะเรานึกไม่ออกแล้วว่าถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นอะเราจะทำท่าไหนเพราะเราว่ายจนเราเป็นแล้วอะหรือเราขับรถเราก็จินตนาการไม่ออกแล้วว่าไอ้ตอนที่เราขับรถไม่เป็นอะทำไมเราถึงแบบกลัวหรือว่าถึงรู้สึกจะหันพวงมาลัยไปทางนู้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันเหมือนกันเลยค่ะในเรื่องของการเงินก็เหมือนกันพอเราอะเริ่มที่จะเข้ามาอยู่ในวงการของการลงทุนแล้วมีการเข้าใจเรื่องการเงินแล้วบางครั้งอะค่ะเราจินตนาการไม่ออกว่าไอ้ตอนที่เราลงทุนครั้งแรกอะเรารู้สึกยังไงหรือเราจินตนาการไม่ออกว่าทำไมเด็กจบใหม่บางคนอะได้เงินเดือนแรกปุ๊บอะเขาถึงใช้หมดเลยเขาไม่ออมเลยอะซึ่งไอเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันการที่เราจินตนาการไม่ออกมันทำให้เวลาที่เราต้องไปเจอกับคนที่เขาใหม่ในเรื่องเนี้ยค่ะหรือมันเป็นครั้งแรกของเขาในเรื่องเนี้ยเราอะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องซึ่งคิดว่าหลายๆคนอาจจะเป็นนะสมมติอย่างง่ายๆอย่างคุณบิวพี่การถ้าเกิดลองไปคุยกับคนที่เขาแบบมาจากสายมาร์เก็ตติ้งจ๋าๆเลยอะค่ะหรือบางคนเขามาจากทางสายที่เป็นศิลปะไปอะไรเงี้ยที่เขาแบบไม่ได้ยุ่งเรื่องเงินเลยอะบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยกับเขาแล้วเผลอไปแบบเหมือนกับพูดอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาตาลอยแล้วหรือเรารู้สึกแล้วแหละว่าเขาเริ่มตามเราไม่ทันอะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาแบบไม่เก่งหรืออะไรเลยนะคะมันเป็นเพราะว่าเราอะไม่เข้าใจเขาแล้วเราก็ไม่ทันนึกว่าเราอะแบบอยู่ในจุดที่มันคนละจุดกับเขาอย่างเงี้ยค่ะ
9: อ
10: ันนี้ก็เป็นอันนึงที่ส้มรู้สึกว่าจริงบางครั้งอะเราแบบมันเหมือนกับความไม่เข้าใจกันหรือการสื่อสารเรื่องการเงินกันไม่ได้อะเป็นเพราะเราหลงลืมข้อนี้ไป อืม
2: ค่ะ
10: อันนี้ก็เป็นข้อแรกค่ะข้อต่อมาเลยก็คือว่าบางอย่างนะคะต้องบอกว่าเพราะมันง่ายสำหรับเราเลยคิดว่ามันง่ายสำหรับคนอื่นด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งคือเราอ่ะคนแต่ละคนมันมีความเชี่ยวชาญไม่เท่ากันบางคนอ่ะเก่งเลขอ่ะพอคุยเรื่องเลขปุ๊บอ่ะเร็วเลยแต่อาจจะไม่เก่งเรื่องอื่นไม่เก่งภาษาเงี้ยอย่างส้มก็เคยเจอคนไม่เก่งภาษานะบางทีส้มงงมากเลยว่าเฮ้ยทำไมสะกดผิดได้เยอะขนาดเนี้ย
9: เหมือนพี่ไม่เก่งพวกเรื่องแบบฟิสิกส์อะไรเงี้ยตาลอยเหมือนกัน
10: ใช่คือฉะนั้นนะคะบางครั้งอ่ะพอมันง่ายสำหรับเราเวลาเราไปคุยกับคนอื่นอ่ะอันนี้ส้มเห็นเป็นกันเยอะโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญซึ่งอันนี้เราก็พยายามบอกตัวเราเองเหมือนกันนะว่าต้องระวังอย่างบางทีอะค่ะเราคุยเรื่องการเงินเราก็ไปใช้คำศัพท์อย่างแบบasset allocation อย่างเงี้ยการกระจายความเสี่ยงเราก็บอกว่าโอเคมันก็แปลเป็นไทยให้เราก็ได้กระจายความเสี่ยงมันก็เหมือนกับง่ายเนาะแต่ส้มก็เคยเจอคำถามนะว่าอะไรคือคำว่ากระจายความเสี่ยงหรือบางคนเราใช้คำว่า DCA อย่างเงี้ยจนเคยชินนะคะอย่างถัวเฉลี่ยอย่างเงี้ยถัวเฉลี่ยบางคนเขาก็ถามว่าอะไรคือถัวเฉลี่ยหรือมันทำยังไงมันถึงคือการถัวอะไรคือเรียกว่าถัวแล้วการซื้อทุกเดือนมันถัวได้ยังไงอย่างเงี้ยมันก็มีอะค่ะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยต้องระวังเลยโดยเฉพาะเวลาที่เราจะสอนใครอะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า impact ของการที่เราอะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้หรือไม่ระวังอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างซึ่งแน่นอนมันเกิดการต่อต้านแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เราไปใช้คำศัพท์เทคนิคเยอะๆอะค่ะพอบางคนเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่อยากฟังเราอ่ะหรือเขารู้สึกว่าโอ๊ยแบบมันคุยกันไม่รู้เรื่องแต่เราอะเข้าใจว่าเราเก่งนะเรารู้สึกว่าผมแบบเก่งโดยเฉพาะสมมติคนเป็นอาจารย์คนเป็นครูอะต้องระวังเรื่องพวกนี้ค่ะ
9: จริงๆแล้วท้ายสุดเรื่องของจิตวิทยานี่สำคัญเลยเนาะบิวเนาะเพราะฟังส้มอ่ะ
2: บางทีมันเป็นต้นตอที่จะทำให้ผู้รับสารหรือผู้ที่สื่อสารกับเราอาจจะตั้งกำแพงใส่เลยอย่างนั้นเนาะคุณส้มใช่ไหมคะถ้าเราใช้วิธีหรือว่าเราใช้คำในการสื่อสารที่มันทำให้เขารู้สึกว่าโอ้มันยากที่จะเข้าใจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะแล้วอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายของทฤษฎีนี้ก็คือเรื่องของว่าบางครั้งเพราะมันง่ายสำหรับเราอ่ะเราเลยรู้สึกว่ามันไม่มีค่าหรือเราด้อยค่าความรู้ก้อนเนี้ยซึ่งอันเนี้ยส้มก็เจอกันเยอะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้บางครั้งอะค่ะเวลาเราออกรายการบ่อยๆหรือเราคุยกันในรายการบางทีเราจะรู้สึกว่าว้ายคุยเรื่องการเงินคุยแต่เรื่องการออมคุยแต่เรื่องการเก็บเงินคุยแต่เรื่องเกษียณมันน่าเบื่อจังเลยบางทีเราก็รู้สึกนะเราคุยเองเราก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนเราอยากจะหาหัวข้อที่มันแบบยังไงดีล่ะที่ไม่เคยมีคนพูดถึงมาก่อนหรือเป็นหัวข้อที่มันยากหรือมันซับซ้อนนะคะแล้วเราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วอ่ะเอ้ยมันมีคนอีกเยอะเลยอ่ะที่เขายังไม่รู้เลยว่าจะออมยังไงอ่ะหรือเอาเรื่องง่ายๆอย่างเรื่องของการมีหนี้อ่ะเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมมีหนี้แล้วมันแบบอันตรายอย่างเงี้ยค่ะหรือหนี้บัตรเครดิตทำไมมันน่ากลัวหรือหนี้นอกระบบทำไมมันน่ากลัวคือจริงๆมันกลับมาที่พื้นฐานเวลาที่เรารู้เยอะๆอ่ะบางครั้งเราจะรู้สึกว่าความรู้พื้นฐานอ่ะมันเป็นอะไรที่มันน่าเบื่อแล้วมันไม่ค่อยมันใครๆก็รู้แต่ซึ่งเรื่องจริงไม่ใช่เลยเวลาส้มไปทำสัมมนาหลายที่บางครั้งส้มกลับรู้สึกว่ามันกลายเป็นว่าเรื่องพื้นฐานมันยังเป็นเรื่องจำเป็นอยู่ค่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลาปูตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะมันก็ยังมีคนที่ยังไม่เข้าใจจริงๆอยู่ดีแล้วบางครั้งเราไปกระโดดเอาเรื่องที่มันยากเลยค่ะมันกลายเป็นว่าคนได้จริงๆอะน้อยแต่คนหมู่มากเขายังต้องการพื้นฐานอยู
2: ่ค
10: ่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่ากับดักของความรู้เยอะค่ะซึ่งมันเป็น3ข้อเนี่ยหลักๆเลยที่มันทำให้เกิดข้อผิดพลาดค่ะ
2: ค่ะโอเคในมิติของการสื่อสารและมิติของการนำมาลงทุนเองอ่ะไม่ประยุกต์ใช้วางแผนการเงินของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณโซ่วันนี้มันมีเป็นผลเชิงลบบ้างไหมสำหรับคนที่อาจจะมีความรู้ที่เยอะอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณส้มคะ
10: มีค่ะจริงๆอันนี้มีเลยจริงๆอ่ะส้มว่าคนหลายคนพอเราเหมือนกับเข้าใจว่าความรู้พื้นฐานมันไม่สำคัญหรือว่าอาจจะละเลยแหละไม่ใช่ไม่สำคัญหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าเราต้องไปเล่นท่ายากอ่ะคือไปทำอะไรที่มันยากๆมันจะทำให้เขาเรียกว่าความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเราไม่ทำอย่างง่ายๆส้มว่าตอนนี้หลายๆคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินไม่ได้ DCA ต้องบอกว่าตัวส้มเองอ่ะบางทีส้มก็รู้สึกว่า ส้มไม่ต้อง DCA หรอกเพราะว่าเราอยู่ในตรงเนี้ยเยอะเราจับจังหวะดีกว่า
9: เออ
11: จับจังหวะเองอะไรเงี้ย
10: เราอย
11: ู่
10: ก
11: ับ
10: ข่าวสารเออเราอยู่กับข่าวสารเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ต้อง DCA ทุกเดือนอ่ะเรารอจับจังหวะใช่ซึ่งหลายครั้งเราก็ทำอย่างนั้นนะคือเรารู้สึกว่าแบบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ลืมหรือบางทีเราก็จับไม่ถูกหรือบางทีเราก็จับถูกครั้งแรกครั้งที่สองคือเหมือนกับออกถูกจังหวะไปเข้าตอนอะไรอย่างเงี้ย
9: จริงเหรอก็คือ
10: จริง
9: อีเวนโอ้รู้สึกว่าเรารู้เยอะเราเป็นนักวางแผนเงินเราจับจังหวะได้แต่ก็พลาด
10: ใช่จริงๆต้องบอกว่า
9: โอเคโอเค
10: ส้มมาพลาดบ่อยมากเอาจริงๆมันไม่ได้แปลว่าเรารู้เยอะแล้วเราจะไม่พลาดซึ่งส้มว่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะคนรู้เยอะก็พลาดเยอะเพราะจริงๆอ่ะแต่ว่าเราก็จะเหมือนกับมีประสบการณ์มากขึ้นอ่ะเราจะไม่พลาดเรื่องใหญ่มากละต้องบอกงี้เพราะว่าเรื่องใหญ่มากๆเราพลาดมาหมดละเราก็เลยจะไม่ค่อยพลาดเรื่องใหญ่แต่ส้มเชื่อว่าทุกคนก็ยังพลาดกันอยู่แล้วมันจะพลาดตอนที่เราประมาทค่ะแล้วก็เรื่องนี้เลยคือบางทีเราลืมแบบหลักการจริงๆของมันอย่างฉะนั้นน่ะส้มมองว่าอันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่มันเป็นเรียกว่าเป็นผลลัพธ์ละกันของการที่เราไม่ระวังเรื่องกับดักของความรู้เยอะค่ะอันแรกก็คือคนเชี่ยวชาญเองอ่ะก็จะพลาดเองอันที่สองก็คือว่าเราจะเหมือนกับมันจะเป็นอีกอันนึงคือคนส้มเห็นหลายครอบครัวมันจะมีคนที่รู้เรื่องเงินแค่คนเดียวเพราะว่ามันเกิดเรื่องพวกนี้แหละคือเคยสื่อสารแล้วมันไม่ได้เคยสื่อสารแล้วมันไม่ได้ผลหรือว่ารู้สึกว่าอีกคนไม่อยากฟังด้วยอะไรหลายๆอย่างค่ะมันเลยกลายเป็นว่าหลายๆครั้งอ่ะคนเก่งที่สุดอ่ะมันมีอยู่แค่คน2คนในบ้านไม่ใช่ทุกคนรู้พอๆกันเพราะคนเก่งก็รู้สึกว่าพูดอะไรแล้วคนอื่นตามไม่ทันแล้วคนไม่เก่งหรือว่าคนยังไม่มีความรู้อ่ะยังเป็นคนใหม่ๆก็ไม่อยากกระโดดเข้ามาเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะโดนด้อยค่าความแบบความอยากเรียนรู้ของตัวเองอ่ะอาจจะเคยแบบคุยแล้วโอ้โหแบบใส่ศัพท์เทคนิคมาเยอะเลยอะไรเงี้ยเราก็ถอยละเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากคุยต่ออะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็เป็นผลลัพธ์เนอะซึ่งคิดว่าเรื่องนี้จริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินจริงๆมันคือทุกเรื่องเลยแต่มันเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้การสื่อสารนะคะหรือว่าการส่งต่อความรู้ว่ามันไปได้ไม่สุดเพราะมันมีเรื่องพวกนี้อยู่ของคนที่เราอาจจะลืมไปว่าเออเรารู้เยอะแล้วเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจชาวบ้านเหมือนครั้งแรกที่เราเพิ่งรู้ใหม่ๆซึ่งในนี้ถ้าเกิดอยู่ในวงการทำคลิปบางทีเราก็จะสังเกตเห็นเหมือนกันนะคะบางทีมันจะมีคอมเมนต์ว่าเออชอบคลิปหรือชอบรายการของคนเนี้ยตอนแรกๆแต่ตอนหลังอ่ะมันเหมือนกับเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันตื่นเต้นหรือว่าให้มันมีประสบการณ์มากขึ้น
11: ให้มันมีแอดวานซ์มากขึ้น
10: ใช่มันยากขึ้นใช่แล้วพอมันเป็นอย่างนั้นนะคะบางทีมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นแบบจากที่เคยตั้งเป้าเอาเป็นรายการง่ายๆเข้าใจทุกคนมันก็จะเป็นอย่างอื่นไปละอย่างเงี้ยค่ะ
11: ค่ะ
10: ซึ่งค่ะคุณพี่กับพี่การเคยเจอไหมคะเห็นน่าจะเจอกันเหมือนกันเนอะ
9: เจออืมเจออยู่แล้ว
10: ค่ะฉะนั้นนะคะจริงๆก็
9: เจอทุกเรื่องที่ส้มพูด
10: เจอในฐานะเป็นคนพูดหรือว่าเจอในฐานะเป็นคนฟัง
9: ทั้งคนพูดและคนฟังจ้ะบางครั้งตาลอยเองส้มพี่อ่ะเอาจริงๆเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องถูกไหมบิวบางเรื่องเราก็ตาลอยบางเรื่องคนพูดไม่ได้แบบดูเลยว่าเรารีสปอนส์ยังไงอย่างเงี้ยเราก็ตาลอยเหมือนกันเขาก็ตายของเขาไปอะไรอย่างเงี้ย
11: หรือแบบการคิดหัวข้ออันนี้จะเจอบ่อยเนาะพี่การแบบการคิดหัวข้อแบบที่คุณส้มบอกเลยบางทีเขาบอกเออเราคุยเรื่องนี้กันบ่อยแล้วนะเออเราต้องไปหาหัวข้อใหม่ๆไหมกลัวแบบว่าคุณผู้ฟังจะอยากฟังเรื่องใหม่แอบฟังมากกว่าอะไรประมาณน
9: ี้
11: ประมาณนี้อันนี้จะเป็นบ่อยในฐานะแบบบางทีคิดประเด็นหรือคิดหัวข้ออะไรเงี้ยค่ะในการสื่อสาร
10: ใช่เลยอย่างคุณบิวพี่การคุยเยอะมากเลยนะคะส้มเห็นในรายการแบบโหเยอะมากก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าจริงๆบางทีมันก็กลับมาเบสิกต้องบอกทุกอย่างมันมีเบสิกของมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินทุกเรื่องส้มว่ามันมีเบสิกอย่างการเงินอ่ะจริงๆต้องบอกว่าจุดเริ่มจริงๆอ่ะคุณต้องออมให้ได้ก่อนอย่างเงี้ยคือบางคนมันไปไม่ถึงตั้งแต่ขั้นออมเลยนะคะขั้นออมไม่ได้หรือขั้นเหมือนกับป้องกันความเสี่ยงง่ายๆอย่างการซื้อประกันหรือการที่จะเหมือนกับเข้าใจว่าจะแยกเงินอย่างเงี้ยค่ะเป็นสภาพคล่องพวกเนี้ย จริงๆพอมาเบสิกพวกนี้ยังไม่ได้ปุ๊บอ่ะบางทีเรากระโดดไปสเต็ป3สเต็ป4อย่างแบบอยากจะลงทุนหรือบางคนแบบโอ้ถึงขั้นจะส่งต่อละหรือบางคนอยากจะเป็นแบบการลงทุนแบบที่มันวิ่งไป Forex เข้าใจอย่างงู้นอย่างนี้แต่แบบกลับมาฉะนั้นจริงๆมันต้องกลับมาตั้งแต่ว่าออมยังไงออมแล้วเริ่มแบ่งเงินเก็บยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยๆมาลงทุนยังไงลงทุนก็ต้องไปกองลดหย่อนภาษีก่อนคือจริงๆทุกอย่างมันมีสเต็ปของมันอยู่
2: ค
10: ่
2: ะ
10: แต่บางครั้งเราอะกระโดดเองค่ะมันก็จะเป็นอย่างแต่แน่นอนทีนี้มันก็จะมีเทคนิคค่ะเยอะเลยค่ะที่จะมาช่วยเราแก้ปัญหาพวกนี้คือต้องบอกว่าพวกนี้เรารู้มันก็ดีอยู่แล้วแต่มันก็จะมีหลายเทคนิคค่ะที่จะมาช่วยเทคนิคแรกเลยเทคนิคแรกเริ่มเลยก็คือส้มมองว่าอันแรกเลยให้เราลองถอดหน้ากากผู้เชี่ยวชาญของเราออกไปก่อนแล้วเราอ่ะสังเกตคนฟังให้มากขึ้นค่ะดูว่าคนฟังอ่ะรู้สึกยังไงคือมองตาเขามากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็เป็นทฤษฎีของการสอนเรื่องการดูสีหน้าคนเนี่ยตะกี้ที่เราใช้คำว่าตาลอยเนาะจริงๆเขาบอกไงว่าเวลาที่เราไปพูดอะไรอ่ะแล้วเราสังเกตมันไม่มีคำถามเลยอ่ะบางทีมันไม่ใช่สายที่ดีนะคะของการไม่มีคำถาม
2: แต่ว่าเขาไม่เข้าใจแล้วไม่รู้จะถามอะไรแล้วแหละถ้าเป็นแบบนั้น
10: ใช่ใช่จริงๆอันนี้ใช่จริงๆอ่ะคือต้องบอกว่าอย่างคนเป็นวิทยากรบ่อยๆหรือแบบเหมือนเป็นครูอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะสอนอย่างเงี้ยบางทีเขาต้องการคำถามจากเด็กเพื่อให้รู้ว่าเอ๊ะเขาเข้าใจตรงไหนบางทีเวลาเราได้ยินคำถามเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเขาเข้าใจคนละเรื่องกับที่เราสื่อเลยอ่ะแล้วเราจะรู้แล้วว่าอ๋อเพราะว่าตรงนี้เราอาจจะเร็วไปหรือเราอาจจะไม่หยุดโพสเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่บางครั้งถ้าเราไม่ได้สวมหมวกเขาเลยหรือไม่สนใจหรือไม่ได้ไปแบบมองเลยบางทีเราจะสอนพูดหรือพูดยาวๆไปเลยเงี้ยค่ะไอ้อย่างเงี้ยก็จะไม่มีจังหวะให้คนถามหรือไม่มีจังหวะสังเกตอันเนี้ยก็จะทำให้เราไม่เห็นว่าเขาไม่เข้าใจค่ะ
2: อ
10: ันนี้ก็จะเป็นเทคนิคแรกค่ะ
2: ค่ะถอดหน้ากากผู้เชี่ยวชาญออกแล้วทำความเข้าใจผู้ที่เรากำลังสื่อสารด้วยให้มากที่สุดเนาะใช่ไหมคะ
10: ใช่ใช่โดยเฉพาะเรื่องการเงินจริงจริงมันต้องทำสิ่งนี้ค่ะ
2: ค่ะ
10: ต่อมาก็คือ
9: เด็กต้มแป๊บหนึ่งกรณีวิทยุเนี่ยเราไม่ได้สบตาไงคุณจริงเหมือนต้องมาเลคเชอร์เรานะวิววันเนี้ยวิวอ่ะไม่มี
2: เพราะในมุมของการสื่อสารนะใช่ไหมมุมของการที่สื่อออกไปสำหรับคนที่พูด
9: ใช่เราจะ
2: กับอีกอันนึงนะคุณส้มอีกอันนึงที่กังวลเนาะพี่การเรารู้สึกว่านอกเหนือจากเราไม่ได้สบตาคนฟังแล้วเรารู้สึกว่าคนฟังอ่ะหลากหลายมากเนาะพี่การใช่ไหมหมายถึงว่าหลายหลายกลุ่มอายุหลากหลายช่วงวัยหลากหลายประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหรืออะไรอย่างเง
9: ี้
2: ย
9: ใช่พี่เล่าให้ส้มฟังก่อนพี่กับบิวเนี่ยเราอยู่กับคลื่นมา20กว่าปีไหมบิว20ไหม
2: เดี๋ยวเขารู้อายุพี
9: ่แล้วเรารู้สึกทันทีว่าแต่ก่อนอ่ะพี่รู้สึกยีส้มแต่ก่อนพี่รู้สึกว่ากลุ่มคนฟังอ่ะเรารู้ว่าคนฟังเราคือใครคนฟังเราคือคนอายุประมาณไหนเป็นนักลงทุนชอบแบบไหนจริตแบบไหนแต่ตอนหลังอ่ะอันนี้ส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าพี่เริ่มจับทางไม่ออกเริ่มคนฟังเริ่มหลากหลายขึ้นในความรู้สึกพี่ใช่แต่ก่อนเนี้ยไม่หลากหลายแต่ก่อนเนี้ยจะจับเลยว่าเป็นนักลงทุนกลุ่มอายุเท่านี้และเป็นคนมีสตางค์ตอนหลังไม่ใช่แล้วตอนหลังเริ่มกระจายเป็นเอ๊ะก็มีคนทำงานคนอะไรเข้ามาฟังด้วยนี่นาอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราเจอคนตามที่ต่างๆเขาจะรีสปอนส์ใช่ไหมเรารู้เลยอ๋อโอเคฟังด้วยใช่ไหมคะนู่นนี่นั่นอะไรเอ๊ะหลากหลายนี่นาอะไรเงี้ย
10: ใช่ต้องบอกท่านผู้ฟังนะคะถ้าใครฟังอยู่ก็ทักทายมาได้มาบอกพี่การหน่อยว่าตอนนี้เป็นกลุ่มไหน จะได้ข้อมูลเยอะขึ้นใช่แต่จริงๆก็ค่ะรายการวิทยุจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นรายการวิทยุแบบที่คุยคนเดียวมันจะมีแบบจัดคนเดียวพูดคนเดียวอย่างเงี้ยสมัยอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ต้องการฟีดแบ็กเหมือนกันเนอะอยากให้คนเขียนเข้ามาถามไทยหรือว่าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เราพูดไปอ่ะคนฟังเขายังไงแต่จริงๆอ่ะค่ะมันก็จะมีเทคนิคเหมือนกันว่าพูดช้าๆลงนิดนึงแล้วก็ถามเป็นช่วงๆคือก็บางคนเขาก็จะเหมือนดีเจอะค่ะซึ่งว่าดีเจก็ยากนะดีเจบางทีจัดรายการคนเดียวไม่รู้ว่าอยากได้เพลงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็จะใช้วิธีถามพูดกับตัวเองคุยเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนี้เวลาเราเห็นเมสเซจคนเข้ามามันก็แฮปปี้ประมาณนี้
2: ค
10: ่ะก็เป็นอันหนึ่งของการแบบเหมือนเทคนิคเนอะก็คือเราก็ต้องพยายามเข้าใจแหละพยายามถอดหน้ากากแล้วก็พยายามแบบเหมือนกับถ้า ถ้าเห็นความรู้สึกคนดูก็จับความรู้สึกให้ได้แต่ถ้าไม่เห็นก็ใช้วิธีพูดให้ง่ายๆหน่อยค่ะ
11: ค่ะโอเคแต่นี้น่าจะใช้ง่ายกับถ้าเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรถ้าเป็นระดับบุคคลเนาะต่อบุคคลอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มงานสัมมนาหรืออะไรก็ตามแต่พอเราจะรู้แล้วว่าคนที่ฟังช่วงหลังจึงสำคัญมากในการเก็บข้อมูลเนาะผู้ที่เข้าร่วมฟังผู้ที่ฟังกลุ่มเป้าหมายเป็นใครอันนี้มันจะง่ายขึ้นในการที่จะดีไซน์เนื้อหาหรือว่าใช้รูปแบบการสื่อสารแบบไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคุณส้มเนาะซึ่งช่วงหลังให้หลายคนให้ความสำคัญมากกับเรื่องนี้ด้วย
10: ค
11: ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนนะแต่เราได้ละอย่างที่คุณส้มบอกนะว่าเราจะแก้กับดักนี้ยังไงข้อแรกคือถอดหน้ากากผู้เชี่ยวชาญออกแล้วก็พยายามเข้าใจผู้ที่จะฟังเรามากที่สุดเดี๋ยวมาดูข้อถัดไปแล้วก็คุณผู้ฟังถ้าฟังอยู่นะคะก็ส่งเสียงมาได้นะคะฟีดแบ็กมาได้เนาะว่าเป็นกลุ่มไหนอยากฟังอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเจอปัญหาอะไรแบบนี้บ้างไหมอืม
9: พอถึงนี้พอรื้อฟื้นถึงเรื่องนี้มีใครอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นคลื่นนะเริ่ม
11: จับยาวนาน
9: ใช่มีใครอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นไหมลงทันทีเราก็อยากรู้นะ
11: ใช่รายงานตัวมาหน่อยนะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 แล้วก็ YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกับส้มกันต่อว่าเราจะมาแก้เรื่องของกับดักคนรู้เยอะยังไงได้บ้างนะคะค่ะ
12: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
13: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
12: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
11: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะในช่วงของ Women and Money นะคะวันนี้เราอยู่กับคุณส้มนะคะคุณณัฐลักษณ์กาญจนาวิโรจน์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงินค่ะจากบริษัท IWS แล้วก็เจ้าของเพจ Well Angel นะคะวันนี้คุณส้มมาชวนคุยกันนะคะในเรื่องของกับดักคนรู้เยอะนะคะยิ่งรู้มากยิ่งพูดกับคนไม่รู้เรื่องเนี่ยจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะสวัสดีคุณส้มสวัสดีพี่กาญอีกครั้งนึงค่
10: ะค่ะสวัสดีครั้งนึงค่ะค่ะก็ตะกี้เราคุยกันถึงเทคนิคเนอะของการที่ว่าจะแก้เรื่องกับดักการรู้เยอะยังไงใช่ไหมคะอันนี้ก็มาข้อต่อไปค่ะอันนี้ส้มก็มองว่าจริงๆอีกข้อนึงที่เป็นเทคนิคที่ดีมากๆในหลายๆเรื่องคือเวลาเราจะสื่อสารเรื่องยากอย่างเช่นเรื่องเงินนะคะเราใช้เป็นลักษณะของการเล่าเรื่อง อันนี้จะช่วยได้เยอะมากๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะทำให้คนอ่ะจำง่ายต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเวลาที่เราอ่ะคืออย่างต้องยกตัวอย่างอย่างประกันอย่างเงี้ยสังเกตว่าโฆษณาประกันหลายๆตัวเนี่ยเขาจะออกมาเป็นลักษณะของเคสสตัดดี้เช่นคนนี้เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่มีประกันแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือโชคดีมีประกันเกิดอะไรขึ้น

0: อันนี้มันเป็นหลักของการที่ว่าเขามองว่าถ้าบอกเฉยๆว่าเอ๊ะคุณต้องไปซื้อประกันเพื่อป้องกันอันนู้นอันนี้เนี่ยคนแบบเหมือนไม่เหมือนไม่กระแทกใจอะหรือไม่รู้สึกว่ามันแบบอินกับสิ่งเนี้ยก็เลยใช้เป็นลักษณะของการเอาเคสที่เกิดขึ้นจริงอะค่ะมาเล่าอันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งแต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเงินในเรื่องประกันนะคะสมมองว่าจริงๆทุกเรื่องอะมันเหมือนกับเราใช้เรื่องของการเล่าเรื่องได้อย่างเวลาเราสอนเด็กก็เหมือนกันค่ะบางครั้งอะสมมติเด็กเขาแบบเหมือนกับไม่ออมเงินอ่ะหรือเขาแบบไม่คือสอนยังไงก็ไม่เก็บเงินอ่ะมีอะไรใช้หมดอย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะส้มมาสังเกตว่าถ้าเราเล่าในมุมที่ว่าตอนเด็กๆแม่เคยเก็บเงินนะใส่กระปุกไว้อย่างงู้นอย่างนี้แล้วถึงเวลาค่ะพอกระปุกมันเต็มอ่ะแล้วทุบกระปุกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมันแบบโอ้มันดีใจมากเลยอ่ะมันเห็นเงินเยอะ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ลย
1: เป็น
0: เรา
1: ขออ ง
0: ด
1: เป็น
0: ออ
1: ก
0: ม
1: ร
0: ได้
1: ร
0: เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเห็นภาพไปกับเราอ่ะแล้วเขาก็
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ะเขาก็จะอินแล้วก็จะสนุกไปกับเราค่ะ
1: ค่ะ
0: หรือบางคนส้มเห็นแบบบางคนอย่างในแบบเหมือนแบบเวทีสัมมนาค่ะเวลาที่เขาพูดเกี่ยวกับการลงทุนอ่ะคือต้องบอกว่าลงทุนเนี่ยเป็นอะไรที่มันมีความโลภเข้ามาเกี่ยวกับความกลัวเนอะฉะนั้นนะบา
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ครั้งอะค่ะเวลาเศรษฐกิจดีทุกอย่างดีหมดอ่ะบางทีพูดอ่ะคนไม่เข้าใจเตือนยังไงก็ไม่เข้าใจอย่าไปลงทุนฟอเร็กซ์อย่ากู้มาลงทุนยังไงก็ไม่เข้าใจแต่พอเราเล่าเรื่องของคนที่เคยแบบเหมือนกับอย่างหลังๆมันจะมีคนที่ชอบไปผ่อนอสังหาอย่างช่วงนี้สมมติว่ามันก็มีนะแบบเหมือนกับเขามองว่าไปกู้มาแล้วก็ไปดาวหลายๆห้องแล้วก็ไปปล่อยกู้ให้ไอตัวค่าเช่าอ่ะมันมากกว่าเงินกู้กับดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายอย่างเงี้ยก็เหมือนได้มาฟรีๆถ้าอย่างเงี้ยเวลาที่เราบอกว่าเอ้ยแต่ว่ามันก็ต้องระวังเหมือนกันนะมันมีความเสี่ยงของการกู้เงินมาลงทุนเขาก็ไม่เข้าใจแต่พอเรายกตัวอย่างว่าเอ้ยมันมีเคสจริงที่เคยเกิดขึ้นอย่างช่วงวิกฤตที่เราเห็นกันนะคะคนที่ติ
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: มือพวกนี้เยอะมากแล้วก็มันก็เจ๊งจริงๆแล้วกลายเป็นแบบอยู่ไม่ได้คอนโดมาห้าหกที่แล้วก็ไม่มีปัญญาจะผ่อนแล้วก็โดนยึดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเ
1: ค
0: งี้
1: ่
0: ย
1: ะ
0: มันก็พอเล่าอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเหตุการณ์จริงหรือของคนที่เราประสบมาอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นภาพค่ะแล้วมันเห็นรายละเอียดแล้วพวกนี้มันจะทําให้เราจําได้
1: ค่ะ
0: เพราะเราลองคิดดูว่าเรื่องการเงินบางอย่างอันนี้ส้มชวนคุณผู้ฟังคิดด้วยนะคะว่าบางทีอ่ะถ้าเราคิดว่าคําสอนเรื่องเงินอ่ะหลายๆเรื่องอ่ะเราไม่ได้จําได้จากสิ่งที่คนสอนนะคะแต่เราจําได้จากเรื่องเล่าที่ใครสักคนเคยเล่าให้ฟัง
1: ค่
0: หระ ือชีวิตของใครบางคนที่เราเคยเห็นน่ะ
1: ค่ะ
0: พวกนี้มันจะจำติดเรามากกว่า
1: เพราะมันเหมือนกระแทกใจกระแทกอารมณ์มีความดราม่าเนาะแต่ถ้าเป็น
0: ใช่ใช่
1: เนื้อหาตรงๆเป็นเหมือนแนวเชิงวิชาการความรู้ลิสต์มาแบบนี้บางทีความจดจําของเราอาจจะจําไม่ได้แบบละเอียดนักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะห
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ือไม่
0: ่
1: เข้าใจนั่นเอง
0: ใช่แล้วบางเรื่องพอ
1: ค
0: มัน
1: ่ะ
0: ยากมากๆค่ะเหมือนเรารู้เยอะเราเล่าเนี่ยเราจะเล่าแล้วเราก็จะแบบคือมันจะขอไปแก้คํานี้นิดนึงขอไปแก้คํานี้นิดนึงเพราะมันไม่ตรงอันนี้ส้มเป็นนะบางทีแบบใครมาพูดอะไรแล้วเรารู้เรื่องเนี้ยเยอะเราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ตรงสักทีเดียวเดี๋ยวขอแก้คํามันก็แก้กันไปแก้กันมามันก็เหมือนกับมันอารมณ์ความรู้สึกมันไม่ไปละอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราเปลี่ยนให้เป็นเรื่องเล่าหรือแบบเป็นอุปมาอันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเข้าใจเยอะขึ้นค่ะ
1: จริ
0: อง ัน
1: ๆ
0: น
1: อ
0: ี
1: ั
0: ้
1: น
0: ก็
1: นี
0: เ
1: ้
0: ป็น
1: ดี
0: อีก
1: ม
0: ห
1: านก
0: ึ่
1: เล
0: ง
1: ยเนาะจริงๆเราไม่ได้พูดในเฉพาะมุมของแบบว่าผู้เชี่ยวชาญที่ต้องสื่อสารหรือเราทํารายการกันเนาะจริงๆภายในครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะมีคนที่พอมีความรู้เราต้องการที่จะสื่อสารตรงเนี้ยไปคนใกล้ตัวไปเพื่อนฝูงไปบอกคนในครอบครัวให้เขาเข้าใจแล้วไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้ได้เลยเนาะคุณส้มใช่ไหมคะก็
0: ใช่
1: จะช่วยให้การเงินภายในบ้านเนี่ยไปได้ดีหรือเข้าใจตรงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้สําคัญ
0: ค่ะเพราะว่า
1: ค
0: อย
1: ่
0: ่
1: ะ
0: างลูกส้มอะส้มสังเกตว่าเวลาสอนอะไรเขาอะค่ะบางทีแบบเหมือนหูดับอะค่ะแต่พอแบบเราเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนไปเล่าเรื่องเนี่ยนะมันมีเรื่องของคนเนี้ยโอ้ยหูผึ่งขึ้นมาเลยเรื่องชาวบ้านอะอยากรู้ใช่ก็สมมติม
1: ค
0: ัน
1: ่
0: ก็
1: ะ
0: เป็นเทคนิคนึงเอาไปใช้ได้ค่ะแล้วก็ต่อมาก็คืออย่าพยายามใช้ศัพท์เทคนิคถ้าไม่จําเป็นจริงๆต้องบ
1: ค
0: อก
1: ่ะ
0: ว่าศัพท์เทคนิคเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราไปคุยกับคุณหมอเลยค่ะเวลาเราไปแบบไม่สบายเราไปหาหมออย่างเงี้ยหรือลูกเราไปหาหมอคนใกล้ตัวไปหาแล้วเวลาคุณหมอเขาแบบโหพูดถึงอาการแล้วเขาใช้ศัพท์เทคนิคเยอะๆหรือพูดถึงแบบคือต้องบอกว่าบางทีเราเข้าใจครึ่งเดียวอะแล้วเราก็ไม่กล้าถามเพราะว่า
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็ไม่รู้จะไปถามตรงไหนเพราะมันงงไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันจริงๆอะต้องบอกว่าเวลาที่จะเล่าอะไรให้ใครฟังอ่ะเขาก็บอกว่ามันมีเทคนิคนะว่าให้เราคิดว่า เรากำลังเล่าให้เด็ก10 ขวบฟังเขาบอกว่าถ้าเด็ก10 ขวบฟังเราเข้าใจอ่ะทุกคนควรจะฟังเราเข้าใจเราใช้หลักการประมาณนั้นได้ค่ะ
1: โอ
0: พ
1: เค
0: ี่การจะเสริ
1: เ
0: ม
1: พร
0: อ
1: า
0: ะ
1: ะ
0: ไร
1: ฉ
0: ไห
1: ะ
0: ม
1: นั้
0: ค
1: น
0: ะ
1: เพิ่มเติมไหมคะพี่การแบบอันนี้คือ
0: ฟั
1: พ
0: ง
1: ย
0: ด
1: า
0: ู
1: ยาม
0: ฟัง
1: จะ
0: ด
1: ใช
0: ู
1: ้ศัพท์เทคนิคค่ะ
0: ใช่
1: เพราะ
0: ค
1: บา
0: ่ะ
1: งท
0: ไป
1: ีเราลืมนะบางทีเราลืมอ่ะพี่ก็เป็นซ่อมปัญหานี้พี่ก็เป็นบางทีอ่ะเหมือนใช้ก็ติดคำแบบภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รู้ตัวนะว่าแบบบางทีพอมีสติหน่อยปุ๊บจะรีบตลบเป็นอย่างเช่นดอลลาร์คอสเอเวอเรจอย่างเงี้ยบางทีเราพูดติดปากใช่ไหมแต่บางทีเรารู้ตัวทันปุ๊บเราอ๋อก็ลงทุนแบบถัวเฉลี่ยรายเดือนลงทุนเท่ากันทุนอะไรอย่างเงี้ย แต
0: ใช
1: ่พี
0: ่
1: ่เข้าใจเลยเนาะเนี่ยประเด็นเรื่องหนึ่งดอลลาร์คอสเอเวอเรจเนี่ย DCA อ่ะพี่การเราคุยกันอ่ะเคยมีคุณผู้ฟังนะท่านหนึ่งก็ส่งเข้ามาเลยหมายถึงอะไรคะก็มีนะคือเราเข้าใจว่าเราคุยกันเยอะน่าจะหลายคนอาจจะเข้าใจ
0: ใช่
1: แล้วแต่บางท่านเขาอาจจะแบบอาจจะยังไม่เคยเข้าใจอาจจะไม่ได้เข้าใจศัพท์ตัวนี้แต่พอบอกว่าลงทุนเฉลี่ยเท่ากันอธิบายรายละเอียดเนี่ยก็เข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ใช
1: ่ะ
0: ่แล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายเลยค่ะก็คือเวลาสื่อสารนะคะเราจะควรสื่อสารทีละประเด็นอย่าให้ประเด็นมันเยอะมากไปอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมันจริงๆมันก็กับทุกอย่างเหมือนกันคือโดยเฉพาะเรื่องการเงินต้องบอกว่ามันค่อนข้างยากอย่างสมมุติเราอยากจะสอนคนในบ้านเนี่ยค่ะเราอยากจะวันนี้เราอยากจะพูดเรื่องเนี้ยให้เลือกเลยเราจะพูดประเด็นไหนเราก็พูดประเด็นนั้นอะอย่างมากสุดก็คืออย่าเกิน1-2 ประเด็นอะพอแล้วมันเยอะแล้วค่ะมันไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหวันนี้แบบแม่จะเลคเชอร์หรือวันนี้อยากจะแบบเล่าให้คู่ชีวิตฟังอย่างเงี้ยว่าอุ๊ยเธอนี่ใช้เงินแบบไม่ได้เรื่องเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไล่มาตั้งแต่1 2 3 4 5 6เงี้ยคืออันนี้ก็เป็นงานวิจัยอีกเหมือนกันว่าสมองคนเราค่ะจริงๆมันรับเรื่องได้ไม่เยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วประเด็นหลังๆมันจะหลุดไปแล้วค่ะมันจะไม่ได้ละเขาถึงบอกว่าเวลาเราพูดอะไรก็ตามอ่ะให้เราเอาสิ่งที่เราอ่ะอยากจะให้ความสําคัญมาไว้แรกๆหรือบางคนทําคลิปอันนี้เกี่ยวกับทําคลิปอยู่แล้วจริงๆทําคลิปก็เป็นจิตวิทยานะคะเขาก็บอกว่าฮุกมันก็จะอยู่ที่3 วินาทีแรก5 วินาทีแรกคือถ้าคนฟังปุ๊บแล้วรู้สึกว่าแบบมันน่าเบื่อหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่อยากจะแบบฟังต่อเขาก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หลักการเหมือนกันเลยค่ะเวลาเราจะสอนอะไรใครโดยเฉพาะเรื่องเงินน่ะพอมันยากอยู่แล้วเรื่องมันแบบไม่ได้เป็นเรื่องน่าสนใจขนาดนั้นนะคะบางครั้งอ่ะเราต้องเอาประเด็นหลักๆมาพูดเลยแล้วก็เข้าประเด็นให้เร็วค่ะอย่าเยอะแล้วก็อย่าแบบออกซ้ายออกขวาอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
1: โอเคค่ะ
0: ค่ะ
1: เน้นเป็นประเด็นทีละประเด็นนะสื่อสารทีละประเด็นอย่าเอาทุกอย่างมารวมกันใช่ไหมคะมันอาจจะทําให้เกิดความสับสนแล้วก็ทําให้หลุดโฟกัสในแต่ละเรื่องที่เราต้องการจะสื่อสารได้ด้วยอะไรเงี้ยเนาะ
0: ใช่
1: ค่
0: เละ ยค่ะค่ะก็จริงๆอันนี้คือทั้งหมดของที่จะพูดในวันนี้นะคะว่ามันคือตั้งแต่แรกว่าแบบไอ้ Curse of Knowledge มันมีอยู่จริงเนอะว่าไอ้คำสาปของความรู้เยอะเนี่ยแล้วมันทำให้เราลืมคนฟังแล้วก็ลืม
1: ค
0: ที
1: ่
0: ่
1: ะ
0: เราแบบความรู้สึกครั้งแรกอะของเราว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มัน
1: ค่ะ
0: Impact มันก็คือว่ามันก็จะมีผลกระทบแหละให้เราอะเหมือนรู้อยู่คนเดียวอะหรือก็ไม่มีใครอยากจะมาสืบสานความรู้จากเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็
1: ค่ะ
0: ไม่มีใครอยากคุยกับเราแล้วสุดท้ายก็คือมันก็มีเทคนิคแหละที่แก้พวกนี้แต่ว่าถามว่ามันจะแก้ได้หมดไหมเอาจริงๆส้มว่ามันก็ยากนะมันก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลด้วยบางค
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ฟังทั้งหมดก็ยังแก้ยากอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นระหว่างคนพูดกับคนฟังอะว่ามันคลิกกันแค่ไหนด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่านี้เป็น4 ข้อแนวทางเนาะในเรื่องของการสื่อสารแก้กับดักสําหรับคนที่รู้เยอะจะได้สื่อสารให้ผู้อื่นมีความเข้าใจก็คือ1ถอดหน้ากากของผู้เชี่ยวชาญออกพยายามเข้าใจผู้ฟังให้มากที่สุดอันที่2ก็คือถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าเป็นเคสสตัดดี้นะจะทําให้เขาเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ส่วนที่3ที่คุณส้มบอกคืออย่าพยายามไปใช้ศัพท์เทคนิคมากนักใช่ไหมคะเพราะอาจจะทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าอาจจะตั้งกําแพงใส่หรือเขาไม่เข้าใจแล้วเขาจะไม่ฟังเลยแล้วข้อสุดท้ายก็คือพยายามสื่อสารทีละประเด็นนะคะสื่อสารอย่างที่คุณส้มบอกนะถ้าสื่อสารอะไรแรกๆเนี่ยก็คือให้เป็นฮุกไปเลยเป็นหัวข้อหลักไปเลยให้เขารู้ว่าเนี่ยเรากำลังจะสื่อสารเรื่องนี้ภายใน3 นาทีแรก3 วินาทีแรกใช่ไหมคะคุณส้มคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วแถมให้อีกข้อหนึ่งค่ะคือใช้คําถามเช็คได้ค่ะเช็คพื้นฐานก่อนคือก่อนที่เราจะอะไรอ่ะเรารู้อยู่แล้วมันเริ่มจากพื้นฐานนะคะลองโยนคําถามเพื่อเช็คพื้นฐานเขาก่อนก็ได้ค่ะว่าเขามีความเข้าใจแค่ไหนเราจะได้เริ่มถูก
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ค่ะโอ
0: ใน
1: เ
0: ก
1: คร
0: ณีท
1: โ
0: ี
1: อ
0: ่
1: เค
0: ถ้าเขาเรียกกับเราตอบโต้กันได้นะคะ เหมือนกับเป็นพูดคุยตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้เป็นมิติในเรื่องของการสื่อสารมีเวลาสั้นๆอ่ะคุณส้มจริงก็มีคนถามเข้ามาในมิติของการนําไปใช้สําหรับตัวเองอ่ะที่บิวถามตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะที่คุณส้มบอกอ่ะอย่างคุณส้มก็ยังมีนะบางทีเราอาจจะแบบรู้หลายๆเรื่องแต่เวลาเราไปปฏิบัติเองในมิติการลงทุนการออมที่เราอาจจะต้องระมัดระวังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณส้มฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงในแง่ของการนําไปปฏิบัติของตัวผู้นั้นเองอันนี้เราคุยกันในมิติการสื่อสารใช่ไหมคะแต่อันนี้ในแง่ของการความรู้นําความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้จริงๆอะไรเงี้ยเรื่องของการเงินการลงทุนค่ะ
0: ส้มแนะนำอย่างนี้ค่ะส้มคิดว่าเราใช้เช็คลิสต์ช่วยได้ค่ะคือจริงๆอ่ะอย่างเรื่องการเงินน่ะมันมีเช็คลิสต์เบื้องต้นอยู่ไม่กี่อย่างอ่ะเช่นเดือนนี้เราออมหรือยังหรือเดือนนี้เรา DCA แล้วหรือยังหรือตอนเนี้ยเรากระจายความเสี่ยงบ้างหรือยังหรือถ้าเกิดเป็นซีนาริโอก็ได้ค่ะหรือคำถามตัวเองว่าถ้าวันเนี้ยอยู่ตลาดแครชลงไปเลยอ่ะเรายังรอดไหมถ้าเราตอบตัวเองหรือเราเริ่มกลัวเอ้ยเพราะว่าจริงๆเราอาจจะหลุดจากพื้นฐานไปแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราแม่นพื้นฐานจริงๆอ่ะเราควรจะอย่างน้อยรอดทุกสถานการณ์ค่ะฉะนั้นคำถามเบื้องต้นพวกเนี้ยที่เราถามคนอื่นอ่ะบางครั้งเรากลับมาถามตัวเองได้ว่าเราถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วตัวเราล่ะเราโอเคอยู่ไหมหรือวันนี้ตลาดตกเรามีเงินเติมไหมเหมือนบางคนอาจจะทุ่มสุดตัวแบบกะจะตัวนี้อย่างเงี้ยคําถามคือเราเติมได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะสมมติใช้คําถามช่วยใช้เช็คลิสต์ช่วยแล้วก็คุยกับตัวเองกลับมาถามตัวเองบ้างอย่าถามแต่คนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ค่ะ
1: โอเคเนาะเพราะบางทีเราแน่นเลยพื้นฐานแต่เราไม่เคยเช็คลิสต์ว่าสิ่งที่เรารู้เราพูดมาตลอดสื่อสารตลอดเนี่ยเราได้ลงมือทําหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือเราอาจจะแบบพลาดพลั้งหลุดโฟกัสไปอะไรเงี้ยจะได้กลับมาเข้าสู่ตามพื้นฐานต่างๆแล้วก็ปฏิบัติจริงตามความรู้ที่มีอยู่เนาะคุณส้มใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณส้มมากๆเลยนะคะขอบพระคุณพี่การด้วยเดี๋ยวโอกาสหน้านะเราคุยกันอีกเดี๋ยวรอหัวข้อเด็ดๆจากคุณส้มอีกนะคะ
0: ได้เลยค่ะดีค่ะ
1: โอเควันนี้เราไปพร้อมกันเลย3คนสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโสพลนำสสสวยืนสงบนิ่งน้อมถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมร่วมรัฐสภาโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้แจ้งประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนพร้อมนำสมาชิกรัฐสภาร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันหาที่สุดมิได้สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องพิธีสารจำนวน5ฉบับได้แก่การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกสทั้งจัดตั้งองค์การค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงด้วยความอุดหนุนการประมงความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงสินค้าของอาเซียนความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและพิธีสารเพื่อยกระดับและเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนสิริพงษ์ชี้รอฟังความเห็นก่อนชงครม.กำหนด

0: ินของกทม.เพราะขณะนี้มีรถไฟฟ้า2สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกันคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์การบริหารของรฟม.นอกจากนี้ระบบหลังบ้านต้องให้กระทรวงการคลังทำการจัดหาว่าใครใช้ระบบดังกล่าวนี้อย่างไรก็ตามต้องรอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อถามถึงกรอบเวลาในการดำเนินการนายสิริพงษ์กล่าวว่าธงที่ตั้งไว้สำหรับกระทรวงคมนาคมซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีช่วยว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยากทำให้ทันปี2570ศาสดีอำเภอบุกยิงศาสดีจังหวัดเสียชีวิตคาห้องทำงานปมฉุนถูกสั่งย้ายเกิดเหตุยิงการเสียชีวิตบริเวณชั้น4ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์สร้างความตื่นตระหนกให้แก่เจ้าหน้าที่จนต้องวิ่งหนีอลหม่านที่เกิดเหตุภายในห้องงานทำงานศาสดีจังหวัดพบร่างพันเอกกรวิกานนท์วงสาวเนาศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีถูกยิงเสียชีวิตส่วนผู้ก่อเหตุร้อยตรีชินกรเวชกามาเวชกามาอายุ59ปีเจ้าหน้าที่ศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธปืนชนวนเหตุเบื้องต้นเกิดจากร้อยตรีชินกรไม่พอใจผู้บังคับบัญชาที่ออกคำสั่งย้ายตนเองไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาสดีอำเภอกมลาสัยจึงเข้ามาเจรจาแต่เกิดปากเสียงรุนแรงจนบันดาลโทสะชักอาวุธปืนรัวยิงจนเสียชีวิตล่าสุดนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วโดยตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพ
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง่าย
4: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
6: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไล

0: สมทรงและทีมงาน 96.5
1: 11:07 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market พ่วงคำว่าออนไลน์ไปด้วยนะครับน
2: ะ
1: ครับผมชันเดชบัวหันแล้วก็คุณนฤปานพัทรสิทธิสกุลนะครับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกวันพุธนะครับสวัสดีครับคุณนุ๊กครับ
2: สวัสดีครับพี่บอย
1: สวัสดีครับ
2: ก็เจอกับเรา2คนนะคะทุกวันพุธเนาะแล้วก็จะมีข่าวเกี่ยวกับ SME นะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจขนาดย่อมมาฝากกันและแน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เป็นประจำอยู่แล้วนะคะมาฝากกันเนาะวันนี้มีสินค้ามาด้วยจากสัปดาห์ที่แล้วพี่บอกว่าใช้จริงใช่ไหมคะกลัวคนอื่นไม่เชื่อกลัวแบบไม่เชื่อนะคะ
1: อันนี้แสดงว่ามันมีข้อมูลบางอย่างใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: นะมาถึงออกตัวเลยแล้ว
2: ใช่
1: ไม่รอช้า
2: คือต้องมีหลักฐานถึงจะเชื่อกันนี่ค่ะวันนี้ก็เอาสิ่งนี้มาด้วยนะคะมันต้องทำไงทำงี้ใช่ไหมเพราะแสงอย่างนี้เห็นไหมคะ
1: ใช่ครับถูกต้อง
2: เน
1: ี่
2: ยคือจริงๆไอ้สุกายะเนี่ยนะคะมันเป็นยานวดสมุนไพรเนาะซึ่งมันก็จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันนะคะวันนี้ที่เอามาให้ดูที่บอกว่าใช้จริงคือหยิบมาจากโต๊ะที่ทำงานนะคะนี่แหละก็วางไว้นะคะเป็นขวัญและกำลังใจว่าเวลานั่งทำงานอยู่เหนื่อยๆเมื่อยๆเนี่ยก็แบบหยิบขึ้นมาแล้วก็ทาก็นวดนะคะเพื่อนร่วมงานก็จะเห็นว่าเอ๊ะยายคนนี้ทำไมมันชอบแบบนวดๆไหล่อ่ะเวลาเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันเมื่อยนะพี่บอยอ่ะลองไหม
1: แล้วกลิ่นเป็นยังไงฮะ
2: อุ้ยมันหอมนะ
1: ดีเนาะ
2: ผ่อนคลายมากชอบมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกลิ่นสมุนไพรอยู่ละกลิ่นอะไรคะเนี่ย
1: กาสลอง
2: เห็นไหมนั่นแหละมันเป็นกลิ่นที่แบบสดชื่นสดชื่นมันไม่ฉุนเนาะ
1: ก็ไม่ฉุนนะครับ
2: ถ้าเราก็สบายนะคะ
1: เนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะที่สกัดจากธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับนะฮะซึ่งก็ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับสมุนไพรไทยนะฮะก็ได้นี่แหละครับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบนี้นะฮะ
2: ก็คือขวดนี้คือใช้มานานแล้วนะใช้เป็นเดือนนะคะแต่ยังไม่หมดเลยเพราะว่าก็ใช้แบบถนอม
1: เขามีขนาดเท่าไหร่บ้างนะฮะในข้อมูล
2: อันนี้กี่กรัมนะ6กรัมหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยใช้ทุกวันก็จะลืมได้เนาะก็จะมีขนาด3กรัมแล้วก็ขนาด12กรั
1: ม
2: อันนี้คือ12กรัมไอ้ตัวน
1: ี้
2: นะคะขนาดเนี้ยแล้วขนาดนี้ก็คือ3กรัมนะคะเออมันเล็กๆนะแต่มันใช้ได้นานใช้เป็นเดือนเลยทีเดียวส่วน12กรัมเนี่ยใช้ได้นานแบบนานมากๆนะคะแน่นอนว่าเป็นยาที่อย่างที่บอกไปนะก็จะช่วยแบบคลายกล้ามเนื้อและที่สำคัญวันนี้นะคะช็อปมาเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นมาด้วยราคาเพียง999บาทค่ะพี่บอยคะ
1: 12
2: ไม่ใช่ค่ะถ้าขวดหนึ่ง999บาทนี่จะซื้อไหมคะ
1: ไม่ซื้อ
2: เพราะมันแบบราคาก็แรงอยู่เนาะ ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิด999เนี่ย12กรัมขวดขนาดนี้นะคะได้8ขวดจะซื้อไหม
1: ซื้อ
2: 8ขวดเลยนะ
1: อ
2: ะอันนี้ก็ซื้อเพราะว่ามันดูคุ้มเน
1: า
2: ะคุ้มละแล้วแต่ว่าทางช็อปมาเนียเนี่ยเขาแถมขนาด3กรัมให้อีก6ขวด
1: ครับ
2: ก็ใช้กันไปเลยเป็นปีนะคะเป็นปีก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้นะสุกายะก็สามารถโทรไปได้นะที่เบอร์021143990นะคะ021143990เรียกว่าเป็นยาสมุนไพรคลายกล้ามเนื้อที่เหมาะกับคนนั่งนานๆ นะคะคนที่อยู่ในออฟฟิศถ้ากังวลว่า
1: ไกล
2: ๆกลัวจะเป็นแบบออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยสุกายานี่เหมาะกับคุณมากๆพี่บอยขับรถบ่อยๆใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
2: ับ แล้วรถก็ติดเนาะก็เหมาะที่จะติดไว้ที่รถเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับเพิ่งเห็นโปรดักที่เป็นเนี่ยเป็นกล่องวันนี้เองนะครับดูขนาดแล้วพกพาง่ายเนาะ
2: พกพาง่าย
1: ดูกล่องก็สวยนะครับ
2: สวย
1: ตำรับวัตโพ
2: ใช่อะไรที่เรียกว่าตำรับนี้แสดงว่าเขามีรากมีสตอรี่มีที่มาที่ไปนะคะเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่แบบเนี่ยมีรากมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวแสดงว่าม
1: ีสตอรี
2: ่มีสตอรี่มันก็ย่อมใช้ได้ดีได้ผลนะคะแล้วกลิ่นหอมมากๆเลยใครที่อยากจะรู้ว่ามันหอมขนาดไหนนะคะก็โทรไปได้นะที่021143990เลยว่าซื้อมาพิสูจน์เองนะคะนอกจากกลิ่นหอมเราก็ยังแบบช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะ
1: กลิ่นหอมผมชอบกลิ่นมากเลยครับ
2: ใช่มันเป็นกลิ่นกาสลองนะมันหอมๆมันอ่อนมันไม่ใช่แบบแค่นวด คลายกล้ามเนื้ออย่างเดียวพอเราได้กลิ่นเราก็แบบเหมือนคลายเครียดได้ด้วยนะคะ
1: ครับ
2: นี่แหละก็อย่าลืมนะคะติดไว้ติดที่ทำงานติดบ้านติดรถไว้สำหรับใครที่นั่งอยู่หน้าจอคอมนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานนานๆนะคะขับรถนานๆเนี่ยควรมีไว้เลยทีเดียวนะคะ
1: ครับ
2: นี่ก็เป็นของดีๆที่เรานำมาฝากกันค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังฝากร้านได้นะครับโทรมาฝากร้านได้นะค
2: ุ
1: ณผู้ฟังท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจวิสาหกิจนะครับมีร้านค้าหรือว่าเป็นเจ้าของโปรดักที่มีโปรดักอะไรที่อยากให้เราช่วยเรียกว่าประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงเศรษฐกิจเปราะบางแบบนี้นะฮะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโพสต์เข้ามานะครับเพราะเรามีการไลฟ์คู่ขนานกับการจัดบนหน้าปัดวิทยุตามปกติด้วยนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage นะครับนะใต้โพสต์ที่เรามีการไลฟ์คุณผู้ฟังฝากข้อความมาได้นะครับเผื่อให้เราเนี่ยช่วยพูดประชาสัมพันธ์ให้นะครับ
2: ใช่ค่ะถ้ามีสินค้าอะไรหรือว่าทำธุรกิจอะไรที่อยากจะให้เราเป็นช่องทางนึงสำหรับช่วยประชาสัมพันธ์เนาะขอย้ำอีกครั้งแล้วกันค่ะพี่บอยคะ022481657ค่ะ022481657นะคะ
1: ครับขอเพียงไม่เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
2: เรายิน
1: ด
2: ี
1: แล้วก็นะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังก็อยู่ในช่วงที่แบบยากลำบากของการขายจริงๆในช่วงนี้เราก็ยินดีนะครับที่จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้นะครับ
2: ใช่นะแล้วค่ะโทรเข้ามานะคะประกาศฝากร้านได้ประมาณ2นาทีจริงๆก็มากกว่านั้นแหละถ้ามีรายละเอียดเยอะแล้วก็อย่างที่พี่บอยพูดเลยว่าอะไรที่ผิดกฎหมายเราก็ไม่รับฝากนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยอย่างแบบอย.มีอย.รับประกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ชัดเจน
2: ใช
1: ่นะครับ
2: มีความชัดเจนในสินค้าของตัวเองนะคะแล้วก็ยินดีเป็นสื่อกลาง022481657ค่ะ
1: ครับนะขออนุญาตคุยถึงข่าวนี้สักชิ้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เมื่อวานเนี้ยนะก็ข่าวนี้ก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยนะคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ติดตามได้อย่างชัดเจนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดช่องทางลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปา
2: ค่ะ
1: นะฮะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายเดิมเนี่ยนะเขาก็จะมีการเปิดช่องทางลงทะเบียนรับส่วนลดนะค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับก็อย่าลืมเช็คเงื่อนไขก่อนลงทะเบียนรับสิทธินะครับนะฮะก็เป็นการเปิดเผยประกาศจากทางกรมบัญชีกลางนะฮะที่เขาแจ้งเตือนผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับเรื่องการลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาสำหรับผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการปี65ก็ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาวันสุดท้ายเนี่ยคือวันที่19มิถุนายนนี้นะครับเวลา 16:30 นแล้วก็สำหรับการลงทะเบียนในรอบนี้นะฮะจะเป็นการรับสิทธิ์สำหรับการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาในเดือนกรกฎาคม69โดยใบแจ้งหนี้ที่จะนำมาใช้รับสิทธิ์ในเดือนสุดท้ายก็คือรอบบินของเดือนสิงหาคม69นะครับแล้วก็ช่องทางลงทะเบียนค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยก็คือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับนะฮะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับถ้าเป็นกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือเนี่ยเขาก็มีเว็บไซต์ที่จะให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกฟส.ด้วยเหมือนกันส่วนช่องทางการลงทะเบียนค่าน้ำประปาสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยนะครับนะฮะก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับเข้าไปเนี่ยเขาจะมีคลิกลิงก์เว็บไซต์ของเขานะฮะเข้าไปที่เว็บไซต์ของการประปานครหลวงแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยคือมาตรการมันอยู่ในมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าที่อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดเนี่ยผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐคือผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็เป็นมาตรการบรรเทาค่าน้ำประปาที่อุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทนะครับผู้มีสิทธิ์ก็ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทและจะต้องชำระส่วนที่เกิน100บาทด้วยตนเองแต่หากผู้มีสิทธิ์มีการใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมดนะครับ ถ้าสรุปไปเข้าใจง่ายก็คือว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในปี65ที่เคยลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาไปแล้วเนี่ยคือไม่ต้อง

0: ลงทะเบียนใหม่แต่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิมที่ปี65ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับส่วนลดมาก่อนเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จะไปสิ้นสุดในวันสุดท้ายก็คือวันที่19มิถุนายนเวลา 16:30 นเท่านั้นนะครับนะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: น่าสนใจมากทีเดียวนะคะ
0: ค
1: ก็เป็นข่าวใกล้ตัวของพวกเราทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรก็ตามเนี่ยเหลือไปเห็นราคาทองคำด้วยพี่บอยวันนี้ราคาทองคำประจำวันนี้วันที่17มิถุนายน2569นะคะ
0: ครับ
1: จากประชาชาติธุรกิจขออัปเดตเวลา 10:24 นาทีเขาปรับลง100บาทเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนะคะโดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 67,600 บาทตามข้อมูลล่าสุดนะคะจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา 10:24 นาทีที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 66,600 บาทขายออก 66,800 บาทตามประกาศครั้งที่3ของวันนี้ค่ะน่าสนใจทีเดียวใครขณะที่ทองรูปพรรณนะคะ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 65,263.80 บาทนะคะส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 67,600 บาทขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกอยู่ที่ 4,334 เหรียญสหรัฐต่อออนนะคะ
0: ครับ
1: นี่แหละก็เป็นเรื่องของราคาทองคำนะคะใครที่ เล่นทองซื้อทองขายทองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรู้เนาะน่าจะตามติดเกี่ยวกับเรื่องทองคำกันอยู่แล้วนะคะย
0: ัง
1: ไงก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะแล้วว่าตลาดโลกเนี่ยมันก็ผันผวนในแต่ละวันเนาะก็ต้องตามเขาไปนะคะ
0: เมื่อวานเนี่ยมีการประชุมครม.
1: ค่ะ
0: นะครับวันนี้เนี่ยคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับก็เป็นช่วงที่เดินทางนะครับไปประเทศรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียนะครับก็จะใช้เวทีอาเซียนรัสเซียเนี่ยขยายโอกาสการค้าการลงทุนแล้วก็เดินหน้าการทูตเศรษฐกิจนะครับเพื่อมุ่งตลาดใหม่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานนะครับแต่ว่าในประเด็นที่อยากจะให้ข้อมูลคุณผู้ฟังในช่วงนี้เนี่ยก็คือ เรื่องที่มีการประชุมในครม.เมื่อวานนี้นะครับผมเข้าไปดูในเพจของไทยคู่ฟ้าครับเขาสรุปเป็นอินโฟกราฟิกง่ายๆเป็น2เรื่องสำคัญที่อยากจะแจ้งคุณผู้ฟังนะครับก็คือโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมแผนรับมือซุปเปอร์เอลนีโญ
1: นะฮะมาแล้วเนาะ
0: สิ่งที่ท่านนายกเนี่ยก่อนที่จะเดินทางเนี่ยสั่งการอะไรไว้บ้างก็คือสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรายงานแผนปฏิบัติการความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมต่อครม.นะครับแล้วก็เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงตัดแต่งต้นไม้แล้วก็ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างนะฮะแล้วก็ให้จัดทำมาตรการป้องกันแล้วก็แผนเผชิญเหตุให้พร้อมเพื่อที่จะรับมือตลอดเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของเอลนีโญในช่วงนี้นะครับซึ่งมันจะมีผลในประมาณปลายปีนี้แหละครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมมีข้อมูลที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณนุได้ติดตามกันด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยว่าเอลนีโญในปีนี้จริงๆเนี่ยนะครับที่ครม.สั่งการเมื่อวานนี้จริงๆเนี่ยมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วที่สั่งการเนี่ยคือเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเป็นการเปิดเผยจากทางกรมโลกร้อนนะที่เขาเตรียมแผนรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหล
1: ัง
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขารายงานว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนีโญนะครับนะฮะโดยคาดว่าจะมีผลกระทบปริมาณฝนที่น้อยลงและอุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงธันวาคม69ถึงกุมภาพันธ์70นะฮะก็ทำให้ฤดูหนาวในปีนี้อาจจะไม่หนาวเย็นเหมือนปีที่ผ่านมานะครับการที่ประเทศไทยเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับโลกแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยเนี่ยเขาก็รายงานตรงกันนะครับว่าเป็นไปได้สูงกว่า 96-98% นะครับว่าขนาดนี้โลกเนี่ยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนมิถุนายนถึง กรกฎาคม69
1: อ๋อก็เดือนนี้เลยสิใช่ไหมคะ
0: เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: ผลกระทบที่จะเห็นได้ชัดเจนหลังจากนี้นะครับทางด้านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคุณณัฐวุฒิแดนดีนะครับท่านอยู่ฝ่ายวิชาการก็ออกมาให้ข้อมูลว่าความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยจะเริ่มเพิ่มกำลังแรงขึ้นตั้งแต่กันยายน69อันนี้พูดถึงประเทศไทยนะยาวไปจนถึงต้นปี70นะฮะก็ทำให้ฝนเนี่ยทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนะฮะขณะที่อุณหภูมิโลกแล้วก็อุณหภูมิผิวน้ำทะเลเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงโดยแบบจำลองชี้ว่าความรุนแรงเนี่ยจะพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน69ถึงกรกฎาคม70ก็จะส่งผลกระทบแล้วก็สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมหากไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือที่ดีนะครับนะฮะความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบเอลนีโญทั้งภาวะแรงและอากาศร้อนเนี่ยก็ทำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเขาเตรียมรับมือทั้งการบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติอย่างเป็นระบบการพัฒนาระบบประกันภัยแบบ เรียกว่าภัยพิบัตินะครับแล้วก็เร่งขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกมีการจัดทำฐานข้อมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงนะครับสู้กับภัยแล้งเพื่อลดความสูญเสียแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประเทศนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยคือต้องให้ความรู้แล้วก็แนวทางแก้ไขแก่ประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบแน่ๆนะฮะก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งก็ได้นะครับคุณนุที่จะทำให้พืชผลการเกษตรเนี่ยเรียกว่าสูงขึ้นแล้วก็อาจจะขาดแคลนเพราะว่าเกษตรกรไม่สามารถที่จะดูแลพืชผักได้ตามฤดูกาลในช่วงที่เกิดภาวะเอลนีโญครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวท
0: ุ
1: กคนเป็นเรื่องของทุกคนเลยนะคะพอเกิดมาแล้วมันก็กระทบหมดเนาะย
0: ิ
1: ่งอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าพืชพันธุ์อะไรต่างๆมันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละเนาะ
0: ครับคือสรุปง่ายๆคือเอลนีโญนี่คืออุณหภูมิน้ำทะเลมันปรับตัวสูงข
1: ึ้
0: นมันก็ส่งผลกระทบต่อน้ำแล้งภัยแล้ง
1: ะ
0: นะฮะต่างจากลานีญาคืออุณหภูมิน้ำทะเลมันลดลงมันก็จะทำให้น้ำท่วมมันก็จะให้ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดแต่ว่าช่วงนี้อุณหภูมิโลกสูงก็เจอเอลนีโญไปครับ
1: ยังไงก็กระทบหมดเนาะไม
0: ่
1: ว่าจะเอนิโยเอนิยานะคะคนที่เจอเนี่ยคนที่เจอเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็เจอกันต่างๆรูปแบบนะคะแต่ว่าเกษตรกรที่ทำพืชทำไร่ทำสวนนี้ก็จะหนักหน่อยนะคะพอเขาเจอหนักๆพวกเราก็จะเจอตามไปด้วยทุกอย่างมันเป็นลูกโซ่แล้วก็ผลกระทบเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะนี่ค่ะก็มีอีกเรื่องนึงนะคะพี่บอย
0: จ้ะ
1: ที่อยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ SME นะคะเป็นเรื่องราวของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.นะคะตอนนี้เขาได้พัฒนาแพลตฟอร์ม SME Big Data เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายขึ้นนะคะโอ้น่าสนใจมากๆSME Big Data คืออะไรเขาบอกว่าคือระบบที่รวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่จากหลายหน่วยงานนะคะเพื่อนำมาวิเคราะห์แล้วก็แสดงผลในรูปแบบของแดชบอร์ดนะคะที่เข้าใจง่ายจุดเด่นก็คือรวมข้อมูลจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมการเกษตรกรมศุลกากรประกันสังคมนะคะแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลแบบหลายมิติแล้วก็มีการแสดงผลเป็นกราฟแผนที่ภาพรวมธุรกิจทำให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมธุรกิจ SME ไทยได้ในที่เดียวเลยประโยชน์ของ Big Data นะคะต่อผู้ประกอบการคือผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์จาก SME Big Data นะเขาจะช่วยให้ตัดสินใจแม่นขึ้นจากข้อมูลจริงนะคะการใช้ความรู้สึกโดยใช้ SME เห็นมุมมองได้หลายด้านนะคะเริ่มจากการวิเคราะห์การตลาดก่อนเริ่มธุรกิจนะคะสามารถวิเคราะห์ดูได้ว่าจังหวัดไหนมีธุรกิจเยอะอุตสาหกรรมไหนกำลังเติบโตคู่แข่งในตลาดมีมากแค่ไหนนะคะเรียกว่าเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจได้เนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการวางแผนขยายธุรกิจได้ตรงจุดนะคะจากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจำนวน SME มูลค่าการส่งออกแล้วก็การจ้างงานจะทำให้รู้ว่าควรขยายไปที่ไหนหรือตลาดไหนมีโอกาสสูงนะคะเข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจแบบเรียลไทม์ค่ะ แพลตฟอร์มที่มีการอัปเดตข้อมูลไม่ว่าจะเป็น GDP ของ SME นะคะดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจสถานการณ์สำคัญเช่นราคาพลังงานการท่องเที่ยวนะคะจะทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวได้ทันสถานการณ์แล้วก็ใช้ข้อมูลเพื่อวางกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Big Data เนี่ยยังช่วยให้วิเคราะห์แนวโน้มการตลาดนะคะเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันในยุคดิจิตอลนะคะตัวอย่างการใช้งานจริงนะคะอย่างร้านอาหารเนี่ยเราก็จะดูว่าพื้นที่ไหนมีจำนวน SME ด้านอาหารสูงคือวิเคราะห์กำลังซื้อในพื้นที่ด้วยนะคะ อย่างธุรกิจส่งออกเนี่ยก็จะดูข้อมูลการส่งออก SME คือแยกตามสินค้าเลยวิเคราะห์การเติบโตวิเคราะห์ตลาดที่เติบโตนะคะช่วยวางแผนขยายตลาดต่างประเทศได้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจเรียกว่าดูภาพรวม SME ในอุตสาหกรรมที่สนใจนะศึกษาคู่แข่งได้ด้วยแล้วก็ช่วยตัดสินใจว่าควรเริ่มธุรกิจนี้หรือไม่นะคะเรียกว่าน่าสนใจมากทีเดียวสำหรับจุดเด่นที่ทำให้ SME Big Data นะใช้งานง่ายก็คือไม่ต้องมีพื้นฐาน Data อะไรใดๆเลยนะคะเขาก็จะแสดงผลแบบ Dashboard ค่ะคือดูเป็นแบบภาพกราฟิกอะไรเข้าใจง่ายๆนะคะข้อมูลก็ครบทั้งระดับประเทศจังหวัดแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปโหลด SME Big Data นะคะที่ www.smebigdata.com นะคะเข้าไปได้เลยก็จะเห็นนั่นแหละว่าเขาให้โหลดอะไรตรงไหนเนาะเรียกว่าสามารถเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็โอกาสทางธุรกิจของคน S จะทำ SME ได้เลยทีเดียวเพราะข้อมูลนี้สำคัญนะน้องพี่บอยเวลาใครจะทำธุรกิจหรือว่าจะผลิตสินค้าอะไรขึ้นมาขายให้คนเนี่ยเราต้องรู้ข้อมูลก่อนเราถึงจะรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรยังไงตัดสินใจในการทำธุรกิจได้แบบแม่นยำนะคะ
0: นะไม่ใช่ว่าเราอยากทำแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการหรือเปล่านะฮะสนองนี้ตัวเองแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้านี่อันนี้ก็ไม่ได้นะครับนะฮะอย่างเช่นงานกิจกรรมวันเสาร์ที่จะเกิดขึ
1: ้
0: นในวันที่20มิถุนายนนี้ก็เช่นกันนะครับตอนนี้เราก็ปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจที่อยากจะเข้าร่วมอบรมสัมมนา Global Pack Insight 2 Trend บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบยังไงให้โดนใจแล้วก็ขายได้นะครับตอนนี้เราก็มีการประกาศรายชื่อคุณผู้ฟังทั้ง186ท่านบนแฟนเพจ FM 96.5นะครับว่ามีใครบ้างที่ลงทะเบียนผ่าน Google Form ที่เราแจ้งคุณผู้ฟังนะฮะให้สมัครนะครับแล้วเราก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์ให้ทุกท่านที่มีความชัดเจนในการที่จะให้ข้อมูลแล้วก็เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรร
1: ม
0: นะครับก็รวมทั้งหมด186ท่านนะคร
1: ับ
0: ก็จะมาพบเจอกันนะครับในวันเสาร์นี้ที่บมจ.สมท.ห้องออดิโทเรียมนะครับชั้น6นะครับเริ่มลงทะเบียนตอน8โมงนะครับนะฮะตลอดทั้งวันมีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีการเรียกว่ามีการบรรยายนะครับโดยคุณสมชนะกังวานจิตนะฮะเป็นนักออกแบบมือรางวัลระดับโลกนะครับก็เรียกว่าพูดคุยในมุมที่เป็นสเปเชียลอินไซต์จริงๆนะครับท่านก็เป็นผู้บริหารบริษัทพร้อมดีไซน์จำกัดนะครับนะฮะแล้วก็จะมาอธิบายมาเล่าถึงเทรนด์แพคเกจจิ้งระดับโลกในปี2026ว่าแล้วก็ดีไซน์ผู้บริโภคยุคใหม่นะฮะที่จะต้องให้ความสนใจแน่นอนแล้วก็แนวโน้มของความยั่งยืนนะครับแล้วก็เรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพักรับประทานอาหารว่างแล้วก็ต่อด้วยอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างแบรนด์แวลูแล้วก็เอ็กซ์เพลียนเกี่ยวกับเรื่องของแพคเกจจิ้งนะครับแล้วก็เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านแพคเกจจิ้งและองค์ประกอบสำคัญบนแพคเกจจิ้งที่ต้องรู้นะครับตอนเที่ยงก็พักรับประทานอาหารกันตกช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะฮะเป็นนายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยนะครับมาบรรยายในหัวข้อ Future Material and Sustainable Packaging นะครับแนวโน้มการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่แล้วก็ทิศทางอุตสาหกรรมแพคเกจจิ้งไทยสู่ตลาดสากลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีการโชว์เคสแล้วก็รีวิวนะฮะจากการคัดเลือกผู้ประกอบการที่สมัครเข้ามาเนี่ยประมาณ10ท่านนะครับเพื่อร่วมวิเคราะห์และเสนอแนวทางปรับแพคเกจจิ้งบนเวทีนะครับพอ บ่ายแก่ๆหน่อยใกล้จบก็จะมี Special Consult and Networking นะครับเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยพูดคุยรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายทางธุรกิจคันกิจกรรมอันนี้ครับคุณนุฟรีตลอดงานนะฮะก็ต้องขอบคุณ SME D Bank นะฮะที่ทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นแล้วก็ภายในงานเนี่ยยังมีการออกบูธออกร้านนะครับของ SME D Bank แล้วก็ของทางสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยด้วยนะฮะก็เรียกว่าเต็มอิ่มตลอดทั้งวันเช้าจดเย็นนะครับนะฮะส
1: ่
0: วนคุณผู้ฟังที่พลาดโอกาสนะครับก็สามารถที่จะดูไลฟ์สดนะครับที่เรามีการถ่ายทอดบางช่วงบางเวลาโดยเฉพาะเนื้อหาบนเวทีให้คุณผู้ฟังได้ทราบผ่าน FM 96.5 แฟนเพจของคลื่นครับ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะก็ถือว่าใครที่ลงทะเบียนได้เนี่ยก็โชคดีมากๆนะคะตอนแรกเราว่าจะรับ150ท่านใช่ไหมคะ
0: ค
1: แต่ว่าเราก็เหมือนกับแบบคนโทรเข้ามาเยอะเนาะเราก็เลยเพิ่มนะคะจำนวนมาแต่อันนี้คือสุดๆแล้วจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนทันมีโอกาสได้มาต้องมานะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญเลยทีเดียวยังไงก็ได้รับข้อมูลดีๆอยู่แล้วเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: 11:33 นาทีขออนุญาตไปพักกันก่อนนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับแขกพิเศษของเราครับ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
0: มาคุยกันต่อในเบรกที่2ของ Modern Market นะครับในช่วง SME ต้องรอดนะครับคุณนุครับ
1: ค่ะวันนี้เราก็มีแขกสำคัญใช่ไหมคะแขกพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยในช่วงเบรกนี้ด้วย
0: ใช่แล้วนะฮะ เป็นใครนะทีมงานกำลังต่อสายอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับนะฮะผมเข้ามาดูที่คอมเมนต์ของคุณผู้ฟังนะฮะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นช่วง SME ต้องรอดที่คลื่นความคิดเนี่ยเพิ่งมีการปรับผังน
1: ะฮะ
0: ก็อาจจะการรับรู้ของคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ได้มากแล้วมันอยู่ในช่วงเวลาแบบ 11:00 นถึงเที่ยงอ
1: ่ะ
0: เป็นช่วงที่คุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะกำลัง working ในการทำงาน
1: working
0: ไม่ได้ฟังอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะพยายามประกาศในหลากหลายช่องทางเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็มีส่วนร่วมนะกับ 96.5 มากยิ่งขึ้นก็เห็นว่ามีคุณอัชราปิ่นทองนะครับที่คงเปิดวิทยุทิ้งไว้ทั้งวันแล้วก็ทักทายเข้ามา
1: สวัสดีค่ะคุณอัชรานะคะน่ารักมากๆนะคะค
0: ือ
1: เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กับนักจัดรายการของคลื่นความคิดเกือบทุกรายการเลยทีเดียวนะคะ
0: ใช่ถูกต้องนะครับ
1: สวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะ
0: นะตอนนี้อย่างที่แจ้งไว้นะครับว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคุณคริสโตเฟอร์เบญจกุลนะครับนะฮะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับไปทักทายคุณคริสกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับน้ำเสียงสดใสมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะคุณคริสตอนนี้อัปเดตชีวิตหน่อยทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงครับ
10: ก็ตอนนี้เป็นเจ้าที่พิสามันที่มูลที่สุดรวมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกครับ
0: โอ้ทำมากี่ปีแล้วฮะที่นี่ฮะ
10: ทำที่นี่มาประมาณ11ปีแล้วครับ
0: กี่ปี11ปีคือ11ปี
1: โอ้โหทำมานานมากเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะที่นั่น
10: ก็โอเคครับตอนนี้ทำอยู่เป็นเบเกอรี่คนพิการนะครับ
0: อ๋อครับอืมนะ
1: จริงๆ60 plus เบเกอรี่เนี่ยหนูเคยสัมภาษณ์อยู่นะคะเป็นก็จะมีผู้พิการแล้วก็อาหารนี่ก็แบบดูน่าทานมากๆเป็นเค้กเป็น
10: ก็เป็นขนมปังจากยามาสกีเลยครับ
0: อืมครับ
1: ค่ะ
0: อืมในบทบาทของการเป็นนักประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกเนี่ยคุณคริสรู้สึกว่ามันมีความท้าทายมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับการที่เทียบกับการที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจขายน้ำส้มแล้วก็หมูเส้นเนี่ยความท้าทายมันต่างกันมากไหมฮะ
10: ผมว่าเป็นเจ้าของธุรกิจมีความเสี่ยงสูงกว่าไงครับ
0: อืมใช่นะเพราะเราเป็นคนลงทุนนี่เนาะ
1: ค่ะ
10: ใช่ครับ
0: อืม
1: ค่ะแล้วเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะ
10: ก็คือส่วนใหญ่ผบ.ทบ.เป็นคนจัดการให
1: ้ครับผบ.ทบ.ต้องอ๋อภรรยาที่บ้านใช่ไหมคะ
10: ผู้บังคับบัญชาการที่บ้าน
1: อ๋อผู้บัญชาการที่บ้านน่ารักค่ะคือเป็นคนจัดการดูแลเบื้องลึกเบื้องหลังให้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับ
1: ค่ะส่วนหน้าที่ของคุณ
10: ผมก็คือเป็นช่วยโปรโมทของแล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็คนขับรถด้วยครับ
1: จริงๆก็ทำหลายหน้าที่อยู่นะคะ
0: นะฮะตอนนี้ช่องทางในการจำหน่ายของเราที่ทางไหนบ้างครับคุณคริสครับ
10: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์อย่างเดียวเลยครับ
0: อ๋อออนไลน์ช่องทางไหนทางเพจเหรอครับเพจอะไรอ่ะ
10: ก็ Facebook Happy Chris ครับ
0: อ๋อ Happy Chris ใช่ไหมครับ
10: H A P P Y แล้วก็ C H R I S ครับ
0: อ๋อโอเค
1: ครับแล้วมีช่องทางอื่นอีกไหมคะ
10: แล้วก็มีของเป็นน้องภรรยาเป็นคนทำนะครับก็รู้สึกว่าจะชื่อคริสโตเฟอร์มูเซนแอนด์แฮนนี่มั้งครับ
0: อ๋อครับก็คือมีอยู่สองอย่างมีน้ำส้มกับหมูเส้น
10: ของน้องภรรยาเขาจะลงโปรโมทโฆษณาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเพจผมไม่ได้โฆษณาไงครับ
0: อ๋อครับอืมครับแล้วเฉลี่ยอันนี้ถามได้ใช่ไหมเฉลี่ยต่อวันเนี่ยมีออเดอร์สั่งซื้อเยอะไหมฮะคุณคริสครับอ
10: ันนี้ไม่ทราบหรอกครับเพราะผมไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้เลย
0: อ๋อไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้แล้วถามถึงเรื่องของตัวน้ำส้มกับหมูเส้นได้ไหมครับว่าเราใช้น้ำส้มใช้ส้มจากที่ไหนในการ
10: ส้มสารน้ำผึ้งพร้อมเนื้อครับอันนี้ผมก็ไม่เคยทราบอะไรเงี้ยครับ
0: อ้าวเหรอ
10: เพราะไปขอน้องภรรยาเป็นคนทำครับ
1: คือตำแหน่งของเราคือประชาสัมพันธ์เลยใช่ไหมคะอย่างเดียวเลย
10: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะให้
10: รายละเอียดในส่วนหนึ่งนี่ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะนั่นก็คือเป็นเรียกว่าเป็นสินค้าของคุณคริสเองที่ทำเองเรียกว่าเป็นของตัวเองแต่ว่าหน้าที่เราก็คือประชาสัมพันธ์เป็นพรีเซนเตอร์เนาะแต่ว่าอีกขานึงของคุณคริสที่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพใช่ไหมคะที่ทำขนมปังของยามาสกิเนาะในส่วนตรงนี้คุณคริสท ทำอะไรบ้างคะ
10: ผมก็ช่วยโปรโมทร้านนะครับช่วยตามลูกค้าแนะนำสินค้าให้ลูกค้าครับแล้วก็ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะคือต้องไปที่ร้านเลยไหมคะหรือว่าสามารถทำได้ตอนอยู่ที่บ้าน
10: ผมอยู่ที่ร้านตลอดนะครับแม้แต่เช้ามืดเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือไปประจำอยู่ที่ร้าน60 plus burgery ใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับเช้ามืดเช้าถึงสามโมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์เลยครับ
1: โอ้จันทร์ถึงศุกร์ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเจอคุณคริสก็สามารถไปที่ร้านได้เลยเน
10: า
1: ะ
10: ได้ครับ
1: ค่ะ
10: ผมอยู่สาขาบ้านรามาเด็กราวิถีครับ
0: อยู่แถวราชวิถี
1: ค่ะ
10: คือสถานเฉพาะเด็กผู้หญิงบ้านราวิถีครับมันอยู่ในคือใกล้ๆกันนะครับ
1: ค่ะคุณคริสช่วยประชาสัมพันธ์ร้าน60 plus bakery ได้ไหมคะถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการจะไปเนี่ยเขาไปแล้วเขาจะได้เจอกับบรรยากาศร้านแบบไหน
0: เออใช่ใช่
10: อ๋อก็ถ้าเข้ามาในร้านก็จะเจอเห็นคนพิการเป็นทั้งบาริสต้าแล้วก็เป็นนั่งอยู่ในครัวก็จะทำขนมปังของยามาสกิครับ
0: ครับ
10: ถ้าเจอข้างหน้าร้านก็จะเป็นบาริสต้าส่วนใหญ่ก็จะพิการไม่ใช่ทุกคนเป็นคนพิการตรงบาริสต้าครับนะ
1: ค
10: ่
1: ะ
10: ก็จะมีพิการทางการได้ยินพิการทางอารมณ์อะไรพวกนี้ครับ
1: แต่ว่าทุกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วทั้งนั้นใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับเพราะเราฝึกทุกคนนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างผู้พิการที่มาทำงานอยู่ที่ร้านเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไหมคะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่แบบทำประจำเลย
10: ก็ทำเหมือนประจำครับเพราะยังไม่หมดรอบอะครับ
1: ค่ะ
10: เพราะเราจะมีฝึก90ถึง100วันนะครับแต่ว่าคือยังไม่ครบ100วันนะครับเราก็เลยยังไม่ได้ให้ไปที่อื่นแล้วคือเราให้ฝึกต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็พอครบรอบแล้วเราก็จะส่งไปยามาสกิแก้บ้านน้องๆนะครับให้น้องได้รับสะดวกนะครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าเราก็ช่วยเหลือแบบครอบคลุมทั้งหมดเลยใช่ไหมคะทั้งการเดินทางทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงาน
10: พยายามที่สุดแล้วครับพยายามที่สุดแล้วครับ
1: จริงๆโครงการนี้
10: เป็นน้องประมาณว่าพอฝึกเสร็จแล้วก็สะดวกในการเดินทางไปทำงานแล้วก็มีรายได้มาช่วยเหลือครอบครัวครับ
1: ค่ะก็จริงๆโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคุณคริสมีแนวโน้มไหมคะที่จะขยายแบบไปกว้างๆไปจังหวัดอื่นไปที่อื่นไปทั่วประเทศมีแนวโน้มไหม
10: ตอนนี้เรามีอยู่4สาขาแล้วครับตอนนี้ครับ
1: ก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ไหม
10: ครับหนึ่งบ้านราวิถีสาขาที่สองที่ทำเนียบรัฐบาลครับหน้าสื่อบัญชาการ
0: ครับ
10: สาขาที่สามที่กระทรวงการต่างประเทศครับสาขาที่สี่ที่สภากาชาดไทยครับ
1: โอ
0: ้
1: ก็ถือว่าสี่สาขานี้ก็เยอะในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่พอสำหรับผู้พิการทั่วประเทศน้องคุณคริสถ้าแบบมีการขยาย
10: คนพิการทั่วประเทศเยอะมากมากครับ
1: ค่ะแล้วแบบนี้คุณคริสประจำอยู่ที่ร้านตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่ไหมคะมีได้เดินทางออกไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะอบรมหรือว่าสอนเป็นวิทยากรอะไรบ้างไหมคะ
10: ไม่มีเลยครับช่วงนี้ไม่มีเลยครับ
1: เพราะว่าทั้งงานประจำแล้วก็สินค้าของคุณคริสเองนี่ก็น่าจะกินเวลาไปเยอะแล้วใช่ไหมคะ
10: เอาก็นิดนึงแล้วครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีผู้ฟังที่ตอนนี้ค่ะที่ฟังรายการอยู่อยากจะสนับสนุนสินค้าของคุณคริสเนี่ยจะต้องเข้าไปตรงไหนอะไรยังไงมีการสั่งซื้อออนไลน์หรือว่า
10: Happy Chris เลยครับ
1: ค่ะ
10: Facebook Happy Chris ครับ
1: ก็เข้าไปได้เลยใช่ไหมคะว่าอยากได้สินค้าอะไรยังไงก็
10: ผมก็เป็นในหน้า TikTok ด้วยครับตอนนี้ครับ
1: ว้าวเป็นยังไงคะในหน้า
10: TikTok TikTok จะชื่อเดียวกันครับHappy Chris เหมือนกันครับ
1: ค่ะโอ้โห
10: ตอนนี้ Happy Chris แล้วก็มีอีกช่องคือ Happy Chris ช่อง2วงเล็บช่อง2นะครับ
1: ค่ะในฐานะที่คุณคริสทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเงี้ยช่วยเล่าได้ไหมคะว่าในช่วงเวลาเนี้ยแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะมันแบบโอเคขึ้นไหมคนเข้ามาเยอะหรือเปล่า
10: เพราะว่ามันดีขึ้นตั้งแต่โควิดแล้วไงครับเพราะว่าคนเวลาจะซื้อของก็ไม่ได้ออกจากบ้านไม่ต้องไปเผชิญโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยครับ อยู่บ้านสั่งออนไลน์มาแล้วก็มาส่งที่บ้านอะไรได้ก็มาส่งให้ที่บ้านอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันสะดวกดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็แสดงว่า แพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี
0: ้ก็ตอบ
1: ก็อำนวยความสะดวกให้กับคุณกฤตได้เยอะเลยใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับ
1: ครับ
0: พอบอกเมนูบ้างไหมได้บ้างไหมครับใกล้เที่ยงแล้วครับเพื่อจะได้สั่ง
10: ถ้าเมนูหมูเส้นนี่ดีมากอร่อยมากครับเพราะว่ามันไม่มันนี่ไงครับ
1: ค
10: ่
1: ะ
10: อันอย่างข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็อร่อยครับเพราะผมกลับบ้านมีวันหนึ่งกลับบ้านแล้วภรรยาไม่อยู่ไปฟิตเนสพอดีครับผมก็เลยเอาหมูเส้นมาเปิดกินกับข้าวมะลิครับ
0: ครับ
1: ก็คือกินได้แบบสะดวกเลยแค่มีข้าวร้อนๆนี่ก็เอาหมูเส้นมากินได้เลยเนาะ
10: ใช่ครับ
1: ไม่ต้องง้อคนทำกับข้าวด้วยใช่ไหมคะค่ะ
10: ภรรยาไม่ผมก็ทำผมไม่ได้คุณนี่ไม่ได้สบายเลยครับ
1: ค่ะแล้วก็ซื้อเป็นของฝากได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะฝาก
10: ครับเวลาไปฝากคนหนึ่งเขาก็โอเคดีครับ
0: ครับน
1: ี
0: ่เข้ามาในเพจของAPCD 60 plus นะฮะ
1: ค่ะ
0: แอบเห็นคุณคริสนะฮะได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปกับผู้ที่เข้าร่วมอบรมด้วยนะเมื่อวันที่1พฤษภาคมอะครับที่เขามีการสอนทำเบเกอรี่นะฮะน่ากินทีเดียวครับน่ารับประทานทีเดียวนะ
10: ครับผม
0: ครับคุณคิดมีส่วนช่วยยังไงเขาบ้างเนี่ยไปยืนให้กำลังใจเขาอย่างเดียวหรือเปล่าครับ
10: ที่ผลิตเลยทุกอย่างเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ถ้า
10: ก็ที่เราจะตาต้องผ่าตาเชื้อไม่ผ่าตาเชื้อนี่มาขายไม่ได้อะครับ
1: ค่ะโอ้น่าทานมากเลยอย่างที่พี่บอยบอกเนาะขนมปังแล้วแบบนี้สมมุติว่าผู้พิการที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆอยากจะลองทำขนมปังสูตรนี้บ้างคุณคริสคะพอจะมีช่องทางหรือว่าแนวทางไหนที่เราจะสามารถแบบทำตามได้ไหมคะ
10: โอ้โหถ้าต่างจังหวัดเหรอครับมันก็ต้องมาฝึกที่ร้านนะครับร้านที่กรุงเทพ
1: ก็ยังไม่มีโครงการที่จะขยายไปขนาดนั้นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอยากจะมาฝึกก็ต้องแต่เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเรียกว่าสปอร์ตผู้พิการทางด้านต่างๆเนาะคือกำหนดไหมคะว่าต้องพิการทางด้านไหนบ้างหรือว่าแบบไหนก็ได้
10: รับทุกประเภทครับตาบอดก็รับครับ
1: ค่ะ
10: ตาบอดหูหนวกเป็นใบออทิสซึมพิการทางสีปัญญารับหมดทุกอย่างครับ
1: ค่ะแล้วเรามีวิธีคัดกรองเบื้องต้นไหมคะถ้าเกิดแบบมาแล้วแล้วอาจจะมีบางท่านที่ไม่ผ่าน
10: มาสมัครเสร็จแล้วก็จะมีคัดกรองอยู่3วันครับ
1: ค่ะ
10: คัดกรอง3วันก็ดูความประพฤติน้องๆว่าน้องๆสนใจฟังไหมแล้วก็มีความร่วมมือในการ อยู่ร่วมกับเพื่อนคนอื่นที่พิการหรือเปล่าว่ามีบูลลี่มีการไปทะเลาะกับเพื่อนหรือเปล่าเป็นนักเลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะก็เรียกว่ามีการ
10: ผ่านการประเมิน3วันได้ก็จะเริ่มเข้าโครงการนะครับ
0: อ๋อครับครับก็มีค่าขนมให้กับ
1: น้อง
0: หรือเปล่าครับ
10: ก็จะมีค่าเดินทางให้น้องๆทุกวันนะครับเวลาน้องมาทำงานแล้วก็จะมีเป็นค่าเดินทางให้ตายเดินทางให้ครับ
0: ครับ
1: ค่ะโอ้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะเป็นผู้พิการทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะและสนใจโครงการนี้ก็สามารถเข้าไปทาง Facebook APCD 60 plus นะคะ Burgery and Cafe เนาะก็เซิร์ชไปได้เลย
10: ถ้าจะสมัครก็สมัครที่ร้านเลยก็ได้ครับ
1: ค่ะสามารถ walk in เข้าไปได้เลยใช่ไหมคะ
10: วอล์กอินมาสมัครได้เลยครับ
1: ค่ะโอ้สะดวกสบายเรียกว่าต้อนรับ
10: โครงการหน้าก็คงจะเริ่มปีหน้าครับน่าจะประมาณกุมภาพันธ์มีนาปีหน้าครับ
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้รับเต็มเรียบร้อยแล้ว
10: อยู่แล้วครับ
1: ค่ะเรียกว่าก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนด้วยนะคะสำหรับคนที่ผ่านเขารอบเนาะที่ไปอยู่ที่ร้านมีอาชีพการงานที่แบบเห็นผลชัดเจนนะคะว่าถึงแม้ว่าจะพิการไม่ว่าด้านไหนก็ตามแต่เมื่อเราตั้งใจที่จะทำอาชีพก็ทำได้ไม่แพ้นะคะ
0: เน
10: าะครับผม
1: ก็ลดนุนได้ค
0: ่
1: ะ
0: ในช่วงท้ายนะฮะคุณคริสก็เรียกว่าทำงานมา11ปีเนา
1: ะ
0: ช่วงในช่วงต้นเมื่อกี้ที่คุณคริสบอกอยากเรียนถามทิ้งท้ายครับว่า11ปีที่ผ่านมานี่มันสอนชีวิตอะไรเราบ้างครับในบทบาทตรงนี้ครับ
10: ถ้าสอนอะไรบ้างครับคือสอนหลายอย่างเลยครับอย่างแรกก็คือความรู้จักการใช้ภาษามือครับผมก็ฝึกกับน้องๆได้แ
0: ค
10: ่ภาษามือครับ
1: ค่ะ
10: จะ learning by doing แล้วก็อยู่กับน้องๆแต่ละคนก็จะมีลักษณะบุคลิกของแต่ละคนก็แต่ละอย่างครับ
0: ครับ
10: ผมก็ต้องมานั่งเข้าใจน้องๆทีละคนว่าแต่ละคนเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอะครับ
0: ครับ
1: ค่ะเรียกว่าเราก็ได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มแล้วก็เรียนรู้ผู้คนเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะนอกจากที่เราจะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็ทำให้คุณคริสได้เข้าใจตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
10: ครับครับผม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คุณคริสคะฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าคุณคริสอยากจะฝากไปถึงน้องๆหรือผู้ที่พิการทางด้านต่างๆค่ะตอนนี้ถ้าแบบกำลังหมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยจะมีวิธีการพูดให้กำลังใจขึ้นมาได้ยังไงคะ
10: ก็ชีวิตเรามีพรุ่งนี้ครับเราต้องพยายามมองพรุ่งนี้แล้วก็พยายามสู้กับชีวิตให้ได้ครับ
0: คร
10: ับ แล้วก็พยายามทำตัวเองให้สู้กับชีวิตให้ได้เพื่อไปวันพรุ่งนี้ให้ได้ครับ
0: ครับ
10: แล้วก็ถ้าใครสนใจจะฝึกงานก็มาที่ APC ได้ครับ
0: ครับ
10: มาที่ร้านหุ่นส่วนเด็กวันนี้มาลงสมัครไว้ก่อนอะไรก็ได้ครับ
0: ค่ะ
1: แปลว่าชีวิตต้องไปต่อใช่ไหมครับคุณคริส
10: ใช่ครับคือเราอย่าอยู่เฉยครับเราพยายามทำตัวเองให้มันดีขึ้นทุกวันนะครับ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับโอเคนะวันนี้ขอบพระคุณคุณคริสมากคร
10: ับ เราได้รู้เลยจะเพิ่มขึ้นหนึ่งอย่างต่อวันก็ดีแล้วครับ
0: ครับผมได้คุณคริสคุณคริสได้ไหนๆคุณคริสก็มาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ทิ้งท้ายฝากร้านซะหน่อยดีไหมฝากร้านหมูเส้นกับน้ำส้มคั้นครับ
1: คริสนะ
10: ก็ร้านผมก็เพจ Happy Chris ครับ
0: ครับ
10: แล้วก็มีเพจของน้องๆที่เป็นเหมือนกับเป็นน้องของภรรยาครับรู้สึกว่าจะชื่อ Christopher หมูเส้น and Honey ครับจะไม่ผิดนะครับ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ใครได้อยากได้นะคะน้ำส้มแล้วก็หมูเส้นก้อนนี้เลยนะคะเซิร์ชไปก็เจอใช่ไหมคะคุณคริส
10: จะเข้าไปที่ Happy Chris ก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับครับโอเควันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณคริสครับ
10: ขอบคุณมากครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
0: ครับคุณคริสโตเฟอร์เบญจกุลนะครับปัจจุบันเนี่ยนอกจากที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเรียกว่าเจ้าของธุรกิจได้เลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: หมูเส้นแล้วก็น้ำส้มคั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะตอนนี้ก็ขายผ่านทางออนไลน์อย่างเดียวน
1: ะ
0: แล้วก็อีกบทบาทหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่ที่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกด้วยนะฮะก็ให้กำลังใจกันนะกับคนที่สู้ชีวิต
1: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าเราจะเรียกว่าความพร้อมทางด้านร่างกายจะไม่ 100% เหมือนคนอื่นแต่ว่าใจนี่เกินร้อยจริงๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจแบบดีๆท่านหนึ่งเลยทีเดียวนะคะที่ทำให้แบบเราลุกขึ้นมาสู้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้กำลังหมดกำลังใจอยู่ก็ลุกขึ้นมาสู้อย่างที่คุณคริสบอกนะคะเรียกว่าเราเรียนรู้ชีวิตกันวันต่อวันนะคะเรียนรู้ทักษะเพิ่มในสิ่งที่เราไม่รู้เราก็จะไปต่อกับชีวิตได้นะคะเนาะนี่แหละก็ถือว่าเป็น SME นะคะใครที่อยากจะไปก็อยากจะไปซื้อของนะคะก็เข้าไปที่ Happy Chris นะคะน้ำส้มเนาะแล้วก็หมูเส้นใช่ไหมคะน
0: ่
1: ารักมากๆนะคะที่บอกว่าไม่ต้องมีคนทำกับข้าวให้กินแล้วก็สามารถถุงข้าวแล้วก็กินกับหมูเส้นได้นะคะพูดมาแล้วก็หิวค่ะพี่บอยค่ะ
0: ครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่สมาคมที่สมาคมที่ศูนย์นะฮะศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและก็แปซิฟิกเนี่ยนอกเหนือที่จะเขานอกเหนือจากที่เขามีร้านเบเกอรี่นะครับ60 plus เบเกอรี่แอนด์คาเฟ่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีการฝึกอบรมด้านอื่นๆด้วยนะครับเป็นการฝึกฝนพัฒนาการและการเรียนรู้ของคนพิการนะครับก็คืออย่าง Inclusive Arts นะครับนะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างการเข้าสังคมและการเรียนรู้ด้านต่างๆนะครับโดยให้ผู้พิการเนี่ยได้มาฝึกวาดภาพนะครับมีสมาธินะครับแล้วใช้จินตนาการในการเรียนรู้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยเรียกว่าคอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยเทรนให้การอบรมนะครับเหมือนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของพี่น้องคนพิการด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับนะฮะก็ดีมากทีเดียวนะครับเป็นเพจที่ให้ข้อมูลแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปติดต่อสอบถามนะครับถ้าเกิดอยากจะเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่าสะพานบุญนะครับผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคขนมปังน้ำส้มคั้นก็สามารถติดต่อได้ที่นี่นะฮะที่นี่ที่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: เป็นโครงการที่ย้ำนะคะว่าดีมากๆเลยทีเดียว เนาะสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปฝึกอบรมนะคะพี่บอย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อีกหนึ่งนาทีมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบ้างหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูสักนิดหนึ่งนะครับ
1: ถ้าโทรเข้ามานี่จะทันไหมไม่ทันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หนึ่งนาทีอะครับถ้าโทรเข้ามา
1: หนึ่งนาทีก็มาแบบพูดไฟแรบนะคะแต่ว่าอยากจะบอกนะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาฝากร้านเนาะเราย้ำเบอร์โทรนะคะ022181657นะคะก็สามารถฝากร้านได้เลยสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยนะคะมีสินค้าอะไรประเภทไหนที่ไม่ผิดกฎหมายนะย้ำอยากจะฝากร้านผ่านทางคลื่นความคิดเราในช่วงเวลานี้นะคะ11 นาฬิกาจนถึงเที่ยงก็สามารถโทรมาได้เลย022481657นะคะเบอร์นี้จำไว้ให้ขึ้นใจวันอังคารถึงวันพฤหัสนะคะในช่วงนี้ก็สามารถโทรมาได้เลยเนาะ2นาทีก็มีค่าเหมือนกันนะคะพอโฟนอินเข้ามาอาจจะมีผู้ฟังที่ฟังรายการคลื่นความคิดของเราฟังอยู่เนาะสินค้าของท่านอาจจะไปตอบโจทย์กับท่านผู้ฟังของเราก็ได้ใครจะไปรู้นะคะ
0: ครับอ่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้พบกับพี่เก่งแล้วก็น้องสแตมเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็วันศุกร์เจอกับพี่สีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
11: โมเดิร์นมาร์เก็ตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: และประชาชนบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยย้ำว่านายกรัฐมนตรีสั่งลุยปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ส่วนเหตุที่ภูเก็ตเข้มเป็นพิเศษเพราะยังมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายศาสดีอำเภอยศร้อยตรีบุกยิงศาสดีกาลสินดับคาศาลากลางชุนถูกสั่งย้ายสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งและขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันผู้นำสหรัฐย้ำอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ตามเนื้อหาในข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับวันพุธที่17มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณธนาคารทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
1: ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีและประชาชนบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมการตักบาตรพระสงฆ์20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสมเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล7วันอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

0: กรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายโดยทั่วกันทางนี้ได้มีการประสานหน่วยงานในสังกัดเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบ15วันและ50วันรวมทั้ง100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสอดคล้องกับพระราชพิธีพระศพต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระเทพวชิระนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดเวรุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานรัสเซียแล้วนะครับเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานอาหารเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนยูเรเชียครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนในวันพรุ่งนี้ครับ18มิถุนายนนายกจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและจะร่วมหารือกับผู้นำอาเซียนรัสเซียและผู้แทนจากองค์กรเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชียตลอดจนแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนพลังงานเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในสาขาที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและเทคโนโลยีอันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในระยะยาวครับ
0: มาถึงเรื่องของภูเก็ตนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีที่นายกสั่งการให้3รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยไปเร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภูเก็ตค่ะเรียกบอกว่าไม่ใช่แค่ที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าเป็นทุกที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ทั้งจังหวัดภูเก็ตเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกระบี่ตอนนี้ทุกคนเร่งทำงานเรื่องนี้กันอยู่ค่ะย้ำว่าเราทำหมดทุกพื้นที่เพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเรายอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือว่าใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีมารังแกคนอื่นไม่ได้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่านายกมีความรู้สึกติดใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าลงพื้นที่เองแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการปราบปรามนะคะนายวรสิทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าค่ะสิ่งที่นายกลงไปอยู่ในกระบวนการแต่ว่าปรากฏยังมีคนบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่เลยค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะเมื่อถามว่าหลังจากเดือนหน้าดึงคนที่มีปัญหาออกจากพื้นที่แล้วและส่งคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะมีความคืบหน้าหรือว่าดีขึ้นหรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเราหวังผลดีขึ้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบสถานการณ์ในภูเก็ตตอนนี้มีความวุ่นวายอยู่พอสมควรฉะนั้นทีมนายกส่งเข้าไปในทำงานเราคาดหวังในผลสำเร็จอย่างมากแน่นอนค่ะเมื่อถามว่าจะใช้กรอบระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้นานแค่ไหนเพื่อให้เห็นผลนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีกรอบแต่ว่าต้องเร็วที่สุดค่ะและเท่าที่ได้ยินข้อมูลมาไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหารตอนนี้ฝ่ายนิติบัญญัติเองก็เข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันซึ่งจะมีคณะกรรมการหลายคณะจะลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะส่วนที่หลายฝ่ายกังวลเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลด้วยและยังอยู่ในพื้นที่จะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าถ้ามีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องและพิสูจน์ได้ก็รับกันไปค่ะเพราะหากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังอยู่ตรงนั้นทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลสามารถทำงานตรงนั้นได้ก็อยู่ไม่ได้นโยบายนายกสั่งการมาชัดเจนว่าเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใครทำก็ต้องรับค่ะ
1: ด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมี

0: นี้แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ชี้แจงกรณีนางสาวภักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกรณีให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยกล่าวช่วงหนึ่งครับว่าวันนี้อย่าทำแค่การเด้งไปที่นั่นที่นี่นี่คือการลงโทษแบบไม่มีใครเชื่อวัฒนธรรมแบบนี้เลิกได้เลิกถ้าเอากันจริงๆถอนรากถอนโคนบอกประชาชนไปเลยว่าผิดอะไรใครอยู่เบื้องหลังสาวกันมาให้หมดถ้านายกรัฐมนตรีจริงใจกับประชาชนจริงเอากันให้ชัดซึ่งประเด็นที่ให้สัมภาษณ์นี่แหละครับนางสาวพลอยทะเลย้ำว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมุ่งแก้ปัญหาในพื้นที่ภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกและตามนโยบายของรัฐบาลทั้งเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเรื่องอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยมีปัญหาสะสมมายาวนานให้ได้รับการแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยเร็วตนเองในฐานะคนภูเก็ตเข้าใจและก็รับรู้ปัญหาในพื้นที่การแก้ปัญหาจะเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานของราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นตำแหน่งพ่อเมืองเป็นแม่ทัพใหญ่คอยบัญชาการในการแก้ปัญหาต่างๆตนเองก็พอจะรู้จักท่านผู้ว่านิรัตพงศ์สิทธิถาวรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในพื้นที่มานานตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งได้ทำงานเพื่อจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่แต่ว่าการแก้ปัญหาของจังหวัดภูเก็ตยังมีอีกหลายปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐบาลต้องการให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วจึงจำเป็นต้องมีการสลับคนใหม่เข้ามาในพื้นที่เพื่อมุมมองใหม่ๆสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับ
1: กรณีที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนำคลิปวันเลือกส.ว.มาเปิดเผยนะคะโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลในคลิปอาจจะเป็นนายมงคลที่กำลังยื่นโพยให้กับเจ้าหน้าที่กกต.ค่ะวันนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าไปถามเขาดูสิมาถามผมทำไมนะคะพอถามย้ำไปว่าสรุปใช่หรือเปล่านะคะนายมงคลก็ไม่ตอบค่ะแต่ว่าทีมงานที่เดินตามนายมงคลมาตัดบทว่าขอแค่นี้
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมีประเด็นของนายพิพัฒน์รัชกิจปาการตอนนี้ออกมาอธิบายบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันกรณีครม.เมื่อวานนี้ปลดพ้นการกำกับดูแล EEC ครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: มีประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้ครับผลประชุมครม.มีประเด็นหนึ่งนั่นก็คือที่ประชุมปลดนายพิพัฒน์รัชกิจปราการพ้นจากการกำกับดูแล EEC นะครับวันนี้เจ้าตัวออกมาบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันครับนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ว่าไม่ทราบถึงคำสั่งดังกล่าวซึ่งเป็นการอ่านผ่านในที่ประชุมครม.เพื่อให้รับทราบส่วนเหตุผลเป็นเพราะนายพิพัฒน์กำกับดูแลไม่ไหวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าในส่วนนี้ต้องไปถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามย้ำครับว่าเป็นการลดบทบาทหรือไม่นายพิพัฒน์ก็ยืนยันว่าไม่เพราะถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้เท่ากันซึ่งหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีคงจะมอบหมายงานอื่นๆส่วนที่มีการจับตาว่าถูกลดบทบาทตั้งแต่ไม่ได้กำกับดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นเพราะปัญหาภายในพรรคภูมิใจไทย ใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศเราต้องการความสงบจึงให้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดูแลเมื่อถามว่าจนถึงขณะนี้นายกยังไม่ได้แจ้งเหตุผลในการดึง EEC ไปดูแลเองใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าขอให้รอนายกกลับจากการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษก่อนเมื่อถามย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับการไม่แก้ปัญหาสัญญาของภาคเอกชนกรณีรถไฟ3สนามบินใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่ทราบเหตุผลก่อนย้ำว่าขอให้รอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาก่อนครับส่วนจะเป็นรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่พวกเราสามารถทำงานได้ทุกเรื่องถือว่าบทบาทของใครก็ของคนนั้นตนทำได้ทุกหน้าที่ไม่ใช่ปัญหาพร้อมย้ำคำว่ารอยร้าวไม่มีเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยครับ
1: เกิดเหตุยิงสนั่นกลางศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทหารยศร้อยตรีสังกัดสัสดีอำเภอเมืองบุกยิงสัสดีจังหวัดดับคาห้องค่ะเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อช่วง 9:20 นาทีที่ผ่านมานะคะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณชั้น4ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ทำให้ข้าราชการพนักงานราชการแล้วก็ประชาชนที่มาติดต่อราชการพากันวิ่งหนีตายออกจากอาคารด้วยความตื่นตระหนกนะคะภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายสุวรรณเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีทรงพลบริบาลประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็พบร่างของพันเอกกรวิกานนท์วงสาวเนาศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องทำงานนะคะจากการตรวจสอบพบร่องรอยการถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายนัดค่ะส่วนผู้ก่อเหตุคือร้อยตรีชินกรอายุ59ปีเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์ทันทีค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าชนวนเหตุความรุนแรงในครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยร้อยตรีชินกรผู้ก่อเหตุไม่พอใจคำสั่งโยกย้ายที่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสัสดีอำเภอกำมลาไสนะคะก็เลยเดินทางเข้ามาพบกับพันเอกกรวิกานนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อพูดคุยสอบถามถึงคำสั่งดังกล่าวแต่ว่าระหว่างการสนทนาเกิดการโต้เถียงกันรุนแรงค่ะจนกระทั่งผู้ก่อเหตุบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมาก่อเหตุยิงผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิตโดยในขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็กำลังเร่งเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งพยานวัตถุพยานแวดล้อมเพื่อสรุปสำนวนคดีนะคะด้านผู้ว่ากาฬสินธุ์ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งสั่งการให้เร่งเยียวยาสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างมากค่ะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการสอบปากคำผู้ก่อเหตุโดยละเอียดอีกครั้งถึงแรงจูงใจที่แท้จริงก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
0: กปภ.ผนึก12พันธมิตรสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปาครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ร่วมลงนาม MOU โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาร่วมกับผู้แทนจาก12หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็สถาบันการศึกษานายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบโจทย์การให้บริการประชาชนครับจึงได้ร่วมลงนาม MOU ดังกล่าวโดยมีระยะเวลาความร่วมมือ5ปีเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทรัพยากรและเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษารวมถึงต่อยอดผลงานสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ครับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แก่ของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูโครงการ THAI Passport ค่ะจากกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นตรวจสอบโครงการนี้นะคะทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่ายื่นได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตอนได้ให้ตนได้ให้ทางกระทรวง DE แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างนะคะจึงขอเป็นเรื่องที่ตนไม่กังวลค่ะเมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตโครงการนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดผู้ที่รับผิดชอบคือข้าราชการประจำแต่ในโครงการนี้รัฐมนตรีจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่นะคะนายชัยชนกบอกว่าต้องดูตามสัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับตนเองได้เข้ามาดูเรื่องการมอบนโยบายพร้อมตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งทำประชาพิจารณ์มาแล้วแนะนำข้อมูลไปเจรจาภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าและโครงการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลส่วนอื่นที่มีความกังวลก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค่ะส่วนตัวคิดว่านโยบายคือรัฐมนตรีไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วจะให้รัฐมนตรีมาร่วมรับผิดชอบด้วยผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูตามความเหมาะสมแต่ผมยืนยันนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ข้อสงสัยต่างๆมีการสั่งให้ตรวจสอบและข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันแล้วผมก็เชื่อมั่นตามที่เขายืนยันค่ะเมื่อถามย้ำนะคะว่าถ้าฝ่ายค้านเดินหน้าตรวจสอบโครงการนี้ยินดีหรือไม่นะคะนายชัยชนกก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วและจริงๆต้องขอบคุณฝ่ายค้านทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ไม่มีทางเป็นไปได้ที่รัฐมนตรีจะรู้ทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดของโครงการจึงชอบให้มีการตรวจสอบเพื่อให้ทุกโครงการที่ทำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพอถามว่าถูกโจมตีในประเด็นนี้เยอะนะคะมองว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่นายชัยชนกบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นประเด็นการเมืองอย่างเดียวพอเริ่มจากคำถามว่าใช้งบคุ้มค่าหรือไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือไม่พอมาถึงจุดนี้ก็เห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสุดท้ายก็ถูกโยกไปตั้งคำถามที่ TOR เมื่อเห็นว่าทำตามระเบียบก็ไปพูดเรื่องภาคเอกชนจึงต้องติดตามดูนะคะแต่ว่ายังยืนยันว่านโยบายที่มอบไปยึดประโยชน์ของประชาชนขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องราคาให้จ่ายตามจริงหากลงทะเบียนแล้ว5ล้านสิทธิ์แต่มีบางคนไม่ได้ใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายงบประมาณ 1,600 ล้านบาทจึงคิดว่าทุกอย่างเป็นไปในทางที่รัฐและประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นค่ะ
0: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ยกระดับเฝ้าระวังช่วงฟุตบอลโลก2026สั่งปิดแล้ว128รายการพบเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านนะครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกครับรัฐบาลมีความห่วงใยและขอให้ประชาชนรับชมฟุตบอลเพื่อความบันเทิงและการกีฬาหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันจากการปฏิบัติงานระหว่างวันที่6ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน์แล้วก็การลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลกรวมถึงการพนันประเภทอื่นๆทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น596คดีมีผู้ต้องหารวม629รายปิดกั้นเว็บไซต์รวมถึง URL ที่เกี่ยวข้องกับคำพนันการพนันไปแล้ว128รายครับซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ก็ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆอีก254คดีผู้ต้องหา270คนจากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการย้ำนะครับว่าโทษทางกฎหมายคือผู้เล่นคือผู้ทายผลฟุตบอลนี่แหละครับมีความผิดตามพรบ.การพนันจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดตามพรบ.การพนันอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือว่าโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบ.การพนันและพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันนะคะหลายคนเห็นว่าตอนนี้ราคาน้ำมันโลกเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะก็เลยตั้งคำถามถึงค่าโดยสารแล้วก็ค่าขนส่งนะคะซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงการลดค่าโดยสารแล้วก็ค่าขนส่งหลังจากน้ำมันดีขึ้นนะคะบอกว่าปกติแล้วรัฐก็มีการตรึงราคาอยู่แล้วซึ่งช่วงสงกรานต์เนี่ยเราก็มีการปล่อยลอยตัวคือขึ้นได้ลงได้มีการกำหนดเพดานว่าขึ้นและลงได้เท่าไหร่ต่อราคาน้ำมันขณะเดียวกันก็ต้องดูราคาน้ำมันดีเพราะว่ามีการปรับตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าน้ำมันราคาปรับขึ้น4บาทก็อนุญาตให้ขึ้นได้5ถึง10สตางค์แต่ตอนนี้เมื่อราคาน้ำมันทยอยปรับลดราคาขนส่งและค่าโดยสารก็ต้องไหลลงเรื่อยๆค่ะส่วนจะมีการเรียกผู้ประกอบการรถโดยสารมาพูดคุยหรือไม่นั้นนายสิริพงศ์บอกว่ามีการสื่อสารกันตลอดนะคะแม้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันจะปรับลดลงแต่ยังไม่เท่าตอนปรับราคาขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องพยุงราคาให้มีความแปรผันแปรน้อยที่สุดค่ะซึ่งอาจจะมี DLT รอบ2คือเข้าไปช่วยผู้ประกอบการขนส่งในการตรึงราคาค่าโดยสารแต่จะมีสมการคิดราคาน้ำมันว่าขึ้นเท่าไหร่เพราะราคาน้ำมันเป็นต้นทุน 70% ของราคาค่าโดยสารซึ่งราคาน้ำมันขึ้นมา 30% ดัชนีราคาค่าโดยสารที่จะขึ้นจะต้องถึง 20% แต่ที่ผ่านมาดัชนีค่าโดยสารขึ้นแค่ 10% ค่ะซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุนดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันทยอยลงราคาค่าโดยสารก็จะค่อยๆไหลลงแต่รัฐยังจำเป็นต้องตรึงราคาเพื่อคุมราคาในส่วนที่ควบคุมลำบากนะคะนอกจากนี้นายสิริพงษ์ยังพูดถึงเรื่องของราคาตั๋วรถไฟฟ้าด้วยนะคะได้บอกว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยการใช้ตั๋วร่วมซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทตอนนี้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานราชการว่ามีความคิดเห็นต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนอไปอย่างไรค่ะโดยใจความสำคัญของร่างนี้ก็คือการกำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่17บาทและไม่เกิน45บาทเป็นการเสียค่าแลกเข้าเพียงครั้งเดียวนะคะพร้อมให้กรุงเทพมหานครต้องโอนภาระหนี้สินและทรัพย์สินของกทม.เพราะตอนนี้มีรถไฟฟ้า2สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกันก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์การบริหารจัดการของรฟม.ค่ะนอกจากนี้ระบบหลังบ้านก็ต้องให้กระทรวงการคลังทำการจัดหานะคะว่าจะใช้ใครเป็นระบบดังกล่าวนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีคณะรัฐมนตรีให้ตั้งเป็นบริษัทหรือหน่วยงานขึ้นมาทำระบบนี้แต่มองว่าอาจจะเกินความจำเป็นค่ะและเป็นภาระของงบประมาณซึ่งอาจจะมีคนให้บริการในลักษณะนี้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะต้องรอรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งและก็ขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันผู้นำสหรัฐย้ำนะครับว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ครับบันทึกความเข้าใจระหว่าง MOU ความยาวประมาณหน้าครึ่งนะครับได้รับการลงนามล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์และก็โมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาอิหร่านครับมีกรอบการทำงานเบื้องต้นก็คืออิหร่านจะยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เรือสินค้าขนส่งต่างๆแล้วก็น้ำมันผ่านได้โดยมีค่าผ่านทางไม่มีค่าผ่านทางนะครับตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปสหรัฐตกลงที่จะยุติการส่งกองทัพเรือปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านทันทีหลังจากการลงนามอย่างเป็นทางการข้อตกลงเปิดทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันและก็เชื้อเพลิงได้อีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการทยอยคืนสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่าราวๆ 12,000 ถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างช่วงเจรจา60วันนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยในที่ประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ที่ฝรั่งเศสว่าข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนื้อหาและรายละเอียดของข้อตกลงจะมีการเผยแพร่ภายหลังพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: FBI ได้สกัดแผนโจมตีทำเนียบขาวด้วยโดรนและการซุ่มยิงระหว่างการแข่งขันกีฬาฉลองวันเกิดของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยว่าสามารถยับยั้งแผนการโจมตีในระหว่างที่ทำเนียบขาวจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมรายการ UFC ซึ่งนายทรัมป์เข้าร่วมชมพร้อมกับแขกรับเชิญและคนสำคัญมากมายซึ่งตรงกับวันเกิดครบ80ปีของเขาค่ะFBI ระบุว่ากลุ่มคนร้ายวางแผนใช้โดรนติดระเบิดโจมตีทางทิศเหนือเพื่อตอนให้ผู้ร่วมงานหนีไปทางออกจากนั้นกลุ่มพลซุ่มยิงก็จะเปิดฉากยิงถล่มใส่นักการเมืองและประชาชนซึ่งรายงานข่าวจาก Fox News ระบุว่ากลุ่มผู้ร่วมขบวนการนี้อาจมีจำนวนมากถึง23คนค่ะทางด้านในทรัมป์ซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่ฝรั่งเศสบอกว่าเขายังไม่ได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับแผนการโจมตีในงานที่เพิ่งผ่านพ้นไปด้วยดีโดยไม่มีเหตุรุนแรงแต่เป็นงานที่ถูกวิจารณ์อย่างมากนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ได้จัดขึ้นภายในสถานที่ทำงานและพำนักของผู้นำประเทศแล้วก็ใช้งบประมาณของรัฐแม้จะประกาศว่าเพื่อฉลองวันชาติในเดือนหน้าแต่เห็นได้ชัดว่าเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ80ปีพร้อมด้วยคนใกล้ชิดพันธมิตรการเมืองเช่นสมาชิกรัฐสภาอาวุโสพรรครีพับลิกันกลุ่มผู้บริจาคเงินทุนให้กับพรรคและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจำนวนมากค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: จองเต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับกับกิจกรรม Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบทำอย่างไรให้ขายได้จริงกิจกรรมที่จะทำให้คุณมัดใจผู้บริโภคตั้งแต่เห็นบรรจุภัณฑ์และเจาะลึกถึงศิลปะแห่งการออกแบบใครที่จองไว้อย่าลืมมาพบกัน20มิถุนายนนี้ที่ Auditorium บมจ. อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook FM 96.5 และแอดไลน์ @thinking radio global pack insight สนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D Bank
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
12: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ทไทท์และเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันพุธที่17เดือนมิถุนายน2569นะครับวันนี้ผมอยู่กับสุดหล่อคนดีคนเดิมนะครับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ครับสวัสดีครับพี่พจน์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยฮะ
2: วันนี้มาแต่เสียงหล่อๆนะฮะไม่สามารถจะโชว์หน้าหล่อๆได้นะ
3: ขออนุญาตฮะวันนี้เปิดกล้องไม่สะดวก
2: ครับวันนี้ใครที่ดูทางวิทยุทาง YouTube กับFacebook นะครับเราก็จะเห็นแต่รูปหล่อๆของคุณพศนะครับภารกิจเยอะนะฮะช่วงนี
3: ้โอ้ใช่ฮะใช่ฮะแล้วก็มันจะไปไหนนะก็จะมีเสียงเขาเรียกว่าอะไรเสียงบ่นจากผู้ประกอบการแล้วกันมันเศรษฐกิจมันไม่ได้จริงๆนะมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะนอกเหนือจากเรื่องของนโยบายตัวไทยพาสปอร์ตแล้วนะที่เรายังไม่ซาจริงๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พอผมแชร์ไปเนี่ยก็มีคนสนใจก็คือเรื่องของอาชีพอะที่จะต้องงานเนี่ยใช่ไหมครับหรือธุรกิจไหนจะไปรอดเนี่ยคือโหมันต้องปรับตัวจริงๆนะว่าเอ้ยเราจะทำยังไงคือตอนเนี้ยผมว่ามันต้องเลิกคุยว่า AI ดีหรือไม่ดีละผมว่าเราต้องพูดถึงวิธีการเอาตัวให้รอดกันดีกว่าว่าจะเอายังไงกันดีใช่ไหมครับว่าคือจะไปหลีกเลี่ยงเอาว่า AI ไม่ดีตอบไม่ถูกต้องแต่คุณไม่สามารถให้คนอื่นหรือคู่แข่งของคุณธุรกิจคู่แข่งของคุณเนี่ยไม่ใช้ AI ได้คุณห้ามไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมฮะห้ามไม่ได้แล้วก็วันนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ย AI เนี่ยมันเป็นบริบทหรือมีบทบาทหลักกับทุกวงการแล้วจริงใช่ไหมครับหรืออย่างที่ผมเพิ่งแชร์ไปเนี่ยก็คือเรื่องของ10ปริญญา10สาขานะครับที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่อการถูก AI disrupt แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่10สาขาหรอกครับมีทุกวิชาชีพแหละ
2: ใช่ครับ
3: แต่ถูก AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากหรือน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่การงานของแต่ละคนด้วยถูกไหมฮะ
2: ครับที่ชวนคุณพจน์มาคุยเรื่องนี้วันนี้เหตุหนึ่งผลหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆกำลังเปิดเทอมนะเด็กปริญญาตรีเพิ่งสตาร์ทใช่ไหมครับใครที่เข้าไปในเทอมใหม่เปิดภาคการศึกษาใหม่เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงอะไรกำลังสนุกกับการรับน้องเลยนะฮะเอ๊ะใช่ไหมเขาเปิดแล้วใช่ไหมฮะคุณพจน์เปิดแล้ว
3: ใกล้ละใกล้ละใช่ครับ
2: ใกล้เปิดเลือกสาขากันไปแล้วนะครับก็แต่เลือกไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ระหว่างเรียนเรามีเวลาที่เราจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าอาชีพที่คุณเลือกไปมันตรงกับ10วิชานี้ที่คุณพจน์จะเล่าให้ฟังเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะปรับตัวได้หรือคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่เนี่ยสามารถให้คำแนะนำกับบุตรหลานในการเตรียมตัวแล้วก็เลือกที่จะศึกษาเพิ่มเติมในระหว่างที่จบการเรียนกันเรียนอยู่ในมัธยมมหาวิทยาลัยนะครับ
3: ใช่คือต้องบอกงี้ก่อนแนวคิดหลักเนี่ยที่บอกว่า10สาขาที่ AI จะมาเนี่ยทำมันไม่ได้บอกว่ามาแล้วเนี่ยวิชาชีพนั้นจะหายไปนะแต่มันจะทำให้งานที่เขาเรียกว่างานแบบเดิมๆเนี่ยหรือทักษะแบบเดิมๆเนี่ยอาจจะไม่พอคือต้องมีทักษะ AI เข้าไปเสริมอันนี้คือหลักก่อนนะครับจะบอกว่ามีอะไรแต่จริงๆนะถ้าบอกว่าอีก4ปีสำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนที่บอกว่าเฮ้ยกำลังเรียนอยู่เนี่ยจะจบเพิ่งเข้าไปปี1หรืออยู่ปี2ปี3ปี4เนี่ยคำแนะนำผมนะสนุกให้เต็มที่คือมันออกมาจะไม่สนุกแล้วนะ
2: วิชาการสัก 30% นะอีก 70% วิชาชีวิตที่คุณต้องใช้เวลาในช่วงการเรียนรู้เนี่ยฮะ4ปีเนี่ยใช้ไปแล้วก
3: ็ใช้ชีวิตให้เต็มที่เพราะว่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่เราอยู่ใน4ปีอีกแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยอยู่จะอยู่5ปี6ปี7ปีอะไรแต่คุณเลยนะครับแต่ว่าใช้ชีวิตให้เต็มที่แต่ว่าดูดีๆนะเพราะว่าตอนนี้ปี2026 ใช่ไหมครับถ้าอีกสมมติว่าใครกำลังเข้าปีหนึ่งเนี่ยแล้วก็บอกว่าอีก4 ปีข้างหน้าเนี่ยโอ้โหโลกอาจจะเปลี่ยนไปถึงไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะ
2: ครับ
3: ใช่ไหมครับเพราะว่าอีก4 ปีก็ปี2030ใช่ไหมครับพอ2030เนี่ยวันนี้เราพูดถึง AI อ่ะก็จะมาพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวแชทบอทแล้วมันจะเป็นเรื่องของ Agentic AI ใช่ไหมครับอีกปี2ปีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Physical AI
2: ครับ
3: ที่AI จะไปอยู่ในทุก device ละใช่ไหมครับกับอีกอันนึงเนี่ยต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของควอนตัมโอ้ 3-4 ปีนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วฮะอย่าไปยึดติดเลยแล้วก็แค่อัปเดตมีเรื่องมีราวอะไรก็อัปเดตกันไปแล้วก็ปรับตัวกันไปเรียนรู้กันไปนะครับแต่ว่าอย่ายึดนะว่าโอ้ยต้องพูดอย่างนี้แล้วมันจะตกงานแน่ๆไอ้ที่ว่าชัวร์ก็อาจจะตกงานแน่ๆแล้วเหมือนกันเอามาดูไอ้ง่ายๆก่อน
2: มาดูง่ายๆก่อนแบ่งเป็น4กลุ่มใช่ไหมครับแบ่งเป็น4กลุ่มวิชาหลักๆกลุ่มสาขา
3: ใช่คือเนื้อหาเนี้ยผมเอามาจากของ Forbes นะครับที่บอกว่า10 challenge degrees AI is making dependentright now นะครับก็คือ10วิชาชีพที่ AI จะมาเขาเรียกว่ามาแทนที่นะครับและผลกระทบมากที่สุดมันแบ่งเป็น4กลุ่มอย่างที่โค้ชโอว่ากลุ่มแรกเนี่ยก็คืองานสร้างสรรค์เนื้อหาอันนี้แน่นอนสร้างสรรค์เนื้อหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังจะ create งานขึ้นมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่3คณะที่ Forbes บอกหรอกนะครับผมว่ามันเยอะกว่านั้นแต่ว่าเอาที่ Forbes บอกว่าก่อนกลุ่มที่1เนี่ยใช้ AI เขียนได้เร็วกว่าเช่นวารสารสื่ออันนี้แน่นอนอยู่แล้ว ใช่ไหมศาสตร์การสื่อสารแล้วก็เรื่องของวรรณคดีอังกฤษเชิงวิชาการ English Literature นะครับจริงๆเนี่ยผมว่ามันแน่นอนอยู่แล้วแหละคือมันไม่ใช่แค่3คณะนี้หรอกผมว่ามันแทบจะทุกสาขาอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานอ่ะ
2: ครับ
3: ใช่ไหมจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูนใช่ไหมฮะวรรณคดีสื่อต่างๆเดี๋ยวนี้หรือตอนนี้สื่อไอ้พวกอะไรนะหนังแนวตั้งอย่างเงี้ย
2: โอ้ใช่ใช
3: ่มันไม่ใช่หนังที่แบบตะกอคือถ่ายแบบราคาถูกใช่ไหมฮะถ่ายด้วยมือถือหรือใช้เซตติ้งอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องของการใช้ AI มาทำหนังละแล้วมันเหมือนสมจริงมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็ผมว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่คงต้องปรับสภาพแหละว่าแล้วถ้าเรายังอยู่ในวิชาชีพแบบนี้เราจะใช้ AI อย่างไรใช่ไหมบางคนก็บอกว่าฉันไม่ใช้เลยฉันจะเป็นดิบๆก็มีคนติดตามเยอะบางทีเราก็เป็นแบบเขาเรียกว่าขอต่อต้านอ่ะคือไม่ใช้ AI อ่ะใช่ไหมครับแต่มันต้องใช้แหละนะครับแต่ใช้อย่างไรให้เกิดความสร้างสรรค์เพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ใช้ AI เพื่อให้ดูเท่หรือดูล้ำนะเราเอาจะไปใช้ AI หรือไม่ใช้ AI อ่ะมันอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องสำคัญก็คือเอาคำที่มันได้เนี่ยมันช่วยตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเราอย่างไร
2: สิ่งสำคัญเลย
3: ใช่เพราะเราไม่ได้
2: บอกที่เราจะบอกว่าเราจะใช้ AI แล้วคุณจะชนะแต่มันคือ AI ที่ตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้เขามาสนใจ
3: ใช่อันนั้นสำคัญกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีบอกว่าอยากล้ำแต่ลูกค้าหรือคนดูของคุณเขาไม่สนนะหรือบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยกลุ่มลูกค้าเราพอเป็น AI ปุ๊บเนี่ยเขาไม่ดูเลยเขาเบื่อคนเขาเบื่อเหมือนกันนะเจนออกไปแล้วก็เบื่อใช่ไหมฮะหรือบางคนบอกว่าเนี่ยอย่างเช่นจะเห็นอย่างที่ผมติดตามข่าวอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแล้วสิ่งที่เบื่อจากอย่างผมเนี่ยรับรู้อารมณ์เลยของอันนี้คือส่วนตัวก่อนนะเช่นใครเอาก็ตามเอาคอนเทนต์เนี่ยเอารายงานแล้วก็ไปเจนรีพอร์ตมาจะใช้ Chat GPT ใช้ Gemini ใช้คอร์สเนี่ยแล้วมาสรุปเป็นอินโฟกราฟิกเนี่ยผมถ่ายผ่านก่อนเลยนะ คือมันเนี่ยอย่างเงี้ยทุกท่านจะเริ่มเขาเรียกว่าการเลี่ยนหรือเยียนเนาะของคอนเทนต์แบบเนี้ยคือเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยแค่โยนเข้าไปคุณใส่พร้อมไม่กี่คำเดิมๆแล้วก็ไปสรุปเป็นอินโฟกราฟิกอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าสนใจดังนั้นสิ่งที่ผมว่าในวงการทำคอนเทนต์เนี่ยที่ต้องทำก็คือว่าอะไรที่เป็น DNA ของคุณ
2: ครับ
3: ใช่ไหมครับอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นจุดขายของคุณความแตกต่างของคุณเนี่ยลายเซ็นของคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือประสบการณ์ความคิดเห็นใช่ไหมอะไรที่เป็นลายเซ็นคุณอ่ะเช่นโหถ้าเห็นลายแบบนี้เนี่ยใช่เลยในนี้คืองานผลงานของเราผมว่าอันนี้สำคัญที่สุด
2: ใช่ใช่ใช่
3: งานกลุ่มนั้น
2: กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่หนึ่งคือสรุปนิดนึงว่ากลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่งานสร้างสรรค์เนื้อหาที่ AI ทำได้ดีกว่านะครับถ้าสาขาคือสาขาวารสารศาสตร์และสื่อนะฮะสาขาศาสตร์ในการสื่อสารคือสาขาคอมมิวนิเคชันเนาะแล้วก็สาขาเกี่ยวกับวรรณคดีเชิงวิชาการนะครับ
3: ใช
2: ่มากลุ่มที่สองครับผม
3: กลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นอันนี้ตัวเลขและข้อมูลอันนี้ชัดเจน
2: โอ้โหตัวนี้กระทบตรง
3: ๆงานบัญชีงานการเงินอันนี้ตรงๆเพราะว่ามันแต่ก็บวกลบคูณหารนะผมว่านะมันเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์แล้วอะมนุษย์แค่รู้หลักการส่วนการประมวลผลเนี่ยการประมวลผลเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่แต่ก่อนเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ก่อนเราใช้ไอ้เครื่องคิดเลขแล้วก็มาคอมพิวเตอร์ตอนนี้เป็น AI ละคืออะไรที่มันมีเครื่องมือที่ทำได้ดีกว่าแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยที่มันยากก็คือว่าวันนี้อ่ะประมวลผลหรือการคิดจะเป็นโมเดลไหนเนี่ย AI เนี่ยมันทำได้ดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งสำคัญคือการประยุกต์ใช้ต่างหากคุณตีความได้ไหมล่ะคือตอบได้หมดเลยนะเดี๋ยวนี้คือโอ้ไปที่ไหนเนี่ยทุกคนใช้ AI นิสิตนักศึกษาก็ใช้เอเจนซี่ที่ปรึกษาก็ใช้แต่คำถามคือนัยยะของตัวเลขเหล่านั้นนะคืออะไรใช่ไหมบางคนก็บอกว่าโอ้ถาม AI มาแล้วตอบว่าอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่ถาม AI นะถามคุณนี่แหละตัวเลขแบบนี้หมายความว่าอะไร
2: ครับ
3: เราจะเอาไปใช้ยังไงต่อแล้วก็บอก ChatGPT ตอบแบบนั้นอย่างนั้นไม่เอาสิเอาที่คุณคิดสิไอ้ที่ตอบแบบนั้นมันก็สุ่มอ่ะคุณถาม10ครั้งมันก็สุ่มตอบมาอีก10ครั้งอ่ะ
2: ใช่ไหมเพราะว่าหน้าที่ของ AI เนี่ยที่ณเวลานี้ณปัจจุบันเนี่ยคือทำให้เรารู้ได้ว่าตัวเลขมันคืออะไรแต่สิ่งที่คุณได้ตัวเลขมาแล้วจะเอาไปแก้ไขเนี่ยคุณจะไปแก้ไขยังไงกำหนดกลยุทธ์ AI อาจจะช่วยได้อย่างเช่นบอกว่า ROA ต่ำ ROE ต่ำหรือ inventory สูง
3: อ้
2: าวแล้วจะทำยังไงต่อมันคือฝีมือของคนถูกต้องไหม
3: ใช่ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นนายจ้างก็จะเริ่มละอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันก็ไม่เห็นต้องจ้างคุณนี่ฉันจ้าง AI ดีกว่าฉันซื้อ AI เวอร์ชัน Pro ดีกว่าหรือไปลงทะเบียนรอรับ1ใน5ล้านสิทธิ์ดีกว่าใช่ไหมมันก็กลับมาเรื่องเดิมที
2: ่แต่มาเรื่องนี้นิดนึงวันก่อนได้ดู คุณหนุ่ยพงสุข
3: ครับ
2: คือเดโมของจริงนะครับเดโมของจริงให้ดูผมว่าก็ไม่เลวนะต้องตามตรงว่าสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เลวคือจะเรียกว่าใช้งานได้ดีระดับหนึ่งเลยสำหรับคนที่มีประสบการณ์การใช้ AI มาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหแต่แม้ว่าจะให้เขาเป็นแบบนักสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอหรือจะให้ทำงานแบบนี้งาน Data งานบัญชีงานการเงินเนี่ยโอ้ใช้ได้เลยทีเดียว
3: ใช่จริงๆเนี่ยคือการจะใช้อ่ะสมมติว่ามาถามว่าจะใช้โมเดลไหนดีเนี่ยผมว่านะมันไม่ได้เกี่ยวกับโมเดลไหนเลยนะจะฟรีหรือไม่ฟรีด้วยนะไม่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวกับวิธีการใช้ของคุณใช้มาเพื่อตอบโจทย์เรื่องอะไรใช่ไหมถ้าสมมติว่าโอ้มีสมมติเรามีเงินทุนต้อง 1,600 ล้านเนี่ยไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มันดูแล้วไม่น่าอะไรนะไม่น่าสดใสในตอนนี้ดีกว่าไห
2: ม
3: ใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันเป็นคนละเรื่องอ่ะคุณจะบอกว่าจะทำแล้วถูกจะต้องถูกกฎหมายถูกกฎหมายไปเลยแปลว่าถูกต้องซะหน่อยนี่ใช่ไหม
2: ใช่ใช
3: ่อะไรอย่างเงี้ยคือความถูกต้องเหมาะสมอ่ะของแต่ละคนมันอาจจะไม่เท่ากันเงี้ย
2: ครับ
3: ใช่ไหมครับอ่ะเรากลับมาเรื่องเดิมก่อน
2: ได้ครับ
3: มากลุ่มที่4ก่อนไอ้กลุ่มที่3
2: กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3
3: โอ้อันนี้ชัดเจนงานโคดดิ้งและงานดีไซน
2: ์หมายถึงพวกกราฟิก UX UI ทำเว็บไซต
3: ์ใช่
2: ประมาณนี้ไหม
3: ครับทำเว็บไซต์ทำโคดดิ้งพื้นฐานนะ
2: ครับ
3: ว่ามันเปลี่ยนไปละใช่ไหมครับผมว่ามันไม่ได้แปลว่า AI มาแทนนะแต่มันวิชาชีพเนี่ยหรือวิธีการดำเนินงานมันเปลี่ยนไปอย่างเช่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับ AI ทั้งหมดเนี่ยถ้าทุกท่านเห็นข่าวว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปหรืออาชีพมันเปลี่ยนไปอ่ะผมว่ามันเปลี่ยนแต่วันนี้สิ่งที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราอาจจะสังเกตไหมเรายังไม่ค่อยเปลี่ยนกันเลยนะเราใช้ AI เหมือนกับถามอับดุลอะถามมาตอบไปแต่สิ่งที่บริษัทชั้นนำเขาทำแล้วเปลี่ยนได้จริงๆคือเขาเปลี่ยนกระบวนการทำงานจริงๆนะ
2: ครับ
3: เขาเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินงานขององค์กรเขาเปลี่ยนวิธีการที่สมมติ UX UI เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนหมดแล้วนะคือ สมมติว่าใครบินดูเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วงานของ Microsoft เนี่ยที่ผมบอกว่าเฮ้ย Microsoft ออก device มาใหม่ที่เป็น AI native มันคือเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุก device ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าเราจะใช้มือถือหรือใช้คอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้คนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับ device นั้นแต่ตอนนี้โลกของ AI เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปหมดแล้วนะเราต้องออกแบบ device เนี่ย1หลังบ้านให้ AI สามารถคุยกันเองได้นั่นคือเรื่องของ AI agent แต่ละตัวละใช่ไหมครับ2ก็คือว่าเมื่อ AI เขาไปประมวลผลเสร็จแล้วอะที่เหลือมันเหลือแค่ AI สรุปหรือนำเสนอผลงานเนี่ยให้กับมนุษย์มีหน้าที่แค่ interface มันเหมือนแบบถ้านึกภาพออกจะเป็นแบบที่ Microsoft เขาออกแบบมาเนี่ยเป็นเหมือนบัตรพนักงานบัตรพนักงานแต่ว่าเป็นบัตรนั้นน่ะสามารถเป็นลักษณะของหน้าจอแล้วกันหน้าจอนั้นน่ะเราสามารถคุยสามารถสัมผัสสามารถเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนหรืออนุญาตให้ AI ทำอะไรต่อได้อย่างเงี้ยมันคือวิธีการเปลี่ยนในการออกแบบทั้งหมดเลยดังนั้นโคดดิ้งกับ UX UI สาขากราฟิกเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วว่าเฮ้ยเราจะออกแบบยังไงให้มันเหมาะสมกับในยุคนี้ละผมว่ามันไม่ใช่งานหายหรอกงานมันเปลี่ยนสิ่งที่มันสำคัญนะผมว่านะมากลุ่มที่4กันเดี๋ยวค่อยมาสรุปกลุ่มที่4คือกลุ่มธุรกิจและกฎหมายทั่วไปเช่นงานบริหารธุรกิจการตลาดเลขานุการพื้นฐานกฎหมายแบบนี้นะครับคือเบสิกเนี่ยมันไม่เขาไม่เอาละเขาจะเอาเฉพาะสิ่งที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษที่เอาไปใช้นะครับตอบว่าวันนี้อาจจะมาทำเนี่ยสมมติเรื่องของการตลาดเนี่ยวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ Agentic Commerce อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมพอมาพูดถึงอุ้ยมันไม่ใช่การตลาดแต่ก่อนตอนต้นปีเรายังมาคุยเลยเนาะการตลาดเนี่ย Marketing ตอนนี้ 7.0 แล้วหน้าตาเป็นยังไงนะแต่พอมันเป็นเรื่องของ Agentic Commerce ผมโอ้มันเป็นอีกแบบนึงแล้วนะการตลาดมันไม่ใช่สิ่งที่เราโอ้เราเคยจินตนาการละว่าเราเคยเรียนมาแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราถ้ามาดู10วิชาชีพจะเห็นเลยฮะมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆโดยสรุปเนี่ยที่ฟอบเขาทำซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างเห็นด้วยนะก็คือไม่ใช่ว่า AI มาทำให้สาขาวิชาพวกนี้มันหมดค่านะ
2: ครับ
3: แต่มันทำให้หลายสาขาเนี่ยมันถูกทำให้เร็วขึ้นถูกลงและแข็งแกร่งกันได้มากขึ้น
2: ใช่
3: คือหมายความว่าไม่ใช่ว่า4ปีเนี่ยคุณเรียนคุณอาจจะเรียนจริงๆแค่อาจจะเหลือแค่1เทอมจบแล
2: ้
3: ววิชาแบบเดิมนะที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องมาดูแล้วประยุกต์ใช้ยังไงนะครับไม่ได้บอกว่าเรียนพวกนี้แล้วตกงานแน่ไอ้งานพวกนี้มันยังอยู่แหละแต่มันถ้าคุณทำแบบเดิมเนี่ยคุณไม่น่าจะรอดหรือคุณไม่สามารถจะแข่งขันได้เพราะมันเรื่องความเป็นจริงก็คือว่าเขาไม่จ้างคุณเขาไปจ้างคนอื่นเขาไม่จ้างคนอื่นเขาก็ทำเองมันก็มีอยู่แค่นั้นใช่ไหมมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเราบอกว่าการว่าตกงานเนี่ยเรามาดูดีกว่าว่าเราสร้างคุณค่าอะไรให้กับคนที่จะจ่ายเงินให้เราดีกว่า
2: ใช
3: ่แบบนั้นตั้งเปลี่ยนคำถามใหม่ดีกว่าน่าจะดีกว่าน
2: ะในฐานะที่เราผมก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเหมือนกันเนาะพอมาเห็นรายชื่อเนี่ยเราก็นึกถึงว่ามันจริงนะที่ AI อ่ะจะมาแทนงานที่คนทำในแบบพื้นฐานงานอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเรามีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อปานต้นเดือนนี้เนี่ยมีในกลุ่ม AI Cross AI มีคนไปปรึกษาคนหนึ่งครับว่าขอดูตัวอย่างเว็บไซต์ที่ทำด้วย AI หน่อยสิโอ้โหมดได้ดูโพสต์นี้ใช่ไหมฮะ
3: เห็นแล้ว
2: ผมขออนุญาตเอาไปแปะลิงก์ไว้ในทาง Facebook นะครับแปะลิงก์ไว้ให้ละว่ารวมทั้งหมดคือเนื่องจากมีคนทำมาเป็นหลักร้อยนะฮะเว็บไซต์ที่สร้างด้วยเขาเรียกอะไรนะ
3: ครอส
2: ใช่ไหมเขาเรียกว่าวิปโคดดิ้งคือ
3: เป็นไวฟ์โคดดิ้ง
2: ก็คือจะ
3: ใช่ฮะจะไปลักษณะให้ AI เนี่ยมันเทรนมาซึ่งจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วจริงๆหลายเว็บไซต์เนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยเราอาจจะไม่ดูตัวนะว่าเนี่ยคือเว็บไซต์ที่เป็นเกิดจาก AI เขียน
2: ค
3: ือมันจะเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปอะแต่มันสำเร็จรูปด้วยการที่ใช้ AI พร้อมขึ้นมานะครับอย่างเช่นเนี่ยสมมติผมเปิดเนี่ยมันมีหลายอันเลยใช่ไหมครับที่เราเห็นเนี่ยจริงๆจะใช้เจ้าไหนก็ได้นะอย่างเช่นที่ผมทำเนี่ยเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอใ อยากเห็นโค้ชโอพูดถึงอ่ะผมก็แชร์ให้ว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องทำอะไรที่คิดว่าผมเจอคำถามเยอะผมจะเริ่มทำเป็นสรุปเป็นชีทๆอย่างเงี้ยเช่นเนี่ยทุกคนก็จะถามว่าเฮ้ยอยากจะใช้ทำคอร์สโคเวิร์กดีไหมหรืออะไรดีไหมผมบอกจะใช้แล้วก็ใช้ไปเถอะมันใช้ได้ทั้งแหละใช้ ChatGPT ตัวโค้ดเด็กยังได้เลยใช้ Gemini ของ AI ตัว Canvas ยังได้เลย
2: ครับ
3: นะครับอย่างเงี้ยหน้าเว็บไซต์อย่างเงี้ยที่ผมทำเนี่ยอันนี้ผมใช้ตัว Gemini เนี่ยนะครับจะใช้คอร์สโคเวิร์กใช้อะไรที่เราถนัดนะครับแต่สิ่งที่ทางผมเนี่ยตั้งประเด็นไว้ก็คือว่าเฮ้ยวันนี้เราอย่าตั้งเป้าว่าเราจะใช้ AI ตัวไหนดีมันไม่ใช่ละจะใช้ถ้าคุณวิ่งตามเทคโนโลยีไปวันนี้คอร์สเนี่ยคอร์สมีตัวล่าสุดเนี่ยโดนแบนไปละถูกไหมฮะแต่ว่า ChatGPT ตอนนี้มี5จุดมีรุ่นไหนนะ 5.5 หรอใช่ไหม Gemini รุ่น 3.5 หรืออะไรเดี๋ยวมันก็ฉลาดไปเรื่อยๆแหละมันเหมือนการอัปเดต OS ของอุปกรณ์คอมหรือมือถือเราน ะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องมาดูเนี่ยคือเราจะเอา AI มาใช้กับธุรกิจเรายังไงดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าเราจะใช้ Cloud Cover ใช้ Google Workspace หรือ Microsoft 365เนี่ยมันใช้ได้หมดแหละครับแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องตั้งเป้าก่อนเอามาใช้เนี่ยเพื่อเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วเพิ่มยอดขายลดต้นทุนลด Human Error แบบเนี้ยนะครับผมก็เลยทำตัวชีทเนี่ย AI Business OS นะครับสำหรับ SME ว่าจะทำยังไงนะครับจะเริ่มต้นยังไงนะครับแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆธุรกิจจะเริ่มละเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนไปอีก 2-3 ปีย้อนกลับไปอีกเหมือนเดิมแล้วส่งคนไปเรียนคอร์สโคเวิร์กไปอบรมเหมือน 2-3 ปีที่แล้วส่งคนไปอบรมเรียน ChatGPT เรียนคอร์สกับอบรมกลับมาได้ความล้ำกลับมาแต่มันไม่ได้ประโยชน์สำหรับที่กลับมาสร้างคุณค่ากับธุรกิจดังนั้นเนี่ยเราบอกว่าตั้งเป้าดีกว่าว่าเนี่ยวันนี้ผมเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปอันนี้ฟรีอยู่แล้วเข้าไปอ่านผมสรุปคือจริงๆทำไมต้องทำสรุปคือผมอ่ะคงจะปฏิบัติไปเนี่ยเราก็ไม่อยากตอบคำถามเดิมๆนะกับสองคือเราไม่อยากจะเสียเวลาไปกับการที่มานั่งทำสรุปหรือมานั่งพูดเนื้อหาเดิมๆอย่างเงี้ยทุกท่านเอาไปใช้ฟรีเลยเอาไปอ่านเลยนะครับแล้วก็มาดูมาคิดจริงๆว่าเฮ้ยตอนนี้เราควรจะต้องทำอะไรกับธุรกิจเราจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไปถามทุกธุรกิจอ่ะผมว่าท่านผู้ฟังก็พูดเหมือนกันอ่ะเฮ้ยเราใช้ AI แล้วตามมาอย่างนี้ใช้แล้วใช่ไหมฮะใช้แล้วใช้ได้ผลนะครับใช้แล้วสำเร็จมันคนละอย่างกันหมดเลย
2: คนละอย่างกันเลยใช
3: ่ทุกคนบอกว่าอ่ะถ้าถามว่าโอ้ใช้ AI แล้วหรือยังอุ้ยใช้เหมือนอาจารย์พจน์เลย อันนี้อ่ะใช้อย่าใช้แต่ใช้แล้วอ่ะได้ผลลัพธ์อย่างไรนะครับไม่ได้ใช้เอาเท่นะ
2: ครับ
3: ใช่ไหมมันเหมือนเราซื้อมือถือมาเครื่อง 3-4 หมื่นน่ะแต่เราใช้เท่ากับเครื่องราคา 2-3 พันน่ะใช้แค่อะไรใช้แค่แชทถ่ายรูปโพสโซเชียลจบอย่างเงี้ยมันเครื่อง 1,000-2,000 ก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามีอุปกรณ์เนี่ยโอ้2ระดับ 3-4 หมื่นถึง 5 หมื่นอย่างเงี้ยมันต้องหาทางล้ำไปกว่านั้นดังนั้นไม่งั้นก็กลับมาเหมือนเราก็พูดวนเหมือนเดิมอ่ะใช้ AI ตัวฟรีอ่ะก็ได้ไม่เห็นต้องใช้ 1,600 ล้านเลยถ้าใช้เป็นถูกไหม
2: ใช่
3: ถ้าใช้ตัวฟรีอ่ะตัวฟรีเยอะแยะวันนี้หมดโควต้าแชท GPT ก็ไปใช้ Gemini หมดโควต้าก็ไปใช้ตัว DeepSeek หมดก็ใช้เฉินใช่ไหมใช้มานัดเนี่ยใช้ฟรีวนเลยอ่ะสุดท้ายก็ตอบกลับมาเรื่องเดิมคือโอ้ใช้ไปต้องเยอะได้พร้อมไปต้องเยอะได้เอาได้คำตอบมาต้องเยอะแต่ไม่ได้เอามาอะไรฮะมาช่วยธุรกิจให้เป็นชิ้นเป็นอันได้เลยอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่เราจะต้องมานั่งคุยกันมากกว่าว่าเนี่ยผมก็เลยทำสรุปชีทๆนะครับว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะเวอร์ชันที่เคยให้โค้ชโอกับท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับดูเนี่ยเป็นเวอร์ชันเขาเรียก 1.0 แล้วกันตอนนี้ผมอัปเดตให้แล้วว่าตอนนี้มีหลายเรื่องที่อัปเดตนะครับเนี่ยมีเมนูก็น่าจะมีประมาณนี้เนี่ยมีตัวที่มียูสเคสเพียบเลยนะครับมี use case เนี่ยสำหรับ quick win ทำง่ายๆทำยังไงกับ2คือสำหรับแต่ละธุรกิจเนี่ยโฮเทลคลินิกบิวตี้คลินิกเรสซอลมีหมดสำหรับ department
2: ใครเข้าไปดูที่เว็บไซต์ตอนนี้นะครับจะเห็นนี่คือเว็บไซต์ธนพงพันธ์ .com นะครับฟรีเป็นข้อมูลฟรีนะครับสามารถ
3: เข้าไปเลยไม่ต้องล็อกอินไม่ต้องรีจิสเตอร์อะไรทั้งนั้นนะครับแล้วอย่างสมมตินะสำหรับเนี่ยสำหรับผู้ฟังหลายคนก็บอกว่างั้นเอา AI มาใช้สำหรับส่วนตัวเลย มันเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวเนี่ยสำหรับ CEO สำหรับเลขาผู้บริหาร CFO CEO ใช้ยังไงนะครับสตาร์ทอัพโซโลพาเนอร์ Family Business นะครับ CAO แบบเนี้ยผมว่ามันน่าจะสรุปได้ว่าเฮ้ยเนาะการใช้ AI มันไม่ใช่แค่ChatGPT หรือ Gemini หรือว่าจะต้องเป็นเวอร์ชันฟรีหรือโปรมันผมว่าพูดแบบนั้นมันแคบมากอะโลก AI มันใหญ่นะดังนั้นเรามาดูว่าทำยังไงแล้วผมก็มีทิวเตอเรียลให้ด้วยนะทำแล้วเนี่ยนะครับหวังผล ROI ยังไงเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยตั้งเป้าเลยคุณจะใช้เวลาแบบไหนลงทุนกับ AI ไปแล้วเนี่ยคุณตั้งเป้าว่าคุณจะได้ ROI อย่างไรนะ
2: ครับ
3: แบบที่เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมแชร์ไว้ให้ในลิงก์นะครับในไลฟ์เราเลยแหละทั้ง YouTube กับ Facebook เรานะครับ
2: ได้ติดลิงก์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปากตะกร้านะครับช่องทางนี้เรามีคำว่าปากตะกร้าเรามีแต่ลิงก์แชร์ข้อมูลดีๆงั้นติดตามความรู้ดีๆได้ที่ Thinking Radio ทุกๆวันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณโบ๊ทครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีและเจริญพานิชครับแล้วก็คุณโบ๊ทธนาพงษ์พันธ์นะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีละและโพสธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตน์กุล
0: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทอ.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากรองผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยพลอากาศตรีหญิงวราพรเกิงฝากอุปนายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวาระครบ7วันโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศสมาคมคู่สมรสทหารอากาศและข้าราชการกองทัพอากาศร่วมพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศการเสด็จจากไปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระองค์ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติด้วยพระวิริยะอุตสาหะความเสียสละและพระเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นเรือด่วนปรับลดอัตราค่าโดยสารลง1บาทเริ่ม20มิถุนายนนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลดลงเป็นลิตรละ40บาท80สตางค์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมาบริษัทจึงปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะทำให้ค่าเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจาก19บาทลดลงเป็น18บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา24บาทลดลงเป็น23บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจาก17บาทลดลงเป็น16บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา24บาทลดลงเป็น23บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก36บาทลดลงเป็น35บาทเรือธงแดงปรับอากาศนนทบุรีสาทรจาก33บาทลดลงเป็น32บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไปเอซิมิลานตั้งรูเบนอโมริมนำทัพฤดูกาลหน้า เอซีมิลานสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกการโชว์เซเรียอิตาลีประกาศแต่งตั้งรูเบนอโมริม

0: อาโมริมเซ็นสัญญาคุมทีม3ปีและรับค่าเหนื่อยราว 3.5 ล้านยูโรต่อฤดูกาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จาก 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเติกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
5: ้โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
9: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
11: สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับวันพุธนะครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานกูลนะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับคุณท่านฟังครับ

0: จจะใช้สปีดแล้วก็เสียงเล็กหน่อยนะสปีดหน่อยนะครับ
1: ครับผม
0: ฟังถึงตัวอินโดนีเซียเนี่ยมันลงเร็วมากนะไทยอ่ะไม่ลงเร็วขนาดนี้หรอกเราสไตล์คุณบุญสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นสไตล์ซาเล้งอีโคโนมี่นะ
1: ซาเล้งอีโคโนมี
0: ่หรือว่าก็พูดต้องพุชหนักอ่ะจะเคลื่อนมันช้าแล้วต้องใช้แรงเยอะนะไม่มีเครื่องยนต์มันเล็กนะ
1: กว่าจะถีบออกไปเนาะ
0: แล้วเวลาเราลงเนี่ยเราก็ไม่ลงแรงแต่เราขึ้นเราก็ไม่ขึ้นคือถ้าเป็นแบบที่คุณเทียมพูดอ่ะการที่เราอยู่กับที่เนี่ยแล้วก็เราถอยหลัง
1: ถอยหลังแล้ว
0: อยู่กับที่นะทีนี้เนี่ยการที่คือโลกมันมีอะไรเราก็มีใช่ไหมเหมือนกับโลกมีบอร์ด AI เราก็มีบอร์ด AI โลกมีไปที่ชิปเราก็มีชิปเราก็มีบอร์ดชิปอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าประเทศอื่นมันก็มีไง
1: คือดูเหมือนไม่ตกขบวนแต่สมันมันก็ไม่ได้เด่นหรอก
0: มันก็มีเวียดนามมันก็มี
1: ครับ
0: หวานมันไม่ต้องมีมันทำให้เห็นเลย
1: ใน
0: ไต้หวันเนี่ยเขาไปรอคือสำนึกรักบ้านเกิดของเราอ่ะพอกลับมาบ้านเกิดแล้วมันทำอะไรไม่ได้ไงหมายถึงว่าบางทีถ้าคุณอยู่นาซาอย่างเงี้ยคุณก
1: ็
0: คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของนาซาผมไม่ได้คือเป็นคนเก่งไงคนไทย
1: ไม่ได้เป็นตัวลีดใช่ไหมไม่ได้เป็นตัวลีดในส่วนงานแล้วก็กลับมาลีดในประเทศอีกทีนึง
0: เหมือนกับเราอะทำให้ฮอลลีวูดอะไรเงี้ยทำกระตุ้งกระตุ้นเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ย
1: เป็นส่วนหนึ่งอะใช้คำนั้นก็แล้วกันนะครับผมว่า
0: เฟืองแต่ว่าเราไม่ได้เป็นหัวเรือใหญ่
1: ไม่ได้เป็นตัวลีดมันไม่เหมือนมอริสทางอะในกรณี TSMC ใช่ไหม
0: ทีนี้พอเราดึงกลับมาเนี่ยไอ้บริบทสภาพแวดล้อมเนี่ยมันทำลายแม้กระทั่งคุณเป็นฟันเฟืองคุณยังทำไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นฟันเฟืองคุณก็เป็นฟันเฟืองระดับโลกอ่ะในนาซาในฮอลลีวูดในพวกเนี้ยคือคุณสามารถที่จะมีไอ้ความรู้ความสามารถทักษะที่คุณจะไปประกอบร่างอ่ะระดับ
1: เพราะมันอาจจะมีระบบนิเวศหรือมีกระบวนการอยู่ตรงนู้นอ่ะใช่ไหมหลายคนแบบว่าอยู่องค์กรดีๆหรือต่างประเทศกลับมาประเทศไม่มีงานแบบเดียวกับที่ทำในเมืองนอกแบบนั้น
0: เลยบางทีแบบเรียนแล้วทำไอวี่ลีกเงี้ยก็เฉื่อยฉายว่ากลับมาเมืองไทยใช้ทุนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรทำ
1: มันอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างอะไรแบบเมืองไทยและกลายว่าแบบมันไม่มีที่ให้เล่นอ่ะหลายๆที่แล้วอ่ะ
0: แต่วิธีการสร้างของไต้หวันเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน
1: ถูก
0: ไต้หวันเนี่ยไปเอาหมอริชางซึ่งเขาอิ่มตัวแล้วแต่เนี้ยพอเขาเข้ามาเนี่ยเขามาใช้โมเดลใหม
1: ่คือ
0: ตอนชิปเนี่ยเขียนแบบเองแล้วก็สร้างเองเลยแบบอิ่มตัวไอ้นี่ก็คือเอาซอร์สเป็นคนรับจ้าง
1: โอ้
0: ซึ่งปกติไอ้ผลิตอย่างเงี้ยมันรับจ้างยากไงเข้าใจป่ะมันไม่ใช่ไงไม่ใช่
1: ไม่งานชั้นสูงใช่ไหมคุณนี่ว่างานชั้นสูง
0: ทำรองเท้าทำกระเป๋าอะไรพวกนี
1: ้
0: แต่คือมันเป็นอะไรที่มันซับซ้อนมากเวลาคนแบบมามันซับซ้อนมากอ่ะไอ้นี่มันทำได
1: ้โอ้
0: ระดับไม่รู้กี่นาโนเลยมันทำได้อ่ะ
1: คือทำได้หมดงานยากทำได้หมด
0: ได้เจ้าเดียวด้วยมันก็เลยทำให้มันเป็นผูกขาด
1: โอ้เฉพาะทางนะ
0: ไอยุทธศาสตร์ชิปของแต่ประเทศในเหมือนจะไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูว่าคณะกรรมการชิปแห่งชาติเนี่ยนะก็จะทำอะไรหมายถึงว่าเราจะเอาละคือแนวเราอ่ะจะทำแบบรับจ้างผลิตไหมที่มันไม่ได้ซับซ้อนเท่าTSMCมันมีไงที่มันไม่ซับเท่าอ่ะชิปแบบง่ายๆอะไรเงี้ย
1: คือหาข้อต่อห่วงโซ่ที่เหมาะสมกับประเทศใช่ไหมคุณเนี่ยถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ย
0: ตอนนี้ธุรกิจที่มันน่าสนใจธุรกิจหนึ่งเนี่ยนะท่านผู้ฟังคือธุรกิจอาวุธคืออย่างกรณีในตะวันออกกลางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวอิหร่านเนี่ยมันก็ผลิตโดรนชาเฮดไอ้โดรนชาเฮดเนี่ยมันก็เป็นโดรนไม่มีคนขับ มันมีคนขับนะโดนมันมีถ้ามีคนขับก็ไม่เรียกว่าโดนหรอกเขาก็เป็น
1: คนขับครับ
0: แล้วก็ส่งไปให้รัสเซียใช้รัสเซียก็ปรับปรุงอะไรที่มันที่ไม่ต้องใช้แบบมีสายอ่ะนะเป็นแบบอะไรแบบนี้นะ GPS แบบไม่ต้องมีสายอ
1: ่
0: ะทีนี้พอเขาจะไปทำลายเป้าหมายเนี่ยมันก็ส่งดูราคาถูกไปไปตีอาบูดาบีไปตีคูเวตเนี้ยหรือแม้กระทั่งไปยิงกับประเทศเนี้ยประเทศในที่ไปยิงก็คือพวกฮาร์ดไลเนอร์ของ IRGC ไม่ต้องการให้ตกลงไงใช่ไหมตอนนี้ทรัมป์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสเตนอยู่แล้วทหารอเมริกันไม่ตายไม่เป็นไรเป็นนาฬิกาให้ทหารอเมริกาตายจะได้ล้มไงใช่ไห
1: ม
0: ส่วนในนิทานยูฮูก็ไปยิงคิดบุญล้อเพื่อจะได้ล้มไงใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโดรนเนี่ยต้องผลิตเป็นหลายๆล้านตัวเลยนะ
1: มันต้องโอ้วิธีคิดคนละแบบละเออใช
0: ่โดรนอาวุธเด็ดขี้อย่างเงี้ยคุณเอาแพทริออตยิงมันก็ไม่คุ้มไงเพราะฉะนั้นหลังสงครามอาเปอร์เซียเนี่ย
1: ครับ
0: นะยิงสงครามอิหร่านนั่นละกันอาเปอร์เซียมันจะเป็นพวกคูเวตระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยมันจะต้องมีการปรับปรุงคือพูดง่ายๆให้มันได้ดุลกันระหว่างโจมตีการทำลายขีปนาวุธหรือโดรนที่ส่งมาคือถ้ามันไม่ซับซ้อนมากก็ใช้ระบบปืนยิงทำลายโดนไปซึ่งไอ้ตัวนี้ไอ้นี่เก่งไอ้นี่ก็จะส่งระบบไอ้ตัวไอ้นี้ไอ้ตัวยูเครนนะเก่งทำลายใช่ไหมไม่ต้องใช้แพทริออตอีกขีด
1: แ
0: บบอะไรก็ใช่ไหม
1: แต่เธอมีหลายเกรดมีหลายระดับ
0: เนี่ยมันเป็นโอกาสไงประเทศไทยเนี่ยผลิตโดนได้เก่งด้วยนะ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อ
0: มันต้องการมากหลายร้อยล้าน
1: อ
0: ่ะเป็นร้อยล้านตัว
1: คือดีมานเยอะดีมานเยอะแล้วก็เป็นโอกาส
0: ไม่ทันมันก็ผลิตใช้เองบ้างส่วนใหญ่ไง
1: อันนี้ใครจะเสียบล่ะใครจะเสียบ
0: ได้ไหมไอ้ตรงเนี้ยทางรัฐบาลอาจจะต้องผมเนี่ยเคยไปคุยกับหน่วยงานของทางมันมีหน่วยงานเรื่องสร้างอาวุธของไทยอยู่นะคุณตอนนั้น
1: ห
0: ล
1: าย
0: อะไรก็ไม่รู้หัวจำอะไรก็เชิญไป
1: อ๋อเหรอ
0: เชิญไปจำชื่อหน่วยงานไม่ได้คือหมายถึงว่าหน่วยงานของเราเนี่ยในทางราชการเนี่ยเราสร้างอาวุธได้ดีเป็นนักส่งออกด้วยนะแล้วเราอ่ะเป็นมิตรกับอเมริกาด้วยไงทางทหารน่ะ
1: โอ้ใช่ใช่ต่อเนื่องยาวนานหลังสงครามเย็น
0: น่าจะให้เขาส่งคำสั่งซื้อไอ้โดรนอย่างเงี้ยมา
1: ช่วยสร้างเขาเรียกแหละดีมานเนาะให้มันต่อเนื่องจนสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาได
0: ้ลิโซน่ามันแพงอันนี้เราต้องไปเราต้องไปเอาดีลมาให้ได
1: ้ความร่วมมือเอออันนี้ก็คือมันเหมือนดีลยุทธศาสตร์เพื่อสร้างอุตสาหกรรมในประเทศขึ้นมา
0: ใช่เพราะเรามีโรงงานผลิตโดรนได้อยู่แล้วไงทีนี้ถ้าเกิดว่ามันจะให้ถ้าเกิดทางอเมริกาจะให้เราทำโดรนมันก็ต้องมาสอนไงที่มันซับซ้อนขึ้นนะ
1: ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วคือไปเป็นพาร์ทเนอร์ว่างั้นเถอะ
0: เนี่ยมันทำชิ้นส่วนรถยนต์มันก็ต้องมาสอนเราไง
1: ฉันใดก็ฉันนั้นนะคุณนิวัฒน์ถ้าพูดอย่างนั้นนะเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อเป็น global supply chain ให้อุตสาหกรรม
0: ที่ไม่ใช่อสุทธนากินดานะที่เขาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์อ่ะเขาก็ส่งรถอะไรพวกนี้ไปนะดัดแปลงอะไรพวกนี้แค่ทางทหารนะพูดง่ายๆคืออุตสาหกรรมอาวุธบ้านเราอ่ะเราทำได้นะเพราะตอนนี้อาวุธไม่ได้เป็นแบบ F16 F35 อันเนี้ย
1: ไม่ใช่ไฮเทคไม่ใช่ไฮเทคอย่างเดียวมีอย่างอื่น
0: ทามจากที่ไปมันจะเป็นโวลูมแล้วอ่ะโวลูมยิงทีหนึ่งไอ้โดนมาทีหนึ่ง100-500ตัวเลย
1: โดนอ๋อพาราดามันเปลี่ยนอ่ะพาราดามันเปลี่ยนหมด
0: อันเนี้ยโอกาสของเราอ่ะมีคือจริงๆประเทศไทยเนี่ยโอกาสมันเยอะนะท่านดูฟังอย่างที่เราคุยกันเรื่องของเราเป็น retirement destination เนี่ยก็ได้แต่ว่าต้องเลือกไม่ใช่อิสราเอลเข้ามายึดครองเกาะพันธุ์อะไรเงี้ยไม่ได้
1: ใช่ไหมแล้วมีการกำกับที่เหมาะสมว่างั้นเถอะ
0: เราต้องคัดกรองเนี่ยอย่างที่รัฐบาลดำเนินก็คือว่าเฮ้ยยกเลิกไปเลย ไอ้พวกที่จะมาอยู่60วันเนี่ยมึงมาเที่ยวอะไรละ60วันไม่มีหรอก ส่วนใหญ่เนี่ยพูดตรงๆท่านผู้ฟังถ้ามาไทยนี่ก็15วันกันเยอะแล้ว มึงจะมาเที่ยวอะไร60 90วันมึงจะมาอยู่เปล่า ใช่ป่าวเหมือนอย่างเราไปยุโรปไปญี่ปุ่นเนี่ย7วันนี่ก็หรูแล้วอย่างมากก็15 ฉะนั้นให้สูงสุดในก็30ไปถามคือถ้าคุณมาอยู่60คุณไปอยู่ทำไมคุณทำอะไรคุณมาหาที่อะไรเดี๋ยวถามเราก็ต้องสอบสวนนะไปท่องเที่ยวมาอยู่ในประเทศไทยเรา60วันเนี่ยมันมาอยู่ทำไมเอาเงินที่ไหนกินถ่ายใช้ก็ตอนในเวลาที่ใช้วีซ่าเนี่ยเขาดูเลยนะว่าคุณมีเงินเดินหรือเปล่า
1: แล้วทีนี้ดูสวมสมผลเนี่ยถ้าตรวจจริงๆมันตรวจได้
0: ใช่ไหม
1: ตรวจได้หลายแบบหลายแง่มุมมาก
0: อย่างรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยก็เปิดฟรีวีซ่าไปเยอะแยะไปหมดไอ้ผู้ป่วยก็เข้ามาเต็มเลยยกเลิกไอ้พวกนี้เป็นมูฟที่ถูกต้องท่านรังการสกรีนคนนะไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ไป
1: อะไรก็ได้หรือไปดึงดูดที่แบบว่าอะไรอ่ะคุณภาพมีปัญหาด้วยแหละหลายแง่ทางสังคมเนี่ย
0: อิสราเอลเนี่ยต้องเข้าไปดู
1: ครับ
0: ใช่ไหมไม่ใช่มายึดปลายยึดอะไรพวกนี้ใช่ไห
1: ม
0: เราก็มีอธิปไตยของเราอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เรา
1: เอ
0: ็กซ์โพเจอร์นะประเทศไทยเอ็กซ์โพเจอร์เลยนะ
1: ใช่ไหมเปิดต่อความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น
0: ใช่ไหม
1: ควบคุมกำกับได้แต่นี่เอาไปแลกอะไรไม่รู้นะคิดว่าได้อะไรแลกอะไรเนี่ยมันต้องมองให้ดีนะ
0: แม้กระทั่งอีลิทการ์ดเนี่ยก็ต้องไปดูดิมึงเป็นทุนเทาเปล่าอีลิทการ์ดเข้ามาเนี่ยอะไรมาในอีลิทการ์ดนะไอ้คนจีนน่ะที่กัมพูชา
1: โอ้
0: อะไรเต็มไปหมดเลยที่เขาจับได้เพราะมันเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้แล้วก็ไปค้นบ้านนั่นนะเข้าไทยแล้วอยู่นานได้เพราะว่าใช้ Elite Card Passport
1: โอ้เป็นช่องทางนี้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าไอตัว K ข้างเคหางยกข้างบนเนี่ยพวกเนี้ยจะมีความได้เปรียบใช่ไห
1: ม
0: แต่นี้ถ้าท่านเป็นอยู่เคข้างล่างเนี่ยท่านก็ต้องมองไปที่ข้างบนแล้วท่านจะทำไงท่านจะเป็นเคที่หางอยู่ข้างบนนะเคที่ลงมาเป็นเท้าเดินไหนนะ
1: ครับอันหนึ่งขึ้นอันหนึ่งล่วงอ่ะใช่ป่ะเราจะไงจะขยับให้มันขี่กับขึ้นไปได
0: ้นะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าท่านก็ต้องดูว่าข้อแรกเนี่ยท่านเอ็กซ์โพเซอร์กับอะไรWhat is your exposure? เราก็ยกตัวอย่างอ่ะท่านผู้ฟังไอ้เรื่องไอ้สุกี้ตีน้อยเนี่ยมันปิดปรับปรุงไว้4สาขาคืออันนี้มันล่อแร่ไม่ไหวแล้วไงคือเปิดไปนี่ก็มีแต่รายจ่ายเผลอ
1: จะปิดไปเลยแน่ๆ
0: ไปเลยก็ได้อินเดเนมเอาปิดปรับปรุง
1: เราก็ไม่รู้สุดท้ายจะเป็นยังไง
0: ส่วนที่เหลือก็ยังไม่ถึงอาการล่อแร่แต่ยอดมันก็ลงทีนี้สมาคมพัฒนาการไทยอ่ะ
1: ครับ
0: เราก็บอกแล้วว่าไอ้ร้านสมาชิกสมาคมอ่ะ
1: หลายย่อยๆใช่ไหม
0: เกิน 1.8 นะล้านที่เข้าไทยช่วยไทยไม่ได้ตอนนี้กำลัง
1: โอ้โอดเลยโอดครวน
0: เพราะว่าคนมันก็ไม่อยากไปกินร้านที่แพงกว่าหลาย 10% ไง
1: ใช่ไหมทุกคนก็ใช้อันนี้ลดค่าใช้จ่ายหมดอะในช่วงโดยเฉพาะ10วันแรกของเดือนนะผมเข้าใจว่างานนะคุณนิวัฒน์มันคนมักจะหมดกันแถวๆไม่เกิน10วันแรกอะถ้าเราสังเกต
0: คือตอนนี้มันไม่ใช่วิกฤตกำลังซื้อมันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจถ้าคุณไปเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ทำให้กำลังซื้อเนี่ยคนเนี่ยมีปัญหา
1: คร
0: ับ แต่ตอนนี้กำลังซื้อเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยก็เพราะว่าต้นทุนด้านอื่นมันเพิ่ม
1: ใช่
0: สำคัญที่สุดตอนนี้ซึ่งยิ่งกว่าต้นทุนน้ำมันหรือว่าอะไรก็ตามแต
1: ่
0: คือมันรู้ว่ามันจะโดนไล่ออกเมื่
1: อ
0: ไหร่ก็มันไม่รู้ว่าคนทั่วไปมันไม่รู้ว่ามันจะโดนไล่ออกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไม่กล้าที่จะใช
1: ้ไม่กล้าใช้จ่ายต้องเก็บ
0: ไหม
1: เผื่อแล้วเผื่ออีก
0: โดนไล่ออกแล้วเนี่ย มันจะไปหางานที่ไหนอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: จะได้งานใหม่ทำหรือเปล่าเออ
0: มันจะได้เมื่อไหร
1: ่
0: และงานที่ได้เนี่ยเงินมันจะดีเท่าเดิมไห
1: ม
0: แล้วเรามันก็จะอยู่ได้กี่วัน
1: โอ้โหแต่
0: บนเวลาในช่วงนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: พาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยคร
12: ับเฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับทุกวันพุธฮะพบอาจารย์ดร.นันทพรวงศ์เชษฐานะครับสวัสดีครับท่านครับ
13: สวัสดีค่ะมาพร้อมกับความร่ำรวยมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้
1: น
13: ี
1: ่
13: นี่ฟังแล้วอะไรนะพอบอกว่าเหมือนหนังสือเนาะไอ้ทำอันนี้แล้วรวยทำอันนี้แล้วรวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรากำลังย้อนสอนว่ามันมีของบางอย่าง มันเป็นความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าห้ามไม่มีเงินนะ
1: คนละประเด็น
13: เพราะว่าคนละประเด็นยังไงก็เงินไม่สำคัญเงินไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกจนกระทั่งวันที่รู้ว่าไม่มี
1: แม่
13: ถึงรู้ว่าสำคัญมาก
1: หรือต้องพูดอีกแบบว่า คือการคุยเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าลดทอนคุณค่าของเงิน

0: แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราตั้งสติดีๆนะหรือพอได้ยินคำพูดของผู้คนเนี่ยจะรู้ว่าเงินเนี่ยมันเป็นขาหนึ่งของชีวิตทั้งหมดนี้อย่าให้เงินมันเป็นขาเดียวหรือขาทั้งหมดของชีวิต
1: ใช่
0: ใช่ไหมแต่ละคนก็จะเรื่องนี้สำคัญมากสำคัญน้อยมีภาระมากภาระน้อยอะไรเงี้ยมันก็ต่างกันไป
1: จริงนะคือแต่ว่ายังไงมันก็สำคัญแหละนะเพียงแต่ว่ามันมีของบางอย่างที่มันสำคัญไปมากกว่าเงินคือเงิน
0: เ
1: น
0: อ
1: ่ะมีอ่ะยังไงก็ต้องมีจำเป็นนะแต่ว่ามันมีองค์ประกอบอื่นๆที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขสบายใจมากกว่าการมีเงินอย่างเดียวใช้ว่าเงินอย่างเดียวไม่พอในความมั่งคั่งนั้นเนี่ยมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะคะวันนี้เราก็เลยมาอยู่กับโรบินชามานักเขียนเรื่อง The Monk Who Sold His Ferrari นะคะซึ่งใน30ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ทั้งโลกให้ความสนใจนะถ้าคือแบบว่าพอไปเปิดซื้อหนังสือแบบเวลาไปเปิดเว็บหนังสืออ่ะมันจะมีเล่มเนี้ยผุดขึ้นมาเสมอ
0: จริงเหรอครับจัน
1: เออ
0: แล้วจันก็ที่จันคือเล่าว่าจันเล็งหลายทีละแต่ว่าทำไมไม่มีแปลเป็นไทยสักทีใช่ไหม
1: คือมันชวนให้สนใจนะมันชวนให้สนใจว่าเอ๊ะแล้วพระไปขายเฟอร์รารี่ทำไมอะไรเงี้ย แล้ว คือแล้วก็เลยแบบเข้าไปอ่านประมาณพวกเรื่องย่อนะว่าเออแบบมันเรื่องมันเป็นเกี่ยวกับอะไรแต่แท้จริงแล้วเรื่องของเรื่องก็คือว่าความสำเร็จที่วัดด้วยวัตถุเนี่ยของตัวละครที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นอ่ะมันไม่พอที่ทำให้เขาอ่ะมี peace of mind หรือสันติในใจของเขาเขาพบว่ามันมีอย่างอื่นมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยเฟอร์รารี่มันจึงเป็นตัวแทนของการรวยแบบตะโกนนะคือรวยไม่ต้องพูดอะไรมากพอเห็นสิ่งนี้รู้แล้วว่าคนนี้มีเงินก็เป็นการรวยแบบตะโกนบอกให้โลกรู้นะซึ่งมันก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของคำว่า wealth ที่ชามาคนเขียนคนเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้เปรียบเทียบมันละว่ามันคือสัญลักษณ์ของแบรนด์เนมแต่เขากำลังจะพูดว่ามันมีองค์ประกอบอยู่เป็นวงล้อขององค์ประกอบ8อย่างที่ทำให้เราสามารถมีความสุขได้มากกว่าการมีเงินเพียงอย่างเดียวเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วที่เราอ่านเนาะเขาก็บอกว่าคนดีๆนะจำนวนมากในโลกนี้ก็ถูกพัดพาไปในกระแสที่ว่าการมีเงินการมีชื่อเสียงนั่นเนี่ยมันคือเรื่องที่จำเป็นสำหรับมนุษย์นะไม่ได้พูดว่ามันเลวแต่ว่าเขากำลังแย้งว่าเอ้ยจริงๆมันมีคำตอบมากกว่าสิ่งนั้นมากกว่าชื่อเสียงมากกว่าความร่ำรวยเขาก็เลยเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ดันกลายเป็นหนังสือที่ติดนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์อีกครั้งหนึ่งของเขาณตอนนั้นเขาก็เป็นแบบหนังสือขายดีแล้วมันก็ย้อนกลับมาอีกประมาณเกือบ30ปีเนี่ยที่เขาเขียนเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่เขาโปรยเขาก็บอกว่าเขาแก่ลงเขาชราลงแล้วก็เขาอาจจะเห็นโลกในอีกเลนส์หนึ่งนะเพราะ25ปีของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้น้อยมันไม่ได้น้อยนะดังนั้นเนี่ยในโรบินชามาเขาเป็นชาวแคนาเดียนเชื้อสายอินเดียเคยเป็นทนายความแล้วก็หลังจากที่เขาเขียนหนังสือเรื่อง The Monk Who Sold His Ferrari แล้วเนี่ยเขาก็เลยผันตัวเองมาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองรวมถึง leadershipการสอนเกี่ยวกับภาวะผู้นำนะคะแล้วก็เป็นรู้สึกจะเป็นบล็อกเกอร์เป็นอะไรอย่างต่างๆนานาที่เขาทำนะคะเขาก็หันเหชีวิตจากตรงนั้นดังนั้นเนี่ยในตัวละคร The Monk Who Sold His Ferrari เนี่ยก็อาจจะช้อนความเป็นตัวเขาที่ว่าตัวละครซึ่งเป็นทนายความเนี่ยก็ล้มลงกลางศาลนะจากการที่ทุ่มเททำงานหนักลาภยศสรรเสริญชื่อเสียงใดๆที่มนุษย์พึงจะมีแบบสุดโต่งมนุษย์เงินเดือนเนี้ยจะทำได้แล้วก็ในที่สุดมันก็จุดเกิดจุดหักเหในชีวิตก็กลับมาที่หนังสือเรื่อง The Wealth Money Can't Buy ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้ค้นพบแก่นแท้ของความมั่งคั่งทั้ง8ด้านที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลแต่อย่างที่บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วที่จันพูดนะว่าจันชอบปกหลังมากกว่าบรรทัดสุดท้ายของปกหลังก็คือคนที่ยากจนที่สุดคือคนที่มีแต่เงินคือมีเงินอย่างเดียวอ่ะมันข้นแค้นมากมันยากจนข้นแค้นจริงๆแปลว่า เงินอ่ะมีดีแต่ว่ามันต้องมีมากกว่านั้น
0: เออ
1: นะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็โปรยถึงองค์ประกอบ8อย่างที่เป็นเหมือนกงล้อเนาะเป็นแบบของที่มันต้องสัมพันธ์เป็นรูปวงกลมนะคะประกอบด้วยการเติบโตสุขภาพครอบครัวงานฝีมือเงินวงสังคมการผจญภัยและการช่วยเหลือย้อนไปนิดนึงก็คือการเติบโตก็หมายถึงว่าคนเราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้ทุกวันนั่นคือการเติบโตในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราจะแข่งกับใครนะในโลกนี้ไม่ต้องแข่งกับคนอื่นหรอกแข่งกับตัวเองคนเมื่อวานเนี้ยนะว่าเราดีขึ้นกว่าเดิมทุกวันหรือยังไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เรามีความสามารถมากขึ้นหรือยังนะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าถ้าพนักงานสมัยทำงานเนาะถ้าพนักงานเนี่ยต้องการเงินเดือนขึ้น 10% นะพอได้เงินเดือนขึ้นแล้วเนี่ยอีกปีนึงอ่ะอย่างน้อยนะถ้าให้บริษัทเท่าทุนนะคุณต้องเก่งขึ้น 10% ด้วยไม่ใช่ทำงานเท่าเดิมได้เงินเดือนขึ้นไม่แฟร์กับบริษัทหรือเปล่านะคุณเองก็ต้องพัฒนาตัวเองที่ทำให้ตัวเองมีคุณค่าเพิ่มขึ้น 10% คุณค่าในงานเพิ่มขึ้น 10% เช่นกันเพราะว่าอันนั้นคือจริงๆมันคือเท่ากับนะไม่ได้เก่งขึ้นแล้วบริษัทรวยขึ้นเลยนะเพราะว่าเราก็จ่ายคุณเพิ่มไป 10%แต่ในทางกลับกันบริษัทก็จะทิ้งภาระนี้ให้กับพนักงานไม่ได้ก็จะต้องมีการเทรนนิ่งก็จะต้องทำอะไรเพื่อให้เราทั้งสองฝ่าย
0: ไปด้วยกันนะ
1: ไปด้วยกันได้ใช่
0: วินวินแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย
1: ดังนั้นเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยที่เห็นอะพองบบริษัทมันมินเมย์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเวลาทำบัดเจ็ตอะเวลาทำแผนธุรกิจงบเทรนนิ่งมักจะถูกตัดแต่มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันจะย่อมเยาลงจะย่อมลงจากการที่เราจะไปทำอย่างนี้เราก็ตัดทอนให้มันย่อมเยาลงแต่ว่าแท้จริงแล้วเราลืมไปว่าอันนี้จริงๆเรากำลังปั้นทรัพย์สินให้กับบริษัทนะมันคือเป็นอินเวสเมนต์อย่างหนึ่งเนาะหลายครั้งคนที่เป็นเท่าแก่หรือหัวหน้างานก็ลืมไปเพราะว่ามันตัดง่ายสุดไงมันตัดง่ายกว่าหมวดเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟโอเวอร์เฮดมันไอเนี่ยมันเป็นตัวที่มันตัดง่ายมากการเติบโตอันที่สองคือสุขภาพอันนี้ไม่สงสัยเนาะอโรคาปรมาราภาถ้าสุขภาพดีเงินก็ซื้อไม่ได้นะคะครอบครัวที่ดีนะการมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีเขาก็บอกว่าถ้าครอบครัวไม่ดีเนี่ยมีเงินเท่าไหร่มันก็ไร้ความหมายเพราะเราก็ทุกข์เราก็ไม่มีความสุขเนาะจริงๆแล้วเนี่ยโฮมอ่ะคำว่าโฮมอ่ะคือก้าวเข้าไปแล้วมันต้องรู้สึกปลอดภัยมันคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดอ่ะของเราแล้วถ้าสมมุติมันกลายเป็นโฮมที่เต็มไปด้วยคนที่เรารู้สึกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นศัตรูอ่ะแล้วเราจะไปอยู่ไหนอ่ะทีเนี้ย
0: ครับ
1: เนาะก็อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ก็ไม่มีใครจะสามารถเอาเงินไปซื้อครอบครัวสุขสันต์ได้ต้องสร้างขึ้นมาเองนะคะอันที่สามคืองานฝีมือเขาก็หมายถึงว่างานฝีมือในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แบบไปเย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยนะเขาหมายถึงว่าเฮ้ยคุณต้องทำอะไรแล้วมันเนียบประณีตนะถ้าคุณทำอะไรประณีตเนี่ยเหมือนที่เราคุยเนาะแม้กระทั่งนึกไปถึงใครอะคนที่เราชอบดักเกอร์นะคะดักเกอร์จะพูดเลยว่าคุณเกิดมาเพื่อทำสิ่งใดลูกค้าของคุณคือใครลูกค้าของคุณvalueอะไรดักเกอร์ไม่ได้พูดว่าเราต้องไปขายของเท่าไหร่เพราะว่าเขาพูดว่าถ้าเรารู้ว่าลูกค้าของเรา value อะไรแล้วเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งใดแล้วเราทำให้มันประณีตทำให้มันดีเดี๋ยวเงินมาเองเดี๋ยวเงินมันจะมาเองเพราะว่าเขาจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรแล้วเราทำให้ใครแล้วคนคนนั้นเขาก็ appreciate คุณค่าที่เรากำลังส่งมอบนะนี่ก็คือการทำธุรกิจอันนึงส่วนอีกตัวนึงก็คือเงินนะที่เราพูดแล้วว่าเงินต้องมีนะคะแต่ว่าเพราะว่าเงินเนี้ยเป็นตัวนึงที่ทำให้เราพูดง่ายว่าเป็นไทยแก่ตัวไม่ต้องพึ่งพิงอิงใครไม่ต้องไปอ้อนวอนเว้าวอนอะไรถ้ามีเงินมันยืนขาแข็งๆอ่ะยืนขาแข็งๆสบายเลยสะบัดบ๊อบได้สบายๆนะคะเงินเป็นส่วนหนึ่งนอกจากให้เราไว้ใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นแล้วเนี่ยมันยังหมายถึงอิสรภาพถ้าเรายังจำได้หนังสือเรื่อง จิตวิทยาว่าด้วยเงินนะ Psychology of Money คนที่เขียนหนังสือเล่มเนี้ยตอนจบเขาก็บอกเองว่าเงินเนี่ยทำให้เขามีอิสรภาพแต่ในแง่ที่เขามีอิสรภาพก็คือเขายังใช้ชีวิตที่มีความสุขแบบเดียวกับวันที่มีเงินน้อย
0: โอ้โหอันนั้นคือวรรคทองของหนังสือเล่มนั้น
1: ใช่คือเขาบอกว่าคือพอเราอ่านจบนะว่าคนรวยคิดยังไงอะไรต่างๆนานาคนไม่รวยคิดยังไงเงินมันมาจากไหนได้บ้างเนี่ยแต่พอตอนจบคนคนเนี้ยกลับบอกว่าความสุขของเขาคือความสุขในวันแบบเดียวกับวันที่เขามีเงินน้อยแต่เป็นความสุขที่นะในวันที่เขามีเงินน้อยแล้วเขาคิดเนี่ยเขามีการประกันเขามีเงินเพียงพอที่จะให้ลูกเนี่ยจบการศึกษาที่ดีแล้วเขาก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมไปเดินในสวนกับภรรยาเหมือนเดิมเป็นความสุขเดิมๆเหมือนกับวันที่มีเงินน้อยมันจึงทำให้เงินในกระเป๋าเขาอะมีมากพอที่จะทำให้เขามีอิสรภาพคือจะอยู่กับเขาได้นานขึ้นเนาะพูดง่ายๆว่าไม่รีบเอาไปใช้จ่าย
0: ไม
1: เห
0: ่
1: ็น
0: งั
1: ว
0: ้
1: ่
0: น
1: า
0: ไม
1: ร
0: ่ง
1: ว
0: ั้น
1: ย
0: มันถ้าสมมติว่าเรายิ่งได้รายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ขยับการใช้จ่ายซึ่งหลายๆทีผมเข้าใจว่ามันแซงเนาะจานหรือบางทีมันไปแล้วมันไม่รู้ล้นหรือแซงหรือเปล่าแล้ว
1: แล้วพอเรา
0: หักลบกบหนี้เหมือนมันน้อยกว่าเดิมนะ
1: พอเราได้มากแล้วอะแล้วมันได้มาเรื่อยๆนะอันนี้จริงๆตัวเองก็เป็นอะมันย่ามใจแล้วนึกว่าเดี๋ยวมันจะมาอีก
0: แบบต่อเรื่องไม่มีวันลงคล้ายๆว่าใช่ไหม
1: มัน
0: ข
1: ไ
0: ึ
1: ม
0: ้น
1: ่
0: แ
1: ไ
0: ล
1: ด
0: ้
1: ้
0: วก็
1: เตร
0: จ
1: ี
0: ะ
1: ยม
0: รัก
1: ใ
0: ษ
1: จ
0: าระดับได้
1: ใช่ไม่ได้เตรียมใจในวันไม่มีในไม่ได้เตรียมใจไว้ในวันที่มันไม่มีแล้วพอล้มทีเนี่ยนอกจากชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วเนี่ยไอ้หนี้ที่เราไปก่อเอาไว้ซึ่งไม่ใช่หนี้อันจําเป็นนะมันก็
0: แต่ย
1: เป็
0: าม
1: น
0: ใจว่าเดี๋ยวจะมีเงินมาจ่าย
1: ใช
0: ได
1: ่
0: ้
1: ใช่ใช่
0: ถ้าได้รายได้จากนี้ไปเรื่อย
1: มันก็เป็นผีหลอกติดตัวจําได้ว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะตอนน่าจะเป็นช่วงไอ้แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสน่ะซึ่งก็ไม่ต่างจากไอ้วิกฤตน้ํามันตอนนี้แต่อาจจะขนาดย่อมกว่านะเพราะวิกฤตน้ํามันเนี่ยโดนทั้งโลกแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสมันก็ทําให้เศรษฐกิจของโลกพังเช่นกันเนาะแม้ว่ามันจะเกิดที่อเมริกาก็ตามเนี่ยตัวเองจําได้ว่าแบบแอดเอิดอะไรต่างๆเนี่ยของสมัยที่อยู่บริษัทเก่าเนี่ยมันก็ฝืดเงินมันก็ไม่เข้ามาเพราะว่ามันก็ได้รับผลกระทบในทางอ้อมของเขาอะแล้วก็ตัวเองก็เพิ่งไปบุ๊กแฟร์ที่ต่างประเทศมาแล้วก็ในบุ๊กแฟร์นั้นเนี่ยก็ติดหมัดกระเป๋าแบรนด์เนมมาด้วยนะแล้วเราก็เข้าใจว่าเอ้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเงินเดือนออกมันก็ตู้ตู้ไปก็ไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอกลับมา
0: จัดการ
1: ได้เออเพราะเดี๋ยวม
0: ัน
1: ก็เราก็ไม่ได้ซื้ออะไรที่มันเหิมเกริมเกินตัวเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไปต่างประเทศเนาะมันก็ต้องซื้อมาสักใบหนึ่งอะไรเงี้ย
0: มันต้องซื้อล่ะเอออุตส่าห์มาถึงนี่
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่
1: ของมันต้องมีนะของมันต้องซื้อ จิตมันบอก เสร็จแล้วพอกลับมาท่านประธานบริษัทก็เรียกประชุมแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรเราเลยนะตัดเงินเดือน 30% ระดับบริหารเนี่ยโดนตัดเลย 30% ทุกคน6เดือน
0: ฮะ
1: เออ6เดือน
0: เนื่องจากสถานการณ์
1: เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ดีแล้วท่านก็พูดแฟร์ๆก็คือว่าเราตัดเฉพาะคนที่เงินเดือนเยอะเพราะว่าเราไม่ต้องการเลย์ออฟคนเราต้องการรักษาคนตัวเล็กๆเนี่ยให้ยังอยู่กับเราเพราะฉะนั้น
0: ชดด้วยข้างบนที่มีส่วนเกินมากกว่าข้างล่างหน่อยนึงเอาไป
1: แล้วก
0: ็
1: จำได้ว่าท่านประธานก็ยอมไม่เอาเงินเดือนคือหักของเรา30เนี่ยแต่ตัวท่าน
0: คือ
1: ไม่เอาเลย6เดือน
0: จบอันนี้เราก็ปฏิเสธยาก
1: เราก็ปฏิเสธยากเนาะเขาก็ไม่ได้ถามความเต็มใจเนาะ
0: แต่คล้ายๆว่ามันจำเป็นแล้วแหละแล้วมาด้วยแบบก็
1: ม
0: ัน
1: ก็ม
0: ี
1: เหต
0: ุ
1: ผลเ
0: พิ่มตามลำดับลงมาเรื่อยๆใช่ไหม
1: แล้วเราก็เป็นหัวหน้าคนอะเราก็ปฏิเสธว่าเอ้ยมันต้องแบ่งเบาภาระกันไม่ได้แต่กำลังจะบอกว่าเออความคิดนั้นก็สวยเลยอ่ะไอกระเป๋าใบนั้นคือไม่น่าเลย
0: เพราะว่าเราช้อปปิ้งกันนั้นมาบนฐานเงินเดือนที่ไม่โดนตัด
1: ใช่นะนึกว่าเดี๋ยวเงินเดือนออกก็หายอะไรอย่างเงี้ย
0: จบแล้วไม่นานใช่ไหมเออ
1: ดังนั้นก็เลยเป็นอนุสติที่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์หลายครั้งที่ตัวเองเจอจากประสบการณ์เช่นเนี้ยจะบอกเลยว่าเงินสดคือดีสุดไม่เอาเงินอนาคตมาซื้
0: อ
1: คืออย่างสามีเนี้ยแทบไม่รูดบัตรเครดิตเลย
0: เข
1: ามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่คือก็กินเท่านั้น นะบัตรเครดิตนี่คือเอาไว้แบบสำรองแต่มีเท่าไหร่คือกินเท่านั้นหาได้เท่าไหร่ก็กินเท่านั้นจะไม่ยอมใช้อะไรที่มันเป็นเงินอนา
0: เก
1: ค
0: ิ
1: ต
0: น
1: เด็ดข
0: โอ้
1: า
0: โ
1: ด
0: ห
1: อะไรเงี้ย
0: อันนี้เงินเก็บก็ต้องมีเป็นกอบเป็นกำละ
1: โอ้โหมากมายที่จะทำให้ดิฉันเนี่ยมีความสุขระดับหนึ่งทีเดียว
0: อาจารย์เป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วผู้รับผลพลอย
1: ก็
0: ได
1: เล
0: ้
1: ยเงียบก็เลยเงียบกริบกริบกริบนะแต่กำลังจะบอกว่าณวันนี้เศรษฐกิจของน้ำมันอะไรต่างๆเนาะที่จริงมันไม่ใช่แค่น้ำมันอ่ะมันมาจากโควิดเนาะแล้วพอโควิดกำลังจะลืมตาอ้าปากได้อ่ะไอ้นี่ก็มาซ้ำกระทืบซ้ำอีกทีหนึ่งอ่ะดังนั้นเนี่ยณวันนี้มีคนถามมาหลายคนถามอาจารย์นะที่ตอนแล้วที่ช่วงผ่านมาทองมันขึ้นแบบเมามันอ่ะแล้วทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยแบบไปซื้อทองดีไหมซื้อตรงไหนดีอาจารย์ว่ายังไงอะไรเงี้ยอาจารย์ผมไม่มีความรู้จริงนะไอ้ที่จะไปแบบเก็งกําไรทองอ่ะแต่รู้แค่ว่าการมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าที่เพียงพอนะเหมือนที่เอ๊ะหนังสือเล่มไหนเนาะที่ psychology of money เนี่ยละมั้งที่บอกว่าคุณควรจะ
0: ว
1: มี
0: ่า
1: เงินสดที่เพียงพอต่อการตกงาน6เดือนหรือ1ปีที่เขาบอกว่า
0: ครับ
1: Microsoft Bill Gates พูดว่าเขามีเงินสำรองที่เพียงพอในการจ่ายพนักงานเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเวลา1ปีคือสำรองเอาไว้เลยว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดรูปแบบนี้
0: ครับ
1: ซึ่งจันคิดว่ามันจำเป็นนะคะสำหรับเงินอีกมุมหนึ่งทีนี้เงินไม่ใช่เรื่องการใช้ชีวิตอย่างสุรุ่ยสุร่ายแต่ว่าใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเองดำเนินต่อไปได้แล้วยังมีนะคะสิ่งที่ชามาพูดเนี่ยก็คือสามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นได้ด้วยนะวงเล็บแต่ดิฉันไม่ให้ใครยืมเงินนะคะคือยืมเงินนะ นอกจากจะเสียเงินแล้วดิฉันก็เสียเพื่อนไปด้วย หลังจากวันที่ให้ยืมนรกจะตกเป็นของเราทันทีเลย คืออ
0: ันนี้ประสบการณ์
1: ประสบการณ์แต่ว่าประสบการณ์ของตัวเองก็คือสมมติเขาขัดสนแล้วเราแบบมีในกระเป๋าอ่ะมีเท่านี้เราก็แบบให้เขาดูเลยนะเอาไปเลย คือนี่คือที่มี
0: ก็คือ
1: ช่วยเลยแต่ว่า
0: ไม่ให้ยืม
1: แต่ไม่ให้ยื
0: ม
1: ไม่ให้ยืม
0: แ
1: ล้วพอให้แล้วอ่ะคุณก็ไม่เราไม่ติดค้างอะไรกันทั้งคู
0: ่
1: ไม่ติดค้างอะไรกันเลยเราก็ไม่รู้สึกต้องไปอาวรณ์อะไรว่าเขาจะเบี้ยวหนี้เราไม่น้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคอันที่6ก็คือคอมมูนิตี้หรือวงสังคมเขาก็บอกว่าพฤติกรรมความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหมือน relationship ในความหมายของอาจารย์ก็คือการรู้จักมักจีมีเพื่อนมีมิตรกัลยาณมิตรอะไรเงี้ยแต่ในเซนส์ของชามาเขาพูดถึงว่าคนที่เราเข้าไปอยู่แล้วมันเป็นคนดีๆในชุมชนที่ดีคนเหล่านั้นอาจจะให้คำปรึกษาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้การช่วยเหลือหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคือมันทำให้เราไม่โดดเดี่ยวเนาะคือเพื่อนดีๆเงินก็ซื้อไม่ได้โอเคมันมีเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายแล้วก็ไม่อยากมีอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะช่วงนี้พอสวเสร็จมีเพื่อนตายเยอะเลยอ่ะเพื่อนกินเริ่มหายากขึ้นทุกที
0: อาจารย
1: ์เพื่อนตายเยอะไปวะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบการมีเพื่อนน่ะดีแต่การมีกัลยาณมิตรเนี่ยอีกเรื่องนึงก็คือคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำปรึกษาไม่จำเป็นต้องมาให้เราหยิบยืมอะไรหรอกแต่ว่าในยามอับจนหนทางแล้วอาจารย์คิดว่าในชีวิตเนี่ยอาจารย์มีคนอย่างเงี้ยเยอะมากนะฮะยกตัวอย่างเช่นว่าสมมตินะเราแบบกำลังติดขัดเรื่องอะไรแล้วเราเล่าให้เพื่อนเราฟังเพื่อนก็จะเป็นเหมือนเป็นสะพานเนาะเชื่อมโยงไปบอกไปหาคนนั้นสิไปหาคนนี้สิ อะไรต่างๆนานาแล้วก็ทำให้เราแบบได้ความช่วยเหลือคลี่คลายโดยที่ไม่มีใครเสียเงินแล้วไม่มีใครได้เงินจากตรงนั้นเลยนะเพื่อนก็ไม่ได้คนที่ช่วยเหลืออาจารย์ก็ไม่ได้ไม่มีใครมีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆที่เกิดขึ้นแล้วคนที่ช่วยก็เต็มใจช่วยเนาะ
0: พอลักษณะปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์แบบนี้ผมก็จะนึกไปถึงคำที่คนใช้แยกว่าเวลาที่มันคบหากันอยู่เนี่ยอันนี้มันมีความสัมพันธ์จริงๆหรือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ว่าธุรกรรมต่างตอบแทนอะไรเป็น transaction หรือ relation เนาะ transaction หรือ relation
1: ถ้าต่างตอบแทนนะอาจารย์ก็ว่า fair enough คือหมายถึงว่าก็ยื่นหมูยื่นแมวเนาะ แล้วคือเราทั้งสองคนสมประโยชน์ใช้คำนั้นแล้วกัน
0: ครับ
1: ก็ไม่คิดว่าเสียหา
0: อันน
1: ย
0: ั้นคือดีลกันอันนี้ก็เป็นลักษณะหรือแบบในที่ทํางานอะไรเงี้ยใช่ไหมบางคนเล่าว่าแบบเหมือนเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ทํางานเราเป็นความสัมพันธ์หรือเป็นหน้าที่การงานเป็นทรานแซคชั่นเนี่ยก็คือดูว่าตอนเกษียณเนาะเหมือนพอมีเพื่อนนั้นพี่คนหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเจ้านายเขาเนี่ยอยู่ในช่วงรอยต่อพอดีระหว่างที่ปีเนี้ยปีสองปีเนี้ยเป็นปีที่เพิ่งเกษียณปรากฏว่าก่อนปีเกษียณเนี่ยเวลาจัดงานปีใหม่เรียกใครไปโอ้โหไปกันแบบอุ่นน้ำฟ้าข้างพอเกษียณแล้วแม้แต่ไลน์เวลาคุยกันถามอะไรลงไปจะตอบก็นี่จักช้าน ัดไปมานี่มาคนสองคนอะไรเงี้ยเออ
1: แล้วบางทีก็กลัวนะคะอย่างรู้สึกอาจารย์จำได้ว่ามีอดีตผู้ว่าราชการคนหนึ่งที่เขาเคยพูดในเป็นข่าวเลยอ่ะที่เขาบอกว่าพอเขาพ้นตำแหน่งไปแล้วแล้วเขาก็โทรกลับไปยังที่ทำงานเก่าเพื่อจะถามไถ่บางอย่างให้กับหลานของตัวเองอะไรเงี้ยก็ได้รับการตอบสนองที่เขารู้สึกเสียใจแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าถามอาจารย์อ่ะทำใจไว้เยอะๆก็ดีคือหมายถึงว่าหลายคนก็เสียใจหลายครั้งอาจารย์เสียใจไม่ได้เป็นเพราะอาจารย์เกษียณหรือไม่เกษียณแต่เพราะเราอ่ะเอาความรู้สึกเราอ่ะไปคาดหวังพฤติกรรมของคนอื่นว่าเราเคยดีกับเขาเราเคยช่วยเหลือเกื้อกูลเขาดังนั้นเขาก็ควรจะดีกลับ
0: อันนี้คือมองในมุมแบบทานรีเลชั่นผสมทานแซคชั่นด้วยนะนี่คือแบบมองว่าแบบเหมือนมีต่างมีให้มีรับใช่ไหมมันควรจะเป็นความสัมพันธ์แบบ
1: แล้วก็เราก็เคยช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอ่ะสมมุติเราพูดตรงนั้นเราก็เคยช่วยเหลือเขาอ่ะเราก็เลยคาดหวังว่าถ้าเรามีปัญหานี่มันเป็นการคาดหวังของเรานะจากฝั่งเราคนเดียวแล้วพอมันไม่ถูกตอบสนองแล้วเราก็เลยเฮิร์ตแต่พอเราเฮิร์ตเนี่ยแทนที่เราจะดูบริบทเหมือนที่เราคุยกันนะว่าบริบทว่ามันเปลี่ยนคือบริบทมันเปลี่ยนหลายคนและแม้กระทั่งเราก็เปลี่ยนตามบริบทด้วยเช่นกันแต่บังเอิญว่าบริบทของเรามันเปลี่ยนไปในทางลดถอยเราก็เลยรู้สึกมีความน้อยอกน้อยใจแต่ถ้าบริบทของเราเปลี่ยนไปในทางได้ลาภยศสรรเสริญอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ในสิ่งที่คุณอาทิตย์พูดนั่นแหละว่าเขาจะมาหาเราเขาจะเฮเขาจะอะไร
0: แต่นั่นก็คือในแง่แบบเหมือนจะดีแต่ไส้ในก็คือเป็นเพราะว่าบทบาทหน้าที่ตำแหน่ง
1: เราเปลี่ยนเรา
0: ใช่ไหมอาจารย
1: ์ในเมื่อเราเปลี่ยน
0: ไม่ใช่เพราะเราไม่ให้เพราะนันทพรแต่เพราะตำแหน่งที่นันทพรกำลังไปสวมอยู
1: ่เพราะบริบทมันเปลี่ยนเนาะแล้วถ้าเราเข้าใจแบบนั้นน่ะจริงๆแล้วนะมีคนมาพูดว่าสาธุอาจารย์ที่อาจารย์พูดแบบนี้แต่อาจารย์ไม่ได้รู้ด้วยตัวเองนะรู้ไหมว่าอาจารย์คุยกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องเขาก็บอกว่าไหนรู้จักไหมอริยสัจสี่คืออะไร
0: อริยสัจสี่คืออะไร
1: เนาะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนาะแล้วรู้ไหมว่าทุกเนี่ยมาจากอะไรนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกอะมาจากองค์ประกอบ8อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกคือมันมีองค์ประกอบอยู่8อย่างนะมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขอันนี้คือเชิงบวกนะลาภยศสรรเสริญแล้วก็ความสุขแต่ในขณะเดียวกันนะของมันมาเป็นคู
0: ่
1: คือสุขจะเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจว่าทุกข์มันคืออะไรเน
0: า
1: ะเพราะฉะนั้น
0: มันมีคู่ตรงข้ามของมัน
1: มันมีคู่ตรงข้ามของมันน่ะเพราะฉะนั้นพอลาภพอมีลาภมันก็เลยเสื่อมลาภมียศมันก็เลยเสื่อมยศ
0: เสื่อมยศ
1: มีสรรเสริญก็เลยมีนินทาม ีสุขก็เลยมีทุกข์เพราะฉะนั้นตราบเท่าที่เรายึดอยู่กับ4ตัวเนี้ยโดยไม่เข้าไม่ยอมรับไอ้4ตัวอีกตัวนึง4ตัวบวกกับ4ตัวลบเนี่ยยังไงเราก็จะวนเวียนอยู่ประมาณเนี้ยแท้จริงที่เมื่อกี้เราพูดคือเรามียศเนาะเราอาจจะเคยมีตำแหน่งแห่งที่เรามียศแต่เราไม่ได้เข้าใจในธรรมชาติของมันว่าตอนเนี้ยยศที่เรามีมันเสื่อมแล้วเราจะไปคาดหวังว่าคนเหล่านั้นที่เขาดีกับเราหนึ่งเขาอาจจะดีกับเราด้วยน้ำจิตน้ำใจจริงๆแต่สองเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเราอีกแล้วแล้วเขาต้องไปทำประโยชน์กับคนอื่นตามคันลองของมันเนี่ยเราก็เลยน้อยใจจริงๆถ้าพอเข้าใจอย่างเงี้ยว่าของมันมีของมันเคยได้มันก็ต้องเสียมันคือธรรมชาติของมัน
0: ธรรมชาติของมัน
1: เป็น
0: ถ
1: ธ
0: ้
1: ร
0: าร
1: ม
0: เรา
1: ชาติของสร
0: ค
1: ริ
0: ด
1: พส
0: ส
1: ิ่ง
0: วนยึดสวนธรรมชาติมันก็จะมีผลพวงของมันแบบหนึ่ง
1: เออแล้วถ้าสมมติว่าเราเข้าใจมันแล้วเราเป็นอิสระจากมันนะคือเข้าใจไม่ได้แปลว่าพอเรามียศแล้วมันเสื่อมยศแล้วเราจะไปเรียกเอายศกลับมามันบางทีคือเราเข้าใจว่ามันไม่มาแล้วอะแล้วเราก็เข้าใจว่าคนที่มาห้อมล้อมเราบางทีเขาก็ถูกผูกพันด้วยสิ่งเหล่าเนี้ยเราถ้าเราเข้าใจมันแค่เข้าใจเองเหมือนหนังสือเล่มเนี้ยที่เราเคยโปรยเนาะเขาไม่ได้พูดว่าเราจะต้องเปลี่ยนขาวเป็นดําแต่เขากําลังจะพูดถึงความเข้าใจว่าถ้าเราเข้าใจมันคู่ของมันนะเช่นว่าถ้าเราเคยล้มเหลวเราต้องเข้มแข็งกับความล้มเหลวนั้นให้ได้คือไม่ได้พูดว่าล้มเหลวแล้วโอ้ยฉันก็จะยึดประสบความสําเร็จหรือไปปลอบใจใครว่าเฮ้ยคนเรามันต้องชั่ว7 ทีดี7 หนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันยังไม่ดีไงตอนนี้กูชั่วอยู่ 7 ทีแล้วด้วย
0: ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันนั้นมันใช่หรือเปล่าคิดว่าเอง
1: เอ
0: โล
1: อ
0: กโลกมันจัดสรรให้มันได้แบบเท่ากันอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่
1: อื
0: น
1: ม
0: ะ
1: นะ
0: คร
1: ก
0: ั
1: ็
0: บ
1: คือกำลังจะพูดว่าอ่ะยังไม่ครบ8เลยคุณอาทิตย์กำลังส่งสัญญาณว่าอาจารย์กำลังเมามอยเกินบริบทของ The Wealth Money Can't Buy ซึ่ง
0: อัน
1: แป
0: นั้
1: ด
0: นเป็
1: ต
0: น
1: ัว
0: การตีความของอาจารย์ผมแค่บอกว่าเหลือเท่าไหร่ที่เหลือคือการตีความของอาจ
1: โอ
0: าร
1: เ
0: ย
1: ค
0: ์
1: ใช่แล้วนะเรา
0: ผมเป็นนา
1: เร
0: ฬ
1: า
0: ิกาเฉย
1: มนุษย์ต้องตีความเนาะมนุษย์ไม่ตีความไม่ได้นะเป็นธรรมชาติของมันโอเค
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงคอมมูนิตี้นะว่าเราควรจะต้องอยู่ในแวดวงที่
0: คบห
1: มั
0: าน
1: สร้าน ง
0: ะใค
1: อ
0: ริ
1: ทธิ
0: ใช่ไ
1: พ
0: หม
1: ล
0: อันนี้ค
1: เอ
0: ืออ
1: มันสร้
0: ท
1: าง
0: ี่
1: อิทธิพล
0: คน
1: เช
0: พ
1: ิง
0: า
1: บ
0: หรื
1: ว
0: อ
1: ก
0: บัณฑิตอะไรก็คืออย่างนี้
1: สร้างอิทธิพลเชิงบวกกับเราเนาะแล้วก็ในการเอาจริงนะในการสร้างอิทธิพลเชิงบวกกับเราเนี่ย
0: ครับ
1: สําหรับอาจารย์หลายครั้งทําให้อาจารย์เข้าใจเชิงลบได้โดยไม่ต้องมีใครสอน
0: อ๋อเหรอ
1: เหมือนนี่แบบเหมือนที่แบบอาจารย์ผิดหวังอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกอาจารย์ว่าเอ๊ะหรือคนนั้นจริงๆเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคือ
0: ประ
1: อาจารย์ต่าง
0: โย
1: หา
0: ค
1: ก
0: เปลี่
1: ท
0: ยน
1: ี่
0: ชี
1: เป
0: ว
1: ล
0: ิ
1: ี่
0: ต
1: ยนจริงๆคนนั้นเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอกาสอะไรต่างๆณในอดีตเนี่ยมันทําให้อาจารย์มองไม่เห็นเช่นว่าเขามาหาอาจารย์เขาดีกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็เลยมองแต่เห็นแต่ความดี
0: เห็นเปลือกเห็นเปลื
1: เห
0: อ
1: ็
0: ก
1: นแ
0: อ
1: ต
0: า
1: ่
0: จจะเห็นบางแง่แต่ไม่ใช่แง
1: เ
0: ่
1: ห็น
0: ต
1: บ
0: ัว
1: างแง
0: ตั
1: ่
0: วแท้
1: ใช
0: เ
1: ่
0: ขา
1: ใช่ใช่ที่จริงน่ะเขาก็ทําอย่างนี้กับทุกคนแหละที่มีประโยชน์ก็ได้แต่อาจารย์ไม่เห็นอาจารย์ไม่เห็นเท่านั้นเอง
0: หรือเปล่า
1: เป็น
0: ใช่ไหมนี่คือเพื่อนก็คือโยนเหมือนโยน
1: โย
0: ข้อ
1: นหร
0: ม
1: ือ
0: ู
1: เ
0: ล
1: ปล่
0: ว
1: า
0: ่า
1: ว่า
0: เอ๊ะอาจจะเป็นอย่างนี้ไหม
1: เขาอาจจะไม่เคยเปลี่ยนเลยเธอต่างหากที่เปลี่ยนไปแล้วซึ่งก็จริงเนาะโดยที่แบบเราไม่จำเป็นจะต้องแบบไปเจออะไรอะการไปปฏิบัติธรรมไม่ต้องเป็นต้องอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเจอกัลยาณมิตรที่
0: คำพ
1: ค
0: ูด
1: อ
0: ส
1: ย
0: ะกิ
1: ส
0: ด
1: ะท
0: ใจ
1: ้อน
0: คำพูดสะกิด
1: คอยสะ
0: ซ
1: ท
0: ึ่งใน
1: ้อ
0: ก
1: น
0: รณีนี้หมายความว่าไม่ได้สำคัญด้วยว่าถึงที่สุดแล้วเขาเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนจริงๆเขาอาจจะเปลี่ยนด้วยหรือไม่เปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอาจารย์หลุดจากเรื่องที่ไปผูกแล้วมัน
1: ไป
0: มีทุก
1: พัน
0: ข์
1: ธนาการกับเขาเนาะเอ
0: ใ
1: า
0: ช่ไหม
1: ความรู
0: โด
1: ้สึก
0: โด
1: ต
0: ย
1: ัว
0: ที่
1: เอ
0: มัง น
1: ไป
0: โด
1: ผ่
0: ย
1: า
0: ท
1: น
0: ี่ม
1: เ
0: ั
1: ข
0: นไม่
1: า
0: หาคำตอบว่าจริงๆเขาเป็นยังไงด้วยซ
1: ใช
0: ้
1: ่ใช่ใช่เราก็ไม่จําเป็นเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละเราก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเราอิสระจากสิ่งท
0: เห
1: ี่เ
0: ต
1: ร
0: ุ
1: าก เอ
0: า
1: าร
0: ณ
1: ต
0: ์
1: ั
0: เ
1: ว
0: ห
1: เ
0: ต
1: อ
0: ุ
1: ง
0: การ
1: ไ
0: ณ
1: ป
0: ์นั่
1: ผ
0: นแ
1: ู
0: หละ
1: กพันใช่แล้วก็จบแล้วก็เดินไปง่ายๆจริงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จบเลยนะแบบไม่รู้สึกเฮ
0: จบ
1: ิร์
0: ง
1: ท
0: ่ายแสดงว่าก่อนหน้านั้นนี่มันพันมาอยู่ระยะหนึ่งเลย
1: ใช่ใช่โดยเฉพาะช่วงเกษียณใหม่ๆช่วงเก
0: โ
1: ษ
0: อ
1: ีย
0: ้
1: ณใหม่ๆที่แบบเอ้าเราเคยไปคณะแล้วมันมีเสียงเจี๊ยวแจ้ว
0: อ๋อ
1: เฟี้ยวฟ้าวทัก
0: โอ
1: ท
0: เค
1: ายอะไรอย
0: โ
1: ่างเงี้ยแล้วพอเดินเข้าไปในฐานะอาจารย์เกษียณมันก็ดูกริบกริบพิ
0: ทำ
1: ก
0: ไม
1: ล
0: ดูเหมื
1: เง
0: อน
1: ียบ
0: ดู
1: ก
0: เห
1: ร
0: มื
1: ิ
0: อน
1: บ
0: ผิด
1: เอ
0: ที่
1: อ
0: ผิดทาง
1: ใช่หรือแม้กระทั่งเราเห็นเวลาเขาไปปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีเราแต่จริงๆอ่ะเขาไม่มีอะไรผิดเลยนะก็เราเกษียณไปแล้วนี่นึกออกไหม
0: หรือว่าเอ้
1: ก
0: า
1: ็เรา
0: อยากไปก็ไม่บอกอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดอยากจะชวน
1: ใ
0: จ
1: ช
0: ะ
1: ่
0: เกรง
1: ใช
0: ใ
1: ่
0: จอะไรเงี้ย
1: ทำไม
0: เอ้
1: ถ
0: า
1: ้าเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมเราไม่ไปบอกเขาว่าทีหลังเธอมีอะไรเธอชวนฉันนะถ
0: เ
1: ึ
0: อง
1: ฉันเก
0: อ
1: ษียณแล้วฉันก็จะมีเวลาว่างฉันก็อยากเจอเธอนะเราก็ไม่ได้พูดนึกออกไ
0: เ
1: ห
0: ห
1: ม
0: ็นไหม
1: แต่เรา
0: สมม
1: อ
0: ติท
1: น
0: าง
1: ุ
0: การ
1: ม
0: พูด
1: า
0: ดู
1: น
0: เขาก็แบบว่าเอ้าก็เนี่ยทุกคนตอนนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะชวนแต่ว่าฉันเนี่
1: เก
0: ย
1: ร
0: ค้านเอง
1: ใจ
0: ว่า
1: อะไร
0: เห็นเกษียณแล้วอะไรเงี้ย
1: เกรงใจเห็นรังสิตธรรมศาสตร์มันไกลก็เลยไม่ได้ชวนอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงนะพอจันนึกในใจนะถ้าชวนอาจารย์ก็ไม่ไปหรอก เพราะมันใกล้ไกล
0: นี่ไงแต่
1: แต่นิสัยไม่ดีใช่มันคือความนิสัยไม่ดีส่วนหนึ่งของเราด้วยนะ
0: มนุษย์เรามนุษย์เรา
1: อันนี้จริงๆอันนี้คือสะท้อนจากใจจริงนะอันนี้อันที่7ก็คือการผจญภัยแอดเวนเจอร์เราจะต้องไปสำรวจไปหาความสุขจากการสำรวจไม่ใช่ไปครอบครองไม่ใช่ไปครอบครองซึ่งเด็กเจนซีสมัยใหม่กำลังชอบที่จะ explore นะแล้วก็ไม่ชอบที่จะผูกมัดอะไรกับใครนะคะเขาก็บอกว่าอ่ะออกไปท่องโลกไปหาความตื่นตาตื่นใจซิไปดูอะไรซิว่ามีอะไรบ้างแล้วอันสุดท้ายก็คือเซอร์วิสหรือการช่วยเหลือนั่นคือการทำตัวให้เป็นประโยชน์เพราะชีวิตนั้นแสนสั้นนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงชีวิตที่มีอยู่เนี่ยช่วยทำให้นอกจากชีวิตตัวเองดีแล้วก็ทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นได้ไหมนะ
0: อันนี้ก็คือมั่งคั่งอีกประการหนึ่ง
1: ใช่อันนี้คือสิ่งที่8ประการที่เงินซื้อไม่ได้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราก็จะมาลงอีกทีว่าตัวที่หนึ่งเลยว่าการเติบโตนะความมั่งคั่งประการที่1การเติบโตมันเป็นอย่างไรนะคะว
0: ัน
1: นี้ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณอาจารย์ครับท่านฟังครับเวลาของเราหมดแล้วนะครับพบอาจารย์ดร.นันทพรได้ใหม่วันพุธหน้านะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
4: ใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ใช้อาวุธปืนพกยิงศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในห้องปฏิบัติงานทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและจะสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายสวนพดลมั่นใจทีมไทยร่วมคณะประนอมภาคบังคับเชื่อไม่เสียเปรียบกัมพูชานายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศวุฒิสภากล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีตั้งนายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าคณะเพื่อเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ในกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่ามีความเหมาะสมมากเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเคยเป็นอดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นน่าจะมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อสนับสนุนนายสีหศักดิ์ในส่วนกรรมาธิการทั้งสองคนที่ฝ่ายไทยเสนอมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และอาวุโสเพราะทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศยืนยันว่าฝ่ายไทยจะไม่เสียเปรียบหรืออาจมีความเหนือชั้นกว่าด้วยซ้ำส่วนกรณีที่ฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาตอบโต้ในประเด็นต่างๆเรื่องนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของวุฒิสภาขึ้นมามอบหมายให้ตนเป็นประธานหากมีกรณีใดที่ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะวุฒิสภาของไทยในภาพรวมเสียหายจากการปล่อยข่าวปลอมจะขอตอบโต้ในทุกประเด็นระทึกแท็กซี่ติดคาไม้กั้นรางรถไฟพญาไทเกิดเหตุรถแท็กซี่ติดคาไม้กั้นรางรถไฟพญาไทหลังไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับฝากระโปรงหน้ารถทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้เจ้าหน้าที่ตำรวจและการรถไฟเข้าตรวจสอบพร้อมให้การช่วยเหลือและเร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดการจราจรและลดผลกระทบผู้ใช้เส้นทางเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุที่ทำให้ไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับรถแท็กซี่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอิหร่านเริ่มส่งออกน้ำมันดิบอีกครั้งTanker Tracker บริษัทข้อมูลการขนส่งทางเรือเปิดเผยวันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษอย่างน้อย2ลำซึ่งเป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านผ่านมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐออกไปได้โดยไม่มีการขัดขวางใดๆพร้อมบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านรวมกันราว 3.8 ล้านบาร์เรล บริษัทเปิดเผยผ่านการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ว่าภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันถึงการขนส่งน้ำมันดังกล่าวซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2 เดือนที่อิหร่านสามารถ

0: 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
5: จองเต็มปีอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วครับกับกิจกรรม Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบทำอย่างไรให้ขายได้จริงกิจกรรมที่จะทำให้คุณมัดใจผู้บริโภคตั้งแต่เห็นบรรจุภัณฑ์และเจาะลึกถึงศิลปะแห่งการออกแบบใครที่จองไว้อย่าลืมมาพบกัน20มิถุนายนนี้ที่ Auditorium บมจ. อสมท. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook FM 96.5 และแอดไลน์ @thinkingradio Global Pack Insightสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D Bank
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็พุธที่17มิถุนายน2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะเหมือนเช่นเคยบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับเมื่อคืนจะบอกเมื่อคืนก็ไม่ได้นะคืนของที่สหรัฐอเมริกาทางฝั่งนู้นของเขานะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยตอนเช้านะตอน8โมงเช้านะโอ้ผมก็เปิดทีวีนะก่อนที่จะเตรียมตัวออกมาทำงานนะจัดรายการวิทยุตอนเช้าที่92.5นะก็คือสถานี

ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยรายการเศรษฐกิจอะนะชื่อว่ารายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ลองเปิดสักนิดหนึ่งนะดูซะหน่อยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาร์เจนตินาไม่ใช่อะไรนะอาร์เจนตินาใช่ไหมเตะกับใครแล้วก็ดูฟอร์มเมสซี่ซะหน่อยนะโอ้เมสซี่นี่ลงแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นครั้งที่6นะถ้าครั้งที่6คุณก็เอา4ปีคูณเข้าไปใช่ไหม4ปีมีครั้งใช่ไหมฟุตบอลโลกเนี่ยนะก็ต้อง20กว่าปีอะนะก็ลงมาตลอดเลยอะแล้วก็เป็นนักฟุตบอลที่โอ้ฝีไม้ลายมือนี่ต้องบอกว่าฝีเท้านี่มันคงที่จริงๆนะคือถ้าเทียบกับเมื่อก่อนโอเคละนะไอ้เมสซี่เนี่ยเขาวิ่งแบบวิ่งเร็วอะนะแต่พออายุเยอะขึ้นเนี่ยเราจะเห็นตำแหน่งยืนของเมสซี่แล้วก็ความจำเป็นในการวิ่งหาบอลเนี่ยหรือว่าวิ่งไปหาที่ว่างเพื่อจะรอรับบอลเนี่ยนะมันชั้นเชิงมันต่างกันผมใช้คำนี้ดีกว่าว่ามันต่างกันเยอะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะพอดูเล่นไปเล่นมาได้พักหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับก่อนที่จะเข้าไปอาบน้ำแต่งตัวเนี่ยนะก็อาร์เจนตินานำไปก่อน1-0หลังจากนั้นก็เลยอาบน้ำกับแล้วก็ขับรถออกมาทำงานนะจนท้ายที่สุดอาร์เจนตินาชนะไปเท่าไหร่3-0ใช่ไหมฮะแอลจีเรียเนาะใช่ไหมเตะกับแอลจีเรียนะแล้วก็เห็นมีอีกคู่หนึ่งเพิ่งจบเมื่อสักครู่เนี้ยนะใครก็ไม่รู้จอแดนกับใครสักทีมหนึ่งเนี่ยนะเข้าใจว่าน่าจะเป็น2-1นะก็เป็นเรื่องของฟุตบอลโลกนะคือข่าวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความหลากหลายนะบ้านเรานี่อาจจะเป็นความคืบหน้าของบางเรื่องแล้วก็มีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างเมื่อคืนเนี้ยผมไม่แน่ใจมีใครที่ผ่านไปแถวถนนอะไรล่ะนะแถวๆเขาบอกว่าอยู่ตรงหน้าโลตัสใช่ไหมตรงโลตัสบางกะปิอ่ะนะผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะไม่เคยขับรถผ่านไปเลยแถวนั้นนะนานๆทีนะจะขับรถไปก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะเป็นพื้นที่ของเขตบางกะปิครับมีเหตุถนนยุบตัวก็คือซุดตัวลงอ่ะนะบริเวณหน้าโลตัสบางกะปินะถนนลาดพร้าวขาออกนะแต่ว่าโชคดีเขาบอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการในการแก้ไขจนถึงรุ่งเช้าแต่ว่าสภาพที่เราเห็นเนี่ยนะมันยุบตัวแล้วมันแบบเป็นโพรงใหญ่อ่ะคุณผู้ฟังนึกภาพออกใช่ไหมคือถนนในกรุงเทพหลายต่อหลายเส้นนะต้องยอมรับนะเวลาที่มันมีปัญหาเนี่ยคือข้างล่างเนี่ยเราก็ทราบแหละว่าลักษณะของดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นดินที่มันเป็นดินอ่อนอันที่หนึ่งอันที่สองมันเคลื่อนตัวง่ายโดยเฉพาะถ้ามีฝนตกลงมาเยอะๆแล้วก็เกิดการเซาะของน้ำเนี่ยนะมันก็ทำให้ดินมันอาจจะไหลไปกับน้ำได้เพราะฉะนั้นการพยุงไอ้พื้นผิวจราจรไว้เนี่ยสำหรับดินเนี่ยนะมันแรงต่างๆที่มันพร่องไปมันหายไปเนี่ยนะถ้ามันประจวบเหมาะนะแล้วก็แรงกดทับจากรถที่สัญจรเนี่ยนะกระเทือนทีกระเทือนทีสะเทือนทีเนี่ยมันก็ส่งผลให้ดินในพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยบริเวณใต้ถนนเนี่ยนะมันก็อาจจะเกิดเป็นโพรงนะแล้วก็วันดีคืนร้ายนะอันนี้คือต้องบอกว่าการก่อสร้างเนี่ยมันผมว่ามันต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกระดับนึงอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่านะไอ้ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยนะคือถามว่าดีไหมเนี่ยคือบางท่านอาจจะบอกว่าดีนะบางท่านอาจจะบอกว่าไม่ดีอันนี้ผมไม่สามารถไปตัดสินได้นะแต่ว่าถ้าเราดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วความถี่ของการเกิดไอ้กรณีของถนนสุดตัวเนี่ยหลายต่อหลายเส้นทางเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าคงจะต้องหามาตรการในการที่จะก่อสร้างหรือว่าซ่อมแซมในพื้นที่ให้มันเรียบร้อยมากขึ้นนะแม้ว่าตอนเช้าที่ผ่านมาประมาณสัก5-6 โมงเขาก็ซ่อมเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็เปิดให้ใช้สัญจรได้นะเพราะว่าถนนเส้นนี้มันเป็นถนนหลักนี่ใช่ไหมเมื่อคืนนี้เขาก็เร่งระดมคนนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมพูดเผื่อไปหน่อยคือไอ้เวลาที่มันถนนมันมีปัญหาเรื่องของหลุมเรื่องบ่อหรือแม้แต่มีแบบเป็นตะปุ่มตะป่ำอะนะขรุขระอะผมใช้คือถ้ามันขรุขระในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเอายางมาต่อยเอาแอสฟัลต์เนี่ยมาเททับเลย
แล้วก็เกลี่ยแล้วก็ปรับแล้วก็ทุบแล้วก็บดให้หน้าดินเนี่ยมันหรือว่าแอสฟัลต์ที่ลงไปใหม่เนี่ยนะมันไปทับของเดิมซึ่งอย่างที่เคยบอกอ่ะมันก็มีปัญหานะคือ1คือถนนเรียบขึ้นไหมคำตอบคือเรียบขึ้นครับการสัญจรดีขึ้นครับแต่ปัญหาที่มันต่อเนื่องตามมาก็คือว่าคุณลองสังเกตระดับพื้นถนนมันสูงขึ้นครับนึกออกใช่ไหมแล้วมันมีปูนอยู่มันมีถนนเดิมอยู่แล้วเอาแอสฟัลต์ลงไปอ่ะทับไปอ่ะคือบางที่อาจจะมีการเกลี่ยออกนะอาจจะมีการขุดหน้าดินหรือว่าหน้าถนนออกแล้วก็เอาแอสฟัลต์ทุบลงไอ้เสริมลงไปแต่มันสูงขึ้นเพราะมันสูงขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรอันที่1ก็คือว่าไอ้ป้ายเตือนต่างๆที่มีความสูงแบบตรงนี้สูงไม่เกิน5เมตรนะรถห้ามสัญจรผ่านรถที่สูงกว่านี้ไม่ได้พอพื้นถนนมันสูงขึ้นอ่ะไอ้ป้ายมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช่ไหมเราก็เลยเห็นสภาพบางทีด้วยความที่1อาจจะไม่ได้ตรวจสอบมาก่อนว่าไอ้ความสูงจากพื้นถึงไอ้ของที่บรรทุกมามันสูงเท่าไหร่มันเลยทำให้เราเห็นมันติดไอ้ค้างอยู่ที่คานเนี่ยมีหลายตัวหลายครั้งนะอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งก็คือไอ้ตัวพื้นถนนที่มันเพิ่มขึ้นนี่แหละ5เซน10เซนนี่แหละอันนี้มันก็ทำให้เขาวัดมาแล้วมันอาจจะมีปัญหาได้ถามว่าอันที่2คืออะไรครับอันที่2เนี่ยเอาเลยอย่างง่ายๆเนี่ยเห็นถนนวิภาวดีรังสิตที่เขาทำอยู่นะถามว่าดีไหมดีนะสำหรับคนสัญจรแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันไปขวางทางระบายน้ำท่อระบายน้ำที่อยู่ข้างถนนคุณเห็นใช่ไหมโอเคล่ะเขาพยายามที่มันจะไม่ปิดอ่ะแต่คุณลองนึกสภาพสิฮะไอ้การไหลของน้ำที่ปกติเนี่ยสมมุติว่าช่องมันสูง10เซนนะยาว25เซนเนี่ยพอถนนมันเพิ่มขึ้น2เซนใช่ไหมสูงขึ้น2เซนสูงขึ้น3เซนเนี่ยไอ้ความกว้างอ่ะมันก็ต้องถูกบีบให้ลดลงการรับน้ำมันก็ลดลงมันก็จะไปเจอปัญหาต่อไปว่าเวลาฝนตกมากๆฝนตกหนักๆการไหลของน้ำที่มันอยู่บนพื้นถนนประสิทธิภาพมันก็ต้องลดลงถูกไหมฮะพอลดลงเสร็จเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็เกิดน้ำท่วมขังพอน้ำท่วมขังเกิดการจราจรเกิดการจราจรมีอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้รถติดยังไงติดเป็นวงกลมล้อมรอบไอ้เนี่ยก็ต้องดูก็เห็นนะความพยายามว่าพยายามจะทำให้มันเป็นช่องเป็นรูที่มันสามารถที่จะระบายได้เต็มที่แต่ว่าด้วยความที่คุณลองนึกสภาพมันไปปิดกั้นทางอ่ะนะอันนี้มันทำแบบนึงอาจจะเกิดปัญหาแบบนึงก็เวลาทำก็ต้องคุยกันทั้งสองฝั่งอันนี้สำคัญนะนี่แค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาที่เขาทำนะเวลาที่เขามีการซ่อมแซมเนี่ยบางทีก็ต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นๆด้วยนะเฉพาะหน้าน่ะแน่นอนนะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะแต่ว่าเป็นถนนที่ลาดพร้าวใช่ไหมตอนเช้าเนี่ยผมเท่าที่ตามก็เปิดแล้วนะเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นตอนช่วงดึกที่ผ่านมานะช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับส่วนข่าวที่มันเป็น current news เนี่ยนะแล้วก็อีกที่หนึ่งเมื่อเช้านี้เห็นมีข่าวที่ไหนล่ะสัสดีอำเภอบุกเข้าไปยิงสัสดีจังหวัดที่กาฬสินธุ์โอ้โหนะเนี่ยเป็นเหตุสลดเลยกลางสารกลางจังหวัดกาฬสินธุ์เลยนะก็มีรายงานข่าวนะบอกว่าเจ้าหน้าที่นะคือทหารสังกัดสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยใช้อาวุธปืนบุกยิงผู้บังคับบัญชาเสียชีวิตภายในห้องทำงานบนชั้นที่4ของสารว่ากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะท่ามกลางความตื่นตระหนกตกใจแตกตื่นของข้าราชการและก็ประชาชนที่มาติดต่อราชการนะเบื้องต้นก็ทราบสาเหตุแล้วล่ะนะบอกว่าไม่พอใจนะในคำสั่งยกย้ายจากอำเภอหนึ่งไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นส่วนที่มันเป็นข่าวที่มันเข้ามาแบบcurrent news นะปัจจุบันหน่อยนะส่วนที่ต้องตามนะต้องตามสักนิดหนึ่งเนี่ยจริงๆมันมีประเด็นเพิ่มเติมนะฮะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะของเราเนี่ยก็ต้องบอกนะฮะว่าตอนช่วงบ่าย2บ่าย3เนี่ยนะเราไม่สามารถอะนะที่จะไปนั่งสรุปนั่งอ่านได้นะตอนเช้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ไม่มีลงนะเมื่อเช้าเนี่ยผมพยายามสแกนหานะข่าวที่ลงมาวันนี้มันเป็นประเด็นเหมือนกันก็คือว่ามีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่ง
ในการเปลี่ยนแปลงนะผู้ที่รับผิดชอบงานนะโดยเฉพาะคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกหรือว่ายกเลิกให้คุณพิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่นายกมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะหรือว่าสำนักงาน EEC เนี่ยแล้วก็ยกเลิกในการเป็นประธานคณะกรรมการหรือว่าประธานบอร์ดของคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกแล้วนายกกลับมาทำเองใช่ไหมจริงๆก็ท่านก็เป็นประธานโดยตำแหน่งอยู่แล้วแล้วก็มอบหมายมีคำสั่งให้ทำแทนพูดง่ายๆนะแต่ว่านี่ผ่านไปกี่เดือนเองใช่ไหมผ่านไป2เดือนเองรัฐบาลเพิ่งมีเนี่ยผ่านไป2เดือน3เดือนเนี่ยก็ดึงกลับมาทำเองก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นบรรยากาศการประชุมครม.เมื่อวานนี้เป็นยังไงเพราะว่าถ้าพูดถึง EEC ก็สำคัญนะ EEC นี่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนี่โอ้เราลงทุนลงแรงไปเยอะนะแล้วก็พยายามทำหลายต่อหลายอย่างนะส่งเสริมการลงทุนเยอะเขตพื้นที่ครอบคลุมในหลายจังหวัดนะมีการลดหย่อนภาษีมีการยกเว้นภาษีเพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติถ้าหากมาลงทุนนะกับธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรม S-curve อะไรเนี่ยนะที่เข้ามาและตอนหลังนี่มีการพูดถึง data center ที่ต่างประเทศที่เข้ามาจะมาลงทุนในประเทศไทยมาสร้างเนี่ยเยอะแล้วก็มีการตอบตกลงว่าเตรียมสร้างอะไรเนี่ยนะและรวมไปถึงที่ไปขออนุมัติด้วยหลายต่อหลายเรื่องมันซ้อนกันเต็มไปหมดเลยก็เลยโอ้บรรยากาศการประชุมครม.เป็นยังไงเมื่อวานนี้แต่เห็นเขาบอกบรรยากาศการประชุมไม่ซีเรียสนะอันนี้เป็นรายงานข่าวมาบอกไม่ซีเรียสนายกรัฐมนตรีเนี่ยกับทางรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยได้คุยเรื่องนี้กันแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้การที่นายกรัฐมนตรีนำโครงการ EEC กลับมาดูแลด้วยตัวเองเนี่ยนะก็บอกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของการวางสถานะของนายกรัฐมนตรีเวลาที่ไปประเทศนู้นเวลาที่ไปประเทศนี้เนี่ยนะก็จะนำโครงการของประเทศไทยซึ่งนำโดย EEC เนี่ยโปรเจกต์ตรงเนี้ยไปคุยกับนักลงทุนต่างประเทศด้วยก็คือทำหน้าที่ตรงนี้ไปในตัวเลยเออนะนอกเหนือจากนี้นะรายงานข่าวก็บอกว่านายกรัฐมนตรีก็ตั้งเป้าให้ EEC เนี่ยเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลกแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการลงทุน Data Center ซึ่งมันจะต้องมีโรงไฟฟ้าแบบ Direct PPA ด้วยแล้วรวมไปถึงแหล่งน้ำด้วย EEC อย่างที่รู้ถ้าเป็น Data Center นี่เขาไฟใช้เยอะใช่ไหมฮะอันที่สองก็คือพอไฟใช้เยอะเนี่ยเขาก็กลัวมันอาจจะมีผลกระทบแล้วมันก็มีต่างประเทศที่เขาจะมาลงทุนมาบอกโอ้มันต้องเป็นแบบพวกกรีนเอเนจีต้องเป็นแบบไม่เป็นไฟฟ้าที่มันไม่กระทบสิ่งแวดล้อมอะไรพวกอย่างเงี้ยนะจะมาจากอะไรก็ตามทีละนะมันมีไอ้ข้อกำหนดพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงก็ต้องใช้น้ำและน้ำก็ต้องใช้เยอะด้วยก็ต้องไปดูแหล่งน้ำดูเรื่องของน้ำเพราะว่าต้องนำมาเลี้ยงเพราะว่าใช้ไฟเยอะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามันก็มีความร้อนเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีระบบน้ำเพื่อจะใช้ในการ cooling down นะก็คือทำให้มันเย็นอันนี้ก็เลยสำคัญบอกจะเอาตรงนี้เป็น data center ด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องไปดูฮะเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเพื่อไม่ให้เป็นภาระของภาครัฐในการจัดการเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็แหล่งน้ำมาให้บริการนะก็เลยต้องประสานร่วมกับหลายต่อหลายฝ่ายเขาก็เลยมีคำสั่งนะเปลี่ยนแปลงในกรณีดังกล่าวนะเห็นตอนแรกมาแล้วเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็พูดประเด็นนี้เหมือนกันเมื่อวานเนี้ยประเด็นที่ผู้สื่อข่าวไปถาม1คือเรื่องของค่าไฟใช่ไหมค่าไฟสรุปว่าที่อยู่อาศัยจะยังไงระบบกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่แล้วต้องคุยกับการไฟฟ้าและช่วงนี้มันอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจะต้องคุยกับการไฟฟ้าด้วยนะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองครับน้ำมันใช่ไหมที่ผู้สื่อข่าวถามกันท่านดูรัฐมนตรีพลังงานนี่ใช่ไหมดูพลังงานก็ไฟฟ้าน้ำมันเนี่ยก็
ถามเรื่องน้ำมันอ้าวในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงก็อธิบายนะก็ราคาก็ลงเห็นไหมเนี่ยไอ้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจาก 60,000 กว่าล้านตอนนี้เหลือประมาณ 58,000 หรือว่าสามารถที่จะจัดสรรแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของค่าการกลั่นนี่ก็ช่วยประชาชนไปได้นะแล้วก็น้ำมันก็คงมีทิศทางเราก็เห็นราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเมื่อเช้านี้เบนซินลงไป75สตางค์นะแต่ว่าดีเซลคงเดิมนะสำหรับดีเซลคงเดิมแต่ว่าราคาเบนซินไม่ว่าจะเป็นโซฮอล์9ฮะโซฮอล์9 1E20 อะไรพวกนี้ลงไป75สตางค์อันที่3อ่ะที่เมื่อวานนี้ท่านพูดถึงก็คือเรื่องของนี่แหละ data center นี่แหละบอกค่าไฟเนี่ยที่จะอยู่ระหว่างการประเมินเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกี่ยวข้องหรือว่ามันเชื่อมโยงกับการจะใช้ไฟของอุตสาหกรรม data center ซึ่งจะใช้ไฟมากเขาก็กังวลว่ามันจะส่งผลกระทบกับระบบสายส่งไหมหรือมันจะต้องมีการวางแผนลงทุนเรื่องของระบบสายส่งอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อันนั้นประเด็นหนึ่งนอกเหนือจากนี้นะแล้วถ้าจะไปคิดราคาเท่ากันอย่างเงี้ยบอกโอ้โหนี่มันไม่ได้นะจะโอ้มันจะไปแบกภาระประชาชนจะไปแบกภาระกับนักลงทุนหรือว่าการลงทุนใน data center อันนี้ไม่ได้นะเลยจะต้องแยกประเภทกิจการใน data center เนี่ยออกมาเป็นอีกหนึ่งหมวดแล้วก็คิดคำนวณค่าไฟอีกฐานหนึ่งเพราะเวลาที่เราจะผลิตไฟเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ในประเทศมันไม่ได้มาแค่จากโซลาร์เซลล์มันไม่ได้มาแค่จากพลังงานลมนะมันมาโอ้โหมาหมดเลยนะซื้อจากที่สปป.ลาวนะต้องไปซื้อ LNG มาใช่ไหมแล้วก็มาผลิตเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันบอกอันเนี้ยมันเป็นต้นทุนหมดเพราะฉะนั้นต้องไปคำนวณพวกนี้แล้วก็ต้องไปดูเรื่องนี้ด้วยนะอันนี้ก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็สอดคล้องกันนะกับที่เกิดขึ้นอันนี้สำคัญนะอันนี้เป็นประเด็นค่อนข้างสำคัญนะอันนี้มันเป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมในภาพใหญ่ของบ้านเราใช่ไหมว่าเราจะไปในทิศทางไหนแล้วก็พื้นที่ที่จะใช้มันจะส่งผลกระทบอะไรยังไงบ้างเนี่ยแต่ว่าขณะเดียวกันถ้ามาดูภาพย่อยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะผมเข้าใจว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็แปลกนะผ่านมาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่17ใช่ไหมฮะ16วันเต็มๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคือเม็ดเงินเนี่ยที่มีการใช้ของทั้งสองส่วนทั้งของตัวรัฐบาลนะที่ออกให้ 60% แล้วก็ประชาชนออกเอง 40% เนี่ยนะจนถึงวันนี้นะฮะใช้รวมกันไปแล้วทั้งสิ้น 32,764 ล้านบาทรัฐบาลเนี่ยร่วมจ่ายไป 18,900 ล้านบาทแล้วก็ประชาชนเนี่ยจ่ายไป 13,811 ล้านบาทนะฟู้ดเดลิเวอรี่นะ15มิถุนายนวันแรกนะที่ใช้เนี่ยแล้วก็16มิถุนายน2วันไม่มากนะไม่มากดูเม็ดเงินทั้ง2ส่วนรวมกันอยู่ประมาณ180ล้าน183ล้านเท่านั้นนะแสดงว่าส่วนใหญ่ใช้กับซื้อสินค้าร้านค้าปกติร้านขายข้าวแกงร้านขายของเล็กๆน้อยๆที่เข้าร่วมอยู่ในโครงการเนี่ยจำนวนกว่า1ล้านร้านค้าเนี่ยนะส่วนใหญ่ไปใช้ตรงนั้นเยอะผมก็ยังไม่ได้ลองนะใช้กับทางฟู้ดเดลิเวอรี่นะเพราะว่าพอเปิดไปดูของผมเหลือเท่าไหร่ล่ะผมเมื่อเช้านี้ก็ใช้ไปเท่าไหร่60 บาทใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวดูหน่อยซิของผมเหลืออยู่เท่าไหร่ของผมเหลือ228บาทครับเหลืออยู่228บาทนะวันนี้นะซื้อของไป60บาทสิทธิไทยช่วยไทยพลัสนะ 60% ที่ภาครัฐออกให้เนี่ยนะคือ36บาทนะผมจ่ายไปเอง24บาทนะอันนี้เดี๋ยว200กว่าบาทนี่หมดอะคิดว่าหมดวันไหนว่างๆไปใช้เต็มทีเดียวก็จบเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะผมว่าทยอยใช้ทานข้าวเช้าอย่างเงี้ยนะข้าวราดแกงอะมันไม่ได้แพงอะไรนี่ฮะแล้วเขาก็อยู่ในโครงการด้วยก็ประมาณเนี้ยนะ60 70 60 70นะ
วันไหนทานน้อยหน่อยก็50บาทนะแต่ลาด3อย่างนะลาด3อย่างนะอันนี้เป็นโรงอาหารนะครับไม่ใช่อยู่ในฟู้ดคอร์ทไม่ใช่อยู่สถานที่ที่แบบข้างนอกหรูหราอะไรนะก็เลยราคาก็ย่อมเยาหน่อยนะอ่ะก็เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยใครที่เป็นรายเดิมแล้วยังไม่ได้ลงมีอยู่ประมาณสักล้านคนนะมีอยู่ประมาณสักล้านคนนะเขาบอกว่าก็ถ้าจะต้องลงเนี่ยก็ต้องลงภายในวันที่21มิถุนายนนะยืนยันสิทธิ์นะผ่านแอปเป๋าตังผ่านแอปทางรัฐนะผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะจะไปทางเว็บไซต์หรือว่าแวะไปที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ5แห่งอะไรเนี่ยนะอันนั้นก็ไปยืนยันสิทธิ์ได้หลังจากนั้นก็ไปประมวลผลนะไอ้ที่กังวลกันเรื่องของลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่นะในการอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยนะบุปการีเนี่ยลดหย่อนภาษีนั้นตัดไปแล้วนะอันนั้นคือคณะกรรมการเขาตัดข้อนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณสมบัติข้อนี้ไม่มีละนะแต่ว่าจะเข้าใจว่าเดี๋ยวก็ถ้ามันมีเรื่องอื่นก็คงอธิบายเพิ่มเติมแล้วเขาก็จะมีการประมวลผลสุดท้ายที่จะประกาศมาก็คือ17กรกฎาคมนะเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วกันนะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าพอไปเก็บกลุ่มตกหล่นด้วยก็เห็นว่ากลุ่มตกหล่นเนี่ยตอนแรกบอกว่ามีอยู่ล้านกว่าคนนะทำไปทำมามากกว่านี้เยอะนะแล้วก็มีคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะมีสิทธิ์ไปขอลงทะเบียนทิ้งไว้ด้วยนะตอนนี้ก็ 3-4 ล้านคนนะรวมเบ็ดเสร็จนะก็เดี๋ยวมันต้องประมวลผลออกมาว่าจะเข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยทั้งรายใหม่รายเก่าเนี่ยนะทั้งหมดเท่าไหร่ผมว่าช่วงประมาณ17กรกฎาคมอ่ะนะช่วงกลางเดือนกรกฎาคมก็น่าจะพอรู้นะน่าจะพอรู้ว่ามีอยู่เท่าไหร่ยังไงนะอันนี้ก็จะได้รู้ว่าในรอบนี้ถ้าเข้มข้นขนาดนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพว่าประชาชนคนไทยที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 ต่อปีไม่มีเงินในบัญชีรวมเบ็ดเสร็จเกิน 100,000 บาทนะถือครองที่ดินจำนวนจำกัดตามที่กฎหมายกำหนดและพวกนี้นะมีอยู่จำนวนเท่าไหร่นะที่จะได้รับการดูแลจากทางภาครัฐนะแล้วเราก็จะได้เห็นต่อไปว่าถ้าสมมุติเขามีการทบทวนสิทธิ์ถ้ามันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะสิ่งหนึ่งที่มันจะชัดเนี่ยผมก็จะว่ามันจะทำให้เรารู้ทันทีฮะว่าในระยะเวลาที่จะมีการทบทวนสิทธิ์เนี่ยรัฐบาลโครงการเศรษฐกิจเดินหน้ายังไงคนจนเยอะขึ้นไหมอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะคนมีรายได้น้อยเยอะขึ้นไหมหรือคนมีรายได้น้อยลดลงถ้าคนมีรายได้น้อยลดลงอันนี้มันก็จะสามารถจะเอามาอธิบายอะไรได้แต่ว่าถ้ามีเยอะขึ้นก็สามารถจะเอามาอธิบายอะไรได้ว่าเศรษฐกิจมันย่ำแย่ที่ผ่านมามันแก้ไม่ตรงจุดมันน่าจะตอบโจทย์อะไรพวกนี้ได้และจะทำให้ส่วนต่างๆก็คงไม่ต้องพึ่งเฉพาะแค่รัฐบาลนะคนที่ทำงานวิจัยคนที่ทำเรื่องของประชากรศาสตร์อะไรต่างๆอาจจะนำมาแล้วก็ดูว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วจะแก้แบบไหนจะมีแนวทางใหม่นะไม่ได้จมปักกับเรื่องเดิมๆแล้ววนไปวนมากับการหาแนวทางในการแก้ไขนะผมเข้าใจว่าน่าจะช่วยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะอย่างนั้นหรือเปล่านะอันนี้เป็นหน้าที่ของทางคนที่เขาเกี่ยวข้องอ่ะที่เขาจะคอยดูนะเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆก็ยังเชื่อว่ายังไงเขาก็อยากพัฒนาให้มันดีขึ้นนะแต่ว่ามันมีปัญหาก็ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆช่วยไปนะครับส่วนเรื่องของการเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยของอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ย 155,865 ไร่เนี่ยนะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นใช่ไหมก็มาอธิบายว่ามันมีพื้นที่ที่มัน 150,000 ไร่เนี่ยมันมีตรงไหนยังไงนะมันมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สปก.และอุทยานไปประกาศทับอันนี้ก้อนหนึ่งต้องคืนสปก.ไปเป็นพื้นที่ที่ครม.เคยให้กับคนที่สู้รบนะปราบคอมมิวนิสต์นะหมู่บ้านไทยสามัคคีอะไรเนี่ยอันนี้ประมาณสัก 8,000 ไร่ก็ต้อง
ต้องให้ไปตามมติคณะรัฐมนตรีก็ต้องคืนเข้าไปนะเป็นพื้นที่นะที่มติครม.ปี35ให้กับหมู่บ้านความมั่นคงนะในอดีตนะอันนี้ก็อีกประมาณสัก 80,000 ไร่นะของสปก.นี่ประมาณ 50,000 ไร่เนี่ยแล้วก็เป็นพื้นที่ราชพัสดุนะที่ใช้ทางทหารอะไรพวกนี้มันจะมีกลุ่มเนี้ยประมาณสัก 150,000 กว่าไร่แล้วเขายังอธิบายต่อว่ามันจะมีก้อนนึงนะที่ยังไม่ถูกเพิกถอนเพราะว่ามีคดีความอีกนะอันนี้อยู่อีกประมาณสักแสนไร่นะอันนี้ก็อธิบายมานะเพราะว่าคนที่เขากังวลคนที่เขาห่วงอะเรื่องของพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานอะนะเขาก็มีความกังวลเขาก็มีความห่วงใช่ไหมว่าพื้นที่อยู่มันหายไปอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องมาจัดสรรอย่างเงี้ยพื้นที่ป่ามันลดลงมันจะกระทบ1 2 3ยังไงนะอันนี้เขาก็อธิบายนะแล้วก็รอติดตามแล้วกันนะครับเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมดูสักนิดนึงนะผมเท่าที่ดูอ๋อดูตัวเลขเศรษฐกิจสักนิดนึงนะเพิ่งมาเมื่อเช้าเลยนะคือตอนนี้ต้องยอมรับนะโอ้เวลาอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ตอนเช้าเนี่ยประเด็นส่วนใหญ่มันเป็นประเด็นที่ล้าไปแล้วที่ล้าไปแล้วมาคุยให้ฟังเนี่ยบางทีก็ยังนึกอยู่โอ้โหมันประเด็นส่วนใหญ่มันก็อาจจะเป็นของเก่าที่เมื่อวานแต่ว่าบางเรื่องมันต้องคุยเพิ่มเติมนี่ก็ไม่ว่ากันนะแต่ก็ต้องยอมรับอ่ะหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคือเดี๋ยวนี้ไอ้โซเชียลมีเดียมันรวดเร็วมันทันใจอ่ะถูกไหมมันเร็วมากเนี่ยอย่างเนี้ยกรณีของอะไรเนี่ยสัสดีอำเภออย่างเงี้ยใช่ไหมที่ยิงสัสดีจังหวัดเนี่ยที่กาฬสินธุ์เนี่ยเราอ่านวันเนี้ยเรียบร้อยละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต้องลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ถูกไหมใช่ไหมผมก็ต้องไปอ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ต้องไปดูว่ามันมีอะไรนะแต่ว่าจะเอามาคุยจะเอามาอะไรให้ฟังเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ไม่ทันละนะก็ต้องรอดูบางทีต้องเก็บตกแบบเนี้ยดูข่าวตอนประมาณสักเที่ยงบ่ายโมงนะก่อนเข้ารายการนะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็ต้องพยายามทำให้ได้นะก็ต้องดูว่ามันมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมากขึ้นหรือไม่อ่ะอย่างกรณีนี้คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฮะก็มีการแถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม2569นะก็ลดลงต่อเนื่องอีกแล้วนะเดือนเมษาเนี่ยอยู่ที่ 85.3 แต่ว่าเดือนเนี้ยพฤษภาคมเนี่ยอยู่ที่ 84.7 นะต่ำกว่า100นะก็ยังแย่อยู่พูดง่ายๆนะทางสภาอุตสาหกรรมเขาก็บอกว่าการปรับตัวลดลงของดัชนีเนี่ยมันมาจากปัจจัยกดดันจากภาคการผลิตที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้รับอนิสงส์การขยายตัวต่อภาคการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศนะเห็นไหมตัวเลขส่งออกมากนะแต่ว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอนิสงส์เนี่ยมันยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงนะขนาดที่นะสินค้าจากต่างประเทศนะนำเข้าก็มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคนะอันนี้ก็เลยทำให้ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะดูปัจจัยต่างๆก็ปรับตัวลดลงนะส่วน3เดือนข้างหน้าไปดูสักนิดหนึ่งนะเป็นยังไงบ้างนะ3เดือนข้างหน้านี่ดีขึ้นมาหน่อยนะก็ไม่ดีนะอยู่ที่ 91.8 นะก็ยังลดลงอยู่จะลดลงจากเดือนเมษายนนะที่คาดการ3เดือนข้างหน้า 92.8 อันนี้บอกลงไปเล็กน้อยนะแต่ว่ามันก็มีแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะกรณีการเจรจานะยุติการเจรจาระหว่างอิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าอันนี้ของพฤษภาคมนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันว่าเปลี่ยนแปลงไปนะน่าจะดีขึ้นในเดือนมิถุนายนหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ค่อยๆดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเจอกันที่สวิตเซอร์แลนด์มันวันศุกร์นี้นะ19มิถุนายนนะแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับไอ้ข้อเสนอหรือว่าข้อตกลงที่ออกมา14ข้อเนี่ยแล้วมันมีเรื่องของเงินชดเชยเงินอะไรพวกเนี้ยนะมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านที่จะต้องยกเลิกเนี่ยมันเริ่มมีการพูดถึงเหมือนกันอิหร่านบอกต้องชดเชยเขา300ล้านบาทประธานาธิบดีบอกว่าโอ้ประเทศที่อยู่รอบๆแหละเป็นคนจ่ายอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมีการตกลงเซ็นกันไปเรียบร้อยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแต่ว่าถึงวันที่เท่าไหร่วันที่19มิถุนายนอันนี้จะเป็นยังไงอันที่1อันที่2ก็คือก
รอบระยะเวลาอันนี้ต้องยอมรับนะมันเป็นการตกลง MOU กันเบื้องต้นหรือว่าเป็นดีลเบื้องต้นเท่านั้นผมเข้าใจว่ามีกรอบระยะเวลาอย่างเรื่องไม่คุยกับทางไอ้นิวคงนิวเคลียร์เนี่ยอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะ60วันเพราะฉะนั้นมันมีระยะเวลาอยู่ถึงแม้ว่าวันนี้จะมีข่าวดีว่าเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านก็สามารถที่จะออกจากห้องแคบฮอร์มุซได้เพราะเข้าใจว่าเรือสินค้าของประเทศที่ตกค้างอยู่ในบริเวณอ่าวเปอร์เซียเนี่ยตอนนี้ก็ทยอยออกมาก่อนหน้านี้มีการพูดถึงนะว่าคนติดอยู่ในเรือสินค้าเนี่ยที่ลอยเต้งๆอยู่ในทะเลเนี่ยนะอยู่ประมาณสัก 20,000 กว่าคนนะคุณลองนึกดูว่าเรือกี่ลำนะอยู่ตรง 20,000 กว่าคนนะที่ยังค้างอยู่อ่ะนะนี่ตอนนี้ก็เริ่มละเริ่มที่มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้14:40 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14:45 น.นะครับช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับอันนี้ช่วงที่2มายังพอมีเวลานะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังผมยังไม่เรียบร้อยเลยกำลังเคลียร์ของอยู
0: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เอาตามที่คุณณัฐพงศ์เคยจัดกันแล้วกัน
0: ครับได้
1: หลังจากอัปเดตข่าวสรุปข้อมูลอะไรแล้วก็เปิดสายเน
0: า
1: ะ
0: เปิดสาย
1: อ่ะเริ่มเลย
0: ครับผม02 248 1657
1: อืม
0: 02 248 1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะคุย
0: ครับ
1: มาเลยเราก็ย้ำนะใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้ไปยืนยันสิทธิ์นะวันเสาร์ที่21 มิถุนายน5 ทุ่มปิดหลังจากนั้นตัดสิทธิ์เลยเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะมีคนยอมให้ตัดสิทธิ
0: ์ครับ
1: ประมาณ1 ล้านคน
0: โ
1: อ้คิดว่าส่วนใหญ่จำนวนหนึ่ง
0: ครับ
1: เป็นนิสิตนักศึกษา
0: อ๋อใช่
1: ตอนนั้นมั่วๆมา
0: ครับ
1: ไก่อีกอันหนึ่งคนที่อาจจะพอรู้ละว่าเกณฑ์มันตัวเองไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็ไม่ต้องไปยืนยันสิทธิ์ปวดหัวเปล่าไม่ต้องไปลุ้นนะส่วนเรื่องที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกัน
0: ครับผม
1: อ่ะมาแล้ว
0: คุณบีบีครับสายสอง
2: สวัสดีครับคุณรัฐพงศ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญ
2: ครับคุณรัฐพงศ์ครับเรื่องฟุตบอลเมื่อเช้าเห็นเมสซี่ยิงแฮตทริกนี่ครับ
0: อ๋อใช่ก็ยิงไงก็ไม่ได้พูดแค่นั้นเอง
2: อ๋อแล้วก็เรื่อง2-1นี่เป็นอิรักกับนอร์เวย์นะครับฮาแลนด์ยิง2 ลูกครับ
0: อ๋อเหรออ๋อคู่กลางคืนใช่ไหมคู่เมื่อคืนเนาะ
2: ใช่ครับ
0: เออได้ครับครับ
2: ก็เรื่องไอ้ไทยช่วยไทยที่เขาบอกว่า15-16เรื่องไอ้ delivery คนใช้น้อยเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าหมดตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วอะครับผม
0: คืออะไรครับ
1: เงินที่เขาให้1,000อ
0: ๋อเงินที่เขาให้1,000หมดไปแล้ว
2: ใช่ครับก็15มิ้นสามารถถามแม่ค้าที่ผมรู้จักก็บอกว่าเขาไม่มีใครใช้กันแล้วเพราะว่าวันที่15นี่คือคนที่ใช้คือหมดไปหมดแล้วครับ
0: โอ้
1: ไม่จริงนะคนที่ใช้หมดแล้วอ่ะจาก26 ล้านคนที่ใช้อยู่ตอนเนี้ย
0: ครับ
1: ใช้หมดแล้วเนี่ยใช้ไปแค่4 ล้านคน
0: อ๋อ
1: ยังเหลือเยอะ
0: ยังเหลือเยอะนะ
1: แต่ว่าเป็นคนต่างจังหวัดเขาอาจจะไม่มีเรื่อง delivery
0: อ
1: ย่าไปมองเฉพาะใกล้ตัว
2: อ๋อครับประชาชนขอโทษด้วยครับ
1: ไปสรุปเองด้วยข้อมูลที่มีอันจำกัดไม่ได้เห็นภาพรวมใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: อาจารย์เข้าใจครับอาจารย
1: ์โอเคคร
0: ับ
2: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอแก้ไข
0: ครับ
1: นายกไม่ได้ไปเครื่องของ Aeroflot นะ
0: ครับ
1: เอาเครื่องบินของกองทัพอากาศที่เป็นเครื่องบินพิเศษอ
0: ่
1: ะนั่นแกก็บินตรงไปลงคาซานเลยไม่ได้แวะไปที่มอสโก
0: ครับ
1: แล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเครื่อง Airbus 340นะไอตัวที่แบบว่าขายใครไม่ได้ต้องถอดเป็นชิ้นส่วนขายอ่ะ4เครื่องยนต์นะ
0: ครับ
1: 340-600เนี่ย4เครื่องยนต์นะตอนนั้นเอามาบินจากกรุงเทพไปนิวยอร์กอ่ะแล้วมันขาดทุนไงแล้วตอนหลังก็เลยเลิกเราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการใช้เครื่องบิน Airbus 2 รุ่นเข้าใจว่าซื้อผิดคือกรณี340-600อันนี้น่าจะซื้อผิดอีกกรณีหนึ่งคือซื้อแบบไม่มีออปชั่นแล้วมันเป็นปัญหาเรื่องโลจิสติกเรื่องซ่อมเสริมอะไรพวกเนี้ยซื้อมา6 ลำก็ตอนนี้ก็เลิกใช้แล้วคือ Airbus 380
0: ครับ
1: ซึ่งทาง Airbus ก็เลิกผลิตแล้วด้วยคนที่ใช้มากที่สุดเนี่ยแล้วเป็นลูกค้าเกือบจะเรียกว่ารายเดียวเลยเนี่ยคือ Emirates ซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้บินอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าคงจะในเมื่อเขาไม่ผลิตใหม่แล้วก็เป็นเรื่องของอะไหล่เก่าต่อไปก็อาจจะเครื่องไหนไปไม่ได้ก็
0: ถอด ถอดชิ้นส่วน
1: เอามาใช้สำหรับที่ไปได้จนหมดอายุไปเลยอ่ะ
0: ครับ
1: อ่ะมารอละ
0: คุณประมวลครับสายสาม
3: สวัสดีครับอาจารย์วิรักษ์กับคุณนัทพงศ์ครับ
0: ครับ
3: จะสอบถามเรื่องหัวเกษียณนะครับไม่ทราบว่าเขาเลิก
1: โครงการไหมยังไม่เลิกแต่ยังไม่ได้เริ่ม
3: ยังไม่เลิก
1: ไม่เลิกแต่ไม่แต่ยังไม่ได้เริ่ม
3: ยังไม่ได้เริ่ม
1: ไม่เป็นไรเมื่อไหร่เริ่มก็จะมาบอก
3: ครับ
1: โอเค
3: คร
1: ับ
3: ผมขอบค
1: ุ
3: ณนะคร
1: ับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณชัยโรจน์ครับสาย1
1: ชัยโรจน์ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: จากประสบการณ์จริงผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเกี่ยวกับ60 40ที่นโยบายของรัฐบาลขนาดนี้นะครับผมจากที่ผมสัมผัสผมเป็นร้านค้าอาหารเล็กๆนะครับ
1: ครับ
4: จะกระเตื้องแค่อาทิตย์แรกสัปดาห์แรกเท่านั้นเองกระเตื้องขึ้นมาหน่อยหนึ่งสัก 20% การขายการค้าการขายหลังจากอาทิตย์ที่หนึ่งแล้วตอนนี้อาทิตย์ที่สองแล้วซบเซาเหมือนเดิมเลยครับซบเซาเหมือนเดิมแล้วผมก็เป็นร้านอาหารด้วยก็จากประสบการณ์จริงๆของเราก็ตอนนี้ก็เงียบเหงาเหมือนเดิมปกติแล้วครับ
1: ที่ทำร้านอาหารนี่เป็นแบบไหน
4: อ๋ออยู่ในศูนย์อาหาร
1: โอ้
4: ศูนย์อาหารของราชการครับ
1: แล้วมันเป็นอาหารแบบไหนล่ะ
4: อาหารจานด่วนครับที่พนักงานทานครับ
1: เช่น
4: จานละ40 50
1: เช่น
4: ข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบบะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดประมาณนี้ครับ
1: ปกติเราขายได้สักวันละเท่าไหร
4: ่วันนึงประมาณ 3,000 บวกลบ
1: 3,000 บวกลบเน
4: า
1: ะโอ้โห
4: สัปดาห์แรกที่มีโครงการก็อยู่ประมาณ 4,000 เท่านั้นเองครับสัปดาห์เดียวครับก็ขึ้นมากระเตื้องหน่อยเดียวหลังจากนั้นแล้วก็ปกติเหมือนเดิมครับไม่เกิน 3,000 ก็เราเหมือนเดิม
1: เข้าใจว่าลูกค้าที่เป็นข้าราชการอาจจะไม่ได้สนใจตรงนี้มากนะ
0: คนมันเท่าเดิมอะฮะ
1: คนมัน
0: เท่าเดิม
1: คนที่ซื้อเราอ่ะมันไม่ได้เพิ่มขึ้น
0: อืม
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดขายเป็นฟู้ดคอร์ทในที่ทำการราชการก็คนกินก็วนอยู่แถวนั้นแหละไม่ได้มากไม่ได้น้อยไปกว่านั้น
4: ครับคือว่ามีโครงการหรือไม่มีโครงการเจ้าหน้าที่ก็ต้องทานอยู่แล้วก็ต้องใช้เงินอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช
4: ่แค่รัฐบาลมาช่วยในกระเป๋าเขาหน่อยเดียวแต่ถามว่าใช้มากขึ้นเปล่าเขาก็ไม่ได้ใช้มากขึ้น
1: เขาไปใช้ที่อื่นครับเขาไม่ได้มาใช้ที่นี่ครับ
4: ถ้าผมก็สัมผัสจากตลาดนัดทั่วไปที่ผมไปจับจ่ายเขาก็แค่กระเตื้องแค่ที่เดียวเหมือนกัน อย่างบางคนเขาอยากจะทานทุเรียนแพ็คละ500-600ปกติไม่มีโครงการเขาก็แค่คิดว่าใหญ่กระทานพอมีโครงการรัฐบาลช่วยมาตั้ง200วันนะเขาก็กินแค่แพ็คหนึ่งนะอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองหลังจากนั้นพอใช้ไปแล้วหมดแล้วเขาก็ปกติมีโครงการไม่มีโครงการเขาก็ต้องฟักกระเป๋าใช้จ่ายเหมือนเดิมคือสรุปแล้วนะครับก็คิดว่ากระเตื้องแค่สัปดาห์แรกเท่านั้นเองนอกนั้นก็เหมือนเดิมเขาต้องฟ้ากระเป๋าตัวเอง
1: เดือนเดือนหน้าก็สัปดาห์แรกอีก
4: ครับได้แค่สัปดาห์แรกจริงๆ
1: โอเคโอเคครับเข้าใจได้ครับโอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณชมพูครับสายสอง
1: ชมพู
5: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
5: คุณณัฐพงศ์ฟุตบอลเมซี่นี่ยิงแฮตทริกเลยครับเมื่อเช้านี้
0: ใช่3ประตูเลยเมซี่คนเดียวเลย
5: ก็เป็นสถิติยิงสูงสุดแล้วสิครับ
0: ใช่ถูกต้อง
5: เพราะว่ามีคนเกินไปประมาณ2ลูก
0: น่าจะสูงสุดแล้วเท่ากับใครสักคนหนึ่งผมจำไม่ได้อ่ะ
5: เอ็มเป้ก็ยังไม่ถึงอีก2ลูก
0: ครับ
5: ก็มีคนเก่านั่นน่ะที่เขายิงไว้อ่ะที่เขาก็เสียไปแล้วนะเขายิงเกินอยู่2ลูก
0: ครับ
5: ใช่ถ้าเมสซี่ยิงเมื่อเช้า3ลูกก็แสดงว่านั่นแหละสิสูงสุดแล้วแหละ
0: ครับ
5: แต่เอเชียก็ไม่ธรรมดานะคุณณัฐพงศ
0: ์
5: เอเชียญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับผม
0: เอเชียญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะอ่ะเอาใจช่วยนะขอบพระคุณ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ คุณผู้ฟังท่านอื่นครับ02-248-165702-248-1657นะครับ
1: มาเนี่ยอะไรใครกับจอร์แดนวะออสเตรีย
0: ออสเตรียจอร์แดน
1: 3-1
0: อ๋อ 3-1
1: อาร์เจนตินากับอะไรอัลจีเรียเหรอ
0: ครับ
1: 3-0
0: ครับ
1: นอร์เวย์ถล่มอิรัก 4-1 อะไรกว่านี้ยังไม่ได้ดูสักคู่เลยกูเมื่อวานเจอกับคนที่เขาจัดรายการช่อง99
0: ครับ
1: เขาบอกว่าไม่ต้องไปดูหรอกเปิดวิทยุฟังภาคสดเหมือนอยู่ในสนามเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เขาคุย
0: เขาคุย
1: ไอ้เต่าคุย
0: อ๋อพอเต่าละ
1: พอเต่าคุยวันนี้จะมีใครโปรตุเกส
0: ครับ
1: อังกฤษกับโคเอเชียคู่นี้น่าดูไว้ตอน 3:00 กาน่าปานามาอุซเบกับโคลอมเบียเช็กแอฟริกาใต้โอ้น่ามีน่าดูอยู่คู่เดียว
0: อังกฤษโคเอเชียนะ
1: อังกฤษโคเอเชียคู่นี้รู้สึกน่าดูอยู
0: ่ครับ
1: เท่าไหร่วะ
0: 3:00
1: 3:00
0: เ
1: ลยยังไม่ได้สมัครสมาชิกเลยเว้ย
0: ครับ
1: อ่ะต่อ
0: คุณใหญ่ครับสาย2
1: คุณใหญ่ครับ
6: ครับพอดีผมได้ยินคนสักคู่ที่พูดถึงไทยช่วยไทย
1: เออ
6: ที่ของมันผมว่ามันแล้วแต่โซนนะฮะ
1: เอออ
6: ย่างผมอยู่โซนที่มีพวกร้านย่อยเยอะๆฮะที
1: ่
6: ก็คือวันนี้ก็ยังขายดีอยู่เพราะว่าเขาใช้กันแค่ค่าอาหาร5-60บาทต่อวันมันนั้นก็ยังมีเหลืออยู
1: ่
6: ฮะฮะแล้วก็ยังดีจนถึงวันนี้อะฮะ
1: คือก็แต่ละที่ไม่เหมือนกันว่าอย่างนี้ดีกว่านะ
6: ถูกต้องครับไม่ใช่ว่า
1: ไปสรุป
6: เขามาถาม
1: เ
6: ขาบอกเขาถามที่ตลาดด้วยอะไรด้วยก็คงจะไม่ใช่ทุกตลาดนะ
1: ครับเอาผมเป็นตัวอย่างกันแล้วกัน
6: ครับผม
1: ปกติอ่ะผมไม่ซื้ออะไรเปะปะ
6: ครับผม
1: แต่ตอนเนี้ยทุเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยไอ้กูช่ายกูเชยเลยเนี่ยซื้อชุยเลยซื้อชุยเลยคือใช้ให้หมด200อ่ะเอาอย่างนั้นแล้วกันมีอะไรตรงหน้าซื้อมึงหมดอ่ะเออผลมงผลไม้อะไรที่เป็นร้านค้าย่อยก็ซื้อแหลกเลยคือปกติผมก็ไม่ซื้อเปิดปะอย่างนั้นนะเอออันนี้ก็ซื้อหมดเลยเอามากินบ้างทิ้งบ้าง
6: อย่างโซนผมเป็นพวกร้านย่อยก็จะเป็นร้านที่ขายพวกอาหารกล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นลูกค้าก็ใช้ไม่เยอะจนถึงวันนี้ก็ยังมีเหลือๆกันบ้างอยู
1: ่ฮะแล้วก็มี
6: เพราะฉะนั้นถึงวันนี้ครึ่งเดือนแล้วก็ยังดีอยู่ฮะ
1: เหมือนกับว่าตอนเนี้ยยังมีไอ้อะไรล่ะอย่างผมก็มีสั่ง delivery เมื่อวานเริ่ม delivery
0: ครับ
1: ข้าวมันไก
6: ่
1: ปกติอ่ะมันเป็นร้อยเลยนะข้าวมันไก่ที่ผมกินเน
0: ี่ยครับ
1: อ
6: ๋อครับผม
1: เพราะมันเหลือ6มันเหลือ40ค่อนชั่ว
6: แล้วก็มีพวกกาแฟอย่างนี้ก็ใช้เงินเยอะ
1: เ
6: นี่ย
1: โอเค
6: แล้วก็40-60บาทก็ยังเหลือเงินอยู่
1: เอาว่าอยู่คนละที่อ่ะฝนมันตกคนละที่มองไม่เหมือนกันไปสรุปอย่างนั้น
6: ผมไม่หมดนะ
1: ผมก็ไม่อยากไปขัดแย้งอะไรก็โอเคแล้ว
6: โอเคครับเข้าใจคร
1: ับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ก็เหมือนพี่คนนั้นเข้ามาเนี่ยว่าตอนขาแรกอ่ะ
0: ครับ
1: ที่บอกอะไรนั่น
0: อ
1: ่ะแล้วผมก็บอกมันไม่ใช่แล้วบอกว่าอะไรคนกินไปหมดแล้วอะไร
0: ใช้หมดแล้ว
1: ก็เราก็มีตัวเลขให้ดูว่ามันยังเหลือตั้ง20ล้านคนนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะรวมหนึ่งในนั้นผมด้วยโอเค
0: 14:59 น.พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: นี้เวลา 15:00 น.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มที่ประชุม G7 มีหวังยุติสงครามรัสเซียยูเครนผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 แสดงความหวังเชิงบวกต่อการสร้างสันติภาพในยูเครนหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐร่วมหารืออย่างราบรื่นกับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนในการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ประจำปี2526ที่ประเทศฝรั่งเศสในระหว่างหารือกับเซเลนสกี้ทรัมป์กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่ารัสเซียควรยอมเจรจาข้อตกลงสันติภาพเนื่องจากความสูญเสียด้านกำลังพลของทั้งสองฝ่ายพุ่งสูงขึ้นมากและยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อยุติความขัดแย้งนี้นายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมร์ของเยอรมนีระบุว่าคำแถลงของทรัมป์ที่เรียกร้องให้รัสเซียยุติสงครามถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งพร้อมชมเชยว่าทรัมป์มีความร่วมมือที่ดีและตั้งใจรับฟังอย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยจุดประกายความหวังว่ายุโรปและอเมริกาจะร่วมการยุติสงครามนี้ได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีแจงดึง EEC มาคุมเองหวังแบ่งเบางานของพิพัฒน์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC แล้วว่าตนได้ดึงกลับมาดูแลเองพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายพิพัฒน์แต่เนื่องจาก EEC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้จึงเป็นขั้นตอนการนำเสนอขายให้ต่างชาติมาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือการตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆซึ่งตนมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดมากกว่าอีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเองเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและอาศัยช่วงเวลาที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยและ EEC ให้มากที่สุดพร้อมย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการตัดลดบทบาทของนายพิพัฒน์ลงเพราะนายพิพัฒน์ก็มีงานเป็นจำนวนมากจึงถือเป็นการช่วยกันทำงานภริษฐ์งงประธานมงคลเลี่ยงตอบคลิปโพยหัวสว.มองไม่ตอบคือยอมรับนายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาปฏิเสธตอบคำถามหลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอโพยหัวเลือกสว.ว่าตนงงว่าทำไมถึงย้อนกลับมาที่ตนเพราะตนไม่ใช่คนในคลิปและคำถามก็ชัดเจนคือจะให้นายมงคลยืนยันว่าบุคคลในคลิปใช่นายมงคลหรือไม่นายมงคลน่าจะรู้ดีที่สุดแค่ตอบว่าใช่หรือไม่แต่นายมงคลไม่ได้ตอบและคิดว่าบางครั้งการไม่ตอบก็เป็นคำตอบแบบหนึ่งในวันพรุ่งนี้กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมประชุมกับคณะกรรมการศาลและองค์กรอิสระของสภาผู้แทนราษฎรวาระที่จะพูดคุย2เรื่องคือการตรวจสอบคดีหัวสว.กับการตรวจสอบข้อพิรุธในการเลือกตั้งปี69คาดว่ากกต.จะเตรียมคำตอบที่ได้นำเสนอไว้ล่วงหน้าเพื่อตอบคำถามที่จะถามในวันพรุ่งนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประ

0: พีระมิดทุกสรรพสิ่งและสร้างความแค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

5:09 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒน์ตรานนท์นะครับเปิดสายคุยกันต่อนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังมีประเด็นไหนเรื่องอะไรคุยกันต่อก็เชิญนะครับเชิญนะจริง

0: นอกเหนือจากไอ้ฟุตบอลโลกนะวันเนี้ยนะมีแข่งขันไอ้ VNL อ่ะนะวอลเลย์บอลเนชั่นลีกอ่ะไทยจะเจอกับยูเครนนะตอน 20:30 นใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเขาถ่ายทอดผ่านทางไอ้ทีวีดิจิตอลหรือเปล่านะแต่ว่าในไอ้บอกรับสมาชิกเนี่ยนะที่แพ็กเกจเนี่ยมีแน่นอนดูได้นะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณยักษ์ครับสายสองคุณยักษ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับ
1: จะมาคุยเรื่องคนละครึ่งครับ
0: คนละครึ่งครับ
1: ตอนใช้หมดไปตั้งแต่กลางเดือนเลยวันที่15
2: ไปซื้ออะไรบ้าง
1: ซื้อทุเรียนครับจ้ะ
2: อ๋อเหมือนกันที่มันลดเร็วของผมก็ทุเรียน
1: ปกติทุเรียนไม่ค่อยได้กินครับพอมีคนละครึ่งนี่ใช้ไปซ
2: ื้
1: อ
2: รู้สึกว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เราพร้อมจ่ายอยู่นะ
1: ครับ
2: ซ
1: ื้อเป็นที่เขาเป็นแพ็คครับแพ็ค200กว่าบาทก็เหลือ80บาท
2: เหมือนกันโอเค
1: หมดแล้วรอเดือนหน้า
2: เดือนหน้าต้องไม่ใช่ทุเรียนแล้วมั้ง
1: ทุเรียนเนี่ยนะครับเพราะอย่างอื่นซื้อกินได
2: ้ไม่เดือนหน้ายังมีทุเรียนหรือเปล่า
1: อ๋อ
2: ถ้าเป็นทุเรียนมันจะไม่ใช่ทุเรียนทางภาคตะวันออกแล้ว
0: ครับ
1: โอเคครับ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: มันจะเป็นทางพวกทุเรียนภูเขาไฟแล้ว
0: เริ่มมีแล้วเริ่มมาแล้ว
2: สีสะเกดเริ่มแล้วแล้วก็ของผมต้นเดือนหน้าผมไปกินทุเรียนที่ทองผาภู
0: ม
2: ิแต่นี่มัน on include คือไม่ต้องจ่ายเงินแล้ว
0: อ
2: ันนี้มัน on include เพราะฉะนั้นยังไม่ได้ใช้หรอกอันนี
0: ้
2: ไปทดลองดูอ่ะมาแล้ว
0: คุณแม็กครับสาย3
2: คุณแม็ก
3: ฮัลโหลครับ
2: ปิดวิทยุก่อนคุณแม็ก
3: ปิดฮัลโหลครับ
2: ปิดวิทยุก่อน
3: ไม่ใช่เราหรอ
2: ไม่ปิดวิทยุหรือยัง
0: คุณแม็ก
3: แล้วครับ
2: ปิดแล้วก็คุยเชิญ
3: ผมจะถามเรื่องไอ้บัตรสวัสดิการนะครับผม
2: ครับว่า
3: คือวันนี้ผมคือไปทำบัตรสวัสดิการใช่ไหมครับเป็นคนใหม่ครับผม
2: อ๋อครับ
3: แล้วพอไปที่เทศบาลนะครับผมบ้านติดเทศบาล
2: ครับ
3: แล้วเทศบาลเขาก็บอกว่าเขาทำเรื่องไปเสร็จแล้วเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเขาบอกว่าหมดเขตแล้ว
2: ยังไม่หมดเขตครับ
3: เขาบอกว่าเขาต้องทำเรื่องส่งไปอำเภอใช่ครับผมก็ตามต่อไปที่อำเภอ
2: ครับ
3: อำเภอก็ตอบเหมือนกับเทศบาลเลยครับว่าปิดแล้วครับที่สุราษฎร์นี่คือปิดแล้ว
2: อ๋อเหรอครับอันนี้ตกลงได้ทำไหมครับ
3: ไม่ได้ทำครับเขาคือเขาปิดแล้วครับ
2: เอ๊ะมันถึงวันที่21นะครับ
3: ผมก็บอกว่าเนี่ยที่ผมดูข่าวมาที่เขามีการ
2: ระบาดเนี่ยดูตัวเองแล้วมันมีสิทธิ์จะได้ไหมครับ
3: ได้ครับผมก็ตกงานมาเป็น5-6 ปี
2: ไม่ใช่มีสมบัติอะไรไหมครับ
3: ไม่มีครับ
2: รถสักคันมีไหมครับ
3: ไม่ถ้าเป็นของเราที่ผมดูในแอปไทยไอดีผมมีรถมอเตอร์ไซคันนึง
2: ถ้ามีรถไม่ได้ครับมีของเก่าก็มีของเก่า
3: ไม่ได้
2: มีของเก่าก็ไม่ได้ครับพี่ไม่ต้องไปแล้วครับจบแล้วครับ
3: อ๋อแล้วผมก็มีแม่กับลูกผมด้วยครับ
2: ไม่เกี่ยวฮะเขาเอาเฉพาะตัวคุณนะไม่เกี่ยวกับแม่กับลูกครับ
3: ไม่ใช่ไม่ใช่คือแม่ผมกับลูกผมก็มีสิทธิ์ทำด้วยครับ
2: ก็ผมลูกคุณเป็นลูกคุณอายุเท่าไหร่ครับ
3: 20 กว่าแล้วครับ
2: ไม่ทำงานเหรอครับ
3: เพิ่งตกงานนะครับอาจารย์
2: ไม่ใช่ต้องไปดูเขาว่าเขามีคุณสมบัติอะไรยังไงด้วยหรือเปล่านะครับ
3: ไม่มีครับอาจารย์ก็เหมือนกับ
2: ไม
3: ่
2: ม
3: ี
2: ไม่รู้แล้วอย่างเงี้ยก็ลองไปย้ำกันอีกทีนึงมันถึงว่า21ครับ
3: ไม่ผมเข้าใจที่อาจารย์พูดครับคือเขาคือไปทำยังไงครับอาจารย์คือเขาบอกว่าเขาปิดแล้วครับที่จังหวัดผมมันปิดแล้วเขาบอกแบบนี้ครับมันปิดแล้ว
2: ไปแบงค์
3: ครับผม
2: ไปแบงค์กรุงไทย
3: แบงค์กรุงไทยผมไปเขาบอกว่าไม่ที่แบงค์ไม่ได้เปิดครับ
2: งั้นก็ไม่รู้จะช่วยอะไรแล้วครับ
3: ก็คือทำอะไรไม่ได้เลยครับอาจารย์ผมก็เชื่อว่า
2: น่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วครับ
0: ทำไมไม่ทำตั้งแต่ตอนที่เขาให้ลงตั้งแต่ช่วงวันที่5มาครับเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น
3: ก็คือไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับไปต่างจังหวัดมาครับ
0: ครับ
2: อันนี้เอาไว้รอบหน้าแล้วกัน
0: ครับ
3: โอเคโอเค
2: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: ต่อครับ
0: คุณปัญญาครับสายหนึ่ง
2: ปัญญาครับ
4: อาจารย์วีระคุณรัตพงศ์สวัสดีครับ
2: เชิญครับ
4: อาจารย์นำเสนอเมื่อผมสองเรื่องสองเรื่องเมื่อวันจันทร์นะผู้ฟังอาจารย์จัดรายการพูดถึงพวกหนังสือพิมพ์พวกนิตยสารอะไรนะอาจารย์ลืมไปนังนิตยสารไปฉบับหนึ่งเก่าแก่มากดอกเบี้ย
2: ยังอยู่ไหม
4: โยเนี่ยผมกำลังจะโยงให้อาจารย์ฟังนะ
2: รายเดือนนะนี่รายเดือนนะ
4: ตอนนี้เป็นรายอะไรก็ไม่รู้แต่
2: ตอนนี้ที่เป็นรายเดือนที่ยังอยู่นี่ก็มีการเงินการธนาคารยังทำอยู
4: ่ครับ
2: ครับ
4: ผมกำลังจะโยงเรื่องอะไรรู้ป่ะเจ้าของเขาเนี่ยนะทำให้ผมได้เงินมาหลายครั้งแล้วแต่ผมเขาไม่รู้จักกันนะอาจารย
2: ์
4: ผมฟังเขาขึ้น 9.7 เนี่ย
2: ครับ
4: เขามีอะไรคัมภีร์ดูดวงเรื่องทองอาจารย
2: ์โอ้ครับครับ
4: โคตรมั่นเลยอาจารย์
2: โอ้อ้าว
4: แล้วอาจารย์อาจารย์จะอาจารย์รู้จักเจ้าของเขาไหมอะไรนัทกรอัตดอน
2: รู้จักเขาตอนนี้เขาจัดวิทยุที่ไหนล่ะ
4: 97
2: ตอนกี่โมงล่ะ
4: 2:02ชอบฟังเขา
2: โอเคโอเคก็ฟัง
4: เนี่ยถ้าอาจารย์จากอาจารย์เกษียณนะ
2: อาจารย์
4: ไปศึกษาตำราดูศึกษาตำราอะไรล่ะโหนทองเดี๋ยอาจารย
2: ์อ๋อเหรอเอออ่ะโอเค
4: โคตรมั่นเลยอาจารย
2: ์ได้ครับได้
4: ผมได้เงินเขามา2ครั้งละ
2: ได้ครับได้
4: เรื่องที่2
2: ครับ
4: ผมจะยอมจำนนมันดีไหมอาจารย์เรื่องผู้ว่ากทมเนี่ยผมอยู่ข้าง3เนี่ยอาจารย์1ลุม3อ่ะเบอร์1เบอร์5เบอร์10สู้กับเบอร์9เบอร์เดียวเนี่ย
2: รวมกันแล้วจะสู้เบอร์9เบอร์เดียวได้ไหมใช่ไหม
4: ครับตอนนี้แต่ผมอยู่ฝั่ง3นะผมจะโดน10อีกทีก็ไม่รู้เนี่ย
2: น่าจะไม่ได้ตังค์น่าจะเสียตังค์
4: ว่าไงนะ
2: อย่าไปลองเลย
4: ไม่ใช่มีลองไปแล้ว
2: ลองไปแล้วก็เสียเงิน
4: กำลังจะถามอาจารย์ว่าถ้ายอมคืออย่างเงี้ยผมเลยไป 50,000 ธรรมดาเสีย 45,000 ใช่ไหมถ้ายอมจำนนมันตอนนี้ 40,000 เนี่ยอาจารย์ว่าผมควรยอมจำนนไหม
2: ไม่ควร
4: ล่ะยังพอมีลุ้นอยู่
2: ไม่ใช่ลุ้นหมายความว่าไหนๆเราก็ต้องสู้ให้ถึงฎีกาคุณ
4: แต่ว่าม
2: ันการประหยัดไป 5,000 มันยกธงขาวเร็วไป
4: ครับยกธงขาวมันยกเกงแต่ในตรงนี้ยกธงขาวเนี่ยแต
2: ่ว่าแต่ยกยังไม่เตะกันเลยอ่ะยกแบบยังไม่เตะกันเลยอ่ะ
4: ผมก็ว่ากัน
2: นั่นแหละเอาจนถึงนับคะแนนตอนกลางคืนวันที่28ดีกว่า
4: แล้วที่อาจารย์ว่าอาจารย์อะไรนะของอาจารย์อ่ะ
2: ไม่มีรอบนี้ไม่มีใครสนใจ
4: เหรอ
2: สายดาร์กผมไม่มีใครสนใจเรื่องนี
4: ้อาจารย์ถ้าใจอาจารย์นะ
2: ไม่มีย
4: ังพอมีความหวัง
2: ไม่มีใจอะไรทั้งนั้นเลยกับเรื่องพวกนี้
4: ไม่ใช่มีความหวังไหมผมเน
2: ี่
4: ย
2: ไม่ผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้สนใจเลย
4: เหรอ
2: ตอนนี้ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องพวกนี้เลย
4: เหรอ
2: ไม่ได้โฟกัสเรื่องเลือกผู้ว่ากทมไม่ได้โฟกัสเรื่องไทยพาสปอร์ตไม่ได้โฟกัสอะไรเลยตอนนี้ชีวิตลอยล่องมาก
4: 60-40อย่างเดียว
2: 60-40ก็ไม่ได้ใส่ใจใช้เงินไปแล้วก็แล้วกัน
4: เหลือเท่าไหร่อาจารย์อ่ะ
2: เหลือ600กว่าบาท
4: เอ้ยผมมากับผมเนี่ยผมเหลือ300กว่า
2: ไม่รู้อ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงเอาเป็นเอาตายต้องไปคอยสอดส่องว่าจะซื้อเมื่อไหร่ซื้อตอนไหนนะ
4: ครับ
2: คือตอนนี้ใช้ชีวิตแบบล่องลอย
4: ไปศึกษาทองครับไป
2: เป็นแบบสัมภเวสีตอนนี้ยังหาที่เกิดไม่ได้ขอบพระคุณ
4: คุณรัตพงศ
0: ์ครับ
4: เนี่ยคุณแม่คุณอาจารย์วิระไปเนี่ยศึกษาคัมภีร์ดูทองนะคุณรวยแน่นอนเลยคุณรัตพงศ์นำเสนอ
2: ไม่คือคุณปัญญา
4: ครับ
2: จะรวยไปทำไมล่ะครับ
4: อย่างอาจารย์มันรวยอยู่แล้วอย่างคุณรัตพงศ์เขายังต้องรวยต่อเขายังหนุ่มอยู่
2: มันจะรวยไปทำไมล่ะครับรวยไปก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะรวยไม่รวยอ่ะนาทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดไปไม่คิดเรื่องนี้อีกเหมือนกันและอะไรที่มันต้องไปใช้พยากรณ์นี่ไม่เอา
4: ครับ
2: เหงื่อดีที่สุด
4: คนเราเนี่ยอาจารย์นะคนบางคนนะมันดวงไม่เหมือนกันนะอาจารย์คนบางคนทำงานตลอดชีวิตก็ไม่รวยแต่คนบางคนมันไม่ค่อยได้ทำอะไรมันก็รวยนะอาจารย์มันเรียกอะไรนะวาสนาคนแบบดวงบางคนมันผิดกันอย่างอาจารย์เนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าซื้อหุ้นกับเจ๊งเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยทั้งเงือไม่ออกไม่มีตังค์ได้ตังค์อะไรอย่างอาจารย์นะแต่อย่างคุณรัตพงศ์นี่ไม่แน่
2: คือชาติภพมันเป็นอย่างนั้นนะพี่
4: อะไรนะ
2: ชาติภพมันมาอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้
4: เหรอ
2: ครับขอบพระคุณ
4: สวัสดี
0: สวัสดีครับ คุณทวีเกียรติครับ

0: 2
1: เชิญครับคุณทวีเกียรติครับ
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ผมจะคุยเรื่อง M4 เรื่องทางด่วน M4 เนี่ยฮะ
1: M4 สายไหนครับ
2: ผมไม่ทราบว่าผมไปขับสายไหนผมเพิ่งขับแท็กซี่ได้เมื่อเดือนธันวาเนี่ยครับ
1: ถนนไหนครับ
2: ผมไม่ทราบว่าที่ไหนครับผม
1: ตายห่าแล้วไม่ทราบว่าที่ไหน
2: มันมีใบค่าปรับมาส่งมาที่อู่รถแท็กซี
1: ่ครับ
2: ผมขับแท็กซี่ประมาณเดือนธันวาเนี่ยครับผมเพิ่งขับใหม
1: ่ครับ
2: ตอนนี้มันก็ถึงเดือนมิถุนาแล้วค่าปรับมัน 3,390 บาทมันเยอะเกินไปนะครับผมไม่รู้จะจ่ายยังไง
1: ก็ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์เขาแล้วครับถามเขาว่าเรื่องเป็นยังไงลดหย่อนได้ไหม
2: ครับผมก็จะหาวิธีไปอยู่
1: ไปเลยครับ
2: คิดว่าค่าปรับมันจะถึงว่าพันกว่าบาทได้มั้ง
1: ไป
2: ค่าปรับมันแค
1: ่ไปเลยครับ
2: แค่30หรือ40บาทเองครับทำไมมันแพงจังเลยครับปรับ
1: ไปถามเขาครับอย่ามาถามผมครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณไก่ครับสาย3
1: คุณไก่ครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์ครับผม
1: เชิญครับ
3: อย่าส่งเรื่องครับ
1: 1
3: อาจารย์ครับเรื่องแรกไอ้อะไรนะไทยช่วยไทยนี่มันกิจมัน2เดือนหรือ4เดือนกันแน่ครับผม
1: 4เดือนครับ
3: โอโอเคคร
1: ับ สำหรับเรานะสำหรับเรานะครับที่ไม่เกี่ยวกับคนที่เขาอะไรอีกพวกนึงนะครับสำหรับพวกเรานะครับ4เดือนครับ
3: โอเคผมนึกว่า2เดือนแล้วก็อีก2เดือนรอลุ้นใหม่อย่างน
1: ี้อ๋อไม่ใช่ครับไอ้นั่นอีกประเภทนึงครับพวกประเภทที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพวกมีรายได้น้อยครับคนละกลุ่มกันครับ
3: โอเคดีเลย
1: ของเราเรียบร้อยแล้วครับ
3: ครับผม
1: ของเราเรียบร้อยแล้วครับหมายความว่ายังไงก็เดือนละพันแล้วครับใช้ไม่ใช้ก็ถ้าไม่ใช้ก็ตัดไป
3: ครับผม
1: ครับผม
3: เรื่องที่สองคือผมไม่ได้กลับสุรินทร์มาประมาณสักเกือบ2ปี
1: กลับไปสิครับจะไปรออะไรแล้วครับรถไฟก็มีนะครับไปสุรินทร์นะครับ
3: ผมไปเมื่อวันศุกร
1: ์ไปวันศุกร
3: ์มาเพิ่งกลับมาถึงเมื่อคืน
1: เออไปไง
3: แล้วทีนี้เหมือนร้านที่ขายพวกอาหารตามสั่งส้มตำไก่ย่างครับผมเส้น24เนาะมันมีผ้าแสลนคุมกันแบบเยอะมาก
1: เ
3: หมือนหยุดขายผมก็ตกใจที่ทำไมมันเงียบขนาดนี
1: ้แล้วไปถามเขา
3: ไม่ถามอย่างร้านที่ผมอย่างร้านที่ผมจะกินประจำใช่ป่ะทำไมเขาเลือกขาย
1: ไม่ถาม
3: ร้านเล็กๆครับผม
1: ไม่ถามเขาหรอ
3: แต่ดูจากแบบรูปทรงเหมือนจะย่าขึ้นมานิดหน่อยเลยไม่
1: แสดงว่าปิดมานานแล้ว
3: ใช่เพราะผมไม่ได้กลับมาปีกว่า
1: โอ้ยงั้นมันแสดงว่าอาจจะปิดก่อนเรื่องไทยช่วยไทยพัดแล้ว
3: ใช่ได้นานครับผม
1: อยู่ริมถนนใช่ไหมริมถนน
3: ใช่ริมถนนครับหมายเลข24เดชโชคชัยเดชอุดม
1: แสดงว่ามันขายไม่ดีเขาก็เลิกไปเองครับคุณ
3: ใช่มันเงียบ
1: ทุน
3: อย่างไปรถรุ่นบ้างมากเลยอาจารย
1: ์ทุนหมดอ่ะ
3: ผมว่าครับผม
1: ขาดทุนแล้วกินทุนหมดเนี่ย
3: ใช่ผมไม่ได้ไปปีกว่าแล้วไปบ้านก็เหมือนกับสถานการณ์มันอึมครึมมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือน
1: ไม่มีอึมครึมอ่ะถ้าไปถึงเดินแจกเงินในหมู่บ้านไม่มีอึมครึม
3: ไม่อาจารย์คือไปถึงแล้วมันมีติดกลัวว่าเขาจะลบกัน
1: ไปยืน4แยกเลยยืน4แยกแจกเงินไม่มีอึมครึมมากันลืมเลยครับไอ้นี่คุณไปแบบคุณก็ไม่มีอะไรจะให้เขามันจะไปอึมครึมมันก็ต้องอึมครึมเนี่ยมึงมากูก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับกูจะไปยุ่งอะไรกับมึงเล่า
3: ไม่อาจารย์คือไปถึงแล้วมันมีแต่แบบคุยกันเรื่องชายแดนแบบกลัวว่าเหมือนจะลบกันยิงกันบ้างเงี้ยผม
1: อำเภออะไร
3: ผมอยู่กาบเชิงช่องจอมครับผม
1: โอ้อ้าวมันไม่ลบกันหรอกจะไปลบอะไรกันบ่อยๆแล้วหมดสตางค์
3: ใช่ไหมอาจารย์ผมก็ว่าผมก็ภาวนาว่า
1: ไม่ต้องภาวนาลบอะไรกันตลอดปีตลอดชาติเราลบจริงๆก็มันก็มีระยะเวลาไม่ใช่ลบกันตลอดไป
3: เออ
1: โอเคเอาละไม่ต้องมีอะไรละดูแลไปเรื่อยเปื่อย
0: ครับขอบคุณ
1: คุย
0: สวัสดีครับคุณไพศาลสายหนึ่ง
1: ไพศาล
4: ครับผมไพศาลครับผมสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านครับผม
1: เชิญ
4: ผมขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงเกี่ยวกับหนังสือที่อาจารย์ชอบนะครับอาจารย์ตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้
1: ลองดู
4: อาจารย์ก็เห็นว่าฟังเพลงอะไรคลาสสิกโรแมนติกนิยายที่เกี่ยวกับโรแมนติกชีวิตรักอะไรนี่อาจารย์เคยที่ชอบหรือว่าเคยอ่านเรื่องอะไรบ้างครับ
1: นิยาย
4: มีไหมครับ
1: จำไม่ได้แล้ว
4: บ
1: อภาษาไทยภาษาไทยนี่ภาษาไทยนี่ภาษาอังกฤษ
4: เป็นภาษาอังกฤษ
1: เป็นภาษาอังกฤษเหรอ
4: ตามอ่านไม่ได้นึกว่าทีนี้ผมอยาก

0: เสนออย่างนี้อาจารย์ก็มีข้อมูลอะไรเยอะอาจารย์ลองส่วนใหญ่จะเป็นแนวแต่งวิชาการเนาะผมอยากให้อาจารย์ลองแต่งแบบแนวโรแมนติกเหมือนอิงอะไรเหมือนธมยันตีเรื่องอะไรล่ะคู่กรรมอย่างเงี้ยหรือปริศนาสุขศิลป์เรื่องอะไรฟ้าเจ้าทรายที่เกี่ยวกับต่างประเทศทำนองนี้นะครับหรือว่าตอนที่อาจารย์ตอนเป็นเด็กแต่งทำนองว่าอยู่กับกงอะไรนี่เพราะว่าประสบการณ์ตอนเรื่องคนไร้ร่างผมคิดว่าอาจารย์จะเขียนไปแนวอยู่กับกงนะครับก็เสียดายก็แค่ว่าเหมือนฝนตกผ่านมันปลื้มไปแค่นั้น
1: ครับ
0: อาจารย์เคยอ่านเรื่องฝนอยู่กับกงอยู่ใช่ไหมครับ
1: เคยอ่านครับ
0: ผมอยากให้อาจารย์เก็บเวลาไว้ในขวดแก้วช่วงที่ถือว่าเป็นประสบผมคิดว่าประสบการณ์ของอาจารย์ดีมากก็อยากให้ถ่ายทอดให้มันโรแมนติกนิดนึงนะครับผมว่าจะดีมากนะครับอาจารย์หรือไม่อาจารย์ลองเอาข้อมูลใส่เข้าไปอะไรเอามาแต่งถาม AI นะผมว่ามีพระเอกนางเอกออกมานี่รูปแนวองสุมาลินแนวโกโบลิดูสิว่ามันจะAI มันจะแต่งยังไงจะไปใช้ AI ลองดูมันเข้าแต่งเพลงนะครับผมมีความเสียดายว่าอาจารย์มีโรแมนติกนิดนึงมันจะฝากไว้ในแผ่นดินนะครับเหมือนอยู่กับกงหรือว่าอยู่กับวัด
1: อีกสัก5ปีจะทำอีกสัก5ปี
0: โอ้แล้วครับผมอยากอ่านแล้วก็
1: ปีนี้คุณอายุเท่าไหร่คุณปีนี้คุณอายุเท่าไหร่
0: ความคิดนี้ได้ดีผมก็อายุรุ่นเดียวกับอาจารย์ก็แต่งนะ
1: อีก5ปีอีก5รอไปอีก5ปีแล้วค่อยว่ากันโอเคขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ผมไม่ใช่นักเขียน
2: ครับ
1: แต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ผมไม่ใช่นักเขียนมันก็มีเทคนิคนิดหน่อย
2: ครับ
1: ไอ้ที่เราจะเขียนเป็นลักษณะเป็นนวนิยายเนี่ย
2: อ
1: ิงเรื่องจริงอ่ะbased on story อ่ะสามารถที่จริงอ่ะเอาแนวที่เขียนคนไล่ลากแต่ว่าสะบัดหน่อยเอาเรื่องเท็จมาใส่ปนๆไปด้วย เอาจินตนาการส่วนตัวเพิ่มเติมเงี้ย ใช่ไหม
2: ใช
1: ่มันสามารถ ใช่ไหม
2: ครับ
1: คนเรามันมีช่วงอายุยาวพอที่จะสร้างตัวละครขึ้นมาได
2: ้
1: อันนี้มันต้องสร้างตัวละครนะคุณณัฐพงษ
2: ์
1: คือตัวละครนั้นอ่ะมันจะผสมหลายอย่างตัวเราด้วยคนอื่นด้วยอะไรด้วยเนี่ยที่จะมาปนกันแล้วก็ต้องมีพล็อตเรื่องต้องมีเรื่องว่าจะเดินไปแบบไหน
2: ครับ
1: ใช่ไหมก็ไอแนวเนี้ยมันก็ไม่ได้ยากเย็นเข็นใจเลยหรอกเพียงแต่ว่ามันจะต้องคล้ายๆกับว่าคนทำมันต้องมีอารมณ์จะทำด้วยการจะเขียนนวนิยายนะอันนี้ต้องถือว่าเป็นนวนิยายแล้ว
2: ครับ
1: แต่ทำให้คนอ่านเนี่ยแม่งนึกว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะใช่ไหมมันต้องมีจินตนาการเพิ่มเติมต้องมีตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาใหม
2: ่ครับ
1: ถูกไหม
2: ครับ
1: ซึ่งในชีวิตจริงมันอาจจะไม่มีอย่างนั้นแต่ว่ามันสามารถอ่ะที่น่าเขียนคือเขียนเรื่องเกี่ยวกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยมันได้คุณณัฐพงษ
2: ์
1: เนี่ยดราม่าแน่นอนใช่ไหม
2: เอาคนรักเนี่ยเดินเป็นคนเดินเป็นคนเดินเรื่อง
1: ใช่
2: คนหนึ่งเป็นทหารอีกคนหนึ่งเป็นอะไรเป็นครูอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: แล้วมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ย
2: ในช่วงระยะเวลาประวัติศาสตร์ตรงไหนสักที่น
1: ึ
2: ง
1: ที่เรามาเจอกัน
2: ที่เรามาเจอกัน
1: แล้วเราก็มาเจอกันสมมติจะเขียนเรื่องนี
2: ้ครับ
1: ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ว่าแล้วเราก็จากกันไม่ใช่ว่า converse the way that we were นะ
2: ครับ
1: ต่อครับ
2: คุณทวีครับสายสอง
1: คุณทวีครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
3: ครับก็อยากจะตอบเรื่องคนละครึ่งนะครับจริงๆแล้วอีกคนละครึ่งเนี่ยมันก็ดีนะครับอาจารย
1: ์ครับ
3: คืออาทิตย์แรกมันก็อย่างผมร้านอาหารเนี่ยอยู่ในอย่างที่คุยว่าไอ้ขายบะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบหรือ
1: ไอ้ข้าวข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดอะไรพวกนั้น
3: คือมันจริงๆแล้วมันถ้าของมันน่ะใครกินทุกวันมันก็ตะเลี่ยนมันก็เบื่อถ้ามันมีหลายอย่างนี่มันก็โอเคอ่ะมีผัดผักรวมมีน้ำพริกอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะอย่างของผมร้านอาหารเนี่ยผมมีหลากหลายอาหารร้อยกว่าอย่าง
1: โอ้โห
3: ร้อยกว่าอย่างเนี่ยผมถามว่าอยากกินปลาผัดขึ้นใช่อยากกินปลาต้มยำคือคนผู้สูงอายุสมัยเนี่ยเขาต้องการกินพวกอาหารที่ย่อยง่ายแต่อย่างร้านอาหารอย่างอยู่ในศูนย์อาหารเนี่ยมันปัญหาคือหนึ่งเขากินบ่อยๆเขาก็เบื่อถ้าร้านอาหารอย่างเนี้ยอย่างของผมเนี่ยค คนเขาอยากมาใช้บริการ
1: อันนี้แบบสั่งทำใช่ไหมหรือว่าทำไว้แล้วแล้วมาตักเอา
3: ไม่ฮะอาจารย์เป็นร้านอาหารตามสั่งเลยครับแต่ว่าเรา
1: โอ้เมนูเป็นร้อยอย่างเลยนะ
3: เป็นร้อยอย่างอาจารย์ครับอยู่ที่สวนรถไฟอาจารย์ครับร้านต้นหูกวางอาจารย์มาทานได้เลยนะครับ
1: ได้ครับ
3: อาจารย์ออกกำลังกายนี่มาได้เลยนะครับมาเจอผมได้เลย
1: อ้วนตายแล้วมึงเอ้ย
3: ไม่อ้วนอาจารย์ไม่อ้วน
1: อ้วนดิวะออกกำลังกายเสร็จแล้วไปกินก็เสร็จหมดแล้วคุณ
3: โอ้ยขนาดข้าราชการท่านผู้ใหญ่
2: ก็จะดังนะต้นหูกวางนี่ดังนะ
1: เออ
3: เสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะมากอาจารย์ครับ
1: เสียภาษีบ้างไหมเนี่ย
3: ก็เสียแต่ปกติอาจารย์ครับ
1: เสียภาษีแบบไหน
3: ก็ถึงเวลาแล้วก็เป็นภาษีไอ้รายได้นะครับ
1: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3: ใช่ครับ
1: โอ้เหรอ
3: ครับครับ
1: ปีนึงเสียสักเท่าไหร่อ่ะ
3: ปีไม่ถึง2ล้านนะครับครับ
1: ไม่เสียภาษีสักเท่าไหร่ปีนึง
3: ปีนึงก็ตกประมาณ10,000กว่าบาทนะครับ
1: โอ้เหรอเขาเหมาหรือไง
3: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมมันก็มีขึ้นมีลงอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับ
1: โอ้โอเคครับรับทราบขอบพระคุณ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: แกไม่กล้ากลัวจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไอ้นัทพงศ์ครับเราก็โคตรละลาบละล้วงเลยนัทพงศ์
2: อีกสักชุดละกัน
1: เอ้ยสักชุดหนึ่ง
2: 02-248-1657
1: อืม
2: 02-248-1657นะครับ
1: อืมอ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันต่อ
2: ครับ
1: เอ๊ะผมพยายามหานะว่าใครไปประชุมอาเซียนรัสเซียกับปูตินนะ
2: อืม
1: ไม่มีเลยวะไม่ยังไม่เห็นชื่อคนที่เป็นแบบนายกหรือประธานาธิบดีของประเทศอื่นเลยยังงงๆอยู่นะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่าเขาก็ไม่บอกด้วยนะว่าอะไรล่ะเขาก็ไม่บอกด้วยนะว่ามีคนอื่นไปนอกจากคุณอนุทินนะซึ่งก็ดีนะคนอื่นไม่ไปอ่ะดีนะชอบนะ
2: ครับ
1: จะได้มีเวลาคุยกัน
2: คุยกันเยอะคุณต๋องครับสายสอง
1: คุณต๋องครับ
4: ครับสวัสดีครับพอดีแต่ผมเคยโดนค่าปรับเรื่อง
1: เอ็มโฟ
4: ครับคือเราต้องโทรเข้าที่คอลเซ็นเตอร์แล้วก็ชี้แจงเหตุผลเขาก็จะมีส่วนลดให้ครับครับนะฮะอันนี้ที่ผมเคยโดนปรับประมาณเกือบ1,000 บาททีนี้ผมก็แจ้งว่าเขามีเหตุผลปุ๊บเขาก็จะลดให
1: ้
4: เขาจะไม่มีค่าปรับให้ฮะต้องให้คนที่โดนค่าปรับติดต่อไปที่คอลเซ็นเตอร์เขาได้เลยครับผม
1: ใช่ผมก็บอกเขาอย่างนั้นนะเพราะว่าบางทีอ่ะไอ้เรื่องไอ้หมายที่มันแจ้งมามันไม่ได้เจอเราโดยตรงอะไรเงี้ยนะมันหลายอย่างอ่ะ
4: ใช่ครับก็ต้องให้เจ้าตัวโทรไปคุยกับเจ้าที
1: ่ใช่คือเขาไม่ได้อยากปรับแบบอะไรหรอกผมดูสภาพการแล้ว
4: เขาต้องไม่ปรับนะฮะเพียงแต่เราไปยืนยัน
1: เขาอยากให้เราไปทำให้มันเรียบร้อยรีจิสเตอร์อะไรให้เรียบร้อยมากกว่าใช่ครับ
4: โอเคครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คือถ้าเกิดคนไม่รู้เรื่องเนี่ยมันหลงมันไปเฉยเลยนะ
2: ครับ
1: ไอ้ผมเนี่ยผมเวลาขึ้นไอ้มอเตอร์เวย์เนี่ยผมจะเข้าช่อง Easy Pass คือผมตัดปัญหาเลยคือจ่ายเงินสดอ่ะผมไม่เอาอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ผมเข้าช่อง Easy Pass
2: ค
1: ราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราขับไปเรื่อยเฮ้ยตรงนี้มันขับได้เร็วก็ไปเลยไอ้ตรงนั้นมัน M Flow
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช
1: ่ผมไปขึ้นป้ายกับชิบหายแล้วกูไม่มีอะไรสักอย่างให้มึงโฟเลย
2: ทำไม่ถูกเลย
1: ไม่เคยทำเพราะว่าผมจะคือผมใช้ Easy Pass ของการทางอ่ะ
2: คือจริงๆมันต้องเป็น M Pass แต่ว่า M Pass นี่ของกรมทางหลวงแต่ว่าช่องนั้นเนี่ยเขาให้ Easy Pass ใช้ได้ด้วยมันก็เลยเป็น M Pass กับไอ้ Easy Pass
1: มันก็แบบว่าโคกันอ่ะ
2: ครับ
1: ซึ่งดีนะมันสะดวกเพราะจริงๆอ่ะคนบางทีเขาใช้ควบกันนะ
2: ครับ
1: อย่างเราบางทีจากทางด่วนก็ใช้มอเตอร์เวย์ด้วยเลยด้วย
2: ครับ
1: ก็สะดวกอ่ะใช่ไหมไอ้เอ็มพาสนี่ก็ควรจะเอามาใช้ Easy Pass ได้ด้วยนะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นก็จะสะดวก
2: ครับ
1: ถูกไหมแต่ว่าถ้าไม่รู้เรื่องเลยกูเห็นรถว่างกูขับช่วยเลยอย่างเงี้ยมันก็ช่วยแหละมึงเจอแน
2: ่คุณสิริศักดิ์ครับสายสาม
1: สิริศักดิ์ครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์พี่ณัฐพงศ
2: ์ครับ
5: 60-40ครับ
1: ทำไมล่ะ
5: ไทยพาสตอนแรกคิดว่าคนจะลืม50-50อ่ะครับมาที่ร้านก็ยัง50-50อยู่
1: อ๋ออ้าว
5: ครับ
1: ไม่เป็นไรเพราะมันไอ้ ไอ้ตเวลาสแกน QR โค้ดอ่ะมันคำนวณให้เสร็จไม่ต้องไปคิด
5: ครับผมหมายถึงว่านึกว่าจะลืมคนที่คิดนะครับ
1: มาครับว่าไง
2: นึกว่าจะลืมลุงตู่คนละครึ่งอย่างนี้ใช่ไหม
5: ลุงตู
1: ่คุณที่ไม่ต้องมาระลึกชาติอะไรกันตอนนี้ อะไรที่มันจบไปแล้วก็จบไปจะว่าตายมันอะไรกันนักกันหนาวะ
5: มาก็50
1: มันจะมาคือไม่คือ ผมว่าต้องปิดสักหลาดเรื่องนี้ได้แล้วมันต้องปิดสักหลาดเรื่องนี้ได้แล้วที่จริงอ่ะเราก็พูดอ่ะโอเคระหว่างที่แกอยู่แกจะทำอะไร A B C D นั่นเรื่องนึง
5: ครับ
1: แต่ตอนขาเข้าเนี่ยมันไม่ถูกต้องเราต้องตั้งหลักนี้ก่อนนะ
5: ครับ
1: ถ้าเรายอมรับว่าเออการรัฐประหารเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองไทยแบบนี้ก็ไม่ไหวอ่ะคุณ
5: ครับ
1: เออคุณต้องถอนคตินี้ก่อนไม่ต้องไปรีเฟอร์แล้วพอแล้ว
5: ผมหมายถึงลูกค้านะครับที่มา
1: ไม่จะลูกค้าลูกแค้อะไรก็บอกเขาไปด้วยบอกว่าจบไปแล้ววี
5: เวลามาคิดแต่ผมไม่ใช่แล้วครับไทยพัฒน์64
1: ไม่ใช่ไม่ต้องไปคิดแคทอะไรทั้งนั้นแหละแบบไม่ต้องไปโยงจะเอาแกมาเป็นนายกใหม่แกก็ไม่มา แล้วก็มาไม่ได้เพราะแกไม่ได้ลงสมัครส.ส.
5: ครับ
1: เออแหมเว้ยไม่จบ
5: สองครับ
1: ไม่จบไม่สิ้นเลยว่ะอีกเรื่องนึงนะไม่เดี๋ยวเอาให้จบหมดเลย
5: ครับจบ
1: อีกเรื่องนึงเรื่องคุณไม่อีกเรื่องคุณทักษิณน่ะแม่งก็พอได้แล้วทั้งทางดีและทางร้ายทั้งทางที่จะเอาแกมาเล่นงานต่อหรือจะชื่นชมจบไปแล้วตัวละครบางตัวละครเนี่ยมันมีบทให้เล่นมันก็หมดเวลาเล่นแล้ว
5: มันน่าจะเลิกหอมปากหอมคอใช่ไหมคร
1: ับไม่ต้องเลิกอะไรทั้งนั้นนะไม่ต้องไปพูดถึง ไม่ต้องไปวิจารณ์ ไม่ต้องไปโยงใยพอได้แล้ว
5: ครับผม
1: เออตัวละครตัวใหม่ไม่มันนั่นเอาตัวละครตัวใหม่สิวะ ไอตัวเก่าเนี่ยพอแล้วไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเดี๋ยวบอกไอทำไมนึกถึงทำไมเนี่ยนะเป็นบุญคุณเลยโอ้ยจะทำนู่นแต่มันจะอะไรก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปจะบ้าตาย
5: ครับผม
1: โอเคไม่ให้พูดอะไรแล้ว
5: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ไม่ได้โกรธแกอะไรนะแต่ว่าแล้วไม่แล้วนะตะปุ่ม
2: เออจริง
1: แม่ผมจะพูดอย่างเงี้ย
2: เออ
1: แล้วไม่แล้ว
2: ไม่จบไม่สิ้น
1: เออมันแล้วไม่แล้วภาษาโบราณนะนะตะปุ่มนะ
2: ครับ
1: แล้วไม่แล้ว
2: คุณปละวะฮะสายหนึ่ง
1: เชิญครับ
6: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
6: อาจารย์วีระสวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์เชิญ
6: สักประมาณ2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของประกันสังคมพอดีได้ไปใช้บริการประกันสังคมมา
1: ผม
6: รู้สึกว่าประกันสังคมเนี่ยเหมือนจะดีนะครับแต่ผมว่าจริงๆนะเราน่าจะมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าประกันสังคมเพราะว่าเขาให้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะแต่ท้ายสุดจริงการบริการเนี่ยมันต่างกับที่เราจะใช้ประกันในมูลค่าเท่ากันต่อปีอะครับอาจารย
1: ์อันนี้ไปทำอะไรโทษ
6: ผมไปทำสลิปเทสมาที่โรงพยาบาลหนึ่งแล้วกัน
1: ไอประกันสังคมทำได
6: ้ทำได้ครับต้องบอกว่าทำได้แต่ก็ด้วยการบริการแล้วกันเนาะกับสลิปเทสที่ผมเคยไปทำให้ที่พาครอบครัวไปทำเองเนี่ยมันให้บริการค่อนข้างต่างกันค่าใช้จ่ายตัวผื่นยังไม่มีครับอาจารย
1: ์ก็ราคามันได้ไม่เหมือนกัน
6: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับในเรื่องของถ้าเราทำประกันของเราเอง
1: มันไม่นะครับมันในนั้นมันรวมหลายอย่าง
6: ถูกครับ
1: ในเดือนละธรรมตอนนี้จ่ายเดือนละเท่าไหร่
6: 850ใช่ไหมครับ
1: เออที่จ่ายเนี่ยมันเหมือนก็ถ้าเกิดซื้อประกันก็หมื่นหนึ่งอ่ะพูดง่ายเบี้ยประกันหมื่นหนึ่งแต่เบี้ยประกันหมื่นหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเป็นประกันสุขภาพหมื่นหนึ่งเนี่ยมันจะได
6: ้
1: มันจะได้เซอร์วิสขนาดไหนผมว่าไม่หรอกคุณ
6: ใช่
1: ถ้าเราพูดถึงประกันสุขภาพเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องซื้อประกันชีวิตก่อนถึงจะซื้อประกันสุขภาพได้หรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะ
6: มันจะต้องซื้อ
1: ประกันมันจะต้องซื้อประกันชีวิตก่อนแล้วถึงจะซื้อประกันสุขภาพได้มันจ่ายมากกว่าเยอะมันไม่คือผมว่าคุณเอาขนุนมาเทียบกับมะละกอแล้วอ่ะคนละเรื่องกัน
6: อ
1: ่ะ
6: อาจจะเป็นขนุนที่เป็นน้อยหนาอะไรครับ
1: ไม่ใช่น้อยหนาหรือมันบางคุดอะไรก็ไม่รู้แต่มันคนละแบบกันไง
6: อันนี้เรื่อง
1: แล้วคุณมาเทียบกับผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยดีที่สุดเลยกูจ่ายเงินทั้งร้อยเนี่ยไม่ต้องประกันหาอะไรเลยเนี่ยนะดีมากเลย จ่ายมันทั้งก้อนเลยไม่เขาผมไปโรงพยาบาลเขาจะถามอ่ะ
2: ครับ
1: มีประกันไหมบอกไม่
2: ม
1: ีต้องการไปรับรอง
2: แพทย์ไหมไม่ต้องการ
1: ไม่ต้องการ
2: ไม่เอาอะไรเลย
1: ไม่เอาอะไรทั้งเลยไม่เอาทั้งนั้นน่ะเออแล้วจ่ายยังไงจ่ายเงินสด
7: เอออีกเรื่องนึงไม่ทันแล้วครับผมพอดีผมต้องรับสายได้ละเดี๋ยวว่ากันเรื่องของภาษีอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่า
1: ขอบพระคุณครับ
7: ได้ครับเจ้าของต้นถูกวางใจภาษีแล้วแม่เราก็นอนเนื้อต่ำใจเนาะปีนึงเราจ่ายตั้งหลายแสนโอเคเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณฮะ
2: คุณ
1: จ่ายประกันตั้งหลายแสน
2: เออแล้วประกันสังคม
1: แล้วประกันสังคมทำหอกอะไร
2: คุณไม่ได้นึกเหมือนผมเลยแต่ผมไม่กล้า
1: จ่ายภาษีหลายแสนมึงไม่ใช้ประกันสังคมหาหอกอะไร
2: จริง
1: จริงอ้าวนี่พูดแบบไม่เกรงใจเลยนะ
2: เออ
1: เสียภาษีหลายแสนน่ะแล้วไปใช้ประกันสังคมเนี่ยโอ้โหคุณมันดูถูกตัวเองว่ะคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
1: เนาะขนาดเราไม่ได้เสียภาษีขนาดนั้นนะเรายังไม่ใช้ประกันสังคมเลยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสมาชิกเฮีย
2: ตลกดิ
1: ตลกมากเลยพี่ต่อ
2: คุณอดิศรครับสายสอง
1: อดิศร
8: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงษ
9: ์ครับ
8: โอ้เห็นเปรียบเทียบมะละกอขนุนผมว่าเอาเปรียบเทียบมะละกอทุเรียนไหวไหมครับ
1: ไม่รู้อ่ะ
8: โอเคครับ
1: มัน
8: เข้าคำถามดีกว่าผมไปไม่ถูก
1: เอาอย่าไปไหนแล้วมึงจะไม่เวลาเขาพูดอะไรกันก่อนหน้านี้เนี่ยนะ
8: ครับ
1: อย่าเอามาพูดต่อเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอะแม่งไม่เวิร์กเข้าใจไหมว่าคืออย่าไปตอดของอันเก่าอะมันจบไปแล้ว
8: อันนี้ต้องยันตอดของเก่าเหมือนก
1: ัน ไม่มันคือเราเข้ามาเราต้องเฟรชมากเลยมีประเด็นชัดเจนเข้ามาปั๊บปังปังปังปังปังอะไรเงี้ยเออ
8: เอาวันนี้อาจารย์อารมณ์ดี
1: เฮ้ยอารมณ์ดีทุกวันคุณ
8: โอ้โห
1: ไปที่อารมณ์ไม่ดีส่วนใหญ่นะ
8: ครับ
1: คือไปเฝ้าพระอินทร์แล้วทะเลาะกันเมื่อไหร่ที่ผมเฝ้าพระอินทร์แล้วทะเลาะกันเนี่ยลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วอารมณ์ไม่ดีแต่ถ้าเกิดทั่วๆไปเนี่ยคุยกันรู้เรื่องมีโอภาปาสายกันจบเนี่ยจะเป็นอย่างนี
2: ้
1: เพราะผมว่าเรื่องอื่นผมไม่มีอะไรผมมีปัญหาเดียวอ่ะกับพระอินทร์เนี่ยเรื่องอื่นผมไม่ค่อยมีหรอก
8: เขาเรื่องนะครับ
1: เชิญ
8: การที่อาจารย์บอกว่าไม่ให้พูดถึงตัวละครเกี่ยวกับนักการเมืองรุ่นเก่าๆอันเนี้ยมันคือเพิกเฉยหรือว่าวางอุเบกขาครับ
1: คืออะไรที่มันจบไปแล้วอ่ะ จะลื้อฟื้นขึ้นมาทำไมกรรมขาว กรรมขาวกรรมดำก็ได้แยกแยะแล้ว อะไรที่ อะไรที่ได้รู้ก็รู้แล้วอะไรที่ไม่รู้ก็ได้รู้แล้วเนี่ยทางพระจะเรียกว่าไม่มีวิจิกิจฉา
8: แต่ว่าในบทสวดธรรมจักรปวารสูตรสวดถึง3รอบนะครับอัญญาณกลธัญญะรู้แล้ว
1: จะไปสวดทำไม3รอบล่ะครับรู้แล้วก็รอบเดียวก็พอแล้วครับ ไม่ต้องตติยามปิทุติยามปิให้มันเสียเวลาล่ะครับ
8: คร
1: ับ เออเรื่องบางเรื่องอ่ะมันจบเราก็เอางี้คุณอ่ะผมไหนๆคุณชอบพูดเรื่องทางพระอ่ะ
8: ครับ
1: คุณใช้แพข้ามแม่น้ำ
8: ถ้ามันข้ามแล้วก็ต้องทิ้งแพ
1: คุณจะแบกแพไปหาพระแสงอะไรล่ะครับ
8: เข้าใจตรงกันครับ
1: เออนี่มาจากสิทธารัฐะ
8: ขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบพระคุณครับ
9: ครับสวัสดีครับ
1: อีกหน่อยใครมาถามเรื่องนี้ผมบอกมึงจะแบกแพไปทำไมจริงไหม
9: จริงครับ
1: เรื่องบางเรื่องมันจบไปแล้วอ่ะนะ
9: ครับ
1: ไอ้พวกที่หากินไก่อย่างเงี้ยมันไม่เลิกไม่สิ้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมอ่ะใช่ไห
9: ม
1: เออมันจะอะไรกันนักกันหนาวอ่ะ
9: ครับ
1: ดีชั่วก็รู้หมดแล้วอ่ะส่วนที่ดีเราก็โอเคส่วนที่ไม่ดีเราก็ต้องเข้าใจ
9: ครับ
1: ใช่ไหมคนเรามันไม่มีอะไรดีไปหมดเสียไปหมดหรอกใช่ไห
9: ม
1: แล้วป ผมบอกคุณเลยนะคุณณัฐพงศ์คุณจำคำผมไว้เลยคำนี
2: ้ครับ
1: บุญคุณอย่าทวง
2: บุญที่ผมจำได้ตลอด
1: วันไหนที่ทวงบุญคุณนะแม่งหมดไม่คุยด้วยละ
2: จริง
1: จริงจริงอ่ะผมพูดจริงๆนะ
2: เอา
1: แค่นี
2: ้15 นาที 45 นาทีพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
4: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับมามีเวลาอีก10นาทีนะยังมีเวลาอีก10นาทีนะสำหรับวันนี้นะครับพฤหัสบดีเอ้ยไม่ใช่พฤหัสสิวันพุธจะรีบไปไหนนัทพงศ์นะพุธที่17มิถุนายนนะอ่ะเดี๋ยวรอสายสักนิดหนึ่งนะเข้าใจว่ามาแล้วมาแล้วคุณอะไรเอ่ยคุณบุ๊กครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่นัทพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
1: อยากจะคุยเรื่อง TOR ครับการทำ TOR ของภาครัฐเวลาเราจะซื้อนะครับ
0: ครับ
1: คือผมอ่ะเป็นบริษัทที่อาจจะเคยเล่าให้พี่นัทพงศ์ฟังแล้วก็คือขายคอมพิวเตอร์ขายอะไรระบบเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้แหละก็เคยมีประสบการณ์ในการวางระบบวาง TOR นั่นแหละ
0: ครับ
1: คือผมมี2 อย่างก็คืองานที่ผมอ่ะทำเองก็คือเราอ่ะก็เข้าไปคุยกับหน่วยงานภาครัฐเนาะเวลาเขาจะถามอ่ะผมอยากได้ระบบจะเก็บข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะครับเขาก็จะปรึกษาเรานะครับแล้วก็เราเป็นผู้ค้าอ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าสินค้าที่มันจะเหมาะกับเขาอ่ะคืออะไร
0: ครับ
1: 1 2 3 4นะครับแล้วก็เป็นคนเขียนให้เขาว่าสเปคมันเป็นแบบนี้ครับพี่จะต้องมีแรมไม่น้อยกว่าไอ้เนี้ยที่ผมเห็นในข่าวที่คันปากมากเลยก็มีคำว่าไม่น้อยกว่าเท่านั้นเท่านี้อะไรครับเราในฐานะคนที่เป็นบริษัทที่จะเข้าไปเสนอขายเนี่ยรับเป็นคนเขียนนะครับแล้วเราก็ส่งต่อให้ทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไอทีหรือว่าเป็นอะไรที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่เข้าไปกันกรอง
0: ครับ
1: ทีนี้เขาจะถามต่อว่าข้อไหนล็อกสเปคข้อไหนล็อกสเปคเราก็จะบอกว่าโอเคข้อนี้ครับทางงานเขาลบออกหรืออะไรประมาณนี้เพื่อจะโอเพนให้แบรนด์อื่นหรือเจ้าอื่นเนี่ยเขาเข้าได
0: ้ครับ
1: อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งตัวประเด็นที่สองเนี่ยก็คือจะเล่าให้ฟังว่าบางครั้งในฐานะที่เราขายของเหมือนกันก็จะมีบริษัทที่เขาจะไปเข้าประมูลงานเนี่ยมาถามเราว่าไอ้รุ่นนี้มันคือรุ่นไหนไอ้สินค้าประเภทเนี้ยไอ้รายละเอียดคุณสมบัติเนี้ยคุณลักษณะเนี้ยคืออะไร
0: ครับ
1: ผมก็จะย้อนถามกลับไปว่าอันนี้งานของพี่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ถ้ามี QR อย่างนี้แล้วอ่ะมันมีเจ้าภาพอยู่ทุกคนแล้วอันนี้คือคำศัพท์ของผมเองนะฮะเจ้าภาพหมายความว่าคนที่เป็นเจ้าของงานนี้อยู่ทุกคนเลยคือถ้าเกิดเป็นเจ้าของงานจริงเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าอันนี้คือสินค้ายี่ห้ออะไรรุ่นอะไรที่คุณจะเสน
0: อ
1: ใช่ดังนั้นสรุปสุดท้ายเอ๊ะไม่ใช่สรุปสุดท้ายคือผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงคือถ้าเราไม่เป็นคนวางงานหน่วยงานเขาก็ไม่มีคนที่จะมาเขียนข้อคุณลักษณะอันนี้นะครับพี่นันท์ผมก็เลยการที่จะขายงานให้กับราชการเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ใช้คำว่ายากลำบากแต่หมายถึงว่ามันก็มีคอนฟลิกต์ขั้นตอนอะไรที่
0: เข้าใจเข้าใจเข้าใจคืออย่างนี้คือผมเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจเพราะว่าคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรู้ทุกเรื่องหรอกเพราะว่าเขาก็เป็นแค่คนที่เขาจะรออนุมัตินะแต่ว่าถ้าจะคุยกันประเด็นเนี้ยมันน่าจะโยงถึงตั้งแต่ระดับแรกๆเลยว่าไอ้โครงการมันเกิดมาจากใครอันนี้อันที่หนึ่งนะถูกไหมว่ามันเกิดมาจากไอ้ดำริหรือว่าการต้องการของทางส่วนงานที่เขาอยากจะทำนะอันนี้ถ้ามันเกิดมาจากอย่างนี้ก่อนเนี่ยเขาจะมีโครงของเขาหน่วยงานเขาจะมีโครงว่าต้องทำ1 2 3ยังไงแต่ถ้าหากมันเกิดจากเฮ้ยพี่ผมมีอย่างนี้ผมเสนออย่างนี้พี่ไปพิจารณาดูว่ามันเหมาะสมไหมแล้วถ้าสมมติว่ามันดีมาคุยกันไอ้อันเนี้ยมันจะเป็นแนวที่คุณเล่าให้ฟังนึกออกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันต้องดูอ่ะมันคือมันหลายอย่างประกอบเราคุยกันเรื่องนี้มันก็คือคิดได้หลายทางอ่ะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เข้าใจ
1: แต่มันก็ผมจะพูดยังไงดีมันคือได้เป็นซื้อขายคอมพิวเตอร์เนี่ยครับสเปคเขาเรียกสเปคเมื่อก่อนเขาเรียกว่าสเปค ICT เนี่ยก็จะไม่ซับซ้อนเขาจะมีสเปคที่เขาเป็น
0: ที่มันเป็นกลางๆมีทั่วไปอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับสเปคกลางแต่ว่าบางอย่างอ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มันซับซ้อนเนี่ยมันจะไม่มีสเปค ICT
0: เข้าใจเข้าใจ
1: มันก็อยู่ที่ว่าคนจะเขียนอย่างไร ICT หนึ่งใช่ครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าทางภาครัฐเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเพื่อให้แบบ ไม่ต้องมีการล็อกหรือจะล็อกหรือเสนอยังไงให้มันโอเพ่นอะไรผมก
0: ็ไม่เป็นไรก็ให้เขาจัดการไปเราก็รับฟังข้อมูลไปนะแต่ว่าอันนี้มันพูดแบบกลางๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับโครงการไม่ได้เกี่ยวกับอะไรจริงๆมันหลายเรื่องซับซ้อนนะโอเคได้รับทราบแล้วกันนะนะขอบพระคุณสวัสดีครับคุณสุชาดาครับสาย3สวัสดีครับไม่อยู่นะสายหลุดไปนะท่านอื่นครับเหลือ
2: เอาสักสายหนึ่ง
0: สายหนึ่งนะ
2: สายหนึ่ง
0: ได้
2: สายเดียวพอ
0: ครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับ
2: มาได้ยินเสียงละ
0: ครับ
2: เดี๋ยวรอนิดนึงพอดีคุยสายสุดท้ายก็จบแล้วคนอื่นไม่ต้องโทรมาแล้วนะ
0: ครับ
2: คุณพิสิทธิ
0: ์สาย3ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย
2: ์
3: ผมจะโทรมาแจ้งเรื่อง M4 คร
2: ับ M4 ครับ
3: คือตอนนี้ครับ M4 เขาให้จอยกับก็คือเราเข้าไปในแอปครับเอาไปตรงที่บริการครับแล้วมันจะเขียนว่าสมัครEasy Passครับ
2: อ
3: ันนี้ถ้าเราวิ่งผ่านโปรเนี่ยมันจะไปตัดของเลย
2: ครับ
0: ครับ
2: ครับโอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ ผมก็สมัครนะแต่ถึงเวลาจริงผมไม่กล้าก
2: ลัว
0: กลัวเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเด้งมาบอกเราหรือเปล่าว่ามันตัด M4 แล้ว
2: เราเอาง่าย
0: ๆว่าถึงเวลาจริงผมก็แวะเข้าช่องเดียวคุณวีระแล้ว
2: เหมือนกัน
0: ไปติด
2: เอาให้มันง่ายๆเอาให้มันชัวร์ดีกว่า
0: เออ
2: เอาให้มันชัวร์ดีกว่าเอาให้มันแบบว่าไม่ต้องกางขา
0: ครับ
2: ไม่งั้นขับไปแล้วก็ยังต้องสงสัยว่าตกลง
0: มันตัดไปหรือยัง
2: มันจะมาตามกูหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ใช่ไ
2: หมคืออะไรที่มันไม่ยุ่งยากก็เราทำไปเถอะทำไปก่อนคือทำไปก่อนที่จะมีปัญหาน่ะอะไรที่มันสามารถทำได้ถ้าไม่มั่นใจจริงก็จ่ายสด
0: ครับ
2: ชัวร์ดี
0: อันนี้ชัวร์ที่สุด
2: อันนี้ชัวร์ที่สุด คือจ่ายสดนี่ไม่ต้องคุย เพราะว่ามันไม่มีเรื่องขึ้นลงอะไรอย่างนี้หรอก
0: ครับ
2: นะก็วันนี้วันอะไรนะ
0: วันพุธ
2: โอ้วันพุธนะพรุ่งนี้เขาจะมีประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ที่ผ่านการแสดงความคิดเห็นซึ่งผมไม่รู้มันไปทำที่ไหนนะ
0: ครับ
2: หาไม่เจอ ไม่รู้มันทำที่ไหนแต่ว่าเขาว่าเสร็จแล้วก็ให้รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเขาจะได้ไปพิมพ์เอกสารแล้วก็จะได้ส่งไปที่สภาผู้แทนราษฎร
0: ครับ
2: เห็นว่าตอนนี้เขาล่นวันนะเขาจะเริ่มพิจารณาวาระ1เนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นวันที่29
0: มิถุนาถึงช่วง1กรกฎาคมอะไรนั่นน่ะ
2: 29รู้สึกจะเป็นวันจันทร์ใช่มั้ยคุณธนพงศ์ถ้าผมจำไม่ผิด29วันจันทร
0: ์
2: อังคาร30
0: ครับ
2: แล้วก็1กรกฎาคมก็จะจบการพิจารณาในวาระแรกในวันที่1กรกฎาคมแล้วช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยาเนี่ยจะเป็นการพิจารณาในวาระที่2
0: ครับ
2: แล้วก็วาระที่3ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันแต่ว่าอันนี้ก็ต้องชมนะชมทางสำนักงบประมาณ1รัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงบประมาณ1ว่าเขาปรับทามมิ่งแล้วตอนต้นปีนี่เราห่วงเพราะว่าม
0: ันจะไม่ทัน
2: เพราะว่ามันเลือกตั้งด้วยรัฐบาลมาช้าด้วยแล้วก็คิดว่ายังไงมันต้องว่ากันเป็นเดือนพฤศจิกายนน่ะ
0: ครับ
2: แต่ตอนนี้เขาบอกว่าวงจรงบประมาณตามกำหนดเวลาที่เขาล่นขึ้นมาแล้วเขาปรับอะไรต่ออะไรเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายปี
0: 70
2: ไม่ล่าช้าแต่ไส้ในของงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลเป็นอันมากพูดแค่นี้ก่อนยังไม่ไปไหนเดี๋ยวไปไกลเกินเพราะเวลาไม่มีด้วย
0: ครับผมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
3: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชัยชนกคุยไอซ์กลางห้องประชุมสภาขณะ

0: พี่รัชนกรีบแจงผ่าน Facebook ปัดมีดีลบอกถามเรื่องให้ทบทวนยกเลิกโครงการ THAI Passport การประชุมรัฐสภาวาระการพิจารณาพิธีสารและกรอบความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยมีสมาชิกร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่สนับสนุนกรอบความร่วมมือของประเทศไทยและคู่ค้าเพื่อผลักดันให้มีการยกระดับทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามช่วงหนึ่งนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินเข้าไปพูดคุยกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถึงที่นั่งของพรรคประชาชนก่อนที่นางสาวรัชนกได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาให้นายชัยชนกดูจากนั้นนางนันทนาสงประชาได้เดินเข้ามาร่วมวงด้วยซึ่งใช้เวลาพูดคุยกันไม่นานโดยนายชัยชนกได้เดินโอบไหล่พานางนันทนากลับไปต่อมานางสาวรัชนกได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงภาพดังกล่าวว่าได้เจอกันในห้องประชุมเลยถามคุณชัยชนกพรุ่งนี้ที่กรรมาธิการติดตามงบเชิญร่วมประชุมมาหรือไม่ตอบว่าไม่มาให้ปลัดมาไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการหรือไม่ตอบเห็นหลักฐานล่าสุดที่เปิดแล้วหรือยังที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคมยังไม่เห็นครับถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชันสำหรับใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่ามีการดีลอะไรกันหรือไม่ยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีนั้นไม่ง่ายตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบกันเชิญมาชี้แจงในกรรมาธิการก็ไม่มาดังนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันสุริยะเผยไทยเร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อยุติปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์หวังได้ข้อสรุปก่อนการพบปะระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยคาดหวังให้การเจรจากับมาเลเซียนำไปสู่ข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาต้องเป็นไปตามกติกาการค้าระหว่างประเทศและหลักการของ WTO เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคทางการค้าโดยไม่จำเป็นนายสุริยะกล่าวว่าการที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นประเด็นที่ควรได้รับการหารือร่วมกันเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรของทั้งสองประเทศรวมทั้งอาจกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็นไทยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยหากไทยยังคงมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียตามหลักความปลอดภัยทางอาหารแล้วมาเลเซียก็ควรเปิดทางให้กุ้งไทยสามารถส่งออกได้เช่นกันเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมนายสุริยะแสดงความเชื่อมั่นว่าทั้งไทยและมาเลเซียจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ในเร็ววันและตั้งเป้าหมายให้การเจรจามีความคืบหน้าที่ชัดเจนก่อนการพบปะระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในเดือนหน้าแสวงแจงกปน.ต้องทำหน้าที่เป็นกลางอยู่ในสายตาประชาชนขณะนี้ยังไม่มีรายงานซื้อเสียงนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีกลุ่มกรุงเทพปินได้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ยื่นขอให้กกต.ขอให้ไม่ให้ข้าราชการสังกัดกทม.มาทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.โดยอ้างไม่มีความเป็นกลางว่ากปน.คืออาสาสมัครมีคุณสมบัติคือมีความเป็นกลางและไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงซึ่งกปน.ทำหน้าที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนอยู่แล้วแม้ในใจจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดก็เป็นสิทธิ์แต่เวลาปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นกลางอย่างแน่นอนส่วนจะต้องมีการเน้นย้ำกปน.ในการทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าไม่ต้องเน้นย้ำเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วส่วนที่ในช่วงนี้เริ่มมีผู้สมัครบางรายออกมาระบุว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่กทม.นั้นนายแสวงกล่าวว่ากกต.มีการป้องกันป้องปรามและปราบปรามการซื้อเสียงซึ่งเป็นปัญหาของทุกการเลือกตั้งในกรุงเทพและพัทยาขณะนี้สำนักงานยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อ

0: ต่อแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ภาพเป็นข่าวนะครับคุณชัยชนกเข้าไปคุยกับคุณรักชนกสีนอกนะครับเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยก็มีถ้อยคำที่ทางคุณรักชนกออกมาอธิบายเอากันแบบง่ายๆก็คือว่าเชิญก็ไม่มาเรียกก็ไม่มาแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการชี้แจงกรรมาธิการรักชนกก็บอกว่าไม่เจอก็เลยเจอก็เลยถามคุยกันประมาณ2นาทีชัยชนกเองก็บอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยถ้าจะตรวจสอบก็ยินดียื่นได้เลยไม่ต้องรอการเริ่มโครงการอันนี้อาจจะเป็นยกต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องเมื่อวานต่อถึงวันนี้คนที่ถูกตั้งคำถามว่าเหมือนท่านมงคลครับท่านสวที่มีคนถามว่าใช่ท่านหรือไม่คนไปถามท่านมงคลบอกว่าให้ไปถามคุณผลิตไปถามก็ดูสิมาถามผมทำไมผมตอบให้เลยนะครับว่ามาถามทำไมเพราะว่ามันเหมือนท่านถ้ามันไม่ใช่ท่านท่านก็ปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่ท่านก็จะดูโปร่งใสโปร่งใสในแง่ของความเหมาะสมนะครับถูกต้องไม่ถูกต้องก็เป็นอีกเรื่องนึงอันนั้นมีสวบางคนก็ออกมาบอกว่าไม่ผิดนะมีโพยคุณผลิตนักข่าววันนี้ไปถามเพิ่มครับบอกคุณมงคลไม่ตอบคือการยอมรับว่าเป็นคนในคลิปโพยหัวสวขอกกต.อย่าใช้ระบบเรียกว่าไง Shade of Blue หรือระบบสีน้ำเงินผมไม่แน่ใจว่าผมแปลความหมายถูกไหมหลังจากที่มีการย้ายรองผู้ว่าภูเก็ต2คนที่มีปัญหาท่านนายกเมื่อวานก็มีทำเสียงขึงขังก่อนหน้านี้ก่อนวานนี้แล้วก็มีการย้ายปรากฏว่าย้ายทั้งรองย้ายทั้งผู้ว่าปัญหาไม่น่าจบวันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไม่ค่อยได้เห็นท่านวรสิทธิ์เรียมประสิทธิ์ก็ออกมาบอกว่าท่านผู้ว่าสั่งปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่เห็นว่ายังมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายณตอนนี้เวลานี้เนี่ยผมไม่แน่ใจครับว่าน้ำเงินเนี่ยมันมีน้ำเงินและน้ำเงินกว่าเลยเข้มหรือว่าเข้มกว่าเลยขณะเดียวกันครับรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการ

0: ไม่เอาเรื่องน้ำมันไม่เอาเรื่องโน้นแล้วก็ไปให้ทางรองเอกนิติเคลียร์ในหลายเรื่องที่ประชุมไม่แน่ใจครับครม.แล้วมันผ่านหูผ่านตาหรือมันผ่านไปยังไงก็ไม่รู้ EEC จากเดิมท่านรองพิพัฒน์ดูตอนนี้คุณอนุทินพอไม่ได้มีการให้รองดูก็มาอยู่ที่นายกนายกดูเองครับไม่ได้ขัดแย้งไม่ได้ลดบทบาทคุณพิพัฒน์จะถึงเวลาที่จะต้องขายต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนายกบอกขอสวมบทบาทนักมาร์เก็ตติ้งให้กับประเทศขายตรง EEC ดึงการลงทุนทั่วโลกสร้างสตอรี่เก่งเพราะว่าจะมีไปรัสเซียด้วยมีไปฝรั่งเศสด้วยเดี๋ยวไปจากนี้จะมีไปไหนต่อยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวต้องดูแต่จะไม่ให้กระเพื่อมมันกระเพื่อมแหละเพราะผมไม่แน่ใจครับว่าณวันนี้เวลานี้นายกรัฐมนตรีท่านก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นมะม่วงก็สุกเต็มแก่แล้วจังหวะนี้ครูใหญ่จำเป็นไหมนักเรียนจบแล้วหรือเปล่าขณะเดียวกันครับเรื่องของ DSI วันนี้เหมือนลงเหมือนข่าว PR ครับเตรียมแถลงใหญ่ปมแชร์ลูกโซ่ Forex โยงนักการเมืองดาราดังโอ้โหอยากเห็นเหลือเกิน DSI นี่ช่วงไหนอยากมีข่าวมีครับแต่ถามผลลัพธ์นี่เอาพูดจริงๆเนี่ยผลลัพธ์น้อยหน่อยแล้วก็วันนี้มีประเด็นที่คุณผลิตไปออกรายการเมื่อเช้ารายการคุณสรยุทธ์นี่ชวน4เรื่องจับตามองสังคมหัวสวคดีคุณศักดิ์สยามจะมีการส่งสารหรือไม่น้ำเงินช่วยด้วยที่พัวพันจนมาถึงล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ปลัดจังหวัดรองผู้ว่าอธิบดีกรมการปกครองปลัดมหาดไทยด้วยอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือไทย AI Passport วันนี้มีเวลาไม่เยอะนะครับผมไตเติ้ลกันประมาณนี้ก่อนวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขออนุญาตไปที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีบวกกับเรื่องของรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการนะบวกกับเรื่องของที่สื่อเขาจับประเด็นไปต่อภาพนะจากภูเก็ตถึงบุรีรัมย์แล้วก็ย้อนมาที่ EEC นั่นก็คือกรณีมติที่ประชุมคณะขออภัยกรณีที่ได้มีการรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบเมื่อวานเรื่องของการปรับเปลี่ยนผู้ที่กำกับดูแลนะงานในส่วนของ EEC หรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเราอ่านผ่านๆเราก็จะไม่ได้เห็นเนื้อหาในรายละเอียดของเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีซึ่งปรากฏรายละเอียดอยู่ในข้อ 1.2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะก็ในรายละเอียดของเอกสารก็บอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานนะตื่นเช้ามาวันนี้ปุ๊บนะครับนักข่าวก็ไปถามท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีเขาสื่อเขาใช้คำว่ายึดEEC คืนนะแล้วพอมันไปผนวกกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะการโยกย้ายรองผู้ว่าซีฟู้ดนะสุดท้ายย้ายผู้ว่าอย่างเดียวไม่พอต้องย้ายรองอย่างเดียวต้องย้ายผู้ว่าด้วยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก่อนหน้านั้นท่านก็สะดุดตั้งแต่เรื่องของสบก.กรณีเรื่องสถานการณ์วิกฤตในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันแพงนะจนกระทั่งมีการเปลี่ยนตัวรองนายกเอกนิติมากำกับดูแลในส่วนของสบก.ที่เป็นคอตร.ถัดมาก็ยังมีปมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแลนด์บริดจ์อีกครับคุณผู้รักท่านผู้ฟังครับก็ต้องมอบหมายให้รองเอกนิติไปศึกษา90วันจนกระทั่งมาถึงเรื่องของรองผู้ว่าภูเก็ตนะและมาถึงเรื่องของ EEC ก็เป็นว่าผมรวบรัดตัดความนะครับว่าท่านรองนายกพิพัฒน์ราชกิจประการท่านก็บอกว่าก็ไม่ทราบคำสั่งดังกล่าวนะ เป็นการอ่านผ่านในที่ประชุมครม.เพื่อให้รับทราบ
0: คุณมนตรีไม่ทราบเนี่ยเอาอย่างคุณพิพัฒน์นี่คือไม่ทราบจริงๆหรือต้องการจะแบบรู้พร้อมเราหรือว่าย
1: ังไง
0: คุณมนตรี
1: คือถ้าท่านบอกอย่างนี้เหมือนกับรู้
0: เราจะเชื่อแกตลอดนะ
1: คือไม่ทราบรายละเอียดแล้วก็คำถามถัดไปเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีก็คงจะมอบหมายงานอื่นนะให้ทำแทนเพราะถือว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันและมีบางประโยคขอให้รอท่านนายกกลับมาจากรัสเซียก่อนเอาเป็นว่ารวมเหมือนกับท่านไม่ได้รับรู้รับทราบไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวมาก่
0: อ
1: นทีนี้ก่อนหน้าที่จะมีข่าวนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับที่เมืองคาซานของรัสเซียเนี่ยมันมีรายงานข่าวประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่าผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นแหล่งข่าวระดับสูงขนาดไหนแต่บอกเป็นแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยนายกได้มีการพูดคุยกับรองนายกพิพัฒน์ราชกิจประการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จะขอนำ EEC กลับมาดูแลเองทั้งหมดนะฮะเหตุผลครับคุณอภิรักษ์ครับก็คือนายกจะเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมขายของโครงการประเทศไทยโดยจะนำ EEC เนี่ยมาเป็นโปรเจกต์นำไปขายกับนักลงทุนต่างประเทศซึ่งจะนำเสนอโปรเจกต์ EEC ในมุมมองใหม่และในรายละเอียดของข่าวยังบอกว่าเหตุที่นายกรัฐมนตรีต้องมากำกับดูแลเองก็อันเนื่องมาจากจะต้องมีการประสานงานร่วมกับหลายหน่วยงานดังนั้นจึงดึง EEC กลับมาดูแลเองซึ่งถ้าใครดูข่าวบนหน้าสื่อตอนเช้าในวันนี้มันก็จะมีรายงานประเภทสันนิษฐานว่าคาดว่าน่าจะโยงไปถึงเรื่องโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่มันสะดุดน่าจะเป็นหัวใจสำคัญหรือเปล่าที่นายกรีต้องดึงเรื่องนี้กลับมาดูแลเองในท้ายข่าวของประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่าก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูง3สนามบินแต่อย่างใดเอาทีนี้ผมตัดภาพไปที่คาซานในข่าวเขาบอกว่านะฮะเวลา 9:30 ตามเวลาท้องถิ่นที่คาซานนะครับซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงณโรงแรมที่พักท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเวลาน้อยวันนี้ลิ้นพันให้สัมภาษณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจพร้อมเป็นเซลส์แมนทำการตลาดให้ EEC โอ้โหเนี่ยแล้วท่านรองนายกพิพัฒน์ท่านบอกไม่ทราบอ่ะแค่ฟังผ่านๆแต่นายกไปให้สัมภาษณ์ที่นู่นแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงศักยภาพด้านการลงทุนในพื้นที่ EEC หรือโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าช่วงเวลานี้เป็นจังหวะสำคัญในการทำการตลาดให้กับเขต EEC ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆจนพร้อมแล้วจังหวะต่อไปนี้คือการตลาดเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน EEC ซึ่งผมจะขอสวมบทบาทนักการตลาดให้กับประเทศเนื่องจากตนเองเดินทางบ่อยมีโอกาสพบปะเจรจาพูดคุยกับผู้นำประเทศและนักลงทุนและภาคเอกชนต่างประเทศหลายครั้งหลายโอกาสจึงอยากถือโอกาสช่วยจับคู่ทางธุรกิจเพราะการไปเยือนมาเยือนต่างประเทศไม่ใช่คุยแค่ความสัมพันธ์ต้องเป็นจังหวะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้มากที่สุดก็นายกรัฐมนตรีก็ไปยืนยันเรื่องแหล่งข่าวกล่าวว่าที่คาซานเรียบร้อยแล้วว่าจะขอนะทำหน้าที่นะครับในการที่จะได้อย่างนี้เป็นเซลแมนคนที่สองไหมเพราะนายกเศรษฐาท่านก็ประกาศว่าจะเป็นนายกที่ทำหน้าที่เซลแมนประเทศไทยในตอนนั้นด้วยครับคุณพิรักษ์ครับ
2: คุณมนตรีผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ได้ไหมคือหนึ่งอ่ะผมไม่แน่ใจว่าท่านน่าจะมีลักษณะที่เขาเรียกว่ารวบอำนาจหรือว่ารวบตึงอำนาจอยู่จากกรณีที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตอันนั้นคือเป็นข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองก็คือในแง่ของกรณี EEC เนี่ยผมมันมีสองเรื่องประกอบกันอันนี้มันในเชิงวิเคราะห์นะคุณมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีคนเริ่มพูดถึงนายกรัฐมนตรีที่ท่านขยันขันแข็งในการไปออกงานน่ะไปเล่นดนตรีไปตีระนาดไปจับไม้จับมือไปอะไรอย่างงู้นอย่างนี้กันอยู่เยอะเนี่ยภาพของเนื้อเนี่ยมัน
0: มันถูกบอกว่าเอ๊ะมันจับต้องตรงไหนได้หรือไม่ได
1: ้
0: คือถ้าผมเป็นคุณซื้อเนี่ยผมยังเป็นครูใหญ่อ้าวถ้าถนัดชอบที่จะไปออกงงออกงานอย่างนั้นปุ๊บเอาภาพเป็นเซลแมนประเทศไปเลยดีไหมก็ไปจับตรงนู้นไปเจรจาตรงนี้ไปเจรจาตรงนั้นแล้วตรงนี้ก็ให้สื่อเขาขยี้หน่อยปรับภาพปรับอะไรให้ได้เนี่ยมันก็จะดูว่าไอการที่เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็อาจจะเหมาะสมกับบริบทที่ท่านเคลื่อนตัวได้เร็วเคลื่อนตัวได้ไวหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยท่านเดี๋ยวก็ขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงภูเก็ตไปชุมพรไปสุราษฎร์ไปบุรีรัมย์เนี่ยโอ้โหขึ้นลงเนี่ยจนนึกไม่ออกเลยว่าแต่ละที่เนี่ยประชุมกันทีนึงกี่นาทีเป็นไม่ได้ไหมครับคุณมนตรีว่าคนที่เขียนสคริปต์เองเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้างั้นปรับสคริปต์ใหม่ก็แล้วกันเป็นเซลแมนประเทศก็แล้วกันครับคุณมนตรีเพราะในประเทศทุกเรื่องตั้งประธานคณะกรรมการตั้งคนนี้เป็นหัวหน้าชุดตั้งคนนี้เป็นหัวโต๊ะตั้งอะไรแม้กระทั่งภาคใต้เนี่ยนอกเหนือจากตั้งอาจารย์วันนอแล้วก็ยังจะมีตั้งบสสไปอีกเนี่ยในประเทศตั้งหมดแล้วคุณมนตรีไปต่างประเทศตั้งตัวเองเลยดีกว่าไหมคุณมนตรีอันนี้ผมคิดในเชิงการเมืองเกินไปหรือเปล่า
1: คือถ้ามองโดยที่ไม่ลงในอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังมากกว่านั้นก็พอเห็นภาพคุณอภิรักษ์ลำแต่ทีนี้ประเด็นเรื่องของ EEC เนี่ยมันมีมิติอื่นอยู่ด้วย มิติแรกก็คือหลังจากที่มีการเปลี่ยนนะครับรัฐมนตรีคมนาคมหนก่อนนู้นเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะก็ไปไกลพอสมควรแล้วตอนนั้นจะมีการปรับแก้ไขสัญญาเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับที่บอกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมันจะปรับแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการPPP อะไรนะ PPP PPT
0: รับร่วมเอกชน
1: อ
0: ่ะ
1: มันก็จะกลายเป็นจ้างทำ
0: จ้างเหมา
1: จ้างเหมาอ่ะเพราะคุณจ
0: ้
1: างไปเบิกไปจ้างไปเบิกไปแต่ในสัญญาหลักบอกว่าต้องเร่งสร้างให้เสร็จและเป็นหลักประกันว่าจะไม่ต้องให้ล่าช้าเสร็จแล้วค่อยมาเบิกอันนั้นคือหลักการแต่พอตอนหลังเนี่ยจะกลายเป็นว่าสร้างไปเบิกไปเกือบจะเสร็จไปแล้วแต่พอมาถึงคุณพิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยท่านบอกไม่ได้นะมีทางให้เลือกทบทวนกับยกเลิกมันก็เลยคาๆอยู่อย่างเนี้ยแล้วพอมาถึงวันนี้นะครับนี่คือในเรื่องของโครงการรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่ดูเหมือนสื่อนักวิเคราะห์ผู้ที่ติดตามการเมืองค่อนข้างจะใส่ดอกจันและให้น้ำหนักในเรื่องนี้2เนี่ยพอไปโยงกับตัวตนของท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ย
0: คุณมนตรีผมดอกจันอันแรกก่อนได้ไหมครับเพราะว่าอันแรกเนี่ยมันจะมีกลุ่มธุรกิจที่บางคนได้ประโยชน์จากการขนส่งบางกลุ่มเขาจะได้ผลประโยชน์ด้านเรื่องของการจัดการอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดินบางส่วนก็อาจจะได้ประโยชน์จากโครงการทีเนี้ยแต่ละรัฐบาลหรือแม้ในรัฐบาลเดียวกันเองเนี่ยอาจจะมีใครอย่าใช้คำว่าสนิทเลยอาจจะมีมุมมองที่ทำให้เรื่องนี้ไปเข้าทางฝ่ายนู้นเรื่องนู้นไปเข้าทางฝ่ายนี้ด้วยหรือเปล่าคุณมนตรีผมติ่งจากคุณมนตรีข้อที่1ไปนิดนึง
1: ตรงนี้เอาเป็นว่าเป็นประเด็นคุณอภิรักษ์ลำทีนี้ย้อนกลับมาที่ตัวท่านเองเนี่ยหมายถึงท่านรองนายกพิพัฒน์เนี่ยคือคนก็เริ่มไปมองในมิติของการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ในพรรคหลักก็คือภูมิใจไทยว่านอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีก็จะยังมีครูใหญ่และมีคุณพิพัฒน์นะโกเกียซึ่งเป็นแม่ทัพภาคใต้แต่ตอนหลังมาเนี่ยมันภาพมันจะเด่นชัดที่สุดก็คือกรณีการจัดระเบียบนะมาเฟียที่ภูเก็ตนะเที่ยวนี้มีภาพเชิงซ้อนได้เห็นหลายหลายด้านเลยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นลายหลุดหรือว่ามีการแคปลายส่งมาให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เห็นฉากใหญ่ที่กระทรวงมหาดไทยในวันก่อนจนกระทั่งไปทั้งคู่เลยรองซีฟู้ดไปคู่แล้วก็ตื่นเช้ามาผู้ว่าก็อยู่ไม่ได้ด้วยนะก็เขาก็ไปต่อภาพเกี่ยวกับเรื่องของมิติในทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่เรียกว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายนะในพรรคว่ามีใหญ่กลางใหญ่เล็กก็กลายเป็นว่าเป็นปมปัญหาในมิติทางการเมืองนะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระดับแกนแกนในพรรคแล้วพอย้อนกลับมาที่ทำไมนักข่าวก็เริ่มต่อภาพย้อนกลับไปอีกนะคือท่านเป็นแม่ทัพภาคใต้นะแต่ปรากฏว่าวันนี้ท่านก็ตอบคำถามด้วยแม้กระทั่งเรื่องจังหวัดภาคใต้เนี่ยก็มอบหมายให้รองนายกซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไปกำกับดูแลซึ่งวันนี้รองนายกพิพัฒน์ท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของ อาการต่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาผมก็ย้อนกลับไปดูหลายคนก็เห็นเหมือนกันว่าก็ไม่มีรัฐบาลชุดไหนที่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต่างประเทศไปดูแลเรื่องของปัญหาภาคใต้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต่อภาพจากเรื่องอื่นๆตามมาจนกระทั่งมาถึง EEC ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่นะถูกตั้งคำถามแล้วก็โยงไปถึงความสัมพันธ์อย่างที่ว่านี่คือมิติในเรื่องของการเมืองนะส่วนนายกท่านจะประกาศเป็นเซลแมนหรือจะขายของจะอะไรยังไงก็ตามมันก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแหล่งข่าวที่นะให้ข่าวจากทำเนียบรัฐบาลค่อนข้างจะละเอียดในวันนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: คุณมนตรีมีความจำเป็นต้องเสดคุณพิพัฒน์ออกจากสมการด้วยเหตุผลทางการเมืองเฟดเพราะว่าโฟกัสเคยไปจับเฟดเพราะว่าเอ๊ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันก็อาจจะลอยลำมาเลยไปแล้วหรือว่าอันที่สองคือเรื่องของการเบียดอำนาจกันเรื่องอำนาจหรือเรื่องจะต้องเอาไปหลบอันไหนสำคัญต่อกันคุณมนตรีฮะ
1: อย่างหลังน่าจะเป็นประเด็นมากกว่าเพราะถ้าจะไปหลบอ่ะมันก็น่าจะไม่มี
2: หลบตั้งนานแล้วนะ
1: หนึ่งหลบนานแล้วแล้วก็หลบมาตลอดสองครั้งเนี้ยมันน่าจะมากเกินกว่าคำว่าหลบนะเดี๋ยวค่อยดูภาพต่อจากนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันเริ่มเห็นร่องรอยนะกับบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่อาจจะหลวมๆทิ้งระยะอะไรกันขนาดไหนยังไงก็ค่อยรอดูครับคุณไปหลักครับ
2: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะหนึ่งอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีและผมอภิรักษ์นะครับมีภาพที่คุณชัยชนกไปคุยกับคุณรัชนกนะครับคุณชัยชนกเดินมาแล้วคุณรัชนกเนี่ยอยู่ที่โต๊ะเนี่ยประเด็นคืออย่างนี้คนก็จะไปมองกันว่าไปคุยกันไปเกี่ยเสียไปดูอะไรกันยังไงหรือเปล่าเนี่ยรัชนกบอกว่าเนี่ยมีการถามกันว่าพรุ่งนี้กรรมธิการติดตามงบเนี่ยเชิญประชุมเนี่ยมาไหมทางคุณชัยชนกก็ตอบว่าไม่มาให้ปลัดมานี่คือชัยชนกเดี๋ยวก่อนนะไอเป็นคนเล่านะ
5: ครับ
4: สองเอ๊ะไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการหรอคำตอบก็คือไม่เขาไม่ตอบตรงๆแต่เขาบอกว่าต้องดูตามกฎหมายอันที่สามคือไอ้ก็บอกว่าเห็นหลักฐานล่าสุดที่เราเปิดแล้วหรือยังหลักฐานที่ว่าโครงการนี้เริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคมคำตอบคือยังไม่เห็นคุณไอ้บอกว่าแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานยืนยันว่าโครงการนี้เขาเริ่มทำตั้งแต่มีทัวร์อาร์ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชันและสสอีกท่านนึงที่เดินมาคุยกันแล้วก็มีรูปจับไม้จับมือชื่อพี่มันแก้วดิฉันก็ถามว่าแค่ชวนคุณชัยชนกคุยเองถึงกับไม่ไว้ใจเป็นห่วงต้องเดินมาคมเลยเหรอไม่ทำอะไรหรอกหน้าเรื่องก็มีแค่นี้ถามว่าขนาดที่จับไม้จับมือเนี่ยบอกโอ้ก็อยู่กับกรรมการกันมา2ปีก็คอคุยกันได้พี่เขาจะชอบมาบอกว่าแต่งตัวดีๆเสื้อให้คอสูงก็ไว้อย่าให้โป้งมากก็เถียงกันเป็นประจำเพราะส่วนตัวเนี่ยชอบแบบโป้นิดหน่อยอ่ะทีนี้ใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่าจะต้องบินดีอะไรกันบ้างดิฉันยืนยันโอกาสได้เจอรัฐมนตรีไม่ง่ายตั้งกระทู้ก็ไม่มาตอบเชิญกรรมาธิการก็ไม่มาโอกาสแบบนี้แหละก็เลยได้คุยกันส่วนใครที่แซวและสอบไปในเชิงชู้สาวถ้าคิดว่าแซวเล่นๆก็อย่าคิดมากลองคิดว่าอันนี้ไอ้เขาก็ฟาดนะถ้าเป็นพี่สาวเป็นคุณแม่เป็นแฟนสาวหรือเป็นใครที่คุณรักโดนแซวแบบนี้จะชอบไหมหรือคุณจะร่วมผสมลงด้วยปลฝากหลักฐานฝากทุกท่านติดตามการประชุมร่วมกรรมาธิการงบประมาณกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมเรื่องไทยแอร์พาสปอร์ตพรุ่งนี้ด้วยนะคะมีหลักฐานใหม่เปิดอีกมากทีนี้คำถามก็คือนอกจากจะคุยกับคุณชัยชนกวันนี้ได้คุยกับตัวแทนงานคุยคุณชุลพันธ์ถามความคืบหน้า e-work permit สรุปยังไงแล้วจะได้คุยกับทางรัฐมนตรีศึกษาจะแจ้งให้ทบทวน TR skill credit คือไอ้โครงการ2โครงการคือ skill credit เนี่ยมันเป็นโครงการที่ดูเหมือนว่า TR มันคล้ายคล้ายกับทางไอตัวไอไทย AI Passport เนี่ยนะครับดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าสอบแววมีปัญหาทางรัฐมนตรีวอสั่งแก้ TOR โครงการที่ชื่อเหมือนกันแล้วแต่ว่า2คนนั้นที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปร่วมด้วยครับคุณมนตรีอ่ะนี่ไอ้รัชนกเขาสามารถเปิดประเด็นข่าวได้ถึง3ประเด็นเลยฮะคุณมนตรี
5: ก็ถือว่านะเป็นข่าวแล้วก็จับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะในจำนวนประธานกรรมธิการก็ถือว่าถ้าเป็นพระก็พรรษาที่3แล้วคุณไอรักชนกศรีนอกจากเดิมเป็นสสเขตแถวๆบางบอนนะเป็น2ครั้งและครั้งนี้ขยับขึ้นมาเป็นบัญชีรายชื่อแล้วก็มีความอาวุโสได้เป็นประธานกรรมธิการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณก็ถือว่าจับในแต่ละประเด็นแต่ละเรื่องก็มีหลักฐานนะทำให้สังคมเองก็นะเฝ้าติดตามแล้ววันนี้ยิ่งก็ถือว่าฉับไวนะคุณบิรักแรกๆเนี่ย ให้คนไม่ใช่ให้อ่ะคนอื่นที่อยู่ในวงเป็นคนออกมาสื่อสารนะก็ยังไม่ละเอียดเท่านะแน่นอนนะเวลาอยู่ในสภาใครต่อใครสมมติว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะเดินไปนั่งคุยกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแรกๆนะก็ภาพเป็นข่าวแล้วก็อ่านภาษากายอ่านริมฝีปากว่าจะคุยอะไรกันเนี่ยนะเที่ยวนี้เหมือนกันนะพอมีภาพไปเกาะไปยืนคุยกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะก็สุดท้ายเจ้าตัวก็มาเล่าละเอียดยิบอย่างที่คุณพิรักษ์ว่าทีนี้มันมีประเด็นเอาละจริงๆในช่วงสายวันนี้คุณชัยชนกชิดชอบนะท่านก็ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนนะประเด็นแน่นอนนะไอพาสปอร์ตที่ว่านี่แหละนักข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะไปยื่นตรวจสอบโครงการนี้ทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนจริงๆเนี่ยคุณไอ้ลักษณ์ศรีนอกบอกเลยนะไม่รอแล้วจะยื่นเลยแต่พอถามคำถามแบบนี้นะคุณชัยชนกก็บอกว่าสามารถยื่นได้เลยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตนให้ปลัดดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างจึงเป็นเรื่องที่ตนไม่กังวล นะนั่นก็คือ
4: ท่านภาษาชาไทยนะภาษาชาไทย
5: ก็เหมือนกับไม่ต้อง
4: เอาเลย
5: ปักมือเลยหมักมือไม่ต้องรอยื่นได้เลยนะแล้วก็ยืนยันเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะมันเป็นเรื่องที่จะยังอยู่ในกระแสแล้วก็คงจะนวดกันไปเรื่อยๆเพราะว่ายังไงสมัยประชุมเนี้ยนะฝ่ายค้านเขาก็บอกแล้วว่าไม่ทันเรื่องที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้ก็จะใช้ช่องทางตรวจสอบผ่านองค์กรอิสระใช้ช่องทางของกรรมธิการดำเนินการแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็จะลำเลียงออกมาน่าจะเป็นไปเรื่อยๆนะที่ผมใช้คำว่านวดจะได้เห็นภาพชัดนะครับและไปบรรจบกับสมัยประชุมหน้าซึ่งเขาจองกฐินล่วงหน้าเอาไว้แล้ว25สิงหาคมเปิดประชุมสภาสมัยที่2นะก็จะเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาคงจะท้ายมาตรการตรวจสอบที่มีการยกระดับขึ้นนั่นก็คือยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครับคุณวิรัชครับ
4: ครับนายกรัฐมนตรีซึ่งทำหน้าที่เป็นเซลแมนประเทศเนี่ยนะครับท่านอยู่ที่รัสเซียนะครับในข่าววันนี้เนี่ยก็ขึ้นบนเวทีเข้าร่วมงานอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมนะครับก็มีบนโต๊ะก็มีนายกมาเลเซียนะครับนายกเวียดนามนะครับแล้วก็กล่าวปาฐกถาศักยภาพของไทยเชื่อมโยงการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนนะครับนายกบอกว่าปี65-69มีความสำคัญเนื่องจากครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียความร่วมมือก็พัฒนาเป็นอย่างดีนะครับดึงดูดการลงทุนโดยตรง FDI ที่สูงสุดในรอบ10ปีนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยมีจุดแข็งเกษตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแพทย์สุขภาพรวมถึงเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็เร่งการลงทุน Data Center ชิปเซมิคอนดักเตอร์นะครับนายกรัฐมนตรีก็แสดงวิสัยทัศน์3ด้าน1ก็คือเชื่อมโยง Connectivity ไทยมีความพร้อมโลจิสติกศักยภาพสูงนะครับโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลผ่านระบบนิเวศนวัตกรรมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสนับสนุนความตกลงเศรษฐกิจดิจิตอลอาเซียน2ก็คือการค้าการลงทุนเทรดแอนด์อินเวสเมนต์นะครับย้ำถึงความสำคัญของพหุภาคีก๊าซธรรมชาติพลังงานที่จะเกื้อหนุนนะครับแล้วก็หวังว่าไทยให้ความสำคัญกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยกับทางสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะครับเพิ่มโอกาสในการค้าการลงทุนนะครับขณะเดียวกันการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนครับ people to people exchange ต้อนรับนักท่องเที่ยวรัสเซียประมาณ2ล้านคนต่อปีก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงปี70นะครับไทยรัสเซียจะมีความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีก็เป็นโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันอ่ะกลับมาที่ข่าวเชิงนโยบายของฝ่ายบริหารสักหน่อยฮะคุณมนตรีฮะ
5: คุณอภิรักษ์ไตเติ้ลอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นกระแสหลักนะจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องเก่าแต่ในภาษาข่าวเขาบอกว่าเป็นมหากาพย
4: ์
5: นั่นก็คือเรื่องของหัวไม่หัวคดีหัวสวการเลือกสวในครั้งนั้นที่มันเป็นประเด็นต่อเนื่องณเวลานี้ก็คือของเดิมเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มอดีตสวนะครับที่ออกมาเปิดข้อมูลออกมาตั้งคำถามนะฮะแต่ก็เปิดกันจนพลุนหมดแล้วคุณพิรักษ์ครับจนกระทั่ง
4: ตลาดรับรู้แต่ไม่เคลื่อนไหว
5: ตลาดรับรู้เป็นข้อมูลที่มันไม่ได้มีอะไรช็อกกันนะครับแต่พอฝ่ายค้านมีน้องคนหนึ่งบอกผมอย่างนี้เขาเรียกว่า เป็นเพลงเก่านั่นแหละพี่แต่เอามาคัฟเวอร์ใหม
4: ่ก็แต่เขาร้องดีนะจังหวะเขาดีนะใช่ไหม
5: จังหวะดีนะพอคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เนี่ยเอามาเปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีคลิป1คลิป2แล้วผมวันนี้ไปได้ยินได้ฟังมาว่าโอ้โหระดับพี่เลี้ยงที่ส่งข้อมูลให้เนี่ยระดับเบอร์ใหญ่เลยนะคุณเวลักยังมีอีกเป็นกระตัก
4: โอ้โห
5: ก็
4: มีเป็นกระตักนี่คือถ้าปฏิเสธไม่เป็นนะปฏิเสธไม่ดีแล้วเขาย้อนปุ๊บเข้าตีนเข้ามือเข้าตีนขออนุญาตอย่างนี้คุณมตรี
5: เขาจะเปิดออกมา
4: ทีละนิด
5: ซึ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นความลับเพราะคุณผลิตเองก็บอกว่ามีผู้ส่งให้ข้อมูลอีกเป็นจำนวนมากแต่เนื่องจากเราทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบตรงนี้ก็ขออนุญาตกรองก่อนแต่พอผมได้ยินชื่อคนที่ส่งให้เนี่ยมันก็แทบจะไม่ต้องกรองกันคุณเบลก็ทำมากับมือนะทีนี้วันเนี้ยประเด็นมันอยู่ที่นะข่าวแรกเนี่ยท่านประธานมงคลสุรสัจจ์ท่านถูกนักข่าวตั้งคำถามว่าเอ๊ะนะทางคุณผลิตวัชรศิลป์เนี่ยมาเปิดคลิปแล้วก็บอกว่ามีภาพคล้ายท่านเนี่ยคือพูดง่ายคืออยากจะให้ท่านชี้แจงว่าเป็นท่านจริงหรือไม่จริงที่อยู่ในคลิปปรากฏในข่าวเนี่ยท่านประธานมงคลสุรสัจจ์ก็ตอบเพียงว่าไปถามเขาดูสิมาถามผมทำไมคือโยนกลับให้ไปถามคุณผลิต
4: ไม่มีคนเทรนอ่ะไม่มีคนเทรนอย่างนี้เสียผมต้องใช้คำว่าเสียอาการ
5: เอ๊ะถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าโดยหลักแล้วจะต้องตอบยังไงคุณรักจะได้ไม่ออกมาทำให้คุณผลิตเนี่ยโอ้โหไอ้จัดให้ฉากใหญ่ช็อตใหญ่แล้วก็เป็นชุดอ่ะเพราะว่าคำตอบไม่กี่ประโยคของท่านที่บอกไปถามเขาดูสิมาถามผมทำไม
4: เรื่องที่สังคมสงสัยถ้ามันมีมิติของกฎหมายมันมีขั้นตอนก็ขอให้ไปติดตามความคืบหน้าจากขั้นตอนตรงนั้นส่วนตัวผมเองขออนุญาตไม่ออกความเห็นง่ายคือไม่ปฏิเสธไม่โบยไม่เสียอาการอันนี้ต้องไปเรียนรู้กับคุณชวนอันนี้ต้องเรียนรู้จากคุณชวนคุณมนตรีอันเมื่อกี้ผมออกแบบให้เมื่อกี้นะแต่ถ้าออกแบบอย่างเงี้ยตอบแบบเมื่อกี้ไม่สวยที่ไม่ออก
5: คือพอตอบอย่างนี้ปุ๊บนะฮะและทางคณะที่ติดตามท่านอ่ะก็ชิงตัดบทพอแล้วนะฮะก็ทำให้หลุดจากพื้นที่ข่าวกับพื้นที่ตอนนั้นก็เลยไม่ได้ถามต่อแต่นี้นักข่าวก็ไปถามคุณผลิตคุณผลิตซึ่งก็บอกว่าโอ้เนี่ยงงว่าทำไมต้องย้อนกลับมาหาตนอีกเพราะตนไม่ใช่คนในคลิปและคำถามก็ชัดเจนแค่จะให้นายมงคลยืนยันว่าบุคคลในคลิปใช่นายมงคลหรือไม่นายมงคลน่าจะรู้ดีที่สุดแต่ตอบว่าแค่ตอบว่าใช่หรือไม่เท่านั้นโอ้ก็เจอไปอีกหลาย
4: จริงๆมันตอบไม่ได้คุณมนตรีเพราะว่าถ้าตอบว่าใช่ก็ยอมรับก็ต้องคิดอ่ะว่าจะออกยังไงถ้าตอบว่าไม่ใช่ก็จะโดนขยี้ต่ออันนี้เรื่องของเรื่องคือคนถามเนี่ยเหมือนชกหมัดยิงบอลโดยที่ไม่ต้องรอว่าจะเข้าหรือเปล่ายังไงก็เข้าสักประตูนึงอ่ะคุณมนตรี
5: ครับและทีนี้คุณผลิตยังใช้พื้นที่ตรงนี้ในการขยายความเพราะมีสว.บางท่านออกม
4: า
5: ชี้แจงเมื่อวานนะครับว่าเรื่องนี้ศาลท่านยกไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคุณผลิตก็เลยบอกว่าอยากให้มองหลักฐานนะประกอบกันและเห็นพิรุธที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบว่ากกต.จะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและไม่ตัดตอนกระบวนการยุติธรรมพูดง่ายก็คือหลักฐานต่างๆนะที่นำมาพูดถึงนั้นเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้อยู่ในสำนวนที่มีการตรวจสอบแล้วก็ทั้งยกและไม่ยกอะไรตรงนั้นนะก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นประเด็นที่แม้จะพยายามจะชี้แจงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเห็นมีคนตั้งคำถามกับท่านสว.นั้นด้วยอีกเหมือนกันว่าศาลท่านตีตกไปแล้วนะประเด็นในรายละเอียดนั้นเนี่ยที่ศาลท่านตีตกเนี่ยเป็นการตีตกในเรื่องของในเรื่องของการที่จะพกจะอะไรเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวเองกันลืมอ่ะคุณวิรักษ์นะ
4: พกโพยกันลืมได้ใช่ไหมพกโพยกันลืมได
5: ้กันลืมได้
4: เก็บโพยเช็คตัวเลขไม่น่าไม่ยังไม่มีคำวินิจฉัยกันใช่ไหม
5: แต่ไม่ใช่โพยที่เป็นประเด็นอยู่ณเวลานี้ว่า
4: โอ้คนละโพย
5: นี่แจกกันไปแล้วอย่าหลงอย่าเนี่ยเบอร์48เบอร์84อะไรทั้งหลายอย่างเนี้ยไอเนี้ยมันคนละประเด็นกับที่ศาลท่านได้วินิจฉัยไว้เอาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับจะยังเป็นประเด็นต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของหัวสวว่าเวลามันบีบเข้ามาทุกขณะนะครับคุณพิรักษ์ครับ
4: ครับ อย่างที่เมื่อสักครู่ที่ผมคุยเอาไว้อ่ะคุณผลิตเองเนี่ยจังหวะนี้จะเรียกได้ว่าท่านมาทำดนตรีใหม่ก็ว่ากันไปครับเพราะว่าคุณผลิตเนี่ยแยกไปทั้งหมด4เรื่องครับคุณมนตรีครับเรื่องแรกคุณผลิตบอกว่าคือณปัจจุบันเนี่ยกกต.กำลังพิจารณาคำร้องคดีสว.ว่าหัวเนี่ยจะถึงศาลหรือไม่ตอนนี้ต้องจับตาก็คือกกต.เนี่ยจะมีมติส่งไหมจะมีการดำเนินการต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมไหมและคดีจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยหรือถูกยุติในชั้นใดอันนี้คือเรื่องหัวสว.ครับประเด็นที่สองคุณผลิตบอกคดีคุณศักดิ์สยามเนี่ยต้องจับตาครับว่าประธานรัฐสภาจะพิจารณาส่งคำร้องต่อศาลไหมศาลจะได้รับเรื่องเพื่อวินิจฉัยหรือไม่และจะมีบรรทัดฐานใหม่ในการตรวจสอบองค์กรอิสระหรือไม่นะครับขณะเดียวกันเรื่องน้ำเงินช่วยด้วยเนี่ยอันนี้ท่านว่าที่ปลัดมหาดไทยเนี่ยเราก็ตั้งกันเองเนี่ยนะเรื่องนี้ท่านที่ปรึกษากรมการปกครองครับฝ่ายค้านขอให้มีการตรวจสอบประเด็นก็คือว่าคณะกรรมการของทางมหาดไทยจะมีการตั้งไหมเพราะว่าท่านปลัดจังหวัดซึ่งเคยเป็นมือเป็นไม้ให้กับส่วนกลางเข้าไปทำงานเนี่ยตอนนั้นน่ะเจอพอต้องสละตัวเองปุ๊บมาเปิดเลยน้ำเงินช่วยด้วยที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งมาแล้วบอกว่าเอ๊ะไลน์ผมเป็นไลน์สาธารณะเนี่ยตกลงจะยังไงและถ้าตั้งจะเมื่อไหร่แล้วผลสอบเนี่ยจะบานไปถึงไหนอันนี้คือประเด็นที่3ที่คุณผลิตตั้งคำถามประเด็นที่4ไทย AI Passport ครับรัฐบาลจะสั่งทบทวนไหมจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมไหมและหน่วยงานตรวจสอบจะเข้ามาตรวจสอบหรือไม่อย่างไรหรือยังนี่ฝ่ายค้านในแบบคุณผลิตวัชรศิลป์ครับนี่ก็ไปออกในรายการแล้วก็ขบวนมาใน4ประเด็นนี้ครับคุณมนตรี
5: ก็น่าจะเป็น4ประเด็นที่เขาคงจะตั้งธงเอาไว้นะใส่แฟ้มเอาไว้แล้วก็ตรวจสอบแล้วก็แบ่งบทกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของ AI นะก็คุณลักษณ์นกศรีนอกซึ่งจริงคุณลักษณ์นกก็มี4ประเด็นที่อยู่ในข่ายที่ท่านจะตรวจสอบด้วยอีกเหมือนกันนะก็รอดูบทบาทการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านต่อจากนี้แต่เสร็จแล้วเนี่ยทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้มีอันเป็นไปหรือว่าต้องล้มลงด้วยเหตุจากการตรวจสอบของฝ่ายค้านแต่อย่างเดียวก็หาไม่นะส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นปัญหาสนิมเหล็กนะไปด้วยพร้อมๆกันเพราะว่านาทีนี้อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นเมื่อสักครู่คนก็เริ่มมีการต่อภาพเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อจากนี้ก็จะมีใครเป็นมวยซุ่มมีใครออกแบบสร้างป้อมค่ายอะไรแข่งหรือเปล่าเนี่ยไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วครับคุณนิติรัตน์ครับ
4: ครับคุณมนตรีถ้าอย่างนี้ก็คือว่าน้ำเงินอย่างเมื่อกี้ที่คุณผลิตที่ผมไปนั่งถามนั่งหาคำตอบดูเนี่ยคุณผลิตเขาบอกว่าณวันนี้อาจจะมีระบบที่เรียกว่า50 shades of blue คือ5ระดับของสีน้ำเงินผมกังวลใจนี่พูดถึงประเด็นกรณีท่านสว.เนี่ยหากเป็นน้ำเงินอ่อนสละได้เรื่องก็อาจจะไปถึงศาลแต่ถ้าเป็นน้ำเงินเข้มอยู่ใกล้ชิดกับศูนย์กลางอำนาจจะไม่ไปถึงศาลหรือไม่ทีนี้ผมไม่แน่ใจครับน้ำเงินนะตอนนี้จะมีน้ำเงินแถวไหนบ้างอ่ะน้ำเงินที่อยู่ทางใต้น้ำเงินที่ภรรยาอยู่ที่ชุมพรไหมแล้วก็น้ำเงินที่อยู่บุรีรัมย์ตกลงตอนนี้น้ำเงินมีกี่สายอ่ะคุณมนตรี
5: ก
4: ็สี่สายสามสายเหรอหรือมีมาก
5: เขาจะคลำทางมาตรงกันกับที่นักวิเคราะห์นักวิชาการและใครต่อใครที่อาจจะอยู่วงลึกวงในทั้งหลายแหล่นะออกมาสื่อสารนะครับนั่นก็คือแนวทางต่างๆที่คุณผลิตเองก็ได้สื่อสารเอาไว้ในวันก่อนนะครับคาดว่าน่าจะประเด็นเรื่องของคดีหัวสว.ในมือของกกต.ที่มีเอกสารจำนวนมากเนี่ยมันออกได้3ทางคุณอภิรักษ์ซึ่งสองทางแรกนั้นเนี่ยก็ยึดตามอนุไต่สวนและวินิจฉัยเอาเป็นว่าคณะ26เนี่ยเขาคงไม่ยึดนะเพราะถ้ายึดคงไม่ต้องรอมาถึงวันนี้เพราะ26นั้นบอกว่า229คนนะครับเข้าข่ายในการที่จะต้องถูกดำเนินคดีนะครับเรื่องหัวถัดมาคณะที่36ที่มีการตั้งขึ้นใหม่นะที่ให้ยกทั้งหมดนะเพราะว่าไม่มีมูลไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงนะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการคาดการณ์กันว่าน่าจะออกแนวทางที่3ซึ่งแนวทางที่3ตรงนี้แหละที่มีการหยิบยกตัวเลขขึ้นมาว่า ประมาณ20ไม่เกิน20แล้วก็จะเป็นอะไรที่นะเฉดทั้งหลายที่คุณพิรักษ์ว่านะจะเป็นน้ำเงินเข้มน้ำเงินแกไออ่อนยังไงทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะบางนักวิเคราะห์เขามองได้ซ้ำไปว่านาทีนี้เขาจิ้มไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วว่ามีใครเป็นใครบ้างนะที่จะต้องอยู่ในข่ายที่จะต้องส่งสารนั่นคือส่งบางส่วนไม่ส่งบางส่วนส่วนจะกันใครไว้ตัดตอนยังไงเป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์เขาก็พูดถึงกันตรงนี้แล้วก็มาประจวบกับที่คุณผลิตเองก็ต่อภาพไปเห็นวันนี้อีกรอบหนึ่งซึ่งพอถึงตรงนี้นั้นเนี่ยคุณผลิตเองก็บอกว่าคงจะต้องขออนุญาตดูรายละเอียดผลการตรวจสอบว่าทำไมคนนี้ไม่ยกและทำไมคนนั้นยกเพราะอะไรเรื่องคงไม่จบง่ายๆครับคุณวิรักษ
4: ์คุณมนตรีเวลาไปต่อไม่ได้มั้งคุณมนตรีมีอะไรทิ้งท้ายหน่อยไหมครับใช่ไหมวันนี้จบ51ใช่ไหมครับ
5: 55มั้งครับคุณ
4: 55อ๋อเป็นคุณ
5: ยังไปต่อได้อีก4นาทีครับคุณแล้วผมก็เลยต่อภาพอีกนิดหนึ่งว่า
4: คือ
5: ถ้าเป็นดังนี้นะครับมันก็จะทำให้ประเด็นเรื่องของการหัวสวเนี่ยซึ่งนะฮะมันจะไม่ได้จบแค่90วัน90วันตรงนี้เป็นจบในชั้นของ7อรหันต์หรือ7กกต.ที่จะลงมติกันว่าจะใช้แนวทางไหนเสร็จสับจากนั้นแหละในกระบวนการที่จะไปเข้าสู่ทางยุติธรรมทางศาลทางอะไรบางคนก็บอกว่าก็คงพอดีอีก2ปีเศษที่เหลืออยู่ก็ครบวาระพอดีนี่คือคนเขามองแบบไม่ต้องซับซ้อนน่ะคุณวิรักษ์จะได้เห็นภาพว่าก็ปล่อยให้เดินหน้าไปแต่การเดินหน้าตรงนี้นะมันก็จะทำให้ไม่มีผลใดๆต่อการที่จะต้องให้สวทั้งหลายแหละที่เป็นประเด็นอยู่ณเวลานี้ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุที่มาจากคำตัดสินแต่เป็นเรื่องของวาระมันสิ้นสุดพอดีครับคุณวิรักษ์ครับ
4: คุณมนตรีอย่างนี้ถ้าเกิดคนที่เขาเขียนแผนรถแมพสำคัญเนี่ยมันจะมีเรื่องรัฐธรรมนูญโดนบีมากๆเดี๋ยวจะต้องนับถอยหลังเนี่ยมันสามารถบอกได้เลยว่าลิเริ่มแล้วทำแล้วเรื่องของการตรวจสอบสวเวลาใครเขาคอรหามาเป็นทั้งสีสภาบนสภาล่างก็ถือว่าทำมาแล้วณตอนนี้เวลานี้เราคิดได้ไหมครับว่าทางฝ่ายที่มีอำนาจอยู่ค่อยๆเก็บจนคำว่าเก็บงานทีละนิดค่อยๆเก็บเรื่อยไปส่วนเก็บหอมรอมริบอันนั้นงานอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถูกต้องไหมครับคุณมนตรี
5: คือผมเห็นร่องรอยอันหนึ่งนะด้วยความเคารพนะฮะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ตามแรกเริ่มเดิมทีคุณพิรักษ์เห็นไหมครับว่าภูมิใจไทยเนี่ยก็ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพื่อที่จะนำไปสู่การจัดทำฉบับใหม่ขึ้นตามที่ได้มีการออกเสียงประชามติไว้แต่ล่าสุดเมื่อวานที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยเนี่ยทางคุณสุภชัยใจสมุทรก็ออกมาสื่อสารว่าจะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเพิ่มเข้าไปเพราะนั้นตรงเนี้ยเราก็เลยได้เห็นสัญญาณอันเล็กๆตามประสาคนข่าวที่คิดตามข่าวนะครับว่าแสดงว่านะฮะต้องเร่งเก็บในรายละเอียดบางส่วนเอาไว้ก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าจะรอทำไปทั้งฉบับในคราวเดียวนั้นเวลามันจะเอื้อหรือไม่เอื้อดังนั้นเลยได้เห็นการเสนอร่างแก้ไขเป็นรายมาตราโดยที่ไม่ต้องออกเสียงประชามติด้วยซ้ำเพราะมันอยู่ในหมวดที่ไม่ได้เกี่ยวกับต้องไปออกเสียงประชามตินั่นก็คือเรื่องของการตัดทิ้งหมวด16ว่าในเรื่องของการปฏิรูปและก็การแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นให้อำนาจกับท้องถิ่นในการที่จะไปออกกฎหมายในการบริหารในเรื่องของรายได้ของตัวเองไอ้เนี่ยถือว่าเป็นภาระเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยที่ไม่ต้องรอไปพร้อมกับรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ครับคุณพิรักษ์ครับ
4: ครับวันนี้มีถ่ายทอดสดนะครับงานสำคัญคุณมนตรีกับผมลากับข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาใหม่16นาฬิกานะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: ขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักทินานุปทานดังนี้นะครับในวันนี้เวลา 16:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาทางทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเฝ้าไปยังที่ประดิษฐานพระโกศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจจการินีปริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปีกองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศถวายพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อารัธนาพระปริตพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอัญเชิญถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมและทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงและเสด็จไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์จะพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมารรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคุลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารกิริยศถวายความเคารพตรียามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตธรรมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตธรรมวานของราชวงศ์ไทยนั้นได้ยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติต่ำความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทั้งในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้นะครับมีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับคำว่าสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปัณณรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนั่นเองครับซึ่งทางนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมติมหาเถระสมาคมเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ในเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปและเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการอาทิในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวานคือ7วันปันรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยอนุโลมวันกำหนดการตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีในแต่ละวาระโดยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลรวมไปถึงการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมไปถึงการสวดมาติกาหรือสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษ

0: ภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลโดยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนั่นเองครับสำหรับในส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569สัตมวานครบ7วันจากนั้นปันนรสมวานครบ15วันซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และก็สัตมวาน100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในวันนี้นะครับทั่วประเทศนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนวาระครบ7วันหรือสัตมวานในวันนี้ครับซึ่งสำหรับในส่วนกลางครับวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระโพสายงรองนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนารองนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและกราบลาพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับรองนายกรัฐมนตรีและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่18เข้าไปครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2569เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลานะครับณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ท่านฟังครับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็ได้มีการประดิษฐานในส่วนที่มี

0: สำคัญแล้วก็ในเรื่องของพระเกียรติยศสูงสุดนะครับซึ่งวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญมังกรอินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มาเป็นผู้บรรยายร่วมในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับในวันนี้การในส่วนของบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ธรรมวานพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยมดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งได้การทรงพระนามโปรดเกล้าในพระอริยพระอริยยศสูงสุดแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็คือพระโกศด้วยนะครับ
1: ถวายพระโกศทองใหญ่นะครับ
0: ครับซึ่งก็เป็นพระโกศที่ได้ปฏิสถานอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยา
1: ครับในส่วนของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับจะเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในพระราชฐานชั้นกลางนะครับ
0: ครับ
1: ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระที่นั่งหลังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นนะครับภายหลังเกิดเหตุมีฟ้าผ่านะครับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกนะครับก็เลยมีการสร้างพระที่นั่งขึ้น2องค์องค์นึงคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องมาคือพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังแล้วครับ

0: ังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณข้างประตูแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งกองทหารกิตติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นทหารกองกิตติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เทียบนะครับแล้วก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: ในส่วนของคำว่ามุกสันครับมุกสันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างพระที่นั่ง2องค์คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับมีลักษณะเป็นโถงทางเดิมเชื่อมถึงกันนะครับจะเรียกว่ามุกสันนะครับ
0: ครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่จะอยู่
1: ด้านหลังทางใต้นะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
0: ครับแล้วก็ในพระที่นั่งองค์นี้นะครับโดยปกติจะไม่ได้มีการประดิษฐานในเรื่องของพระศพอยู่
1: ใช่ครับเดิมทีเดียวตอนแรกสร้างนะครับใช้เป็นพระวิมานที่ประทับครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านโปรดให้ลูกสาวนะครับหรือว่าพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพบดีนะครับประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วลูกสาวองค์นี้จะเป็นองค์ที่ท่านโปรดแล้วก็ท่านรักมากนะครับ
0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับผ่านพระบรมสารีริกธาตุซึ่งก็จะมีผู้ที่ได้มาเฝ้านะครับทั้งข้าราชการที่มาเฝ้าในขณะนี้นะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแล้วมาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ส่งวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศซึ่งพระโกศที่ได้ประดิษฐานในขณะนี้ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ครับอาจารย
1: ์ครับเป็นพระโกศทองใหญ่องค์ที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่9ครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะพนักงานประโคมสั่งแตรงอนแต่ฝรั่งปีรองชนะปีพาดและมาสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพได้วงบรรเลงเพลงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยไปนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วได้ส่งกราบจากนั้นได้เสด็จพระชำเนินส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
1: ครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับ

0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาพระปริตครับ
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

ู้ฟังครับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบโดยที่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับในการพระในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับนำไปที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายอดิเรกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสถวายพระพรลานอกจากนี้พระสงฆ์อีก8รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและพระพรหมวชิระรังสีวัดประบอนนิเวศวิหารโดยหลังจากนี้นะครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับ
2: ในส่วนของพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพิธีสวดพระพุทธมนต์เนี่ยจะเป็นการพระราชพิธี2วันครับโดยในวันแรกเนี่ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวนหนึ่งนะครับมาในการบำเพ็ญกุศลนะครับโดยถ้าเป็นงานอาวัตมงคลนะครับก็จะไม่มีการตั้งน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีการวงได้ใส่ศีลนะครับในส่วนของบทที่มีการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบทปาปโตปมะคาถานะครับบทนี้จะว่าในเรื่องของภูเขาที่กลิ้งมาจากทางทั้ง4ทิศนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้นะครับปาปโตมาจากคำว่าบรรพตที่แปลว่าภูเขานะครับบทที่2มาจากชื่อว่าบท

0: อริยธนคาถาครับมาจากพระสุตตตปิฎกว่าด้วยเรื่องของทรัพย์ทั้ง5ครับทรัพย์ทั้ง5ประกอบไปด้วยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการบริจาคหรือจาคะนะครับทรัพย์คือสุตตะหรือการเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาครับบทที่3ว่าด้วยธรรมนิยามครับธรรมนิยามเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของกฎไตรลักษณ์ครับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจานะครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงคือเป็นอนัตตานะครับบทที่4เป็นบทติลักขณทิกาถานะครับก็จะว่าในเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารด้วยเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนัตตานะครับจะเป็นธรรมะที่เลือกในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันบทที่5ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในเรื่องของวงจรของจิตทั้งวงจรเกิดแล้วก็วงจรดับนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วนะครับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทครับบทที่6ว่าในเรื่องของพุทธอุทานคาถานะครับเป็นคาถาที่ทรงอุทานนะครับภายหลังจากตรัสรู้ครับแล้วก็บทที่7นะครับพัทเดกรัตตคาถาครับบทนี้นะครับเป็นพระสูตรที่พิจารณาธรรมะในราตรีเดียวนะครับเพราะว่าแม้ราตรีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็จะช่วยในการบรรลุธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกบทนะครับในการมาสวดพระพุทธมนต์นะครับทั้ง7บทที่ผ่านมานะครับ
1: ขอบคุณครับคุณครับอาจารย์สรัญมกรุฑอินทร์ครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์คือพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นยังอาสงซึ่งวันนี้จะมีทั้งการถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมคาถาครับอาจารย์ครับ
0: ครับในส่วนของธรรมคถาครับจะเป็นการเลือกเอาบทสวดนะครับมาใช้ในการสื่อธรรมะนะครับพูดในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกลองต่างๆนะครับมาแต่งแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นภาษาบาลีครับจะใช้ในการสวดต่อท้ายจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
1: ในขณะนี้เจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาครับธรรมะที่ได้มีการเชิญไว้เป็นสถานไว้ที่ตรงด้านเหนือใกล้กับอาสงเมื่อสักครู่นี้ครับจะแล้วก็อยู่เรื่องด้านที่ประทับราชปราสาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านฝั่งที่ด้านตรงกลางก็คือพระโกศพระศพนะครับ
0: พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนะครับ
1: ครับเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับได้ขึ้นอย่างธรรมาสแล้วและพระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมกถาอย่างนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับจะพนักงานได้เชิญเทียนนะครับซึ่งจะได้ทรงจุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ประเพณีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับในทั้งในส่วนของราชสำนักแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีลักษณะ
0: เหมือนกันเดียวกัน
1: เดียวกันนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในระดับต่อไปการบริสถานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับที่ได้ถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดตามประราชประเพณีด้วยครับแล้วก็ในพระอิศยศของ
0: สมเด็จเจ้าฟ้านะคร
1: ับฉันตระเจ้าฟ้านะครับ
0: เดิมทีเดียวถ้าเจ้านายฝ่ายในสิ้นพระชนครับในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
1: ครับ
0: จะมีอาคารที่อยู่ริมกับด้านนอกของเขตกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตครับชื่อว่าหอธรรมสังเวชแล้วก็หอนิเพศพิทยานะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายในที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงคราวสิ้นพระชนลงเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่ ที่นั่นนะครับรวมถึงถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ทำการโศกันไปมีวางด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ด้านในหอธรรมสังเวชด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสงวนเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับพระอัครมเหสีแล้วก็พระบรมราชบุพการีเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ตัวอย่างเช่นในคราวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลที่หอธรรมสังเวชนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางรำเพยพระบาราภิรมย์หรือว่าสมเด็จพระเทพศิรินเนี่ยก็ตั้งที่หอธรรมสังเวชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับเมื่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะได้เคลื่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะถวายพระธรรมเทศนานี่นะครับพอจะเคลื่อนไปที่หน้าของพระโกศนะครับเมื่อจุดแล้วนะครับพระโปรดเกล้ากระหม่อมนะครับที่จะดำนะครับในเครื่องธงน้อยที่ในตรงจุดนั้นนะครับไปที่พระโกศสำหรับพระศพส่งธรรมนะครับ
0: ตอนนี้ก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัจจาเสด็จไปทรงจุดเทียนเครื่องธงน้อยนะครับที่หน้าพระโกศนะครับสำหรับพระศพทรงธรรมครับ
1: หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณนารีราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องธงน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วก็ได้ทรงกราบและจะได้ทรงศีลนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับ

0: มัดยังทันเตวิสุวิสุรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมัดยังพันเตวิสุวิสุรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

यामि मुसावाधा वैरमणी सिक्खापदं समाधियामि

0: ധിയാമി ഇമാനി പഞ്ചസികാപഥാനി ശീലേന സുഖതിം യന്തി ശീലേന ഭോഗസമ്പഥാ ശീലേന നിഭുതിം യന്തി തസ്മാ ശീലം വിശോധയേ.
1: ธัมมาจโลกาธิปติสหัมปติ กัตอัญชลีอันธิวรังอยาจธา สันติทัสสตาปรัชชคชาติกา เทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปัจฉัง.

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรคติธรรมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเรติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพอุทิศกัลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชจีดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณวุฒิปรีชาตามสมควรแก่ประชาติจะรับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยะตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัปยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับผิดชอบการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหาร
เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยกาพระอัยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคกระทำอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นด้วยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามหรือถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นมเรนทิราเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณูปการโดยไม่ได้ประทับสำราญตั้งอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพระยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นประดุจได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับ
มิให้ขาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนม์ประชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนม์ชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุล่วงกว่าร้อยปีได้กระทำไว้ทางนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธัมโมหเวรักขติธรรมจาริงฉันตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจล่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตหิตปยปฏิบัติและปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จประหนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริย

0: การจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาได้เสื่อมชาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิตติยาภาอันเรืองรองนั้นก็พันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเปจสักเยปโมทติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากมิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวัคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาพระสาธะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระปมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและประทับพระราชอาณานะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับเป็นพระครูพระปริยญจากวัด

0: ราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม4รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระครูวิญญาพิวุฒิพระมหายุทธนาธีรยุทโธพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัทโธนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในการถวายพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้จบลงไปนะครับก็จะได้ส่วนที่มีสาระสำคัญอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าชื่อของในพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ที่ครับ
2: พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทรงแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าชัตโตปมะคาถาครับชัตตะก็คือร่มหรือฉัตรนะครับปมะก็คืออุปมาดังฉัตรนะครับเปรียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนะครับเป็นดังร่มฉัตรนะครับของบ้านเมืองของพวกเรานะครับ
1: ครับและขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงด้านอาสง
2: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
1: โดย
2: ด้านหน้าของพระเถระทั้ง4รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
1: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
2: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาพย์กลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
1: วันนี้ก็คือพระครูปริยนพระปริยนสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้นั่งอย่างอาสงด้านต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปครับ

พระครูพระปริยนนะครับทั้ง4รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยส่วนของพระบรมสารีริกธาตุนะครับราชสกุลครับและคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระรูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: านผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคาถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระเปรียญจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรียงศักดิ์กิติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัฒโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์ในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมคาถาอาจารย์ได้นำเรียนถึงเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมคาถา
2: ในส่วนของบทธรรมคาถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร้อยกรองนะครับมีการนำเรื่องราวนะครับในเรื่องของคติธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแต่งเป็นบทสวดมนต์นะครับ
1: ครับ
2: ให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศนะครับและเมื่อสักครู่พระสงฆ์พระครูพระปริยัติทั้ง4รูปก็จะมีพัดที่แตกต่างกันครับอาจารย
2: ์อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุตานนะครับเรียกว่าพัดพุตานส่วนถ้าเป็นพัดปริยัติจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระเรือนประทับพระราชอาสน์ขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยง
2: ภูษาโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าบางทีก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นผ้าถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของภูษาโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวลายริ้วครับในงานนี้จะใช้เป็นผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วนะครับเป็นภูษาโยงแล้วก็ต้องมีผ้ารองโยงชั้นล่างอยู่ด้วยครับวิธีการลาดภูษาโยงเนี่ยจะมีภูษาโยง2สำรับครับสำรับนึงมาจากปากพระโกศแล้วก็อีกสำรับนึงอยู่ที่ต้นอาสงครับเมื่อใช้งานจะเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อจะมีการทอดผ้านะครับ
1: และขณะนี้เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาทั้ง4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
2: ในส่วนของตัวพานที่รองรับภูษาโยงเนี่ยครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระมหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับนึงเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับลำดับศักดิ์จะต่างต่ำลงมานิดนึงนะครับ
1: ครับหลังจากที่ทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ
3: ตาสังฆาตาอุปาทวยธรรมมิโน

0: สันติจามาสิงสุจามาติสเลตาเทวะหังมาติสามีนัตติเมเอตสังสโย
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมคาที่สวดธรรมคาถาสดับปกรณ์นะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ตุมหังคิปะเมวัสสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังฆปา

0: อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทานขอถวายพระพร
1: อว

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ธรรมนะมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งครับโดยท่านพนักงานอันนี้มนต์พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาครับออกจากอาสงฆ์นำเรียนรู้ฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและต่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานริมทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสมและออกจากพระที่นั่งพิมานนัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อจะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้นำเรียนท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกศแล้วก็เรื่องของการนะครับได้พระยศยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการโดยจะได้ทรงกราบพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับนะตอนนี้ขณะนี้ได้ถวายความเคารพนะครับลงรองรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทซึ่งในขณะนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกัตสิริกิจการินีพีรพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระเชิมเนินไปที่ด้านที่จะได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับสงคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามก็จะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองเตียงด้วยกันคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพเนี่ยนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงส์นะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุกทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมด้วยล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านเทพนมนะครับส่วนทางมุกด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุกกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุกด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุกด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุกเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระชำเนินครับถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมภาระ15วันนั้นจะกำหนดไว้วันที่25ถึง26มิถุนายน2569นะครับส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลสัทธรรมวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา9:55 นนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้นะร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10:00 นด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบรรเทาพระราชกุศล นะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ
0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับก็จะได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตต่อไปแถวฐานกองเกียรติยศถวายความเคารพจะได้บรรเลงดุริยางค์และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวด พระพิธรรมนะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิพิธภัณฑ์พระพิธรรมนะครับในพระรามซึ่งได้มีทั้งหมด10พระรามนะครับซึ่งแต่ละพระรามก็จะได้สลับเปลี่ยนของการมาสวดพระพิธรรมพระศพนะครับในขณะนี้ภายในด้านข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตรงกำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและทุกอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: กรรมในส่วนของกำหนดการสวดพระภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบ100วัน

0: ฟังครับหลังจากที่ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอมรสถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับวันนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายภัตตาหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สรันมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
4: ้สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
7: M-Cord Connect

0: แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
1: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับคมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่า

0: านได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
1: เรียนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะฮะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว 3:00 บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
11: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
12: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
13: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตี5รายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
4: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
14: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ17มิถุนายนกับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econ Beat สำหรับวันนี้เป็นวันพุธกลางสัปดาห์พอดีๆกันเลยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Econ Beat กับเรานะครับไม่ว่าจะฟังทางหน้าปัดวิทยุในรถในลาต่างๆหรือว่าที่บ้านก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงทางสื่อออนไลน์ของ 96.5 Makers ก็คือ Facebook 96.5 ขึ้นความคิดครับแล้วก็แอปพลิเคชันของทาง Mcord นะฮะจากในทุกช่องทางสะดวกแบบไหนฟังได้อยู่ตลอดเวลานะครับและก็แน่นอนนะครับการเดินทางของเราก็มาถึงในช่วงของกลางสัปดาห์นี้แล้วก็จะเห็นว่าความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นข่าวสารต่างๆนั้นยังคงให้น้ำหนักความสำคัญไปกันที่ตะวันออกกลางกันเป็นหลักอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเรื่องนี้นะฮะก็จะมีการพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของพลังงานวันนี้เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มพลังงานนะครับหลังจากที่อาจจะมีการเซ็นข้อตกลงกันนะครับเรื่องของบันทึกความเข้าใจในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนนะครับว่าใครจะเป็นตัวแทนหรือว่าจะเป็นตัวหลักนะครับไปเซ็นกันที่สวิตเซอร์แลนด์กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูการซื้อขายของทองคำแล้วก็ตลาดหุ้นไทยสัญญาณสำหรับการลงทุนในตลอดทั้งวันนี้นะครับก็ปรากฏว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับปิดตลาดไปทั้งหมดประกาศ14รอบนะครับปรับขึ้นปรับลงเนี่ยสุทธิ14รอบนะครับอุ้ยลงนิดเดียวเองนะครับประมาณ100บาทครับโดยราคาทองคำแท่งรับซื้อ 66,600 บาทขายออก 66,800 บาทครับส่วนรูปพรรณรับซื้อ 65,263 บาท80สตางค์นะครับขายออก 67,600 บาทครับวันนี้สังเกตจากราคาทองคำโกลด์สปอตที่สิงคโปร์นะฮะเอาตอนเปิด 4,342 ดอลลาร์เอาตอนจบก็ 4,332 ดอลลาร์คือหายไปประมาณ10ดอลลาร์นะครับแต่เนื่องจากว่าเงินบาทของเรานี่ก็แข็งได้ใหญ่นะครับแต่ตอนปลายตลาดเนี่ยไปหวังนิดนึง 32.53 ที่ตอนเปิดตลาดนะครับแล้วก็จบวันนี้ไปที่ 32.56 บาท56สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนนะครับในเส้นทางของทองคำทีนี้มาดูทางด้านของตลาดหุ้นไทยกันนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้การเปิดซื้อขายในช่วงของกลางสัปดาห์ปรากฏว่า ไม่คึกคักเลยครับที่เป็นมา2วันแล้วนะฮะเมื่อวานก็เหมือนกันวันนี้ก็ปรากฏว่าปิดแผ่วๆลบ 0.98 จุดคือลบไม่ถึง1จุดนะฮะปิดที่ 1,587.07 จุดมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 63,000

ทางการในวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนใครจะเป็นตัวแทนหลักตัวแทนรองตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านยังไม่มีการเปิดตัวนะครับใครจะเดินทางไปที่นั่นนะซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าข่าวนี้เนี่ยมีออกมาได้ประมาณ 2-3 วันกันแล้วจุดดีนะฮะหรือว่าผลบวกเนี่ยมันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานซึ่งก็ได้แก่น้ำมันนะฮะแล้วก็ก๊าซ LNG จุดที่2ก็คือราคาปุ๋ยยูเรียนะครับตกลงมาอย่างชนิดที่เหลือเชื่อเลยนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะว่ากันเป็นจุดฉากๆกันต่อไปนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยจุดที่ไปต่อก็คือนอกเหนือจากจะมีการเซ็นนะครับแล้วก็ในเงื่อนไขที่มีการแพร่ๆกันออกมาในแต่ละฝ่ายเนี่ยหนึ่งจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับสองจะมีการยกเลิกจุดปิดกั้นเรือเข้าออกช่องแคบฮอร์มุสอย่างทันทีนะฮะอันนี้เป็นฝั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดถึงนะครับแล้วก็สามเนี่ยนะครับจริงๆมันควรจะเป็นหนึ่งนะคือมันเป็นประเด็นหัวใจสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็เป็นจุดยืนเด็ดขาดของทางอเมริกาก็คือว่าเรื่องของนิวเคลียร์แน่นอนครับเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยเป็นจุดยืนมาแต่ไหนแต่ไรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริการวมไปถึงพันธมิตรที่อยู่ในสหราชอาณาจักรแล้วก็ยุโรปก็คืออิหร่านห้ามมีอาวุธนิวเคลียร์เด็ดขาดนะครับเพราะในรายละเอียดของมันเนี่ยนะฮะมันก็จะมีทั้งสารตั้งต้นก็ดีนะครับหรือว่าสารที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปสู่การผลิตอาวุธทางนิวเคลียร์ก็ดีนะครับหรือจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ในปัจจุบันที่มีอยู่ก็ดีนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดที่ยังต้องใช้การเจรจาไม่ว่าจะเป็นทั้งหลักการรายละเอียดทางเทคนิคในอีกประมาณ60วันข้างหน้าอันนี้เป็นจุดยืนของทางอเมริกานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะจุดยืนของฝั่งอิหร่านแน่นอนครับต้องการจะเปิดช่องแคบคอมพูสอยู่แล้วเพราะว่ากองเรือของตัวเองเรือขนส่งสินค้าเรือขนส่งน้ำมันยุทธปัจจัยอะไรต่างๆของอิหร่านก็ไม่สามารถออกสู่ตลาดโลกได้ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเศรษฐกิจอิหร่านนั้นมีปัญหาจริงๆนะครับในช่วงที่ประมาณ110วันที่ผ่านมาของการเกิดสงครามอิหร่านกับอเมริกานะครับจุดยืนของเขาตัวที่2ต่อมานี่ก็คือว่ามันจะมีการตั้งกองทุนกองทุนที่จะเข้ามาช่วยเหลือความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปะทะโจมตีนะฮะกันระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของอิหร่านซึ่งก็ควรจะหมายถึงว่าเป็นกองทุนในการจ่ายชดเชยฟื้นฟูอะไรก็แล้วก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นจุดยืนของทางอิหร่านเขาและแน่นอนครับว่าไอ้ปมประเด็นที่ยังคุยหาทางลงกันไม่เจอก็คือเรื่องของนิวเคลียร์ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราจะมาจับจุดกันจริงๆเนี่ยความคืบหน้าล่าสุดที่ถึงในขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยมีจุดยืนที่เด็ดขาดชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐแม้แต่เพนนีเดียวเซนเดียวเนี่ยก็จะไม่มีกระเด็นออกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะไปตั้งกองทุนนะฮะเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซมบำรุงนะฮะบูรณะอะไรก็แล้วแต่ที่อิหร่านร้องขออันนี้เป็นจุดยืนที่ชัดเจนนะทำต่อเรื่องของนิวเคลียร์ถูกไหมครับแต่ยังอื่นพอคุยกันได้นะครับอย่างเช่นกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสยกเลิกกองเรือปิดกั้นนะฮะซึ่งมันก็มีทางเทคนิคต่อไปอย่างเช่นเพราะว่าทุนระเบิดคนอิหร่านที่ไปวางไว้ใต้น้ำตรงบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยก็มีการเคลียร์กันเกิดขึ้นถูกไหมครับนั้นท่านผู้ชมท่านฟังผมพูดมาถึงขนาดนี้มันจะเห็นเลยครับว่าดูแล้วไม่รู้มันจะคุยกันจบยังไงใน60วันข้างหน้าอันนี้ก็เป็นปมนึงซึ่งทำให้วันนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็ดีนะราคาทองคำก็ดีนะฮะเงินดอลลาร์สหรัฐก็ดีเนี่ยนะครับได้ใจได้เนื้อมา 2-3 วันแต่พอถึงวันนี้มันจะเริ่มรู้สึกตันละมันจะเริ่มแห้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันดิบนะฮะหลังจากที่ลงมา4วันติดต่อกันประมาณ 16% แล้วก็หายไปประมาณ16ดอลลาร์สหรัฐสำหรับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขึ้นเทรนด์เหนือนะครับแล้วก็ที่มันดีทั่วโลกเลยซึ่งเป็นเรื่องดีนะฮะคือราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยซึ่งมาขายไปนี่คือผ่านมาเนี่ยหลุด80ดอลลาร์ไปอยู่แถวๆประมาณสัก19ซัมติงเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นราคาน้ำมันดิบที่หลุดต่ำ80ดอลลาร์ครั้งแรกในรอบ2เดือนครึ่งนะครับแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบที่ปิดตลาดสำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือนะที่อังกฤษก็ดีหรือแม้แต่ในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ดีเนี่ยกลายเป็นราคาน้ำมันดิบที่ต่ำสุดในรอบประมาณ3เดือนครึ่งอันนี้ก็ได้ใจไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของราคาทองคำอันนี้ก็ดีดกลับถูกไหมฮะแต่เราจะสังเกตเห็นครับว่าราคาทองคำที่ดีดกลับขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่สามารถยืนเหนือ 4,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าราคาทองคำเนี่ยจะมีสัญญาณการดีดกลับขึ้นมาได้ประมาณ 2-3 วันติดต่อกันก็ตามนะครับแล้วก็เริ่มนิ่งเห็นไหมฮะต่อมาเนี่ยเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่า 2-3 วันก่อนหน้านั้นเนี่ยเทขายหมดเลยนะเพราะว่าการเจรจาดูท่าทางจะยุติกันได้ถูกไหมครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลามีเหตุการณ์เรื่องปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงนี่นะครับสกุลเงินสำคัญที่จะเข้าถือเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่สกุลสำคัญของโลกหรอกหลักๆนี่คือดอลลาร์สหรัฐ
รองลงมาก็จะเป็นเยนญี่ปุ่น

หรือว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็จะไปทางด้านของเรียกว่าฟรังซ์สวิสแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นการเป็นสกุลยูโรก็เรียกกัน3ระดับปรากฏว่าวันนี้มีการเทขายดอลลาร์สหรัฐออกมาเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะวันนี้มันเริ่มมีสัญญาณของการเริ่มอืดและเริ่มฝืดกับข่าวดีที่ผ่านมาได้ประมาณ 2-3 วันนะครับที่ผมพยายามจะเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดได้เนี่ยตั้งแต่สุดสัปดาห์มาเนี่ยนะครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันจะเอาแน่เอานอนยากลำบากจริงๆนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเดินทางไปประชุมกลุ่มG7นะครับเป็นG7 Conference เนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีพวกบรรดาผู้นำสูงสุดระดับประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีจากประเทศชั้นนำยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรม7ชาติของโลกเนี่ยนะครับไปประชุมกันทีนี้อีสิ่งที่มันเป็นปมประเด็นออกมาก็คือการให้สัมภาษณ์นอกรอบโอ้กลายเป็นเรื่องขึ้นมาพอสมควรนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกงี้ครับว่าคือแกบอกงี้นะฮะอเมริกาเนี่ยนะฮะพร้อมที่จะกลับไปโจมตีถล่มทิ้งระเบิดอิหร่านได้ทุกเมื่อและขอเตือนอิหร่านแบบนี้ด้วยเอ้าทำไมถึงให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าคือไอ้ข้อเสนอบันทึกความเข้าใจซึ่งจะนำไปสู่การยุติสงครามหรือการหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา60วันเนี่ยซึ่งก็จะมีการเซ็นเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์วันที่19มิถุนายนนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่านี่ไม่ใช่สุดท้ายคำนี้ออกมาเนี่ยนะครับทำให้ผู้สื่อข่าวทั่วโลกก็ต้องรายงานกันเลยนะครับคือความหมายของแกหมายความอย่างนี้ครับว่าจริงอยู่ไอ้ที่คุยกันมาแบบลากยาวกันมาตลอดเวลาแล้วก็ให้ข่าวทั้งหน้าทั้งหลังกันแบบชนิดสับสนกันหมดเนี่ยนะฮะมันยังไม่ใช่ข้อตกลงสุดท้ายสุดจริงๆในช่วงที่ผ่านมาที่ว่าเป็นขั้นตอนเข้าสู่ขั้นสุดท้ายการเจรจาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันเป็นขั้นตอนการสุดท้ายการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอบันทึกความเข้าใจในการจะหยุดยิงชั่วคราวแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นข้อตกลงสัญญาสันติภาพสุดท้ายเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ดำพูดเมื่อประมาณสักเกือบ30นาทีที่ผ่านมาทีนี้แกก็บอกอย่างนี้ครับในเมื่อมันไม่ใช่สุดท้ายนะแล้วถ้าหากว่าแกมองดูแล้วเจรจาข้อคงจะหมายถึง60วันนี่แหละครับในการคุยกันนะฮะหลังจากที่เซ็น19มิถุนายนท่านผู้ชมก็นับไปเลย60วันนะครับ2เดือนเนี่ยสมมติมันจบ60วันแล้วไม่มีสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าถ้าผมไม่ชอบนะ if don't like ผมพูดอย่างนี้เลยนะฮะ if I don't like เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเขาพร้อมที่จะกลับไปโจมตีอิหร่านทันทีนี่คือสิ่งความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดออกมาล่าสุดตรงนี้นะครับเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะว่าไอ้บันทึกความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งถ้าหากว่าผมไม่ชอบแล้วผมไม่ปลื้มแปลแบบภาษาบ้านๆนะฮะหรือว่ามันไม่ถูกใจนี่นะฮะอเมริกาเนี่ยพร้อมที่จะกลับไปเพื่อที่จะเปิดการโจมตีอิหร่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการทิ้งระเบิดก็ดีเพื่อที่จะให้เกิดความเสียหายนะครับโทษนะเขาใช้คำนี้เลยนะ on their heads คือหลดจอดลงศีรษะกันเลยเนี่ยแหละครับนะฮะแล้วหลังจากนี้นี่นะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ต่อนะ I don't like it if they don't behave หมายความว่าผมก็ไม่ชอบนะฮะถ้าหากว่าไอการที่อุตส่าห์ให้กรอบเวลาโอกาสเจรจากันอีกสักรอบเนี่ยมันยังตกลงกันไม่ได้นะครับเขาจะกลับไปตรงนี้ทันทีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณล่าสุดจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดูแล้วนี่นะครับมันเลยทำให้อาการต่างๆมันเริ่มฝืดแล้วมันเริ่มเคืองกันตลอดทั้งวันนี้นะครับอีกจุดนึงที่น่าสนใจก็คือว่าโดยเฉพาะปมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยูเครนเนี่ยโลกตะวันตกก็ดูจะยอมเรื่องนี้กับอิหร่านไม่ได้จริงๆนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเริ่มฟังคงติดตามข่าวกันออกมาก็จะเห็นว่าทันทีที่โดนัลด์ทรัมป์นะฮะโพสต์โซเชียลมีเดียแล้วบอกว่าอาจจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซทันทีอาจจะยกเลิกการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มูซทันทีนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเซ็น19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ดีนี่นะครับนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยก็ออกแถลงการร่วมภายใต้ประเทศสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมันนี่นะฮะแล้วก็ปมทั้งหมดเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องขอบคุณนะตามมารยาทก็เริ่มด้วยการขอบคุณนานาประเทศพันธมิตรคู่เจรจาคู่ไกลเกลี่ยอะไรก็ว่าไปแต่จุดที่เป็นปมของหัวใจของแถลงการร่วมนี้ตรงที่ว่าสหราชอาณาจักรและชาติยุโรปยืนยันนะฮะอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้มีไม่ได้นะยังไงก็มีไม่ได้นะครับเนี่ยก็ถือว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าลูกสนับสนุนกับทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาทันทีนะครับเพราะด้วยสัญญาณแบบนี้ก็เลยอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าจะบอกว่า60วันข้างหน้ามีอะไรมาแน่นอนไหมอย่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยคุยหรือว่าเคยวิเคราะห์ในเรื่องของพวกนี้ทั้งหมดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามมีการซื้อเวลาเมื่อไหร่ก็ตามมีการชะลอเวลาไปเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแบบเลื่อนเวลาไปเนี่ยไอ้ตรง

0: นี้แหละไม่รู้หมูหรือจ่านะครับไม่รู้ขาวหรือดำเรียกว่า black and white นะฮะซึ่งมันจะเกิดความคลุมเครือและไม่แน่นอนเอาละตอนนี้มันมีผลกับราคาน้ำมันก็เรียกว่ามันนักวิเคราะห์กับนักลงทุนที่มีความรู้สึกได้ผลทางจิตวิทยาแต่ท่านผู้ชมต้องฟังอย่าลืมนะครับว่าขนาดโดนัลด์ทรัมป์พูดวันนี้ทุกอย่างเริ่มฝืดกันหมดเลยนะฮะดูอย่างตอนนี้สิครับตอนนี้มันทุ่ม18นาทีนะตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าหากตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเปิดทำการในอีกประมาณรวมๆ55นาทีข้างหน้านี่นะครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้จะกลับมาติดลบเลยนะฮะแต่ว่าลบไม่มากอะลบ56จุดนะครับหรือประมาณ 0.05% ดัชนีจะวิ่งอยู่ที่ 62,033 จุดในขณะเดียวกันนี้นะครับถ้าเป็น S&P นะครับด้วยดัชนี S&P 500นี่นะครับปกติจะขึ้นถูกมั้ยฮะแต่ตอนนี้ถ้าเปิดตอนนี้อีก50นาทีข้างหน้าดัชนีบวกแผ่วมากเลย4จุดจะอยู่ที่ 7,523 จุดเช่นเดียวกันกับดัชนีหุ้น Nasdaq Future เนี่ยนะครับอีก50นาทีข้างหน้าเนี่ยนะฮะคือถ้าเปิดปั๊บเนี่ยก็จะบวกแค่ประมาณ22จุดเนี่ยมันจะเป็นหนังโคลมวนกับอีกประมาณเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเปิดแรงนะครับแล้วก็ทำสถิตินิวฮงนิวไฮอะไรเนี่ยเยอะมากๆเลยเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันพอกลับมาดูราคาน้ำมันเริ่มขึ้นละหลังจากที่ตกมา4วันติดต่อกันเราเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้การซื้อขายของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ติดทะเลในที่กรุงลอนดอนเนี่ยนะฮะบวกขึ้นมา51เซนต์ครับประมาณ 0.65% อยู่ที่79เหรียญ49ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลดีไม่ดีนะฮะทำทานจะกลับเป็นอย่าง80ดอลลาร์ครั้งสำหรับเบรนท์กิตเทรเนียนะครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะฮะก็อีกประมาณ50นาทีข้างหน้าจะเปิดทำการเนี่ยปรากฏว่าตีกลับขึ้นมานะครับคือขึ้นมา45เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับขึ้นมาประมาณ 0.6% ทำให้ราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยตอนนี้จะกลับมาอยู่ที่ระดับ76เหรียญ50เซนต์เอาละถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เกิน80ดอลลาร์สหรัฐก็ตามเนี่ยนะครับแต่สัญญาณอย่างนี้มันว่าไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันราคาซื้อขายทองคำสัญญาล่วงหน้าเรียกว่า Gold Future เนี่ยนะครับเอาปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะลบ10เหรียญ90เซนต์ต่อออนซ์ครับประมาณ 0.25% ก็จะเคลื่อนไหวก็อยู่ที่ประมาณ 4,343 เหรียญ70เซนต์ต่อออนซ์ครับส่วนใครที่ชอบพวกคริปโตมีทั้งนั้นของ Bitcoin อันนี้ก็เทเลยนะฮะตอนเนี้ยราคาของบิตคอยน์ตอนนี้ก็หล่นไป871ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยน์นะครับหรือหายไปประมาณ 1.35% อยู่ที่ 64,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยน์เห็นไหมครับว่าสัญญาณมันเริ่มตีกลับมาแปลกๆเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ของนั่นของประธานาธิบดีโจนัลด์ทรัมป์ในช่วงที่ไปประชุมกลุ่ม G7 กันนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่ตอนนี้มันก็ได้ใจกันออกมาต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของราคาปุ๋ยนะครับราคาปุ๋ยยูเรียเนี่ยปรากฏว่าเคยขึ้นไปถึงกว่า800ดอลลาร์สหรัฐแต่ตอนนี้ลงมาเหลือแค่ประมาณ540กว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็กลายเป็นสัญญาณตัวที่เอาละถ้าปุ๋ยถูกเนี่ยมันก็จะดีกับทางด้านของพี่น้องเกษตรกรคนไทยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณร่วมร้อยกว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาปุ๋ยก็มีแต่ค้างสูงกันลงนิดเดียวนะครับแต่พอเป็นสัญญาณนี้ก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นช่วงของระยะไกลพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องของสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์จะตัดสินใจกันต่อไปนะฮะทีนี้อันนี้เป็นเหตุการณ์ทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นนาทีนี้กันซึ่งก็ทุกคนก็ดูจะกังวลนะฮะมีความกังวลกลับมาเหมือนกันก็บอกแล้วฮะคือทำไมซื้อเวลาต่อในความไม่ชัดเจนมันเกิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนวันนี้อีกเรื่องนึงเนี่ยก็น่าสนใจก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นการประชุมแมตช์แรกเรียกว่าต้อนรับเลยนะฮะกับประธานธนาคารกลางคนใหม่ป้ายแดงแบบแกะกล่องเลยนะฮะเควินวอชซึ่งจะนั่งเป็นประธานครั้งแรกของการประชุมดอกเบี้ยในปีนี้หลังจากที่เขาได้รับการสนับสนุนจากสว.ขึ้นรับตำแหน่งนี้เมื่อประมาณเดือนเศษที่ผ่านมานะครับสำหรับการประชุมในค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะฮะทั่วโลกก็จับตาเหมือนกันแหละนะครับเพราะว่าไหนๆก็จะเป็นประธานของสหรัฐอเมริกาคนใหม่ที่เพิ่งเขารับตำแหน่งนั่งประชุมหัวโต๊ะวันนี้เป็นวันแรกสองไอ้มุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ้างงานก็ดูจะเปราะบางแล้วอยู่ดีมันก็ตีฟื้นกลับขึ้นมาได้ถึง3เดือนติดต่อกันภาวะเงินเฟ้อเองทุกคนก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหลายสาขาก็ออกมาส่งสัญญาณกันว่าโอ้สงสัยเนี่ยนะมันหมดรอบของการจะตึงดอกเบี้ยกันแล้วมั้งส่วนในรอบจะลงดอกเบี้ยเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงกันแล้วมั้งมันจะเป็นรอบของดอกเบี้ยขาขึ้นกันแล้วมั้งเนี่ยนะฮะไอ้ทั้งหมดเนี่ยคือเกิดขึ้นก่อนที่มันจะมีการตกลงกันได้ว่าบันทึกความเข้าใจมันจะเซ็นกันถูกไหมฮะทีนี้ตรงนี้ทุกคนก็จับตาแล้วครับเอ้าประธานคนใหม่มาสถานการณ์เปลี่ยนแบบชั่วข้ามคืนประมาณ48ชั่วโมงที่ผ่านมาละกลายเป็นว่ามันจะมีระยะเวลาอีก60วันเนี่ยในการพูดคุยกันต่อเนี่ยนะฮะ อย่างน้อยการใช้อาวุธโจมตีปฏิบัติการทางทหารไม่น่าจะเกิดขึ้นช่องแคบฮอร์มุซจะสามารถเปิดให้เรือสามารถเดินผ่านไปมาได้เคลื่อนย้ายก็ได้นะครับแล้วก็ราคาพลังงานก็ตกลงไอ้ตรงนี้นี่แหละครับทุกคนก็จะมาฟังมุมมองกันนะครับว่าคุณเควินวอชซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่เนี่ยเขาจะปรับมุมมองเขาไหมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ได้ยินแม้แต่เสียงแอะเดียวเลยนะครับว่าประธานคนนี้ให้มุมมองการสัมภาษณ์กับสถานการณ์ของอิหร่านเนี่ยยังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นมันมืดแปดด้านครับทั่วโลกเขาก็เลยให้ความสำคัญว่าเนี่ยแหละนัดนี้มันถึงน่าสนใจถึงเขาจะรู้ว่านัดนี้ยังไงก็ไม่แตะดอกเบี้ยหมายความว่ายังคงจะตึงต่อไปนะฮะ 3.5 ถึง 3.75% เนี่ยต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วไอ้เรื่องการไม่แตะนี่ถือว่าฟันธงมั่นใจว่าครั้งนี้ไม่ขึ้นนะแล้วก็ไม่ลงแต่จะตึงต่อแต่สิ่งที่ไม่มั่นใจเลยแล้วก็อยากจะหาคำตอบเนี่ยก็คือว่าการให้สัมภาษณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐใหม่ป้ายแดงคนใหม่เนี่ยนะครับว่าเขาจะมองจากนี้เป็นต้นไปยังไงอย่างนั้นคุณจะมีคนถามก็มา60วันเนี่ยมองยังไงเป็นที่นี่คือแบงก์ชาติสหรัฐนะครับแล้วจะมองยังไงต่อครับวันนี้เมื่อว่ามันมีสุญญากาศเกิดขึ้น60วันเนี่ยถึงแม้ว่าราคาพลังงานจะลดลงแล้วนะครับแต่ท่านผู้ชมต้องฟังก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการจ้างงานของคนอเมริกันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นสูง3เดือนติดต่อกันไม่มีแผ่วแถมเดือนสุดท้ายสูงกว่าที่คาดการไว้ชนิด6เท่าน่ากลัวไหมฮะ2เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาเนี่ย3ชุดด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อของราคาผู้ผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภคซื้อหาทั่วไปในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายส่วนบุคคลของคนอเมริกันมันขึ้นหมดเลยฮะขึ้นมาตั้งแต่เมษาพฤษภาจนกระทั่งเดือนมิถุนายนยังไม่ประกาศนะครับโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นทั้งหมดขึ้นเร็วและก็แรงในช่วง3ปีที่ผ่านมาสำหรับ3ชุดตัวนี้ไอ้ตรงนี้ก็เลยทำให้คนคิดเลยนะครับว่าโอ้ดูแล้วเนี่ยนะฮะแล้วพอเหตุการณ์มาหักมุมมองซะดื้อๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นการตัดสินใจและการเปิดมุมมองเพื่อส่งสัญญาณของผู้ว่าแบงค์ชาติที่ส่งพลังที่สุดในโลกเนี่ยมันจะส่งสัญญาณกันแบบไหนยังไงเห็นไหมฮะเรื่องเนี้ยเลยทำให้มันแม้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเดินทางมาหยุดตรงที่ว่าดอลลาร์เองก็นิ่งแม้จะมีสัญญาณอ่อนตัวดัชนีล่วงหน้าฟิวเจอร์ก็จะไม่คึกคักละเพราะเขาต้องรอเหมือนกันก็ว่าคืนนี้คุณเควินวอชเนี่ยเขาจะพูดอะไรนะเพราะมันมีสถานการณ์หักมุมเกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วทองคำก็จะไม่ไปต่อเพราะทองคำก็ต้องรอดูแล้วครับว่าจะมีการเทดอลลาร์หรือจะเก็บดอลลาร์หลังการประชุมธนาคารกลางสหรัฐการให้สัมภาษณ์ของเควินวอชคัมถึงวันนี้ถูกไหมฮะเสร็จแล้วตรงเนี้ยสามตัวนี่แหละดอลลาร์ราคาน้ำมันแล้วก็ทองคำเนี่ยมันจะสลับการวิ่งแล้วตอนนี้จะรอสัญญาณตรงนี้อย่างเดียวเลยคือจะไม่ทำอะไรเลยนะครับแล้วถ้าหากว่ามุมมองที่เควินวอชให้มาเนี่ยเกิดสมมุติไปในทิศทางที่ก็อย่างที่บอกครับจำได้ไหมครับว่าพอรู้ว่าคนที่จะมาเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยคนลงทุนทองคำเดี๋ยวคงจำติดใจเลยใช่ไหมฮะตอนเดือนกุมภาพันธ์จำได้ไหมครับปีนี้ระดมสรรพกำลังเทขายถล่มตกวันละ200-300ดอลลาร์ตอนนั้นจำได้ไหมฮะเพราะว่าแล้วข้อขมองเข้ามาโดยพื้นฐานของเควินวอชคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ในระดับกลางค่อนข้างไปสูงถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นคนเลือกอีกครั้งนึงก็ตามเนี่ยนะครับคำว่าใช้คำว่าอีกครั้งนึงก็ตามเพราะอะไรฮะเพราะเจอร์โรมพาวเวลก็เป็นยุคตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นคนเสนอชื่อคนนี้แหละนะเสร็จแล้วแกก็ไม่รับการเลือกตั้งเว้นวรรคไปเทอมหนึ่งเสร็จแล้วกลับมาเจอร์โรมพาวเวลก็หมดวาระเสร็จแล้วก็เสนอคนใหม่ก็มาจากโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นคนที่โชว์วิธีคิดที่เรียกว่าขึ้นดอกเบี้ยสถานเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่ได้รับเรียนรู้กันมาก่อนที่จะได้รับคัดเลือกสนับสนุนตลอดจนสถาบันตนขึ้นเป็นประธานธนาคารกลางอเมริกาคนปัจจุบันเนี่ยนะครับตรงนี้มันเลยจะมีเรียกว่าบุคลิกมุมมองที่ขัดกันพอสมควรนะฮะทำให้เขาก็ต้องมองต่อไปครับว่าค่ำคืนวันนี้จะสื่อสารกันอีกแบบไหนยังไงเพื่อทำให้ตลาดเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าตื่นอกตกใจกันเกินไปนะครับแล้วก็การที่เขาจะประเมินสถานการณ์จากนี้ไปเนี่ยมันจะเข้าข่ายแบบไหนมันจะได้ลงทุนมันจะได้เดินหน้ากันต่อแล้วก็ตอนนี้ต้องยอมครับว่าสถานการณ์อาจจะขมุกขมัวพอสมควรก็เป็นไปได้นะครับเลยทำให้ทุกฝ่ายตอนนี้กำลังรอดูสำหรับค่ำคืนวันนี้ทันทีนี่นะครับสิ่งที่มันจะเป็นปมประเด็นทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาน้ำมันอย่างเดียวเลยนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะราคาน้ำมันดิบสถานเดียวเลยคือเวลาข้าวของแพงเงินเปิดขึ้นและสุดท้ายมันก็ต้องไปกดดันให้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะมาจากเรื่องของราคาพลังงานกันทั้งสิ้นนะถูกไหมครับเพราะว่าราคาพลังงานเนี่ยเป็นตัวที่จะดันทุกสิ่งทุกอย่างข้าวของแพงและการที่จะหยุดให้ราคาน้ำมันเนี่ยไม่ไปต่อได้เนี่ยมันก็จะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างลงเช่นดอกเบี้ยไม่ขึ้นพอดอกเบี้ยไม่ขึ้นเนี่ยแม้ดอลลาร์ก็จะไม่แข็ง พอดอลลาร์จะไม่แข็งดอลลาร์กับพลิกอ่อนตัวเนี่ยโอ้โหคนก็จะเข้าซื้อทองคำถูกไหมครับส่วนสัญญาณที่บอกว่ามันจะไปลงดอกเบี้ยในอนาคตหรือไม่อ่ะอันเนี้ยเขาจะเงี่ยหูฟังกันทั้งนั้นนะครับแต่จริงถ้าดูไปตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องพูดตรงๆว่ามองภาพได้ยากลำบากระดับหนึ่งละเหตุผลเพราะอะไรทราบไหมฮะคือธนาคารกลางของยูโรโซน ECB เนี่ยเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยนะครับตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีบังเอิญนะผมใช้คำว่าบังเอิญดีกว่านะครับบังเอิญว่ารอบการประชุมของธนาคารกลางยูโรโซนเนี่ยมาก่อนแบงก์ชาติอเมริการู้สึกจะประชุมไปก่อนแบงก์ชาติอเมริกาได้วันเดียวเนี่ยแต่ตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาเหตุผลอย่างเงยนะครับว่ามันจะตึงต่อไปไม่ไหวแล้วมันจะดึงต่อไปไม่ไหวแล้วก็เลยจำเป็นต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะเงินเฟ้อของทางกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรเนี่ยมันกลับขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันก็มีดอกเบี้ยทางฝั่งของออสเตรเลียอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพวกขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เป็นการชี้เป้าชี้นำพอสมควรสำหรับดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานั้นจะออกหัวหรือก้อยจะไปทางไหนกันแน่ไม่งั้นแล้วก็จะยากลำบากเหมือนกันนะครับแต่ก็พอทันทีที่ทุกอย่างมันเริ่มมีราคาเทขายก็ลงมาเนี่ยนะครับธนาคารซิตี้แบงก์เนี่ยก็ดูจะเป็นสถาบันการเงินน่าจะอยู่ในแรกๆสุดโดยซ้ำไปเนี่ยออกมามองเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยโดยมีการลดเป้าหมายราคาเฉลี่ยของแหล่งราคาน้ำมันดิบสำคัญเนี่ยก็คือเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือจากเดิมเขาเคยมองเฉลี่ยปีนี้ที่$75เนี่ยนะครับเขาก็มีการมองนะฮะว่าให้ลงมาอยู่ที่$70ในไตรมาสที่3นะครับโทษนะฮะ$75ไตรมาสที่3และ$70ในไตรมาสที่4นะครับซึ่งถามว่าทำไมเขาลงมานะครับก็เพราะว่าเขาคงมองเห็นนะช่วง2เดือนหรือ60วันเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรียกได้ว่านาทีทองเหมือนกันนะครับจะได้เห็นว่าราคาน้ำมันปรับลดลงนะฮะนอกจากนี้เนี่ยซิตี้นะครับธนาคารซิตี้กรุ๊ปเนี่ยยังมีการปรับลดราคาน้ำมันดิบของเบรนท์จิตเรเดียในปี2027คือปีหน้าเนี่ยนะครับโดยมีการปรับลดจาก$80ลงมาเหลือ65ผู้หายไป$15เลยนะครับแล้วก็ให้เหตุผลเช่นกันครับว่ามันเริ่มมีความเป็นไปได้ในเรื่องของการหาทางออกระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับธนาคารซิตี้เขาให้โอกาสเลยนะว่าไอการที่จะเซ็นลงนามกันได้กับข้อตกลงสันติภาพสุดท้ายนี่นะครับหลังจากผ่านไป60วันเนี่ยตอนนี้มีโอกาสประมาณ 60% นะแล้วก็เขาก็ตั้งสมมติฐานนะครับว่าไอที่มันจะเซ็นกันในวันศุกร์เนี่ยนะฮะดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้ทุกคนได้มั่นใจว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเป็นไปได้ไหมที่นะฮะจะเซ็นกันได้นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วซิตี้เขาก็บอกราคาทองคำมาด้วยผมก็รายงานเลยแล้วกันนะครับซิตี้นะธนาคารซิตี้กรุ๊ปเขาตัดสินใจนะครับปรับราคาทองคำในช่วงจากนี้ไปอีกจนถึง3เดือนข้างหน้านี่นะฮะจาก $4,000ขึ้นเป็น $4,500นะถือว่างานนี้เนี่ยนะครับธนาคารของซิตี้กรุ๊ปเนี่ยออกมาตอบสนองต่อความต้องการอยากผู้อยากเห็นอยากมองทิศทางของราคาทองคำต่างๆในอนาคตรวมถึงราคาน้ำมันได้เรียกว่าก่อนใครเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะฮะอันนี้เป็นช่วงของครึ่งแรกสำหรับอีกอนบิสวันนี้ที่ผมสรุปให้ท่านผู้ชมฟังอีกทีว่าสถานการณ์มันเดินทางมาถึงจุดไหนก็แล้วนะฮะดังนั้นโจมมันจะมาถึงที่ประเทศไทยตรงนี้แหละครับตรงที่ว่าในเมื่อราคาน้ำมันก็ลงแล้วแถมราคาน้ำมันตอนนี้ถูกสุดใน3เดือนครึ่งแล้วแทบจะกลับไปเหมือนกับก่อนเกิดสงครามซะด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเราเทียบราคาน้ำมันทั้งในเม็กซ์แล้วก็เบรนท์กิตเตอร์เหนือกับก่อนเกิดสงครามนะครับนับวันนี้เลยนะฮะที่มันหลุด$80เนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันยังแพงกว่าก่อนเกิดสงครามอยู่สักประมาณ 15-20% ราคาปุ๋ยก็ลงนะฮะราคาพวกสินค้าพวกปิโตรเคมีก็ลงงั้นตรงนี้จะส่งผลกระทบยังไงกับประเทศไทยในช่วง60วันหรือ2เดือนข้างหน้าไม่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในเบรกที่2กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาในเบรกที่2กันครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: นักประ ชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและ

0: พลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: หนึ่งทุ่ม36นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดกับรายการ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะพบกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับเบรกแรกได้เล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะฮะสถานการณ์ของทางอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะฮะเรื่องของการที่จะมีการเซ็นกันหรือไม่เซ็นกันตลอดจนท่าทีล่าสุดของทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาพูดเฉยเลยนะฮะบอกว่าอืออันเนี้ยนะไอ้ข้อเสนอบันทึกความเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่อันสุดท้ายนะมันไม่ได้ไฟแนลนะฮะเพราะฉะนั้นเขาถ้าดูแล้วนะฮะข้อตกลงเจรจาสันติภาพสุดท้ายท้ายสุดจริงๆเนี่ยเกิดไม่ชอบใจขึ้นมาเนี่ยนะฮะทำประกาศเรียบร้อยครับพร้อมจะกลับไปถล่มโจมตีอิหร่านทันทีเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าหลังจากเล่าไปให้ฟังแล้วเนี่ยเข้าสู่เบรก2เราจะมองว่าสถานการณ์60วันหรือว่าไอ้เจ้า2เดือนตรงนี้เนี่ยใช่ราคาน้ำมันตกนะฮะราคาปุ๋ยยูเรียตอนนี้ก็ตกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดูมันจะเป็นใจกันเหลือเกินเนี่ยทำให้เรานึกถึงว่าเราจะได้กลับไปใช้ราคาน้ำมันถูกๆเหมือนก่อนสงครามไหมนะฮะและโดยเฉพาะยิ่งสายดีเซลเนี่ยมันจะได้เห็นไหมครับ29.94 บาทก่อนเกิดสงครามแล้วเราจะได้กลับไปสู่ยุคของการตรึงราคาสนับสนุนราคากันอีกหรือไม่เนี่ยครับอยู่ในสายพูดคุยกันนะครับกับศาสตราจารย์ดร.ไพรพลคุ้มทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแล้วก็เป็นอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์พลายพลครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับอาจารย์พลายพลครับตอนนี้อาจารย์คงติดตามข่าวคงรู้นะครับว่าตอนนี้เขาก็จะเซ็นกันวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์กันนี่นะครับแต่ที่นี่ไอ้2เดือน60วันเนี่ยอาจารย์พลายพลประเมินไหมครับว่าทิศทางของราคาพลังงานมันจะเป็นยังไงครับ
5: ก็แน่นอนถ้าสามารถที่จะเปิดช่องแคบโพรโมทได้สามารถทำให้ทั้งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติขนส่งผ่านออกมาได้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคามันก็ต้องแน่นอนนะมีแนวโน้มลดลงซึ่งเกินความจริงตั้งแต่เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาถึงทุกวันนี้ก็เริ่มลดลงแล้วนะราคาน้ำมันดิบตอนนี้ถ้าเป็นเบรนท์ก็ประมาณสัก80เหรียญต่อแบเรลแล้วนะราคาน้ำมันสุกเองก็เริ่มลดลงแล้วนะดีเซลก็

0: าจะคิดเป็นเหรียญต่อบาร์เรลก็ประมาณ120-125เหรียญต่อบาร์เรลเพราะนั้นมันก็ลดลงพอสมควรนะฮะก็ถ้าจะถามว่าอีก60วันเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจแล้วก็ที่มีการประเมินกันก็คือว่าเรือที่บรรทุกน้ำมันเนี่ยที่จอดอยู่ภายในอ่าวเนี่ยนะยังผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้เนี่ยความจริงก็พร้อมที่จะขนส่งออกมาแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ติดอยู่เรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของทุ่นระเบิดนะซึ่งผมเข้าใจว่าทางอิหร่านเองก็คงมีการวางทุ่นระเบิดไว้ก็ต้องเก็บทุ่นระเบิดต้องเคลียร์ทุ่นระเบิดแล้วก็บริษัทประกันภัยก็ต้องมีความแน่ใจซะก่อนว่ามีความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบไม่เช่นนั้นแล้วค่าประกันมันก็จะสูงมากนะก็จะเป็นปัญหาเรื่องการขนส่งอีกเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นไอ้สองสามเรื่องเนี่ยจะต้องเคลียร์ซะก่อนซึ่งก็คงใช้เวลาสักพักหนึ่งประมาณสักผมว่าก็ถ้าทำกันจริงๆก็ไม่น่าจะเกินเดือนหนึ่งนะฮะถ้าทำได้อย่างนั้นเนี่ยราคาน้ำมันก็มีโอกาสที่จะลดลงมากกว่าที่เราเห็นวันนี้ครับ
1: นั่นก็แสดงว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยจะกลับไปเหมือนก่อนช่วงเกิดสงครามใช่ไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเงื่อนไขเป็นอย่างที่ผมว่าก็คือช่องแคบผมสามารถผ่านได้โดยปลอดภัยแล้วก็บริษัทประกันภัยก็ไม่คิดค่าประกันสูงจนเกินไปกลับไปสู่ภาวะปกตินะไม่มีการผิดสัญญากันไม่ใช่ว่าขนส่งกันมาขนส่งกันไปก็มีการทิ้งระเบิดกันบ้างยิงระเบิดกันบ้างถ้าไม่มีอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่ราคาน้ำมันอาจจะกลับไปใกล้เคียงนะอาจจะไม่ถึงกับต่ำเท่าแต่ว่าอย่างน้อยก็น่าจะใกล้เคียงกับก่อนสงครามซึ่งก่อนสงครามโดยเฉลี่ยแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีประมาณระหว่าง60-70เหรียญต่อแบเรลนะราคาดีเซลที่ขายในบ้านเราก็ประมาณเอาเท่ากับ30บาทต่อลิตรอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสเช่นนั้นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันนั้นเป็นราคาตลาดโลกถามว่าราคาขายปลีกในประเทศไทยหน้าปั๊มจะลดลงกลับไปเหมือนเดิมไหมผมคิดว่ายังไม่มีโอกาสนั้นเพราะอะไรเพราะว่าผมว่ารัฐบาลก็คงจะกักเอาไว้ว่างั้นดีกว่ากักอะไรก็คือกักเอาเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งปัจจุบันนี้เป็นหนี้ติดลบอยู่ประมาณ 56,000-57,000 ล้านบาทเพราะนั้นก็จะต้องกันเงินนี้ไว้นะเพราะนั้นราคาขายปลีกของน้ำมันทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเบนซินดีเซลน้ำมันอากาศยานอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องเก็บเข้าเงินกองทุนซึ่งก็หมายความว่าราคาขายปลีกก็จะไม่ได้ลดเต็มที่เหมือนกับที่ราคาน้ำมันดิบหรือราคาหน้าโรงกลั่นลดลงเพราะนั้นคำถามก็คือว่าเราจะเห็นไหมที่ดีเซลสมมตินะจะกลับไปเป็น30บาทต่อลิตรภายในช่วง60วันข้างหน้าไหมผมคิดว่ายังนะผมคิดว่ารัฐบาลคงกักอย่างที่ว่าใช้ภาษาชาวบ้านก็คือกักเงินไว้อะเก็บเงินไว้ทำให้ราคาขายปลีกไม่ได้สามารถลดลงได้เหลือ30บาทก็อาจจะสัก35บาทเอานะผมจะเอาน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือกักไว้ประมาณสัก2บาท2บาทกว่าอะไรสำหรับดีเซลนะเบนซินอาจจะกักไว้มากหน่อยอันนี้ก็เพื่อที่จะเอาเงินกองทุนเนี่ยเอาเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้ไอการติดลบหรือหนี้ของกองทุนน้ำมันเนี่ยมันสามารถที่จะลดลงได้อย่างน้อยวันหนึ่งสัก200-300ล้านบาทก็ยังดีนะซึ่ง200-300ล้านบาทมันต้องใช้เวลาหลายเดือนพอสมควรนะกว่าที่จะทำให้ไอติดลบ50,000กว่าล้านเนี่ยมันเหลือศูนย์หรือใกล้ศูนย์ครับ
1: เพราะฉะนั้นมีเวลาอย่างน้อย60วันอาจจะพูดกันอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์เนี่ยนะฮะเราได้ใช้น้ำมันแพงกว่าราคาน้ำมันตลาดโลกแง่ๆเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
0: คงเป็นอย่างนั้นนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างที่เคยกันปฏิบัติกันมาน่ะในอดีตก็คือว่าในช่วงที่ราคาน้ำมันโลกมันแพงเราก็เอาเงินกองทุนเนี่ยไปช่วยเพราะนั้นเงินกองทุนก็ติดลบในทางตรงข้ามเวลาราคาน้ำมันมันลดลงราคาตลาดโลกมันลดลงเราก็ทำตรงข้ามก็คือเอาเงินเก็บเข้ากองทุนเพื่อที่จะชดเชยไอ้ที่มันติดลบไปเยอะๆเนี่ย ให้มันกลับไปใกล้ๆศูนย์อาจจะไม่ถึงศูนย์ทีเดียวแต่ว่าให้มันลบน้อยๆหน่อยถ้าพฤติกรรมเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่าราคาขายปลีกของเราก็คงไม่สามารถลดได้เต็มที่ 100% ตามที่ราคาตลาดโลกมันลดลงได้ครับ
1: ครับโอ้ก็น่าอกน่าเห็นอกเห็นใจนะฮะเพราะเราก็เข้าใจกลไกการใช้กองทุนเนี่ยพวกเชื้อเพลิงพวกน้ำมันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ครับ
0: ทุกรอบเลยครับรอบที่แล้วสงครามยูเครนก็เหมือนกันนะสงครามยูเครนเนี่ยในช่วงเกิดสงครามแรกๆเนี่ยราคาน้ำมันมันก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วรัฐบาลก็ใช้เงินกองทุนน้ำมันเนี่ยไปอุดหนุนทำให้ราคาขายปลีกไม่ได้สูงขึ้นมากนักแต่ก็ยังสูงขึ้นนะแล้วตอนหลังพอมันพักมันลบกันสักพักหนึ่งราคาน้ำมันในตลาดโลกมันเริ่มลดลงบ้างนะรัฐบาลก็ทำตรงกันข้ามก็คือเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะนั้นราคาขายปลีกก็ยังไม่ได้ลดลง 100% ตามราคาตลาดโลกเช่นเดียวกันฮะในอดีตก็ใช้เวลาประมาณเนี้ยอย่างน้อยก็ผมว่าคราวที่แล้วรู้สึกจะใช้เวลาถึง6เดือนน่ะกว่าที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะกลับจากติดลบไปเป็นบวกนิดๆครับ
1: ครับแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกันน้ำมันดิบไปเป็นปิโตรเคมีอันนี้อาจารย์ประเมินมั้ยครับว่าอย่างราคาก๊าซธรรมชาติหรือราคาปิโตรเคมีเนี่ยก็จะลดลงด้วยสำหรับไทยเนี่ยครับ
0: ก็น่าจะเป็นไปตามนั้นนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นไปตามราคาน้ำมันดิบราคาแก๊สธรรมชาติก็คงเช่นเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะลดลงต้นทุนวัตถุดิบปิโตรเลียมซึ่งก็มาจากทั้งน้ำมันจากแก๊สธรรมชาติก็น่าจะลดลงไปด้วยปิโตรเลียมเองตัวปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเองก็น่าจะมีแนวโน้มลดลงได้ในระดับหนึ่งครับ
1: ครับเป็นว่าราคาเนี่ยมันจะตอบสนองเร็วอะแล้วก็ทันทีด้วยอะแต่ว่าผลกระทบที่จากการใช้กลไกตัวนี้มันจะทำให้เรามีต้นทุนที่ต้องพยุงไปตรงนี้ซึ่งอยู่ในระดับสูงหรือแพงต่อไปเนี่ยอีกประมาณไม่ต่ำกว่า2เดือนเลยฮะ
0: ผมคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าประสบการณ์ถ้าเป็นไปตามสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนะในช่วงสงครามยูเครนก็ดีหรือก่อนหน้านั้นก็ดีเนี่ยมันมักจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะเก็บเงินเข้ากองทุนโยธาทำให้กองทุนเนี่ยติดลบน้อยลงมากพอหรือเป็นบวกนิดหน่อยเนี่ยนะมันก็จะใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยราคาขายปลีกมันก็ลดลงบ้างอะว่างั้นดีกว่าไม่ใช่ไม่ลดลงเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้ลดลงอย่างที่ผมว่า 100% สมมุติตลาดโลกเขาบอกว่าเอ๊ะมันควรลดลงเหลือสัก30บาทต่อลิตรนะสำหรับดีเซลแต่ว่ารัฐบาลบอกว่าถ้าต้องขอเก็บไว้สัก2บาทอย่างเงี้ยราคามันก็จะกลายเป็น32บาทต่อลิตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับโอ้อย่างนี้โอกาสจะได้เห็น29บาท94เป็นราคาตรึงเนี่ยเราจะได้กลับไปใช้นโยบายอย่างนั้นอีกไหมครับเนี่ย
0: ก็ในช่วง60วันข้างหน้านี้คงยังไม่เห็นน่ะแน่นอนอยู่แล้วฮะ30บาทที่ผมคิดว่าราคาขายปลีกดีเซลในบ้านเราคงอาจจะยังไม่ได้ลงถึงขนาดนั้นครับคงต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะแต่สักพักหนึ่งหลังจาก60วันเราก็ไม่รู้นะอาจจะกลับไปลบกันใหม่หรือเปล่าเนี่ยนะถ้าว่ามันสามารถที่จะยุติกันได้เนี่ยราคาตลาดโลกก็อาจจะนิ่งอยู่สักประมาณ60เหรียญ65เหรียญอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะในช่วงหลังจากนั้นประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นราคาขายปลีกดีเซลกลับไปเป็น30บาทต่อลิตรได้ครับ
1: ถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะสมมติเราอันนี้ก็พูดตรงนะอาจารย์ถ้ามองในแง่โลกสวยนะฮะไม่มีการบอมทุกอย่างรู้เรื่องคุยกันตกลงว่ากันง่ายขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วกองทุนมันใช้ไปใช้จนกระทั่งครบปุ๊บเนี่ยนะฮะอาจารย์เห็นด้วยไหมครับว่าเราควรจะกลับไปใช้นโยบายในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลกันอีกครั้งหนึ่ง
0: จริงๆแล้วหลังจากนี้เนี่ยคือถ้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมันกลับไปเป็นบวกบ้างเนี่ยหรือติดลบน้อยลงเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ควรจะตรึงราคาละนะไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือปิดพันอะไรก็ตามเนี่ยนะรวมกระทั่งแม้กระทั่งก๊าซหุงต้มนะผมก็ว่าตามจริงนะก๊าซหุงต้มนี่จริงๆก็เป็นปัญหามาโดยตลอดในเรื่องการตรึงราคาผมคิดว่าเราอาจจะต้องหาวิธีที่จะเลิกตรึงราคาเหล่านี้นะแล้วก็จะใช้วิธีตรึงก็ต่อเมื่อมันเกิดวิกฤตจริงๆอ่ะคือราคาตลาดโลกมันแพงขึ้นมากจริงๆอ่ะผมว่าเราก็ตึงนะถ้าเป็นกลับไปสู่ราคาปกติเนี่ยผมอาจจะตั้งเกณฑ์ไว้ว่าถ้ามันไม่เกินราคา ราคาครูดราคาน้ำมันดิบมันไม่น่าจะเกินสมมุตินะ75เหรียญต่อแบเรลเนี่ย

0: ถ้าไม่เกินนั้นเนี่ย เราไม่ตรึงราคาทุกชนิดเลยอย่างนี้เป็นต้นคือให้มันร้อยขึ้นร้อยลงของมันเนี่ยนะแต่พอมันถึงใกล้ๆสัก75 80เราก็อาจจะเริ่มเข้าไปแทรกแซงบ้างแต่อาจจะยังไม่ได้ถึง 100% อย่างเงี้ยเป็นต้นนะแต่ถ้ามันแพงเกิดไปถึง100เหรียญต่อแบเรลนี่อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะควรจะต้องมีการตรึงบ้างครับ
1: ครับเพราะทุกคนตอนนี้ก็มีภาพจำดีเซลต่ำ30บาทนะอาจารย์ครับแล้วก็เครียกว่าอะไรฮะไอ้พวกองค์กรโลจิสติกที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มีภาพจำ29.94นี่นะฮะหมายถึงตอนที่ยังไม่มีสงครามกันนะครับก็คงจะเรียกร้องอาจารย์ว่ากลับมาตรึงเถอะอะไรเงี้ย
0: ครับก็ต้องเปลี่ยนภาพจำไปบ้างนะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาตอนนี้ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่มันลบกันตูตาตูตามเนี่ยดีเซลเราก็ซื้อไปขึ้นไปถึงเกือบ50บาทก็มีในบางช่วงบางเวลาเนี่ยเพราะนั้นอาจจะต้องลบภาพจำไอ้30บาทไปบ้างนะแล้วก็ด้วยความหวังที่ว่าเอ้ารอสักนิดนึงถ้าสงครามมันเกิดสงบขึ้นจริงเกิดสันติภาพที่ค่อนข้างจะยั่งยืนหน่อยเนี่ยราคาน้ำมันโลกมันเกิดลดลงอย่างที่ผมว่านะ60เหรียญไม่ถึง70เหรียญอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยผมว่า29บาท30บาทดีเซลเนี่ยนะต่อลิตรเนี่ยมีความเป็นไปได้แล้วก็น่าจะเหมาะสมพอสมควรครับ
1: อ๋อครับแต่ก็อย่างที่เราคุยกันอันนี้เราก็คุยกันในแง่ของสถานการณ์ณปัจจุบันที่มันตอบสนองทางจิตวิทยาเทขายน้ำมันเทอะไรต่างๆออกมาอาจารย์ครับซึ่งยังไม่มีใครรู้เลยนะฮะว่าพอมาเพิ่ม60วันเนี่ยมันจะหนังม้วนเดิมหรือมันจะเป็นหนังใหม่ที่ดูแล้วแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยถ้าให้อาจารย์ประเมินนะฮะ
0: ก็ไม่รู้จะแฮปไหนฮะ
1: ถ้าให้อาจารย์ประเมินนะฮะหลัง60วันเนี่ย
0: เรา
1: พอจะมองออกได้กี่กรณีครับว่ามันจะเลวร้ายมันจะเหมือนเดิมหรือมันจะหนังใหม่เลย
0: ถ้าจะให้ผมดาวเอานะผมคิดว่าหลังจาก60วันเนี่ยมันเริ่มใกล้ฤดูการเลือกตั้งที่สหรัฐแล้วเพราะนั้นทรัมป์เองเนี่ยจะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดสงครามหรือการต่อสู้การสู้รบกันขึ้นเพราะนั้นก็อาจจะต้องประวิงเวลาไม่ให้มันเกิดการปะทุขึ้นไม่ว่าจะเป็นมาจากอิสราเอลก็ดีมาจากประเทศไหนก็ตามเพื่อให้อย่างน้อยมันสงบดูเหมือนกับว่ามีสันติภาพแต่จริงๆอาจจะไม่มีก็ได้นะดูเหมือนกับว่ามีสันติภาพแล้วพอถึงไอ้ช่วงเลือกตั้งเนี่ยทรัมป์เองก็บอกว่าเอ้าเขาประสบผลสำเร็จในการสงบศึกแล้วเพื่อที่จะไม่ให้แพ้หรือการเลือกตั้งมากนักผมคิดว่าในช่วงเนี้ยเขาคงรู้ว่าเขาแพ้นะโดยเพราะยิ่งสภาล่างเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเสียเสียงส่วนใหญ่ไปอย่างน้อยก็รักษาที่จะรักษาสภาบนไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะนั้นวิธีการที่เขาจะทำก็คือว่าไม่ให้เกิดการสู้รบกันขึ้นใหม่ฟังกันดีกว่านะโดยเพราะนี่ในช่วงปลายปีเนี่ยในช่วงใกล้ๆเดือนพฤศจิกาเนี่ยโอ้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเขายิ่งเสียเสียงหนักกับใหญ
1: ่
0: นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเดาเอาอะว่าคือฟังจากเขาดูรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นครับ
1: ฉันก็แสดงว่าโอกาสที่จะได้เห็นการโจมตีหนักๆ มากกว่าเดิมจากที่เขาเคยพูดเคยขู่เคยโพสเนี่ยนะกับปัจจัยด้านการเมืองภายในประเทศของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวถ่วงเขาพอสมควรถูกไหมฮะ
0: ผมเชื่อว่าอย่างนั้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าทุกครั้งที่มีการโจมตีเนี่ยไม่ว่าจะโดยใครก็ตามเนี่ยมีการสู้รบเกิดขึ้นเนี่ยทรัมป์จะเสียเสียงนะเพราะว่าเคยพูดอยู่ว่าเป็นประธานาธิบดีที่จะไม่ก่อให้เกิดสงครามแต่ว่าถ้ามันเกิดการสู้รบกันขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าสงครามมันยังไม่สงบอ่ะและเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเสียเสียงในแง่ที่ว่าเอ้ยเขาไม่สามารถทำตามที่เขาสัญญาได้นี่เขาจะเสียเสียงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะนั้นทรัมป์ก็จะทำทุกวิถีทางเนี่ยที่ไม่ให้มีการต่อสู้กันแต่ว่าก็อย่าว่าแหละนะบางทีบางครั้งมันก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีอิสราเอลเป็นตัวเป็นผู้เล่นอยู่ว่างั้นดีกว่าแล้วก็เราก็รู้อิสราเอลนี่แกก็บูหนักอยู่เหมือนกันครับ
1: ใช่ๆเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็ว่าในเกมเรื่องปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในอนาคตประมาณเข้าใกล้ช่วงไตรมาสที่4เนี่ยเป็นการเดาทางยากเหมือนกันนะอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับใช่ครับก็ผมว่าทุกคนก็รู้เกมของทรัมป์อะว่างั้นดีกว่าเพราะนั้นก็จะในการเจรจาโดยเฉพาะอิหร่านเจรจาเนี่ยก็คงมีไอ้สิ่งเหล่านี้ไว้ในใจก็คือว่าทำยังไงเสียเนี่ยไม่อยากให้มีการต่อสู้และเพราะฉะนั้นก็จะหาวิธีที่จะต่อรอง พื่อให้ได้ข้อตก

0: ลงที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะฮะแล้วก็อาจจะใช้การขู่การสู้รบเนี่ยเป็นเครื่องมือขู่ช้ำนะให้ตกลงให้ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมคิดว่าวิธีการคงต้องเป็นอย่างนี้ในช่วง60วันข้างหน้าที่เราจะเห็นครับ
1: ครับเช่นอาจารย์ครับปีนี้เนี่ยคือทุกสำนักก็ยังเก๊ะๆกังๆนะไปถึงสำนักต่างๆวิจัยเศรษฐกิจอะไรต่างๆนี่นะฮะไม่กล้าเลยที่จะแตะจะปรับ GDP ขึ้นเพราะว่าเขาก็ใช้เหตุผลเหมือนกันว่ามันไม่รู้เลยว่า2-3เดือนนี้มันจะทำยังไงเนี่ยนะฮะแต่ถ้าในมุมมองอาจารย์เนี่ยที่เราคุยกันถึงขนาดนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวได
0: ้มีโอกาสนะคือถ้าเราวิเคราะห์อย่างที่ผมพวกอย่างที่เราคุยกันเนี่ยว่าทรัมป์เองก็คงไม่อยากให้เกิดการสู้รบกันขึ้นแล้วเนี่ยซึ่งก็หมายความว่าช่องแคบโฮมูสก็ยังต้องเปิดอยู่อ่ะในช่วง60วันหลังจาก60วันเนี้ยแล้วก็เมื่อไม่มีการสู้รบไอ้การผลิตก็ดีการแปรรูปการขนส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติก็สามารถดำเนินไปได้ตามปกติราคาน้ำมันในตลาดโลกก็น่าจะลดต่ำลงอย่างที่เราคุยกันนะกลับไปสู่สภาพก่อนสงครามถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยผมก็เชื่อว่าประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยซึ่งต้องอาศัยการนำเข้าทั้งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติจากโลกเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยก็น่าจะได้อานิสงส์นะได้ผลดีพอสมควรนะฮะอัตราเงินเฟ้อก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้การเจริญเติบโตก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลาดโลกเองก็จะอยู่ในภาวะที่มีการขยายตัวได้ดีเพราะว่าถ้ามันไม่มีการสู้รบกันราคาน้ำมันไม่แพงและถ้ามันเกิดสันติภาพขึ้นจริงนะทั้งในอิหร่านก็ดีหรือแม้กระทั่งในยูเครนก็ตามเนี่ยยูเครนกับรัสเซียก็ตามเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้เศรษฐกิจโลกดีซึ่งก็หมายความว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยตลาดโลกที่ดีเนี่ยมันก็นำมาซึ่งเศรษฐกิจไทยที่มีการขยายตัวที่ดีเช่นเดียวกันครับ
1: อาจารย์คิดว่าเราสามารถเกิน 2% ได้ไหมครับ GDP ประเทศไทยปีนี
0: ้ถ้าเป็นภาพอย่างที่ผมว่าเนี่ยมีโอกาสเกิน 2% นะฮะแต่ 3% หรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูอีกทีเพราะว่ามันมีอีกหลายเงื่อนไขเหมือนกันนะเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจของบ้านเราก็จะต้องดูเหมือนกันว่าเราจะรองรับไอ้ปัญหาหรือการท้าทายอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดครับ
1: ครับแม่ผมยังไม่อยากจะถามคำถามสุดท้ายนี่เลยเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นว่าเรามองโลกสวยไปหรือเปล่าก็คือว่าบทเรียนคราวนี้ร้อยกว่าวัน4เดือนเต็มๆกับสงครามเนี่ยไทยก็ได้รับบาดเจ็บเรื่องของต้นทุนพลังงานเยอะแยะมากมายนะฮะอาจารย์คิดว่าจังหวะเนี้ยใช่ไหมที่เราควรจะรื้อไอ้เรื่องพวกโครงสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน
0: โอ้ยแน่นอนอยู่แล้วความจริงถึงไม่เกิดสงครามสหรัฐอิหร่านอิสราเอลขึ้นเนี่ยเราก็ต้องทำอยู่แล้วนะฮะคุณบัญชานะฮะเพราะว่าเราก็มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นเศรษฐกิจสีเขียวว่ากันดีกว่านะลดแก๊สเรือนกระจกใช้พลังงานที่สะอาดไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำโดยการลดหรือเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะก็คือน้ำมันและแก๊สธรรมชาติและถ่านหินเนี่ยสามตัวเนี่ยเราต้องลดแน่นอนอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเกิดสงครามนี้หรือไม่ก็ตามนะเพราะนั้นเราก็มุ่งมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วแล้วก็จะทำให้มากขึ้นก็ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าการพึ่งพาแก๊สธรรมชาติและถ่านหินแล้วก็แก๊สน้ำมันด้วยเนี่ยความจริงถ่านหินเราก็ต้องนำเข้านะต้องพึ่งพาต่างประเทศอยู่พอสมควรเหมือนกันเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยพอเวลาไปพึ่งพามากๆแล้วมันเกิดปัญหาไม่ว่าจะเรื่องราคาก็ดีเรื่องซัพพลาย disruption อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก็ดีเนี่ยเราก็มีปัญหาไปด้วยและเพราะฉะนั้นเนี่ยการมุ่งเข้าสู่ green economy หรือเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยอาศัยพลังงานที่สะอาดไม่ว่าจะเป็นโซล่าไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นลมไม่ว่าจะเป็นชีวมวลชีวภาพอะไรต่างๆพวกนี้และในอนาคตอันไม่ไกลนักเนี่ยสมมติเรามีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยเนี่ยซึ่งอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่จริงๆมันสะอาดนะมันไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและถ้าทำได้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้มีความมั่นคงทางไฟฟ้าด้วยและเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพลังงานอยู่ในรูปแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจแล้วก็จะไปได้สวยพอสมควรแล้วครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.ไพรพลคุ้มทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนะครับขอบคุณครับอาจารย์ไพรพลครับ
0: ครับครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอ้าวนั่นแหละครับนี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญแล้วก็ต้องลุ้นหมูลุ้นจ่าใน60วันและหลัง60วันตามแนวทางที่ได้พูดคุย

0: กันนะครับวันนี้เวลาหมดครับสำหรับอีคอนบิสนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปพระพิธีธรรมทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันโดยในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ7วันปัณระสัมมวานครบ15วันปัญญาสัมมวานครบ50วันและสัตตมวานครบ100วันถวายพระศพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากชายแดนไทยกัมพูชาแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วก็ตามในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหานสุโพที่บ้านหมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร

โดยจ่าสิบเอกกฤษดาสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามที่จังหวัดสุรินทร์การพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลทหารและตำรวจในปี2569ครั้งนี้เป็นการพระราชทานต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่29มีนาคม2569จนถึงปัจจุบันได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวม35ครอบครัวในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครพนมมหาสารคามมุกดาหารกาฬสินธุ์และสกลนครตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งพระมหากรุณาธิคุณสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยที่ทรงมีต่อกำลังพลผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดจนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตด้วยกำลังใจและความเข้มแข็ง

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevityไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสแจ่ปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเวทีความคิดนะครับในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธที่17มิถุนายน2569ครับเช่นเคยครับในค่ำคืนวันพุธแบบนี้อยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับ2ประเด็นครับที่จะชวนคิดชวนคุยนะครับประเด็นที่ในช่วงท้ายเราจะคุยในเรื่องของหนังไทยกันหน่อยคุณผู้ฟังครับหนังไทยหรือว่าภาพยนตร์ไทยไปยังไงกันต่อดีในยุคที่ณขณะนี้เราต้องยอมรับว่าแพลตฟอร์มออนไลน์มาแรงมาก Digital Disruption เนี่ยเกิดขึ้นในหลายๆวงการรวมถึง

0: รายได้ถึงจะแบบถล่มทลายแล้วบางทีเนี่ยเรื่องของการทำหนังเนี่ยมันก็ต้องทำให้ตรงเป้าตรงจุดถึงจะสามารถสร้างยอดขายได้หนังไทยยังอยู่ได้ไหมแล้วก็ถ้าเกิดหนังไทยจะอยู่ได้แล้วคนรุ่นใหม่ถ้าเกิดจะทำหนังเนี่ยจะทำยังไงต่อไปถึงจะโดนในเรื่องของทั้งรายได้แล้วก็ในแง่ของชื่อเสียงด้วยเดี๋ยวคุยกันในช่วงท้ายเราได้รับเกียรติจากคุณปรัชญาปิ่นแก้วนะครับที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่ององค์บากแล้วก็ต้มยำกุ้งจะมาคุยให้เราฟังถึงทิศทางของหนังไทยกับโครงการ The Next Gen Thai Scene นะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางกันไหนต่อแต่ในช่วงแรกเนี่ยนะครับจะชวนคิดชวนคุยกันหน่อยตั้งแต่สำนักพระราชวังมีประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรงที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาก็สร้างความโศกเศร้านะครับแล้วก็สำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของพระกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของข้อกฎหมายและก็ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นจากพระดำริของพระองค์ท่านนะครับหนึ่งในนั้นคือข้อกำหนดกรุงเทพหรือว่า Bangkok Rules นะครับซึ่งก็เรียกว่าสหประชาชาติเองหลังจากทราบข่าวการสิ้นพระชนก็ได้แถลงเป็นสารออกมาแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวไทยรวมถึงตัวของสหประชาชาติด้วยเพราะว่าพระองค์มีพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายกระบวนการยุติธรรมต่างๆโดยเฉพาะ Bangkok Rules เนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ต้องขังหญิงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีคือโดยทั่วไปเนี่ยปกติเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเรือนจำจะเอาไว้ขังเป็นผู้ชายซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นในเรื่องของการที่จะดูแลต่างๆระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายมันก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันพระองค์ท่านก็พยายามที่จะปรับปรุงกฎตรงนี้มาจนในที่สุดมี70ข้อสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นมาแล้วก็องค์การสหประชาชาติก็เอาไปปรับใช้หลายๆประเทศเอาไปปรับใช้ด้วยจากเกณฑ์ขั้นต่ำของสหประชาชาติมันก็เลยเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในอีกหลายๆพระกรณียกิจของพระองค์ท่านเราคุยในประเด็นนี้เรื่องแรกครับกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมครับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอนาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ธัญพรครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเมืองศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: ครับแน่นอนที่สุดว่าก็ณขณะนี้ประสบการณ์ที่ก่อนชาวไทยนะครับก็สำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหลายพระกรณียกิจที่ได้ออกมาโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายกระบวนการยุติธรรมที่พระองค์ท่านทรงปรับปรุงต่างๆมากมายทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของ Bangkok Rules แต่ก่อนที่จะพูดถึงตรงนั้นเราต้องย้อนแล้วก็เท้าความกันหน่อยว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้รับการถวายพระสมัญญาว่าเป็นเจ้าฟ้านักกฎหมายเจ้าหญิงนักกฎหมายได้พระองค์ท่านเนี่ยจบนิติศาสตร์จากธรรมศาสตร์แล้วโทเอกเนี่ยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลกก็ถือว่าพระองค์ท่านทรงใช้ความรู้ความสามารถในด้านนี้อย่างเต็มที่ทีเดียวครับอาจารย์ธัญพร
1: ครับใช่ครับก็ล่าสุดนะครับก็คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลนะครับมาเป็นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาก็ประกาศนะครับจัดตั้งทุนการศึกษานะครับประกาศคุณประกาศโครงการแลกเปลี่ยนนะเพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับในฐานะที่พระองค์ท่านเป็นติดเก่าของคอร์เนลลอว์สคูลด้วยนะครับก็ผมให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับ
0: คือ
1: ดูประกาศแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามหาวิทยาลัยคอร์เนลเนี่ยเปิดตัวโครงการเนี่ยในพระนามของพระองค์ท่านเนี่ยมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรียกว่าทุนการศึกษาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับก็เป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนนะครับมอบให้กับนักกฎหมายของคนไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแต่ต้องศึกษาทางกฎหมายเท่านั้นนะครับหลักสูตร LLM นะครับก็คอร์เนลก็เป็นมหาลัยไอวี่ลีกอยู่แล้วนะครับมีชื่อเสียงมากเข้ายากมากแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับการที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลให้ทุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆของคนที่ศึกษาด้านนิติศาสตร์นะครับอีกส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยตามประกาศของมหาวิทยาลัยนะเขาประกาศว่าเป็นโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการนะครับก็อาจจะเป็นความร่วมมือในลักษณะของคอร์เนลลอว์สคูลจับมือกับหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อทำการศึกษาทำการวิจัยแลกเปลี่ยนคณาจารย์แลกเปลี่ยนนักศึกษากันนะครับอันนี้ก็

0: ็น่าจะเป็นเรื่องของการทำวิจัยนะครับก็เรื่องนี้ผมคิดว่าก็เป็นที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลประกาศเนี่ยก็เพื่อเป็นเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับ
1: ก็คือถวายพระเกียรติเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับในการที่ทรงเป็นศิษย์เก่าคอร์เนลด้วยแล้วก็ทรงมีผลงานในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมต่างๆที่ทรงปฏิรูปมากมายทีเดียวนะครับเหตุผลสำคัญอาจารย์ธัญพรมองยังไงครับทั้งในส่วนทุนการศึกษาที่คอร์เนลใช้ชื่อทุนว่าทุนเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือแม้แต่โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการตรงนี้ครับ
0: คร
1: ับ
0: ผมถ้าเกิดเราอ่านแถลงการของคอร์เนลเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่ามีผล 2-3 ประการนะครับประการแรกเนี่ยในมุมมองของมหาวิทยาลัยคอร์เนลเนี่ยพระองค์เป็นศิษย์เก่าดีเด่นนะครับคือพระองค์ท่านมีความผูกพันกับสถาบันมหาวิทยาลัยคอร์เนลลึกซึ้งนะครับตั้งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็ปริญญาเอกนะครับตั้งแต่ปี2005นะครับก็ถือเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยระดับสูงสุดเลยนะครับอันนี้ตามประกาศก็ถือว่าเป็นเหตุผลประกาศแรกนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยยังพูดชัดเจนครับว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยยกย่องพระราชกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ขับเคลื่อนข้อกำหนดกรุงเทพนะครับหรือ Bangkok Rules นะครับซึ่งข้อกำหนดเนี้ยเหมือนกับข้อกำหนดที่เข้ามาเปลี่ยนมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเปลี่ยนมาตรฐานในการปฏิบัติต่อเด็กที่ติดกับผู้ต้องขังมานะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่ามีอิมแพคสูงมากไม่เฉพาะในประเทศไทยนะมีอิมแพคสูงมากในระดับโลกเลยนะครับคอร์เนลเนี่ยเขาภูมิใจในเรื่องนี้มากๆครับก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็เหตุผลประการสุดท้ายเนี่ยคือคอร์เนลเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าพระองค์ท่านเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งนะครับเอกอัครราชทูตนะครับผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติกรุงเวียนนาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พระองค์ท่านก็เป็นทูตสันทวไมตรีของทูตสันทวไมตรีด้านนิติธรรมนะครับของก็เรียกว่า United Nations Office on Drugs and Crime นะครับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติซึ่งอันนี้ก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับคอร์เนลก็เลยถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านครับ
1: ครับก็เป็นเหตุผล3ข้อสำคัญที่อาจารย์ธัญวรรณบอกเมื่อสักครู่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นพระปริยัติของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติแล้วก็ทรงมีดำริมีพระดำริหลายเรื่องมากๆในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ต้องขังอย่างข้อกำหนดกรุงเทพที่อาจารย์ธัญพรบอกเมื่อสักครู่เนี่ย70ข้อที่เกิดจากแนวพระดำริของพระองค์ท่านมันเป็นการที่จะปรับเปลี่ยนจากเดิมของเป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับผู้ต้องขังเนี่ยตั้งแต่ปี1955พอข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules ออกมาเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนในหลายๆข้อหลายๆปัจจัยสำคัญทีเดียวที่จะดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของถ้าเกิดว่าเป็นผู้ต้องขังหญิงแล้วตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเด็กที่ติดกับผู้ต้องขังหญิงเป็นลูกต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้ที่จะห้ามการติดต่อระหว่างครอบครัวของผู้ต้องขังหญิงได้อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งปลีกย่อยเหมือนกันอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องของข้อกำหนดกรุงเทพสหประชาชาติที่มันมีความแตกต่างจากเมื่อครั้งก่อนกับครั้งนี้ที่แนะนำนำเอาพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับปรุงใช้แล้วหลายประเทศเอาไปใช้ต่อด้วยอาจารย์ธัญพรครับ
0: ครับผมคิดว่าคือถ้าดูหัวใจของข้อกำหนดกรุงเทพเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของคือเราเนี่ยมีมาตรฐานสากลในการดูแลผู้ต้องขังอยู่แล้วนะครับก็เหมือนที่คุณวีรศักดิ์เล่าไปนะครับก็คือกฎเหล่านี้มันถูกสร้างขึ้นในยุคที่ผู้ต้องขังเนี่ยโอ้ majority ของผู้ต้องขังเนี่ยมันเป็น
1: เพศชาย
0: นะครับดังนั้นกฎต่างๆเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อมองจากมุมมองของเพศชายนะครับเป็นศูนย์กลางดังนั้นเนี่ยระเบียบทุกอย่างเนี่ยมันก็มองจากมุมใช้มุมมองเนี่ยจากโลกทัศน์ของความเป็นชายเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยก็ความต้องการเฉพาะของผู้หญิงลักษณะเฉพาะของผู้หญิงเนี่ยที่เป็นผู้ต้องขังก็ถูกละเลยไปใช่ไหมดังนั้นเนี่ย

0: ข้อกำหนดกรุงเทพเนี่ยก็เข้ามาเติมช่องว่างตรงนี้นะครับก็คือเรียกว่าใช้แนวคิดพวกด้านเพศสภาพนะครับใช้แนวคิดเรื่องหลักการไม่เลือกปฏิบัติเหล่านี้เข้ามาอุดช่องว่างเข้ามาเติมเต็มช่องว่างแต่เดิมนะครับคือในทางวิชาการเนี่ยคือเขาบอกว่าความแท้ความเท่าเทียมที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกันหมดนะแต่ว่าการปฏิบัติที่แตกต่างนะเพื่อตอบสนองความต้องการทางสรีระความต้องการทางเพศสภาพของผู้หญิงเนี่ยไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัตินะครับแต่ว่าเป็นการปฏิบัติเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างความเท่าเทียมนะครับแต่ว่าม ันไม่จำเป็นต้องปฏิบัติทุกคนเหมือนกันหมดเนาะเพราะว่าเพศสภาพของผู้หญิงมีความแตกต่างดังนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องปฏิบัติแตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการนะซึ่งอันนี้ไม่ควรถือเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะมันเป็นความจำเป็นเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันนะครับอันนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่ามันเกิดข้อกำหนดกรุงเทพที่แบ่งเนื้อหาออกมาเป็น6-70ข้อนะครับคุ้มครองตั้งแต่ผู้หญิงนะครับที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเลยจนไปถึงวันที่เขาออกจากเรือนจำกลับเข้าสู่สังคมนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าครอบคลุมตั้งแต่ตรวจค้นร่างกายเลยนะครับตรวจค้นร่างกายก็ห้ามคุกคามทางเพศนะครับต้องมีระบบดูแลสุขภาพทางกายทางจิตให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้หญิงนะครับแล้วก็มีให้ความสำคัญสูงสุดเลยนะครับกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะครับเด็กที่ติดมากับมารดาในเรือนจำนะครับเด็กเหล่านี้ก็มีข้อกำหนดเลยว่าเด็กต้องได้รับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตามวัยแม้ว่าเขาจะอยู่ในเรือนจำก็ตามแต่เด็กเหล่านี้เขาติดมากับแม่เขาไม่ควรจะถูกปฏิบัติเหมือนกับผู้ต้องขังนะครับเขาเป็นคนบริสุทธิ์นะครับนะครับก็เป็นสิ่งที่มาสร้างความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยแล้วก็ถูกนำไปใช้ในระดับสากลด้วยนะครับ
1: ครับอย่างที่อาจารย์ธนพรบอกเมื่อสักครู่คือข้อกำหนดกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มุ่งเน้นที่จะทำให้ผู้ต้องขังหญิงเนี่ยมีอภิสิทธิ์เหนือผู้ต้องขังชายนะโดยได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าแต่มุ่งจะเติมในส่วนที่ผู้ต้องขังหญิงเนี่ยขาดโอกาสหรือว่าถูกละเลยเพื่อรับสิ่งที่พึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมเท่านั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญสาระสำคัญที่อยากจะที่ทบทวนที่ท่านอาจารย์ธัญพรบอกสักครู่คือจริงๆแล้วคือไม่ได้ต้องการที่จะให้มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าแต่ต้องการทำยังไงอ่ะให้มีความเท่าเทียมกันในเรื่องของการสุขอนามัยแล้วก็การดูแลตัวเองต่างๆเพื่อเป็นการให้เกิดความเท่าเทียมในกลุ่มเปราะบางทุกคนที่ควรจะได้รับการเท่าเทียมกันเรียกว่าการทรงงานของพระองค์ท่านเนี่ยมีหลายๆยุทธศาสตร์จากที่เราได้เห็นคือนอกจากในส่วนของการที่จะพัฒนาในประเทศแล้วยังเปิดออกสู่โลกกว้างมีเครือข่ายต่างๆมากมายโดยเฉพาะระดับนานาชาติและสุดท้ายได้รับการยอมรับในที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับการใช้ยุทธศาสตร์ทางการทูตในการดำเนินเรื่องของการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยตรงนี้เราสามารถเรียนรู้อะไรได้ครับอย่างสหประชาชาติเนี่ยให้การยอมรับมากคอร์เนลมหาวิทยาลัยระดับ Ivy League ที
0: ่
1: ก็ให้การยอมรับในเรื่องของพระกรณีของพระองค์ท่านขนาดนี้เราสามารถเอามาปรับใช้เรียนรู้ตรงนี้ยังไงได้บ้างอาจารย์ธัญพร
0: ครับก็ผมคิดว่าเราอาจจะเรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับคืออันเนี้ยถ้าดูแล้วเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเริ่มจากระดับท้องถิ่นระดับประเทศไทยนะจนสุดท้ายเนี่ยขยายผลไปสู่ระดับสากลระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยเกิดมาจากการที่พระองค์ท่านลงสัมผัสกับปัญหาจริงๆนะครับถ้าจะลองไล่เรียงดูเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่สมัยที่พระองค์ท่านศึกษากฎหมายนะครับท่านก็เสด็จไปเยือนทันตสถานหญิงนะครับก็เห็นว่าผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้มีความยากลำบากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ตั้งครรภ์นะครับมีเด็กอ่อนที่ต้องเลี้ยงดูอยู่ในเรือนจำนะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับเป็นกลุ่มที่เศษเปราะบางขาดโอกาสนะครับพระองค์ท่านก็เริ่มแก้ปัญหาตรงจุดเนี้ยก่อนนะครับผ่านโครงการนะครับตั้งแต่ปี2549นะครับเรียกว่าเขาเรียกว่าโครงการกำลังใจนะครับ พระองค์ท่านก็ไปให้ความช่วยเหลือในขั้นพื้นฐานของกลุ่มผู้หญิงที่อยู่ในเรือนจำเหล่านี้นะครับยกระดับสุขอนามัยดูแลจิตใจนะครับแล้วฝึกทักษะอาชีพนะครับก็พระองค์ท่านเนี่ย เรียกว่าทรงตระหนักนะครับว่ารากของปัญหามันเกิดมาจากกติกาเดิมที่มันละเลยธรรมชาติของผู้หญิงนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าเราจะเรียนรู้จากพระองค์ท่านนะผมว่าอันแรกคือพระองค์ท่านลงไปสัมผัสกับปัญหาจริงลงไปเห็นหน้างานว่าปัญหาที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับแล้วพระองค์ท่านก็เริ่มจากการทำโครงการแล้วก็พอประสบความสำเร็จในระดับประเทศในระดับท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็เริ่มขยายผลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พระองค์ท่านก็เปลี่ยนผมนี้ว่าพระองค์ท่านก็ขยายความห่วงใยนั้นนะเป็นยุทธศาสตร์นะก็จะมีโครงการ enhancing life for female อะไรเนี่ยนะครับพวกเนี้ยก็จะทำให้เรียกว่าพระองค์ทรงใช้พระอัจฉริยภาพนะครับในฐานะที่เป็นนักกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักการทูตด้วยนะครับก็มีทั้งการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยนะครับงานจัดประชุมต่างๆนะครับก็เชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาช่วยในการยกร่างข้อกฎหมายใหม่ขึ้นมาข้อกำหนดใหม่ขึ้นมาจนในที่สุดเนี่ยที่ประชุมแห่งสหประชาชาติเนี่ยนะครับก็มีมติรับรองข้อกำหนดกรุงเทพเนี่ยรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยนะครับตั้งแต่ปี2553นะครับโดยที่เราเรียกกันติดปากว่า Bangkok Rules นะครับหรือข้อกำหนดกรุงเทพเนี่ยเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยนะครับในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ของสหประชาชาติเลยครับก็ผมว่านี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านครับ
1: พอเราเห็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงดำริมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนานาชาติให้การยอมรับนำข้อเสนอไปปรับปรุงใช้กับกฎเกมเดิมที่มีอยู่เนี่ยเพิ่มมาตรการต่างๆให้มันมีการครอบคลุมกันมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นความสำเร็จจากพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านอย่างที่อาจารย์ธัญพรบอกถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราลองจะถอดในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงวางเอาไว้แล้วปูแนวทางเอาไว้ถ้าขณะนี้แม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วแต่สิ่งที่ท่านวางไว้รากฐานออกจะเข้มแข็งกันพอสมควรถ้าจะระบบกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราจะเดินต่อไปเนี่ยอาจารย์ธัญพรมองว่าควรจะยึดถือหรือว่าจะถอดสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านทรงวางเอาไว้อย่างไรที่เพื่อดำเนินการกันต่อดีครับ
0: ครับผมคิดว่าสิ่งแรกเลยนะที่เราเห็นเหมือนผมยุทุกคนคงเห็นเหมือนกันนะคือพระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าคงทำให้เราเห็นนะครับว่าระบบกฎหมายที่ดีนะครับกระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องไม่ลืมคนกลุ่มเฉพาะนะครับคือข้อกำหนดกรุงเทพเนี่ยมันสะท้อนชัดเจนเลยนะครับว่ามันอาจจะต้องทบทวนข้อกำหนดบางอย่างนะครับโดยมองจากมุมของกลุ่มเฉพาะเนี่ยในที่เนี้ยก็มองจากมุมของ gender lens นะครับคือแว่นตาของเพศสภาพเนี่ยมาใส่ปุ๊บเราเห็นเลยว่าข้อกำหนดต่างๆมันมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นกฎเรื่องสาธารณสุขของสตรีนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเกี่ยวกับการห้ามกักขังแยกนะครับหญิงตั้งครรภ์หรือแม่ลูกอ่อนห้ามกักขังเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นใช้เลนส์ใช้แว่นตาของเพศสภาพเข้ามามองสภาพปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็ขยายผลไปถึงการแก้กฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับผมว่านี่เป็นประการแรกนะครับที่เราน่าจะเห็นตรงกันนะครับว่าอันนี้เป็นความเป็นความละเอียดอ่อนที่เราอาจจะต้องใช้มุมมองคล้ายๆกันเนี่ยมามองปัญหาในอีกหลายๆปัญหานะครับเวลาเรากำหนดนโยบายหรือทำอะไรนะครับก็คงต้องไม่ลืมกลุ่มเฉพาะนะครับนะครับก็นอกจากนี้อาจจะมีเรื่องอื่นๆนะครับคืออาจจะพอเวลาใช้มุมมองแบบ gender lens พวกนี้ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีทางเลือกอื่นเนาะในการลงโทษใช่ไหมฮะบางทีกลุ่มผู้หญิงเนี่ยคือเขาก็เป็นแกนหลักในการดูแลลูกใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งดูแลคนสูงอายุในบ้านมันอาจจะมีทางเลือกอื่นๆใช่ไหมครับที่ไม่ใช่การติดคุกเสมอไปนะครับอันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นพอเราใช้ gender lens มามองเรื่องนี้นะครับมันอาจจะมีวิธีอื่นในการจัดการนะครับก็คือผมคิดว่าเราเห็นตรงคล้ายๆกันนะครับว่าพระองค์ท่านทรงเปลี่ยนความทุกข์ยากนะครับที่พระองค์ทรงพบเห็นในเรือนจำเนี่ยให้มันกลายมาเป็นมาตรฐาน ของกฎหมายสิทธิมนุษยชนในระดับสากลได้นะครับก็อันนี้ก็สิ่งนี้ปัจจุบันมันก็ช่วยคุ้มครองสิทธิคุ้มครองคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงคุ้มครองเด็กทั่วโลกที่ต้องอยู่ในเรือนจำนะครับผมว่าอิมแพคมหาศาลก็น่าจะมีคนที่ได้รับผล positive impact เนี่ยน่าจะหลักหลายแสนหรือหลายล้านคนทั่วโลกทีเดียวครับผมคิดว่าวิธีการคิดแบบเนี้ยนะครับที่กระบวนการยุติธรรมไทยอาจจะต้องสานต่อวิธีการคิดนี้ของพระองค์ท่านครับเข้ามาเอาวิธีคิดเหล่านี้นะครับเข้ามาใช้ในการบริหารกระบวนการยุติธรรมโดยเข้าใจความแตกต่างของเพศสภาพอะไรเงี้ยนะครับคงละทิ้งเรื่องนี้ไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ผมว่าเรามีแม่แบบตัวคิดแม่แบบที่ดีให้เราได้หยิบไปใช้กันครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ต้องขังหญิงนะครับจริงๆแล้วพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมีหลายเรื่องทีเดียวอย่างผมเองเนี่ยมีโอกาสได้บรรยายพระราชพิธีก็ต้องพอลิงศึกษามากขึ้นเรื่อยๆค้นข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆเราจึงได้รู้ว่าพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนี่ยเยอะจริงๆอาจารย์ธัญพรว่าจะเป็นทางด้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิอันนี้ช่วยเหลือเรื่องเวลามีภัยพิบัติต่างๆหรือว่าจะเป็นมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์อันนี้เรื่องของช่วยเหลือเรื่องช้างนะครับหรือว่าจะเป็นราชทันปันสุขอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับบรรดาผู้ต้องขังต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นบุญของชาวไทยนะครับที่พระองค์ท่านแม้ว่าพระองค์ท่านจะสิ้นพระชนม์ไปแล้วแต่เรายังน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณกันอยู่ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ธัญพรครับ
0: ขอบพระคุณเช่นกันนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณมีรศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดี
1: ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมครับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับถือว่าการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านยังความสูญเสียแล้วก็โทมนัสรวมไปจนถึงเรื่องของเราสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมันเมื่อวันที่มีการเชิญพระศพขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานปัตยาในพระบรมราชวังแล้วก็มีการสวดพระพิธรรมพระศพนะครับทรงมาเป็นพระราชกุศลสวดพระธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพระหัสบดีที่11มิถุนายน2569นั้นในช่วงหนึ่งของพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลอาลักษ์ก็มีการประกาศเรื่องของสถาปนาพระเกียรติยศนะครับสถาปนาพระเกียรติโดยราชกิจจานุเบกษาก็มีการเผยแพร่เรื่องของการสถาปนาพระเกียรติความว่าครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยทรงที่โดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองและเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานในคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยาย เมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งเหนืออนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับเวทีความคิดครับ
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอิลยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
9: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
10: M-Code Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Code Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Code ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Code ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Code Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: M-Code Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcode.net
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอิลยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของเวทีความคิดในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้นะครับอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเราชวนคุยประเด็นเรื่องของหนังไทยกันหน่อยหนังไทยสถานการณ์ขณะนี้เป็นอย่างไรเทคโนโลยีดิจิทัลดิสรัปชันเนี่ยมันส่งผลกระทบให้หนังไทยไหมหนังไทยทำเงินได้แต่และเรื่องเนี่ยยากมากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวไปคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนะครับผลการมากมายถ้าเป็นวัยรุ่นสมัยผมหน่อยเนี่ยปรองตะและแป๊บมั้งฮะสมัยนั้นเนี่ยนะอ่ะเรียกว่าจะเป็นมากลางๆหน่อยก็จะเป็นองบากต้มยำกุ้งเนี่ยนะฮะองบากของคุณหม่ำจกมกเนี่ยที่เล่นเนี่ยนะฮะแล้วมีอีกหลายเรื่องทีเดียวแน่นอนที่สุดเราคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์นะครับชื่อดังครับคุณปรัชญาปิ่นแก้วครับสวัสดีครับคุณปรัชญาครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับครับแน่นอนที่สุดว่าก่อนจะคุยกันโอ้ผลงานของพี่ปรัชญาเนี่ยมากมายนะครับหลายสิบเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยทำเงินกันทั้งนั้นต ปัจจุบันเนี้ยกับในสมัยที่เริ่มทำหนังแรกๆมาจนถึงณขนาดเนี้ยมองว่าทิศทางของหนังไทยหรือว่าภาพยนตร์ไทยตอนเนี้ยเป็นยังไงฮะพี่ปรัญญาครับ
12: เพราะว่าหนังไทยภาพยนตร์ไทยเนี่ยมันผมเชื่อว่ามันยังอยู่กับคนไทยเป็นตลอดอะเป็นตลอดตับใดที่ยังมีประเทศไทยยังมีคนไทยอยู
1: ่อ่ะ
12: มันยังอยู่ตลอดเพียงแต่ว่ารูปแบบหรือตัวชี้วัดอะไรบางอย่างมันต้องเปลี่ยนไปแค่นั้นเอง
1: นะมันต้องเปลี่ยนไปแต่ทีเนี้ยไอ้ที่เปลี่ยนแรกๆเราเห็นเลยตอนเนี้ยดิจิทัลดิสรัปชันเนี่ยเข้ามาเยอะแยะมากมายแพลตฟอร์มต่างๆเยอะทีเดียวบางทีเนี่ยบางแพลตฟอร์มเขาบอกด้วยนะว่าถ้าบางแพลตฟอร์มอาจจะฉายตรงสักพักก่อนออกสักพักแล้วเอามาเข้าในแพลตฟอร์มของเขาแต่ที่บางแพลตฟอร์มใหญ่ๆเขาก็มีประเด็นเหมือนกันว่าไม่อ่ะอาจจะต้องฉายชนกันพร้อมกันแล้วเอาเข้าในส่วนของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเขาเลยทันทีอันนี้ก็มีเงื่อนไขต่างๆเยอะแยะมากมายการที่หนังไทยเราจะสู้กับสถานการณ์ของดิจิทัลดิสรัปชันแบบนี้มันก็จะยากเหมือนกันนะหนังไทยแต่ละเรื่องเนี่ยถามว่ากว่าจะสร้างเม็ดเงินถ้าเมื่อก่อนเนี่ยร้อยล้านพันล้านอาจจะเหนื่อยแต่อาจจะไม่เหนื่อยเท่านาทีนี้ก็ได้ไหมครับคุณปรัชญาถ้ามองแบบนั้น
12: ใช่ครับเพราะปัจจุบันนี้มันเทคโนโลยีมันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่ว่าอันนี้ถ้าเรามองในแง่ของผู้บริโภคไงผู้บริโภคยังต้องการเสมอและต้องการแบบนี้มันตั้งแต่อดีตแล้วด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยความต้องการเรื่องเล่าอ่ะนะฮะมันมีเยอะมีกันทุกคนนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าโอกาสเข้าถึงเครื่องมือหรือสื่อที่จะทำให้เขาได้ดูเรื่องเล่านะมันน้อยมันแตกต่างเพราะมาปัจจุบันนี้มันมีครบถ้วนนะไอ้คนที่คนต้องการมันก็ยังเห็นอยู่เอาแค่นี้ก่อนแค่นี้เราก็เห็นได้เลยว่าคนต้องการเรื่องเล่าอยู่เสมอและตลอดไปเอาตรงนี้ก่อนนะฮะคราวนี้ที่เหลือที่พูดเมื่อกี้มาก็เป็นเรื่องของสื่อที่เขาเป็นการแข่งขันกันตัวเราพูดง่ายๆตัวสื่อประเภทฟอร์มกับโรงภาพยนตร์สองอย่างนี้ถ้ามันเหมือนกันเนี่ยมันต้องมีเจ้าหนึ่งอาจจะหายไปแต่อันนี้ด้วยความที่ประสบการณ์ในการดูหนังจากของสื่อมันไม่เหมือนกันพอมันไม่เหมือนกันผมว่ายังไงมันก็ทำลายกันไม่ได้หรอกแต่ว่าพฤติกรรมของผู้ที่เข้าถึงมันอ่ะมันเปลี่ยนไปแน่ๆเพราะว่าเวลาเท่าเดิมแต่ตัวคอนเทนต์ตัวเนื้อหามันมากขึ้นเอาแค่ในโรงหนังเนี่ยมันก็ต้องแยกดูอ่ะเราต้องโรงหนังต้องมีพื้นที่ให้เนื้อหาเนี่ยให้เรื่องราวต่างๆนั้นไปอยู่ในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละคิวเนี่ยมันต้องจัดสรรอยู่แล้วในสื่อออนไลน์ก็จัดสรรเพียงแต่ว่าในสื่อออนไลน์นี่มันจัดสรรแบบเป็นพลังมันแล้วคนจะดูก็จะกดดูง่ายๆตรงไหนก็ได้แต่ถ้าในสื่อภาพยนตร์เนี่ยมันมีจำกัดแค่บางส่วนแต่ถ้ากลุ่มหนึ่งอ่ะคือเขาคัดเลือกมาแล้วแหละว่าช่วงนี้จะฉายหนังอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันต่างแค่ประมาณเพราะฉะนั้นตัวพฤติกรรมของคนดูเข้าถึงเนี่ยมันสำหรับสื่อสองประเภทนี้มันไม่เหมือนกันนะฮะส่วนความนิยมในการเข้าถึงเนี่ยมันผมว่าเป็นเรื่องปกตินะที
1: ่
12: ถ้าวอดรายได้จากโรงภาพยนตร์เนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรเพราะมันมีตัวเลือกเยอะพอมีตัวเลือกเยอะมันก็แชร์กันไปเหมือนกับทีวีดิจิตอลเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นไหมว่าท
1: ุ
12: กวันนี้คนเราก็ต้องธรรมชาติมนุษย์เราก็วิ่งหาความสะดวกสบายอยู่แล้วอะไรที่มันสะดวกสบายกว่าหรือว่าประหยัดกว่าง่ายกว่าแน่นอนมันถูกจริตของมนุษย์อยู่แล้วแหละดังนั้นถ้ามองมุมนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าที่เราบอกว่าหนังไทยทำไมรายได้น้อยลงมันไม่เรามองแค่หนังไทยฮะแต่ว่าหนังต่างชาติก็รายได้น้อยลงเหมือนกันหนังฮอลลีวูดที่เคยรายได้เยอะก็น้อยลงเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่หนังไม่ใช่หนังไทยแตกต่างอ่ะหนังไทยก็เหมือนหนังโลกนะฮะคนดูหนังต่างหากที่เปลี่ยนไปนะคนเปลี่ยนไปไม่ใช่หนังเปลี่ยนไปไม่ใช่สื่อเปลี่ยนไปสื่อเหมือนเดิมนะฮะสื่อเหมือนเดิมหนังก็เหมือนเดิมมีความหลากหลายเหมือนเดิมแต่คนทหารที่เปลี่ยนไปเพราะว่ามันมีทางเลือกมากขึ้น
1: คนทหารที่เปลี่ยนไปอย่างที่ปรัชญาบอกเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะไม่ใช่ว่าหนังไทยนะรายได้น้อยลงหนังฮอลลีวูดหนังต่างชาติก็รายได้น้อยลงด้วยเขาบอกว่าอะไรนะช่วงวันพฤหัสคือวันเปลี่ยนโปรแกรมใช่ไหมฮะ วันนี้แล้วก็อีก3วันเขาจะรู้เลยว่าเอ๊ะรอบฉายจะยังเยอะอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเหมือนกับวันพฤหัสหรือเปล่าถูกไหมเอ๊ะถ้ารอบฉายยังเยอะอยู่เนี่ยก็จะคงในเรื่องของรอบฉายแล้วก็ยังคงต่อเนื่องไปในการที่จะทำรายได้กันต่อแต่ถ้า3วันแรกเนี่ยมันลูกผีลูกคนสุดท้ายมันอาจจะดูไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมในเรื่องของการฉายมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าทิศทางเป็นแบบนี้อย่างสมัยก่อนนะเวลาที่ยุคผมวัยรุ่นนี่นะ80 90นะคุณปรัชญาก็ถ้าสมมติว่าเอาจริงๆนะอย่างยุคนั้นก็จะมีอะไรนะถ้ามันประสบความสำเร็จอย่างกระโปรงบานขาสั้นมันก็จะเป็นเรื่องอย่างเงี้ยของไฟสตาร์กันเยอะแยะมากมายกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ลองตะแลบแป๊บอะไรเงี้ยถ้ามีทัชมาต้องมีเจเจตารินของอีกฝั่งนึงมันจะเป็นอย่างเงี้ยทิศทางของหนังไทยมันก็จะปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของความนิยมถ้าเกิดจะบอกว่าณนาทีเนี้ยทิศทางของหนังเราจะสามารถประเมินได้ไหมว่าจะสร้างหนังแบบไหนจะทำภาพยนตร์แบบไหนถึงจะทำรายได้มันพอจะบอกมีอะไรพอที่จะอนุมานได้ว่าน่าจะเป็นในทิศทางแบบนี้ไหมฮะหรือว่ามันก็แล้วแต่เรื่องของจุดที่มันจะแบบโอ้คลิกกันพอดีกับคนดูยังไงดีฮะปรัชญา
12: การประเมินและการคาดการณ์ตรงนี
1: ้
12: ก็มีหลายคนใช้หลักคนละแบบบางคนก็มองว่าอะไรนะการทำตามๆกันมามันอยู่ได้ไม่นานหรือว่าตอนนี้คนไม่เอาแล้วแต่ใดก็ได้แต่ผมมองนะฮะว่าผมกลับไปมองที่ธรรมชาติหรือกลไกนี่ของมนุษย์เวลามนุษย์เราต้องการเนื้อหาต่าง
1: ๆ
12: เท่านั้นนะฮะต่างๆนั้นเพื่ออะไรเพื่ออารมณ์เพื่อต้องการความรู้สึกความอารมณ์ซึ่งมันเหมือนเรากินอาหารเราต้องการความอร่อยทุกครั้งที่กินเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันครับเขาต้องการความรู้สึกการเนื้อหาต่างๆเราเรียกว่าความอร่อยของการเสพเนื้อหากันแล้วกันแล้วก็ซึ่งรสชาติต่างกันก็เนื้อหาแต่ละแบบก็มีแนวทางของละแบบอันนี้มนุษย์ต้องการแบบนี้เสมอเพราะนั้นกลไกตรงนี้มันอยู่ที่สมองมนุษย์สมองมนุษย์นะรับข้อมูลเนี่ยจะรับข้อมูลที่แยกผมแยกเป็นข้อมูลเก่ากับข้อมูลใหม่นะ
1: จ้ะยังไงฮะ
12: ข้อมูลเก่าเนี่ยสมองมันจะเพิกเฉยข้อมูลนี้ฉันเคยเห็นแล้วฉันเคยรู้แล้วฉันเคยเก็บข้อมูลดังนี้เก็บไว้คือสมองก็จะเซฟข้อมูลใหม่เก็บไว้ในคลังของเขาเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เจอข้อมูลเก่ามันจะปล่อยผ่านไปจะไม่สนใจแต่ข้อมูลใหม่มันจะหิวมันหิวความใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดแค่นี้ไอ้เรื่องราวเนี่ยที่สร้างมาทีหลังเนี่ยเราไม่ได้ใหม่กว่ามันก็จะถูกไม่รับความสนใจครับมันมีคำหนึ่งที่ผมพูดกับพวกเด็กทำหนังเสมอว่าจงสร้างประสบการณ์ใหม่จงสร้างประสบการณ์ใหม่คำว่าจงสร้างประสบการณ์ใหม่มันใช้ได้เสมออย่างเช่นว่าแต่ทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าประสบการณ์ของคนดูมันโตเร็วมากมันโตเร็วมากเพราะว่าการพัฒนาในการสร้างงานภาพยนตร์เนี่ยมันพัฒนาเยอะมากแล้วหลากหลายมากขึ้นแล้วคุณภาพดีๆเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็มีโอกาสได้ดูของทั่วโลกเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของคนดูคนไทยเนี่ยต่อหนังทั้งโลกเนี่ยมันโตเร็วมาก
1: ครับ
12: มันโตเร็วมากเพราะฉะนั้นเรื่องไหนของต่างๆของเราคนไทยมาที่สร้างมาแล้วมันไม่ได้ใหม่กว่าที่เขาเคยได้รับอ่ะ
1: อย่างนี้ต้องฉีกจากของเดิมไหมที่ปรัชญาถ้าเป็นแบบเนี้ย
12: ต้องใหม่กว่าต้องแตกต่างแล้วแตกต่างแล้วมากกว่าแล้วใหม่กว่าตรงนี้ได้ผลเสมอแน่ๆเพราะนั้นมันพูดเป็นสูตรผมว่าพูดเป็นสูตรไม่ได้หรอกแต่มันเป็นกลไกอ่ะเราเข้าใจกลไกกันทางสมองมนุษย์อ่ะผมว่าได้ชัดเจนที่สุดละ
1: อืม
12: คุณไม่ได้สร้างของใหม่อะไรนะ
1: เชิญนะ
12: คุณไม่ได้สร้างของใหม่แล้วพอเกิดการนี้ก็มาโทษนู้นโทษนี้ไม่ได้คุณต้องบอกว่าของคุณไม่ได้ใหม่ฮะต้องใหม่ก็คุณลองดูตัวเลขก็ได้นะตัวเลขอันหนังไทยอย่างเดียวก็ได้ในโรงหนังเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีตรงกลางแล้วมันมีต่ำสุดกับมากสุดไปเลย
1: คร
12: ับแต่มากสุดเนี่ยนานๆจะมีสักเรื่องหนึ่งโผล่มา
1: จริง
12: มันจะไปตรงนู้นเลยอ่ะเวลามากทำเป็นไปถึง700 ล้าน500 ล้านเนี่ยที่โยดกับสัปเหร่อเนี่ยนะแต่เวลามันไม่ได้อ่ะมันจะไปกองอยู่ตรงกลางข้างล่างไอ้มันจะกองอยู่ข้างล่างตอนนี้อาการคือทุกเรื่องออกมาถ้าผ่านเส้นนี้ไม่ได้ก็จะอยู่แค่ข้างล่างถ้าเท่ากันแต่ไม่หมดเลยอยู่ข้างล่างต้องการแทบไม่มี
1: แต่ตอนนี้เท่ากันที่คุณปรัชญาบอกนี่เยอะมากเหมือนกันนะกว่าที่จะขึ้นไปสูงอย่างที่หยดอย่างสับเปลือเนี่ย โอ้โหไต่ยากมากๆเลยนะพอเป็นแบบเนี้ยอีกปีหน้าเอาใกล้ๆหน่อยไม่เกิน5ปีข้างหน้าทิศทางของหนังไทยอ่ะจะเป็นยังไงฮะในมุมมองของพี่ปรัชญา
12: บอกว่ามันจะมันเส้นกราฟมันจะประมาณแบบนี้ก็คือตรงกลาง
1: จะเป็นแบบนี้เลยฮะ
12: ใช่
1: ต่ำแล้วพุ่งอย่างเดียวเลย
12: ใช่ฮะเพราะว่าเราแข่งขันกับเนื้อหาทั้งโลกแล้วก็ทุกมีเดียนะเราแข่งขันกับตรงนี้อยู่เพราะคนดูเนี่ยเขาเสพทุกอย่างโดยว่าไอ้ที่สะดวกสบายที่สุดก็คือที่อยู่ในมือเขาอะเพราะฉะนั้นไอ้เนื้อหาต่างๆเหล่านั้นมันสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เขาทุกวันประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์เขามันรับใหม่ไปทุกวันแล้วเรานานๆเราจะโผล่หนังมาสักเรื่องนึงเนี่ยหนังเราไม่ใหม่พอมันก็จะล่วงอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามันใหม่ปั๊บอายุเคยสาววันแรกก็จะฟ้องเราเฮ้ยใช่ไม่ใช่ที่เหลือปั๊บมันจะซึมถึงกันเลยว่าใช่เรื่องนี้ใช่เพราะนั้นมันก็เลยโตแล้วดีดไปจนถึงเกินเส้นไปถึงสูงสุดมันอาการจะเป็นแบบนี้กับหนังต่างชาติด้วยนะครับไม่ใช่หนังไทยอย่างเดียว
1: ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะสร้างหรือว่าปั้นนักพ่วงกับภาพยนตร์ขึ้นมาใหม่นะรุ่นใหม่เนี่ยอย่างตอนนี้มีโครงการ The Next Gen Thai Scene ใช่ไหมฮะซีนกับซีนีมาเนี่ยถ้าเราจะปั้นเขาขึ้นไปเนี่ยโครงการที่เราจะปั้นเราจะเริ่มจากตรงไหนดีที่ทำให้เขามองเห็นในจุดที่เมื่อสักครู่พี่ปรัชญาบอกทำยังไงที่เราจะไม่อยู่ในกลุ่มล่างๆที่ตอนนี้บอกว่ากองกันอยู่ก็จะเยอะถูกไหมครับทำยังไงถึงจะขึ้นไปข้างบนทะลุขึ้นไปข้างบนได้ตรงนี้ฮะก
12: ับ
1: โครงการนี
12: ้การโครงการนี้ผมว่ามันเป็นการสร้างรุ่นใหม่นะฮะแต่สิ่งที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆคนที่ต่อให้รุ่นเก่าหรือมีประสบการณ์สูงก็ตามโอกาสที่จะไปอยู่ระดับเส้นบนเนี่ยมันยากยากเพราะนั่นแต่ที่เราสร้างเราแค่สร้างให้คนรุ่นใหม่เกิดความเข้าใจในเรื่องของการเล่าเรื่อง อันนี้น่าจะเป็นหลักก่อนส่วนที่ผมพูดเมื่อกี้นี่มันเป็นเพราะว่าเป็นการเข้าใจที่ขั้นสูงเหมือนกันนะต้องเข้าใจว่าเมื่อกี้ผมพูดอ้างถึงกลไกการทำงานของสมองมนุษย์อ่ะ
1: ครับ
12: มันต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยซึ่งคนในวงการด้วยกันก็บางคนไม่ได้มองตรงนี้ด้วยซ้ำเราพัฒนาโครงการนี้เอาแค่สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้อะไรให้เล่าเรื่องเป็นแล้วเข้าใจว่าการเล่าเรื่องที่เป็นในรูปแบบของภาพยนตร์เนี่ยกับการเล่าเรื่องที่ไม่ใช่ภาพยนตร์เนี่ยมันการทำการคอนเทนต
1: ์
12: การทำคอนเทนต
1: ์
12: ก
1: ับ
12: การทำภาพยนตร์เนี่ยมันมีความต่างนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยสองอันนี้ต่างกันได้ชัดเจนเราดูรู้เลยว่าสุดเราดูคลิปสองคลิปนี้มีศิลปะในการเล่าเรื่องแต่คลิปนี้มันได้มีเนื้อหาเหมือนกันแต่มันได้มีศิลปะในการเล่าเรื่องเท่ากับคลิปแรกแต่พอมาปัจจุบันนี้พอมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยสองคลิปเนี่ยมันความต่างมันแทบแยกไม่ออกละเหมือนชาวบ้านก็ซีนิมาติกได้อะเมื่อก่อนชาวบ้านเรามันยังขาดความเป็นซีนิมาติกแต่มันก็เล่าเรื่องเขานะเขาก็เล่าเรื่องของเขานะแต่ว่ามันยังขาดความเป็นซีนิมาติกแต่ภาพยนตร์เนี่ยคนที่ทำหนังไปเนี่ยมันจะมีความเป็นซีนิมาติกมีการมีความหมายทุกอย่างที่อยู่ในเฟรมมันมีความหมายทั้งหมดนะฮะแต่พอมาไม่ AI เข้ามาเนี่ยชาวบ้านก็เห็นภาพแล้วมันภาพยนตร์เลยเห็นแค่เฟรมเดียวเราเชื่อเลยอันนี้ก็ภาพยนตร์นะที่ชาวบ้านทำแต่ว่าถ้ามองให้ลึกจริงๆมันยังมีความต่างนะถ้าชาวบ้านทำมันก็จะมีเรื่องของเราเรียกว่าอะไรไวยากรณ์ทางด้านภาพนะทางด้านการสื่อสารการสื่อสารทางด้านภาพเช่นขนาดกล้องมุมกล้องและการเคลื่อนกล้องมันมีผลต่อการสื่อความหมายเหล่านี้คนทำหนังจะใช้มันแต่ผมว่าชาวบ้านไม่เข้าใจมันอาจจะไม่รู้จักไม่ได้ใช้มันเพราะฉะนั้นบางทีเขาเจนAIมาเนี่ย
1: โอ้จริง
12: การเจนAIมาเนี่ยดอลลี่เนี่ยผิดแล้วคุณไม่ควรดอลลี่คุณไม่ต้องดอลลี่ซึ่งชาวบ้านเขามองไม่ออกว่าดอลลี่เป็นดอลลี่เขามองไอ้นี่ฉันทำหนังไปแล้วแต่จริงในแง่ของศาสตร์และศิลป์จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ดอลลี่ไม่ได้เพราะถ้าคุณดอลลี่นะความรู้สึกที่มันอาจจะไม่เกิดหรือเกิดก็เกิดไม่มีพลังอ่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ดอลลี่หรือดอลลี่เบอร์นี้มันโคตรมีพลังเพราะนั้นคนดำหนังเขาจะทำตรงนั้นเป็นแล้วมองออกตรงนี้จะเป็นความต่าง ตัวนี้มีความต่างนี่ผมจะเรียกว่ามันแข่งขันสูงอะทุกวันนี้มันตัวเลือกเยอะเหมือนเราไปตลาดสมมติเราจะไปซื้อเง
1: า
12: ะแต่ว่ามันขายเง
1: า
12: ะกัน30 ล้าน
1: อ
12: ะ
1: 30แผงเนี่ย
12: 30แผงเนี่ยแล้วแน่นอนธรรมชาติมนุษย์เราต้องเลือกเง
1: า
12: ะที่ดีสุดใช่ไหมฮะเง
1: า
12: ะที่ดีสุดเง
1: า
12: ะที่สวยที
1: ่สุดมันคล้ายกันจนมันแยกไม่ออกนะพี่
12: ใช่เราก็ไปเลือกอันไหนสะดวกสุดไงถ้ามันคล้ายกัน5แผงนี่มันคล้ายกันหมดเลยอันไหนสะดวกสุดอันไหนถูกสุดมันร่วมไปอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมตอนนั้นเราต้องเข้าใจมนุษย์ไงฮะถ้าเราเข้าใจมนุษย์เราก็มีโอกาสทำเรื่องราวของเราชนะได้นะ
1: อย่างโครงการนี้เราคัดเลือกยังฮะทีมที่จะเข้าอบรมเนี่ยมันจะมีการอบรมเห็นบอกอบรมเข้มเลยนะ4 วัน 3 คืนในช่วงเดือนกรกฎาคมได้ไหมฮะ
12: ครับช่วงนี้เป็นช่วงออนทัวร์ฮะ
1: เริ่ม
12: ไปตามจังหวัดต่าง
1: ๆครับก็คือหมายความเราจะไปตามจังหวัดต่างๆมีตรงไหนบ้างไหมฮะที่พอเด็กๆคนไหนสนใจที่จะไปรับฟังแล้วอยากจะเข้าร่วมโครงการก่อนที่จะไปถึงสุดท้ายได้คัดเลือกเข้าไปอยู่ในค่ายติวเข้มแบบเนี้ยฮะ
12: ครับก็มีทั่วประเทศครับมีทุกภาคเลยแล้วเราก็มีพื้นที่กำหนดมาว่าจะไปที่จังหวัดไหนบ้างในวันไหนบ้างแล้วทุกที่จะไปพร้อมวิทยากรนะวิทยากรก็จะไปทำการอบรมขั้นต้นแล้วก็อบรมขั้นต้นแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดการใครสนใจก็จะมาสมัครกันมาเป็นทีมแล้วก็ทำการแข่งกันว่าใครที่จะถูกผ่านเข้ารอบแล้วไปอบรมในรอบสุดท้าย
1: ก็ต้องบอกว่าผู้สนใจนะครับเห็นจะทัวร์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆทุกภูมิภาคทั่วประเทศในตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วบอกว่าคนที่จะนอกจากนักศึกษาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของบุคคลทั่วไปอายุ 20-30 ปีสมัครรวมมาเป็นทีมได้เลยนะทีมละ10คนแล้วก็ส่งผลงานพิชเด็กออกมาเนี่ยนะครับสุดท้ายไปรับผลงาน10กรกฎาคมก่อนจะประกาศว่า10ทีมสุดท้ายที่จะเข้ารับการอบรม The Next Gen Thai Scene Camp เนี่ยจะเป็นทีมไหนบ้างนะฮะ4วัน3คืนเห็นบอกเข้มยังไงฮะพี่ปรัชญา
12: เข้มก็คือเราเอาวิทยากรในมืออาชีพเข้ามาสอนเยอะเลยว่าเป็นคุณโสมก้องเกียรติคุณต้องไปนะคุณต้องไปต้องไปผมยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขามีเวลาได้หรือเปล่าคุณตอนที่มันหลายคนมันมีหลายงาน
1: นน
12: ท์ซีผมแน่ใจว่าพี่อุ๋ยนนท์ซีเข้าการนี้ด้วยไหมตอนนี้
1: ไม่นักประขนงเนี่ยนะพี่อุ๋ยเนี่ย
12: ใช่ครับก็คือโครงการนี้ตอนนี้ผมพูดรวมๆแล้วมันเยอะมากแล้วเราเพราะอะไรเพราะคนสนใจเยอะมากตอนนี้มันมีมุมหนึ่งคือมีคนสนใจที่อยากจะเล่าเรื่องหรือการทำภาพยนตร์เนี่ยเยอะเยอะมากๆแต่ในขณะเดียวกันเรากำลังพูดถึงปัญหาตรงปลายใช่ไหมแล้วแสดงว่าเหล่านั้นเขาจะอยู่ตรงไหนเขาจะไปยังไงเขาทำเขาสุดวันหนึ่งเขาฝึกเขาเรียนรู้เขาพยายามฝึกตอนฝึกฝนจนได้ทำงานเป็นรับงานออกมาได้ดีสุดท้ายก็จะไป
1: อยู่ตรงไหน
12: ปลายทางแล้วอยู่ตรงไหนเราจะไปกองอยู่ตรงเส้นนั้นหรือเปล่าหรือโอกาสจะดีไปถึงเส้นบนเพราะนั้นตรงนั้นมันจะกลายเป็นปลายทางซึ่งอันนี้ว่าเป็นธรรมชาตินะเพราะว่าเป็นธรรมชาติเพราะว่าเมื่อก่อนในยุคผมก็แล้วกันมันแบ่งชัดเจนว่าคนไหนจะทำหนังคนไหนไม่ใช่คนทำหนังมันแบ่งชัดเจนมากอย่างเราทำหนังก็คือทำหนังแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำหนังคุณไม่ได้ทำหนังเลยคุณไม่ได้เล่าเรื่องแต่ปัจจุบันนี้ใครๆก็เล่าเรื่องนึกออกไหมคุณอาชีพอะไรก็ตามคุณก็เล่าเรื่องเพราะอะไรเพราะสื่อโซเชียลมันทำให้ทุกคนต้องใช้สื่อไม่ใช้สื่อว่าคุณจะอาชีพอะไรก็ตามคุณก็ต้องใช้สื่อแล้วรูปแบบสื่อที่มีอินทิอะไรมีอิทธิพลสูงสุดก็คือรูปแบบเป็นภาพยนตร์เป็นเรื่องเล่าพอเป็นเรื่องเล่าปั๊บทุกคนก็วิ่งหาการเล่าเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าเล่าเรื่องกันทุกคนนะเล่าทุกคนเราทำยังไงเพราะนั้นการเรียนรู้ของโครงการนี้ถึงกลายเป็นว่าคุณเข้าใจหลักพระทฤษฎีแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้แล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณจะแตกต่างกับคนทั่วไปอย่างไรคือเหมือนแค่ว่าคุณต้องแข่งตั้งแต่วันแรกก่อน เหมือนเต่าไปเต่าออกลูกอ่ะผมเห็นเต่าพอฟักไข่มานี่เป็นหลายร้อยตัวเลยวิ่งกันไปถึงทะเลตอนนั้นเดียวกันก็จะมีระหว่างทางมีอะไรมากินมันมาฆ่ามันมาทำลายมันมันจะเหลือรอดไปไม่กี่ตัวที่ไปลงทะเล
1: เพราะฉะนั้นนะอยากจะเป็นเต่าที่จะไปร่วมในการ
12: ถึงทะเลให้ได้ก่อน
1: สุดท้ายไปถึงทะเลให้ได้แล้วจะมีลูกเยอะแยะหรือเปล่าเนี่ยสำหรับสนใจนะครับที่ Facebook Fanpage คือ The Next Gen Thai Scene นะครับก็เว็บไซต์คือ www.opl.to/nextgen นะครับ .thai scene ครับเดี๋ยวเราดูว่าสุดท้ายใครจะได้ไปเจอพี่ปรัชญาบ้างในการอบรมค่ายนี้4วัน3คืนอย่างเข้มทีเดียวขอบคุณมากครับคุณปรัชญาพิจารณ์ครับสวัสดีครับ
12: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาวิธีความคิดค่ำคืนนี้แล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
13: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเซ็นตั้งคณะกรรมการกรอพร้อมนั่งประธานเองผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลตลอดจนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยคณะกรรมการกรอมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานโดยมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาครัฐทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาครวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคณะกรรมการกรอจะประชุมนัดแรกในวันที่22มิถุนายนเวลา 9:30 นที่ทำเนียบรัฐบาลปปส.ลุยตรวจฉี่97นักดับเพลิงสระบุรีหลังรับแจ้งเบาะแสสายด่วน1386แจ็คพอตตรวจเจอลูกจ้างเสพเคแฮปปี้วอเตอร์สั่งฟันวินัยให้ออกราชการสำนักงานปปส.เดินหน้ามาตรการเข้มงวดขุดรากถอนโคนยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่11จัดการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดล่าสุดปปส.ภาค1บูรณาการฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรีและสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล1ในจังหวัดสระบุรียกสถานีรวม97รายหลังสายด่วน1386ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราย1ชื่อนายนิวมีพฤติการลักลอบเสพเคตามีนอยู่เป็นประจำภายในศูนย์ดับเพลิงอำเภอเมืองสระบุรีหลังรับแจ้งปปส.ภาค1สืบสวนจนทราบชื่อจริงคือนายณัฐพงศ์อายุ34ปีเป็นลูกจ้างชั่วคราวจึงได้ประชุมวางแผนปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นและเอ็กซเรย์บุคลากรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผลการนำกำลังเข้าตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดทั้งหมด97รายพบ92รายมีผลตรวจเป็นลบแต่พบปัสสาวะมีสารเสพติด5รายทั้งหมดเป็นลูกจ้างชั่วคราวเสพเคตามีนและแฮปปี้วอเตอร์เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง5รายไม่มีประวัติการเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนทั้งหมดสารภาพว่าได้รวมตัวกันไปสังสรรค์เสพยาเสพติดที่บ้านของเพื่อนจริงแต่ไม่ซัดทอดถึงแหล่งที่มาจึงส่งตัวให้สาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีดำเนินการคัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามขั้นตอนนอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายปลอดสำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงเมเตมาริสพระวรชายาในเจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ซึ่งปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ52พรรษาทรงเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจระบุว่าทุกอย่างราบรื่นได้ดีแต่พระองค์จำเป็นต้องประทับรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่ออีกหลายสัปดาห์เพื่อปรับเปลี่ยนตัวยาเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในขณะที่เจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์พระสวามีทรงปรับเปลี่ยนตารางพระราชกรณียกิจเพื่อเคียงข้างและสนับสนุนการฟื้นฟูพระวรกายของพระชายาอย่างใกล้ชิดโดยทางสำนักพระราชวังจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จออกจากโรงพยาบาลมกุฎราชกุมารีเมตตามาริสทรงได้รับการวินิจฉัยว่าประชวรได้โรคพังผืดในปอดมาตั้งแต่ปี2018ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เนื้อเยื่อปอดกลายเป็นพังผืดส่งผลให้ประสิทธิภาพการรับออกซิเจนลดลงและมีปัญหาในการหายใจกระทั่งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาพระอาการได้ทรุดลงอย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องใช้ท่อช่วยหายใจในชีวิตประจำวันแพทย์จึงตัดสินใจบรรจุพระนามลงในรายชื่อผู้รอคอยการปลูกถ่ายปอดเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากประเมินว่าหากไม่ได้รับการผ่าตัดพระองค์อาจมีพระชนชีพอยู่ได้อีกเพียงราว1ปีเท่านั้น ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็มกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับบอกเล่าประสาประสานสำหรับวันนี้ Thinking Radio 96.5 ก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนตั้งหัวข้อไว้ว่ายุติธรรมยุติธรรมภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า justice J-U-S-T-I-C-E นี่แหละครับยุติธรรมเรื่องราวเป็นยังไงลองฟังกันดูนะครับว่าน่าคิดน่าแลกเปลี่ยนน่าติดตามกันแค่ไหนนะครับก็มีคำพูดที่เป็นวาทะครมคมคายของนักปราชญ์คนหนึ่งที่จริงเขาเป็นนักฟิสิกส์นะครับแต่ว่าโลกรับรู้ว่าเขามีความฉลาดเฉลียวในระดับที่ทั่วโลกต้องยอมรับว่าสติปัญญาของเขานั้นล้ำเลิศจนกระทั่งเป็นบุคคลที่ถูกอ้างอยู่เรื่อยๆว่าความคิดความอ่านเฉียบคมนะครับเป็นนักฟิสิกส์ชื่อว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็เป็นศาสตราจารย์นักทางฟิสิกส์นะครับมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1879ถึง1955เขาพูดด้วยคำหนึ่งคำนี้เป็นคำพูดที่คมคายมากนะครับที่จริงเราได้ฟังคำพูดเขาหลายคำเช่นคำว่า imagination is more important than knowledge หมายความว่าจินตนาการมีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เป็นความรู้นะฮะแต่อีกประโยคหนึ่งที่เขาพูดนะครับเขาใช้คำว่า the world is a dangerous place to live the world is a dangerous place to liveNot because of the people who are evil. แปลไทยนะครับโลกนี้เต็มไปด้วยอันตรายมิใช่เพราะแค่มีคนทำสิ่งชั่วร้ายยังไม่จบนะครับเนี่ย Not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it.But because of the people who do not, but because of the people who don't do anything about it, แปลทั้งประโยคเนี่ยนะครับยาวสักนิดหนึ่งว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอันตรายไม่ใช่เพราะแค่มีคนทำสิ่งชั่วร้ายแต่เพราะมีคนที่เพิกเฉยต่อสิ่งชั่วร้ายนั้นด้วยก็คือความคิดความอ่านที่กระตุ้นเตือนให้คนเดือดเนื้อร้อนใจกับสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ไม่ยุติธรรมสิ่งที่ไม่มีคุณค่าหรือสิ่งที่เอารัดเอาเปรียบนะครับทวนอีกทีนะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอันตรายมิใช่เพราะแค่มีคนทำสิ่งชั่วร้ายแต่เพราะมีคนที่เพิกเฉยต่อสิ่งชั่วร้ายนั้นด้วยนะก็จะเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้ว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจยังไงนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าในชั้นเรียนวิชากฎหมายอาจารย์ซึ่งเป็นชายวัยกลางคนใส่สูทภูมิฐานทีเดียวละพอเข้ามาในห้องเขาก็เริ่มต้นชั่วโมงด้วยการชี้ไปที่นักศึกษาสาวใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีฟ้าคนหนึ่งพอถามไทยแล้วรู้ว่าชื่ออะไรอาจารย์ก็บอกว่าอเล็กซิสกรุณาออกไปจากห้องเรียนของผมผมไม่ต้องการเห็นคุณในชั้นเรียนใดๆของผมนักศึกษาหญิงที่ชื่ออเล็กซิสก็มีสีหน้าที่งุนงงแล้วเธอก็บอกว่าหนูไม่เข้าใจค่ะ

0: อาจารย์ว่าไงครับอาจารย์บอกผมจะไม่พูดซ้ำเป็นครั้งที่สองนะนักศึกษาหญิงคนนั้นก็หยิบแฟ้มเอกสารตำราเรียนของเธอที่อยู่กับเก้าอี้อยู่หรืออยู่กับโต๊ะเรียนนั่นแหละหิ้วกระเป๋าถือแล้วก็เดินออกไปจากห้องเรียนท่ามกลางสีหน้าประหลาดใจของบรรดาเพื่อนๆที่ร่วมห้องอยู่ด้วยเพราะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดได้ยินคำพูดของอาจารย์ได้ยินคำพูดของเพื่อนที่ชื่ออเล็กซิสพอนักศึกษาหญิงคนนั้นอเล็กซิสออกนอกห้องไปแล้วอาจารย์ก็หันกลับมาถามคุณรู้ไหมทำไมถึงต้องมีกฎหมายกฎหมายมีไว้เพื่ออะไรนักศึกษาคนแรกก็ตอบว่าเพื่อความเป็นระเบียบของสังคมอาจารย์ก็หันไปหาคนอื่นนักศึกษาคนที่สองบอกว่าเพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลอาจารย์ก็กวาดสายตาไปที่คนอื่นๆอีกคนที่สามที่เป็นนักศึกษาก็บอกว่าเพื่อที่คุณจะสามารถไว้วางใจรัฐบาลได้แล้วอาจารย์ก็ยังสายตาไปยังคนอื่นนักศึกษาคนที่สี่ก็ตอบว่าเพื่อความยุติธรรมพอเขาตอบว่าเพื่อความยุติธรรมอาจารย์ก็บอกกับคนนั้นบอกขอบคุณแล้วอาจารย์ก็พูดต่อว่าเมื่อกี้เนี่ยผมปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมกับเพื่อนร่วมชั้นของคุณใช่ไหมจริงๆแล้วผมไม่ยุติธรรมนะแล้วทำไมไม่มีใครสักคนคัดค้านเรื่องนี้เลยล่ะทำไมไม่มีใครสักคนพยายามจะหยุดผมทำไมคุณถึงไม่อยากต่อต้านความอยุติธรรมนี้ล่ะนี่คือคำถามของอาจารย์นะครับนักศึกษาบางคนก้มหน้าบางคนก็เบือนหน้าไปทางอื่นไม่กล้าสบตาแล้วอาจารย์ก็พูดต่อบอกว่าคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าสิ่งที่คุณเพิ่งได้เรียนรู้ไปแล้วคุณไม่มีทางเข้าใจต่อให้คุณเรียนเป็นพันชั่วโมงถ้าคุณไม่เจอมันกับตัวคุณไม่พูดอะไรเลยสักคำเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ส่งผลกระทบกับตัวคุณใช่ไหมและทัศนคติแบบนี้แหละต้านคุณไว้ต้านชีวิตเราไว้ด้วยอาจารย์กวาดสายตาซ้ายขวาขวาซ้ายไปทั่วห้องแล้วอาจารย์ก็พูดว่าแต่ผมอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะบอกคุณว่าถ้าคุณไม่ช่วยพยุงความยุติธรรมในวันหนึ่งคุณอาจเผชิญกับความอยุติธรรมและจะไม่มีใครตรงนั้นยืนหยัดเพื่อคุณอาจารย์พูดสรุปอย่างเอาจริงเอาจังบอกว่าความจริงและความยุติธรรมคงอยู่ได้โดยผ่านพวกเราทุกคนและเราต้องต่อสู้เพื่อมันเพราะในชีวิตและในการทำงานบ่อยครั้งที่เราใช้ชีวิตอยู่ห่างๆกันไม่ใช่อยู่แบบพึ่งพาซึ่งกันและกันเราได้แต่ปลอบใจตัวเองปลอบใจว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเราสักหน่อยไม่ใช่ธุระกุงการอะไรของเราแล้วเราก็กลับบ้านในตอนค่ำดีใจว่าเรารอดแล้วเรารอดแล้วแต่มันเป็นเรื่องของการยืนหยัดเพื่อกันและกันทุกวันความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในวงการธุรกิจการกีฬาหรือแม้แต่บนรถรางการพึ่งพาใครบางคนให้จัดการดูแลเรื่องนี้ยังไม่ดีพอมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อคนอื่นเพื่อเปล่งเสียงแทนผู้อื่นเมื่อเขาพูดเองไม่ได้ผมอยู่ตรงนี้เพื่อสอนคุณให้รู้ถึงพลังแห่งเสียงของคุณผมอยากให้คุณเรียนรู้การคิดแบบวิเคราะ พื่อเสริมกำลังคุณให้ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่ามันจะหมายถึงการเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่คนอื่นกำลังทำอยู่นี่คือสิ่งที่อาจารย์ย้ำนะครับฟังเรื่องนี้แล้วเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็จากมุมมองของผมนะครับผมเป็นคนที่ทำงานมาด้านการฝึกอบรมการฝึกอบรมคือการเรียนรู้เพื่อการปฏิบัตินะครับพอได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ต้องบอกว่านี่คือการสอนที่สมบูรณ์แบบเป็นการสอนผ่านการปฏิบัติจริงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า action learning ที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยประจักษ์แจ้งได้ทั้งเนื้อหาได้ทั้งอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามอย่างปราศจากข้อสงสัยในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ถูกเตือนสติอย่างล้ำลึกในความยุติธรรมภาคปฏิบัติเพราะได้พบเห็นต่อหน้าแบบฉับพลันทันทีแล้วก็ใช้เวลาสอนเพียง15นาทีเท่านั้นเองมันลึกซึ้งมากกว่าอ่านตำรา20เล่มก็เรื่องของจิตสำนึกทางสังคมที่เพิกเฉยต่อความอยุติธรรมนั้นก็เป็นไปเหมือนที่ไอน์สไตน์ได้พูดไว้ที่ผมหยิบยกขึ้นมาตอนแรกนะครับว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอันตรายมิใช่เพราะแค่มีคนทำสิ่งชั่วร้ายแต่เพราะมีคนที่เพิกเฉยต่อสิ่งชั่วร้ายนั้นด้วยมันอันตรายไม่ใช่เพียงแต่เพราะมีคนทำแต่อันตรายเพราะคนเพิกเฉยต่อสิ่งที่ชั่วร้ายที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานั่นเองก็ต้องแลกเปลี่ยนกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับใช่หรือไม่ว่าคนจำนวนหนึ่งนั้นทอดทุรละหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมอยุติธรรมตรงหน้าทำไมถึงเพิกเฉยก็เพราะว่าถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องไกลตัวเรื่องนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องนั้นไม่ใช่กงการอะไรของตนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องอะไรจะต้องไปแกว่งเท้าหาเส้นข้อสองการเข้าเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะต้องแลกด้วยอันตรายหรือความสูญเสียแถมไม่ได้ผลประโยชน์โพดผลส่วนตัวใดๆกลับคืนมาข้อสามความชินชาในพฤติกรรมซ้ำที่เกิดขึ้นซ้ำซากจนกลายเป็นความเคยชินกลายเป็นสิ่งปกติกลายเป็นความคุ้นชินที่เห็นอยู่เรื่อยๆก็เลยปล่อยผ่านไปอย่างง่ายๆคิดเสมือนหนึ่งว่าใครๆก็เป็นเช่นนี้ดังนั้นการอยู่เฉยๆไม่แกว่งเท้าหาเสี้ยนจึงเป็นพื้นที่ปลอดภัยภาษาอังกฤษใช้คำว่า comfort zoneคอมฟอร์ตที่แปลว่าสบายโซนที่แปลว่าพื้นที่ปลอดภัยมากกว่าแล้วถ้าผู้คนทั้งสังคมล้วนแต่เพิกเฉยต่อความเลวร้ายทั้งปวงยกตัวอย่างเช่นทุจริตระดับเป็นนักโทษเด็ดขาดต้องจำคุก8ปีได้รับพระราชทานลดโทษลงเหลือเพียงติดคุก1ปีกับกลายเป็นเทวดาเหนือมนุษย์ไม่ต้องจำคุกแม้แต่เพียงวันเดียวนั่นก็เกิดขึ้นแล้วแต่แล้วในที่สุดก็จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในคุกเพราะว่าสังคมกดดันและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่สามารถจะแข็งขืนต่อความต้องการของสังคมได้ปีที่แล้วมีนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเจรจาลับกับฮุนเซนลับหลังคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ย้ำความเป็นคนละฝักคนละฝ่ายกับแม่ทัพภาค2ในกำกับของตนเองแถมยังตอบสนองความปรารถนาของฮุนเซนในสิ่งที่ขอให้บอกมาโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งก็แสดงความเป็นอันธพาลแบบเอาแต่ได้ก็ยังไปยอมจำนนเขาเป็นผลให้ดินแดนไทยถูกยึดครองคนไทยถูกระเบิดกระสุนบาดเจ็บล้มตายโรงพยาบาลพังพินาศแต่แล้วก็มาแก้ตัวว่าประเทศไม่ได้เสียอะไรดิฉันก็ไม่ได้อะไรหรือการที่มีการผลักดันประเทศไทยอันนี้เป็นอดีตนะครับ
1: เป็นอดีตที่ไม่แน่ว่าอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเมืองบาปแห่งการพนันจะตั้งบ่อนคาสิโนอย่างนี้โดยใช้สถานบันเทิงครบวงจรบังหน้าเป็นการอำพรางโลภจริตอันเลวร้ายของตนเองไว้ต้องนับว่าโชคดีนะครับประเทศไทยมีพระสยามเทวาธิราชมีแม่พระธรณีมีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองมีบุรพกษัตราและมีสารพันสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีคนไทยที่ไม่ยอมจำนนต่ออยุติธรรมของกระสือการเมืองที่ย่ำยีคนไทยมานานแสนนานถึงสองทศวรรษทำให้เกิดคดีคลิปหลุดเป็นการประจานทำให้คนไทยลุกขึ้นมาเป็นพลังต้านความเลวร้ายองค์กรศาสนาทั้งพุทธคริสต์อิสลามมหาวิทยาลัยทางการแพทย์รวมถึงราชบัณฑิตยสภาอดีตสมาชิกวุฒิสภานักวิชาการลงชื่อกันเปล่งเสียงตรงกันบอกไม่เอาคาสิโนโชคดีที่ผู้คนในแวดวงต่างไม่ได้เอามือซุกหีบนะครับแต่ได้ใช้สติปัญญาใช้สื่อทันสมัยเปิดโปงที่เลวทรามและเทิดทูนพิทักษ์ธรรมเปิดโปงที่เลวทรามและเทิดทูนพิทักษ์ธรรมร่วมกันโชคดีที่สื่อสมัยใหม่มีหลายช่องทางที่ผู้คนสามารถจะเข้าถึงได้โดยง่ายแบบฉับพลันทันทีแม้ว่าจะมีเฟกนิวแต่ก็ตรวจสอบได้แล้วก็สามารถค้นหาคำตอบที่ถูกต้องได้โชคดีที่จิตสำนึกเพื่อความเป็นธรรมของคนไทยยังคงดำรงอยู่จึงกล้าประกาศตัวผ่านสื่อที่ตนเองทำได้เช่น LINE Facebook Instagram TikTok Twitter กล้าที่จะลงถนนเข้าร่วมชุมนุมกล้าที่จะพูดความจริงแบบไม่ต้องเกรงการฟ้องร้องทางกฎหมายประเทศไทยเป็นอารยสังคมที่ไม่อาจจมอยู่กับความชั่วร้ายอย่างไม่ลืมหูลืมตาเมืองไทยเป็นดินแดนที่คนไทยไม่ยอมจำนนให้แก่อยุติธรรมซ้ำซากอำนาจอยุติธรรมนี้อาจจะกดข่มคนไทยในบางช่วงบางเวลาที่ดูเหมือนทำให้คนไทยเงียบงันแต่ในความเงียบงันนั้นเองเป็นคลื่นใต้น้ำที่สั่งสมรอวันปะทุเรื่องที่ยกตัวอย่างมาหลายเรื่องเป็นเรื่องในอดีตไม่ว่าเรื่องคาสิโนเรื่องนักโทษชั้น14แต่ในปัจจุบันใช่ว่าจะไม่มีนะครับเรื่องหัวสวมีการแจ้งกันไปแล้ว229คนว่ามีปัญหาน่าสงสัยว่าจะมีการร่วมมือกันสมคบคิดในทางที่จะได้ตำแหน่งมาโดยมิชอบมีวิธีการในการที่จะลงคะแนนที่เห็นชัดว่าเกาะกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่แล้วก็มีท่าทีเหมือนเขาเรียกว่าเป่าทิ้งคือไม่ต้องดำเนินคดีกันหรอกอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเขากระโดงครับที่ดินของการรถไฟองค์กรอิสระชี้แล้วว่ามีความผิดแต่แล้วก็เหมือนจะถูกเป่าทิ้งอีกหนึ่งคดีนี่แหละครับมันเป็นอยุติธรรมซ่อนเร้นแต่มันสั่งสมตั้งครับแล้วมันจะระเบิดขึ้นมาวันใดก็ไม่รู้แต่ว่านั่นแหละประเทศไทยคนไทยไม่ยอมจำนนให้กับความอยุติธรรมซ้ำซากเกิดขึ้นมาเมื่อไรถึงจังหวะหนึ่งก็จะมีแรงต้านบุรพกษัตริย์และประชาชนไทยนั้นเป็นพลังทางศีลธรรมเป็นแรงกำลังปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย่าให้รอดพ้นจากปากเหยี่ยวปากกามาได้โดยลำดับถ้าไม่มีพลังทางศีลธรรมก็จะไม่มีประเทศไทยในวันนี้ นี่เป็นลักษณะพิเศษของประเทศไทยและของคนไทยที่ไม่เพิกเฉยไม่ทอดทุระต่ออัปรีกรรมในแผ่นดินใช่หรือไม่ว่าจิตวิญญาณของคนไทยแบบชาวบ้านบางระจันสู้รบป้องกันกรุงศรีอยุธยาจากการรุกรานของพม่าทั้งที่รู้ว่าการสู้รบจะพ่ายแพ้ด้วยความจำกัดทางด้านอาวุธและอุปกรณ์การสู้รบแต่ถึงกระนั้นชาวบ้านบางระจันก็ขอสู้ยิบตาจนเลือดหยดสุดท้ายนี่คือความเป็นจริงของประเทศไทยและสังคมไทยที่มีประวัติศาสตร์ของจิตวิญญาณการต่อสู้ในการปกบ้านปกเย่าคุ้มเมืองที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้แล้วแล้วก็จะเป็นมรดกตกทอดมาถึงคนไทยทุกวันนี้ให้ได้เห็นให้ได้พิจารณาให้ได้ตระหนักนะว่าอย่ามาทำอะไรที่จะทำให้ดุลแห่งความยุติธรรมเสียไปเพราะถ้าทำเช่นนั้นเมื่อไรก็แปลว่าต้องเผชิญกับแรงต้านที่มีจุดจบไม่สวยงามนี่ก็เป็นแง่มุมในเรื่องความยุติธรรมที่ขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเบรคครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันอีกในการเล่าขานตำนานเพลงครับสวัสดีครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
5: ์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้ ำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยย่างเสือ
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น. ถึง 12:00 น. ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
11: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น. ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเบรก2พบกันอีกนะครับบอกเล่าประสาประสาน 96.5 FM ซึ่งเผยแพร่ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ออกไปทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรก็ตามที่มีอยู่สามารถจะเข้าถึงแล้วก็เปิดรับกันได้นะครับในช่วงแรกได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องยุติธรรมนะครับช่วงนี้ขอหยิบเอาเพลงหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะเล่าสู่กันฟังนะครับจะว่าไปแล้วก็เป็นเพลงที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ2-300ปีล่วงมาแล้วนะฮะขอเริ่มอย่างนี้ครับในขณะที่เพลงซุกิยากินึกออกใช่ไหมครับเพลงนี้ประมาณสัก30กว่าปีล่วงมาแล้วเนี่ยชื่อเดิมของเพลงนี้อูเอมูเตอารุโกแปลว่าแงนมองฟ้าเพลงซุกิยากิชื่อเดิมเนี่ยเขาแปลว่าแงนมองฟ้านะครับแงนมองฟ้าเดินหน้าไปอูเอมูอีเตอารุโกแปลว่าแงนมองฟ้าเดินหน้าไปเป็นเพลงของญี่ปุ่นนะครับต่อต้านการครอบงำทางทหารของอเมริกาส่วนอีกประเทศหนึ่งคือเพลงพื้นบ้านอินโดนีเซียชื่อว่าเบงกวันโซโลเบงกวันนี่เป็นชื่อแม่น้ำนะสายที่ยาวที่สุดในตอนกลางของอินโดนีเซียถ้าเทียบกับเมืองไทยก็คือเจ้าพระยานั่นเองนะครับเบงกวันโซโล ก็เป็นเพลงต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นต่ออินโดนีเซียแล้วก็เพลงของไทยชื่อว่าเพลงเจ้าการะเกดเพลงนี้เป็นเพลงต่อต้านมหาอำนาจอเมริกาครับแล้วก็นำทำนองเพลงมาจากเพลงพื้นบ้านสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองลองฟังเนื้อเพลงดูนะครับเจ้าการะเกดเอ่ยเจ้าขี่ม้าเทศจะไปท้ายวังชักกริดออกมาแกว่งว่าจะแทงฝรั่งใครห้ามก็ไม่ฟังเจ้าการะเกดเอ่ยเจ้าการะเกดเอ่ยเจ้าขี่ม้าเทศจะไปท้ายวังชักกริดออกมาแกว่งว่าจะแทงฝรั่งใครห้ามก็ไม่ฟังเจ้าการะเกดเอ่ยนี่นะครับเพลงพื้นบ้านสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งตอนนั้นเป็นสมัยที่ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่เมืองไทยหลายชาตินะครับมากเลยในตอนนั้นแล้วนึกถึงเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลง12ภาษา12ภาษาก็สะท้อนนะครับว่ามีต่างชาติน่ะถึง12ชาติเข้ามาที่จริงมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าพอแต่งออกมานี้ก็เป็นเพลง12ภาษานี่คือภาพสะท้อนว่าหลายชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเจ้าการะเกดเนี่ยเป็นหนุ่มสยามมียศสูงชอบขี่ม้าเทศถือกริดเป็นอาวุธกริดเนี่ยเป็นอาวุธของแขกเปอร์เซียนะครับเป็นอาวุธของแขกเปอร์เซียเพื่อที่จะแทงฝรั่งก็แสดงว่าในเวลานั้นผู้คนในอยุธยาแบ่งเป็นขั้วและต่างก็มีพวกพ้องของตัวเองรวมทั้งมีกลุ่มที่เป็นอริกับฝรั่งต่างชาติด้วยแล้วทำไมประเทศไทยต้องมีฐานทัพอเมริกาไว้ต้อง8แห่งนะครับมีที่ไหนตาคลีนครสวรรค์โคราชอุดรธานีอุบลราชธานีนครพนมอุตภเปาดอนเมืองน้ำพองใหญ่ที่สุดนี่เขาเรียกว่าฐานทัพอุดรธานีนี่เป็นกองบัญชาการใหญ่เลยนะครับในปี2512สหรัฐมีเครื่องบินประจำการในไทยถึง600ลำนะครับช่วงนั้นเป็นยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องมาถึงยุคจอมพลสฤษดิ์แล้วก็ยาวมาถึงยุคจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับเรียกว่านายก3ยุคนั่นเองนายกจอมพลป.นายกจอมพลสฤษดิ์นายกจอมพลถนอมซึ่งเรียกว่ายุคสงครามเย็นในเวลานั้นสหรัฐอเมริกานั้นทำสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์จีนคอมมิวนิสต์รัสเซียแล้วก็ดึงไทยเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในยุทธศาสตร์การต่อต้านคอมมิวนิสต์ของสหรัฐในเอเชียในปี2510รัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรอนุญาตให้ฐานทัพสหรัฐตั้งในประเทศไทยเนี่ยนำเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 มาประจำการที่สนามบินอุตรเภาแทนที่จะใช้เส้นทางบินเดิมจากเกาะกวมแต่เพราะว่าไทยอยู่ใกล้เวียดนามมากกว่าไทยจึงเป็นพื้นที่กันชนให้กับสหรัฐจากการคุกคามที่ถือว่าคอมมิวนิสต์คุกคามอินโดจีนนั่นเองนะครับซึ่งทางการไทยก็กวาดผวานะต่อภัยคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นเพราะว่าอเมริกาทำสงครามจิตวิทยาไว้เยอะและสงครามเวียดนามก็เป็นสงครามอาธรรมที่สหรัฐกระทำต่อประเทศเล็กๆที่มีพื้นที่อยู่คนละซีกโลกเพียงเพราะต้องการเอาชนะคอมมิวนิสต์จำได้ไหมครับเหตุเกิดที่หมู่บ้านไมล์ไลที่จริงเกิดในปี2511นะครับก็ตอนนั้นมีสงครามเวียดนามแล้วล่ะอเมริกาก็เข้าไปในเวียดนามและที่เขาเรียกบ้านไมล์ไลอยู่ในเวียดนามใต้ทหารอเมริกันได้รับข่าวสารมาว่าเวียดกงในสายตาอเมริกาก็คือผู้ก่อการร้ายไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านไมล์ไลส่งทหารเข้าไปปรากฏว่าไม่มีหรอกที่เป็นเวียดกงนะก็มีแต่ชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดง ผู้ชายไปเป็นทหารเพราะนั้นในบ้านก็เหลือแต่เด็กผู้หญิงและคนแก่เชื่อไหมครับทหารอเมริกันกระหน่ำปืนใส่ชาวบ้านตายไปไม่ต่ำกว่า400คนประมาณ400ถึง500คนชาวบ้านมือเปล่าไม่มีอาวุธไม่มีอะไรติดตัวที่เป็นอาวุธจะมาสู้รบปบมือกับเนี่ยการกระหน่ำยิงของอาวุธปืนได้นั่นแหละครับเป็นตราบาปแล้วก็กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกว่านี่คือการรังแกการละเมิดการเข้าไปสู่เป้าหมายที่เป็นพลเรือนแล้วก็กลายเป็นต้นทานที่ทำให้เกิดการต่อต้านทั่วทั้งอเมริกาและทั่วโลกนะที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า public hatred คือก่อให้เกิดความเกลียดชังสาธารณะขึ้นมานำไปสู่การพ่ายแพ้สงครามเวียดนามในเวลาต่อมาทั้งที่มีแสนยานุภาพเกรียงไกรกว่าเวียดนามมากมายมหาศาลอันเวียดนามหรือเวียดกงตอนนั้นก็อาศัยมึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามขุดอุโมงค์อยู่ใต้ดินนะครับหลบซ่อนอยู่ได้และในที่สุดปืนผาหน้าไม้ก็ไม่มีอะไรก็มีมีดมีปืนพื้นบ้านแต่ก็สู้กับฝนเหลืองสู้กับขีปนาวุธอเมริกาที่มีมากมายมหาศาลในที่สุดอเมริกาแพ้เห็นไหมครับเทียบกับสงครามอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านเวลานี้ก็ยังได้นะยุทธุปกรณ์ก็เหนือกว่าแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะอิหร่านได้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้กลับไปสู่การเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาประชาชนเพื่อต่อต้านสหรัฐในการทำสงครามเวียดนามก็เป็นไปอย่างเข้มข้นครับตั้งแต่ยุคก่อน14ตุลา2516ด้วยซ้ำไปตอนนั้นมีวารสารรายสะดวกชื่อว่าภัยขาวออกมาพิมพ์ขายครับขายดีมากนะครับพิมพ์วางขายไม่กี่วันก็หมดนิตยสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ซึ่งมีอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์เป็นบรรณาธิการในช่วงนั้นประกาศต่อต้านฐานทัพอเมริกาประกาศอย่างสง่าผ่าเผยนะครับฉบับอื่นไม่กล้าแต่ฉบับนี้แหละที่ต่อต้านฐานทัพอเมริกาในสหรัฐอเมริกาเองนั้นนักศึกษาจำนวนมากออกมาเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลที่ทำสงครามเวียดนามโดยเฉพาะพอนับตั้งแต่เกิดกรณีสังหารชาวบ้านที่หมู่บ้านไมลายนะในเวียดนามใต้แม้แต่นักมวยแชมป์โลกเป็นนักมวยสีผิวนะครับมูฮัมหมัดอาลีซึ่งเป็นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวท3สมัยมีคนรู้จักชื่อเสียงมากที่สุดในโลกไม่ยอมถูกเกณฑ์ทหารเพื่อไปรบในสงครามเวียดนามครับเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าทำไมต้องให้ผมแต่งเครื่องแบบแล้วเดินทางออกจากบ้านไป 1,000 ไมล์เพื่อไปทิ้งระเบิดและยิงปืนใส่คนเวียดนามโอ้โหดูเขาพูดนะครับฟังเหตุผลของเขาดูเขาบอกว่าทำไมต้องให้ผมแต่งเครื่องแบบแล้วเดินทางออกจากบ้านไป 10,000 ไมล์เพื่อไปทิ้งระเบิดและยิงปืนใส่คนเวียดนามปรากฏว่าเขาถูกศาลสั่งจำคุก5ปีเขาขอประกันตัวออกมาสู้คดีและในที่สุดศาลฎีกาสูงสุดก็สั่งยกฟ้องนี่เพลงนี้เพลงเจ้ากระเกตนะครับนำเอาอดีตมารับใช้ปัจจุบันครับปัจจุบันในยุคนั้นนะครับไม่ใช่ยุคนี้นะเพราะเพลงมันเกิดขึ้นราวปี2517นะให้เจ้ากระเกตแห่งยุคศรีอยุธยาเนี่ยเป็นพระเอกชักกริดออกมาไล่ฐานทัพฝรั่งให้ออกไปจากบ้านเมืองเพื่อยืนยันให้โลกรู้ว่าไทยเป็นประเทศอิสระเสรีไม่ใช่ทาสไทยไม่ต้องการรบกับเวียดนามไทยต้องเป็นเอกราชไทยต้องพ้นไปจากพันธนาการของมหาอำนาจอเมริกาคุณอนันต์หานพนิชพันธ์นะครับเป็นอดีตนักดนตรีไทยประจำวงดนตรีต้นกล้าวงดนตรีไทยนะครับก็เล่าให้ฟัง
1: ขาบอกว่าเขาปรึกษากับรังสิตจงชาญสิทธิ์โทนี่ก็เป็นเพื่อนมิตรนะครับอยู่ธรรมศาสตร์ด้วยกันเป็นมือตีขิมและมือซอเล่นขิมและเล่นซอที่เก่งมากปรากฏว่ารังสิตถามบอกว่าผมอยากแต่งเพลงขับไล่ฐานทัพอเมริกาจะเอาทำนองเพลงอะไรดีให้มันมีพลังและมีความหมายรังสิตก็แนะว่าอ้าวเพลงนั่นไงเพลงเจ้ากระเกตไงเป็นเพลงพื้นบ้านปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้กล้าชักกริดออกมาแทงฝรั่งอยู่แล้วเหมาะสมเลยเอามาผสมกับเอลคลาสซอเขาเรียกเอลคลาสซอซึ่งใช้กับซออู้แล้วก็ด้นร้องด้นนะโอ้นอโอ้นอโอ้นอโอ้นอนี่แหละลงตัวก็เลยได้เพลงนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นอานันต์ก็เลยแต่งเนื้อนะแล้วก็ได้เพลงนี้ออกมาเพราะว่าเอาทำนองเพลงกระเกตสมัยกรุงศรีอยุธยามาใช้ก็นับเป็นเพลงของวงดนตรีไทยต้นกล้าซึ่งเป็นแนวรบด้านวัฒนธรรมที่เข้าราวีกับมหาอำนาจอเมริกาซึ่งทรงพลังมากในยุคนั้นนะครับในปี2546นะครับเดือนตุลาคมวันที่14 2546ตอนนั้นเป็นวาระครบรอบ30ปี14ตุลาคมคือเกิดเหตุการณ์14ตุลามัน16พอ46ก็แปลว่าครบ30ปีรัฐบาลก็ประกาศให้14ตุลาเนี่ยเป็นวันประชาธิปไตยในปีนั้นน่ะมีการแสดงดนตรีเพื่อชีวิตณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการปรับเนื้อร้องของเพลงเจ้าการะเกตโดยสุจิตวงเทศเป็นผู้แต่งคำร้องแทนที่จะไล่ฝรั่งก็เลยให้เจ้าการะเกตได้ชักชวนคนรุ่นใหม่ให้สนใจดนตรีไทยโดยอาศัยชินกรไกรลาศเป็นผู้ร้องในวันนั้นนะครับชินกรก็เป็นนักร้องเพลงไทยเดิมที่ยอดเยี่ยมลูกคอเนี่ยหาใครเทียบไม่ได้เลยนะครับฐานทัพอเมริกันในไทยเนี่ยเกิดขึ้นในปีไหนเกิดขึ้นในปี2506แต่แล้วก็ต้องถอนทัพออกไปในปี2518มีการเดินขบวนชุมนุมใหญ่ของนักศึกษาประชาชนเดินจากไหนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปถึงสถานทูตอเมริกาที่ถนนวิทยุนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2518ตอนนั้นเป็นรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งมีบัญชานะครับให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาถอนฐานทัพอเมริกาออกไปให้หมดสิ้นนั่นก็เป็นเอกภาพระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่ไม่ต้องการฐานทัพอเมริกาเพราะฉะนั้นประชาชนออกมาเดินขบวนก็ไล่ฐานทัพรัฐบาลคึกฤทธิ์ปราโมชก็ให้อเมริกาถอนฐานทัพก็เลยเป็นความสมคล้อยระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในเวลานั้นซึ่งจะว่าไปแล้วความจริงการเดินขบวนทุกครั้งมักจะเป็นการเดินขบวนที่ต่อต้านรัฐบาลนะครับแต่ครั้งนี้เป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอนเจ้าการะเกตในชักกริดออกมาแทงฝรั่งจนจำต้องขนเครื่องบินและยุทโธปกรณ์กลับบ้านอย่างเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็พ่ายแพ้ในสงครามอาธรรมในปี2518ถึงขนาดต้องเรียกว่าอเมริกาปราชัยต่อลาวกัมพูชาเวียดนามนั่นเองครับแต่ฉกาจการที่สุดก็คือปราชัยต่อเวียดนามเพลงเจ้ากระเกตเนี่ยเป็นยังไงครับนะคำร้องเนี่ยเป็นของอานันต์หานพนิชพันธ์ขับร้องก็คือรังสิตจงชาญสิทธิ์โทซึ่งเป็นนักดนตรีไทยที่ล่วงลับไปแล้วนะครับตีขิมสีซอเก่งมากหาตัวจับได้ยากเลยนะครับนะวงดนตรีก็คือของต้นกล้าอันเนื้อหาเป็นยังไงครับเจ้าการะเกตเอ๋ยเจ้าขี่มาเทศจะไปท้ายวังชักกริดออกมาแกว่งเอ้ยว่าจะแทงฝรั่งใครหาอําโกไม่ฟังเจ้าการะเกตเอ่ยเจ้าการะเกตเข้าไปแล้วเป็นทิวเป็นแถวทุกแห่ง ไปตามตะวันสีแดงที่สาดทั่วแผ่นดินไทยไปกับเกล็ดขู่มือกระชับถือด้วยมั่นใจเลือดใครก็เลือดใครคงจะได้นองปัตตภีแผ่นดินถิ่นกำเนิดตั้งแต่เกิดมาจนเป็นผีไอ้กันมันกล้ามราวีทำยำยีวุ่นวายออกไปเอ้ยไปออกไปเอ้ยไปเอาใส่หัวอันนี้จะเป็นสร้อยนะครับเห็นไหมฮะนี่คือเนื้อหาเนี่ยคือไล่ฐานทัพอเมริกาเนื้อหาต่อว่าไงนะครับจากอุบลราชธานีมาถึงตาคลีอู่ตะเภานำพองนั่นเป็นของเราแต่มันทำเป็นส่งโจรจากระเบิดมหาภัยเป็นเปลวไฟที่ลุกโชนดินจะอุ่มเป็นลุมโคลนทุกตารางบนแผ่นดินบ้านแตกสแรกขาดด้วยอุบาทจากเครื่องบินเสียงร้องไห้จะมีใครยินนอกจากเราประชาชนออกไปเอ้ยไปออกไปเอ้ยไปเอาใส่หัวยังมีเนื้อท่อนสุดท้ายนะครับประเทศไร้เอกราชเพราะถูกต่างชาติมันมาครอบงำฐานทัพนั้นเลวระยำมันเหยียบย่ำมันทำลายจักรพรรดินิยมชั่วเถอะใสหัวมันออกไปชูธงประชาไทยประสานใจเป็นสายธารไปเถิดเจ้าการะเกดไปเพื่อประเทศไม่เกินนานใครรือจะต้านทานแรงมหาประชาชนออกไปเอ้ยไปออกไปเอ้ยไปเอ้าใสหัวนี่คือเพลงเจ้าการะเกดนะครับซึ่งใช้ทำนองเพลงการะเกดของไทยเดิมยุคอยุธยาตอนปลายแล้วก็มาใส่เนื้อให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็เอาเนื้อเพลงนั้นมารับใช้การเมืองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะชูธงแนวรบด้านวัฒนธรรมเพื่อความเป็นเอกราชประชาธิปไตยของประชาชนไทยนั่นเองและในที่สุดฐานทัพอเมริกาก็ต้องถอนออกไปจริงนะครับอยู่ไม่ได้เพราะรัฐบาลก็ให้ถอยประชาชนก็ให้ถอยนี่ก็เป็นนะอีกมุมหนึ่งนะครับที่ต้องเล่าสู่กันฟังแล้วก็คงจะได้ฟังเพลงเจ้าการะเกดกันณบัดนี้ครับขอบคุณครับ
13: บอกเล่า965ช่วงเล่าขานตำนานเพลง

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
4: ์ Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณ เยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ก็มี New York Times Wall Street Journal อันนี้เสียเงินนะส่วนที่ไม่ได้เสียเงินนี
1: ่นี่เคยอ่านไหม
0: อ่านนี่อ่านนี่เคยรีวิวเป็นรายสัปดาห์แต่ว่าเราอ่านจากเว็บไซต์เขาแต่เขาจะมีหนังเป็น weekly กันหนึ่งซึ่งอันนี้เราไม่ได้อ่านไม่ได้ซื้อหนังสือ
1: โอเค
0: ที่จริงอ่ะควรจะอ่าน Economist นี่ก็เป็นรายสัปดาห์ก็น่าอ่านแต่มันอ่านไม่ไหวมันเยอะเกิน แล้วก็ยังมีพวกที่เป็นทีวีนะ CNN CNBC อะไรพวกเนี้ย Bloomberg อะไรพวกเนี้ยถ้ามีเวลาก็ดูๆแต่มันจะซ้ำๆกันประเด็นก็คือว่ามันไม่ค่อยมีความแตกต่างกันหรอกไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยเพียงแต่ว่ามันคนละเหลี่ยมกัน
1: อยากรู้มากเลยว่าตอนนี้เขาเขียนถึงสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านยังไงคะ
0: ก็คล้ายๆกันน่ะก็คือว่ายังไม่เห็นข้อตกลงที่ชัดเจน
1: เอาไหนบอกออกมา14ข้อแล้ว
0: ไงไม่นั่นอิหร่านเป็นคนพูดเอง
1: อ
0: เมริกาบอกไม่ใช่ แล้วก็ยังมีเรื่องอายัดเงินเรื่องของอะไรแต่ว่าในแง่ของผลพวงที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องแยกเป็น2เรื่องไหนจะคุยเรื่องนี้ก็คุยเรื่องนี้ก่อนก็ได
1: ้ได้เลยค่ะ
0: อาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของน้ำมันในบ้านเราด้วยนะอันแรกเลยเนี่ยการจะกลับมาเดินเรือขนถ่ายเข้าออกอ่ะคือวันศุกร์นี้คาดว่าจะลงนาม MOU ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภายใน30วันจะค่อยๆขยับนะคิดว่าแต่ว่าจะกลับไปถึงจุดที่เคยเป็นก่อนเกิดเหตุเนี่ยน่าจะประมาณ3เดือนเป็นอย่างน้อยแต่ในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีข้อตกลงหยุดยิง60วัน
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะคุยเรื่องอื่นหลักๆตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าหลักๆตอนนี้ก็คือว่าเปิดช่องแคบพอมุสกับเลิกปิดล้อมแนวโอมานอันนี้คือหลัก
1: ค่ะ
0: แต่อย่างอื่นเนี่ยเรื่องฟรีซเงินเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่ชัดเจนแล้วสายการเดินเรือเขาก็บอกว่าถ้าเขาไม่ 100% เขาก็ไม่มานะตอนนี
1: ้ก็ไม่ 100%
0: ก็ตกค้างกันอยู่เป็นไม่รู้ว่าเฉพาะลูกเรือประมาณ 20,000 กว่าคน
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เราเข้าใจไงว่าไม่ชัวร์เขาก็ไม่ออกไม่ใช่เรือแบบนี้นะเรือใหญ่ๆนี่มันเรือเล็กนะอันนี้ก็อันเรือเล็กนะนี่น่าจะติดทางฝั่งอิหร่านหรือทางโอมานเลยทั้งเนี้ยเนี่ยตรงช่องแคบพอมุดหลักๆมันจะเป็นอย่างงี้มองไกลๆจะเห็นทางฝั่งของอิหร่านทางฝั่งนู้นโอเคคราวนี้แต่ที่มันเกิดขึ้นราคาน้ำมันดิบแล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยอันนี้ปรับตัวลงแน่เอาของวันนี้เลย
1: ค่ะอาจารย์มีตัวเลขที่เป็นแฟกต์เลย
0: ก็เราก็ต้องคอยตามอ่ะ วันนี้ปิดวันที่16มิถุนายนนะน้ำมันดิบดูไบเนี่ยลงมาอีก5เหรียญเหลือ73เหรียญ19เซนต
1: ์ค่ะ
0: นะน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลงมา3เหรียญ67เซนต์เหลือ116เหรียญ96เซนต์น้ำมันเบนซินลงมานิดเดียวเหลือ107เหรียญ85เซนต
1: ์ค่ะ
0: นะอันนี้คือราคาล่าสุดเมื่อวานนี้มีการลดราคาน้ำมันเบนซินบาท20
1: แล้วก็ดีเซลทุกชนิดบาทหนึ่งค่ะ
0: บาทหนึ่งเราตั้งข้อสังเกตขณะนี้เนี่ยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเนี่ยจากเดิมที่เคยชดเชย55สตางค์เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเก็บเข้ากองทุนน้ำมัน20สตางค
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้สำคัญณราคาที่เป็นราคาที่ปั๊ม30บาท8 38บาท80
1: ค่ะ
0: ของดีเซลหมุนเร็ว B7 แล้วก็ณเบนซินแก๊สโซฮอล์95เนี่ยปิดที่
1: 41บาท10สตางค์ที่เราเติมที่สถานีค่ะ
0: ใช่ยังมีส่วนต่างกัน2บาท30สตางค
1: ์เก็บเข้ากองทุนน่ะ
0: เก็บเข้ากองทุนรู้สึกจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะลิตรละ4บาท59สตางค์ไอ้ที่คราวนี้ overall อ่ะทั้งหมดอ่ะนะทั้งหมดที่เก็บเข้าๆออกๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็ต้องอธิบายอย่าง
1: น
0: ี
1: ้กองทุนเนี่ยสถานะกองทุนเอาภาพรวมก่อนอาจารย์ตอนนี้กองทุนที่ติดลบอยู่อ่ะตัวเลขมันเท่าไหร่กันแน
0: ่ 54,000 ล้าน
1: 54,000 ล้านแล้วโอเค
0: ประมาณ 54,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ลดลงมานิดหน่อยนะแต่ว่าประเด็นคือไอ้ตรงนี้ไอ้ยอดนั้นเราไม่ต้องไปดูมากเราดูยอดเฉพาะหน้าขณะนี
1: ้ค่ะ
0: in out อ่ะขณะนี้ต้องบอกว่าน้ำมันเบนซินเนี่ยที่เป็นแก๊สโซฮอล์95เนี่ยเก็บเข้า4บาท59สตางค์เนี่ยใช้วันละ18ล้านลิตรเนี่ยมันจะมีเงินเข้ากองทุน

0: น้ำมันเนี่ยประมาณ86ล้านแก๊สโซฮอล์91เก็บ4บาท59สตางค์เนี่ยแต่ใช้วันนึงไม่มากนะประมาณ5ล้าน5แสนลิตรเนี่ยก็เก็บเข้าอีก25ล้านแก๊สอันเนี้ยส่วนของเบนซินเอางี้นะส่วนของเบนซินทั้งหมด
1: ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนประเภทไหน
0: เก็บเข้ากองทุนเนี่ย121ล้านบาท
1: ต่อวัน
0: ถ้าเป็นอย่างนี้ไปตลอดซึ่งมันจะปรับเนี่ยก็ประมาณเดือนละ 3,000 กว่าล้านโอเคส่วนดีเซลเนี่ยทั้งหมดทั้งดีเซลพรีเมียมดีเซลหมุนเร็ว B7 แล้วก็ดีเซลหมุนเร็ว B20 เนี่ยตอนเนี้ยมันมีทั้งบวกทั้งลบเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าถ้ารวมของดีเซลเนี่ยมันยังติดลบอยู
1: ่บวกลบในที่นี้ก็คือว่า
0: ถ้าเป็น
1: เข้ากองทุนแล้วก็ชดเชยออกไป
0: ใช่คือดีเซลพรีเมียมเนี่ยเก็บลิตรละบาท70ดีเซลธรรมดาเก็บ20ตังค์แล้วก็ดีเซลมูเรล B 20เนี่ยมันชดเชย5บาทเพราะฉะนั้นหากลบกบกันแล้วเนี่ยทางส่วนของน้ำมันดีเซลเนี่ยเงินยังออกจากกองทุน11ล้านบาทต่อวัน
1: ค่ะ
0: โอเคป่ะเมื่อเอา2รายการมารวมกันเนี่ย
1: ก็คือกลุ่มของเบนซินและกลุ่มของดีเซลเพ
0: ราะฉะนั้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยจะมีเงินไหลเข้ากองทุนเนี่ยประมาณ110ล้าน
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันมีเงินไหลออกจาก LPG อีก10ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยสุทธิตอนเนี้ยทั้งเอาทั้งน้ำมันเอาทั้งก๊าซหุงต้มมารวมกันให้หมดเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: สุทธิเข้า200ล้านแล้วก็ออก151ล้าน
1: ค่ะ
0: งั้นสุทธิรับตอนเนี้ยวันละ91ล้านเงินเข้ากองทุนน้ำมันวันละ91ล้านนี่เป็นภาพใหญ่เลยนะ
1: ค่ะ
0: เท่ากับเดือนนึงเนี่ยประมาณ 2,700 ล้านถ้ายังไม่มีการปรับราคาอันนี้ประเด็นนึงหลายคนอาจจะผลที่ผมบอกอ่ะเวลาที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกลงเนี่ยทางกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเขาก็จะปันส่วนหนึ่งลดราคาหน้าสถานีบริการอีกส่วนหนึ่งก็คือลดการชดเชยหรือเก็บเงินเข้ากองทุนในกรณีที่เป็นการเก็บเข้าหรือลดการชดเชยให้น้อยที่สุดที่จะชดเชยตอนนี้ก็เหลือรายการชดเชยหลักๆก็จะเป็น B20 ที่เหลือเนี่ยเป็นบวกหมดละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอันนึงคือ LPG ที่ชดเชยกิโลละ11บาทสำหรับครัวเรือนนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ทำให้สุทธิแล้วเนี่ยเงินมันเข้าแบบนี้แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าทำไมต้องมีการปันส่วนเพราะส่วนนึงก่อนหน้านี้เนี่ยเขาชดเชยถ้าพูดถึงเฉพาะน้ำมันนะยอดของน้ำมันที่ชดเชยขณะนี้เหลือประมาณสัก 19,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: เฉพาะน้ำมันนะถ้าเฉพาะน้ำมัน 19,000 ล้านไม่เกี่ยวกับ LPG ที่มันเป็นยอดสะสมมานะ
1: เ
0: ฉพาะน้ำมันเนี่ย 19,000 ล้านก่อนหน้านี้น้ำมันเนี่ยมันบวกตั้ง 6-70,000 ล้านจนทำให้กองทุนมันเป็นฐานะบวกแต่ตอนนี้กองทุนฐานะสุทธิมันติดลบประมาณ 54,000 ล้านเนี่ยส่วนนึงเนี่ยก้อนใหญ่เลยเนี่ยมันเป็นการชดเชยต่อเนื่องของ LPG ส่วนเฉพาะน้ำมันเนี่ยประมาณสัก 17,000 ล้านเนี่ยถ้าใช้สเกลอย่างที่พูดเนี่ยเดือนละประมาณ 3,000 ล้านนะก็ประมาณสักครึ่งปีนั่นเพื่อจะบอกว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปอ
1: ่ะ
0: มันยังไม่ถูกจนถึงจุดที่เราเคยถูกอ่ะอย่างน้อยก็ต้องอีก6เดือนแต่นี่มันยังมีประเด็นซ้อนลงมาซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่าจริงเว้ยการที่เราห้ามโรงกลั่นส่งน้ำมันดีเซลไปขายในตลาดโลกเนี่ย
1: ไปขายในต่างประเทศอ่ะนะคะ
0: มันทำให้ซัพพลายในตลาดสิงคโปร์เนี่ยมันหายไป
1: ค่ะ
0: มันก็ทำให้ราคาที่ตลาดสิงคโปร์สำหรับราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมันยังแพงอยู่เอง
1: ค่ะ
0: มันซ้อนกันอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรายอมให้ส่งออกมันก็จะเพิ่มซัพพลายที่ตลาดสิงคโปร์ถูกไหม
1: ค่ะ
0: มันก็จะทำให้ราคานี่ลงได้อ
1: ัน
0: นี้ก็ประเด็นหนึ่งนะอันนี้ก็มีคนพูดกันแต่ว่าเราไม่ต้องไปรู้ขนาดนั้นหรอกเอาเป็นว่าประเด็นถัดไปอันนี้ผมคิดว่าของจริงละถ้าคุณดูราคาน้ำมันสำเร็จรูปตอนนี้ที่เราพูดถึง
1: ค่ะที่เป็นในราคาตลาดโลกใช่ไหมคะ
0: ราคาที่เราพูดถึงตอนนี้ที่เป็นราคาน้ำมัน
1: 73เหร
0: ีย
1: ญ
0: ไม่เราดูเฉพาะราคาน้ำมันสำเร็จรูป
1: ค่ะ
0: แก๊สโซไอ้โทษเบนซิน108เหรียญต่อบาร์เรล
1: ดีเซล
0: 117เหรียญต่อบาร์เรล
1: ค่ะ
0: อันนี้คือราคาที่จะใช้กำหนดหน้าโรงกลั่นแต่น้ำมันดิบที่เอาเข้ามาที่ซื้อก่อนหน้านี้ กินราคานี้ทั้งนั้น
1: ก็ตอนนั้นมันแพงอ่ะ
0: ก็ซื้อแล้วมันเพิ่งมาคือราคาน้ำมันดิบเนี่ยคุณต้องซื้อก่อน
1: ค่ะ
0: กำหนดราคาก่อนราคาน้ำมันสุกเป็นราคาปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันมิสแมทช์กันละเท่ากับว่าคุณมีต้นทุนราคาน้ำมันดิบก่อนกันเนี่ยแพงกว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ออกมาพูดง่ายๆคือค่าการกันติดลบถูกไหมถ้าออกมาอย่างนี
1: ้
0: นี่ยังไม่รวมถึงว่าในระหว่างทางเนี่ยซื้อน้ำมันดิบเข้าน้ำมันดิบขายออกไปซื้อมาแล้วต้องมาปิดอันนี้ก็ที่เขาเฮชอ่ะที่เขาคือซื้อขายล่วงหน้าในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยอันนี้ก็มีผลขาดทุนจำนวนหนึ่งเหมือนกันเพราะตอนนั้นทุกคนตะกุยกลัวไม่มีน้ำมัน
1: เอามาก่อน
0: แล้วรัฐบาลก็บอกเฮ้ยคุณต้องน้ำมันดิบคุณต้องไม่ขาดนะเขาก็ต้องไปควานหามาได้ราคาเท่าไหร่ถ้าคิดว่าเหมาะสมก็เคาะโป้ง
1: ค่ะ
0: เคาะโป้งไปแพงอาจจะเอาไปขายก่อนที่จะมาเมืองไทยก็มีซื้อมา150ไปขาย130อันนี้ก็เจ๊ง20เหรียญก็ว่ากันไปนะไม่เป็นไรมันก็มีทั้งกำไรทั้งขาดทุนแต่ตอนนี้แนวโน้มคือการเฮชราคาที่เคยซื้อไว้เนี่ยมันขาดทุน
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็ซ้ำเติมด้วยราคาน้ำมันดิบที่เป็นราคาที่ต้องจ่ายเมื่อมาถึงแต่ตอนกันกับราคาของน้ำมันสุกที่กันได้เนี่ยราคาน้ำมันสุกที่กันได้ต่อบาเรลเนี่ยมันถูกกว่าราคาน้ำมันดิบซึ่งมันเกิดขึ้นได้คุณจะไปคิดว่าเพราะมันมีแบบตอนนั้นถูกแล้วขายได้แพงกำไรตอนนี้ซื้อมาแพงขายถูกอ่ะ
1: เวลามีสต็อกก็สามารถเป็นได้ทั้งกำไรและก็ขาดทุนได้นะ
0: มีทั้งเกนอินสต็อกแล้วก็ลอสอินสต็อก
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติไตรมาสที่2เนี่ยผลประกอบการของ
1: โรงกล
0: ั่นเนี่ยอาจจะยังมีกำไรอยู่นะเห็นบางที่บอกว่ายังมีกำไรอยู่แต่ถ้าเป็นไตรมาสที่3เนี่ยอันนี้แน่นอนเป็นแพทเทิร์นเดียวกับตอนยูเครนเลยไตรมาสที่3เนี่ยขาดทุนวินาศสันตโล
1: ค่ะอาจารย์แต่นุ่นมีคำถามต่ออะค่ะคือคุณผู้ชมหลายท่านนะบางทีอะเขานึกไม่ออกว่าทำไมเราต้องเล่าแบบบิ๊กพิกเจอร์ให้คุณผู้ชมเห็นโครงสร้างราคาให้เห็นถึงเรื่องของฐานะกองทุนน้ำมันอย่างฐานะกองทุนน้ำมันความสำคัญที่เราต้องเล่าเรื่องเกี่ยวกับกองทุนน้ำมันนี่เป็นเพราะอะไรคะ
0: เอ้าจะได้รู้ว่าทำไมราคาน้ำมันของเรามันไม่ลงเป็นสัดส่วน อย่างที่เราคิด
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราก็ต้องย้อนกรอหนังกลับว่าตอนที่มันขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นเป็นสัดส่วนอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะเราไม่ได้ลอยตัวจำได้ว่าเราแคปราคาไว้แล้วถึงเวลาเราแคปไม่ไหวแล้วพวดเดียว6บาทเลยซึ่งก็ยังไม่พอผมบอกว่าตอนนั้นน่ะเราไปแตะที่50บาทต่อลิตรเอาดีเซลอย่างเดียวนะ50บาทต่อลิตรนั่นน่ะคือราคาที่มันควรจะเป็นตั้งแต่วันแรกที่มันมีเรื่องแต่เราไม่ทำอย่างนั้นพอเราไม่ทำอย่างนั้นปล่อยไป2อาทิตย์เนี่ยกองทุนน้ำมันก็ต้องชดเชยไป 2-3 หมื่นล้านแหละคุณชุติมา
1: ค่ะ
0: คราวนี้พอขาลงพอขาลงไอ้ที่เราชดเชยเนี่ยมันต้องมีคนจ่ายเราจ่ายนั่นแหละตอนนั้นไม่ขึ้นตอนนี้ก็ต้องลงช้าหน่อย
1: ค่ะ
0: อันนี้ที่ต้องอธิบายว่ามันเกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันอย่างไรเพราะนั่นเป็นกลไกในการที่บริหารจัดการส่วนเรื่องรายละเอียดอย่างเช่นไปจับบริษัทที่ไม่ส่งเอกสารครบแล้วตอนนี้เห็นว่าทางรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าถ้าบริษัทไหนไม่เคลียร์เรื่องเอกสารไอ้ที่ตะไว้ก็จะไม่จ่ายอีก
1: ค่ะ
0: แล้วที่ผ่านมาก็ไปหักคองเงินจากโรงกลั่นทั้งหมด6โรงอ่ะรวมกันทั้งหมดอ่ะประมาณ 8,000 ล้านประมาณ 8,000 ล้านหักคอทั้งหมดอ่ะ 2,400 ลิตรอ่
1: ะ
0: 2,400 ล้านลิตรอ่ะหักคอมาเป็นเงินทั้งหมดอ่ะประมาณ 8,000 ล้านซึ่งผมบอกตามตรงนะคนในวงการโรงกลั่นน้ำมันบอกมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะ ไม่แต่ว่าโอเคเข้าใจนะ เข้าใจคือท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าผมใช้อำนาจตามพระราชกำหนดเป็นการตีความว่าทำได้ไอ้ทางนั้นเขาไม่มีปัญหาหรอกคือเดี๋ยวเขาก็ต้องไปขาดทุนแต่ขาดทุนเขาต้องมาถามถ้าเขาขาดทุนในอนาคตเนี่ยจะจัดให้เขาไหมคงไม่จัดหรอก
1: ก็เขามีวิธีการบริหารจัดการแบบนี
0: ้
1: อาจารย์แต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะถ้ากองทุนน้ำมันมีการบริหารจัดการแบบนี้และตัวเลขเป็นไปอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะอย่างนี้เราต้องกู้เงินมาอุ้มกองทุนไหมหรือว่าไม่ต้องแล้ว
0: ไม่ต้องคืออย่างนี้ต้องเข้าใจว่าคือเนื่องจากว่าคือคนที่ออกแบบกองทุนตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึง LPG เขาไม่ได้พูดถึง ไอ้แก๊สโซโฮลที่เอาเอทานอลมาผสมเขาไม่ได้พูดถึงน้ำมันจากไอ้ลงน้ำมันปาล์มเอามาผสมเป็นไบโอดีเซลเขาไม่ได้ออกแบบมาอย่างนี
1: ้
0: ว่ากันด้วยน้ำมันเพียวๆสมัยก่อนนะตอนเริ่มตั้งกองทุนน้ำมันน่าจะสมัยรัฐบาลคุณเกรียงศักดิ
1: ์ค่ะ
0: 40กว่าปีแล้วเขาออกแบบมาอย่างนั้นนะแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็เอามาเพิ่มไงเอทานอลอาจจะแพงกว่าเบนซินผสมก็ต้องมีการชดเชย
1: ค่ะ
0: ไบโอดีเซลแพงกว่าดีเซลธรรมดาก็ต้องชดเชยมันก็เลยพัวไปพัวมาก๊าซหุงต้มไม่ได้เป็นไปตามราคาที่มันควรจะเป็นก็ต้องมาชดเชยงั้นกองทุนมันก็ออกแบบมาอย่างนี้มันก็เลยมีอะไรพ่วงเต็มไปหมดคราวนี้ผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยคุณตั้งหลักกันดีๆได้ไหมวะ
1: ยังไงอะคะ
0: คุณแยกแม่ให้ขาดไปเลย
1: อ้าวปกติแล้วเราเห็นฐานะกองทุน
0: ไม่ครับในกองทุนน้ำมันเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2บัญชี
1: เขาจะมีตัวเลขรวมมาให้เราเห็นแต่ตัวเลขรวมที่ว่านี้มันเกิดจาก2บัญชีที่ว่ามันติดลบเน
0: ี่ยบัญชีติดลบของ LPG
1: LPG ก้อนนึง
0: ก้อนหุงต้มแล้วก็บัญชีติดลบของน้ำมัน
1: ค่ะ
0: อีกการนึงแล้วถ้าเกิดน้ำมันมันลงไปมากๆแล้วกองทุนเก็บเงินเข้าไอ้ฝั่งที่เป็นน้ำมันมันจะบวก
1: ค่ะ
0: ไอ้ฝั่งที่เป็น LPG มันอาจจะติดลบอยู่แต่ค้างที่มันบวกมากสุทธิมันก็เลยออกมาเป็นบวก
1: ค่ะ
0: ถ้าบวกเนี่ยมันก็คือมีเงินใช้หนี
1: ้
0: ถ้ามันติดลบก็คือไม่มีก็คือจะต้องรอใช้หนี
1: ้แล้วต้องตั้งหลักยังไงอาจารย์
0: คือตั้งหลักจริงๆอ่ะผมอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้มันเป็นเรื่องนโยบายคุณแยกมันเป็นแยกขาดไปเลยไม่ต้องพัวกัน
1: ให้แยกระหว่างน้ำมันบัญชีน้ำมันกับบัญชี LPG
0: คือแยกบริหารไปเลยแล้วถ้าเกิดที่ LPG ติดค้างอยู่คุณไปล้างมันไป
1: คุณไป
0: หาเงินนั้นจากไหนมาก็ได้ไปล้างมันเป็นศูนย์เอามาคืนกองทุนน้ำมันซะที่เอาไป 30,000 กว่าล้านมันจะได้จบ
1: ๆมันจะได้ชัดๆเน
0: า
1: ะ
0: แล้วต่อไปก็เฉพาะน้ำมันอย่างเดียวนะไม่ต้องไปยุ่ง LPG ใครนั่นใครไปรับผิดชอบก็ตั้งแยกไปเลยแล้วก็ล้างนี่มันให้จบไปเลยเออแล้วก็เริ่มต้นใหม
1: ่
0: หรือคุณจะไม่ล้างนี่คุณก็ทำราคา LPG เนี่ยเป็นไปตามราคาที่มันเป็นควรจะเป็นคือไม่ใช่คือ LPG ที่เข้ามานี่นะราคามัน3ราคา
1: ทำไม3ราคาล่ะ
0: ราคาจากโรงแยกแก๊สที่เอาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมามันราคาหนึ่งราคาที่นำเข้า LPG จากต่างประเทศราคาหนึ่งราคาที่เอามาจากโรงกลั่นโดยราคาอ้างอิงอีกราคาหนึ่งแล้วมาทำมันเป็นพู
1: ซับซ้อนเน
0: า
1: ะ
0: คือมันยุ่งเกินไปว่ะเอาเป็นว่าเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยคุณสำนักงานกองทุนก๊าซแห่หุงต้มแยกไปเลยแล้วไปนับหนึ่งใหม่นั่นจะไปเอาเงินมาใช้ตรงนี้แล้วก็ว่าไปแล้วก็ปรับอะไรไปเลยนี่ยังไม่รวม NGV นะยัง NGV ยังมีอีกเรื่องนึงนะ
1: เอาตอนนี้ก่อน
0: ไม่คราวนี้ประเด็นที่ผมพูดก็คือว่าเพราะไม่งั้นมันก็ไม่แฟร์ไม่งั้นมันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมเออเอางั้นก็ส่วนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันก็หลักๆอ่ะน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินอ่ะอาจจะรวมน้ำมันเตาด้วยก็ได้น้ำมันเครื่องบินแล้วก็รวมไปก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยให้มันอยู่อันนึงใช่ไหมเพราะมันมีกำไรมีขาดทุนยางมาตรงยางมาตอยที่มันเป็นเรื่องจากน้ำมันน่ะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับก๊าซหุงต้มเนี่ยกับก๊าซธรรมชาติคุณแยกไปเลยดีกว่าวะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเนี่ยถึงเวลาเนี่ยมันก็ลงไม่ได้เพราะอย่างเงี้ย
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วถึงแม้ว่าคุณใช้คืนกองทุนน้ำมันที่ติดลบที่เหลืออยู่ประมาณเนี่ยหมื่นกว่าล้านหมื่นเจ็ดหมื่นแปดอะไรเนี่ยนะไม่รวมของไอ้การไอ้การหุงต้มอีก 30,000 กว่านี่น
1: ะค่ะ
0: ถึงหมดตรงเนี้ยคุณก็ต้องมาจ่ายตรงนี้อีกมันก็ไม่ได้ลงจริงๆสักที
1: ค่ะโอ้คุยกับอาจารย์แล้วดีจังเลยอ่ะได้ความรู้เยอะมากๆเลยแต่อยากคุยต่อเนื่องเชื่อมโยงค่ะทั้งในมิติของต่างประเทศรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะอาจารย์นุ่นจำได้ว่าที่อาจารย์บอกคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าให้ติดตามการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นค่ะเรื่องการพิจารณาดอกเบี้ยของเขา
0: ลืมเล่าให้ฟังว่าตกลงว่าเขาปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบงก์ชาติญี่ปุ่นจากร้อยละ 0.75 มาเป็นร้อยละ1
1: ค่ะ
0: โอเคซึ่งก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยกลับไปนับหนึ่งใหม่ก่อนที่จะเกิดวิกฤตฟองสบู่30กว่าปีที่แล้วก็เท่ากับว่าญี่ปุ่นเนี่ยความเป็นไปทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยครบรูปของการแก้ไขปัญหาฟองสบู่แตก
1: ค่ะ
0: ดูมองผ่านนโยบายดอกเบี้ยแต่ส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ขึ้นภาษีปรับค่าแรง

0: แล้วก็ทำให้เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ใช่เป็นเงินฝืดเพราะฉะนั้น GDP ของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขแต่ละปีอ่ะมันก็ต้องขยายตัวสูงเพราะมันมีเงินเฟ้อประมาณ 2% กว่าใช่ไหมตอนนี้เงินเฟ้อ 2% 2% 2% ครึ่งอะไรราวๆเนี้ยก็เท่ากับครบลูปไอ้เท่ากับว่าบริษัทธุรกิจก็ปรับอันนี้พูดถึงเฉพาะโดเมสติกนะพูดถึงตลาดในประเทศอย่างเดียวก็ปรับราคาสินค้าและบริการทั้งฝั่งคนทำงานก็ปรับค่าจ้างใช่ไหมไอ้อย่างอื่นมันก็ขึ้นมาตามดอกเบี้ยก็ต้องขึ้นมาด้วยเพื่อจะควบคุมปริมาณเงินอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปอันนี้ถือว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากเป็นมนุษย์ต่างดาวอยู่ประมาณ20กว่าปีใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบประคบเย็น
1: ประคบด้วยนะ
0: ประคบ
1: ไม่ประคบไม่ได
0: ้ไม่ประคบก็เศรษฐกิจพังไปแล้วมันพังไปแล้วอ่ะเพียงแต่ว่ามันก็แต่ตอนนี้มันก็จะมีประเด็นว่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนี้สาธารณะสูงก็อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คงจะมีกลไกอะไรที่มันเดินหน้าไปแหละ แต่ถ้าเกิดถามเนี่ยอัตราดอกเบี้ยญี่ปุ่นก็ไม่ได้สูงที่เขาปรับขึ้นมาร้อยละหนึ่งเนี่ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยถูกไหม
1: ของเราก็เหมือนกัน
0: ของเราก็เหมือนกันอัตราเงินเฟ้อเราก็ต่ำเพราะส่วนหนึ่งเพราะมันเป็นวิธีคำนวณด้วยแต่ที่อื่นๆเนี่ยบางหลายประเทศเขาขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไปแล้วรวมทั้งที่กระจับตามองกันมากคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่ว่าคิดว่าคงไม่ขึ้นอ่ะรอบนี้
1: คือเฟดเนี่ยจะประชุมก็คือ 16-17 มิถุนายนนี้ค่ะ
0: ประธานธนาคารกลางคนใหม
1: ่ชื่อว่าเควินวอช
0: เควินเนี่ยเขาคงไม่ยังไม่ทำอะไรผีผามแต่ว่าเขาก็เตือนว่าอัตราเงินเฟ้อมันขึ้นแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่องน้ำมันแต่พอราคาสถานการณ์น้ำมันดิบมันคลายตัวเงี้ย มันก็อาจจะไม่มีแรงกดดัน
1: อ
0: ันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางธนาคารกลางยุโรปก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
1: ค่ะอาจารย์เคยอ่านประวัติของเควินวอชป่ะคะประธานเฟดคนใหม่คนเนี้ย
0: ผมไม่ค่อยสนใจว่ะดูยังเด็กๆอยู่เลย
1: ได้เห็นคอลัมน์ไหนอย่างนั้นอ่านมาฝากด้วยนะคะอาจารย์แต่ว่ากนงของเราค่ะแล้วกนงของเราก็จะประชุมรู้สึกจะวันพุธหน้านะ
0: ค่ะไม่น่ามีอะไรคณะกรรมการนโยบายการเงินของเราก็คงจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแต่ว่าคงจะมีคำอธิบายบางเรื่องครั้งที่แล้วพอเปิดเผยตัวเลขก็พูดถึงเรื่องว่าการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกับการขาดดุลงบประมาณ ที่เขาเรียกว่าทวินเดพิซิตเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแต่คำอธิบายจากทางผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยสายนโยบายการเงินคุณดอนนาคอนทัพเนี่ยก็ดูแล้วฟังดูแล้วก็มีเหตุผลฟังดูแล้วก็พอเข้าใจได้ว่ามันจะบริหารจัดการยังไงที่จริงขนาดนี้ต้องพูดอย่างนี้ทางฝั่งนโยบายการเงินเนี่ยมันไม่มีอะไรตื่นเต้นทั้งเรื่องดอกเบี้ยทั้งเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องการดูแลเรื่องปริมาณเงินสินเชื่อมันก็เป็นไปตามสภาพของตลาดเราก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อให้มันปะทุแต่เราก็ไม่ถึงขนาด ประคบเย็นโดยทำให้ดอกเบี้ยต่ำเกินความเป็นจริงแต่ดอกเบี้ยขึ้นเร็วไม่ได้นะเพราะอย่างที่บอกอ่ะมันก็จะไปกระทบกับหนี้ใหม่ที่รัฐบาลจะก่อไอ้หนี้เก่าอ่ะดอกเบี้ยมันฟิกไปแล้วแต่ว่าราคาพันธบัตรมันจะเปลี่ยนตา
1: ม
0: ถ้าดอกเบี้ยขึ้นราคาพันธบัตรก็ลดลงพวกกองทุนที่ถือพันธบัตรก็ต้องมาร์กทูมาร์เก็ตขาดทุนไปแต่ถ้าเกิดดอกเบี้ยลงราคาพันธบัตรก็เพิ่มขึ้นก็มาร์กทูมาร์เก็ตก็อาจจะกำไรแต่ว่าของใหม่ที่จะออกถ้าดอกเบี้ยนโยบายไม่ขยับดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยที่เราจะกู้ยืมกันไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลของใหม่มันก็ยังไม่ขยับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ซื้อเวลานะไม่ใช่ไม่ซื้อนะเพราะคุณกู้เงินอย่างเงี้ยถ้าดอก 10% กับดอก 1% มันต่างกันในชีวิตมันต่างกันอยู่แล้ว
1: เอาแค่ก้อนนี้ก่อนค่ะอาจารย์เงินกู้เนี่ย 400,000 ล้านบาทเนี่ยอันเนี้ยกู้เป็นเงินบาทใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ๆ
1: ๆถ้ากู้เป็นเงินบาทเนี่ยมันมีข้อดี
0: คือถ้ามันมีสภาพคล่องที่เป็นเงินบาทก็กู้เงินบาท
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็ต้องไปกู้ต่างประเทศเพราะการกู้ต่างประเทศเป็นเงินดอลลาร์เราก็มาแตกเป็นเงินบาทอยู่ดีอะคุณ
1: ใน
0: เวลาใช้จริงก็มาแตกเป็นเงินบาทแต่เวลาคืนเวลาชำระคืนเราก็ต้องเอาเงินบาทไปแลก

0: เงินตราต่างประเทศทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินต้นที่จะใช้คืนฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งเข้ามาแลกฝั่งออกก็ต้องแลกคืนเหมือนกันก็ต้องแลกกลับเหมือนกัน
1: กู้เป็นเงินบาทแล้วถ้าดอกเบี้ยขณะนี้อ่ะเลสเซว่าอยู่ 1.2%
0: ไม่ใช่นายกพูดไม่ถูกหรอก
1: 1.2%
0: นี่น่าจะเป็นดอกเบี้ยระยะสั้นมากเป็นอินเตอร์แบงค์แต่ว่าถ้าพูดถึงดอกเบี้ยที่เราใช้เป็นตัวอ้างอิงจริงๆเนี่ยเราใช้ดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ10ปีซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 2.2% ตัวนี้เราถึงจะเราต้องใช้ตัวนี
1: ้ค่ะ
0: คราวนี้ถ้าเขาไม่ได้กู้ในตลาดระยะสั้นทั้งหมดนี่ถ้าพูดตลาดระยะสั้นทั้งหมดเป็นแสนๆล้านนี่ดอกเบี้ยขึ้นเพราะสภาพคล่องมันไม่ได้มีเยอะแยะประมาณนั้นอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็ไม่รู้นะคือผมไม่รู้ว่าใครคือท่านคงได้ข้อมูลมาแต่ว่าอาจจะบอกอย่างนี้ว่าดอกเบี้ยมันดูหลายอย่างการกู้ยืมมันก็มีหลายชนิดกู้แบบเป็น revolving fund ก็แบบนึงกู้แบบเป็น term loan ก็แบบนึงกู้แบบเป็น discount เป็นตั๋วรถก็แบบนึง
1: ค
0: ือกู้แบบที่เป็น PN ก็แบบนึงกู้ที่เป็นแบบว่าออกพันธบัตรก็แบบนึงมันไม่เหมือนกันน่ะเวลาเราออกพันธบัตรเนี่ยเราระหว่างทางเราไม่ได้จ่ายคืนเงินต้นเราจ่ายแต่ดอกจะจ่ายก้อนสุดท้ายที่เป็นเงินต้นเมื่อครบรอบมันเห็นมั้ยมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรากู้เป็นลักษณะที่เป็น term loan เนี่ยเหมือนเรากู้ผ่อนบ้านเนี่ยในนั้นมีทั้งต้นและดอก
1: ใช่
0: ไหมเหมือนเรากู้ไอ้ทำเช่าซื้อลีสซิ่งเนี่ยในนั้นก็มีต้นกับดอกถูกไหม
1: ค่ะ
0: เออมันเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกแพงดอกถูกก็เรื่องนึง ลักษณะของการกู้ยืมก็เป็นเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: สภาพคล่องในตลาดก็มีส่วนจะทำให้ต้นทุนในการที่จะไปกู้ยืมมันแพงมันถูกเนี่ยตอนนี้คนที่ถือหุ้นกู้เนี่ยมันครบอายุเยอะช่วงนี้เนี่ยมันหุ้นกู้อะไรออกมาขายหมดเพราะว่าคนพูดง่ายว่าออกจากของเก่าเงินมากองมันไปฝากแบงก์มันได้ดอก 0.2-0.5 ก็เล็งหาของบริษัทไหนที่มันพอได้ก็พวดยังไม่ทันจะจองอะไรกันเต็มไปหมดแล้ว
1: ขายของเก่าเอาของใหม
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ไอ้ตุ๊กเหมือนกันชั้นใดชั้นนั้นไอ้คนออกหุ้นกู
1: ้
0: เขาก็รีไฟแนนซ์เหมือนกันเอาก
1: ู้ใหม่
0: ไปใช้
1: เก่า
0: ก็
1: หมุนอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่มันก็เป็นอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมันคือการโม้แป้ง
1: ค่ะ
0: การโม้แป้ง
1: แต่การโม้แป้งที่ว่าค่ะอาจารย์ค่ะมันมีหลายตัวเลขนะที่นุ๊กก็ตกอกตกใจเหมือนกันตอนนี้อยากทราบความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตตัวเลขกันค่ะ
0: อันนี้น่ากลัว
1: ท่านค่ะวันนี้วันที่16มิถุนายนแล้วค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเขาให้ไปยืนยันตัวตนหรือเอาสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยได้ถึงเมื่อไหร่นะคะ
0: 21มิถุนา
1: ก็วันอาทิตย์นี้แล้วสิ
0: ใช่
1: แล้วตอนนี้คนไปยืนยันสิทธิ์ตอนนี้ค่ะเท่าไหร่แล้วอะคะ
0: ของที่มันมีอยู่ในรายการอะ 13.18 ล้าน
1: เอาตัวเลขตั้งต้นตรงนี้ก่อน
0: แล้วทั้งปลัดกระทรวงการคลังว่าไงนะ
1: คุณลวรนแสงสนิทค่ะบอกว่าคือตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนหรือว่ายืนยันสิทธิ์อะค่ะอยู่ที่เอาตัวเลขกลมๆแล้วกันนะคะอาจารย์12ล้านคนค่ะ
0: เท่ากับ
1: เหลืออีกกว่าประมาณล้านคนเนี่ยยังไม่ได้มาดำเนินการค่ะ
0: ก็ไปดำเนินการซะ
1: ยังมีเวลาอยู
0: ่ใช่แต่เห็นพูดทำนองคล้ายๆกับว่าคนที่เขาไม่มายืนยันสิทธิ์เนี่ย
1: เขาจะทำไม
0: อาจจะรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าถึงไปยืนยันก็ไม่ได้สิทธิ
1: ์ค่ะ
0: เพราะว่าคุณสมบัติบางอย่างคงไม่ได้แล้ว
1: อ๋อ
0: เพียงแต่ว่านี่ขนาดรัฐบาลก็ไม่ได้ใช้เรื่องหักค่าลดหย่อนนะ
1: ค่ะ
0: แต่ที่เขาต้องทำก็คือร้อยทุกอย่างมันรวมตัวให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยเขาถึงจะทบทวนอะไรให้เรียบร้อยเนี่ย ขอดูตัวเลขที่คนมาลงอะไรให้เรียบร้อยก่อนอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายก็คือไม่ใช้ก็ไม่ใช้ก็แล้วกันเอาเป็นว่าเขาไม่เอาตัวนี้มาเป็นตัวเกณฑ์ในการคิดกระจกไปนะแค่ตัวอื่นก็บานแล้วอย่างนักเรียนนักศึกษาเงี้ยไม่ได้เงี้ยมันก็หายไปผมว่าหลายแสนแล้วล่ะตรงนั้นน
1: ่ะ
0: ถูกไหมเขารู้ไหมเขาไม่ได้
1: เขาก็เลยเหมือนเอาว่ารู้ตัว
0: รู้แต่เขาขี้เกียจแล้วโอเคร อบที่แล้วเขาไม่ได้บังคับอ่ะคุณก็ไปใช่ไหมอ่ะ18ปีขึ้นไปอ่ะยังเรียนหนังสืออยู่ก็มาใช้สิทธิ์300ก็ยังดีว่าค่ารถค่าอะไรก็ยังได
1: ้แต่ใคร
0: ตอนนี้ประเด็นทันเด่นที่มันเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสจริงๆเนี่ยคือคนที่อยู่ในบัญชีแต่ว่าไม่มาลงทะเบียนอันนี้ก็คือคนที่อยู่ใน

0: ลายของในส่วนที่กรมการปกครองไอดีนติฟายได้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไอดีนติฟายได้ประมาณ 1,400,000 คนเนี่ย
1: กลุ่มประชากรตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีข้อมูลในทะเบียนของพวกพมพมกระทรวงมหาดไทยอะนะคะ
0: อันนี้ได้เขาไปเจอกี่คนละ
1: เขาเนี่ยจากที่อาจารย์บอกตั้งต้นว่าจำนวนเนี่ยที่เขาเห็นนะคือ 1,047,000 กว่าคนใช่ไหมคะท้ายที่สุดเนี่ยได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้ว 974,000 กว่าคนค่ะก็ยังเหลืออีกประมาณ 72,000 คน
0: ไม่ใช่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อจะตรวจสอบสิทธิ์
1: โอเค
0: ไม่ใช่ยืนยันสิทธิ์ข่าวเขียนผิด
1: โอเค
0: ถ้าเกิดยืนยันสิทธิ์ก็คือได้สิทธิ์นะ
1: ค่ะ
0: ไปลงทะเบียนเขาจัดการไปลงทะเบียนเพื่อจะไปตรวจสอบสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: พร้อมกับคนอื่นอันที่สองเป็นกลุ่มที่ไม่รู้มาจากไหนนอกบัญชีเขาบอกว่าน
1: อกบัญชีคืออะไร
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ที่ไหน
1: ที่แบบว่าตกหล่นที่ในบัญชีของกระทรวงมหาดไทยปกครองท้องถิ่นก็ไม่คิดว่าจะมีคนกลุ่มนี้หรอ
0: เ
1: ยอะไหมคะ
0: 4ล้านคนตอนแรกผมว่าล้านกว่าคนกลายเป็น4ล้านคนช่างมันเถอะไม่เป็นไร
1: ค
0: ือไม่ใช่ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในบัญชีแล้วตกหล่นกับกลุ่มที่อยู่นอกบัญชีแล้วตกหล่นเนี่ยทางราชการก็อำนวยความสะดวกในการมาลงทะเบียนก่อน
1: เ
0: มื่อลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่งข้อมูลเข้าระบบวันอาทิตย์ที่21มิถุนาพร้อมกับคนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เหลือเท่าไหร่เนี่ย มันก็จะเป็นตัวเลขรวมกันซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้แต่ที่ผมรู้แน่ๆแล้วตอนนี้รัฐบาลเตรียมเงิน
1: เท่าไหร
0: ่สำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี2570
1: อันนี้ใช้งบปกติ
0: ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 42,000 ล้านบาท
1: เยอะนะคะ
0: ปีที่แล้วตั้งไม่ครบของประมาณปี69เนี่ยตั้งแค่ 30,000 ล้านบาทเลยไม่พอก็เลยต้องมาขอเข้าจากไอ้พระราชกำหนดกู้เงิน
1: ขอมาหน่อย
0: เพราะเอิญมันมีไงตอนนั้นกำลังมึนอยู่ว่ากูจะทำยังไงเหมือนกันแต่อีเว้นตั้งไป 42,000 ล้านสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี
1: 70
0: เนี่ยเราก็ต้องมาดูต่อนะว่าสุทธิแล้วตัวเลขของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยตามเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงล่าสุดเนี่ยรวมทั้งที่ไปค้นหาคนที่ตกหล่นทั้งในระบบในบัญชีนอกระบบนอกบัญชีกับคนเก่าที่ไม่ผ่านสุทธิแล้วมันจะเป็นจำนวนเท่าไหร่และจะใช้เงินจริงๆเท่าไหร
1: ่
0: ซึ่งอาจจะใช้ตัวเลข300คูณ12เดือนคนละ 3,600 เนี่ยคูณจำนวนเข้าไปก็จะรู้ตัวเลขเบื้องต้นโดยไม่ต้องไปเกี่ยวว่าเรื่องน้ำประปาไฟฟ้าก๊าซสูงต้ม
1: ค่
0: าช่วยเหลือในการเดินทางสาธารณะทั้งต่างจังหวัดและในกรุงเทพเลยยังไม่ต้องคิดพวกนี้นะคุณลองไปนั่งดูกันแล้วกัน 3,600 คูณจำนวนคนที่จะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วคุณมาแมทช์กับ
1: ตัวเลขที่เขาตั้งไว
0: ้42,000 ล้านอ่ะถ้ามันไม่พอก็เดี๋ยวมันก็มีเรื่องต
1: ่อ แต่เรื่องต่อมันจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมติดตามได้ในรายการฟังหูไว้หูของเรานะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง
4: ่
5: าย
4: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
6: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวี
7: ครู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงิน

0: ก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่องง
2: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
4: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
9: พอมีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งเชื่อกันว่าจะมีพิธีทางการที่เจนีวาวันศุกร์นี้แต่เมื่อวันอาทิตย์มีการลงนามผ่านออนไลน์ไปแล้วคำถามแรกสุดก็คือจะเปิดช่องแคบโฮมุสเมื่อไหร่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามย้ำหลายครั้งบอกว่าช่องแคบโฮมุสนั้นจะกลับมาเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์วันศุกร์นี้ครับวันศุกร์นี้เลยเหรอครับมีคำถามจากพันธมิตรหลายประเทศที่ทรัมป์ไปพบที่ฝรั่งเศสเป็นการประชุมผู้นำ G7พันธมิตรทั้งหลายโดยเฉพาะจากยุโรปผู้นำจากอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีแกนนำ4ประเทศหลักของยุโรปตั้งคำถามครับว่าวันศุกร์นี้เป็นไปได้อย่างไรเพราะว่ายังมีกระบวนการที่จะต้องเคลียร์กันอีกมากมายโดยเฉพาะทุ่นระเบิดที่ค้างคาอยู่ที่ช่องแคบโฮมบุสนั้นใครจะเป็นคนกู้ใครจะเป็นคนเคลียร์และจะใช้เวลานานเท่าไหร่เจ้าของเรือบริษัทประกันภัยกล้าที่จะให้เรือวิ่งตั้งแต่วันศุกร์นี้จริงๆหรือโดนัลด์ทรัมป์พูดแล้วพูดอีกซึ่งก็ทำให้เกิดความสงสัยครับว่าแกอ่านรายละเอียดของข้อตกลงนี้ชัดเจนรอบคอบแค่ไหนเพราะว่ามีข่าวว่าเปิดช่องแคบโฮมบุส30วันหลังจากลงนามวันศุกร์นี้โดยที่ฝ่ายอเมริกันจะต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลก่อนและจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับที่อิหร่านจะต้องยกเลิกการปิดช่องแคบโฮมุสและยังมีคำถามอีกครับว่ารายละเอียดจริงๆเนี่ยอเมริกากับอิหร่านตกลงกันอย่างไรเรื่องอิหร่านจะยังเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่ผ่านช่องแคบโฮมุสหรือไม่จะเรียกมันว่าเป็นค่าผ่านทางค่าเดินเรือค่าบริการหรืออะไรก็ตามแต่มันจะมีการเก็บหรือไม่ปรากฏว่าก็ไม่มีความชัดเจนครับแต่ทรัมป์ไปกล่าวท่ามกลางที่ประชุม G7 ที่เมืองอีเวียงเทือกเขาแอลป์ที่ฝรั่งเศสบอกว่าเรือเริ่มออกเดินทางกันแล้วตอนนี้วันศุกร์ก็จะถูกเปิดออกอย่างสมบูรณ์พวกเขากำลังตามหาทุ่นระเบิดอีกนิดหน่อยที่เจอไปก่อนหน้าโดยพื้นฐานแล้วเรือเริ่มออกไปแล้วนี่คือเสียงจากทรัมป์ แต่ข้อมูลวงในและผู้เชี่ยวชาญชี้ไปในทางตรงกันข้ามครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐบอกว่าการสัญจรจะช่อยค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับไม่ใช่อยู่ดีๆปุ๊บเรือหลายร้อยลำที่ติดอยู่แถวนั้นหลายเดือนเนี่ยอยู่ดีๆจะแห่กันข้ามช่องแคบฮอร์มุซเพราะทุกคนยังระมัดระวังอยู่อาจจะต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์กว่าที่ปริมาณเรือขนส่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นมากเพื่อให้กลับสู่ระดับปกติก่อนสงครามเดือนกุมภาความเชื่อมั่นที่ถูกทำลายลงไม่สามารถฟื้นฟูได้ด้วยการดีดนิ้ววันสุดเพียงวันเดียวนี่คือความเห็นของฝ่ายพันธมิตรและแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐเองก็เตือนครับว่าอย่าคิดว่าทุกอย่างจะกลับมาปกติได้ทันทีในวันศุกร์นี้เพราะว่าสิ่งที่น่าตกใจที่สุดสำหรับคนที่ก็ติดตามเรื่องนี้คือการที่คำว่าเสรีภาพในการเดินเรือซึ่งเคยเป็นบรรทัดฐานสากลที่ไม่ต้องต่อรองกลับถูกนำมาทำให้กลายเป็นสินค้าและเป็นหลักการต่อรองในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านร่างก็ตกลงเบื้องต้นระบุว่าเงื่อนไขใช้ช่องแคบเปิดใช้งานแบบปลอดค่าผ่านทางเพียงแค่60วันเท่านั้นสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วอุตสาหกรรมพลังงานครับผู้นำโลกธุรกิจน้ำมันเตือนนะครับว่าการยอมให้มีการเรียกค่าผ่านทางเพื่อแลกกับความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในกติกาสากลขณะเดียวกันความไม่แน่นอนยังเพิ่มสูงขึ้นครับเมื่อมีการให้ข้อมูลกำหนดการเปิดเผยร่างข้อความฉบับเต็มซึ่งขัดกันทรัมป์บอกว่าจะเป็นช่วงสุดสิ้นสัปดาห์แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกรายหนึ่งระบุว่าจะเกิดขึ้นภายใน2วันข้างหน้าฉะนั้นจึงไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออย่างไรประเด็นเรื่องทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซนี่แหละผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความย้อนแย้งที่สุดรัฐบาลอังกฤษยืนยันตั้งแต่กลางเดือนมีนาว่าอิหร่านมีการวางทุ่นระเบิดจริงแต่ในตอนนั้นสหรัฐปฏิเสธความสับสนส่งผลโดยตรงครับต่อความเชื่อมั่นของบริษัทประกันภัยและผู้ประกอบการเรือขนส่งเพราะว่าการเคลียร์พื้นที่ไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคครับแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางยุทธวิธีเพราะว่านักยุทธศาสตร์เขาพูดถึงการที่จะเคลียร์ทุ่นระเบิดเนี่ยไม่ต้องอาศัยบรรยากาศที่ปล่อยจากการโจมตีโดยสิ้นเชิงครับมันเป็นความเปราะบางของยุทโธปกรณ์เพราะว่าเรือเก็บกู้ทุ่นระเบิดส่วนใหญ่ขาดระบบป้องกันตนเองถ้าอิหร่านกลับมาโจมตีอีกครั้งหนึ่งในระหว่างปฏิบัติการทั้งเรือและเจ้าหน้าที่จะกลายเป็นเป้าที่อ่อนแอทันทีฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงและความเร็วในการเคลียร์พื้นที่ก็ขึ้นอยู่กับว่าอิหร่านจะยอมเปิดเผยตำแหน่งการวางทุ่นระเบิดหรือไม่นี่เอาเฉพาะประเด็นทุ่นระเบิดนะครับยังไม่พูดถึงประเด็นอื่นๆที่ยอกย้อนเช่นประเด็นเรื่องนิวเคลียร์จะมีการเจรจารายละเอียดกันในเฟสต่อไปแต่ว่าเฟสแรกไม่มีและ อเมริกาอ้างว่าจะเป็นคนไปยึดเอายูเรเนียมเสริมสมรรถนะเองมาทำลายเองอิหร่านก็ยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องนี้และยังมีประเด็นเรื่องอิสราเอลจะเอาด้วยหรือไม่เพราะว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ออกมาบอกว่าข้อตกลงระหว่างอเมริกากับอิหร่านไม่ผูกมัดอิสราเอลนะในสมรภูมิเลบานอนเนทันยาฮูออกมาบอกเองครับว่าอิสราเอลไม่จำเป็นต้องรับคำสั่งสหรัฐเพราะว่าผลประโยชน์สหรัฐกับผลประโยชน์ของอิสราเอลบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องต้องกันนี่ครับนี่ยังเป็นปริศนาเครื่องหมายคำถามใหญ่ว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะลงนามวันศุกร์นี้ที่เจนีวานั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยในรายละเอียดได้มีการคุยกันแล้วหรือยังหรือนี่เป็นเพียงกรอบกว้างๆให้ฝั่งทรัมป์และฝั่งอิหร่านลงจากหลังเสือชั่วคราวเท่านั้นยังมีคำว่าปีศาจในรายละเอียดทั้งสองฝ่ายยังอาจจะมีประเด็นทะเลาะวิวาทกันได้อีกใช่หรือไม่นี่เป็นคำถามใหญ่ที่รอคำตอบชัดเจนภายในวันสองวันข้างหน้านี้ครับ
8: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: ที่ดินแยะเรียกว่าทางปากไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามเอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
9: ์มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันนะครับอยู่กับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการใครที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมกันไว้วันที่20มิถุนายนวันเสาร์นี้อย่าลืมไปพร้อมกันที่อาคารออดิโทเรียมนะครับชั้น6นะครับที่อาคารปฏิบัติการครับห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.สมท.นะครับลงชื่อแล้วมีเช็คชื่อได้ที่เพจของ 96.5 นะครับแล้วก็ทาง LINE @thinking radio นะครับแล้วก็ไปเจอกันในงานวันนั้นตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่ 8:00 นนะครับ20มิถุนายนวันเสาร์นี้เจอกันนะครับยืนยันกันแล้วจองกันแล้วได้รับรายชื่อแล้วเรียบร้อยก็เดินทางไปด้วยนะครับผมวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันครับเป็นความก้าวล้ำอีกขั้นหนึ่งไหมหรือไม่อย่างไรของประเทศไทยครับสิ่งที่เรากำลังคิดสิ่งที่เรากำลังทำนะครับจริงๆเขาบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมครับแต่ว่าเราพยายามจะเป็นอุตสาหกรรม ในบางเรื่องบางอย่างในอดีตที่ผ่านมาก็มีความพยายามครับสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างครับแต่ว่าในโลกยุคปัจจุบันเรามองข้ามเรื่องของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะสิ่งที่เรากำลังคิดและคุยกันอยู่ในวันนี้คือเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์การพัฒนาประเทศเพื่อให้เป็นฮับ

0: เราก็มักจะมีฝันแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเอาช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็หนักๆหน่อยก็เรื่อง AI นะครับโดยเฉพาะ AI พาสปอร์ตเนาะอันนี้เราคงไม่ลงเรื่องนั้นนะครับคุณวรพงษ์แต่ก็ผมว่ามันทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างนะเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็อยากจะฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่านอกจากเรื่อง AI ที่เคยฝันไว้ตอนนี้เรามาฝันใหญ่กว่านะครับเป็นเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเราไม่เลยตกหล่นไปผมอยากเปรียบเทียบแบบนี้นะครับว่าเอาล่ะเอา AI ก่อนเนาะให้เห็นภาพก่อน AI เนี่ยถ้ามองมหาอำนาจของโลกเนี่ยนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็ประกาศจุดยืนของเขาไว้ชัดเจนนะว่าของเขาเนี่ยจะเป็น AI frontier นะครับเป็น AI frontier คือเป็นด่านหน้าเลยนะครับแล้วก็แบบเจาะตะลุยทุกช่องทางใหม่ๆทุกอนาคตนะครับตอนนี้ถ้าดูบ้านใกล้เรือนเคียงเรานะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกเขาเป็น AI global hubก็เป็นไปได้นะเพราะประเทศเขาเป็นหับอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างสิงคโปร์ฝันไว้อย่างนี้ก็ไม่ผิดมีหนึ่งประเทศที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากให้ไทยได้อย่างเงี้ยนะครับนั่นคืออินเดีย
1: โอ้เขาเป็นแล้วเหรอ
0: คืออินเดียจะไปแข่งอเมริกาได้ไหมก็คงไม่ไหวใช่ไหมครับจะเป็นหับเหมือนสิงคโปร์ก็คงไม่ใช่นะครับเพราะประกาศตัวเป็นอะไรรู้ไหมคุณนพงศ
1: ์ครับ
0: เป็น AI talent
1: AI talent
0: AI talentแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะเป็นหับคุณจะเป็นฟอนเทียคุณจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องใช้คนของฉันถูกไหมเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นฐานในการสร้างบัณฑิตด้านไอทีเนี่ยปีหนึ่ง200,000คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพร้อมป้อนคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรม AI ของทุกประเทศทั่วโลกผมชอบแบบนี้นะครับผมว่า
1: แล้วเขามองว่าซัพพลายเชนของ AI มีอะไรบ้างแล้วเขาดึงมันออกมา
0: ใช่แต่เนี่ยขอบคุณคุณวรพงศ์เอ่ยคำนี้ให้ผมนะครับก็คือเราจะคิดทำอะไรเนี่ยคิดถึงซัพพลายเชนก่อนนะครับคิดถึง value chain แล้วก็คิดถึงภาพรวมของทั้งโลกในเวอร์global value chain เนี่ยว่าเราจะอยู่ตรงไหนกลับมาเรื่อง semiconductor เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือเรื่องของชิป made in Thailand เนี่ยเราไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพูดเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราพูดในจังหวะที่มันร้อนแรงที่สุดอะใช้คำนี้ดีกว่านะครับการตั้งเป้าหมายนะครับเป็นเซมิคอนดักเตอร์ครับเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายทิศทางถูกต้องแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือเราต้องมีหมุดหมายในใจก่อนว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนนะครับคือถ้าบอกว่ามาวันนี้เนี่ยนะแล้วเราจะไปแข่งกับประเทศที่นำเราไป20หรือ40ปีหรือซ้ำนะอย่างไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นและจีนเนี่ยผมว่าไม่ต้องพูดมันเป็นไปไม่ได้
1: คร
0: ับแต่เราจะอยู่ตรงไหนอันนี้ผมคิดว่าเราต้องคิดภาพอีโคซิสเต็มให้ชัดเจนก่อนครับ
1: ในความหมายของคำว่าเป็นฮับของเซมิคอนดักเตอร์ในความหมายมันคืออะไรฮะครอบคลุมแค่ไหนฮะ
0: โอเคก็ผมว่าเราต้องดูความพร้อมเราเนาะความพร้อมเนี่ยผมแบ่งคร่าวๆง่ายๆเนี่ยนะครับแบ่งเป็นเรื่องของ manufacturing สักอันหนึ่งก่อนนะครับแล้วอีกอันหนึ่งเรามาเจาะลึกลงที่เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ไปเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือทาเลนต์เหมือนกับอินเดียที่เราพูดเมื่อกี้คือเรื่องคนว่าเราพร้อมแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าจะเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ได้จริงอ่ะเราหนีไม่พ้นเรื่องของรีเสิร์ชแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาว่าเฮ้ยเรามีองค์ความรู้มีภูมิความรู้แค่ไหนผมคิดว่าทั้งหมดเนี้ยนะครับทั้ง4ข้อเนี่ยต้อง แจกแจงออกมาให้ชัดเจนว่าเราอยู่ตรงไหนต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะสำคัญที่สุดนะครับก็ถ้าเอาทีละข้อเลยดีไหมครับคุณรพงศ
1: ์ครับดีเลยครับ
0: เนาะลองมาดูแล้วกันเรื่องของฮาร์ดแวร์ manufacturing นะครับข้อนี้เต็ม10ผมให้8
1: โอ้ฟังดูดีมากนะฮะไม่ใช่แค่ผ่านนะอันนี้เกือบเต็มนะ
0: ใช้ได้ดีเลยต้องบอกเพราะว่าผมว่าหลายๆท่านรู้อยู่แล้วนะครับหรือท่านที่ไม่รู้ก็เดี๋ยวเรามาถกกันตรงนี้แล้วกันนะคือฐานอุตสาหกรรมเรื่องของฮาร์ดแวร์เราแข็งแรงมากนะครับเรามารู้ตัวเนี่ยนะครับชัดเจนว่าเฮ้ยเราเป็น value chain ที่สำคัญของโลกนี้ก็ตอนน้ำท่วมใหญ่นะครับปีอะไรนะผมจำไม่ได้ขออภัย
1: ปี54ครับบ้านเราปี
0: 54ครับโอเค54กี่ปีแล้วครับเนี่ยก็โอ้โห60กว่าปีนะเปิดแป๊บเดียว
1: 10กว่าปีแล้วครับ
0: ก็พอน้ำท่วมใหญ่เราถึงได้รู้ว่าเฮ้ยโรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ทั่วโลกหยุดชะงักหมดเลยเพราะว่าขาดซัพพลายเรื่องฮาร์ดดิสก์จากประเทศไทยใช่ครับแต่ว่าทำให้เรารู้ทันทีว่าเราเป็นแหล่งผลิตฮาร์ดดิสก์นะครับแหล่งสำคัญอันดับต้นๆของโลกจะนิติขาดเราไปในทั่วโลกสวย
1: ครับ
0: ก็ฮาร์ดดิสก์หนึ่งอันนะครับนอกนั้นพวกปรินท์ซิร์กิตบอร์ดนะครับพวก PCB นะครับอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ต้องยกความดีความชอบให้ญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเลือกไทยเป็นฮับนะครับสำหรับการฐานการผลิตรถยนต์เนี่ยมันก่อให้เกิดอุตสาหกรรมที่เป็น

0: โตโมทีฟอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ยุคปัจจุบันนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องของ data center จริงแต่ว่าเราเป็นประเทศผู้ผลิต data center equipment นะครับอันดับต้นๆของโลกเน
1: า
0: ะ
1: อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ data center
0: ยังมีความเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็อีกอันที่เราอาจจะพอรู้กันดีก็คือเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายการประกอบอะไรพวกนี้นะครับ คือถ้าเรามาดูสินค้าส่งออกของไทยนะครับ10อันดับแรกคือแปลกดีนะว่ามาจนถึงตอนนี้ยังนึกว่าเราอันดับหนึ่งเป็นข้าวเป็นยางพาราไม่ใช่นะครับเป็นคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราเป็นอย่างนี้มา30ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องฐานการผลิตนี่เราสู้เขาได้แน่ๆ
1: ฮาร์ดแวร์นี่เราไม่แพ้ใครว่างั้นครับ
0: ไม่แพ้ใครครับแต่ถัดมาข้อ2นี่ครับคุณวรพงษ์น่ากังวลคือเราจะผลิตได้เราก็ต้องดีไซน์ได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นในแง่เซมิคอนดักเตอร์ดีไซน์เนี่ยนะครับอันนี้ข้อนี้ผมให้3เต็ม10
1: ฮะ3
0: 3ไม่ได้
1: เราไม่ได้คิดอะไรเองเลยว่างั้นจะใช้คำภาษาชาวบ้านคือเราไม่ได้คิดอะไรเองเลยใช
0: ่มั้ยใช่ถูกต้องคิดไม่เป็นใช้คำนี้ดีกว่าคิดไม่เป็น
1: ซึ่ง
0: ไม่ได้ด่านะแต่เราเป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆเราต้องยอมรับความจริงฮะเราต้องคุยกันนี่แบบนี้เราต้องยอมรับความจริง
0: มาคุยกันเรื่องความเป็นจริงดีกว่าเนาะว่าคือวิศวกรไทยเก่งไหมให้เราเก่งนะเรามีคนที่ไปทำงานในบริษัทระดับโลกในต่างประเทศเยอะมากนะ
1: ครับ
0: แต่วิศวกรเหล่านั้นทำอยู่ในโรงงานด้านไหนส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานผลิตโรงงานประกอบนะครับมีวิศวกรไทยที่ไปทำงานออกแบบนะครับในบริษัทชิประดับโลกน้อยมากนะครับเรายังขาดคนไทยที่เข้าไปฝังตัวอยู่ใน NVIDIA นะครับไปทำงานอยู่ใน AMD นะครับหรือเข้าไปเป็น Lead Engineer อยู่ใน Qualcomm อย่างไม่ค่อยมี
1: อัน
0: นี้เราขาดคือนึกถึงจีนเนี่ยครับคุณหมอผมนึกถึงวันที่ถ้าจำกันได้ดีในช่วงปีก่อนปี2008เนี่ยนะที่เขาประกาศเมืองให้เมืองเซินเจิ้นเป็นเมือง IT เป็นเมืองดิจิตอลประกาศรับคนจีนจากทั่วโลกนะครับที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะนักเรียนทุนทั้งหลายให้กลับมาเซินเจิ้นเนี่ยโอ้โหเขามีเป็นพันคนที่ไปฝังตัวอยู่ตามโรงงานตามบริษัทชั้นนำต่างๆแล้วพอเขากลับไปเซินเจิ้นเขาก็สร้างอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เทคโนโลยีครับอันนี้เรายังไม่มี
1: คำว่าออกแบบหรือดีไซน์เนี่ยหมายถึงว่ามันยังไงหมายถึงว่าออกแบบวงจรออกแบบวิธีการคำว่าออกแบบในความหมายของเรื่องนี้คืออะไรนะขยายความนิดนึง
0: ออกแบบลอจิกเลยครับออกแบบตัววงจรออกแบบตัวอินสตรักชั่นที่ใช้นะครับในชิปซึ่งพวกนี้เป็นเทคโนโลยีระดับสูงจริงๆนะครับ
1: โอ้โหเราทำตามที่เขาออกแบบมาเราไอ้ข้อแรกคือเราทำตามที่ข้อ2เขาออกแบบมา
0: ใช
1: ่ซึ่งข้อ2ที่เราออกแบบเนี่ยมันไม่ใช่เราออกแบบเขาเป็นคนออกแบบมาคือต่างประเทศแล้วเราก็แค่ปั๊มทำตามเขาแค่นี
0: ้ถูกครับอันนี้คือข้อจำกัดใจหลวงว่าถ้าเราจะเติบโตไปสู่ธุรกิจนี้ได้จริงเราต้องมีคนที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ดีไซน์ได้ด้วย
1: ถ้าจะเป็นไปได้จริงเนี่ยจาก3มันต้องกระโดดไปถึงตัวเลขเท่าไหร่
0: โอ้ผมว่าให้สอบผ่านนะ5พ
1: อ5ก็ได้แล้วแต่มันยังไม่ถึง
0: ดันขึ้นไปให้ได้สัก5นะครับก็คือมีกลุ่มคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทเหล่านี้แล้วก็พร้อมที่จะกลับมาช่วยพัฒนาต้องคำนี้ด้วยนะคือถ้าสมมติเขาอยู่ใน NVIDIA ทำงานเป็นหัวหลีดเอนจิเนียร์อยู่ใน Engineer แต่แบบเขาเคยได้อยู่เงินเดือนประมาณ800,000และ1ล้านเท่ากับเมืองไทยคุณมาช่วยชาติเราให้ 30,000 อย่างเงี้ยเขาจะมาไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีทาง
0: ถูกไหมนะครับมันก็ต้องมีเอเจนซี่มีอะไรบางอย่างนะครับไม่งั้นจะเหมือนกรณีก่อนหน้านี้นะครับที่น่าจะพอจำกันได้เนาะที่เป็นไวรัลที่เป็นประเด็นถกเถียงในสังคมไทยเรื่องของเด็กนักเรียนทุนของไทยนะครับที่กลับมาแล้วโอ้โหต้องใช้ทุนไป20ปีเงินเดือนไม่อยู่แบบประเบียดเสียผมว่าเราควรจะดูแลกลุ่มหัวกะทิเหล่านี้ให้ดีหน่อยดีไหมนะครับจะได้เป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศเราได้ด้วย
1: แนวทางของข้อ2นี้มันต้องแก้ไขยังไงฮะประกาศว่าคนไทยที่มีความสามารถอยู่ในต่างประเทศให้เดินทางกลับมาแล้วให้อินเซนทีฟเขาเยอะๆอย่างนี้หรือว่าไงหรือพัฒนาเรียกว่า
0: คนเลยครับก็นำมาสู่ข้อ3เนาะเมื่อกี้ที่เราคุยกันข้อ3คือเรื่องทาเลนต์ก็คือเรื่องคนนะครับแล้วเรื่องคนเนี่ยคนมันก็แปลว่าครอบคลุมทั้งหมดเนาะไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่ดีไซน์ตัวเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่เราพูดถึงคนในระบบอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมดก็คือเรื่องของโรงงานนะครับเรื่องของโปรแกรมเมอร์นะครับเรื่องของคอนสตรักชั่นทั้งหมดเนี่ยนะครับทาเลนต์เนี่ยถ้ามองกันในแง่ทาเลนต์อ่ะกลับมาดูเรื่องคะแนนเราสมมติเราให้ผมประเมินเองนะอันนี้บอกก่อนว่าไม่ได้ไปดูผลสำรวจวิจัยที่ไหนนะครับ
1: ครับ
0: ทาเลนต์ผมให้4เต็ม10ครับยังไม่ผ่านเหมือนกัน
1: ผมว่ายังสอบตกอยู่ดีย
0: ังสอบตกอยู่นะครับคือเรื่องนึงนะครับที่เราพูดคุยกันบ่อยผมเองไปพูดมาในหลายเวทีก็คือ

0: บัณฑิตนะครับด้านไอทีในเมืองไทยเนี่ยนะครับคือถึงเราจะประกาศปาปาปานะว่าเออเราได้20,000คนนะครับบางทีก็จะบอกว่าประมาณ40,000คน40,000คนนี่คือเอา20,000คนนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเฉพาะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แต่40,000นี่ก็คือรวมพวกคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วยนะครับแต่เชื่อไหมว่ามันเหลือเข้ามาในอุตสาหกรรมหมายความว่าพร้อมทำงานจริงๆเนี่ยปีนึงไม่ถึง 4-5,000 คนนะไม่เกินนั้น
1: โอ้หายไป10เท่าเลยเหรอ
0: หายไปเยอะเลยนะครับหายไปเยอะเนี่ยหายไปเยอะเพราะอะไรนะครับ
1: ไปไหน
0: ง่ายๆคร่าวๆสั้นๆคือคนที่เข้ามาเรียนสาขานี้จำนวนไม่น้อยนะเข้ามาก็คิดว่าเงินดีรายได้น่าจะดีก็เลยโดดเข้ามาเรียนเรียนเสร็จแล้วก็พบว่าไม่ใช่ว่ะไม่ได้ชอบด้านนี้กลุ่มนี้หายไปแล้วนะครับเกือบครึ่งหนึ่ง 30% นะครับที่เหลือก็คือก็โอเคพยายามตั้งใจเรียนจนจบแต่ปรากฏว่าทักษะยังไม่มากพอต้องไปฝึกเพิ่มอันนี้สำคัญนะครับต้องไปรีสกิลนะครับคือสมมติเข้าไปเรียนแล้วเรียนเป็นภาษาโบราณที่เอามาใช้ในปัจจุบันไม่ได้นะครับก็ต้องไปลงเรียนเพิ่มต้องไปเพิ่มความรู้ด้าน AI อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะเหลือประมาณ 4-5,000 คนเท่านั้นเองที่มีทักษะมากพอที่จะ
1: คนที่จะอยู่ในวงการอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่พูดถึงเนี่ยเขาต้องเรียนอะไรจบสาขาไหนเป็นการเฉพาะเจาะจงฮะคุณประถม
0: ไม่คือตอนนี้หลายๆมหาลัยนะครับหลังจากที่นโยบายรัฐบาลเริ่มชัดเจนเนี่ยตอนนี้หลายมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำนะใช้คำนี้เลยนะครับก็ประกาศตัวแล้วว่าจะเปิดภาควิชาที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นซึ่งดีนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะผมคิดว่าพื้นฟันดาเมนทัลนะครับในสายวิศวกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมไฟฟ้านะครับคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์material science นะครับ AI แล้วก็ chip design เนี่ยสาขาพวกนี้เป็นพื้นฐานที่โอเคละนะครับเติมเข้ามาได้ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ความฉลาดของคนไทยเกี่ยวข้องไหมเอาตรงๆว่าเรียนแล้วยังทักษะไม่เพียงพอในการเข้าสู่วงการนี้อย่างเชี่ยวชาญแปลว่าคนไทยก็เรียกอะไรอ่ะมันไม่เก่งพอใช่ไหมอย่างนั้นได้ไหม
0: ไม่ผมมองตรงกันข้ามเอาอันนี้เอาเรื่องส่วนตัวเล็กน้อยได้ไหมคุณนวล
1: ครับ
0: ลูกชายผมเนี่ยนะไปเรียนมัธยมปลายที่ต่างประเทศ
1: ครับ
0: ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเจาะจงเลยแล้วกันสิ่งที่เขาพูดนะวันนี้เขาไปหลายปีแล้วนะครับตอนนี้เขามาอะไรเพียงแต่ว่าไอตอนที่ไปถึงที่นู่นเนี่ยสิ่งแรกที่เขาพูดเลยนะว่าพ่อรู้ไหมว่าเรานะครับโรงเรียนในเมืองไทยเนี่ยเรียนล้ำหน้าพวกเขาไปเยอะมาก
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่เราเรียนเยอะเรียนลึกนะครับพูดง่ายๆก็คือคนไทยเนี่ยไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยถ้าตัดเรื่องภาษาไปนะครับเราชนะเขาทุกวิชาเลยเพราะเราเรียนมาเยอะกว่าเขาและไม่ใช่แค่มัธยมเพราะตอนนี้เขาเรียนวิศวกรรมอยู่ในมหาลัยในอเมริกาเหมือนกันนะครับเพราะเขากลับมาเมืองไทยทุกปีเขาก็จะเปรียบเทียบกับเพื่อนที่เรียนวิศวกรรมในเมืองไทยโอ้โหวิศวกรรมเมืองไทยเรียนลึกเรียนเยอะกว่าเอาง่ายๆคือวิชาการเราไม่แพ้เขาสิ่งเดียวที่เราขาดคือปฏิบัติครับแค่นี้เองปฏิบัติกับเครื่องมือจริงการใช้แล็บจริงแล็บที่แบบทันสมัยก้าวหน้านี้มหาลัยในเมืองไทยอาจจะยังสู้ไม่ได้แต่ในแง่ความคิดในแง่ของลอจิกทางการเรียนเรื่องของวิชาการเราไม่แพ้
1: ไม่แพ้เขา
0: ไม่แพ้ครับ
1: แสดงว่าเริ่มต้นเนี่ย เริ่มต้นบันไดขั้นแรกขั้นสองขั้นสามเนี่ยเราเก่งเราดีมากแต่พอจะ
0: ใช่เราใช้ได้เลย
1: พอลงมือปฏิบัติบันไดขั้นสูงต่อไปนี่ยากนะเพราะมันไม่มีความพร้อม
0: ถูกครับซึ่งทำได้เราผมคิดว่าเราปรับเปลี่ยนได้แล้วก็มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีโอกาสไปดูเนี่ยเพราะว่าเขาก็เริ่มปรับมาแนวทาง
1: เพราะว่าเด็กไทยจริงแล้วก็ฉลาดสู้ต่างชาติได้แน่นอนอย่างน
0: ี้ได้แน่นอนครับไม่อย่างที่เราชอบพูดอวยกันนะอวยกันว่าเราไม่แพ้ชาติใดในโลกก็ถูกส่วนหนึ่ง
1: ก็ถูก
0: นะ
1: ครับก็ว่า
0: ใช่แต่ว่าไม่ทั้งหมดก็คือเราต้องมาปรับกระบวนการเรียนรู้ใหม่คือถ้าถามผมเราลดวิชาลดความเข้มข้นทางวิชาการตั้งนิดนึงได้แล้วไปเพิ่มปฏิบัติ
1: แล้ว 4,000 คนที่มันเข้ามาจาก 40,000 หายไปเหลือ 4,000 คนจริงๆแล้วมันต้องมีเท่าไหร่ถึงจะพอไอ้ข้อไอ้ talent ที่มี
0: ภาคอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยผมอันนี้พูดถึงก่อนที่เราจะส่งเสริมเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นะครับ
1: ครับ
0: ภาคอุตสาหกรรมจริงเนี่ยแต่ละปีเนี่ยต้องการอยู่ประมาณ 18,000 ถึงประมาณ 24,000 คนครับอันนี้คือตัวเลขนั่นแปลว่า
1: เยอะเลยขาดเยอะเลย
0: งั้นแต่มันก็จะตลกนะว่าเวลามีการสำรวจนะครับสำรวจว่าบัณฑิตสาขาไหนที่ขาดแคลนมากสุดก็จะพบว่าเป็นด้านคอมพิวเตอร์ถูกไหมแต่ถ้าถามว่าบัณฑิตสาขาไหนที่ตกงานมากที่สุดก็เป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกันมันย้อนแย้งนะ
1: แปลกแล้วทำไมแปลก
0: ก็คือจบมาแต่ไม่พร้อมทำงานไงเขาก็เลยเข้าไปทำงานไม่ได
1: ้หรือจบมาแล้วเขาเห็นอย่างอื่นมันง่ายกว่าดีกว่าได้เงินเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยมัน
0: ได้ใช่
1: อ๋อ
0: อันนี้ว่าเขาไม่ได้นะเขาก็ต้องไหลไปตามแนวทางนั้นนะครับอ่ะเหลืออีกหนึ่งข้อครับคุณรัฐพงศ์ถ้าจะมานั่งไล่ดูความพร้อมเนาะอันนี้ข้อสุดท้ายข้อสี่เนี่ยตัวเลขอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในวันนี้นะครับแต่แนวโน้มดีขึ้นนั่นคือเรื่องของงานวิจัยนะครับแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็ถ้าข้อนี้ผมให้เท่ากันกับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ดีไซน์นะครับคือให้3เต็ม10
1: โอ้โหน้อยมาก
0: สิทธิบัตรเรายังน้อยเกินไปนะครับโดยเฉพาะสิทธิบัตรเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเราม
1: ันน่าจะอิงกันมั้งครับเพราะการออกแบบพอออกแบบแล้วมันก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังมันตอกย้ำนะว่าเราเป็นผู้ใช้งานนะครับมาของผู้สร้าง
1: มันคล้ายคุณประถมพูดถึงอย่างนี้ผมคิดไปถึงวงการอุตสาหกรรมยานยนต์นะสมัยก่อนย้อนกลับไปเราบอกว่าเราจะเป็นฮับเราจะเป็นดีทรอยต์ออฟเอเชียพอญี่ปุ่นมาลงทุนสมัยก่อนถ้าทำอุตสาหกรรมทำโรงงานเราก็เป็นแค่คนประกอบรถยนต์ไงเราไม่ได้ออกแบบรถยนต์เราไม่ได้ดีไซน์รถยนต์เราไม่ได้มีแบรนด์รถยนต์มันน่าจะคล้ายกันไหมถ้าเปรียบเทียบนี้
0: คืออยากให้เอาบทเรียนจากตรงนั้นมาใช้เหมือนกันนะว่าเราต้องคิดให้มันบียอนกว่านั้นแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยนะคุณรัฐพงศ์อันนี้ถ้ามองอะไรแง่รถยนต์นะมันมีข้อดีอยู่บางอันที่เราอยากให้เอามาใช้เหมือนกันนะ
1: คร
0: ับรถยนต์เนี่ยโอเคเราเป็นฮับจริงแต่ป่านนี้เรายังไม่มีรถยนต์ยี่ห้อของไทยสักยี่ห้อทั้งทุกแบบซึ่งมันก็ย้อนแย้งนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ดีนะครับก็คือต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยเราแข็งแรงในแง่การสร้างคลัสเตอร์เรามีคลัสเตอร์ที่แข็งแรงเราผลิตรถยนต์ทั้งคันไม่ได้จริงแต่ปรากฏว่าเรามีโรงงานในไทยเยอะมากที่ผลิตชิ้นส่วนเพ
1: ื่
0: อป้อนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต
1: ์ครับ
0: เช่นผลิตระบบอะไรอะระบบไฮดรอลิกระบบท่อระบบอะไรต่อไม่ไรเนี่ยนะครับที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นรถยนต์เนี่ยเรามีโรงงานพวกนี้เยอะมากเราก็เก่งด้วย
1: แล้วถ้ามันเป็นเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเรา4อย่างเนี่ยผ่านที่ดีสุดคือ8ข้อ8ได้8เต็ม10เนี่ยมันก็คือการผลิตที่มันเป็นฮาร์ดแวร์เรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่4เนี่ยโอ้โหได้3บ้างได้4บ้างนี่มันดูไกลความจริงมากเลยนะ
0: ต้องคือเป็นการสะท้อนนะครับว่าถ้าภาครัฐจะเอาจริงต้องออกแรงเยอะต้องออกแรงเยอะไม่อยากให้
1: รัฐหรือภาคเอกชนนะหรือจับมือกันแบบไหนอ่ะมันต้องยังไง
0: ผมมองว่าในอดีตเนี่ยถ้าดูอายุอานามเราใกล้เคียงกันนะคุณผู้ชมน่าจะทันยุคอัลฟาเทคใช่ไหมครับ
1: โอ้ทันรวมๆ
0: หร
1: ือ
0: เปล่าไหมใช่คืออัลฟาเทคเนี่ยผมก็สะท้อนให้เห็นนะว่าเอกชนหัวก้าวหน้าแล้วตะลุยไปคนเดียวเนี่ยโดยที่ภาครัฐไม่ได้สนับสนุนนะไม่รอดนะ
1: ไม่รอด
0: เพราะฉะนั้นเรื่องที่ต้องอาศัยการปรับโครงสร้างพื้นฐานใหม่หมดอย่างเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยภาครัฐต้องมาลุยเต็มที่ครับจะประกาศวัฒนกรรมสวยๆระหว่างว่าเอกชนจะเข้ามาไม่มีทางครับเอกชนก็เห็นอดีตแล้วก็ไม่มาเสี่ยงด้วยแน่ๆ
1: แล้วเป้าที่คุยกันไว้ว่าอะไรนะจะเป็นเป้าหมายผลิตภัณฑ์ชิปเมดอินไทยแลนด์ทำให้มันเกิดขึ้นในปี2593ซึ่งปีนี้มัน2569เนี่ยเป็นไปได้ไหมครับเอาจริง
0: กี่ปีเนี่ยเหลือกี่ปีลองนับเล่นๆ
1: 69ก็70 80 90 20ประมาณ20ปี
0: คืออย่าลืมนะว่าประเทศอย่างไต้หวันน่ะ
1: ครับ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดใกล้เคียงกันนะ2ทศวรรษ20ปี
1: เขาใช้เวลา20ปีเหมือนกัน
0: ใช่ไต้หวันใช้เวลา20ปีคือที่ผมจำได้แม่นเนี่ยนะครับผมมีโอกาสคุยกับผู้ก่อตั้ง Acer นะ
1: โอ
0: ้ Acer Computer มิสเตอร์แตนฉียังจำชื่อได้นะครับผมคุยกับแกก็แต่พอที่คุยกันก็นี่20ปีแล้วแกก็เล่าย้อนไป20ปีที่แล้วให้ผมฟังนะว่ายุคนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจครับคุณ
1: คร
0: ับ คือ แต่ฉีเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเขาเป็นวิศวกรอยู่ในโรงงาน SP นะครับเป็นวิศวกรอยู่ในโรงงาน SP ซึ่งก็ทำเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นี่แหละทำคอมพิวเตอร์เนาะแล้วปรากฏว่า SP เนี่ยมาตั้งโรงงานที่ไต้หวันเพราะค่าแรงถูกอันนี้ก็คล้ายๆกับประเทศที่อยู่แถวๆนี้นะพอเขาย้ายออกปุ๊บแปลว่าอะไรโรงงานก็ต้องปิดกิจการแต่ฉีเนี่ยนะวิศวกรก็ซวยถูกไหมอยู่ดีๆตก
1: งานหมด
0: นะครับแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยแตกต่างออกไปแต่ฉีเนี่ยทำงานมาจนรู้แล้วว่าเฮ้ยซัพพลายอยู่ที่ไหนนะครับดีมานด์อยู่ที่ไหนซัพพลายเชนคืออะไรนะครับวัตถุดิบประกอบต้องเอามาจากไหนเขาเลยคิดว่าถ้าเขารู้ขนาดนี้ก็ทำเองได้เปล่าวะ เขาก็เลยเจรจากับโรงงาน SP ว่าขอซื้อโรงงานต่อ
1: โอ้โห
0: ใช่แล้วไปขอกู้เงินมานะครับซึ่งภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนเต็มที
1: ่
0: นะครับจากโรงงานของ SP ก็เลยกลายเป็นคอมพิวเตอร์ของเขาเองซึ่งตอนแรกยังไม่ใช่ Acer นะครับผมขออภัยผมจำยี่ห้อไม่ได้แล้วก็ปรับมาเป็น Acer ทีหลังแล้วก็มาลุยตลาดโลกนะครับแล้วก็รวมถึงมาเป็นอันดับหนึ่งในเมืองไทยนะครับก็ผมว่าไอจุดเปลี่ยนตรงเนี้ยเราต้องมีเราต้องทำ
1: คือเอกชนลุยก่อนแต่ว่าต้องมีภาครัฐมาช่วยสนับสนุนประกอบร่าง
0: คือภาครัฐมาช่วยเนี่ยคิดง่ายๆนะสมมติแซนฉีลุยทำโรงงานเสร็จแล้วแซนฉีบอกว่าเฮ้ยผมต้องการวิศวกรพันคนถ้าเป็นบางประเทศก็บอกคุณหาเอาแล้วกันนะครับแต่ไต้หวันก็เตรียมคนไว้พร้อมนะเขาส่งคนไปเรียนต่างประเทศมีเอ็กซ์เพิร์ตนะครับมีมหาลัยที่ป้อนคนเข้าให้ทุกปีอย่างเงี้ยมันก็มันเหมือนกันว่าเราสามารถภาครัฐนะครับสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้แล้วป้อนให้เอกชนได้หรือเปล่าม
1: ันมีอยู่2ส่วนไหมครับส่วนแรกคือคนที่มีอยู่แล้วต้องมีการอัพสกิลรีสกิลกับคนที่ต้องเข้ามาในวงการนี้ต้องเรียนต้องศึกษาต้องพัฒนาทักษะของตัวเองแล้วก็ต้องหาพื้นที่ในการปฏิบัติจริงให้ได้หลังจากที่เรียนทฤษฎีในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยสองเรื่องนี้อันไหนมันยากง่ายกว่ากัน
0: ผมเสนอให้ทำไปทั้งคู่เลยได้เพราะว่ามันขนานกันนะมันขนานนะครับคือเมืองไทยเนี่ยเวลาเรารีสกิลเนี่ยผมว่าเรายังตีโจทย์ไม่ค่อยแตกนะ
1: มันต้องยังมันเอาอย่างงั้นมันต้องยังไงคุณประถมว่า
0: เอางี้ผมเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นนะเรื่องเสริมนี้ครับมันค่อนข้างล้ำนะพูดอาจจะหลายท่านผมกลัวเดี๋ยวจะยิ่งฟังยิ่งงงเอา AI มั้ยนะครับ AI ที่เห็นภาพ
1: โอเคโอเค
0: คือ AI เนี่ยทุกวันนี้เราพูดกันถึงเรื่อง AI literacy ถูกป่ะ
1: ครับ
0: เราจะใช้ AI จะส่งเสริม AI จะมีงบประมาณด้าน AI มาแต่ว่าเราต้องมี AI literacy ให้คนไทยเข้าใจเรื่อง AI ได้ดีขึ้นแต่ผมเนี่ยผมยังไม่เห็นคนอื่นนะตอนนี้รู้สึกจะมีผมคนเดียวที่พูดเรื่องนี้ว่าก่อนจะไปเรื่อง AI literacy เนี่ยเราเอาเรื่อง AI illiteracy ก่อนมั้ยเพราะว่า AI literacy เนี่ยก็จะมีคนที่คิดว่าฉันรู้แล้วเรื่องนี้ฉันรู้แล้วฉันเคยใช้ Chat GPT เพราะฉะนั้นฉันเป็นละฉัน AI เป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราพูดถึง AI literacy คือเราจะบอกเขาว่าอ๋อคุณเคยใช้ Chat GPT มาแล้วใช่ไหมอันนั้นคือ1ใน 1,000 นะมันจะมี999ที่คุณต้องรู้เพิ่มนะครับเพราะว่าพอเราไม่ทำเรื่อง literacy เนี่ยก็คือเราจะมีคนอย่างที่ผมบอกนะครับรู้มานิดนึงแล้วคิดว่าตัวเองรู้ทั้งหมดนะครับรู้มานิดนึงแล้วเข้าใจผิดคิดว่านี่คือคำตอบทำนั่นทำนี่ทำโน่นได้ซึ่งมันไม่ใช่นะครับรู้มาไม่ครบทำให้วางเป้าหมายผิด
1: โอ
0: ้
1: โหอ
0: ันนี้ผมไม่ได้ว่านักการเมืองไทยนะแต่ก็ถ้าเขาฟังหน่อยผมก็จะดีใจนะครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราไม่รู้อะไรสำคัญตรงนี
1: ้นะครับรู้ก่อนว่าไม่รู้อะไรและยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ในเรื่องอะไร
0: ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องของ AI เนี่ยถ้าจะรีสกิลจริงๆคืออะไรมันไม่ใช่แค่ prompt engineerนะครับแต่มันต้องมองไปที่รากฐานมากกว่านั้นมากคือเราจะเอาAIมาใช้แก้ปัญหาคุณต้องรู้จักเรื่องของ problem solving นะครับรู้จักเรื่อง critical thinking นะครับแล้วก็เรื่องของ data นะครับ data คือสีผิดPPPA ไหมนะครับเป็นการเอาข้อมูล sensitive data มาเล่นหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของ AI governance อันนี้สำคัญเพราะว่าไม่งั้นเราจะเอามาใช้อะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องกฎหมายแล้วก็ติดระทับ
1: อะไรมันง่ายกว่ากันระหว่างอัพสกิลรีสกิลกับพัฒนาคนบุคลากรคนบุคลากรใหม่คนรุ่นใหม
0: ่ผมอยากได้อย่างแรกแต่ว่ามันไม่ทันจริงถ้าเราจะพัฒนาคนรุ่นใหม่เอาง่ายๆอันนี้เรากลับมาเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนาะคือระหว่างนี้สมมุติวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มสร้างโรงงานนะครับแปลว่าอะไรเราไม่มีบัณฑิตที่จบมาด้านนี้โดยตรงนั่นแปลว่าอะไรก็คือเราจะเป็นต้องใช้บัณฑิตที่ใกล้เคียง
1: ครับ
0: วิศวกรรมสาขาใกล้เคียงว่าอย่างทำไฟฟ้าคอมพิวเตอร์นะครับพวก material science พวกนี้มหาลัยมีอยู่แล้วนะครับกลุ่มนี้เอามา reskill มา up skill ให้เขาเข้าใจเรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้นอันนี้ต้องทำไปก่อนนะครับเป็น short term ไประยะสั้นแต่ระยะยาวเราจำเป็นต้องมีบัณฑิตสาขานี้ซึ่งดีใจนะครับอันนี้ดีใจว่าอย่างเงี้ยเรื่อง talent ที่ผมให้4เต็ม10เนี่ยถ้าบัณฑิตกลุ่มนี้ผลิตออกมาเราจะขึ้นไปถึง5ถึง6เต็ม10
1: มันเป็นไปได้ไหมครับว่าย้อนกลับไปอุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าที่บ้านเราส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลกอย่างที่คุณประถมพูดถึงเนี่ยโรงงาน หรืออุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยเขามีเหมือนกับเทรนนิ่งเซ็นเตอร์มีศูนย์บ่มเพาะของเขาเองเช่นผมเอาง่ายๆที่คนรู้จักทั่วไปยกตัวอย่าง CP เขามีปัญญาพิวัติเนี่ยพัฒ

0: บุคลากรเพื่อเข้าวงการธุรกิจค้าปลีกเขาโดยตรงเลยหรืออย่างที่แหลมฉบังศรีราชาบริษัทญี่ปุ่นที่มีโตโยต้าเขาก็มีโรงงานบ่มเพาะมีศูนย์บ่มเพาะคนของเขาอะไรเงี้ยผมเคยเจอลูกของเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งลูกไปเรียนที่ศรีราชาผมจำชื่อโรงเรียนชัดๆไม่ได้นะแต่เขาบอกว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ผลิตเพื่อป้อนอุตสาหกรร
1: ม
0: ที่เป็นซัพพลายเชนในนิคมอุตสาหกรรมในศรีราชาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นพอเรียนปุ๊บเนี่ยมีงานทำแน่นอน
1: มีงานทำแน่นอน
0: ไอ้อย่างเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยถ้าจะมาตั้งโรงงานในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ทำเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ศูนย์ทำโรงเรียนหรือสคูลหรือว่าเป็นคอลเลจแบบนี้เลยโดยตรงได้ไหม
1: ผมคิดว่าเอาแนวคิดมาใช้ได้ครับคุณมาพง
0: ครับ
1: แต่สำคัญสุดคืออย่างนี้ถ้าเอารถยนต์มาเป็นตัวเปรียบเทียบซึ่งดีนะผมชอบมันเห็นภาพชัดเจนมันเป็นอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์แบบ
0: ครับ
1: ถอดบทเรียนจากรถยนต์นี่แหละถูกต้องแล้วนะครับรถยนต์เนี่ยอาศัยความร่วมมือกันทั้งแผงนะครับใช้คำนี้คือทั้งมหาวิทยาลัยและอาชีวะ
0: ครับ
1: ถูกไหมเพราะว่าโรงงานผลิตรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์ในเมืองไทยเนี่ยได้คนจากอาชีวะนะครับสายวิชาชีพเนี่ยเข้ามาช่วยได้มหาศาล
0: แล้วเป็นช่างรถช่างไฟช่างอะไรก็ว่าไป
1: มหาศาลเลยนะครับในขณะที่มหาวิทยาลัยเราก็มีหลักสูตรที่เป็นด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่แข็งแรงมากนะครับวิศวะเอาง่ายๆคือมันเป็นสาขาแบบเป็นสาขาพื้นฐานที่มหาลัยไหนจะเปิดวิศวะเนี่ยยังไงก็ต้องมีวิศวะ
0: เครื่อง
1: นะครับนั่นแหละคือเป็นซัพพลายที่ป้อนให้กับโรงงานต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่พอมาเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเอาตรงๆเลยคือมันเป็นศาสตร์ชั้นสูงมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการคิดการคำนวณการทดลองในห้องแลบซึ่งแลบราคาแพงด้วยนะครับแลบเซมิคอนดักเตอร์อันนี้แบบใช้เงินทุนมหาศาลมันอาจจะถูกบีบให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งนะครับเมืองไทยเนี่ยมีการจัดกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะครับมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นเรื่องการวิจัยนะครับซึ่งมีอยู่ไม่ถึง10แห่งนะครับ
0: ภาครัฐลงทุนทำเขาเรียกอะไรนะห้องปฏิบัติการให้เลยได้ไหมกระทรวงอวหรือกระทรวงวิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรอะไรเงี้ยถ้าลงทุนสูงแล้วผมว่าต้องภาครัฐอย่างเดียวเลยนะเอกชนน่าจะยาก
1: ไม่เกี่ยงภาครัฐช่วยได้ยิ่งดีนะครับแต่มีข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งนะคุณหมอผมที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ก็เงินเยอะนะ
0: อาจจะไม่มีศักยภาพที่จะทำใช่ไหม
1: ใช่อาจจะไม่ทุกแห่งนะครับอาจจะไม่ทุกแห่งแต่ก็คือหลายๆแห่งแล้วกันใช้คำนี้นะครับมีเงินสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะคืออย่าลืมว่าพอออกนอกระบบปุ๊บเนี่ยหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เริ่มมีเงินเก็บสะสม
2: CEO Vision Plus Plus
0: ทีนี้เป็นประเด็นนี้ก่อนจบวันนี้ก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยภาครัฐต้องเดินหน้ายังไงถ้าได้มาเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้
1: ครับเอาสั้นๆเนาะผมคิดว่าผมขอเริ่มนะครับจากเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของnational strategy กลยุทธ์ระดับประเทศนะครับคือโอเคแหละเราวางแผนไว้20ปีแต่มันต้องมีเป้าหมายในแต่ละช่วงนะครับว่าจะไปยังไงนะครับแล้วก็การเตรียมพร้อมเรื่อง supply chain อยู่ดีๆคุณจะกระโดดมาทำ semiconductor แต่คุณไม่มีความพร้อมเรื่องสารเคมีทั้งหลายที่ต้องใช้เยอะมากนะครับเรื่องของการผลิตเวเฟอร์คุณต้องใช้อะไรบ้างนะครับการเทสติ้งสำคัญอีกเหมือนกันนะครับคุณต้องมีเทสติ้งฟาซิลิตี้มีเทสติ้งแล็บนะครับโลจิสติกทั้งหมดมันต้องเชื่อมต่อกันอีกอันนึงอันนี้อาจจะผมคิดว่าอันนี้เราค่อนข้างมีพร้อมอยู่คือเรื่องของแหล่งน้ำคือ ถ้าจะทำเรื่องนี้จริงแหล่งน้ำคุณต้องใช้น้ำบริสุทธิ์จำนวนมหาศาลเลยต้องลงทุนเรื่องน้ำเรื่องของการรีไซเคิลนะครับแล้วก็การบริหารจัดการน้ำนะครับตามด้วยควบคู่กันไปกับน้ำคือเรื่องพลังงานนะครับจะผลิตโรงงานพวกนี้ใช้ไฟมหาศาลเลยนะครับก็ซึ่งเท่าที่ทราบการไฟฟ้าก็บริหารจัดการเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเผื่อไปถึง20ปีข้างหน้าหรือเปล่าแล้วก็จะตบท้ายด้วยเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่เน้นกันนี่แหละก็คือเรื่องของกำลังคนนะครับ5ข้อนี้ต้องไปด้วยกัน
0: รัฐต้อง พร้อมในการลงทุนรัฐต้องเป็นเจ้าภาพรัฐต้องเอาจริงเอาจังแล้วแน่นอนเอกชนผมว่าเขาติดสตาร์ทเครื่องรออยู่แล้วล่ะสำหรับเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องของมูลค่ามหาศาลในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมแน่นอนพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งเราดูกันครับว่ามีความคืบหน้าเรื่องนี้ยังไงแล้วนัดคุยกันอีกทีนะคุณผู้ชม
1: พี่ตีครับคุณโอ๋ผม
0: วันนี้มาทำความเข้าใจและปูพื้นให้คุณผู้ฟังทราบก่อนว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ด้วยเหตุผลอะไรบ้างแล้วเราอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับผมไว้โอกาสหน้าอาจจะนัดหมายคุยกันเพิ่มเติมวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณประถม
1: สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณประถมอินทรดงครับกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามีเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
5: เมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
6: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
7: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
10: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
11: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับผมกำลังอ่านข่าวนึงคุณผู้ฟังตอนแรกว่าจะอ่านข่าว AI ที่เกี่ยวกับการลงทุนด้าน Data Center ก่อนแต่พอไปเห็นข่าว AI เรื่องนี้ก็เลยตกใจไม่แน่ใจว่าคุณฟังเห็นข่าวนี้หรือไม่ยังไงนะครับเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมีข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่บอกคุณผู้ฟังแล้วนะครับว่าวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะครับคอนเฟิร์ม ขออภัยครับคอนเฟิร์มรายชื่อ ทุกท่านที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมวันที่20มิถุนายนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านนะครับเช็ครายชื่อของท่านได้ที่ Facebook ของ FM 96.5 นะครับรวมกันน่าจะประมาณตัวเลขประมาณ180ท่านนะครับเช็ครายชื่อได้ที่ FM 96.5 Facebook Page 96.5 นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือที่ LINE @thinking radio ก็เช็คได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมีรายชื่อท่านแล้วนะครับขอให้ทุกท่านไปร่วมงานให้พร้อมเพรียงกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีบางท่านหลายท่านเลยนะครับมีเสียงสะท้อนมาจากทีมงานเหมือนกันเวลาจัดกิจกรรมเนี่ยถ้าเกิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยจะลงทะเบียนกัน 100% เนี่ยมาไม่ถึง 60-70% เลยแต่ว่ารอบนี้ขอร้องเลยนะครับทุกท่านที่ลงชื่อแล้วมีสิทธิ์เข้าร่วมงานนะครับมาร่วมกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงกันเพราะว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับและต้องขอบคุณธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank อย่างมากเลยนะครับที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับร่วมกับ 96.5 อสมท.เราอยากให้ทุกท่านได้ประโยชน์นะครับเราอยากให้ทุกท่านนั้นมีการพัฒนาการของศักยภาพสินค้าวัตถุดิบผลิตภัณฑ์แล้วก็มีแนวคิดมีพลังในการที่จะทำธุรกิจต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับการยืนยันว่ามีรายชื่อแล้วนะครับกรุณามาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีการลงทะเบียนหน้างานนะครับถ้าท่านใดไม่ได้มานั่นหมายความว่าเราจะทราบว่าท่านคือใคร ถ้ามีความจำเป็นจริงๆไม่ว่ากันครับแต่ถ้าติดต่อกลับไปแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่มาหรืออาจจะไม่มีความจำเป็นอยู่ๆก็ไม่มาเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณานะครับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะช่วงนี้นะครับมาติดตามเรื่องและกิจกรรมดีๆของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กันบ้างครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ครับกับโครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME รุกตลาด FTAที่ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าผลไม้และผลไม้แปรรูปครับเพื่อเตรียมพร้อมรุกตลาดจีนตลาดขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงโดยใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนจีนและอาเซียนครับซึ่งสินค้าผลไม้และผลไม้แปรรูปของไทยนั้นได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นศูนย์นะครับจึงเป็นแต้มต่อทางการค้าในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยครับโครงการนี้นะครับได้คัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าผลไม้และผลไม้แปรรูป10รายจากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า70รายที่ได้สิทธิ์ร่วมเดินทางไปสำรวจศักยภาพตลาดและจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าจีนครับทั้งผู้นำด้านทั้งผู้นำเข้าทั้งโมเดิร์นเทรดตัวแทนกระจายสินค้าโรงแรมและร้านอาหารพร้อมทั้งจะได้เยี่ยมชมงาน China International Fruit Expo 2026ซึ่งมีงานแสดงสินค้าผลไม้ระดับโลกที่เซี่ยงไฮ้ในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะครับนับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆครับที่จะช่วยผลักดันสินค้าผลไม้และผลไม้แปรรูปของไทยเข้าสู่ตลาดการค้าเสรีและตลาดโลกเพื่อโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยโดยใช้ FTA เป็นเครื่องมือขยายการส่งออกอันนี้ก็ถือว่าเป็นนะครับคุณูปการอีกครั้งนึงแล้วของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งพยายามทำเพื่อผู้ประกอบการไทยกันนะครับ เรื่องที่ผมจะคุยเนี่ยผมไปอ่านข่าวอยู่ข่าวนึงครับบอกว่าโรงพยาบาลที่บราซิลใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการคัดกรองคนไข้ฟังแค่นี้รู้สึกดีใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอคัดกรองคนไข้คนไข้ที่ AI ปฏิเสธส่งไปห้อง ICU สุดท้ายเสียชีวิตเพราะอะไรครับครอบครัวสตรีชาวบราซิลรายหนึ่งที่เสียชีวิตหลังเฝ้ารอเตียงห้อง ICU เป็นเวลานานหลายวันครับกล่าวโทษระบบ

ระบบของภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์หลัง AI นั้นประเมินระดับความรุนแรงในอาการป่วยของเธอเบาเกินจริงทำให้เธอไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีครับนักจิตวิทยาวัย32ปีรีเบคก้าคาโดโซเทเทนเต้โมลีนาจากรัฐมินัสเจไรประเทศบราซิลเธอเข้ารับการรักษาตัวเมื่อช่วงต้นเดือนสำหรับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอาการป่วยของเธอนั้นทรุดลงอย่างรวดเร็วและไม่นานคณะแพทย์สรุปว่าเธอจำเป็นต้องถูกย้ายไปห้องผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU เป็นการด่วนรายงานบอกว่าระบบจัดสรรเตียงผู้ป่วยและจัดสรรห้อง ICU ที่นำระบบ AI มาช่วยประเมินความรุนแรงของอาการผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐที่เรียกว่า PORMG ประเมินอาการผู้ป่วยรายนี้ผิดพลาดบอกว่าเคสของเธอไม่ได้เข้าขั้นวิกฤตเพียงพอแม้บรรดาญาติๆของโมลิน่านำเรื่องไปยื่นต่อศาลเพื่อบังคับให้ดำเนินการส่งตัวเร็วขึ้นกว่าเดิมก็ตามครับมีเตียงว่างลงหลังจากนั้นอีก5วันต่อมาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไป500กิโลเมตรครับเธอส่งตัวไปที่นั่นเธอถูกส่งตัวไปที่นั่นด้วยเครื่องบินส่วนตัวแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในอีกไม่กี่ชั่วโมง คืออันนี้มันเป็นเรื่องของการคัดกรองซึ่งมันเป็นการจัดอันดับความรุนแรงของโรคแต่ละคนที่เป็นคนไข้ระบบ CORMG ถูกเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐย้ำว่าจะช่วยจัดสรรเตียงคนไข้ให้เร็วขึ้นและมีความโปร่งใสมากขึ้นเนื่องจากช่วยจัดลำดับคนไข้จากความรุนแรงของอาการป่วยกระทรวงสาธารณสุขรัฐมีนัสเจไรตอบโต้ข้อกล่าวหายืนยันว่าระบบนี้ไม่ได้ทำเป็นตัวทำร้ายโมรีนาโดยบอกว่าเธอได้รับการลงทะเบียนคนไข้ในทันทีและการส่งตัวขึ้นอยู่กับว่ามีเตียงว่างหรือไม่และความจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนอกจากนี้ยังบอกว่ากฎระเบียบต่างๆยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทย์และ CORMG ไม่ได้เปลี่ยนกฎเกณฑ์ด้านการรักษาและวิธีการค้นหาเตียงคนไข้เรื่องนี้ก็อาจจะเป็น ข้อถกเถียงกันนะครับว่าเกณฑ์ในการจัดลำดับการส่งคนไข้เข้าห้อง ICU ถ้าเตียงว่างมันมีลำดับหรือมีกฎเกณฑ์1 2 3 4ยังไงบ้างอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังผมดูภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงถ้าคุณผู้ฟังเคยชมหรือเคยได้ยิน I Robot นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นักแสดงนำเนี่ยถ้าผมจำชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นวิลสมิธหรือเปล่านักแสดงนำมีภาพจำที่โหดร้ายกับ AI กับหุ่นยนต์ในโลกที่พัฒนาไปไกล AI เข้าไปฝังอยู่ในความเป็นอัจฉริยะของหุ่นยนต์ที่เป็นฮิวแมนนอยด์โลกในวันนั้นเนี่ยนักแสดงนำวิลสมิธคนนี้เขาไปเห็นภาพคือรถยนต์คันหนึ่งตกลงไปในน้ำแล้วหุ่นยนต์ที่เป็นเหมือนกับพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือช่วยเหลือเนี่ยที่เดินตระเวนอยู่ทั่วเมืองในวันนั้นเนี่ยในภาพยนตร์ก็กระโดดลงไปเพื่อจะช่วยคนที่อยู่ในรถยนต์แต่คนที่อยู่ในรถยนต์เนี่ยมีอยู่2คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กวัยประมาณสัก 5-6 ขวบกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ใหญ่น่าจะเป็นพ่อหรือเป็นญาติกันวัยประมาณสัก30กว่าเกือบ40หุ่นยนต์ต้องเลือกว่าจะช่วยใคร2คนนี้พอช่วยทั้ง2คนไม่ทันตายทั้งคู่แน่นอนนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ปรากฏว่าหุ่นยนต์เลือกที่จะช่วยผู้ใหญ่ไม่ช่วยเด็กพระเอกของเรากระโดดตามไปด้วยนะครับกระโดดตามหุ่นยนต์ไปด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เป็นเหมือนกับเป็นตำรวจอะไรประมาณนั้น เขาพยายามช่วยเด็กคนนี้ขึ้นมาแต่หุ่นยนต์กลับไม่สนใจเด็กคนนี้ช่วยแต่ผู้ใหญ่คนนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาไม่สามารถช่วยเด็กคนนี้ทันเพราะมีการขัดขวางจากหุ่นยนต์ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นลักษณะประมาณนี้มันทำให้เขามีระบบภาพจำของหุ่นยนต์มันไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวเลยมันก็เลยก่อให้เกิดเรื่องราวการแอนตี้ความเป็นหุ่นยนต์ความคิดการตัดสินใจของหุ่นยนต์ที่ในเรื่องนั้นนำมาใช้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวของเรื่องนี้แต่ผมก็เลยจะบอกว่าทำไม พอย้อนหลังกลับไปก็มีการถามกันว่าเอ๊ะทำไมหุ่นยนต์ถึงเลือกช่วยผู้ใหญ่ไม่เลือกช่วยเด็กปรากฏว่าหุ่นยนต์เ
เขา

0: วิธีคิดว่าชีพจรของใครที่จะหยุดเต้นเร็วกว่ากันแล้วการช่วยใครที่รอดแล้วจะมามีความสำคัญต่อสังคมเศรษฐกิจหรือชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากกว่ากันซึ่งเขาเลือกช่วยผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่คนนั้นจบวิศวะมีความสามารถจะพัฒนานู่นนี่นั่นมีความสำคัญกว่าเด็กคนนั้นซึ่งไม่รู้ว่าโตขึ้นจะได้เรียนอะไรยังไงแบบไหนนี่คือวิธีคิดที่ถูกคัดกรองเป็นตัวอย่างนะเรื่องจริงในโลกจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่หมายถึงว่าผมกำลังพยายามเปรียบเทียบกับเคสที่เกิดขึ้นที่บราซิลแค่นั้นเองมันก็เป็นความสุ่มเสี่ยงหรือเป็นเส้นแบ่งบางๆของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังสนใจเรื่อง AI มันมีกรณีศึกษาเยอะแยะมากมายที่คิดว่ามันเป็นความรู้มันเป็นสิ่งที่เราถ้าเราได้อ่านได้เห็นได้ศึกษาเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีทั้งคุณและโทษหรือไม่ถ้าเราพัฒนามันให้มันไปในทางที่ผิดหรือให้มันพัฒนาตัวมันเองมันจะกลายเป็นแบบภาพยนตร์ที่ผมเล่าให้ฟังหรือไม่อันนี้ทุกคนก็ยังตั้งข้อสงสัยอยู่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเห็นข่าวครับว่าบริษัทกว่า 50% หั่นโบนัสพนักงานงดขึ้นเงินเดือนโดยโยกงบประมาณไปทุ่มเทให้กับการพัฒนาทางด้าน AI มากขึ้นนะผลสำรวจพบว่าผู้บริหารมากกว่า 50% มีแผนลดค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนพนักงานเช่นโบนัสและการขึ้นเงินเดือนเพื่อนำงบประมาณไปลงทุนด้าน AI บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเริ่มนำนโยบายนี้มาใช้ครับผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ากลยุทธ์นี้อาจส่งผลเสียในระยะยาวโดยอาจทำให้สูญเสียพนักงานที่มีความสามารถและทำลายความไว้วางใจของบุคลากรนี่ครับโอ้อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจนะรายงานนี้ทำโดย Business Insider ครับระบุว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัทซอฟต์แวร์คลาวด์ระดับโลกชื่อว่า Teladata แจ้งพนักงานกว่า 5,100 คนว่าจะไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีนี้เนื่องจากบริษัทจะโยกงบประมาณดังกล่าวไปลงทุนด้านเอไอมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่บริษัทนี้นะครับตามรายงานของ Business Insider บอกว่าอีกหนึ่งตัวอย่างคือ TTEC บริษัทด้านเทคโนโลยีและบริการลูกค้าแจ้งพนักงานในสหรัฐกว่า 15,000 คนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าบริษัทจะระงับการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเกษียณไปจนถึงสิ้นปี2026เพื่อนำเงินดังกล่าวนั้นไปพัฒนาลงทุนในโครงการฝึกอบรมด้าน AI โอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับถ้าเราไม่พัฒนา upskill reskill ตัวเราเองแล้วเราไม่พัฒนาบุคลากรเข้ามาสู่ระบบมากขึ้นผมว่าอนาคตเนี่ยอยู่ยากมากขึ้นจริงๆครับอันนี้ก็เป็นฝากกันไว้ด้วยแต่สิ่งที่มันเราไม่แต่สิ่งที่ AI ไม่สามารถทำแทนเราได้จริงๆในรายละเอียดนะไปเจอกับมันสาวครับเรื่องของการดีไซน์ความละเอียดอ่อนนะครับไม่ใช่แค่ใช้ ChatGPT หรือไม่ใช่แค่ใช้ตัว AI อย่างเดียวมาเจเนเรตเรื่องดีไซน์นะครับมนุษย์มีความละเอียดอ่อนเรื่องการดีไซน์ล้ำสมัยมากหุ่นยนต์หลายพันเท่านะไปเจอกันในงานวันเสาร์นี้ที่20มิถุนายนนะครับคุณแชมป์สมชนะกังวันจิตจะบอกพวกเราว่ามนุษย์เนี่ยดีไซน์ระดับโลกอย่างไรนะครับอ่ะหมดเวลาครับ 9:58 นาทีนะครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงเราเจอกันวันเสาร์ที่ห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.สมท.แล้วเจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะMCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ภาพเป็นข่าวนะครับคุณชัยชนกเข้าไปคุยกับคุณรักชนกศรีนอกนะครับเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยก็มีถ้อยคำที่ทางคุณรักชนกออกมาอธิบายเอากันแบบง่ายๆก็คือว่าเชิญก็ไม่มาเรียกก็ไม่มาแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการชี้แจงกรรมาธิการคุณรักชนกก็บอกว่าไม่เจอก็เลยเจอก็เลยถามคุยกันประมาณ2นาทีชัยชนกเองก็บอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยถ้าจะตรวจสอบก็ยินดียื่นได้เลยไม่ต้องรอการเริ่มโครงการอันนี้อาจจะเป็นยกต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องเมื่อวานต่อถึงวันนี้คนที่ถูกตั้งคำถามว่าเหมือนท่านมงคลครับท่านสวที่มีคนถามว่าใช่ท่านหรือไม่คนไปถามท่านมงคลบอกว่าให้ไปถามคุณผลิตไปถามก็ดูสิมาถามผมทำไมผมตอบให้เลยนะครับว่ามาถามทำไมเพราะว่ามันเหมือนท่านถ้ามันไม่ใช่ท่านท่านก็ปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่ท่านก็จะดูโปร่งใสในแง่ของความเหมาะสมนะครับถูกต้องไม่ถูกต้องก็เป็นอีกเรื่องนึงอันนั้นมีสวบางคนก็ออกมาบอกว่าไม่ผิดนะมีโพยคุณผลิตนักข่าววันนี้ไปถามเพิ่มครับบอกคุณมงคลไม่ตอบคือการยอมรับว่าเป็นคนในคลิปโพยหัวสวขอกกต. อย่าใช้ระบบเรียกว่าไงเฉดออฟบลูหรือระบบสีน้ำเงินผมไม่แน่ใจว่าผมแปลความหมายถูกไหมหลังจากที่มีการย้ายรองผู้ว่าภูเก็ต2คนที่มีปัญหาท่านนายกเมื่อวานก็มีทำเสียงขึงขังก่อนหน้านี้ก่อนวานนี้แล้วก็มีการย้ายปรากฏว่าย้ายทั้งรองย้ายทั้งผู้ว่าปัญหาไม่น่าจบวันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไม่ค่อยได้เห็นท่านวรสิทธิ์เรียมประสิทธิ์ก็ออกมาบอกว่าท่านผู้ว่าสั่งปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่เห็นว่ายังมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยผมไม่แน่ใจครับว่าน้ำเงินเนี่ยมันมีน้ำเงินและน้ำเงินกว่าเลยเข้มหรือว่าเข้มกว่าเลยขณะเดียวกันครับรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการไม่เอาเรื่องน้ำมันไม่เอาเรื่องโน้นแล้วก็ไปให้ทางรองเอกนิติเคลียร์ในหลายเรื่องที่ประชุมไม่แน่ใจครับครม.แล้วมันผ่านหูผ่านตาหรือมันผ่านไปยังไงก็ไม่รู้ EEC จากเดิมท่านรองพิพัฒน์ดูตอนนี้คุณอนุทิน

0: ต่จะไม่ให้กระเพื่อมมันกระเพื่อมแหละเพราะผมไม่แน่ใจครับว่าณวันนี้เวลานี้นายกรัฐมนตรีท่านก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นมะม่วงก็สุกเต็มแก่แล้วจังหวะนี้ครูใหญ่จำเป็นไหมนักเรียนจบแล้วหรือเปล่าขณะเดียวกันครับเรื่องของ DSI วันนี้เหมือนลงเหมือนข่าว PR ครับเตรียมแถลงใหญ่ปมแชร์ลูกโซ่ Forex โยงนักการเมืองดาราดังโอ้โหอยากเห็นเหลือเกิน DSI นี่ช่วงไหนอยากมีข่าวมีครับแต่ถามผลลัพธ์นี่เอาพูดจริงๆเนี่ยผลลัพธ์น้อยหน่อยแล้วก็วันนี้มีประเด็นที่คุณผลิตไปออกรายการเมื่อเช้ารายการคุณสรยุทธ์นี่ชวน4เรื่องจับตามองสังคมหัวสวคดีคุณศักดิ์สยามจะมีการส่งศาลหรือไม่น้ำเงินช่วยด้วยที่พัวพันจนมาถึงล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ปลัดจังหวัดรองผู้ว่าอธิบดีกรมการปกครองปลัดมหาดไทยด้วยอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือไทย AI Passport วันนี้มีเวลาไม่เยอะนะครับผมไตเติ้ลกันประมาณนี้ก่อนวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขออนุญาตไปที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีบวกกับเรื่องของรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการนะบวกกับเรื่องของที่สื่อเขาจับประเด็นไปต่อภาพจากภูเก็ตถึงบุรีรัมย์แล้วก็ย้อนมาที่ EEC นั่นก็คือกรณีมติที่ประชุมคณะขออภัยกรณีที่ได้มีการรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบเมื่อวานเรื่องของการปรับเปลี่ยนผู้ที่กำกับดูแลนะงานในส่วนของ EEC หรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเราอ่านผ่านๆเราก็จะไม่ได้เห็นเนื้อหาในรายละเอียดของเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีซึ่งปรากฏรายละเอียดอยู่ในข้อ 1.2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะก็ในรายละเอียดของเอกสารก็บอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานนะตื่นเช้ามาวันนี้ปุ๊บนะครับนักข่าวก็ไปถามท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีเขาสื่อเขาใช้คำว่ายึดEEC คืนนะแล้วพอมันไปผนวกกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะการโยกย้ายรองผู้ว่าซีฟู้ดนะสุดท้ายย้ายผู้ว่าอย่างเดียวไม่พอต้องย้ายรองอย่างเดียวต้องย้ายผู้ว่าด้วยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก่อนหน้านั้นท่านก็สะดุดตั้งแต่เรื่องของสบค.กรณีเรื่องสถานการณ์วิกฤตในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันแพงนะจนกระทั่งมีการเปลี่ยนตัวรองนายกเอกนิติมากำกับดูแลในส่วนของสบก.ที่เป็นคตร.ถัดมาก็ยังมีปมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแลนด์บริดจ์อีกครับคุณวิรักษ์ท่านผู้ฟังครับก็ต้องมอบหมายให้รองเอกนิติไปศึกษา90วันจนกระทั่งมาถึงเรื่องของรองผู้ว่าภูเก็ตนะและมาถึงเรื่องของ EEC ก็เป็นว่าผมรวบรัดตัดความนะครับว่าท่านรองนายกพิพัฒน์ราชกิจประการท่านก็บอกว่าก็ไม่ทราบคำสั่งดังกล่าวนะ okay. เป็นการอ่านผ่านในที่ประชุมครม.เพื่อให้รับทราบ
0: คุณมนตรีไม่ทราบเนี่ยเอาอย่างคุณพิพัฒน์นี่คือไม่ทราบจริงๆหรือต้องการจะแบบรู้พร้อมเราหรือว่า ยังไงคุณมนตรี
1: คือถ้าท่านบอกอย่างนี้เหมือนกับรู้
0: เราจะเชื่อแกตลอดนะ
1: คือไม่ทราบรายละเอียดแล้วก็คำถามถัดไปเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีก็คงจะมอบหมายงานอื่นนะให้ทำแทนเพราะถือว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันและมีบางประโยคขอให้รอท่านนายกกลับมาจากรัสเซียก่อนเอาเป็นว่ารวมเหมือนกับท่านไม่ได้รับรู้รับทราบไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนทีนี้ก่อนหน้าที่จะมีข่าวนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับที่เมืองคาส

0: สารของรัสเซียเนี่ยมันมีรายงานข่าวประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่าผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นแหล่งข่าวระดับสูงขนาดไหนแต่บอกเป็นแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยนายกได้มีการพูดคุยกับรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จะขอนำ EEC กลับมาดูแลเองทั้งหมดนะเหตุผลครับคุณอภิรักษ์ครับก็คือนายกจะเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมขายของโครงการประเทศไทยโดยจะนำ EEC เนี่ยมาเป็นโปรเจกต์นำไปขายกับนักลงทุนต่างประเทศซึ่งจะนำเสนอโปรเจกต์ EEC ในมุมมองใหม่และในรายละเอียดของข่าวยังบอกว่าเหตุที่นายกรัฐมนตรีต้องมากำกับดูแลเองก็อันเนื่องมาจากจะต้องมีการประสานงานร่วมกับหลายหน่วยงานดังนั้นจึงดึง EEC กลับมาดูแลเองซึ่งถ้าใครดูข่าวบนหน้าสื่อตอนเช้าในวันนี้มันก็จะมีรายงานประเภทสันนิษฐานว่าคาดว่าน่าจะโยงไปถึงเรื่องโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่มันสะดุดน่าจะเป็นหัวใจสำคัญหรือเปล่าที่นายกรัฐมนตรีต้องดึงเรื่องนี้กลับมาดูแลเองในท้ายข่าวของประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่าก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูง3สนามบินแต่อย่างใดเอาทีนี้ผมตัดภาพไปที่คาซานในข่าวเขาบอกว่านะฮะเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นที่คาซานนะครับซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงณโรงแรมที่พักท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเวลาน้อยวันนี้ลิ้นพันให้สัมภาษณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจพร้อมเป็นเซลส์แมนทำการตลาดให้ EEC โอ้โหเนี่ยแล้วท่านรองนายกพิพัฒน์ท่านบอกไม่ทราบอ่ะแค่ฟังผ่านๆแต่นายกไปให้สัมภาษณ์ที่นู่นแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงศักยภาพด้านการลงทุนในพื้นที่ EEC หรือโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าช่วงเวลานี้เป็นจังหวะสำคัญในการทำการตลาดให้กับเขต EEC ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆจนพร้อมแล้วจังหวะต่อไปนี้คือการตลาดเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน EECซึ่งผมจะขอสวมบทบาทนักการตลาดให้กับประเทศเนื่องจากตนเองเดินทางบ่อยมีโอกาสพบปะเจรจาพูดคุยกับผู้นำประเทศและนักลงทุนและภาคเอกชนต่างประเทศหลายครั้งหลายโอกาสจึงอยากถือโอกาสช่วยจับคู่ทางธุรกิจเพราะการไปเยือนมาเยือนต่างประเทศไม่ใช่คุยแค่ความสัมพันธ์ต้องเป็นจังหวะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้มากที่สุดก็นายกรัฐมนตรีก็ไปยืนยันเรื่องแหล่งข่าวกล่าวว่าที่คาซานเรียบร้อยแล้วว่าจะขอนะทำหน้าที่นะครับในการที่จะได้อย่างนี้เป็นเซลแมนคนที่สองไหมเพราะนายกเศรษฐาท่านก็ประกาศว่าจะเป็นนายกที่ทำหน้าที่เซลแมนประเทศไทยในตอนนั้นด้วยครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ได้ไหมคือหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านน่าจะมีลักษณะที่เขาเรียกว่ารวบอำนาจหรือว่ารวบตึงอำนาจอยู่จากกรณีที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตอันนั้นคือเป็นข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองก็คือในแง่ของกรณี EEC เนี่ยผมมันมีสองเรื่องประกอบกันอันนี้มันในเชิงวิเคราะห์นะคุณมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีคนเริ่มพูดถึงนายกรัฐมนตรีที่ท่านขยันขันแข็งในการไปออกงานน่ะไปเล่นดนตรีไปตีระนาดไปจับไม้จับมือไปอะไรอย่างงู้นอย่างนี้กันอยู่เยอะเนี่ยภาพของเนื้อเนี่ยมันถูกบอกว่าเอ๊ะมันจับต้องตรงไหนได้หรือไม่ได้คือถ้าผมเป็นกุนซือเนี่ยผมยังเป็นครูใหญ่อ้าวถ้าถนัดชอบที่จะไปออกงานอย่างนั้นปุ๊บเอาภาพเป็นเซลแมนประเทศไปเลยดีไหมก็ไปจับตรงนู้นไปเจรจาตรงนี้ไปเจรจาตรงนั้นแล้วตรงนี้ก็ให้สื่อเขาขยี้หน่อยปรับภาพปรับอะไรให้ได้เนี่ยมันก็จะดูว่าไอการที่เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็อาจจะเหมาะสมกับบริบทที่ท่านเคลื่อนตัวได้เร็วเคลื่อนตัวได้ไวหรือเปล่าก็อย่างที่ผ่านมาเนี่ยท่านเดี๋ยวก็ขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงภูเก็ตไปชุมพรไปสุราษฎร์ไปบุรีรัมย์เนี่ยโอ้โหขึ้นลงเนี่ยจนนึกไม่ออกเลยว่าแต่ละที่เนี่ยประชุมกันทีนึงกี่นาทีเป็นไปได้มั้ยครับคุณมนตรีว่าคนที่เขียนสคริปต์เองเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้างั้นปรับสคริปต์ใหม่ก็แล้วกันเป็นเซลแมนประเทศก็แล้วกันครับคุณมนตรีเพราะในประเทศทุกเรื่องตั้งประธานคณะกรรมการตั้งคนนี้เป็นหัวหน้าชุดตั้งคนนี้เป็นหัวโต๊ะตั้งอะไรแม้กระทั่งภาคใต้เนี่ยนอกเหนือจากตั้งอาจารย์วันนอแล้ว ก็ยังจะมีตั้งบบสสไปอีกเนี่ยในประเทศตั้งหมดแล้วคุณมนตรีไปต่างประเทศตั้งตัวเองเลยดีกว่าไหมคุณมนตรีอันนี้ผมคิดในเชิงการเมืองเกินไปหรือเปล่า
0: คือถ้ามองโดยที่ไม่ลงในอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังมากกว่านั้นก็พอเห็นภาพคุณวิรักรรมแต่ทีเนี้ยประเด็นเรื่องของ EEC เนี่ยมันมีมิติอื่นอยู่ด้วย มิติแรกก็คือหลังจากที่มีการเปลี่ยนนะครับรัฐมนตรีคมนาคมหนก่อนนู้นเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะก็ไปไกลพอสมควรแล้วตอนนั้นจะมีการปรับแก้ไขสัญญาเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับที่บอกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมันจะปรับแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการPPP อะไรนะ PPP PPT อะไ
1: รร่วมเอกชน
0: อ่
1: ะ
0: มันก็จะกลายเป็นจ้างทำของ
1: เหมา
0: จ้างเหมาอ่ะเพราะคุณจ
1: ้
0: างไปเบิกไปจ้างไปเบิกไปแต่ในสัญญาหลักบอกว่าต้องเร่งสร้างให้เสร็จและเป็นหลักประกันว่าจะไม่ต้องให้ล่าช้าเสร็จแล้วค่อยมาเบิกอันนั้นคือหลักการแต่พอตอนหลังเนี่ยจะกลายเป็นว่าสร้างไปเบิกไปเกือบจะเสร็จไปแล้วแต่พอมาถึงคุณพิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยท่านบอกไม่ได้นะมีทางให้เลือกทบทวนกับยกเลิกมันก็เลยคาๆอยู่อย่างเนี้ยแล้วพอมาถึงวันนี้นะครับนี่คือในเรื่องของโครงการรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่ดูเหมือนสื่อนักวิเคราะห์ผู้ที่ติดตามการเมืองค่อนข้างจะใส่ดอกจันและให้น้ำหนักในเรื่องนี้2เนี่ยพอไปโยงกับตัวตนของท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ย
1: คุณมนตรีผมดอกจันอันแรกก่อนได้ไหมครับเพราะว่าอันแรกเนี่ยมันจะมีกลุ่มธุรกิจที่บางคนได้ประโยชน์จากการขนส่งบางกลุ่มเขาจะได้ผลประโยชน์ด้านเรื่องของการจัดการอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดินบางส่วนก็อาจจะได้ประโยชน์จากโครงการทีเนี้ยแต่ละรัฐบาลหรือแม้ในรัฐบาลเดียวกันเองเนี่ยอาจจะมีใครอย่าใช้คำว่าสนิทเลยอาจจะมีมุมมองที่ทำให้เรื่องนี้ไปเข้าทางฝ่ายนู้นเรื่องนู้นไปเข้าทางฝ่ายนี้ด้วยหรือเปล่าคุณมนตรีผมติ่งจากคุณมนตรีข้อที่1ไปนิดนึง
0: ตรงนี้เอาเป็นว่าเป็นประเด็นคุณวิรักรรมทีนี้ย้อนกลับมาที่ตัวท่านเองเนี่ยหมายถึงท่านรองนายกพิพัฒน์เนี่ยคือคนก็เริ่มไปมองในมิติของการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ในพรรคหลักก็คือภูมิใจไทยว่านอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีก็จะยังมีครูใหญ่แล้วมีคุณพิพัฒน์นะครับโปเกียซึ่งเป็นแม่ทัพภาคใต้แต่ตอนหลังมาเนี่ยมันภาพมันจะเด่นชัดที่สุดก็คือกรณีการจัดระเบียบนะมาเฟียที่ภูเก็ตนะเที่ยวนี้มีภาพเชิงซ้อนได้เห็นหลายหลายด้านเลยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นลายหลุดหรือว่ามีการแคปลายส่งมาให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เห็นฉากใหญ่ที่กระทรวงมหาดไทยในวันก่อนจนกระทั่งไปทั้งคู่เลยนะรองซีฟู้ดไปคู่แล้วก็ตื่นเช้ามาผู้ว่าก็อยู่ไม่ได้ด้วยนะก็เขาก็ไปต่อภาพเกี่ยวกับเรื่องของมิติในทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่เรียกว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายนะในพรรคว่ามีใหญ่กลางใหญ่เล็กก็กลายเป็นว่าเป็นปมปัญหาในมิติทางการเมืองนะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระดับอย่างแกนในพรรคแล้วพอย้อนกลับมาที่เอ๊ะทำไมนักข่าวก็เริ่มต่อภาพย้อนกลับไปอีกนะคือท่านเป็นแม่ทัพภาคใต้นะแต่ปรากฏว่าวันนี้ท่านก็ตอบคำถามด้วยแม้กระทั่งเรื่องจังหวัดภาคใต้เนี่ยก็มอบหมายให้รองนายกซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไปกำกับดูแลซึ่งวันนี้รองนายกพิพัฒน์ท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของอาการต่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาผมก็ย้อนกลับไปดูหลายคนก็เห็นเหมือนกันว่าก็ไม่มีรัฐบาลชุดไหนที่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต่างประเทศไปดูแลเรื่องของปัญหาภาคใต้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ผูกต่อภาพจากเรื่องอื่นๆตามมาจนกระทั่งมาถึง EEC ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่นะถูกตั้งคำถามแล้วก็โยงไปถึงความสัมพันธ์อย่างที่ว่านี่คือมิติในเรื่องของการเมืองนะส่วนนายกท่านจะประกาศเป็นเซลส์แมนหรือจะขายของจะอะไรยังไงก็ตามมันก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแหล่งข่าวที่นะให้ข่าวจากทำเนียบรัฐบาลค่อนข้างจะละเอียดในวันนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีมีความจำเป็นต้องเสดคุณพิพัฒน์ออกจากสมการด้วยเหตุผลทางการเมืองเสดเพราะว่าโฟกัสเคยไปจับเสดเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันก็อาจจะลอยลำมาเลยไปแล้วหรือว่าอันที่สองคือ เรื่องของการเบียดอำนาจกันเรื่องอำนาจหรือเรื่องจะต้องเอาไปหลบอันไหนสำคัญต่อกันคุณมนตรีฮะ
0: อย่างหลังน่าจะเป็นประเด็นมากกว่าเพราะถ้าจะไปหลบอ่ะก็น่าจะไม่มี
1: หลบตั้งนานแล้วนะ
0: หนึ่งหลบนานแล้วแล้วก็หลบมาตลอดสองครั้งเนี้ยมันน่าจะมากเกินกว่าคำว่าหลบนะเดี๋ยวค่อยดูภาพต่อจากนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันเริ่มเห็นร่องรอยนะกับบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่อาจจะหลวมๆทิ้งระยะอะไรกันขนาดไหนยังไงก็ค่อยรอดูครับคุณเป็นหลักครับ
1: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
4: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
5: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีและผมอภิรักษ์นะครับมีภาพที่คุณชัยชนกไปคุยกับคุณรัชนกนะครับคุณชัยชนกเดินมาแล้วคุณรัชนกเนี่ยอยู่ที่โต๊ะเนี่ยประเด็นคืออย่างนี้คนก็จะไปมองกันว่าไปคุยกันไปเกี่ยเสียไปดูอะไรกันยังไงหรือเปล่าเนี่ยรัชนกบอกว่าเนี่ยมีการถามกันว่าพรุ่งนี้กรรมาธิการติดตามงบเนี่ยเชิญประชุมเนี่ยมาไหมทางคุณชัยชนกก็ตอบว่าไม่มาให้ปลัดมานี่คือชัยชนกเดี๋ยวก่อนนะไอซ์เป็นคนเล่านะ
9: ครับ
8: สองเอ็มไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการเหรอคำตอบก็คื ไม่เขาไม่ตอบตรงๆแต่เขาบอกว่าต้องดูตามกฎหมายอันที่3คือไอ้ก็บอกว่าเห็นหลักฐานล่าสุดที่เราเปิดแล้วหรือยังหลักฐานที่ว่าโครงการนี้เริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคมคำตอบคือยังไม่เห็นคุณไอ้บอกว่าแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานยืนยันว่าโครงการนี้เขาเริ่มทำตั้งแต่มีทัวร์อาร์ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชันและสสอีกท่านหนึ่งที่เดินมาคุยกันแล้วก็มีรูปจับไม้จับมือชื่อพี่มันแก้วดิฉันก็ถามว่าแค่ชวนคุณชัยชนกคุยเองถึงกับไม่ไว้ใจเป็นห่วงต้องเดินมาคมเลยเหรอไม่ทำอะไรหรอกหน้าเรื่องก็มีแค่นี้ถามว่าขนาดที่จับไม้จับมือเนี่ยบอกโอ้ก็อยู่กับมติการกันมา2ปีก็คุยกันได้พี่เขาจะชอบมาบอกว่าแต่งตัวดีๆเสื้อให้คอสูงก็ไว้อย่าให้โป้มากก็เถียงกันเป็นประจำเพราะส่วนตัวเนี่ยชอบแบบโป้นิดหน่อยอ่ะทีนี้ใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่าจะต้องบินดีอะไรกันบ้างดิฉันยืนยันโอกาสได้เจอรัฐมนตรีไม่ง่ายตั้งกระทู้ก็ไม่มาตอบเชิญกรรมธิการก็ไม่มาโอกาสแบบนี้แหละก็เลยได้คุยกันส่วนใครที่แซวและสอบไปในเชิงชู้สาวถ้าคิดว่าแซวเล่นๆก็อย่าคิดมากลองคิดว่าอันนี้ไอ้เขาก็ฟาดนะถ้าเป็นพี่สาวเป็นคุณแม่เป็นแฟนสาวหรือเป็นใครที่คุณรักโดนแซวแบบนี้จะชอบไหมหรือคุณจะร่วมผสมลงด้วยปลฝากหลักฐานฝากทุกท่านติดตามการประชุมร่วมกรรมธิการงบประมาณกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมเรื่องไทยแอร์พาสปอร์ตพรุ่งนี้ด้วยนะคะมีหลักฐานใหม่เปิดอีกมากทีนี้คำถามก็คือนอกจากจะคุยกับคุณชัยชนกวันนี้ได้คุยกับตัวแทนงานคุยคุณชุลพันธ์ถามความคืบหน้า e-work permit สรุปยังไงแล้วจะได้คุยกับทางรัฐมนตรีศึกษาจะแจ้งให้ทบทวน TR skill credit คือไอ้โครงการ2โครงการคือ skill credit เนี่ยมันเป็นโครงการที่ดูเหมือนว่า TR มันคล้ายคล้ายกับทางไอ้ตัวไอ้ไทย AI passport เนี่ยนะครับดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าสอบแววมีปัญหาทางรัฐมนตรีวอสั่งแก้ TOR โครงการที่ชื่อเหมือนกันแล้วแต่ว่า2คนนั้นที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปร่วมด้วยครับคุณมนตรีอ่ะนี่ไอ้ลักษณ์ชนกเขาสามารถเปิดประเด็นข่าวได้ถึง3ประเด็นเลยฮะคุณมนตรี
9: ก็ถือว่านะเป็นข่าวแล้วก็จับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะในจำนวนประธานกรรมธิการก็ถือว่าถ้าเป็นพระก็พรรษาที่3แล้วคุณไอรักชนกศรีนอกจากเดิมเป็นสสเขตแถวๆบางบอนนะเป็น2ครั้งและครั้งนี้ขยับขึ้นมาเป็นบัญชีรายชื่อแล้วก็มีความอาวุโสได้เป็นประธานกรรมธิการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณก็ถือว่าจับในแต่ละประเด็นแต่ละเรื่องก็มีหลักฐานนะทำให้สังคมเองก็นะเป้าติดตามแล้ววันนี้ยิ่งก็ถือว่าฉับไวนะคุณไปรับแรกๆเนี่ยให้คนไม่ใช่ให้อ่ะคนอื่นที่อยู่ในวงเป็นคนออกมาสื่อสารนะฮะก็ยังไม่ละเอียดเท่านะแน่นอนนะเวลาอยู่ในสภาใครต่อใครสมมติว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะเดินไปนั่งคุยกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแรกๆนะก็ภาพเป็นข่าวแล้วก็อ่านภาษากายอ่านริมฝีปากว่าจะคุยอะไรกันเนี่ยนะเที่ยวนี้เหมือนกันนะพอมีภาพไปเกาะไปยืนคุยกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะก็สุดท้ายเจ้าตัวก็มาเล่ารายละเอียดยิบอย่างที่คุณวิรักว่าทีนี้มันมีประเด็นเอาละจริงๆในช่วงสายวันนี้คุณชัยชนกนะชิดชอบนะท่านก็ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนนะประเด็นแน่นอนนะ AI passport ที่ว่านี่แหละก็นักข่าวเขาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะไปยื่นตรวจสอบโครงการนี้ทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนจริงๆเนี่ยคุณไอ้ลักษณ์ชนกศรีนอกบอกนะไม่รอแล้วจะยื่นเลยแต่พอถามคำถามแบบนี้นะคุณชัยชนกก็บอกว่าสามารถยื่นได้เลยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตนให้ปลัดดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างจึงเป็นเรื่องที่ตนไม่กังวล นะนั่นก็คือ
8: ท่านภาษาชาไทยนะ
9: ก็เหมือนกับไม่ต้อง
8: เอาเลย
9: ปักมือเลยฮะปักมือไม่ต้องรอยื่นได้เลยนะแล้วก็ยืนยันเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะมันเป็นเรื่องที่จะยังอยู่ในกระแสแล้วก็คงจะนวดกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่ายังไงสมัยประชุมเนี้ยนะฝ่ายค้านเขาก็บอกแล้วว่าไม่ทันเรื่องที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้ก็จะใช้ช่องทางตรวจสอบผ่านองค์กรอิสระใช้ช่องทางของกรรมธิการดำเนินการแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็จะลำเลียงออกมาน่าจะเป็นไปเรื่อยๆนะที่ผมใช้คำว่านวดจะได้เห็นภาพชัดนะครับ และไปบรรจบกับสมัยประชุมหน้าซึ่งเขาจองกฐินล่วงหน้าเอาไว้แล้ว25สิงหาคมเปิดประชุมสภาสมัยที่2นะก็จะเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาคงจะท้ายมาตรการตรวจสอบที่มีการยกระดับขึ้นนั่นก็คือยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครับคุณพิรักษ์ครับ
8: ครับนายกรัฐมนตรีซึ่งทำหน้าที่เป็นเซลแมนประเทศเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่รัสเซียนะครับในข่าววันนี้เนี่ยก็ขึ้นบนเวทีเข้าร่วมงานอาเซียนรัสเซียบิสซิเนสฟอรัมนะครับก็มีบนโต๊ะก็มีนายกมาเลเซียนะครับนายกเวียดนามนะครับแล้วก็กล่าวปาฐกถาศักยภาพของไทยเชื่อมโยงการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนนะครับนายกบอกว่าปี6569มีความสำคัญเนื่องจากครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียความร่วมมือก็พัฒนาเป็นอย่างดีนะครับดึงดูดการลงทุนโดยตรง FDI ที่สูงสุดในรอบ10ปีนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยมีจุดแข็งเกษตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแพทย์สุขภาพรวมถึงเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็เร่งการลงทุน data center ชิปเซมิคอนดักเตอร์นะครับนายกรัฐมนตรีก็แสดงวิสัยทัศน์3ด้าน1ก็คือเชื่อมโยง connectivityไทยมีความพร้อมโลจิสติกศักยภาพสูงนะครับโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลผ่านระบบนิเวศนวัตกรรมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสนับสนุนความตกลงเศรษฐกิจดิจิตอลอาเซียน2ก็คือการค้าการลงทุนเทรดแอนด์อินเวสเมนต์นะครับย้ำถึงความสำคัญของพหุภาคีก๊าซธรรมชาติพลังงานที่จะเกื้อหนุนนะครับแล้วก็หวังว่าไทยให้ความสำคัญกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยกับทางสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะครับเพิ่มโอกาสในการค้าการลงทุนนะครับขณะเดียวกันการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนครับ people to people exchange ต้อนรับนักท่องเที่ยวรัสเซียประมาณ2ล้านคนต่อปีก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงปี70นะครับไทยรัสเซียจะมีความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีก็เป็นโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันอ่ะกลับมาที่ข่าวเชิงนโยบายของฝ่ายบริหารสักหน่อยฮะคุณมนตรีฮะ
9: คุณอภิรักษ์ไตเติ้ลอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นกระแสหลักนะจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องเก่าแต่ในภาษาข่าวเขาบอกว่าเป็นมหากาพย์นั่นก็คือเรื่องของหัวไม่หัวคดีหัวสวการเลือกสวในครั้งนั้นที่มันเป็นประเด็นต่อเนื่องณเวลานี้ก็คือของเดิมเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มอดีตสวนะครับที่ออกมาเปิดข้อมูลออกมาตั้งคำถามนะฮะแต่ก็เปิดกันจนพลุนหมดแล้วคุณนะครับจนกระทั่ง
8: ตลาดรับรู้แต่ไม่เคลื่อนไหว
9: ตลาดรับรู้เป็นข้อมูลที่มันไม่ได้มีอะไรช็อกนะครับแต่พอฝ่ายค้านมีน้องคนหนึ่งบอกผมอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเพลงเก่านั่นแหละพี่แต่เอามาคัฟเวอร์ใหม
8: ่ก็แต่เขาร้องดีนะจังหวะเขาดีนะใช่ไหม
9: จังหวะดีนะพอคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เนี่ยเอามาเปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีคลิปหนึ่งคลิปสองแล้วผมวันนี้ไปได้ยินได้ฟังมาว่าโอ้โหระดับพี่เลี้ยงที่ส่งข้อมูลให้เนี่ยระดับเบอร์ใหญ่เลยนะคุณวิรักษ์ยังมีอีกเป็นกระตัก
8: โอ้โห
9: ก็
8: มีเป็นกระตักนี่คือถ้าปฏิเสธไม่เป็นนะปฏิเสธไม่ดีแล้วเขาย้อนปุ๊บเข้า

0: แบบเขาตีนเข้ามือเขาตีนอ่ะขออนุญาตอย่างนี้คุณมนตรี
1: คือเขาจะเปิดออกมา
0: ทีละนิด
1: ซึ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นความลับเพราะคุณผลิตเองก็บอกว่ามีผู้ส่งให้ข้อมูลอีกเป็นจำนวนมากแต่เนื่องจากเราทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบตรงนี้ก็ขออนุญาตกรองก่อนแต่พอผมได้ยินชื่อคนที่ส่งให้เนี่ยมันก็แทบจะไม่ต้องกรองกันคุณเบลก็ทำมากับมือนะทีนี้วันนี้ประเด็นมันอยู่ที่นะข่าวแรกเนี่ยท่านประธานมงคลสุรสัจจ์ท่านถูกนักข่าวตั้งคำถามว่าเอ๊นะทางคุณผลิตวัชรศิลป์เนี่ยมาเปิดคลิปแล้วก็บอกว่ามีภาพคล้ายท่านเนี่ยคือพูดง่ายคืออยากจะให้ท่านชี้แจงว่าเป็นท่านจริงหรือไม่จริงที่อยู่ในคลิปปรากฏในข่าวเนี่ยท่านประธานมงคลสุรสัจจ์ก็ตอบเพียงว่าไปถามเขาดูสิมาถามผมทำไม คือโยนกลับให้ไปถามคุณผลิต
0: ไม่มีคนเทรนอ่ะไม่มีคนเทรนอย่างนี้เสียผมต้องใช้คำว่าเสียการ
1: ถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าโดยหลักแล้วจะต้องตอบยังไงคุณรักจะได้ไม่ออกมาทำให้คุณผลิตเนี่ยโอ้โหจัดให้ฉากใหญ่ช็อตใหญ่แล้วก็เป็นชุดอ่ะเพราะว่าคำตอบไม่กี่ประโยคของท่านที่บอกไปถามเขาดูสิมาถามผมทำไม
0: เรื่องที่สังคมสงสัยถ้ามันมีมิติของกฎหมายมันมีขั้นตอนก็ขอให้ไปติดตามความคืบหน้าจากขั้นตอนตรงนั้นส่วนตัวผมเองขออนุญาตไม่ออกความเห็นง่ายคือไม่ปฏิเสธไม่โบยไม่เสียอาการอันนี้ต้องไปเรียนรู้กับคุณชวนอันนี้ต้องเรียนรู้จากคุณชวนคุณมนตรีอันเมื่อกี้ผมออกแบบให้เมื่อกี้นะแต่ถ้าออกแบบอย่างเงี้ยตอบแบบเมื่อกี้ไม่สวยนี่ไม่ออก
1: คือพอตอบอย่างนี้ปุ๊บนะฮะและทางคณะที่ติดตามท่านอ่ะก็ชิงตัดบทพอแล้วนะก็ทำให้หลุดจากพื้นที่ข่าวกับพื้นที่ตอนนั้นก็เลยไม่ได้ถามต่อแต่นี้นักข่าวก็ไปถามคุณผลิตคุณผลิตซึ่งก็บอกว่าโอ้เนี่ยงงว่าทำไมต้องย้อนกลับมาหาตนอีกเพราะตนไม่ใช่คนในคลิปและคำถามก็ชัดเจนแค่จะให้นายมงคลยืนยันว่าบุคคลในคลิปใช่นายมงคลหรือไม่นายมงคลน่าจะรู้ดีที่สุดแต่ตอบว่าแค่ตอบว่าใช่หรือไม่เท่านั้นโอ้ก็เจอไปอีกหลาย
0: จริงๆมันตอบไม่ได้คุณมนตรีเพราะว่าถ้าตอบว่าใช่ก็ยอมรับก็ต้องคิดอ่ะว่าจะออกยังไงถ้าตอบว่าไม่ใช่ก็จะโดนขยี้ต่ออันนี้เรื่องของเรื่องคือคนถามเนี่ยเหมือนชกหมัดยิงบอลโดยที่ไม่ต้องรอว่าจะเข้าหรือเปล่ายังไงก็เข้าสักประตูนึงอ่ะคุณมนตรี
1: ครับและทีนี้คุณผลิตยังใช้พื้นที่ตรงนี้ในการขยายความเพราะมีสว.บางท่านออกมาชี้แจงเมื่อวานนะครับว่าเรื่องนี้ศาลท่านยกไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคุณผลิตก็เลยบอกว่าอยากให้มองหลักฐานนะประกอบกันและเห็นพิรุธที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบว่ากกต.จะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและไม่ตัดตอนกระบวนการยุติธรรมพูดง่ายก็คือหลักฐานต่างๆนะที่นำมาพูดถึงนั้นเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้อยู่ในสำนวนที่มีการตรวจสอบแล้วก็ทั้งยกและไม่ยกอะไรตรงนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นประเด็นที่แม้จะพยายามจะชี้แจงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเห็นมีคนตั้งคำถามกับท่านสว.นั้นด้วยอีกเหมือนกันว่าศาลท่านตีตกไปแล้วนะประเด็นในรายละเอียดนั้นเนี่ยที่ศาลท่านตีตกเนี่ยเป็นการตีตกในเรื่องของในเรื่องของการที่จะพกจะอะไรเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวเองกันลืมคุณพิรักษ์
0: นะพกโพยกันลืมได้ใช่ไหมพกโพยกันลืมได
1: ้กันลืมได้
0: เก็บโพยเช็คตัวเลขไม่น่าไม่ยังไม่มีคำวินิจฉัยกันใช่ไหม
1: แต่ไม่ใช่โพยที่เป็นประเด็นอยู่ณเวลานี้ว่า
0: คนละโพย
1: นี่แจกกันไปแล้วอย่าหลงอย่างเนี้ยเบอร์48เบอร์84อะไรทั้งหลายอย่างเนี้ยไอ้เนี้ยมันคนละประเด็นกับที่ศาลท่านได้วินิจฉัยไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับจะยังเป็นประเด็นต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของหัวสวว่าเวลามันบีบเข้ามาทุกขณะนะครับคุณที่รักครับ
0: ครับอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ผมคุยเอาไว้อ่ะคุณผลิตเองเนี่ยจังหวะนี้จะเรียกได้ว่าท่านมาทำดนตรีใหม่ก็ว่ากันไปครับเพราะว่าคุณผลิตเนี่ยแยกไปทั้งหมด4เรื่องครับคุณมนตรีครับเรื่องแรกคุณผลิตบอกว่าคือณปัจจุบันเนี่ยกกต.กำลังพิจารณาคำร้องคดีสวว่าหัวเนี่ยจะถึงศาลหรือไม่ตอนนี้ต้องจับตาก็คือกกต.เนี่ยจะมีมติส่งไหมจะมีการดำเนินการต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมไหมและคดีจ จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยหรือถูกยุติในชั้นใดอันนี้คือ

0: ึ่งหัวสวครับประเด็นที่สองคุณผลิตบอกคดีคุณศักดิ์สยามเนี่ยต้องจับตาครับว่าประธานรัฐสภาจะพิจารณาส่งคำร้องต่อศาลไหมศาลจะได้รับเรื่องเพื่อวินิจฉัยหรือไม่และจะมีบรรทัดฐานใหม่ในการตรวจสอบองค์กรอิสระหรือไม่นะครับขณะเดียวกันเรื่องน้ำเงินช่วยด้วยเนี่ยอันนี้ท่านว่าที่ปลัดมหาดไทยเนี่ยเราก็ตั้งกันเองเนี่ยนะ
1: คร
0: เรื่องที่ท่านที่ปรึกษากรมการปกครองครับฝ่ายค้านขอให้มีการตรวจสอบประเด็นก็คือว่าคณะกรรมการของทางมหาดไทยจะมีการตั้งไหมเพราะว่าท่านปลัดจังหวัดซึ่งเคยเป็นมือเป็นไม้ให้กับส่วนกลางเข้าไปทำงานเนี่ยตอนนั้นน่ะเจอพอต้องสละตัวเองปุ๊บมาเปิดเลยน้ำเงินช่วยด้วยที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งมาแล้วบอกว่าเอ๊ะลายผมเป็นลายสาธารณะเนี่ยตกลงจะยังไงและถ้าตั้งจะเมื่อไหร่และผลสอบนี่จะบานไปถึงไหนอันนี้คือประเด็นที่3ที่คุณผลิตตั้งคำถามประเด็นที่4ไทย AI Passport ครับรัฐบาลจะสั่งทบทวนไหมจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมไหมและหน่วยงานตรวจสอบจะเข้ามาตรวจสอบหรือไม่อย่างไรหรือยังนี่ฝ่ายค้านในแบบคุณผลิตวัชรศิลป์ครับนี่ก็ไปออกในรายการแล้วก็ขบวนมาใน4ประเด็นนี้ครับคุณมนตรี
1: น่าจะเป็น4ประเด็นที่เขาคงจะตั้งธงเอาไว้นะใส่แฟ้มเอาไว้แล้วก็ตรวจสอบแล้วก็แบ่งบทกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของ AI นะก็คุณลักษณ์นกสีนอกซึ่งจริงคุณลักษณ์นกก็มี4ประเด็นที่อยู่ในข่ายที่ท่านจะตรวจสอบด้วยอีกเหมือนกันนะก็รอดูบทบาทการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านต่อจากนี้แต่เสร็จแล้วเนี่ยทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้มีอันเป็นไปหรือว่าต้องล้มลงด้วยเหตุจากการตรวจสอบของฝ่ายค้านแต่อย่างเดียวก็หาไม่นะส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นปัญหาสนิมเหล็กนะไปด้วยพร้อมๆกันเพราะว่านาทีนี้อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นเมื่อสักครู่คนก็เริ่มมีการต่อภาพเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อจากนี้ก็จะมีใครเป็นมวยซุ่มมีใครออกแบบสร้างป้อมค่ายอะไรแข่งหรือเปล่าเนี่ยไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับเอ๊ะคุณมนตรีถ้าอย่างนี้ก็คือว่าน้ำเงินอย่างเมื่อกี้ที่คุณผลิตที่ผมไปนั่งถามนั่งหาคำตอบดูเนี่ยคุณผลิตเขาบอกว่าณวันนี้อาจจะมีระบบที่เรียกว่า50 shades of blue คือ5ระดับของสีน้ำเงินผมกังวลใจนี่พูดถึงประเด็นกรณีท่านสวเนี่ยหากเป็นน้ำเงินอ่อนสละได้เรื่องก็อาจจะไปถึงศาลแต่ถ้าเป็นน้ำเงินเข้มอยู่ใกล้ชิดกับศูนย์กลางอำนาจจะไม่ไปถึงศาลหรือไม่ทีนี้ผมไม่แน่ใจครับน้ำเงินณตอนนี้จะมีน้ำเงินแถวไหนบ้างอะน้ำเงินที่อยู่ทางใต้น้ำเงินที่ภรรยาอยู่ที่ชุมพรไหมแล้วก็น้ำเงินที่อยู่บุรีรัมย์ตกลงตอนนี้น้ำเงินมีกี่สายอะคุณมนตรี
1: ก
0: ็สี่สายสามสายเหรอ
1: มีมากฝ่ายค้านเขาจะคลำทางมาตรงกันกับที่นักวิเคราะห์นักวิชาการและใครต่อใครที่อาจจะอยู่วงลึกวงในทั้งหลายแหล่นะออกมาสื่อสารนะครับนั่นก็คือแนวทางต่างๆที่คุณผลิตเองก็ได้สื่อสารเอาไว้ในวันก่อนนะครับคาดว่าน่าจะประเด็นเรื่องของคดีหัวสวในมือของกกต.ที่มีเอกสารจำนวนมากเนี่ยมันออกได้3ทางคุณอภิรักษ์ซึ่ง2ทางแรกนั้นเนี่ยก็ยึดตามอนุไต่สวนและวินิจฉัยเอาเป็นว่าคณะ26เนี่ยเขาคงไม่ยึดนะเพราะถ้ายึดคงไม่ต้องรอมาถึงวันนี้เพราะ26นั้นบอกว่า229คนนะครับเข้าข่ายในการที่จะต้องถูกดำเนินคดีนะครับเรื่องหัวถัดมาคณะที่36ที่มีการตั้งขึ้นใหม่นะที่ให้ยกทั้งหมดนะเพราะว่าไม่มีมูลไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงนะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการคาดการณ์กันว่าน่าจะออกแนวทางที่3ซึ่งแนวทางที่3ตรงนี้แหละที่มีการหยิบยกตัวเลขขึ้นมาว่าประมาณ20ไม่เกิน20แล้วก็จะเป็นอะไรที่นะเฉดทั้งหลายที่คุณพิรักษ์ว่าจะเป็นน้ำเงินเข้มน้ำเงินแกะไอ้อ่อนยังไงทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะบางนักวิเคราะห์เขามองได้ซ้ำไปว่านาทีนี้เขาจิ้มไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วว่ามีใครเป็นใครบ้างนะที่จะต้องอยู่ในข่ายที่จะต้องส่งสารนั่นคือส่งบางส่วนไม่ส่งบางส่วนส่วนจะกันใครไว้ตัดตอนยังไงเป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์เขาก็พูดถึงกันตรงนี้แล้วก็มา ประจวบกับที่คุณผลิตเองก็ต่อภาพไปเห็นวันนี้อีกรอบหนึ่งซึ่งพอถึงตรงนี้นั้นเนี่ยคุณผลิตเองก็บอกว่าคงจะต้องขออนุญาตดูรายละเอียดผลการตรวจสอบว่าทำไมคนนี้ไม่ยกและทำไมคนนั้นยกเพราะอะไรเรื่องคงไม่จบง่ายๆครับคุณวิรักษ
0: ์คุณมนตรีเวลาไปต่อไม่ได้มั้งคุณมนตรีมีอะไรทิ้งท้ายหน่อยไหมครับ
1: ยังไปต่อได้อีก4นาทีครับคุณแล้วผมก็เลยต่อภาพอีกนิดหนึ่งว่า
0: คือ
1: ถ้าเป็นดังนี้นะครับมันก็จะทำให้ประเด็นเรื่องของการหัวสวเนี่ยซึ่งนะฮะมันจะไม่ได้จบแค่90วัน90วันตรงนี้เป็นจบในชั้นของ7อรหันต์หรือ7กกต.ที่จะลงมติกันว่าจะใช้แนวทางไหนเสร็จสับจากนั้นแหละในกระบวนการที่จะไปเข้าสู่ทางยุติธรรมทางศาลทางอะไรบางคนก็บอกว่าก็คงพอดีอีก2ปีเศษที่เหลืออยู่ก็ครบวาระพอดีนี่คือคนเขามองแบบไม่ต้องซับซ้อนเนี่ยคุณมิรักจะได้เห็นภาพว่าก็ปล่อยให้เดินหน้าไปแต่การเดินหน้าตรงนี้นะฮะมันก็จะทำให้ไม่มีผลใดๆต่ออาการที่จะต้องให้สวทั้งหลายแหละที่เป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุที่มาจากคำตัดสินแต่เป็นเรื่องของวาระมันสิ้นสุดพอดีครับคุณรักครับ
0: คุณมาตรีอย่างนี้ถ้าเกิดคนที่เขาเขียนแผนรถแมพสำคัญเนี่ยมันจะมีเรื่องรัฐธรรมนูญโดนบีมากๆเดี๋ยวก็ต้องนับถอยหลังเนี่ยมันสามารถบอกได้เลยว่าลิเริ่มแล้วทำแล้วเรื่องของการตรวจสอบสวเวลาใครเขาคอลหามาเป็นทั้งสีสภาบนสภาล่างก็ถือว่าทำมาแล้วณตอนนี้เวลานี้เราคิดได้ไหมครับว่าทางฝ่ายที่มีอำนาจอยู่ค่อยๆเก็บจนคำว่าเก็บงานทีละนิดค่อยๆเก็บเรื่อยไปส่วนเก็บหอมรอมริบอันนั้นงานอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถูกต้องไหมครับคุณมนตรี
1: คือผมเห็นร่องรอยอันหนึ่งนะด้วยความเคารพนะฮะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ตามแรกเริ่มเดิมทีคุณพิรักษ์เห็นไหมครับว่าภูมิใจไทยเนี่ยก็ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพื่อที่จะนำไปสู่การจัดทำฉบับใหม่ขึ้นตามที่ได้มีการออกเสียงประชามติไว้แต่ล่าสุดเมื่อวานที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยเนี่ยทางคุณสุประชัยใจสมุทรก็ออกมาสื่อสารว่าจะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเพิ่มเข้าไปเพราะนั้นตรงเนี้ยเราก็เลยได้เห็นสัญญาณอันเล็กๆตามประสาคนข่าวที่คิดตามข่าวนะครับว่าแสดงว่านะฮะต้องเร่งเก็บในรายละเอียดบางส่วนเอาไว้ก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าจะรอทำไปทั้งฉบับในคราวเดียวนั้นเวลามันจะเอื้อหรือไม่เอื้อดังนั้นเลยได้เห็นการเสนอร่างแก้ไขเป็นรายมาตราโดยที่ไม่ต้องออกเสียงประชามติด้วยซ้ำเพราะมันอยู่ในหมวดที่ไม่ได้เกี่ยวกับต้องไปออกเสียงประชามตินั่นก็คือเรื่องของการตัดทิ้งหมวด16ว่าในเรื่องของการปฏิรูปและก็การแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นให้อำนาจกับท้องถิ่นในการที่จะไปออกกฎหมายในการบริหารในเรื่องของรายได้ของตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นภาระเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยที่ไม่ต้องรอไปพร้อมกับรัฐนูลทั้งฉบับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับคุณมนตรีกับผมลากับข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาใหม่16นาฬิกานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป

0: ที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิตติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะสถานการณ์ต่างๆก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะภาพของตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่ามีทรงดีสดใสนะคะมีโอกาสที่จะขึ้นไปยืนเหนือ 1,600 จุดนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าก็จะไม่ง่ายมากนักนะคะเราก็จะเห็นว่าด่าน 1,600 จุดนั้นเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าจะเจอแรงขายนะคะแล้วก็เจอแรงกดดันที่ทำให้ตลาดนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถยืนเหนือ 1,600 จุดได้นะคะอย่างเช้ามาวันนี้เนี่ยภาพของเซตอินเด็กซ์เองนะคะตอนนี้ก็ปรับตัวลดลงนะคะประมาณ 5.26 จุดนะคะแต่ตอนเปิดมาเมื่อสักครู่ก็ลงไป 1,580 จุดแล้วตอนนี้อยู่ที่ 1,582.79 จุดนะคะลบอยู่5.26 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 9,089 ล้านบาทนะคะก็เดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศการพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยประเด็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามเนี่ยก็มีประเด็นในเรื่องของต่างประเทศด้วยนะคุณผู้ฟังคะการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะสำหรับนัดแรกประธานเฟดท่านใหม่เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่หลายคนจับตาค่ะว่าจะมีการส่งสัญญาณทิศทางนะคะทั้งประเด็นมุมมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเฟ้อนะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ทิศทางในเรื่องของดอกเบี้ยข้างหน้าเขามองโอกาสในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะก็ประเด็นนี้น่าติดตามและเชื่อว่าทั่วโลกก็คงติดตามเช่นเดียวกันด้วยนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกำลังวิเคราะห์ของเรากันก่อนนะคะคุณวราพรวิบูลย์คณรักษ์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะมาประเมินสถานการณ์กันหน่อยนะคะสถานการณ์ที่เซตยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้ยังมีปัจจัยที่เป็นแรงหนุนนำเนาะแต่ภาพตลาดที่จะไปก็ดูเหมือนว่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะก็เป็นแบบนี้เนี่ยนักลงทุนควรจะมีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันค่ะตอนนี้คุณวราพรอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณวราพรค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะเจอกันมันพูดกลางสัปดาห์นะคะดูเหมือนว่าเราคุยกันตลอดเนี่ยสัญญาณดูดีเมื่อวันจันทร์ก็มีข่าวดีเรื่องของการเจรจาสันติภาพวันศุกร์นี้ก็จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์โมนถ้าตามกำหนดการใช่ไหมคะคุณวราพรแต่ดูเหมือนว่าภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกหรือตลาดหุ้นไทยตอบรับเชิงบวกกันอยู่สักระยะนึงแต่ว่าการจะไปต่อเพราะว่าอย่างหุ้นไทย 1,600 จุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่จุดที่จะฝ่าไปง่ายๆเหมือนกันเน
3: า
2: ะคุณวราพรเท่าที่เราดูใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะมีความแข็งแรงอยู่พอสมควรในด้านเชิงจิตวิทยาอันนี้ก็ต้องแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้พัฒนาการแวดล้อมเนี่ยมันต้องถือว่าเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าอย่างตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะพอข้อตกลงสันติภาพมาเนี่ยมันก็จะกระทบกับหุ้นในกลุ่มพลังงานนะคะซึ่งพลังงานของเราเนี่ยมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะเพราะเกิดการมันเกิด2เหตุการณ์อันแรกก็คือราคาน้ำมันปรับตัวลงส่งผลกระทบต่อกลุ่มพลังงานประเด็นที่สองก็คือพอตลาดเหมือนกับว่าตอนช่วงเนี้ยตลาดเริ่มที่จะหมุนออกจากเนื่องจากว่าพอเกิดสงครามใช่ไหมคะมันมีแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อมันก็เริ่มเห็นนะคะว่าธนาคารกลางสำคัญเนี้ยหรือว่าจะดำเนิน

0: คือเรามองว่าการเปลี่ยนจากหุ้นเทคโนโลยีมาสู่หุ้นที่มันเป็นหุ้นปลอดภัยอะค่ะจริงๆตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดหุ้นที่สามารถรองรับเรื่องนี้ได้ดีตลาดหนึ่งเพราะอย่างที่เราทราบอะค่ะเรามีหุ้นดีเฟนซีฟดีอันผลสูงสูงราคาไม่แพงอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่พอมันอยู่ในช่วงของการที่ถูกกดจากกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถึงแม้ว่าตัวอื่นมันจะขึ้นมันยังลดทอนผลตรงนั้นได้ไม่หมดนะคะก็ต้องรอให้แรงขายตรงนี้มันนิ่งนะคะเราก็จะเริ่มเห็นนะคะหุ้นกลุ่มอื่นเนี่ยก็จะอาจจะเริ่มเอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในช่วงระยะสั้นถึงแม้ว่าจะมีแรงขายเราอาจจะเห็นดัชนีติดลบบ้างก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเป็นกังวลนะนะคะเพราะว่าเรื่องของการราคาน้ำมันปรับลดเนี่ยมันส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรามีการบริโภคน้ำมันค่อนข้างมากแรงกดดันในเรื่องของต้นทุนเนี่ยก็จะลดลงนะทีนี้นักตลาดจะดูอะไรต่อไปพอหลังจากที่เรื่องสงครามจบไปนะคะก็แหมมันจะเป็นความบังเอิญหรือความตั้งใจนะคะว่ายุติสงครามการเนี้ยในช่วงที่ประธานเฟดคนใหม่เนี่ยจะรับตำแหน่งด้วยนะคะไปฟังแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าตลาดก็อาจจะหันมาให้น้ำหนักนะคะกับการประชุมเฟดคืนนี้นะคะว่าคุณเควินวอตซึ่งเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกเนี่ยเขาจะมีมุมมองยังไงนะคะกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผลการประชุมรอบนี้การตัดสินใจไม่มีใครมีข้อสงสัยนะคะว่าก็ต้องคงอัตราดอกเบี้ยแต่ว่า
1: ในระยะถัดไป
0: เนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่แต่ระยะถัดไปเนี่ยทิศทางมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันก็สหรัฐเนี่ยเจอแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อก็อย่างที่บอกค่ะว่าไม่รู้ตั้งใจหรือว่าบังเอิญ นะคะเพราะว่ามันโชคดีมันเกิดในช่วงที่จะมีการประชุมแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยร่วงลงอย่างรวดเร็วนะคะจากปัญหาตะวันออกกลางที่ชายนะคะแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อมันก็ดูจะผ่อนคลายลงแต่ว่าในส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันก็มีความท้าทายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยวันนี้เนี่ยคนก็คงอยากจะเห็นนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วคือณวันนี้ถ้าเราดู CME Fed Watch Tool เนี่ยนะคะที่ประเมินว่าตลาดมีมุมมองยังไงกับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังเห็นนะคะว่าประมาณ 60% ยังคิดว่าดอกเบี้ยยังอาจจะปรับขึ้นได้ในช่วงท้ายปีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูนะคะFed ก่อนหน้านี้นะคะดอทพอตของ Fed เนี่ยมองว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย1ครั้งในปีนี้มันสวนทางกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ตลาดก็คงอยากต้องการที่จะยืนยันนะคะว่าทิศทางนโยบายของเฟดเนี่ยมันจะเปลี่ยนหรือแตกต่างไปจาก
1: ไปในทิศทางไหนกันแน
0: ่ใช่ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราอาจจะเห็นแบบตลาดวีรีรออยู่นะคะดูว่าคืนนี้เนี่ยเฟดจะว่ายังไงนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยทางกรุงไทยเอสเปนก็ยังมองนะคะว่าไม่มีโอกาสนะคะที่เฟดเนี่ยจะปรับลดราคาดอกเบี้ยได้นะคะเนื่องจากว่าพอไม่มีเรื่องแรงกดดันของราคาน้ำมันเนี่ยเราก็เชื่อว่าเงินเฟ้อเนี่ยแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อก็จะลดลงเพราะนั้นเนี่ยเฟดก็สามารถที่จะไปให้น้ำหนักนะคะกับเรื่องของความเสี่ยงเศรษฐกิจได้นะคะเพราะฉะนั้นการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นการช่วยผ่อนคลายตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ที่เราจับตาที่เราค่อนข้างมั่นใจกับตลาดหุ้นไทยรอบนี้ก็คือว่าถ้ามันเป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะคะก็คือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยให้ทิศทาง
1: ส่งสัญญาณ
0: นะคะว่า
1: ลดใช่ไหมคะ
0: เนี่ยจะยังให้ทิศทางในเรื่องของการดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายก็คือมีโอกาสที่ดอกเบี้ยยังขึ้นแล้วก็ยังมีโอกาสปรับลงด้วยเนี่ยนะคะในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยยังต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่ามันมีแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อมานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้การที่สองธนาคารกลางเนี่ยทำนโยบายในทิศทางที่แตกต่างกันเนี่ยเราเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับโฟลว์ที่จะไหลเข้ามาในตลาดหุ้นเกิดใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดที่ BOJ ยังขึ้นดอกเบี้ยในขณะที่เฟดคงหรือลดดอกเบี้ยเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเงินเยนจะแข็งค่าขึ้นแล้วไทยเนี่ยก็จะมีเงินค่าเงินบาทของไทยเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินเยนก็เราก็จะมีโอกาสแข็งค่าขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะสามารถดูดซับสภาพคล่องนะคะที่จะไหลเข้ามาในภูมิภาคนี้ได้แล้วก็ยิ่งธีมของการลงทุนเปลี่ยนจากเทคโนโลยีเปลี่ยนจากโกรทมาเป็นดิเฟนซีเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้เนี่ยเราก็มองว่าการพัก ตัวของตลาด

0: เนี่ยก็ยังเป็นโอกาสของคนที่ยังมองหาหุ้นดีๆอยู่รอราคาเนี่ยมันก็ยังเป็นโอกาสของการลงทุนได
1: ้ค่ะฟังแบบนี้ก็สบายใจเนาะเพราะว่าถ้ามีการส่งสัญญาณแบบนั้นจริงๆนโยบายผ่อนคลายแน่นอนว่าก็จะส่งผลบวกต่อบรรยากาศในการลงทุนทั่วโลกรวมถึงบ้านเราด้วยนะคุณรพรเพราะก่อนหน้านี้มีช่วงสะดุดไปเหมือนกันสัปดาห์ที่แล้วตอนเงินเฟ้อออกแล้วก็กลัวประเด็นเรื่องของการทิศกลับทิศในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่วันจันทร์เกมพลิกนิดนึงดูเหมือนว่าน้ำมันลงการเจรจาสันติภาพสงครามจะยุติได้ก็มาเบรกเรื่องที่กำลังกังวลกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลุ้นกันเนาะเพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยช่วงสั้นมีโอกาสที่ตลาดจะตอบรับเชิงบวกและดีดเลยไหมคุณวราพรทันเอาแบบว่าถ้าเป็นช่วงสั้นและทันทีทันใดอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติออกมาว่ามีการผ่อนยังคงนโยบายผ่อนคลายหรืออะไรเงี้ยหรือว่าซีนาริโออีกทางนึงถ้าเป็นอีกทางนึงก็จะฟุบได้เหมือนกันไหมถ้าส่งสัญญาณว่ามีโอกาสในการที่จะขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคุณวราพร
0: ค่ะใช่ค่ะก็คือถ้าคืนนี้ส่งสัญญาณว่ามีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยต่อแล้วก็เชื่อว่าตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้แล้วก็ไปจนถึงสิ้นสัปดาห์เนี่ยน่าจะตอบสนองในเชิงบวกนะคะในทางกลับกันถ้าเฟดยังไม่มีท่าทีว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพราะกลัวเงินเฟ้อนะคะเหมือนกับช่วงที่ประธานเฟดคนเก่าอยู่ที่จะให้น้ำหนักกับเงินเฟ้อเนี่ยอันนี้ตลาดก็จะตอบสนองในเชิงลบแต่อย่างไรก็ดีเรามองความเป็นไปได้นะคะว่าน่าจะเป็นไปได้อย่างแรกมากกว่านะคะก็คือของผมคิดว่าน่าจะยังผ่อนคลายอยู่
1: ค่ะและโอกาสในการลงทุนนะหลังจากนี้ก็คุณวรพรก็มองว่าไทยเองก็จะได้ประโยชน์ในฐานะที่เราก็ดูเหมือนว่าจะมีหุ้นนะที่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับดีเฟนซีฟอยู่พอสมควรใช่ไหมคะก็น่าจะได้ประโยชน์แล้วจริงๆแล้วก็ยังมีหลายตัวที่ยังสามารถที่จะลงทุนได้ valuation ดีไม่ได้แพงจนเกินไปด้วยใช่ไหมคะก็ต้องทยอยกันละ
0: ขึ้นไม่มากค่ะใช่ค่ะ
1: ก็
0: จะเป็นโอกาสการถอยของเซตในระยะสั้นเราก็มองยังคงมองว่าเป็นโอกาสของการสะสมหุ้นอยู่นะคะโดยหุ้นที่เราคาดว่าน่าจะเริ่มเพอร์ฟอร์มนะคะก็น่าจะเป็นก็ยังเรายังคงมองบวกในกลุ่มธนาคารนะคะกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มขนส่งอยู่เพราะว่าพวกนี้เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันปรับตัวลง
1: ค่ะโอเคธนาคารค้าปลีกขนส่งส่วนภาพของเซตตอนนี้ถ้าจะยังยืนไปที่ 1,600 จุดไม่ได้ยังไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะถือว่าก็ยังมีความแข็งแรงอยู่ระดับนึงที่ยังเคลื่อนไหวอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะสำหรับ 1,580 จุดบวกลบเนาะคุณวรพรค่ะโอเคว
0: ันนี้ก
1: ็ระวังว่าย
0: ังยืนอยู่ที่บริเวณแนวรับอยู่
1: ค่ะเราหวังว่าวันนี้จะมีข่าวดีนะแล้วเดี๋ยววันพุธหน้าเราจะมาเจอกันในบรรยากาศที่ตลาดสดใสมากกว่านี้นะคุณวรพรค่ะโอเค
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณวรพรค่ะค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณวรพรนิบุญกนารักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะแล้วก็คาดการณ์นะในทิศทางผลการประชุมของเฟดที่จะเกิดขึ้นด้วยนะเราคงรอติดตามไปพร้อมๆกันนะก็ให้ใน2ซีนาริโอฉากทัดแล้วนะคะสำหรับนโยบายเชิงผ่อนคลายกับนโยบายที่ถ้าส่งสัญญาณเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่อบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนอย่างไรนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะถูกช่วงของวันพุธนะคะกลางสัปดาห์แบบนี้แน่นอนนะคะเราจะอยู่กับช่วง Women and Money นะพูดคุยกันกับแขกรับเชิญนะคะผู้หญิงเก่งที่มีความเชี่ยวชาญนะในแวดวงต่างๆนะวันนี้ก็แวดวงการเงินการลงทุนเลยนะคะแล้วก็เป็นท่านที่เวลามาในหัวข้อก็จะน่าสนใจทั้งสิ้นเลยนะคะพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองวันนี้นะคะคุยกันค่ะหัวข้อสะดุดใจมากนะคะกับดักของคนรู้เยอะทำไมยิ่งเชี่ยวชาญเรื่องเงินยิ่งคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องหัวข้อน่าสนใจอย่างนี้ที่มาที่ไปยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกันในช่วง Women and Money ค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
1: ค่ะแล้วหัวข้อเก๋ๆแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะนอกจากคุณส้มนะคุณณัฐลักษณ์กาญจนาวิโรจน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท IWH นะคะแล้วก็เจ้าของเพจ Well Angel นะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วพร้อมด้วยพี่การนะคะคุณกาญจนาหงทองค่ะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะพี่การคะสวัสดีค่ะคุณส้มค่ะ
3: สวัสดีค่ะส้ม
4: ส้มดีพี่การค่ะ
1: ค่ะ
3: ไม่ต้องบอกว่าหัวข้อที่ rush ต้องบอก rush เสมอของส้มไม่ของส้มอ่ะมันเขาเรียกว่าเวลาแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงเราชวนนักวางแผนการเงินมาคุยอ่ะวิวเราก็จะมีมูดของความเรื่องเงินเรื่องลงทุนเรื่องอะไรเงี้ยนึกออกไหม
1: แต่มีแพทเทิร์นแต่ส้มมีแพทเทิร์นว่าเป็นเรื่องประมาณไหน
3: ส้มทำให้มิติของของการคนที่คุยเรื่อง วางแผนการเงินอะมิติมันกว้างขึ้นมันมีหลายมิติมากขึ้นแล้วมันทำให้รู้เลยว่าท้ายที่สุดแล้วอะเรื่องของการวางแผนการเงินอะมันเป็นเหมือนเขาเรียกนะเป็นเส้นเป็น DNA ของในแต่ละเรื่องในทุกเรื่องเลยถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะมันจะออกมีจิตวิทยาหน่อยๆใช่ไหมคะเป็นพฤติกรรมอะไรอย่างนี้นิดนึงค่ะ
3: ใช่
0: ค
3: ่
0: ะ
3: อย่างเช่นหัวข้อผลดี
1: มีผลมากๆในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเหมือนที่คุณส้มบอกกับดักของคนรู้เยอะอะบางทีคนรู้เยอะแล้วยิ่งในยุคที่ข้อมูลข่าวสารท่วมท้นแบบนี้ด้วยเนาะคุณส้มเราสามารถที่จะรับทราบข้อมูลมากมายเนี่ยแล้วก็แน่นอนถ้าเรารู้แล้วว่ากับดักแล้วเนี่ยเราต้องเหลือวันนี้ต้องให้คุณส้มหาวิธีในการแก้กับดักนี้ด้วยอะใช่ไหม
3: ค่ะผู้ฟังลองฟังดูแล้วเรากับบิวก็ฟังด้วยเอ๊ะเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะ
4: ใช่ใช่ใช
1: ่อะไรทำให้เลือกหัวข้อนี้คุณส้มอย่างแรกเลยเจอประสบการณ์อะไรมาหรือว่าอะไรที่เลือกหัวข้อนี
4: ้ต้องบอกอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะส้มไปเรียนเรื่องจิตวิทยามาค่ะแล้วก็เขามีพูดของเรื่องของคำว่า curse of knowledge หรือถ้าแปลตรงๆมันคือคำสาปของความรู้ซึ่งในนี้ส้มรู้สึกว่ามันจะเข้าใจง่ายกว่าถ้าเราใช้คำว่ากับดักของการรู้เยอะซึ่งจริงๆอันนี้ดีมากเลยค่ะแล้วส้มรู้สึกว่ามันแอพพลายได้กับหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเงินแล้วมันก็ทำให้ส้มสงสัยคือเราอยู่ในอาชีพที่เราต้องคุยกับคนเยอะก็เหมือนพี่การกับคุณดิวอย่างเงี้ยค่ะเราคุยเยอะๆบางครั้งเรารู้เยอะเพราะว่าเราคุยเยอะจนเราแบบเหมือนกับฟังแล้วเราเข้าใจหมดละ ว่าคำศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรเทคนิคเทอมคำนี้คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยมันก็เลยมีเรื่อง3ข้อที่เขาเป็นทฤษฎีบอกมาเลยค่ะว่ามันจะเป็นหลักการที่เราอาจจะลืมไปสำหรับคนรู้เยอะหลักการแรกเลยเข้าไปเลยในหัวข้อนะคะก็คือว่าอันแรกเลยเนี่ยเราจะลืมไปเลยว่าคือเราจะจินตนาการไม่ออกค่ะว่าตอนที่เราไม่รู้อะเรารู้สึกยังไงซึ่งอันนี้จริงๆต้องบอกว่ามันเหมือนกับคนว่ายน้ำอะเรานึกไม่ออกแล้วว่าถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นอะเราจะทำท่าไหนเพราะเราว่ายจนเราเป็นแล้วอะหรือเราขับรถเราก็จินตนาการไม่ออกแล้วว่าไอ้ตอนที่เราขับรถไม่เป็นอะทำไมเราถึงแบบกลัวหรือว่าถึงรู้สึกจะหันพวงมาลัยไปทางนู้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันเหมือนกันเลยค่ะในเรื่องของการเงินก็เหมือนกันพอเราอะเริ่มที่จะเข้ามาอยู่ในวงการของการลงทุนแล้วมีการเข้าใจเรื่องการเงินแล้วบางครั้งอะค่ะเราจินตนาการไม่ออกว่าไอ้ตอนที่เราลงทุนครั้งแรกอะเรารู้สึกยังไงหรือเราจินตนาการไม่ออกว่าทำไมเด็กจบใหม่บางคนอะได้เงินเดือนแรกปุ๊บอะเขาถึงใช้หมดเลยเขาไม่ออมเลยอะซึ่งไอเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันการที่เราจินตนาการไม่ออกมันทำให้เวลาที่เราต้องไปเจอกับคนที่เขาใหม่ในเรื่องเนี้ยค่ะหรือมันเป็นครั้งแรกของเขาในเรื่องเนี้ยเราอะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องซึ่งคิดว่าหลายๆคนอาจจะเป็นนะสมมติอย่างง่ายๆอย่างคุณบิวพี่การถ้าเกิดลองไปคุยกับคนที่เขาแบบมาจากสายมาร์เก็ตติ้งจ๋าๆเลยค่ะหรือบางคนเขามาจากทางสายที่เป็นศิลปะไปอะไรเงี้ยที่เขาแบบไม่ได้ยุ่งเรื่องเงินเลยอะบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยกับเขาแล้วเผลอไปแบบเหมือนกับพูดอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาตาลอยๆแล้วหรือเรารู้สึกแล้วแหละว่าเขาเริ่มตามเราไม่ทันอะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาแบบไม่เก่งหรืออะไรเลยนะคะมันเป็นเพราะว่าเราอะไม่เข้าใจเขาแล้วเราก็ไม่ทันนึกว่าเราอะแบบอยู่ในจุดที่มันคนละจุดกับเขาอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ
4: ันนี้ก็เป็นอันนึงที่ส้มรู้สึกว่าจริงบางครั้งอะเราแบบมันเหมือนกับความไม่เข้าใจกันหรือการสื่อสารเรื่องการเงินกันไม่ได้อะเป็นเพราะเราหลงลืมข้อนี้ไป
1: ค่ะ
4: อันนี้ก็เป็นข้อแรกค่ะข้อต่อมาเลยก็คือว่าบางอย่างนะคะต้องบอกว่าเพราะมันง่ายสำหรับเราเลยคิดว่ามันง่ายสำหรับคนอื่นด้วยแต่อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งคือเราอ่ะคนแต่ละคนมันมีความเชี่ยวชาญไม่เท่ากันบางคนอ่ะเก่งเลขอ่ะพอคุยเรื่องเลขปุ๊บอ่ะเร็วเลยแต่อาจจะไม่เก่งเรื่องอื่นไม่เก่งภาษาเนี้ยอย่างส้มก็เคยเจอคนไม่เก่งภาษานะบางทีส้มงงมากเลยว่าเฮ้ยทำไมสะกดผิดได้เยอะขนาดนี้
3: เหมือนพี่ไม่เก่งพวกเรื่องฟิสิกส์อะไรเงี้ยตาลอยเหมือนกัน
4: ใช่คือฉะนั้นนะคะบางครั้งอ่ะพอมันง่ายสําหรับเราเวลาเราไปคุยกับคนอื่นน่ะอันนี้ส้มเห็นเป็นกันเยอะโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญซึ่งเนี้ยเราก็พยายามบอกตัวเราเองเหมือนกันนะว่าต้องระวังอย่างบางทีอ่ะค่ะเราคุยเรื่องการเงินเราก็ไปใช้คําศัพท์อย่างแบบasset allocation อย่างเงี้ยการกระจายความเสี่ยงเราก็บอกว่าโอเคมันก็แปลเป็นไทยให้เราก็ได้กระจายความเสี่ยงมันก็เหมือนกับง่ายเนาะแต่ส้มก็เคยเจอคําถามนะว่าอะไรคือคําว่ากระจายความเสี่ยงหรือบางคนเราใช้คำว่า DCA อย่างเงี้ยจนเคยชินนะคะอย่างถัวเฉลี่ยอย่างเงี้ยถัวเฉลี่ยบางคนเขาก็ถามว่าอะไรคือถัวเฉลี่ยหรือมันทำยังไงมันถึงคือการถัวอะไรคือเรียกว่าถัวแล้วการซื้อทุกเดือนมาถัวได้ยังไงอย่างเงี้ยมันก็มีอะค่ะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยต้องระวังเลยโดยเฉพาะเวลาที่เราจะสอนใครอะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า impact ของการที่เราอะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้หรือไม่ระวังอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างซึ่งแน่นอนมันเกิดการต่อต้านแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เราไปใช้คำศัพท์เทคนิคเยอะๆอะค่ะพอบางคนเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่อยากฟังเราอ่ะหรือเขารู้สึกว่าโอ๊ยแบบมันคุยกันไม่รู้เรื่องแต่เราอะเข้าใจว่าเราเก่งนะเรารู้สึกว่าแบบเก่งโดยเฉพาะสมมติคนเป็นอาจารย์คนเป็นครูอะต้องระวังเรื่องพวกนี้ค่ะ
3: จริงๆแล้วท้ายสุดเรื่องของจิตวิทยานี่สำคัญเลยเนาะบิวเนาะเพราะฟังส้มอ่ะ
5: บางทีมันเป็นต้นตอที่จะทำให้ผู้รับสารหรือผู้ที่สื่อสารกับเราอาจจะตั้งกำแพงใส่เลยอย่างนั้นนะเนาะคุณส้มใช่ไหมคะถ้าเราใช้วิธีหรือว่าเราใช้คำในการสื่อสารที่มันทำให้เขารู้สึกว่าโอ้มันยากที่จะเข้าใจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะแล้วอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายของทฤษฎีนี้ก็คือเรื่องของว่าบางครั้งเพราะมันง่ายสำหรับเราอ่ะเราเลยรู้สึกว่ามันไม่มีค่าหรือเราด้อยค่าความรู้ก้อนเนี้ยซึ่งอันเนี้ยส้มก็เจอกันเยอะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้บางครั้งอะค่ะเวลาเราออกรายการบ่อยๆหรือเราคุยกันในรายการบางทีเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยคุยเรื่องการเงินคุยแต่เรื่องการออมคุยแต่เรื่องการเก็บเงินคุยแต่เรื่องเกษียณมันน่าเบื่อจังเลยบางทีเราก็รู้สึกนะเราคุยเองเราก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนเราอยากจะหาหัวข้อที่มันแบบยังไงดีล่ะที่ไม่เคยมีคนพูดถึงมาก่อนหรือเป็นหัวข้อที่มันยากหรือมันซับซ้อนนะคะแล้วเราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วอ่ะเอ้ยมันมีคนอีกเยอะเลยอ่ะที่เขายังไม่รู้เลยว่าจะออมยังไงอ่ะหรือเอาเรื่องง่ายๆอย่างเรื่องของการมีหนี้อ่ะเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมมีหนี้แล้วมันแบบอันตรายอย่างเงี้ยค่ะหรือหนี้บัตรเครดิตทำไมมันน่ากลัวหรือหนี้นอกระบบทำไมมันน่ากลัวคือจริงๆมันกลับมาที่พื้นฐานเวลาที่เรารู้เยอะๆอ่ะบางครั้งเราจะรู้สึกว่าความรู้พื้นฐานอ่ะมันเป็นอะไรที่มันน่าเบื่อแล้วมันไม่ค่อยมันใครๆก็รู้แต่ซึ่งเรื่องจริงไม่ใช่เลยเวลาส้มไปทำสัมมนาหลายที่บางครั้งส้มกลับรู้สึกว่ามันกลายเป็นว่าเรื่องพื้นฐานมันยังเป็นเรื่องจำเป็นอยู่ค่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลาปูตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะมันก็ยังมีคนที่ยังไม่เข้าใจจริงๆอยู่ดีแล้วบางครั้งเราไปกระโดดเอาเรื่องที่มันยากเลยค่ะมันกลายเป็นว่าคนได้จริงๆน้อยแต่คนหมู่มากเขายังต้องการพื้นฐานอยู
5: ่ค
4: ่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่ากับดักของความรู้เยอะค่ะซึ่งมันเป็น3ข้อเนี่ยหลักๆเลยที่มันทำให้เกิดข้อผิดพลาดค่ะ
5: ค่ะโอเคในมิติของการสื่อสารและมิติของการนำมาลงทุนเองอ่ะมาประยุกต์ใช้วางแผนการเงินของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณโซ่มันนี้มันมีเป็นผลเชิงลบบ้างไหมสำหรับคนที่อาจจะมีความรู้ที่เยอะอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณส้มคะ
4: มีค่ะจริงๆอันนี้มีเลยจริงๆอ่ะส้มว่าคนหลายคนพอเราเหมือนกับเข้าใจว่าความรู้พื้นฐานมันไม่สำคัญหรือว่าอาจจะละเลยแหละไม่ใช่ไม่สำคัญหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าเราต้องไปเล่นท่ายากอ่ะคือไปทำอะไรที่มันยากๆมันจะทำให้เขาเรียกว่าความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเราไม่ทำอย่างง่ายๆส้มว่าตอนนี้หลายๆคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินไม่ได้ DCA ต้องบอกว่าตัวส้มเองอ่ะบางทีส้มก็รู้สึกว่าส้มไม่ต้อง DCA หรอกเพราะว่าเราอยู่ในตรงเนี้ยเยอะเราจับจังหวะดีกว่า
5: จับจังหวะ
4: เราอย
5: ู่
4: ก
5: ับ
4: ข
5: ่
4: าวสารเราอยู่กับข่าวสารเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องดีเซททุกเดือนเรารอจับจังหวะใช่ซึ่งหลายครั้งเราก็ทำอย่างนั้นนะคือเรารู้สึกว่าแบบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ลืมหรือบางทีเราก็จับไม่ถูกหรือบางทีเราก็จับถูกครั้งแรกครั้งที่สองคือเหมือนกับออกถูกจังหวะไม่ได้เข้าตอนอะไรอย่างเงี้ย
3: จริงเหรอก็คือ
4: จริง
3: อีเวนต์โอ้รู้สึกว่าเรารู้เยอะเราเป็นนักวางแผนการเงินเราจับจังหวะได้แต่ก็พลาด
4: ใช่ใช่จริงๆต้องบอกว่า
3: โอเค
4: พลาด ส้มมาพลาดบ่อยมากเอาจริงๆมันไม่ได้แปลว่าเรารู้เยอะแล้วเราจะไม่พลาดซึ่งส้มว่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะคนรู้เยอะก็พลาดเยอะเพราะจริงๆอ่ะแต่ว่าเราก็จะเหมือนกับมีประสบการณ์มากขึ้นอ่ะเราจะไม่พลาดเรื่องใหญ่มากละต้องบอกงี้เพราะว่าเรื่องใหญ่มากๆเราพลาดมาหมดละเราก็เลยจะไม่ค่อยพลาดเรื่องใหญ่แต่ส้มเชื่อว่าทุกคนก็ยังพลาดกันอยู่แล้วมันจะพลาดตอนที่เราประมาทค่ะแล้วก็เรื่องนี้เลยคือบางทีเราลืมแบบหลักการจริงๆของมันอย่างฉะนั้นน่ะส้มมองว่าอันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่มันเป็นเรียกว่าเป็นผลลัพธ์ละกันของการที่เราไม่ระวังเรื่องกับดักของความรู้เยอะค่ะอันแรกก็คือคนเชี่ยวชาญเองอ่ะก็จะพลาดเองอันที่สองก็คือว่าเราจะเหมือนกับมันจะเป็นอีกอันนึงคือคนส้มเห็นหลายครอบครัวมันจะมีคนที่รู้เรื่องเงินแค่คนเดียวเพราะว่ามันเกิดเรื่องพวกนี้แหละคือเคยสื่อสารแล้วมันไม่ได้เคยสื่อสารแล้วมันไม่ได้ผลหรือว่ารู้สึกว่าอีกคนไม่อยากฟังด้วยอะไรหลายๆอย่างค่ะมันเลยกลายเป็นว่าหลายๆครั้งอ่ะคนเก่งที่สุดอ่ะมันมีอยู่แค่คนสองคนในบ้านไม่ใช่ทุกคนรู้พอๆกันเพราะคนเก่งก็รู้สึกว่าพูดอะไรแล้วคนอื่นตามไม่ทันแล้วคนไม่เก่งหรือว่าคนยังไม่มีความรู้อ่ะยังเป็นคนใหม่ๆก็ไม่อยากกระโดดเข้ามาเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะโดนด้อยค่าความแบบความอยากเรียนรู้ของตัวเองอ่ะอาจจะเคยแบบคุยแล้วโอ้โหแบบใส่ศัพท์เทคนิคมาเยอะเลยอะไรเงี้ยเราก็ถอยละเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากคุยต่ออะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็เป็นผลลัพธ์เนาะซึ่งคิดว่าเรื่องนี้จริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินจริงๆมันคือทุกเรื่องเลยแต่มันเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้การสื่อสารนะคะหรือว่าการส่งต่อความรู้ว่ามันไปได้ไม่สุดเพราะมันมีเรื่องพวกนี้อยู่ของคนที่เราอาจจะลืมไปว่าเรารู้เยอะแล้วเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจชาวบ้านเหมือนครั้งแรกที่เราเพิ่งรู้ใหม่ๆซึ่งในนี้ถ้าเกิดอยู่ในวงการทำคลิปบางทีเราก็จะสังเกตเห็นเหมือนกันนะคะมันจะมีคอมเมนต์ว่าชอบคลิปหรือชอบรายการของคนเนี้ยตอนแรกๆแต่ตอนหลังอ่ะมันเหมือนกับเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันตื่นเต้นหรือว่าให้มันมีประสบการณ์มากขึ้น
5: ให้มันมีแอดวานซ์มากขึ้น
4: ใช่มันยากขึ้นใช่แล้วพอมันเป็นอย่างนั้นนะคะบางทีมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นแบบอาจากที่เคยตั้งเป้าเอาเป็นรายการง่ายๆเข้าใจทุกคนมันก็จะเป็นอย่างอื่นไปละอย่างเงี้ยค่ะ
5: ค่ะ
4: ซึ่งค่ะคุณพี่กับพี่การเคยเจอไหมคะเห็นน่าจะเจอกันเหมือนกันเนอะ
3: เจอเจออยู่แล้ว
4: ค่ะฉะนั้นนะคะจริงๆก็
3: เจอทุกเรื่องที่ส้มพูด
4: จริงเจอในฐานะเป็นคนพูดหรือว่าเจอในฐานะเป็นคนฟัง
3: ทั้งคนพูดและคนฟังจ้ะบางครั้งตาลอยเองส้มพี่อ่ะเอาจริงเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องถูกไหมบิวบางเรื่องเราก็ตาลอยบางเรื่องคนพูดไม่ได้แบบดูเลยว่าเรา respond ยังไงอย่างเงี้ยเราก็ตาลอยเหมือนกันเขาก็ตายของเขาไปอะไรอย่างเงี้ย
5: หรือแบบการคิดหัวข้ออันนี้จะเจอบ่อยเนาะพี่การแบบการคิดหัวข้อแบบพี่คุณโซบอกเลยบางทีเราบอกเราคุยเรื่องนี้กันบ่อยแล้วนะเราต้องไปหาหัวข้อใหม่ๆไหมกลัวแบบว่าคุณผู้ฟังจะอยากฟังเรื่องใหม่ๆแอบฟังมากกว่าอะไรประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้จะเป็นบ่อยในฐานะแบบบางทีคิดประเด็นหรือคิดหัวข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะในการสื่อสาร
4: ใช่เลยอย่างคุณอยู่พี่การคุยเยอะมากเลยนะคะส้มเห็นในรายการแบบโหเยอะมากก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าจริงๆบางทีมันก็กลับมาเบสิกต้องบอกทุกอย่างมันมีเบสิกของมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินทุกเรื่องส้มว่ามันมีเบสิกอย่างการเงินอ่ะจริงๆต้องบอกว่าจุดเริ่มจริงๆอ่ะคุณต้องออมให้ได้ก่อนอย่างเงี้ยคือบางคนมันไปไม่ถึงตั้งแต่ขั้นออมเลยนะคะขั้นออมไม่ได้หรือขั้นเหมือนกับป้องกันความเสี่ยงง่ายๆอย่างการซื้อประกันหรือการที่จะเหมือนกับเข้าใจว่าจะแยกเงินอย่างเงี้ยค่ะเป็นสภาพคล่องพวกเนี้ยจริงๆพอมาเบสิกพวกเนี้ยยังไม่ได้ปุ๊บอ่ะบางทีเรากระโดดไปสเต็ป3สเต็ป4อย่างแบบอยากจะลงทุนหรือบางคนแบบโอ้ถึงขั้นจะส่งต่อละหรือบางคนอยากจะเป็นแบบการลงทุนแบบที่มันวิ่งไป Forex เข้าใจอย่างงู้นอย่างนี้แต่แบบกลับมาฉะนั้นจริงๆมันต้องกลับมาตั้งแต่ว่าออมยังไงออมแล้วเริ่มแบ่งเงินเก็บยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยๆมาลงทุนยังไงลงทุนก็ต้องไปกองลดหย่อนภาษีก่อนคือจริงๆทุกอย่างมันมีสเต็ปของมันอยู่
5: ค่ะ
4: แต่บางครั้งเราอ่ะกระโดดเองค่ะมันก็จะเป็นแต่แน่นอนทีนี้มันก็จะมีเทคนิคค่ะเยอะเลยค่ะ ที่จะมาช่วยเราแก้ปัญหาพวกนี้คือต้องบอกว่าพวกนี้เรารู้มันก็ดีอยู่แล้วแต่มันก็จะมีหลายเทคนิคค่ะที่จะมาช่วยเทคนิคแรกเลยเทคนิคแรกเริ่มเลยก็คือส้มมองว่าอันแรกเลยให้เราลองถอดหน้ากากผู้เชี่ยวชาญของเราออกไปก่อนแล้วเราอ่ะสังเกตคนฟังให้มากขึ้นค่ะดูว่าคนฟังอ่ะรู้สึกยังไงคือมองตาเขามากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็เป็นทฤษฎีของการสอนเรื่องการดูสีหน้าคนเนี่ยตะกี้ที่เราใช้คำว่าตาลอยเนาะจริงๆก็บอกอย่างนี้ว่าเวลาที่เราไปพูดอะไรอ่ะแล้วเราสังเกตมันไม่มีคำถามเลยอ่ะบางทีมันไม่ใช่ทรายที่ดีนะคะของการไม่มีคำถาม
5: แสดงว่าเขาไม่เข้าใจแล้วไม่รู้จะถามอะไรแล้วแหละถ้าเป็นแบบนั้น
4: ใช่จริงๆอันเนี้ยใช่จริงๆอ่ะคือต้องบอกว่าอย่างคนเป็นวิทยากรบ่อยๆหรือแบบเหมือนเป็นครูอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะสอนอย่างเงี้ยบางทีเขาต้องการคำถามจากเด็กเพื่อให้รู้ว่าเอ๊ะเขาเข้าใจตรงไหนบางทีเวลาเราได้ยินคำถามเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเขาเข้าใจคนละเรื่องกับที่เราสื่อเลยอ่ะเราจะรู้แล้วว่าอ๋อเพราะว่าตรงนี้เราอาจจะเร็วไปหรือเราอาจจะไม่หยุดพอสเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่บางครั้งถ้าเราไม่ได้สวมหมวกเขาเลยหรือไม่สนใจหรือไม่ได้ไปแบบมองเลยบางทีเราจะสอนพูดหรือพูดยาวๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะไอ้อย่างเงี้ยก็จะไม่มีจังหวะให้คนถามหรือไม่มีจังหวะสังเกตอันเนี้ยก็จะทำให้เราไม่เห็นว่าเขาไม่เข้าใจค่ะ
5: อ
4: ันนี้ก็จะเป็นเทคนิคแรกค่ะ
5: ค่ะถอดหน้ากากผู้เชี่ยวชาญออกแล้วทำความเข้าใจผู้ที่เรากำลังสื่อสารด้วยให้มากที่สุดเนาะใช่ไหม
4: คะใช่ใช่โดยเฉพาะเรื่องการเงินจริงๆมันต้องทำสิ่งนี้ค่ะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ต่อมาก็คือ
3: เด็กต้มๆแป๊บนึงกรณีวิทยุเนี่ยเราไม่ได้สบตาไงจริงเหมือนต้องมาเลคเชอร์เรานะบิววันนี้
5: เพราะว่าในมุมของการสื่อสารนะใช่ไหมมุมของการที่สื่อออกไปสำหรับคนที่พูด
3: ใช่เราจะ
5: กับอีกอันนึงนะคุณส้มอีกอันนึงที่กังวลนะพี่การเรารู้สึกว่านอกเหนือจากเราไม่ได้สบตาคนฟังแล้วเรารู้สึกว่าคนฟังอ่ะหลากหลายมากนะพี่การใช่ไหมหมายถึงว่าเราหลากหลายกลุ่มอายุหลากหลายช่วงวัยหลากหลายประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหรืออะไรอย่างเงี
3: ้
5: ย
3: ใช่พี่เล่าให้ส้มฟังก่อนพี่กับบิวเนี่ยเราอยู่กับคลื่นมา20 กว่าปีไหมบิว20ไหม
5: เดี๋ยวเขารู้อายุพ
3: ี่แล้วเรารู้สึกทันทีว่าแต่ก่อนอ่ะพี่รู้สึกยีส้มแต่ก่อนพี่รู้สึกว่ากลุ่มคนฟังอ่ะเรารู้ว่าคนฟังเราคือใครคนฟังเราคือคนอายุประมาณไหนเป็นนักลงทุนชอบแบบไหนจริตแบบไหนแต่ตอนหลังอ่ะอันนี้ส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าพี่เริ่มจับทางไม่ออกเริ่มคนฟังเริ่มหลากหลายขึ้นในความรู้สึกพี่ใช่แต่ก่อนเนี้ยไม่หลากหลายแต่ก่อนเนี้ยจะจับเลยว่าเป็นนักลงทุนกลุ่มอายุเท่านี้และเป็นคนมีสตางค์ตอนหลังไม่ใช่แล้วตอนหลังเริ่มกระจายเป็นเอ๊ะก็มีคนทำงานคนอะไรเข้ามาฟังด้วยนี่นาอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราเจอคนตามที่ต่างๆเขาจะรีสปอนส์ใช่ไหมเรารู้เลยอ๋อโอเคฟังด้วยใช่ไหมคะนู่นนี่นั่นอะไรนี่หลากหลายนี่นาอะไรเงี้ย
4: ใช่ต้องบอกท่านผู้ฟังนะคะถ้าใครฟังอยู่ก็ทักทายมาได้มาบอกพี่การหน่อยว่าตอนนี้เป็นกลุ่มไหน จะได้ข้อมูลเยอะขึ้นใช่แต่จริงๆก็ค่ะรายการวิทยุจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นรายการวิทยุแบบที่คุยคนเดียวมันจะมีแบบจัดคนเดียวพูดคนเดียวอย่างเงี้ยสมัยอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ต้องการฟีดแบ็กเหมือนกันเนอะอยากให้คนเขียนเข้ามาถามไทยหรือว่าสงสัยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เราพูดไปคนฟังเขายังไงแต่จริงๆอะค่ะมันก็จะมีเทคนิคเหมือนกันว่าพูดช้าๆลงนิดนึงแล้วก็ถามเป็นช่วงๆคือก็บางคนเขาก็จะเหมือนดีเจอะค่ะสมมติดีเจก็ยากนะดีเจบางทีจัดรายการคนเดียวไม่รู้ว่าอยากได้เพลงแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาก็จะใช้วิธีถามอะพูดกับตัวเองคุยเองอะไรเงี้ยแต่พวกนี้เวลาเราเห็นเมสเซจคนเข้ามามันก็แฮปปี้ประมาณนี้ค่ะก็เป็นอันหนึ่งของการแบบเหมือนเทคนิคเนาะก็คือเราก็ต้องพยายามเข้าใจแหละพยายามถอดหน้ากากแล้วก็พยายามแบบเหมือนกับเหมือนกับถ้าเห็นความรู้สึกคนดูก็จับความรู้สึกให้ได้แต่ถ้าไม่เห็นก็ใช้วิธีพูดให้ง่ายๆหน่อยค่ะ
5: ค่ะโอเคแต่นี่น่าจะใช้ง่ายกับถ้าเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรถ้าเป็นระดับบุคคลเนาะต่อบุคคลอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มงานสัมมนาหรืออะไรก็ตามแต่เราจะรู้แล้วว่าคนที่ฟังช่วงหลังจึงสำคัญมากในการเก็บข้อมูลเนาะผู้ที่เข้าร่วมฟังผู้ที่ฟังกลุ่มเป้าหมายเป็นใครอันนี้มันจะง่ายขึ้นในการที่จะดีไซน์เนื้อหาหรือว่าใช้รูปแบบการสื่อสารแบบไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคุณส้มเนาะซึ่งช่วงหลังให้หลายคนให้ความสำคัญมากกับเรื่องนี้ด้วยค่ะโอเค คเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนนะแต่เราได้ละอย่างที่คุณส้มบอกนะว่าเราจะแก้กับดักนี้ยังไงข้อแรกคือถอดหน้ากากผู้เชี่ยวชาญออกแล้วก็พยายามเข้าใจผู้ที่จะฟังเรามากที่สุดเดี๋ยวมาดูข้อถัดไปแล้วก็คุณผู้ฟังถ้าฟังอยู่นะคะก็ส่งเสียงมาได้นะคะฟีดแบคมาได้เนาะว่าเป็นกลุ่มไหนอยากฟังอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเจอปัญหาอะไรแบบนี้บ้างไหมอืม
3: ถึงนี้พอรื้อฟื้นหนึ่งเรื่องนี้มีใครอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นคลื่นนะเริ่ม
5: จับยาวนาน
3: ใช่มีใครอยู่ตอนนั้นไหมลงกันทีเราก็อยากรู้นะ
5: ใช่รายงานตัวมาหน่อยนะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 แล้วก็ YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกับส้มกันต่อว่าเราจะมาแก้เรื่องของกับดักคนรู้เยอะยังไงได้บ้างนะคะค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
6: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
7: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใจเข้าใจเงินนะคะในช่วงของ Women and Money นะคะวันนี้เราอยู่กับคุณส้มนะคะคุณณัฐลักษณ์กาญจนาวิโรจน์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงินค่ะจากบริษัท IWS แล้วก็เจ้าของเพจ Well Angel นะคะวันนี้คุณส้มมาชวนคุยกันนะคะในเรื่องของกับดักคนรู้เยอะนะคะยิ่งรู้มากยิ่งพูดกับคนไม่รู้เรื่องเนี่ยจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะสวัสดีคุณส้มสวัสดีพี่การอีกครั้งนึงค่
8: ะค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะ
7: ค่ะก็
8: ตะกี้เราคุยกันถึงเทคนิคเนอะของการที่ว่าจะแก้เรื่องกับดักการรู้เยอะยังไงใช่ไหมคะอันนี้ก็มาข้อต่อไปค่ะอันนี้ส้มก็มองว่าจริงๆอีกข้อหนึ่งที่เป็นเทคนิคที่ดีมากๆในหลายๆเรื่องคือเวลาเราจะสื่อสารเรื่องยากอย่างเช่นเรื่องเงินนะคะเราใช้เป็นลักษณะของการเล่าเรื่องอันนี้จะช่วยได้เยอะมากๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะทำให้คนจำง่ายต้องบอกนะคะว่าเวลาที่เราอะคืออย่างต้องยกตัวอย่างประกันอย่างเงี้ยสังเกตว่าโฆษณาประกันหลายๆตัวเนี่ยเขาจะออกมาเป็นลักษณะของเคสสตัดดี้เช่นคนนี้เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่มีประกันแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือโชคดีมีประกันเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันเป็นหลักของการที่ว่าเขามองว่าถ้าบอกเฉยๆว่าเอ๊ะคุณต้องไปซื้อประกันเพื่อป้องกันอันนู้นอันนี้เนี่ยคนแบบเหมือนไม่เหมือนไม่กระแทกใจหรือไม่รู้สึกว่ามันแบบ อินกับสิ่งเนี้ยก็เลยใช้เป็นลักษณะของการเอาเคสที่เกิดขึ้นจริงอะค่ะมาเล่าอันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันก็ถือว่าเป็นเทคนิคนึงแต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเงินในเรื่องประกันนะคะส้มมองว่าจริงๆทุกเรื่องอะมันเหมือนกับเราใช้เรื่องของการเล่าเรื่องได้อย่างเวลาเราสอนเด็กก็เหมือนกันค่ะบางครั้งอะสมมติเด็กเขาแบบเหมือนกับไม่ออมเงินหรือเขาแบบไม่คือสอนยังไงก็ไม่เก็บเงินอะมีอะไรใช้หมดอย่างเงี้ยบางครั้งอะส้มมาสังเกตว่าถ้าเราเล่าในมุมที่ว่าตอนเด็กๆแม่เคยเก็บเงินนะใส่กระปุกไว้อย่างงู้นอย่างนี้แล้วถึงเวลาค่ะพอกระปุกมันเต็มอะแล้วทุบกระปุกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมันแบบโหมันดีใจมากเลยอะมันเห็นเงินเยอะเลยเราอดออมได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเห็นภาพไปกับเราอะแล้วเขาก็จะอินแล้วก็จะสนุกไปกับเราค่ะหรือบางคนส้มเห็นแบบบางคนอย่างในแบบเหมือนเวทีสัมมนาค่ะเวลาที่เขาพูดเกี่ยวกับการลงทุนอ่ะคือต้องบอกว่าลงทุนเนี่ยเป็นอะไรที่มันมีความโลภเข้ามาเกี่ยวกับความกลัวเนาะฉะนั้นบางครั้งนะคะเวลาเศรษฐกิจดีทุกอย่างดีหมดอ่ะบางทีพูดอ่ะคนไม่เข้าใจเตือนยังไงก็ไม่เข้าใจอย่าไปลงทุนฟอเร็กซ์อย่ากู้มาลงทุนยังไงก็ไม่เข้าใจแต่พอเราเล่าเรื่องของคนที่เคยแบบเหมือนกับอย่างหลังๆมันจะมีคนที่ชอบไปผ่อนอสังหาอย่างช่วงนี้สมมติว่ามันก็มีนะแบบเหมือนกับเขามองว่าไปกู้มาแล้วก็ไปดาวหลายๆห้องแล้วก็ไปปล่อยกู้ให้ไอ้ตัวค่าเช่าอ่ะมันมากกว่าเงินกู้กับดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายอย่างเงี้ยก็เหมือนได้มาฟรีๆอย่างเงี้ยเวลาที่เราบอกว่าเอ้ยแต่ว่ามันก็ต้องระวังเหมือนกันนะมันมีความเสี่ยงของการกู้เงินมาลงทุนเขาก็ไม่เข้าใจแต่พอเรายกตัวอย่างว่าเอ้ยมันมีเคสจริงที่เคยเกิดขึ้นอย่างช่วงวิกฤตที่เราเห็นกันนะคะคนที่ติดมือพวกเนี้ยเยอะมากแล้วก็มันก็เจ๊งจริงๆแล้วกลายเป็นแบบอยู่ๆมีได้คอนโดมา5-6ที่แล้วก็ไม่มีปัญญาจะผ่อนแล้วก็โดนยึดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมันก็พอเล่าอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเหตุการณ์จริงหรือของคนที่เราประสบมาอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นภาพค่ะแล้วมันเห็นรายละเอียดแล้วพวกเนี้ยมันจะทำให้เราจำได้ถ้าเราลองคิดดูว่าเรื่องการเงินบางอย่างอันนี้ส้มชวนคุณผู้ฟังคิดด้วยนะคะว่าบางทีอ่ะถ้าเราคิดว่าคำสอนเรื่องเงินอ่ะหลายๆเรื่องอ่ะเราไม่ได้จำได้จากสิ่งที่คนสอนนะคะแต่เราจำได้จากเรื่องเล่าที่ใครสักคนเคยเล่าให้ฟังหรือชีวิตของใครบางคนที่เราเคยเห็นเนี่ยพวกนี้มันจะจำติดเรามากกว่า
9: เพราะมันเหมือนกระแทกใจกระแทกอารมณ์มีความดราม่าเนาะแต่ถ้าเป็นเนื้อหาตรงๆเป็นเหมือนแนวเชิงวิชาการความรู้ลิสต์มาแบบนี้บางทีความจดจำของเราอาจจะจำไม่ได้แบบละเอียดนักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือไม่เข้าใจนั่นเอง
8: ใช่แล้วบางเรื่องพอมันยากมากๆค่ะเหมือนเรารู้เยอะเราเล่าเนี่ยเราจะเล่าแล้วเราก็จะแบบคือมันจะขอไปแก้คำนี้นิดนึงขอไปแก้คำนี้นิดนึงเพราะมันไม่ตรงอันนี้ส้มเป็นนะบางทีแบบใครมาพูดอะไรแล้วเรารู้เรื่องนี้เยอะเราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ตรงสักทีเดียวเดี๋ยวขอแก้คำมันก็แก้กันไปแก้กันมามันก็เหมือนกับมันอารมณ์ความรู้สึกมันไม่ไปละอย่างเงี้ย
9: ค่ะ
8: แต่ถ้าเราเปลี่ยนให้เป็นเรื่องเล่าหรือแบบเป็นอุปมาอันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเข้าใจเยอะขึ้นค่ะ
9: จริงๆอันนี้ดีมากเลยเนาะจริงๆเราไม่ได้พูดในเฉพาะมุมของแบบว่าผู้เชี่ยวชาญที่ต้องสื่อสารหรือเราทำรายการกันเนาะจริงๆภายในครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะมีคนที่พอมีความรู้เราต้องการที่จะสื่อสารตรงเนี้ยไปคนใกล้ตัวไปเพื่อนฝูงไปบอกคนในครอบครัวให้เขาเข้าใจและไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้ได้เลยเนาะคุณส้มใช่ไหมคะก็จะช่วยให้การเงินภายในบ้านเนี่ยไปได้ดีหรือเข้าใจตรงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้สำคัญ
8: ค่ะเพราะว่าอย่างลูกส้มอะส้มสังเกตว่าเวลาสอนอะไรเขาอะค่ะบางทีแบบเหมือนหูดับอะค่ะแต่พอแบบเราเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนไปเล่าเรื่องเนี่ยนะมันมีเรื่องคนเนี้ยโอ้ยหูผึ่งขึ้นมาเลยเรื่องชาวบ้านอยากรู้ใช่ก็สมมติมันก็เป็นเทคนิคนึงเอาไปใช้ได้ค่ะแล้วก็ต่อมาก็คืออย่าพยายามใช้ศัพท์เทคนิคถ้าไม่จำเป็นจริงๆต้องบอกว่าศัพท์เทคนิคเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราไปคุยกับคุณหมอเลยค่ะเวลาเราไปแบบไม่สบายเราไปหาหมออย่างเงี้ยหรือลูกเราไปหาหมอคนใกล้ตัวไปหาแล้วเวลาคุณหมอเขาแบบโหพูดถึงอาการแล้วเขาใช้ศัพท์เทคนิคเยอะๆหรือพูดถึงแบบคือต้องบอกว่าบางทีเราเข้าใจครึ่งเดียวอะแล้วเราก็ไม่กล้าถามเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปถามตรงไหนเพราะมันงงไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะฉันจริงๆอะต้องบอกว่าเวลาที่จะเล่าอะไรให้ใครฟังอะเขาก็บอกว่ามันมีเทคนิคนะว่าให้เราคิดว่าเรากำลังเล่าให้เด็ก10ขวบฟังเขาบอกว่าถ้าเด็ก10ขวบฟังเราเข้าใจอ่ะทุกคนควรจะฟังเราเข้าใจเราใช้หลักการประมาณนั้นได้ค่ะ
9: โอเค
8: ที่การจะเสริม
9: เพราะฉะนั้น เพิ่มเติมไหมคะพี่การอันนี้คือพยายามอย่าใช้ศัพท์เทคนิค
8: ใช่
10: บางทีเราลืมนะบางทีเราลืมอ่ะเออพี่ก็เป็นส้มปัญหานี้พี่ก็เป็นบางทีอ่ะเหมือนใช้ก็ติดคำแบบภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รู้ตัวนะว่าแบบเออบางทีพอมีสติหน่อยปุ๊บจะรีบตลบเป็นอย่างเช่นdollar cost average เงี้ยบางทีเราพูดติดปากใช่ไหมแต่บางทีเรารู้ตัวทันปุ๊บเราอ๋อก็ลงทุนแบบถัวเฉลี่ยรายเดือนลงทุนเท่ากันทุนอะไรอย่างเงี้ย
9: สบายเข้าใจเลยเนาะเนี่ยประเด็นเรื่องหนึ่ง dollar cost average เนี่ย DCA อ่ะพี่การเราคุยกันน่ะเคยมีคุณผู้ฟังนะท่านนึงก็ส่งเข้ามาเลยหมายถึงอะไรคะก็มีนะคือเราเข้าใจว่าเราคุยกันเยอะน่าจะหลายคนอาจจะเข้าใจแล้วแต่บางท่านเขาอาจจะแบบอาจจะยังไม่เคยเข้าใจอาจจะไม่ได้เข้าใจศัพท์ตัวนี้อาจจะพอบอกว่าลงทุนเฉลี่ยเท่าๆกันอธิบายรายละเอียดเนี่ยก็เข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
8: ค่ะใช่แล้วก็อีกข้อนึงข้อสุดท้ายเลยค่ะก็คือเวลาสื่อสารนะคะเราจะควรสื่อสารทีละประเด็นอย่าให้ประเด็นมันเยอะมากไปอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมันจริงๆมันก็กลับทุกอย่างเหมือนกันคือโดยเฉพาะเรื่องการเงินต้องบอกว่ามันค่อนข้างยากอย่างสมมติเราอยากจะสอนคนในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะวันนี้เราอยากจะพูดเรื่องเนี้ยให้เลือกเลยเราจะพูดประเด็นไหนเราก็พูดประเด็นนั้นอะอย่างมากสุดก็คืออย่าเกิน 1-2 ประเด็นน่ะพอละมันเยอะแล้วค่ะมันไม่ใช่ว่าแบบโหวันนี้แบบแม่จะเลคเชอร์หรือวันนี้อยากจะแบบเล่าให้คู่ชีวิตฟังอย่างเงี้ยว่าอุ๊ยเธอนี่ใช้เงินแบบไม่ได้เรื่องเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไล่มาตั้งแต่1 2 3 4 5 6เงี้ยคืออันนี้ก็เป็นงานวิจัยอีกเหมือนกันว่าสมองคนเราอะค่ะจริงๆมันรับเรื่องได้ไม่เยอะแล้วประเด็นหลังๆมันจะหลุดไปแล้วค่ะมันจะไม่ได้ละเขาถึงบอกว่าเวลาเราพูดอะไรก็ตามอะให้เราเอาสิ่งที่เราอะอยากจะให้ความสำคัญมาไว้แรกหรือบางคนทำคลิปอันนี้เกี่ยวกับทำคลิปอยู่แล้วจริงๆทำคลิปก็เป็นจิตวิทยานะคะเขาก็บอกว่าฮุกมันก็จะอยู่ที่3วินาทีแรก5วินาทีแรกคือถ้าคนฟังปุ๊บแล้วรู้สึกว่าแบบมันน่าเบื่อหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่อยากจะแบบฟังต่อเขาก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หลักการเหมือนกันเลยค่ะเวลาเราจะสอนอะไรใครโดยเฉพาะเรื่องเงินน่ะพอมันยากอยู่แล้วเรื่องมันแบบไม่ได้เป็นเรื่องน่าสนใจขนาดนั้นนะคะบางครั้งอ่ะเราต้องเอาประเด็นหลักๆมาพูดเลยแล้วก็เข้าประเด็นให้เร็วค่ะอย่าเยอะแล้วก็อย่าแบบออกซ้ายออกขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
9: โอเคค่ะนี่เป็นประเด็นทีละประเด็นนะสื่อสารทีละประเด็นอย่าเอาทุกอย่างมารวมกันใช่ไหมคะอาจจะทำให้เกิดความสับสนแล้วก็ทำให้หลุดโฟกัสในแต่ละเรื่องที่เราต้องการจะสื่อสารได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
8: ใช่เลยค่ะค่ะก็จริงๆอันนี้คือทั้งหมดของที่จะพูดในวันนี้นะคะว่ามันคือตั้งแต่แรกว่าแบบไอ้ curse of knowledge มันมีอยู่จริงเนาะว่าไอ้คำสาปของความรู้เยอะเนี่ยแล้วมันทำให้เราลืมคนฟังแล้วก็ลืมที่เราแบบความรู้สึกครั้งแรกอะของเราว่ามันเป็นยังไงเงี้ยค่ะแล้วก็มัน impact มันก็คือว่ามันก็จะมีผลกระทบแหละให้เราอะเหมือนรู้อยู่คนเดียวอะหรือก็ไม่มีใครอยากจะมาสานความรู้จากเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีใครอยากคุยกับเราแล้วสุดท้ายก็คือมันก็มีเทคนิคแหละที่แก้พวกนี้แต่ว่าถามว่ามันจะแก้ได้หมดไหมเอาจริงๆซึ่งว่ามันก็ยากนะมันก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลด้วยบางคนฟังทั้งหมดก็ยังแก้ยากอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นระหว่างคนพูดกับคนฟังอะว่ามันคลิกกันแค่ไหนด้วยค่ะ
9: ใช่ค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่านี้เป็น4ข้อแนวทางในเรื่องของการสื่อสารแก้กับดักสำหรับคนที่รู้เยอะจะได้สื่อสารให้ผู้อื่นมีความเข้าใจก็คือ1ถอดหน้ากากของผู้เชี่ยวชาญออกพยายามเข้าใจผู้ฟังให้มากที่สุดอันที่2ก็คือถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าเป็นเคสสตัดดี้นะจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ส่วนที่3ที่คุณส้มบอกคืออย่าพยายามไปใช้ศัพท์เทคนิคมากนักใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าอาจจะตั้งกำแพงใส่หรือเขาไม่เข้าใจแล้วเขาจะไม่ฟังเลยแล้วข้อสุดท้ายก็คือพยายามสื่อสารทีละประเด็นนะคะสื่อสารอย่างที่คุณส้มบอกนะถ้าสื่อสารอะไรแรกๆเนี่ยก็คือให้เป็นฮุกไปเลยเป็นหัวข้อหลักไปเลยให้เขารู้ว่าเนี่ยเรากำลังจะสื่อสารเรื่องนี้ภายใน3นาทีแรก3วินาทีแรกใช่ไหมคะคุณส้มคะ
8: ใช่ค่ะแล้วแถมให้อีกข้อนึงค่ะคือใช้คำถามเช็คได้ค่ะเช็คพื้นฐานก่อนคือก่อนที่เราจะอะไรอ่ะเรารู้อยู่แล้วมันเริ่มจากพื้นฐานนะคะลองโยนคำถามเพื่อเช็คพื้นฐานเขาก่อนก็ได้ค่ะว่าเขามีความเข้าใจแค่ไหนเราจะได้เริ่มถูกค่ะในกรณีที่ทั้งเขาเรียกกับเราตอบโต้กันได้นะคะเหมือนกับเป็นพูดคุยกันตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: ค่ะ
9: โอเคอ่ะอันนี้เป็นมิติในเรื่องของการสื่อสารมีเวลาสั้นๆนะคุณส้มจริงก็มีคนถามเข้ามาในมิติของการนำไปใช้สำหรับตัวเองอ่ะที่บิวถามตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะที่คุณส้มบอกอ่ะอย่างคุณส้มก็ยังมีนะบางทีเราอาจจะแบบรู้หลายๆเรื่องแต่เวลาเราไปปฏิบัติเองในมิติการลงทุนการออมที่เราอาจจะต้องระมัดระวังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณส้มฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงในแง่ของการนำไปปฏิบัติของตัวผู้นั้นเองอันนี้เราคุยกันในมิติการสื่อสารใช่ไหมคะแต่อันนี้ในแง่ของการความรู้นำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้จริงๆอะไรเงี้ยเรื่องของการเงินการลงทุนค่ะ
8: ส้มแนะนำอีกค่ะส้มคิดว่าเราใช้เช็คลิสต์ช่วยได้ค่ะคือจริงๆอ่ะอย่างเรื่องการเงินเนี่ยมันมีเช็คลิสต์เบื้องต้นอยู่ไม่กี่อย่างอ่ะเช่นเดือนนี้เราออมหรือยังหรือเดือนนี้เรา DCA แล้วหรือยังหรือตอนเนี้ยเรากระจายความเสี่ยงบ้างหรือยังหรือถ้าเกิดเป็นซีนาริโอก็ได้ค่ะหรือคำถามตัวเองว่าถ้าวันเนี้ยอยู่ๆตลาดคราชลงไปเลยอ่ะเรายังรอดไหมถ้าเราตอบตัวเองหรือเราเริ่มกลัวเพราะว่าจริงๆเราอาจจะหลุดจากพื้นฐานไปแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราแม่นพื้นฐานจริงๆอ่ะเราควรจะอย่างน้อยรอดทุกสถานการณ์ค่ะฉะนั้นคำถามเบื้องต้นพวกเนี้ยที่เราถามคนอื่นอ่ะบางครั้งเรากลับมาถามตัวเองได้ว่าเราถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วตัวเราล่ะเราโอเคอยู่ไหมหรือวันนี้ตลาดตกเรามีเงินเติมไหมหรือบางคนอาจจะทุ่มสุดตัวแบบกะจะตัวนี้อย่างเงี้ยคำถามคือเราเติมได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะสมมติใช้คำถามช่วยใช้เช็คลิสต์ช่วยแล้วก็คุยกับตัวเองกลับมาถามตัวเองบ้างอย่าถามแต่คนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้
9: โอเคเนาะเพราะบางทีเราแน่นเลยพื้นฐานแต่เราไม่เคยเช็คลิสต์ว่าสิ่งที่เรารู้เราพูดมาตลอดสื่อสารตลอดเนี่ยเราได้ลงมือทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือเราอาจจะแบบพลาดพลั้งหลุดโฟกัสไปอะไรเงี้ยจะได้กลับมาเข้าสู่ตามพื้นฐานต่างๆแล้วก็ปฏิบัติจริงตามความรู้ที่มีอยู่เนาะคุณส้มใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
9: โอเคค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณส้มมากๆเลยนะคะขอบพระคุณพี่การด้วยเดี๋ยวโอกาสหน้านะเราคุยกันอีกเดี๋ยวรอหัวข้อเด่นๆจากคุณส้มอีกนะคะ
8: ได้เลยค่ะดีค่ะ
9: วันนี้เราไปพร้อมกันเลย3คนสวัสดีค่ะ
10: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
11: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
12: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็นะครับก็กลับมาเจอกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะครับเมื่อคืนจะบอกเมื่อคืนก็ไม่ได้นะคืนของที่สหรัฐอเมริกาทางฝั่งนู้นของเขานะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยตอนเช้านะตอน 8:00 น.นะโอ้ผมก็เปิดทีวีนะก่อนที่จะเตรียมตัวออกมาทำงานนะจัดรายการวิทยุตอนเช้าที่92.5 นะก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเนี่ยรายการเศรษฐกิจอ่ะนะชื่อว่ารายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ลองเปิดสักนิดหนึ่งนะดูซะหน่อยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาร์เจนตินาไม่ใช่อะไรนะอาร์เจนตินาใช่ไหมเตะกับใครแล้วก็ดูฟอร์มเมสซี่ซะหน่อยนะโอ้เมสซี่นี่ลงแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นครั้งที่6นะถ้าครั้งที่6คุณก็เอา4ปีคูณเข้าไปใช่ไหม4ปีมีครั้งใช่ไหมฟุตบอลโลกเนี่ยนะก็ต้อง20กว่าปีอะนะก็ลงมาตลอดเลยอะแล้วก็เป็นนักฟุตบอลที่โอ้ฝีไม้ลายมือนี่ต้องบอกว่าฝีเท้านี่มันคงที่จริงๆนะคือถ้าเทียบกับเมื่อก่อนโอเคละนะไอเมสซี่เนี่ยเขาวิ่งแบบวิ่งเร็วอะนะแต่พออายุเยอะขึ้นเนี่ยเราจะเห็นตำแหน่งยืนของเมสซี่แล้วก็ความจำเป็นในการวิ่งหาบอลเนี่ยหรือว่าวิ่งไปหาที่ว่างเพื่อจะรอรับบอลเนี่ยนะมันชั้นเชิงมันต่างกันนะผมใช้คำนี้ดีกว่าว่ามันต่างกันเยอะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะพอดูเล่นไปเล่นมาได้พักหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะก่อนที่จะเข้าไปอาบน้ำแต่งตัวเนี่ยนะก็อาร์เจนตินานำไปก่อน1-0หลังจากนั้นก็เลยอาบน้ำกับแล้วก็ขับรถออกมาทำงานนะจนท้ายที่สุดอาร์เจนตินาชนะไปเท่าไหร่3-0ใช่ไหมฮะแอลจีเรียเนาะใช่ไหมเตะกับแอลจีเรียนะแล้วก็เห็นมีอีกคู่หนึ่งเพิ่งจบเมื่อสักครู่เนี้ยนะใครก็ไม่รู้จอแดนกับใครสักทีมหนึ่งเนี่ยนะเข้าใจว่าน่าจะเป็น2-1นะก็เป็นเรื่องของฟุตบอลโลกนะคือข่าวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความหลากหลายนะบ้านเรานี่อาจจะเป็นความคืบหน้าของบางเรื่องแล้วก็มีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างเมื่อคืนเนี้ยผมไม่แน่ใจมีใครที่ผ่านไปแถวถนนอะไรล่ะนะแถวๆเขาบอกว่าอยู่ตรงหน้าโลตัสใช่ไหมตรงโลตัสบางกะปิอ่ะนะผมก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันนะไม่เคยขับรถผ่านไปเลยแถวนั้นนะนานๆทีนะจะขับรถไปก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะเป็นพื้นที่ของเขตบางกะปิครับมีเหตุถนนยุบตัวก็คือซุดตัวลงอ่ะนะบริเวณหน้าโลตัสบางกะปินะถนนลาดพร้าวขาออกนะแต่ว่าโชคดีเขาบอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการในการแก้ไขจนถึงรุ่งเช้าแต่ว่าสภาพที่เราเห็นเนี่ยนะมันยุบตัวแล้วมันแบบเป็นโพรงใหญ่อ่ะคุณผู้ฟังนึกภาพออกใช่ไหมคือถนนในกรุงเทพหลายต่อหลายเส้นนะต้องยอมรับนะเวลาที่มันมีปัญหาเนี่ยคือข้างล่างเนี่ยเราก็ทราบแหละว่าลักษณะของดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นดินที่มันเป็นดินอ่อนอันที่หนึ่งอันที่สองมันเคลื่อนตัวง่ายโดยเฉพาะถ้ามีฝนตกลงมาเยอะๆแล้วก็เกิดการเซาะของน้ำเนี่ยนะมันก็ทำให้ดินมันอาจจะไหลไปกับน้ำได้เพราะฉะนั้นการพยุงไอ้พื้นผิวจราจรไว้เนี่ยสำหรับดินเนี่ยนะมันแรงต่างๆที่มันพร่องไปมันหายไปเนี่ยนะถ้ามันประจวบเหมาะนะแล้วก็แรงกดทับจากรถที่สัญจรเนี่ยนะกระเทือนทีกระเทือนทีสะเทือนทีเนี่ยมันก็ส่งผลให้ดินในพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยบริเวณใต้ถนนเนี่ยนะมันก็อาจจะเกิด

แซมในพื้นที่ให้มันเรียบร้อยมากขึ้นนะแม้ว่าตอนเช้าที่ผ่านมาประมาณสักตีห้าหกโมงเขาก็ซ่อมเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็เปิดให้ใช้สัญจรได้นะเพราะว่าถนนเส้นนี้มันเป็นถนนหลักนี่ใช่ไหมเมื่อคืนนี้เขาก็เร่งระดมคนนะแล้วก็อีกกรณีนึงเนี่ยอันนี้ผมพูดเผื่อไปหน่อยคือไอ้เวลาที่มันถนนมันมีปัญหาเรื่องของหลุมเรื่องบ่อหรือแม้แต่มีแบบเป็นตะปุ่มตะป่ำอะนะขรุขระอ่ะผมใช้คือเพราะมันขรุขระในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาอย่างนึงที่เราเห็นก็คือว่าเอายางมาต่อยเอาแอสฟัลต์เนี่ยมาเททับเลยแล้วก็เกลี่ยแล้วก็ปรับแล้วก็ทุบแล้วก็บดให้หน้าดินเนี่ยมันหรือว่าแอสฟัลต์ที่ลงไปใหม่เนี่ยนะมันไปทับของเดิมซึ่งอย่างที่เคยบอกอ่ะมันก็มีปัญหานะคือ1คือถนนเรียบขึ้นมั้ยคำตอบคือเรียบขึ้นครับการสัญจรดีขึ้นครับแต่ปัญหาที่มันต่อเนื่องตามมาก็คือว่าคุณลองสังเกตระดับพื้นถนนมันสูงขึ้นครับนึกออกใช่ไหมครับมันมีปูนอยู่มันมีถนนเดิมอยู่แล้วเอาแอสฟัลต์ลงไปอ่ะทับไปอ่ะคือบางที่อาจจะมีการเกลี่ยออกนะอาจจะมีการขุดหน้าดินหรือว่าหน้าถนนออกแล้วก็เอาแอสฟัลต์ทุบลงไอ้เสริมลงไปแต่มันสูงขึ้นพอมันสูงขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรอันที่หนึ่งก็คือว่าไอ้ป้ายเตือนต่างๆที่มีความสูงแบบตรงนี้สูงไม่เกิน5เมตรนะรถห้ามสัญจรผ่านรถที่สูงกว่านี้ไม่ได้เพราะพื้นถนนมันสูงขึ้นอ่ะไอ้ป้ายมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช่ไหมเราก็เลยเห็นสภาพบางทีด้วยความที่หนึ่งอาจจะไม่ได้ตรวจสอบมาก่อนว่าไอ้ความสูงจากพื้นถึงไอ้ของที่บรรทุกมามันสูงเท่าไหร่มันเลยทำให้เราเห็นมันติดไอ้ค้างอยู่ที่คานเนี่ยมีหลายตัวหลายครั้งนะอันนั้นก็เป็นปัจจัยนึงอีกปัจจัยนึงก็คือไอ้ตัวพื้นถนนที่มันเพิ่มขึ้นนี่แหละ5เซน10เซนนี่แหละอันนี้มันก็ทำให้เขาวัดมาแล้วมันอาจจะมีปัญหาได้ถามว่าอันที่2คืออะไรครับอันที่2เนี่ยเอาเลยอย่างง่ายๆเนี่ยเห็นถนนวิภาวดีรังสิตที่เขาทำอยู่นะถามว่าดีไหมดีนะสำหรับคนสัญจรแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันไปขวางทางระบายน้ำท่อระบายน้ำที่อยู่ข้างถนนคุณเห็นใช่ไหมโอเคล่ะเขาพยายามที่มันจะไม่ปิดอ่ะแต่คุณลองนึกสภาพสิฮะไอ้การไหลของน้ำที่ปกติเนี่ยสมมุติว่าช่องมันสูง10เซนนะยาว25เซนเนี่ยพอถนนมันเพิ่มขึ้น2เซนใช่ไหมสูงขึ้น2เซนสูงขึ้น3เซนเนี่ยไอ้ความกว้างอ่ะมันก็ต้องถูกบีบให้ลดลงการรับน้ำมันก็ลดลงมันก็จะไปเจอปัญหาต่อไปว่าเวลาฝนตกมากๆฝนตกหนักการไหลของน้ำที่มันอยู่บนพื้นถนนประสิทธิภาพมันก็ต้องลดลงถูกไหมฮะพอลดลงเสร็จเกิดอะไรขึ้นอ้าวก็เกิดน้ำท่วมขังพอน้ำท่วมขังเกิดอะเกิดการจราจรมีอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้รถติดยังไงติดเป็นวงกลมล้อมรอบเอเนี่ยก็ต้องดูก็เห็นนะความพยายามว่าพยายามจะทำให้มันเป็นช่องเป็นรูที่มันสามารถที่จะระบายได้เต็มที่แต่ว่าด้วยความที่คุณลองนึกสภาพมันไปปิดกั้นทางอ่ะนะอันนี้มันทำแบบนึงอาจจะเกิดปัญหาแบบนึงก็เวลาทำก็ต้องคุยกันทั้งสองฝั่งอันนี้สำคัญนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาที่เขาทำนะเวลาที่เขามีการซ่อมแซมเนี่ยบางทีก็ต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นๆด้วยนะเฉพาะหน้าน่ะแน่นอนนะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะแต่ว่าเป็นถนนที่ลาดพร้าวใช่ไหมตอนเช้าเนี่ยผมเท่าที่ตามก็เปิดแล้วนะเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นตอนช่วงดึกที่ผ่านมานะช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับส่วนข่าวที่มันเป็นข่าวที่มันเป็น Current News เนี่ยนะแล้วก็อีกที่หนึ่งเมื่อเช้านี้เห็นมีข่าวที่ไหนล่ะสัสดีอำเภอบุกเข้าไปยิงสัสดีจังหวัดที่กาฬสินธุ์โอ้โหนะเนี่ยเป็นเหตุสลดเลยกลางสารกลางจังหวัดกาฬสินธุ์เลยนะก็มีรายงานข่าวนะบอกว่าเจ้าหน้าที่นะคือทหารสังกัดสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยใช้อาวุธปืนบุกยิงผู้บังคับบัญชาเสียชีวิตภายในห้องทำงานบนชั้นที่4ของสารวาการจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะท่ามความตื่นตระหนกตกใจแตกตื่นของข้าราชการและก็ประชาชนที่มาติดต่อราชการนะเบื้องต้นก็ทราบสาเหตุแล้วล่ะนะบอกว่าไม่พอใจนะในคำสั่งยกย้ายจากอำเภอหนึ่งไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นส่วนที่มันเป็นข่าวที่มันเข้ามาแบ
เคอร์เรนต์นิวนะ

บันหน่อยนะส่วนที่ต้องตามนะต้องตามสักนิดนึงเนี่ยจริงๆมันมีประเด็นเพิ่มเติมนะฮะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะของเราเนี่ยก็ต้องบอกนะฮะว่าตอนช่วงบ่าย2บ่าย3เนี่ยนะเราไม่สามารถอะนะที่จะไปนั่งสรุปนั่งอ่านได้นะตอนเช้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ไม่มีลงนะเมื่อเช้าเนี่ยผมพยายามสแกนหานะข่าวที่ลงมาวันนี้มันเป็นประเด็นเหมือนกันก็คือว่ามีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีคำสั่งในการเปลี่ยนแปลงนะผู้ที่รับผิดชอบงานนะโดยเฉพาะคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกหรือว่ายกเลิกให้คุณพิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่นายกมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะหรือว่าสำนักงาน EEC เนี่ยแล้วก็ยกเลิกในการเป็นประธานคณะกรรมการหรือว่าประธานบอร์ดของคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกแล้วนายกกลับมาทำเองนะฮะจริงๆก็ท่านเป็นประธานโดยตำแหน่งอยู่แล้วแล้วก็มอบหมายมีคำสั่งให้ทำแทนพูดง่ายๆนะแต่ว่านี่ผ่านไปกี่เดือนเองใช่ไหมผ่านไป2เดือนเองรัฐบาลเพิ่งมีเนี่ยผ่านไป2เดือน3เดือนเนี่ยก็ดึงกลับมาทำเองก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นบรรยากาศการประชุมครม.เมื่อวานนี้เป็นยังไงเพราะว่าถ้าพูดถึง EEC ก็สำคัญนะ EEC นี่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนี่โอ้เราลงทุนลงแรงไปเยอะนะแล้วก็พยายามทำหลายต่อหลายอย่างนะส่งเสริมการลงทุนเยอะเขตพื้นที่ครอบคลุมในหลายจังหวัดนะมีการลดหย่อนภาษีมีการยกเว้นภาษีเพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติถ้าหากมาลงทุนนะกับธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรม S curve อะไรเนี่ยนะที่เข้ามาและตอนหลังนี่มีการพูดถึง data center ที่ต่างประเทศที่เข้ามาจะมาลงทุนในประเทศไทยมาสร้างเนี่ยเยอะแล้วก็มีการตอบตกลงว่าเตรียมสร้างอะไรเนี่ยนะและรวมไปถึงที่ไปขออนุมัติด้วยหลายต่อหลายเรื่องมันซ้อนกันเต็มไปหมดเลยก็เลยโอ้บรรยากาศการประชุมครม.เป็นยังไงเมื่อวานนี้แต่เห็นเขาบอกบรรยากาศการประชุมไม่ซีเรียสนะอันนี้เป็นรายงานข่าวมาบอกไม่ซีเรียสนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยกับทางรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยได้คุยเรื่องนี้กันแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้การที่นายกรัฐมนตรีนำโครงการ EEC กลับมาดูแลด้วยตัวเองเนี่ยนะก็บอกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของการวางสถานะของนายกรัฐมนตรีเวลาที่ไปประเทศนู้นเวลาที่ไปประเทศนี้เนี่ยนะก็จะนำโครงการของประเทศไทยซึ่งนำโดย EEC เนี่ยโปรเจกต์ตรงเนี้ยไปคุยกับนักลงทุนต่างประเทศด้วยก็คือทำหน้าที่ตรงนี้ไปในตัวเลยเออนะนอกเหนือจากนี้นะรายงานข่าวก็บอกว่านายกรัฐมนตรีก็ตั้งเป้าให้ EEC เนี่ยเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลกแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการลงทุน Data Center ซึ่งมันจะต้องมีโรงไฟฟ้าแบบ Direct PPA ด้วยแล้วรวมไปถึงแหล่งน้ำด้วย EEC อย่างที่รู้ถ้าเป็น Data Center นี่ก็ไฟใช้เยอะใช่ไหมฮะอันที่สองก็คือพอไฟใช้เยอะเนี่ยเขาก็กลัวมันอาจจะมีผลกระทบแล้วมันก็มีต่างประเทศที่เขาจะมาลงทุนมาบอกโอ้มันต้องเป็นแบบพวกกรีนเอเนจีต้องเป็นแบบไม่เป็นไฟฟ้าที่มันไม่กระทบสิ่งแวดล้อมอะไรพวกอย่างเงี้ยนะจะมาจากอะไรก็ตามทีละนะมันมีไอ้ข้อกำหนดพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงก็ต้องใช้น้ำและน้ำก็ต้องใช้เยอะด้วยก็ต้องไปดูแหล่งน้ำดูเรื่องของน้ำเพราะว่าต้องนำมาเลี้ยงเพราะว่าใช้ไฟเยอะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามันก็มีความร้อนเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีระบบน้ำเพื่อจะใช้ในการ cooling down นะก็คือทำให้มันเย็นอันนี้ก็เลยสำคัญบอกจะเอาตรงนี้เป็น data center ด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องไปดูฮะเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเพื่อไม่ให้เป็นภาระของภาครัฐในการจัดการเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็แหล่งน้ำมาให้บริการนะก็เลยต้องประสานร่วมกับหลายต่อหลายฝ่ายเขาก็เลยมีคำสั่งนะเปลี่ยนแปลงในกรณีดังกล่าวนะเห็นตอนแรกมาแล้วเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ใช่มั้ยเมื่อวานนี้ก็พูดประเด็นนี้เหมือนกันเมื่อวานเนี้ยประเด็นที่ผู้สื่อข่าวไปถาม1คือเรื่องของค่าไฟใช่มั้ยค่าไฟสรุปว่าที่อยู่อาศัยจะยังไงก็บอกกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่แล้วต้องคุยกับ
การไฟฟ้าและช่วงนี้มันอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นก็ต้องคุยกับการไฟฟ้าด้วยนะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองครับน้ำมันใช่ไหมที่ผู้สื่อข่าวถามกันตั้นดูรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยใช่ไหมดูพลังงานก็ไฟฟ้าน้ำมันเนี่ยก็ถามเรื่องน้ำมันอ้าวในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงก็อธิบายนะอ่ะก็ราคาก็ลงเห็นไหมเนี่ยไอ้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจาก 60,000 กว่าล้านตอนนี้เหลือประมาณ 58,000 หรือว่าสามารถที่จะจัดสรรแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของค่าการกันนี่ก็ช่วยประชาชนไปได้นะแล้วก็น้ำมันก็คงมีทิศทางเราก็เห็นราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเมื่อเช้านี้เบนซินลงไป75สตางค์นะแต่ว่าดีเซลคงเดิมนะสำหรับดีเซลคงเดิมแต่ว่าราคาเบนซินไม่ว่าจะเป็นโซฮอล์9ฮะโซฮอล์91 E20 อะไรพวกนี้ลงไป75สตางค์อันที่3ที่เมื่อวานนี้ท่านพูดถึงก็คือเรื่องของนี่แหละ Data Center นี่แหละบอกค่าไฟเนี่ยที่จะอยู่ระหว่างการประเมินเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกี่ยวข้องหรือว่ามันเชื่อมโยงกับการจะใช้ไฟของอุตสาหกรรม data center ซึ่งจะใช้ไฟมากเขาก็กังวลว่ามันจะส่งผลกระทบกับระบบสายส่งไหมหรือมันจะต้องมีการวางแผนลงทุนเรื่องของระบบสายส่งอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อันนั้นประเด็นหนึ่งนอกเหนือจากนี้นะแล้วถ้าจะไปคิดราคาเท่ากันอย่างเงี้ยบอกโอ้โหนี่มันไม่ได้นะจะโอ้มันจะไปแบกภาระประชาชนจะไปแบกภาระกับเอนักลงทุนหรือว่าการลงทุนใน data center อันเนี้ยไม่ได้นะเลยจะต้องแยกครับประเภทกิจการใน data center เนี่ยออกมาเป็นอีก1หมวดแล้วก็คิดคำนวณค่าไฟอีกฐานหนึ่งเพราะเวลาที่เราจะผลิตไฟเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ในประเทศมันไม่ได้มาแค่จากโซลาร์เซลล์มันไม่ได้มาแค่จากพลังงานลมนะมันมาโอ้โหมาหมดเลยนะซื้อจากที่สปป.ลาวนะต้องไปซื้อ LNG มาใช่ไหมแล้วก็มาผลิตเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันบอกอันเนี้ยมันเป็นต้นทุนหมดเพราะฉะนั้นต้องไปคำนวณพวกนี้แล้วก็ต้องไปดูเรื่องนี้ด้วยนะอันนี้ก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็สอดคล้องกันนะกับที่เกิดขึ้นอันนี้สำคัญนะอันนี้เป็นประเด็นค่อนข้างสำคัญอันนี้มันเป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมในภาพใหญ่ของบ้านเราใช่ไหมครับว่าเราจะไปในทิศทางไหนแล้วก็พื้นที่ที่จะใช้มันจะส่งผลกระทบอะไรยังไงบ้างเนี่ยแต่ว่าขณะเดียวกันถ้ามาดูภาพย่อยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะผมเข้าใจว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็แปลกนะผ่านมาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่17ใช่ไหมครับ16วันเต็มๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคือเม็ดเงินเนี่ยที่มีการใช้ของทั้งสองส่วนทั้งของตัวรัฐบาลนะที่ออกให้ 60% แล้วก็ประชาชนออกเอง 40% เนี่ยนะจนถึงวันนี้นะฮะใช้รวมกันไปแล้วทั้งสิ้น 32,764 ล้านบาทรัฐบาลเนี่ยร่วมจ่ายไป 18,900 ล้านบาทแล้วก็ประชาชนเนี่ยจ่ายไป 13,811 ล้านบาทนะฟู้ดเดลิเวอรี่นะ15มิถุนายนวันแรกนะที่ใช้เนี่ยแล้วก็16มิถุนายน2วันไม่มากนะไม่มากดูเม็ดเงินทั้ง2ส่วนรวมกันอยู่ประมาณ180ล้าน183ล้านเท่านั้นนะแสดงว่าส่วนใหญ่ใช้กับซื้อสินค้าร้านค้าปกติร้านขายข้าวแกงร้านขายของเล็กๆน้อยๆที่เข้าร่วมอยู่ในโครงการเนี่ยจำนวนกว่า1ล้านร้านค้าเนี่ยนะส่วนใหญ่ไปใช้ตรงนั้นเยอะผมก็ยังไม่ได้ลองนะใช้กับทางฟู้ดเดลิเวอรี่นะเพราะว่าพอเปิดไปดูของผมเหลือเท่าไหร่ล่ะผมเมื่อเช้านี้ก็ใช้ไปเท่าไหร่60บาท60บาท60บาทใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวดูหน่อยซิของผมเหลืออยู่เท่าไหร่ของผมเหลือ228บาทครับเหลืออยู่228บาทนะวันนี้นะซื้อของไป60บาทสิทธิไทยช่วยไทยพลัสนะ 60% ที่ภาครัฐออกให้เนี่ยนะคือ36บาทนะผมจ่ายไปเอง24บาทนะอันนี้เดี๋ยว200กว่าบาทนี่
หมดอ่ะคิดว่าหมด

วันไหนว่างๆไปใช้เต็มทีเดียวก็จบเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะผมว่าทยอยใช้ทานข้าวเช้าอย่างเงี้ยนะข้าวราดแกงอ่ะมันไม่ได้แพงอะไรเนี่ยแล้วเขาก็อยู่ในโครงการด้วยก็ประมาณเนี้ยนะ60 70 60 70นะวันไหนทานน้อยหน่อยก็50บาทนะแต่ราด3อย่างนะราด3อย่างนะอันนี้เป็นโรงอาหารนะครับไม่ใช่อยู่ในฟู้ดคอร์ทไม่ใช่อยู่สถานที่ที่แบบข้างนอกหรูหราอะไรนะก็เลยราคาก็ย่อมเยาหน่อยนะอ่ะก็เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยใครที่เป็นรายเดิมแล้วยังไม่ได้ลงมีอยู่ประมาณสักล้านคนนะมีอยู่ประมาณสักล้านคนนะเขาบอกว่าก็ถ้าจะต้องลงเนี่ยก็ต้องลงภายในวันที่21มิถุนายนนะยืนยันสิทธิ์นะผ่านแอปเป๋าตังผ่านแอปทางรัฐนะผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะจะไปทางเว็บไซต์หรือว่าแวะไปที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ5แห่งอะไรเนี่ยนะอันนั้นก็ไปยืนยันสิทธิ์ได้หลังจากนั้นก็ไปประมวลผลนะไอ้ที่กังวลกันเรื่องของลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่นะในการอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยนะบุปการีเนี่ยลดหย่อนภาษีนั้นตัดไปแล้วนะอันนั้นคือคณะกรรมการเขาตัดข้อนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณสมบัติข้อนี้ไม่มีละนะแต่ว่าจะเข้าใจว่าเดี๋ยวก็ถ้ามันมีเรื่องอื่นก็คงอธิบายเพิ่มเติมแล้วเขาก็จะมีการประมวลผลสุดท้ายที่จะประกาศมาก็คือ17กรกฎาคมนะเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วกันนะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าพอไปเก็บกลุ่มตกหล่นด้วยเขาเห็นว่ากลุ่มตกหล่นเนี่ยตอนแรกบอกว่ามีอยู่ล้านกว่าคนนะทำไปทำมามากกว่านี้เยอะนะแล้วก็มีคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะมีสิทธิ์ไปขอลงทะเบียนทิ้งไว้ด้วยนะตอนนี้ก็ 3-4 ล้านคนนะรวมเบ็ดเสร็จนะก็เดี๋ยวมันต้องประมวลผลออกมาว่าจะเข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยทั้งรายใหม่รายเก่าเนี่ยนะทั้งหมดเท่าไหร่ผมว่าช่วงประมาณ17กรกฎาคมอ่ะนะช่วงกลางเดือนกรกฎาคมก็น่าจะพอรู้นะน่าจะพอรู้ว่ามีอยู่เท่าไหร่ยังไงนะอันนี้ก็จะได้รู้ว่าในรอบนี้ถ้าเข้มข้นขนาดนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพว่าประชาชนคนไทยที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 ต่อปีไม่มีเงินในบัญชีรวมเบ็ดเสร็จเกิน 100,000 บาทนะถือครองที่ดินจำนวนจำกัดตามที่กฎหมายกำหนดและพวกนี้นะมีอยู่จำนวนเท่าไหร่นะที่จะได้รับการดูแลจากทางภาครัฐนะแล้วเราก็จะได้เห็นต่อไปว่าถ้าสมมุติเขามีการทบทวนสิทธิ์ถ้ามันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะสิ่งหนึ่งที่มันจะชัดเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะทำให้เรารู้ทันทีฮะว่าในระยะเวลาที่จะมีการทบทวนสิทธิ์เนี่ยหรือรัฐบาลโครงการเศรษฐกิจเดินหน้ายังไงคนจนเยอะขึ้นไหมอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะคนมีรายได้น้อยเยอะขึ้นไหมหรือคนมีรายได้น้อยลดลงถ้าคนมีรายได้น้อยลดลงอันนี้มันก็จะสามารถจะเอามาอธิบายอะไรได้แต่ว่าถ้ามีเยอะขึ้นก็สามารถจะเอามาอธิบายอะไรได้ว่าเศรษฐกิจมันโอ้มันย่ำแย่ที่ผ่านมามันแก้ไม่ตรงจุดมันน่าจะตอบโจทย์อะไรพวกนี้ได้และจะทำให้ส่วนต่างๆก็คงไม่ต้องพึ่งเฉพาะแค่รัฐบาลนะคนที่ทำงานวิจัยคนที่ทำเรื่องของประชากรศาสตร์อะไรต่างๆอาจจะนำมาแล้วก็ดูว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วจะแก้แบบไหนจะมีแนวทางใหม่นะไม่ได้จมปักกับเรื่องเดิมๆแล้ววนไปวนมากับการหาแนวทางในการแก้ไขผมเข้าใจว่าน่าจะช่วยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะอย่างนั้นหรือเปล่านะอันนี้เป็นหน้าที่ของทางคนที่เขาเกี่ยวข้องที่เขาจะคอยดูนะเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆก็ยังเชื่อว่ายังไงเขาก็อยากพัฒนาให้มันดีขึ้นนะแต่ว่ามันมีปัญหาก็ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆช่วยไปนะครับส่วนเรื่องของการเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยของอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ย 155,865 ไร่เนี่ยนะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นใช่ไหมก็มาอธิบายว่ามันมีพื้นที่ที่มัน 150,000 ไร่เนี่ยมันมีตรงไหนยังไงนะมันมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สปก.และอุทยานไปประกาศทับ

อันนี้ก้อนหนึ่งต้องคืนสปก.ไปเป็นพื้นที่ที่ครม.เคยให้กับคนที่สู้รบนะปราบคอมมิวนิสต์นะหมู่บ้านไทยสามัคคีอะไรเนี่ยอันนี้ประมาณสัก 8,000 ไร่ก็ต้องให้ไปตามมติคณะรัฐมนตรีก็ต้องคืนเข้าไปนะเป็นพื้นที่นะที่มติครม.ปี 35ให้กับหมู่บ้านความมั่นคงนะในอดีตนะอันนี้ก็อีกประมาณสัก 80,000 ไร่นะของสปก.นี่ประมาณ 50,000 ไร่เนี่ยแล้วก็เป็นพื้นที่ราชพัสดุนะที่ใช้ทางทหารอะไรพวกเนี้ยมันจะมีกลุ่มเนี้ยประมาณสัก 150,000 กว่าไร่แล้วเขายังอธิบายต่อว่ามันจะมีก้อนนึงนะที่ยังไม่ถูกเพิกถอนเพราะว่ามีคดีความอีกนะอันนี้อยู่อีกประมาณสัก 100,000 ไร่นะอันนี้ก็อธิบายมานะเพราะว่าคนที่เขากังวลคนที่เขาห่วงอะเรื่องของพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานอะนะเขาก็มีความกังวลเขาก็มีความห่วงใช่ไหมว่าพื้นที่อยู่ๆมันหายไปอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องมาจัดสรรอย่างเงี้ยพื้นที่ป่ามันลดลงมันจะกระทบ1 2 3ยังไงนะอันนี้เขาก็อธิบายนะแล้วก็รอติดตามแล้วกันนะครับเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมดูสักนิดนึงนะผมเท่าที่ดูดูตัวเลขเศรษฐกิจสักนิดนึงนะเพิ่งมาเมื่อเช้าเลยนะคือตอนนี้ต้องยอมรับนะโอ้เวลาอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ตอนเช้าเนี่ยประเด็นส่วนใหญ่มันเป็นประเด็นที่ล้าไปแล้วมาคุยให้ฟังเนี่ยบางทีก็ยังนึกอยู่โอ้โหมันประเด็นส่วนใหญ่มันก็อาจจะเป็นของเก่าที่เมื่อวานแต่ว่าบางเรื่องมันต้องคุยเพิ่มเติมนี่ก็ไม่ว่ากันนะแต่ก็ต้องยอมรับอ่ะหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคือเดี๋ยวนี้ไอ้โซเชียลมีเดียมันรวดเร็วมันทันใจอ่ะถูกไหมมันเร็วมากเนี่ยอย่างเนี้ยกรณีของอะไรเนี่ยสัสดีอำเภออย่างเงี้ยใช่ไหมที่ยิงสัสดีจังหวัดเนี่ยที่กาฬสินธุ์เนี่ยเราอ่านวันเนี้ยเรียบร้อยละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต้องลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ถูกไหมใช่ไหมผมก็ต้องไปอ่านซ้ำอีกรอบนึงก็ต้องไปดูว่ามันมีอะไรนะแต่ว่าจะเอามาคุยจะเอามาอะไรให้ฟังเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ไม่ทันละนะก็ต้องรอดูบางทีต้องเก็บตกแบบเนี้ยดูข่าวตอนประมาณสักเที่ยงบ่ายโมงนะก่อนเข้ารายการนะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็ต้องพยายามทำให้ได้นะก็ต้องดูว่ามันมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมากขึ้นหรือไม่อ่ะอย่างกรณีนี้คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฮะก็มีการแถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม2569นะก็ลดลงต่อเนื่องอีกแล้วนะเดือนเมษาเนี่ยอยู่ที่ 85.3 แต่ว่าเดือนเนี้ยพฤษภาคมเนี่ยอยู่ที่ 84.7 นะต่ำกว่า100นะก็ยังแย่อยู่พูดง่ายๆนะทางสภาอุตสาหกรรมเขาก็บอกว่าการปรับตัวลดลงของดัชนีเนี่ยมันมาจากปัจจัยกดดันจากภาคการผลิตที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้รับอนิสงส์การขยายตัวต่อภาคการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศนะเห็นไหมตัวเลขส่งออกมากนะแต่ว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอนิสงส์เนี่ยมันยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงนะขณะที่นะสินค้าจากต่างประเทศนะนำเข้าก็มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคนะอันนี้ก็เลยทำให้ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะดูปัจจัยต่างๆก็ปรับตัวลดลงนะส่วน3เดือนข้างหน้าไปดูสักนิดหนึ่งนะเป็นยังไงบ้างนะ3เดือนข้างหน้านี่ดีขึ้นมาหน่อยนะก็ไม่ดีนะอยู่ที่ 91.8 นะก็ยังลดลงอยู่ยังลดลงจากเดือนเมษายนนะที่คาดการ3เดือนข้างหน้า 92.8อันนี้บอกลงไปเล็กน้อยนะแต่ว่ามันก็มีแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะกรณีการเจรจานะยุติการเจรจาระหว่างอิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าอันนี้ของพฤษภาคมนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันว่าเปลี่ยนแปลงไปนะน่าจะดีขึ้นในเดือนมิถุนายนหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ค่อยๆดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเจอกันที่สวิตเซอร์แลนด์วันศุกร์นี้นะ19มิถุนายนนะแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับไอ้ข้อเสนอหรือว่าข้อตกลงที่ออกมา14ข้อเนี่ยแล้วมันมีเรื่องของเงินชดเชยเงินอะไรพวกเนี้ยนะมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านที่จะต้องยกเลิกเนี่ยมันเริ่มมีการพูดถึงเหมือนกันอิหร่านบอกต้องชดเชยเขา300ล้านบาทประธานในที่ประชุมถามโอ้ประเทศที่อยู่รอบๆแหละเป็นคนจ่ายอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะ
ถึงแม้ว่าจะมีการตกลงเซ็นกันไปเรียบร้อยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแต่ว่าถึงวันที่เท่าไหร่วันที่19มิถุนายนอ่ะอันนี้จะเป็นยังไงอันที่1อันที่2ก็คือกรอบระยะเวลาอันนี้ต้องยอมรับนะมันเป็นการตกลง MOU กันเบื้องต้นหรือว่าเป็นดีลเบื้องต้นเท่านั้นผมเข้าใจว่ามีกรอบระยะเวลาอย่างเรื่องไม่คุยกับทางไอ้นิวเคลียร์เนี่ยอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะ60วันเพราะฉะนั้นมันมีระยะเวลาอยู่ถึงแม้ว่าวันนี้จะมีข่าวดีว่าเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านก็สามารถที่จะออกจากห้องแคบฮอร์มุซได้เข้าใจว่าเรือสินค้าของประเทศที่ตกค้างอยู่ในบริเวณอ่าวเปอร์เซียเนี่ยตอนนี้ก็ทยอยออกมาก่อนหน้านี้มีการพูดถึงนะว่าคนติดอยู่ในเรือสินค้าเนี่ยที่ลอยเท้งเต้งอยู่ในทะเลเนี่ยนะอยู่ประมาณสัก 20,000 กว่าคนนะคุณลองนึกดูว่าเรือกี่ลำนะอยู่ตรง 20,000 กว่าคนนะที่ยังค้างอยู่อ่ะนะนี่ตอนนี้ก็เริ่มละเริ่มที่มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: นะครับช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับช่วงที่2นะยังพอมีเวลานะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังผมยังไม่เรียบร้อยเลยกำลังเคลียร์ของอยู่
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เอาตามที่คุณณัฐพงษ์เคยจัดกันแล้วกัน
0: ครับได้
1: หลังจากอัปเดตข่าวสรุปข้อมูลอะไรแล้วก็เปิดสายเน
0: า
1: ะ
0: เปิดสายเปิดสาย
1: เริ่มเลยมาคุณผู้ฟังที่จะคุย
0: ครับ
1: มาเลยเราก็ย้ำนะใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้ไปยืนยันสิทธิ์นะวันเสาร์ที่21มิถุนายน5ทุ่มปิดหลังจากนั้นตัดสิทธิ์เลยเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะมีคนยอมให้ตัดสิทธิ
0: ์ครับ
1: ประมาณ1ล้านคน
0: โ
1: อ้คิดว่าส่วนใหญ่จำนวนหนึ่ง
0: ครับ
1: เป็นนิสิตนักศึกษา
0: อ๋อใช่ใช่
1: ตอนนั้นมั่วๆมา
0: ครับ
1: ไก่กันหนึ่งคนที่อาจจะพอรู้ละว่าเกณฑ์มันตัวเองไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็ไม่ต้องไปยืนยันสิทธิ์ปวดหัวเปล่าไม่ต้องไปลุ้นนะส่วนเรื่องที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกัน
0: ครับผม
1: อ่ะมาละ
0: คุณปีบีครับสายสอง
2: สวัสดีครับคุณรัฐพงศ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญเชิญเชิญ
2: ครับรัฐพงศ์ครับเรื่องฟุตบอลเมื่อเช้าเห็นเมสซี่ยิงแฮตทริกนี่ครับ
0: อ๋อใช่ก็ยิงไงก็ไม่ได้พูดแค่นั้นเอง
2: อ๋อแล้วก็เรื่อง 2-1 นี่เป็นอิรักกับนอร์เวย์นะครับฮาแลนด์ยิง2ลูกครับ
0: อ๋อเหรออ๋อคู่กลางคืนใช่ไหมคู่เมื่อคืนเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เออเออได้ได
2: ้ครับ
0: ครับ
2: ก็เรื่องไอ้ไทยช่วยไทยที่เขาบอกว่า15-16เรื่องไอ้ delivery คนใช้น้อยเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าหมดตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วอะครับผม
0: คืออะไรครับ
1: เงินที่เขาให้พันหนึ่งอะ
0: อ๋อเงินที่เขาให้พันหนึ่งหมดไปแล้ว
2: ใช่ครับก็15มิลส่วนมากถามแม่ค้าที่ผมรู้จักก็บอกว่าเขาไม่มีใครใช้กันแล้วเพราะว่าวันที่15นี่คือคนที่ใช้คือหมดไปหมดแล้วอะครับ
0: อ๋อ
1: ไม่จริงนะ
0: เออ
1: คนที่ใช้หมดแล้วอะจาก26ล้านคนที่ใช้อยู่ตอนนี
0: ้ครับ
1: ใช้หมดแล้วเนี่ยใช้ไปแค่4ล้านคน
0: อ๋อ
1: เออยังเหลือเยอะ
0: ยังเหลือเยอะนะ
1: แต่ว่าเป็นคนต่างจังหวัดเขาอาจจะไม่มีเรื่อง delivery อย่าไปมองเฉพาะใกล้ตัว
2: อ๋อครับอาจารย์ขอโทษนะครับ
1: ไปสรุปเองด้วยข้อมูลที่มีอันจำกัดไม่ได้เห็นภาพรวมใช่ไหม
2: ครับอาจารย์เข้าใจครับอาจารย
1: ์โอเคครับ
2: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอแก้ไข
0: ครับ
1: นายกไม่ได้ไปเครื่องของ Aeroflot นะ
0: ครับ
1: เอาเครื่องบินของกองทัพอากาศที่เป็นเครื่องบินพิเศษอ
0: ่
1: ะนั่นแกก็บินตรงไปลงคาซานเลยไม่ได้แวะไปที่มอสโกแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเครื่อง Airbus 340นะไอตัวที่แบบว่าขายใครไม่ได้ต้องถอดเป็นชิ้นส่วนขายอ่ะ4เครื่องยนต์นะ340-600เนี่ย4เครื่องยนต์นะตอนนั้นเอามาบินจากกรุงเทพไปนิวยอร์กแล้วมันขาดทุนไงแล้วตอนหลังก็เลยเลิก
0: เ
1: ราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการใช้เครื่องบิน Airbus 2รุ่นเข้าใจว่าซื้อผิดคือกรณี340-600อันนี้น่าจะซื้อผิดอีกกรณีหนึ่งคือซื้อแบบไม่มีออปชันแล้วมันเป็นปัญหาเรื่องโลจิสติกเรื่องซ่อมเสริมอะไรพวกนี้ซื้อมา6ลำก็ตอนนี้ก็เลิกใช้แล้วคือ Airbus 380
0: ครับ
1: ซึ่งทาง Airbus ก็เลิกผลิตแล้วด้วยคนที่ใช้มากที่สุดเนี่ยแล้วเป็นลูกค้าเกือบจะเรียกว่ารายเดียวเลยเนี่ยคือ Emirates ซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้บินอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าคงจะในเมื่อเขาไม่ผลิตใหม่แล้วก็เป็นเรื่องของอะไหล่เก่าต่อไปก็อาจจะเครื่องไหนไปไม่ได้ก็ถอด
0: ชิ้นส่วน
1: เอามาใช้สำหรับที่ไปได้จนหมดอายุไปเลยอ่ะ
0: ครับ
1: อ่ะมารอละ
0: คุณประมวลครับสายสาม
3: สวัสดีครับอาจารย์วิระกับคุณรัฐพงศ์ครับ
0: คร
3: ับ จะสอบถามเรื่องหวยเกษียณนะครับไม่ทราบว่าเขาเลิก
1: ยังไม่เลิกแต่ยังไม่ได้เลิก
3: ยังไม่เลิกใช
1: ่ไหมไม่เลิกแต่ไม่แต่ยังไม่ได้เริ่ม
3: ยังไม่ได้เริ่ม
1: ไม่เป็นไรเมื่อไหร่เริ่มก็จะมาบอก
3: ครับ
1: โอเค
3: ครับผมขอบคุณนะคร
1: ับ ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณชัยโรจน์ครับสายหนึ่ง
1: ชัยโรจน์ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
0: ครับ
4: จากประสบการณ์จริงผมอยากจะเล่าให้ฟังว่า

0: หกสิบสี่สิบนโยบายของรัฐบาลขนาดนี้นะครับผมจากที่ผมสัมผัสผมเป็นร้านค้าอาหารเล็กๆนะครับ
1: ครับ
0: จะกระเตื้องแค่อาทิตย์แรกสัปดาห์แรกเท่านั้นเองกระเตื้องขึ้นมาหน่อยหนึ่งสัก 20% การขายการค้าการขายหลังจากอาทิตย์ที่หนึ่งแล้วตอนนี้อาทิตย์ที่สองแล้วซบเซาเหมือนเดิมเลยครับซบเซาเหมือนเดิมแล้วผมก็เป็นร้านอาหารด้วยก็จากประสบการณ์จริงๆของเราก็ตอนนี้ก็เงียบเหงาเหมือนเดิมปกติแล้วครับ
1: ที่ทำร้านอาหารนี่เป็นแบบไหน
0: อ๋ออยู่ในศูนย์อาหารศูนย์อาหารของราชการครับ
1: แล้วแล้วมันเป็นอาหารแบบไหนล่ะ
0: อาหารจานด่วนครับที่พนักงานทานครับ
1: เช่น
0: จานละ40-50
1: เช่น
0: ข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบบะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดประมาณนี้ครับ
1: ปกติเราขายได้สักวันละเท่าไหร
0: ่วันหนึ่งประมาณ 3,000 บวกลบ
1: 3,000 บวกลบเนาะโอ้โห
0: สัปดาห์แรกที่มีโครงการก็อยู่ประมาณ 4,000 เท่านั้นเองครับสัปดาห์เดียวครับก็ขึ้นมากระเตื้องหน่อยเดียวหลังจากนั้นแล้วก็ปกติเหมือนเดิมครับไม่เกิน 3,000 ก็เท่าเหมือนเดิม
1: เข้าใจว่าลูกค้าที่เป็นข้าราชการอาจจะไม่ได้สนใจตรงนี้มากนะ
2: คนมันเท่าเดิมอะฮะ
1: คนมัน
2: เท่าเดิม
1: คนที่ซื้อเราอ่ะมันไม่ได้เพิ่มขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดขายเป็นฟู้ดคอร์ทในที่ทำการราชการก็คนกินก็วนอยู่แถวนั้นแหละไม่ได้มากไม่ได้น้อยไปกว่านั้น
0: ครับคือว่ามีโครงการหรือไม่มีโครงการเจ้าหน้าที่ก็ต้องทานอยู่แล้วก็ต้องใช้เงินอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แค่รัฐบาลมาช่วยในกระเป๋าเขาหน่อยเดียวแต่ถามว่าใช้มากขึ้นเปล่าเขาก็ไม่ได้ใช้มากขึ้น
1: เขาไปใช้ที่อื่นครับเขาไม่ได้ไปใช้ที่นี่ครับ
0: ถ้าผมก็สัมผัสจากตลาดนัดทั่วไปที่ผมไปจับจ่ายเขาก็แค่กระเตื้องแค่ที่เดียวเหมือนกัน อย่างบางคนเขาอยากจะทานทุเรียนแพ็คละ500-600ปกติไม่มีโครงการเขาก็แค่คิดว่าใหญ่กระทานพอมีโครงการรัฐบาลช่วยมาตั้ง200วันละเขาก็กินแค่แพ็คนึงนะอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองหลังจากนั้นพอใช้ไปแล้วหมดแล้วเขาก็ปกติมีโครงการไม่มีโครงการเขาต้องฟักกระเป๋าใช้จ่ายเหมือนเดิมคือสรุปแล้วนะครับก็คิดว่ากระเตื้องแค่สัปดาห์แรกเท่านั้นเองนอกนั้นก็เหมือนเดิมเขาต้องฟักกระเป๋าตัวเอง
1: เดือนหน้าเอาสัปดาห์แรกอีก
0: ครับได้แค่สัปดาห์แรกจริงๆ
1: โอเคครับเข้าใจได้ครับโอเคครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
2: คุณชมพูครับสายสอง
1: ชมพู
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
3: คุณณัฐพงศ์ฟุตบอลเมซี่นี่ยิงแฮตทริกเลยครับเมื่อคืนนี้
2: ใช่3ประตูเลยเมซี่คนเดียวเลย
3: ก็เป็นสถิติยิงสูงสุดแล้วสิครับ
2: ใช่ถูกต้อง
3: เพราะว่ามีคนเกินไปประมาณ2ลูก
2: น่าจะสูงสุดแล้วเท่ากับใครสักคนหนึ่งอะผมจำไม่ได้อะ
3: เอ็มเป้ก็ยังไม่ถึงอีก2ลูก
2: ครับ
3: ก็มีคนเก่านู่นน่ะที่เขายิงไว้
2: อ
3: ่ะที่เขาก็เสียไปแล้วนะเขายิงเกินอยู่2ลูก
2: ครับ
3: ใช่ถ้าเมสซี่ยิงเมื่อเช้า3ลูกก็แสดงว่านั่นแหละสิทธิสูงสุดแล้วล่ะ
2: ครับ
3: แต่เอเชียก็ไม่ธรรมดานะคุณณัฐพง
2: ศ์ใช่
3: เอเชียญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับผม
2: เอเชียญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะอ่ะเอาใจช่วยนะขอบพระคุณ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังท่านอื่นครับ
1: มานี่อะไรใครกับจอร์แดนวะออสเตรีย
2: จอร์แดน
1: 3-1
2: สามหนึ่ง
1: อาร์เจนตินากับอะไรอัลจีเรียเหรอ
2: ครับ
1: 3-0
2: ครับ
1: นอร์เวย์ถล่มอิรัก4-1
2: อะ
1: ไรกว่านี้ยังไม่ได้ดูสักคู่เลยกูเ มื่อวานเจอกับคนที่เขาจัดรายการช่อง99
2: ครับ
1: เขาบอกว่าไม่ต้องไปดูหรอกเปิดวิทยุฟัง ภาคสดเหมือนอยู่ในสนามเลย
2: อ่ะเหรอ
1: เออเขาคุยเขาคุยเขาคุย
2: เขาคุย
1: ไอ้เต่าไอ้เต่าคุย
2: อ๋อพอเต่าละ
1: พอเต่าคุยพอเต่าคุยพอเต่าคุยวันนี้จะมีใครโปรตุเกส
2: ครับ
1: อังกฤษกับโคเอเชียคู่นี้น่าดูไว้ตอนตีสามกาน่าปานามาอุซเบกกับโคลอมเบียเช็กแอฟริกาใต้โอ้น่ามีดูน่าดูอยู่คู่เดียว
2: อังกฤษโคเอเชียนะ
1: เอออังกฤษโคเอเชียคู่นี้รู้สึกน่าดูอยู
2: ่ครับ
1: เท่าไหร่วะ
2: ตีสาม
1: ตีสามเลย
2: เออ
1: ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเลยเว้ย
2: ครับ
1: อ่ะต่อ
2: คุณใหญ่ครับสายสอง
1: คุณใหญ่ครับ
4: ครับพอดีผมได้ยินคนสักคู่ที่พูดถึงไทยช่วยไทย
1: เออ
4: ที่ของมันผมว่ามันแล้วแต่โซนนะฮะ
1: เอออ
4: ย่างผมอยู่โซนที่มีพวกร้านย่อยเยอะๆฮะที
1: ่
4: ก็คือวันนี้ก็ยังขายดีอยู่เพราะว่าเขาใช้กันแค่ค่าอาหาร5-60บาทต่อวันมันนั้นก็ยังมีเหลืออยู
1: ่เออเออเ
4: ฮะแล้วก็ยังดีจนถึงวันนี้อะฮะ
1: คือก็แต่ละที่ไม่เหมือนกันว่าอย่างนี้ดีกว่านะ
4: ถูกต้องครับไม่ใช่ว่า
1: ไปสรุป
4: มาถาม
1: เ
4: ขาบอกว่าถามที่ตลาดด้วยอะไรด้วยก็คงจะไม่ใช่ทุกตลาดนะ
1: ครับเอาผมเป็นตัวอย่างกันแล้วกัน
4: ครับผม
1: ปกติอ่ะผมไม่ซื้ออะไรเปะปะ
4: ครับผม
1: แต่ตอนเนี้ยทุเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยไอ้กูช่ายกูเชยอะไรเนี่ยซื้อชุยเลยซื้อชุยเลยคือใช้ให้หมด200อ่ะเอาอย่างงี้แล้วกันมีอะไรตรงหน้าซื้อมึงหมดอ่ะเออผลมงผลไม้อะไรที่เป็นร้านค้าย่อยก็ซื้อแหลกเลยคือปกติผมก็ไม่ซื้อเปิดปะอย่างนั้นนะเอออันนี้ก็ซื้อหมดเลยเอามากินบ้างทิ้งบ้าง
4: อย่างโซนผมเป็นพวกร้านย่อยก็จะเป็นร้านที่ขายพวกอาหารกล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นลูกค้าก็ใช้ไม่เยอะจนถึงวันนี้ก็ยังมีเหลือๆกันบ้างอยู
1: ่ฮะแล้วก็มี
4: เพราะฉะนั้นถึงวันนี้ครึ่งเดือนแล้วก็ยังดีอยู่ฮะ
1: เหมือนกับว่าตอนเนี้ยยังมีไอ้อะไรแหละอย่างผมก็มีสั่ง delivery เมื่อวานเริ่ม delivery
2: ครับ
1: ข้าวมันไก่ปกติอ่ะยังเป็นร้อยเลยนะข้าวมันไก่ที่ผมกินเนี่ย
2: ครับ
1: เอออ
4: ๋อครับผม
1: เพราะมันเหลือ6มันเหลือ40ก็ค่อนชั่วนะ
4: แล้วก็มีพวกกาแฟอย่างนี้ก็ใช้เงินเยอะน
1: ะโอเค
4: แล้วก็40-60บาทก็ยังเหลือเงิน
1: อยู่เอาว่าอยู่คนละที่อ่ะฝนมันตกคนละที่เออมองไม่เหมือนกันไปสรุปอย่างนั้น
4: ผมไม่หมดนะ
1: เออผมก็ไม่อยากไปขัดแย้งอะไรก็โอเคแล้วแต่
4: โอเคครับเข้าใจคร
1: ับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ก็เหมือนพี่คนนั้นเข้ามาเนี่ยว่าตอนขาแรกอ
2: ่
1: ะที่บอกอะไรนั่น
2: อ
1: ่ะแล้วผมก็บอกมันไม่ใช่เออแล้วบอกว่าอะไรคนกินไปหมดแล้วอะไร
2: ใช้หมดแล้ว
1: เออครับเราก็มีตัวเลขให้ดูมันยังเหลือตั้ง20ล้านคนนะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: นะรวมหนึ่งในนั้นของผมด้วยโอเค
2: พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to

0: Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: โมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนนท์นะครับเปิดสายคุยกันต่อนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังมีประเด็นไหนเรื่องอะไรคุยกันต่อก็เชิญนะครับเชิญนะจริงๆนอกเหนือจากไอ้ฟุตบอลโลกนะวันเนี้ยนะมีแข่งขันไอ้ VNL อ่ะนะวอลเลย์บอลเนชั่นลีกอ่ะไทยจะเจอกับยูเครนนะตอน 20:30 นใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเขาถ่ายทอดผ่านทางไอ้ทีวีดิจิตอลหรือเปล่านะแต่ว่าในไอ้บอกรับสมาชิกเนี่ยนะที่แพ็กเกจเนี่ยมีแน่นอนดูได้ดูได้นะครับคุณยักษ์ครับสายสองคุณยักษ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับ
1: จะมาคุยเรื่องคนละครึ่งครับ
0: คนละครึ่งครับ
1: ตอนใช้หมดไปตั้งแต่ที่กลางเดือนเลยวันที่15
2: ไปซื้ออะไรบ้าง
1: ซื้อทุเรียนครับอาจารย
2: ์อ๋อเหมือนกันที่มันลดเร็วของผมก็ทุเรียน
1: ปกติทุเรียนไม่ค่อยได้กินครับพอมีคนละครึ่งนี้ใช้ที่
2: เป็นรู้สึกว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เราพร้อมจ่ายนะ
1: ซื้อเป็นที่เขาเป็นแพ็คนะครับแพ็ค200กว่าบาทก็เหลือ80บาท
2: เหมือนกันโอเค
1: หมดแล้วรอเดือนหน้า
2: เดือนหน้าต้องไม่ใช่ทุเรียนแล้วมั้ง
1: ทุเรียนเนี่ยนะครับเพราะอย่างอื่นซื้อกินได
2: ้ไม่เดือนหน้ายังมีทุเรียนหรือเปล่าถ้าเป็นทุเรียนมันจะไม่ใช่ทุเรียนทางภาคตะวันออกแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: มันจะเป็นทางพวกทุเรียนภูเขาไฟแล้ว
0: อ๋อเริ่มมีละเริ่มมาแล้ว
2: ศรีสะเกษเริ่มแล้วครับก็ของผมต้นเดือนหน้าผมไปกินทุเรียนที่ทองผาภู
0: ม
2: ิแต่นี่มัน on include คือไม่ต้องจ่ายเงินแล้ว
0: อ
2: ันนี้มัน on include เพราะฉะนั้นยังไม่ได้ใช้หรอกอันนี
0: ้ครับ
2: ไปทดลองดูอ่ะมาละ
0: คุณแม็กครับสายสาม
2: คุณแม็ก
3: ฮัลโหลครับ
2: ปิดวิทยุก่อนคุณแม็ก
3: ปิดฮัลโหลครับ
2: ปิดวิทยุก่อน
3: ไม่ใช่เราหรอ
2: ไม่ปิดวิทยุหรือยัง
3: คุณแม็กแล้วครับ
2: ปิดแล้วก็คุยเชิญ
3: คือผมจะถามเรื่องไอ้บัตรสวัสดิการนะครับผม
2: ครับว่า
3: คือวันนี้ผมคือไปทำบัตรสวัสดิการใช่ไหมครับเป็นคนใหม่ครับผม
2: อ๋อครับ
3: แล้วพอไปที่เทศบาลนะครับผมบ้านติดเทศบาล
2: ครับ
3: แล้วเทศบาลเขาก็บอกว่าเขาทำเรื่องไปเสร็จแล้วเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเขาบอกว่าหมดเขตแล้ว
2: ยังไม่หมดเขตครับ
3: เขาบอกว่าเขาต้องทำเรื่องส่งไปอำเภอครับผมก็ตามต่อไปที่อำเภอ
2: ครับ
3: อำเภอก็ตอบมาครับเทศบาลเลยครับว่าปิดแล้วครับที่สุราษฎร์นี่คือปิดแล้ว
2: อ๋อเหรอครับคราวนี้ตกลงได้ทำไหมครับ
3: ไม่ได้ทำครับเขาคือเขาปิดแล้วครับ
2: เอ๊ะมันถึงวันที่21นะครับ
3: ผมก็บอกว่าเนี่ยที่ผมดูข่าวมาที่เขามีการ
2: ระบาดเนี่ยดูตัวเองแล้วมันมีสิทธิ์จะได้ไหมครับ
3: ได้ครับผมก็ตกงานมาเป็น5-6 ปี
2: ไม่ใช่มีสมบัติอะไรไหมครับ
3: ไม่มีครับ
2: รถสักคันมีไหมครับ
3: ไม่ถ้าเป็นของเก่าที่ผมดูในแอปไทยไอดีเนี่ยผมมีรถมอเตอร์ไซค์คันนึง
2: ถ้ามีรถไม่ได้ครับมีของเก่าก็มีของเก่า
3: ไม่ได
2: ้มีของเก่าก็ไม่ได้ครับพี่ไม่ต้องไปแล้วครับจบแล้วครับ
3: อ๋อแล้วผมก็มีแม่กับลูกผมด้วยครับ
2: ไม่เกี่ยวฮะขอเฉพาะตัวคุณฮะไม่เกี่ยวกับแม่กับลูกครับ
3: ไม่ใช่คือแม่ผมกับลูกผมก็มีติดตามด้วยครับ
2: ก็ผมลูกคุณเป็นลูกคุณอายุเท่าไหร่ครับ
3: 20 กว่าแล้วครับ
2: ไม่ทำงานเหรอครับ
3: เพิ่งตกงานนะครับอาจารย์
2: ไม่ใช่ต้องไปดูเขาว่าเขามีคุณสมบัติอะไรยังไงด้วยหรือเปล่านะครับ
3: ไม่มีครับอาจารย์ก็เหมือนกับ
2: ไม่มีไม่รู้แล้วอย่างเงี้ยก็ลองไปย้ำกันอีกทีนึงมันถึงว่า21ครับ
3: ไม่ผมเข้าใจที่อาจารย์พูดครับคือเขาคือไปทำยังไงครับอาจารย์คือเขาบอกว่าเขาปิดแล้วครับที่จังหวัดผมมันปิดแล้วเขาบอกแบบนี้ครับมันปิดแล้ว
2: ไปแบงค์
3: ครับผม
2: ไปแบงค์กรุงไทย

0: ัดรายการพูดถึงพวกหนังสือพิมพ์พวกนิตยสารอะไรนะอาจารย์ลืมไปหนังสือนิตยสารไปฉบับหนึ่งเก่าแก่มากดอกเบี้ย
1: ยังอยู่ไหม
0: โยเนี่ยผมกำลังจะโยงให้อาจารย์ฟังนะ
1: รายเดือนนะนี่รายเดือนนะ
0: ตอนนี้เป็นรายอะไรก็ไม่รู้แต่
1: ตอนนี้ที่เป็นรายเดือนที่ยังอยู่นี่ก็มีการเงินการธนาคารยังทำอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: ผมกำลังจะโยงเรื่องอะไรรู้ป่ะเจ้าของเขาเนี่ยนะทำให้ผมได้เงินมาหลายครั้งแล้วแต่ผมเขาไม่รู้จักกันนะอาจารย
1: ์ออ
0: ผมฟังเขาขึ้น97เนี่ยเขามีอะไรคัมภีร์ดูดวงเรื่องทองอาจารย
1: ์โอ้ครับครับ
0: โคตรมั่นเลยอาจารย์
1: โอ้อ้าว
0: แล้วอาจารย์ของอาจารย์รู้จักเจ้าของเขาไหมอะไรนัทกรอัศดร
1: รู้จักเขาตอนนี้เขาจัดวิทยุที่ไหนล่ะ
0: 97
1: ตอนกี่โมงล่ะ
0: 2:00 น. ชอบฟังเขา
1: โอเคก็ฟัง
0: เนี่ยถ้าอาจารย์จากอาจารย์เกษียณนะ
1: อาจารย์
0: ไปศึกษาตำราดูศึกษาตำราอะไรล่ะโหนทองดิอาจารย
1: ์อ๋อเหรอโอเค
0: โคตรมั่นเลยอาจารย
1: ์ได้ครับได้
0: ผมได้เงินเขามา2ครั้งละ
1: ได้ครับได้
0: เรื่องที่2
1: ครับ
0: ผมจะยอมจำนนมันดีมั้ยอาจารย์เรื่องผู้ว่ากทม.เนี่ยผมอยู่ข้าง3เนี่ยอาจารย์1ลุม3อ่ะเบอร์1เบอร์5เบอร์10สู้กับเบอร์9เบอร์เดียวเนี่ย
1: รวมกันแล้วจะสู้เบอร์9เบอร์เดียวได้ไหมใช่ไหม
0: ครับตอนนี้แต่ผมอยู่ฝั่ง3นะผมจะโดน1ส่วนที่ทีก็ไม่รู้เนี่ย
1: น่าจะไม่ได้ตังค์นะน่าจะเสียตังค์
0: ว่าไงนะ
1: อย่าไปลองเลย
0: ไม่ลองไปแล้ว
1: ลองไปแล้วก็เสียเงิน
0: กำลังจะถามอาจารย์ว่าถ้ายอมคืออย่างนี้ผมเลยไป 50,000 ธรรมดาเสีย 45,000 ใช่ไหมถ้ายอมจำนนมันตอนนี้ 40,000 เนี่ยอาจารย์ว่าผมควรยอมจำนนไหม
1: ไม่ควร
0: ล่ะยังพอมีลุ้นอยู่
1: ไม่ใช่ลุ้นหมายความว่าไหนๆเราก็ต้องสู้ให้ถึงฎีกาคุณ
0: แต่ว่าม
1: ันการประหยัดไป 5,000 มันยกธงขาวเร็วไป
0: ไอ้ครับไอ้ยกธงขาวมันยกเกงแต่ในตรงนี้ยกธงขาวเนี่ยแต
1: ่ว่ายกยังไม่เตะกันเลยอ่ะ
0: ยก
1: แบบยังไม่เตะกันเลยอ่ะ
0: ผมก็ว่ากัน
1: นั่นแหละเอาจนถึงนับคะแนนตอนกลางคืนวันที่28ดีกว่า
0: แล้วที่อาจารย์ลูกอาจารย์อะไรนะของอาจารย์อ่ะ
1: ไม่มีรอบนี้ไม่มีใครสนใจ
0: หร
1: อสายดาร์กผมไม่มีใครสนใจเรื่องนี
0: ้อาจารย์ถ้าใจอาจารย์นะ
1: ไม่มีย
0: ังพอมีความหวัง
1: ไม่มีใจอะไรทั้งนั้นเลยกับเรื่องพวกนี้
0: ไม่ใช่มีความหวังไหมผมเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้สนใจเลย
0: หร
1: อตอนนี้ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องพวกนี้เลย
0: หรอ
1: ไม่ได้โฟกัสเรื่องเลือกผู้ว่ากทม.ไม่ได้โฟกัสเรื่องไทยพาสปอร์ตไม่ได้โฟกัสอะไรเลยตอนนี้ชีวิตลอยล่องมาก
0: 60-40อย่างเดียว
1: 60-40ก็ไม่ได้ใส่ใจใช้เงินไปแล้วก็แล้วกัน
0: เหลือเท่าไหร่อาจารย์อ่ะ
1: เหลือ600กว่าบาท
0: เอ้ยมากกับผมแม่ผมเหลือ300กว่า
1: ไม่รู้อ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงเอาเป็นเอาตายต้องไปคอยสอดส่องว่าจะซื้อเมื่อไหร่ซื้อตอนไหนนะ
0: ครับ
1: คือตอนนี้ใช้ชีวิตแบบล่องลอย
0: ไปศึกษาทองครับไป
1: เป็นแบบสัมภเวสีตอนนี้ยังหาที่เกิดไม่ได้ขอบพระคุณ
0: คุณรัตพงศ
2: ์ครับ
0: เนี่ยเนี่ยคุณแม่คุณอาจารย์เวลาไปเนี่ยศึกษาคัมภีร์ดูทองนะคุณรวยแน่นอนเลยคุณรัตพงศ์นำเสนอ
1: ไม่คือคุณปัญญา
0: ครับ
1: จะรวยไปทำไมล่ะครับ
0: อย่างอาจารย์มันรวยอยู่แล้วอย่างคุณรัตพงศ์เขาจะต้องรวยต่อเขายังหนุ่มอยู่
1: มันจะรวยไปทำไมล่ะครับรวยไปก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะรวยไม่รวยอ่ะนาทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดไปไม่คิดเรื่องนี้อีกเหมือนกันและอะไรที่มันต้องไปใช้พยากรณ์นี่ไม่เอา
0: ครับ
1: เหงื่อดีที่สุด
0: คนเราเนี่ยอาจารย์นะคนบางคนนะมันดวงไม่เหมือนกันอาจารย์คนบางคนทำงานตลอดชีวิตก็ไม่รวยแต่คนบางคนมันไม่ค่อยได้ทำอะไรมันก็รวยนะอาจารย์มันเรียกอะไรนะวาสนาคนแบบดวงคนมันผิดกันอย่างอาจารย์เนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าซื้อหุ้นกับแก๊งเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยถ้าเงื่อไม่ออกไม่มีจังได้จังกันอย่างอาจารย์นะแต่อย่างคุณรัตพงศ์นี่ไม่แน
1: ่คือชาติภพมันเป็นอย่างนั้นนะพี่
0: อะไรนะ
1: ชาติภพมันมาอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้
0: เหรอ
1: ครับขอบพระคุณ
0: สวัสดี
2: สวัสดีครับคุณทวีเกียรติครับสายสอง
1: เชิญครับคุณทวีเกียรติครับ
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ผมจะคุยเรื่อง M4 เรื่องทางด่วน

0: M4 เนี่ยฮะ
1: M4 สายไหนครับ
0: ผมไม่ทราบว่าผมไปขับแถวไหนผมเพิ่งขับแท็กซี่ได้เมื่อเดือนธันวาเนี่ยครับ
1: ถนนไหนครับ
0: ผมไม่ทราบว่าที่ไหนครับผม
1: ตายหาแล้วไม่ทราบว่าที่ไหน
0: มันมีใบค่าปรับมาส่งมาที่อู่รถแท็กซี
1: ่ครับ
0: ผมขับแท็กซี่ประมาณเดือนธันวาเนี่ยครับผมเพิ่งขับใหม
1: ่ครับ
0: ตอนนี้มันก็ถึงเดือนมิถุนาแล้วค่าปรับมัน 3,390 บาทมันเยอะเกินไปนะครับผมไม่รู้จะจ่ายยังไง
1: ก็ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์เขาแล้วครับถามเขาว่าเรื่องเป็นยังไงลดหย่อนได้ไหม
0: ครับผมก็จะหาวิธีไปอยู
1: ่ไปเลยครับ
0: คิดว่าค่าปรับมันจะถึงว่าพันกว่าบาทได้มั้ง
1: ไปไป
0: ค่าปรับมันแค
1: ่ไปเลยครับ
0: แค่30หรือ40บาทเองครับทำไมมันแพงจังเลยครับปรับ
1: ไปถามเขาครับอย่ามาถามผมครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
2: คุณไก่ครับสาย3
1: คุณไก่ครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์ครับผม
1: เชิญครับ
3: อย่าง2เรื่องครับ
1: 1
3: อาจารย์ครับเรื่องแรกไอ้อะไรนะไทยช่วยไทยนี่มันกิจมัน2เดือนหรือ4เดือนกันแน่ครับผม
1: 4เดือนครับ
3: โอโอเคคร
1: ับ สำหรับเรานะสำหรับเรานะครับที่ไม่เกี่ยวกับคนที่เขาอะไรอีกพวกนึงนะครับสำหรับพวกเรานะครับ4เดือนครับ
3: โอเคผมนึกว่า2เดือนแล้วก็อีก2เดือนรอลุ้นใหม่อย่างน
1: ี้อ๋อไม่ใช่ครับไอ้นั่นอีกประเภทนึงครับพวกประเภทที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยครับคนละกลุ่มกันครับ
3: โอเคดีเลย
1: ของเราเรียบร้อยแล้วครับ
3: ครับผม
1: ของเราเรียบร้อยแล้วครับหมายว่ายังไงก็เดือนละพันแล้วครับใช้ไม่ใช้ก็ถ้าไม่ใช้ก็ตัดไป
3: ครับผม
1: ครับผม
3: แล้วที่2คือผมไม่ได้กลับสุรินทร์มาประมาณสักกับ2ปี
1: กลับไปสิครับจะไปรออะไรล่ะครับรถไฟก็มีนะครับไปสุรินทร์นะครับ
3: ผมไปเมื่อวันศุกร
1: ์ไปวันศุกร
3: ์มาเพิ่งกลับมาถึงเมื่อคืน
1: เป็นไง
3: แล้วทีนี้เหมือนร้านที่ขายพวกอาหารตามสั่งส้มตำไก่ย่างครับผมเส้น24เนาะมันมีผ้าแสลนคุมกันแบบเยอะมากเหมือนหยุดขายผมก็ตกใจทำไมมันเงียบขนาดนี
1: ้แล้วไปถามเขา
3: ไม่ถามอย่างนั้นที่ผมอย่างนั้นที่ผมจะกินประจำใช่ป่ะทำไมเขาเลือกขาย
1: ไม่ถาม
3: ร้านเล็กๆครับผม
1: ไม่ถามเขาแล้ว
3: ก็ดูจากแบบรูปทรงเหมือนจะยากขึ้นมานิดหน่อยเลยไม่
1: แสดงว่าปิดมานานแล้ว
3: ใช่เพราะผมไม่ได้กลับมาปีกว่า
1: โอ้ยงั้นมันแสดงว่าอาจจะปิดก่อนเรื่องไทยช่วยไทยพัดแล้ว
3: ใช่ได้นานครับผม
1: อยู่ริมถนนใช่ไหมริมถนน
3: ใช่ริมถนนครับหมายเลข24เดชโชคชัยเดชอุดม
1: แสดงว่ามันขายไม่ดีเขาก็เลิกไปเองครับคุณ
3: ใช่มันเงียบ
1: ทุน
3: อย่างไปรุ่นว่างมากเลยอาจารย
1: ์ทุนหมดอ่ะ
3: ผมว่าครับผม
1: ขาดทุนแล้วกินทุนหมดเนี่ย
3: ใช่ผมไม่ได้ไปปีกว่าแล้วไปบ้านก็เหมือนกับสถานการณ์มันอึมครึมมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือน
1: ไม่มีอึมครึมมาถ้าไปถึงเดินแจกเงินในหมู่บ้านไม่มีอึมครึม
3: ไม่อาจารย์คือไปถึงแล้วมันมีติดกลัวว่าเขาจะลบกัน
1: ไปยืนสี่แยกเลยยืนสี่แยกแจกเงินไม่มีอึมครึมมากันลืมเลยครับไอ้นี่คุณไปแบบคุณก็ไม่มีอะไรจะให้เขามันจะไปอึมครึมมันก็ต้องอึมครึมเนี่ยมึงมากูก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับกูจะไปยุ่งอะไรกับมึงเล่า
3: ไม่อาจารย์คือไปถึงแล้วมันมีแต่คุยกันเรื่องชายแดนแบบกลัวว่าเหมือนจะลบกันยิงกันบ้างเงี้ยผม
1: อำเภออะไร
3: ผมอยู่กาบเชิงช่องจอมครับผม
1: โอ้อ้าวมันไม่ลบกันหรอกจะไปลบอะไรกันบ่อยๆเล่าหมดสตางค์
3: ไม่ต้องอาจารย์ผมก็ว่าผมก็ภาวนาไว
1: ้ไม่ต้องภาวนาลบอะไรกันตลอดปีตลอดชาติเราลบจริงๆก็เป็นมันก็มีระยะเวลาไม่ใช่ลบกันตลอดไปโอเคเอาละไม่ต้องมีอะไรละดูแลไปเรื่อยเปื่อย
2: ครับขอบค
1: ุ
2: ณ
1: คุย
2: สวัสดีครับคุณไพศาลสายหนึ่ง
1: ไพศาล
4: ครับผมไพศาลครับผมสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านครับผม
1: เชิญ
4: ผมขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงเกี่ยวกับหนังสือที่อาจารย์ชอบนะครับอาจารย์ตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้
1: ลองดู
4: อาจารย์ก็เห็นว่าฟังเพลงอะไรคลาสสิกโรแมนติกนิยายที่เกี่ยวกับโรแมนติกชีวิตรักอะไรนี่อาจารย์เคยที่ชอบหรือว่าเคยอ่านเรื่องอะไรบ้างครับ
1: นิยาย
4: มีไหมครับ
1: จำไม่ได้แล้วภาษาไทยภาษาอังกฤษ
4: เป็นภาษาอังกฤษ
1: เป็นภาษาอังกฤษเหรอ
4: ตามอ่านไม่ได้นึกว่าที่นี้ผมอยากเสนออย่างนี้อาจารย์ก็มีข้อมูลอะไรเยอะอาจารย์ลองส่วนใหญ่จะเป็นแนวแต่งวิชาการเนาะผมอยากให้อาจารย์ลองแต่งแบบแนวโรแมนติกเหมือนอิงอะไรเหมือนธงวยันตี เรื่องอะไรล่ะคู่กรรมอย่างเงี้ยหรือปริศนาสุขศีลเรื่องอะไรฟ้าเจ้าทรายที่เกี่ยวกับต่างประเทศทำนองนี้นะครับหรือว่าตอนที่อาจารย์ตอนเป็นเด็กแต่งทำนองว่าอยู่กับกงอะไรนี่เพราะว่าประสบการณ์ตอนเรื่องคนไร้ร่างผมคิดว่าอาจารย์จะเขียนไปแนวอยู่กับกงนะครับก็เสียดายก็แค่ว่าเหมือนฝนตกผ่านมันปลื้มไปแค่นั้น
1: ครับ
4: อาจารย์เคยอ่านเรื่องฝนอยู่กับกงอยู่ใช่ไหมครับ
1: เคยอ่านครับ
4: ผมอยากให้อาจารย์เวลาไว้ในขวดแก้วช่วงที่ถือว่าเป็นประสบความคิดว่าประสบการณ์ของอาจารย์มีมากก็อยากให้ถ่ายทอดให้มันโรแมนติกนิดนึงนะครับผมว่าจะดีมากนะครับอาจารย์หรือไม่อาจารย์ลองเอาข้อมูลใส่เข้าไปอะไรเอามาแต่งถาม AI นะผมว่ามีพระเอกนางเอกออกมานี่รูปแนวองค์สุมารินแนวโกโบลิดูสิว่ามันจะAI มันจะแต่งยังไงจะไปใช้ AI ลองดูมันเข้าแต่งเพลงนะครับผมมีความเสียดายว่าอาจารย์มีโรแมนติกนิดนึงมันจะฝากไว้ในแผ่นดินนะครับเหมือนอยู่กับคงหรือว่าอยู่กับวัด
1: อีกสัก5ปีจะทำอีกสัก5ปี
4: โอ้แล้วครับผมอยากอ่านแล้วก็
1: ปีนี้คุณอายุเท่าไหร่คุณปีนี้คุณอายุเท่าไหร่
4: ความคิดนี้ได้ดีผมก็อายุรุ่นเดียวกับอาจารย์ก็แต่งนะ
1: อีก5ปีอีก5รอไปอีก5ปีแล้วค่อยว่ากันโอเคขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ผมไม่ใช่นักเขียน
2: ครับ
1: แต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ผมไม่ใช่นักเขียนมันก็มีเทคนิคนิดหน่อย
2: ครับ
1: ไอ้ที่เราจะเขียนเป็นลักษณะเป็นนวนิยายเนี่ยอิงเรื่องจริงอ่ะbased on story อ่ะสามารถที่จริงอ่ะเอาแนวที่เขียนคนไล่ลากแต่ว่าสะบัดหน่อยเอาเรื่องเท็จมาใส่ปนๆไปด้วย เอาจินตนาการส่วนตัวเพิ่มเติมเงี้ย ใช่ไหม
2: ใช่
1: มันสามารถ มันสามารถ ใช่ไหม
2: ครับ
1: คนเรามันมีช่วงอายุยาวพอที่จะสร้างตัวละครขึ้นมาได
2: ้
1: อันนี้มันต้องสร้างตัวละครนะคุณณัฐพงศ์คือตัวละครนั้น
2: อ
1: ่ะมันจะผสมหลายอย่างตัวเราด้วยคนอื่นด้วยอะไรด้วยเนี่ยที่จะมาปนกันแล้วก็ต้องมีพล็อตเรื่องต้องมีเรื่องว่าจะเดินไปแบบไหน
2: ครับ
1: ใช่ไหมก็ไอแนวเนี้ยมันก็ไม่ได้ยากเย็นเข็นใจเลยหรอกเพียงแต่ว่ามันจะต้องคล้ายๆกับว่าคนทำมันต้องมีอารมณ์จะทำด้วยการจะเขียนนวนิยายนะอันนี้ต้องถือว่าเป็นนวนิยายแล้ว
2: ครับ
1: แต่ทำให้คนอ่านเนี่ยแม่งนึกว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะใช่ไหมมันต้องมีจินตนาการเพิ่มเติมต้องมีตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาใหม
2: ่ครับ
1: ถูกไหม
2: ครับ
1: ซึ่งในชีวิตจริงมันอาจจะไม่มีอย่างนั้นแต่ว่ามันสามารถอ่ะที่น่าเขียนคือเขียนเรื่องเกี่ยวกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยมันได้คุณณัฐพงศ
2: ์
1: เนี่ยดราม่าแน่นอนใช่ไหม
2: เอาคนรักเนี่ยเดินเป็นคนเดินเป็นคนเดินเรื่อง
1: ใช่
2: คนหนึ่งเป็นทหารอีกคนหนึ่งเป็นอะไรเป็นครูอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ย
2: ในช่วงระยะเวลาประวัติศาสตร์ตรงไหนสักที่นึง
1: ที่เรามาเจอกัน
2: ที่เรามาเจอก
1: ันแล้วเราก็มาเจอกันสมมติเขียนเรื่องนี
2: ้ครับ
1: ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ว่าแล้วเราก็จากกันไม่ใช่ว่า converse the way we were นะ
2: ครับ
1: ต่อครับ
2: คุณทวีครับสายสอง
1: คุณทวีครับ
5: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
5: ครับก็อยากจะตอบเรื่องคนละครึ่งนะครับ
1: เออ
5: จริงๆแล้วอีกคนละครึ่งเนี่ยมันก็ดีนะครับอาจารย
1: ์ครับ
5: คืออาทิตย์แรกมันก็อย่างผมร้านอาหารเนี่ย
1: เอออ
5: ยู่ในอย่างที่คุยว่าไอ้ขายบะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบหรือ
1: ไอ้ข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดอะไรพวกนั้น
5: คือมันจริงๆแล้วมันถ้าของมันเนี่ยใครกินทุกวันมันก็ตะเลี่ยนมันก็เบื่อถ้ามันมีหลายอย่างนี่มันก็โอเคอ่ะมีผัดผักรวมมีน้ำพริกอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะ
1: อ
5: ย่างของผมร้านอาหารเนี่ยผมมีหลากหลายอาหารร้อยกว่าอย่าง
1: โอ้โห
5: ร้อยกว่าอย่างเนี่ยผมถามว่าอยากกินปลาผัดขึ้นใช่อยากกินปลาต้มยำคือคนผู้สูงอายุสมัยเนี่ยเขาต้องการกินพวกอาหารที่ย่อยง่ายแต่อย่างร้านอาหารอย่างอยู่ในศูนย์อาหารเนี่ยมันปัญหาคือหนึ่งเขากินบ่อยๆเขาก็เบื่
1: อ
5: ถ้าร้านอาหารอย่างเนี้ยอย่างของผมเนี่ย คนเขาอยากมาใช้บริการ
1: อันนี้แบบสั่งทำใช่ไหมหรือว่าทำไว้แล้วแล้วมาตักเอา
5: ไม่ฮะอาจารย์เป็นร้านอาหารตามสั่งเลยครับแต่ว่าเรา
1: โอ้เมนูเป็นร้อยอย่างเลยนะ
5: เป็นร้อยอย่างอาจารย์ครับอยู่ที่สวนรถไฟอาจารย์ครับร้านต้นหูกวางอาจารย์มาทานได้เลยนะครับ
1: ได้ครับได้ครับ
5: อาจารย์ออกกำลังกายนี่มาได้เลยนะครับ
1: ครับ
5: เจอผมได้เลย
1: อ้วนตายแล้วมึงเอ้ย
5: ไม่อ้วนอาจารย์ไม่อ้วน
1: อ้วนนี่วะออกกำลังกายเสร็จแล้วไปกินก็เสร็จหมดแล้วคุณ
5: โอ้ยขนาดข้าราชการท่านผู้ใหญ่
2: ก็เสียดังนะต้นหูกวางดังนะ
1: เ
5: สาร์ที่นี่คนเยอะมากอาจารย์ครับ
1: เสียภาษีบ้างไหมเนี่ย
5: ก็เสียปกติอาจารย์ครับ
1: เสียภาษีแบบไหน
5: ก็ถึงเวลาแล้วก็เป็นภาษีไอ้รายได้นะครับ
1: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
5: ใช่ครับ
1: โอ้เหรอ
5: ครับครับ
1: ปีหนึ่งเสียสักเท่าไหร่อ่ะ
5: ปีไม่ถึง2ล้านนะครับอาจารย์ครับ
1: ไม่เสียภาษีสักเท่าไหร่ปีหนึ่ง
5: ปีหนึ่งก็ตกประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับ
1: โอ้เหรอเขาเหมาหรือไง
5: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมมันก็มีขึ้นมีลงอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับ
1: โอ้โอเคครับรับทราบขอบพระคุณ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: แกไม่กล้ากลัวจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไอ้นัทพงศ์ครับเราก็โคตรละลาบละล่วงเลยนัทพงศ์อ่ะ
2: อีกสักชุดละกัน
1: เออสักชุดหนึ่ง
2: นะครับ
1: อืมอ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันต่อ
2: ครับ
1: เอ๊ะผมพยายามหานะว่าใครไปประชุมอาเซียนรัสเซียกับปูตินนะ
2: อืม
1: ไม่มีเลยวะไม่ยังไม่เห็นชื่อคนที่เป็นแบบนายกหรือประธานาธิบดีของประเทศอื่นเลย
2: อ๋อ
1: ยังงงๆอยู่นะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่าเขาก็ไม่บอกด้วยนะ
2: เออ
1: ว่าอะไรล่ะเขาก็ไม่บอกด้วยนะว่ามีคนอื่นไปนอกจากคุณอนุทินนะซึ่งก็ดีนะคนอื่นไม่ไปอ่ะดีนะชอบนะ
2: ครับ
1: จะได้มีเวลาคุยกัน
2: คุยกันเยอะคุณต๋องครับสายสอง
1: คุณต๋องครับ
6: ครับสวัสดีครับพอดีแต่ผมเคยโดนค่าปรับเรื่องไอ
1: ้เอ็มโฟ
6: ครับคือเราต้องโทรเข้าที่คอลเซ็นเตอร์แล้วก็ชี้แจงเหตุผลเขาก็จะมีส่วนลดให้ครับ
1: เออ
6: ครับนะฮะอันนี้ที่ผมเคยโดนปรับประมาณเกือบ1,000 บาททีนี้ผมก็แจ้งว่าเขามีเหตุผลปุ๊บเขาก็จะลดให
1: ้
6: เขาจะไม่มีค่าปรับให้ฮะต้องให้คนที่โดนค่าปรับติดต่อไปที่คอลเซ็นเตอร์เขาได้เลยครับผม
1: เออใช่ผมก็บอกเขาอย่างนั้นนะเพราะว่าบางทีอ่ะไอ้เรื่องไอ้หมายที่มันแจ้งมามันไม่ได้เจอเราโดยตรงอะไรเงี้ยนะมันหลายอย่างอ่ะ
6: ใช่ครับก็ต้องให้เจ้าตัวโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที
1: ่ใช่คือเขาไม่ได้อยากปรับแปะอะไรหรอกผมดูสภาพการแล้ว
6: เขาก็ไม่ปรับนะฮะเพียงแต่เราไปยืนยัน
1: เขาอยากให้เราไปทำให้มันเรียบร้อยรีจิสเตอร์อะไรให้เรียบร้อยมากกว่าใช่ครับ
6: โอเคครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คือถ้าเกิดคนไม่รู้เรื่องเนี่ยมันหลงมันไปเฉยเลยนะ
2: ครับ
1: ไอ้ผมเนี่ยผมเวลาขึ้นไอ้มอเตอร์เวย์เนี่ยผมจะเข้าช่อง Easy Pass คือผมตัดปัญหาเลยคือจ่ายเงินสดอะผมไม่เอาอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ผมเข้าช่อง Easy Pass คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราขับไปเรื่อยเฮ้ยตรงนี้มันขับได้เร็วเว้ยก็ไปเลยไอ้ตรงนั้นมัน M Flow
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช
1: ่เออผมไปขึ้นป้ายกับชิบหายแล้วกูไม่มีอะไรสักอย่างให้มึงโฟเลย
2: ทำไม่ถูกเลย
1: เออไม่เคยทำเพราะว่าผมจะคือผมใช้ Easy Pass ของการทางอ่ะ
2: คือจริงๆมันต้องเป็น M Pass แต่ว่า M Pass นี่ของกรมทางหลวงแต่ว่าช่องนั้นเนี่ยเขาให้ Easy Pass ใช้ได้ด้วยมันก็เลยเป็น M Pass กับไอ้ Easy Pass
1: เออมันก็แบบว่าโคกันอ่ะ
2: ครับ
1: ซึ่งดีนะมันสะดวกเพราะจริงๆอ่ะคนบางทีเขาใช้ควบกันนะ
2: ครับ
1: อย่างเราบางทีจากทางด่วนก็ใช้มอเตอร์เวย์ด้วยเลยด้วย
2: ครับ
1: ก็สะดวกอ่ะใช่ไหมไอ้ M Pass นี่ก็ควรจะเอามาใช้ Easy Pass ได้ด้วยนะ
2: ใช่
1: เออเพราะฉะนั้นมันก็จะสะดวก
2: ครับ
1: ถูกไหมเออแต่ว่าถ้าไม่รู้เรื่องเลยกูเห็นรถว่ากูขับช่วยเลยอย่างเงี้ยมันก็ช่วยแหละมึงเจอแน
2: ่คุณสิริศักดิ์ครับสายสาม
1: สิริศักดิ์ครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์พี่ณัฐพงศ
2: ์ครับ
7: 60-40ครับ
1: ทำไมล่ะ
7: ไทยพัสตอนแรกคิดว่าคนจะลืม50-50อ่ะครับมาที่ร้านก็ยัง50-50อยู
1: ่อ๋ออ้าว
7: ครับ
1: ไม่เป็นไรเพราะมันไอ้ตอเวลาสแกน QR โค้ดอ่ะมันคำนวณให้เสร็จไม่ต้องไปคิด
7: ครับผมหมายถึงว่านึกว่าจะลืมคนที่คิดนะครับ
1: นะครับว่าไง
2: หรือว่าจะลืมลุงตู่คนละครึ่งอย่าง
0: น
2: ี้ใช่ไหม
0: ล
2: ื
0: มลุงตู
1: ่คุณมันจะไม่ต้องมาระลึกชาติอะไรกันตอนนี้อะไรที่มันจบไปแล้วก็จบไปจะว่าตายมันอะไรกันนักกันหนาวะ
7: มาก็50
1: มันจะมาคือ ไม่คือผมว่าต้องปิดสักหลาดเรื่องนี้ได้แล้วมันต้องปิดสักหลาดเรื่องนี้ได้แล้วที่จริงอ่ะเราก็พูดนะโอเคระหว่างที่แกอยู่แกจะทำอะไร A B C D นั่นเรื่องนึง
7: ครับ
1: แต่ตอนขาเข้าเนี่ยมันไม่ถูกต้องเราต้องตั้งหลักนี้ก่อนนะ
7: ครับ
1: ถ้าเรายอมรับว่าการรัฐประหารเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองไทยแบบนี้ก็ไม่ไหวอ่ะคุณ
7: ครับ
1: คุณต้องถอนคตินี้ก่อนไม่ต้องไปรีเฟอร์แล้วพอแล้ว
7: ผมหมายถึงลูกค้านะครับที่มา
1: ไม่จะลูกค้าลูกแค้อะไรก็บอกเขาไปด้วยบอกว่าจบไปแล้ววิ
7: เวลามาคิดแต่ผมไม่ใช่แล้วครับไทยพัฒน์64
1: ไม่ใช่ไม่ต้องไปคิดแคทอะไรทั้งนั้นแหละไม่ต้องไปโยงจะเอาแกมาเป็นนายกใหม่แกก็ไม่มาแล้วก็มาไม่ได้เพราะแกไม่ได้ลงสมัครส.ส.
7: ครับ
1: แม่เว้ยไม่จบ
7: สองครับ
1: ไม่จบไม่สิ้นเลยว่ะอีกเรื่องนึงนะไม่เดี๋ยวเอาให้จบหมดเลย
7: ครับจบ
1: อีกเรื่องนึงเรื่องคุณไม่อีกเรื่องคุณทักษิณน่ะแม่งก็พอได้แล้วทั้งทางดีและทางร้ายทั้งทางที่จะเอาแกมาเล่นงานต่อหรือจะชื่นชมจบไปแล้วตัวละครบางตัวละครเนี่ยมันมีบทให้เล่นมันก็หมดเวลาเล่นแล้ว
7: มันน่าจะเลิกหอมปากหอมคอใช่ไหมคร
1: ับไม่ต้องเลิกอะไรทั้งนั้นนะไม่ต้องไปพูดถึง ไม่ต้องไปวิจารณ์ ไม่ต้องไปโยงใยพอได้แล้ว
7: ครับผมครับผม
1: ตัวละครตัวใหม่ไม่มันดันเอาตัวละครตัวใหม่สิวะไอตัวเก่าเนี่ยพอแล้วไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเดี๋ยวบอกไอทำไมนี่นึกถึงทำไมเนี่ยนะเป็นบุญคุณเลยโอ้ยจะทำนู่นมันจะอะไรก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปจะบ้าตาย
7: ครับผม
1: โอเคไม่ให้พูดอะไรแล้ว
7: ครับครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ไม่ได้โกรธแกอะไรนะแต่ว่าแล้วไม่แล้วอ่ะนะตะปู
2: จริง
1: แม่ผมจะพูดอย่างเงี้ยแล้วไม่แล้ว
2: ไม่จบไม่สิ้น
1: มันแล้วไม่แล้วภาษาโบราณนะนัทพงศ์นะ
2: ครับ
1: แล้วไม่แล้ว
2: คุณปลวะสายหนึ่ง
1: เชิญครับ
8: สวัสดีครับ
1: เชิญครับอ
8: าจารย์วีระสวัสดีครับคุณนัทพงศ
1: ์เชิญเชิญ
8: สักประมาณ2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของประกันสังคมพอดีได้ไปใช้บริการประกันสังคมมาผมรู้สึกว่าประกันสังคมเนี่ยเหมือนจะดีนะครับแต่ผมว่าจริงๆนะเราน่าจะมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าประกันสังคมเพราะว่าเขาให้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะแต่ท้ายที่สุดจริงการบริการเนี่ยมันต่างกับที่เราจะใช้ประกันในมูลค่าเท่ากันต่อปีครับอาจารย
1: ์อันนี้ไปทำอะไรโทษ
8: ผมไปทำสลิปเทสมาที่โรงพยาบาลหนึ่งแล้วกัน
1: ไอ้ประกันสังคมทำได
8: ้ทำได้ครับต้องบอกว่าทำได้แต่ก็ด้วยการบริการแล้วกันเนาะกับสลิปเทสที่ผมเคยไปทำให้ที่พาครอบครัวไปทำเองเนี่ยมันให้บริการค่อนข้างต่างกันค่าเช็ดตัวทุกคืนยังไม่มีครับอาจารย
1: ์ก็ราคามันได้ไม่เหมือนกัน
8: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับในเรื่องของถ้าเราทำประกันของเราเอง
1: มันไม่มันในนั้นมันรวมหลายอย่าง
8: ถูกครับถูกครับ
1: ในเดือนละธรรมตอนนี้จ่ายเดือนละเท่าไหร่800
8: แต่150ใช่ไหมครับ
1: ที่จ่ายเนี่ยมันเหมือนก็ถ้าเกิดซื้อประกันก็หมื่นหนึ่งอ่ะพูดง่ายเบี้ยประกันหมื่นหนึ่งแต่เบี้ยประกันหมื่นหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเป็นประกันสุขภาพหมื่นหนึ่งเนี่ยมันจะได้
8: ไม่เยอะเท่าไหร่
1: มันจะได้เซอร์วิสขนาดไหนผมว่าไม่หรอกคุณ
8: ใช่
1: ถ้าเราพูดถึงประกันสุขภาพเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องซื้อประกันชีวิตก่อนถึงจะซื้อประกันสุขภาพได้หรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะมันจะต้องซื้อมันจะต้องซื้อประกันมันจะต้องซื้อประกันชีวิตก่อนแล้วถึงจะซื้อประกันสุขภาพได้มันจ่ายมากกว่าเยอะมันไม่คือผมว่าคุณเอาขนุนมาเทียบกับมะละกอแล้วอ่ะคนละเรื่องกัน
8: อ
1: ่ะ
8: อาจจะเป็นขนุนเทียบกับน้อยหนาอะไรคร
1: ับ ไม่จะน้อยหนาหรือมังคุดอะไรก็ไม่รู้แต่มันคนละแบบกันไง
8: อันนี้เรื่อง
1: ประกันคุณมาเทียบกับผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยดีที่สุดเลยกูจ่ายเงินทั้งร้อยเนี่ยไม่ต้องประกันหาอะไรเลยเนี่ยนะดีมากเลยจ่ายมันทั้งก้อนเลยไม่เขาผมไปโรงพยาบาลเขาจะถามอ่ะ
2: ครับ
1: มีประกันไหมบอกไม่มีต้องการใบรับรอง
2: แพ้ไหมไม่ต้องการ
1: ไม่ต้องการ
2: ไม่เอาอะไรเลย
1: ไม่เอาอะไรทั้งเลยไม่เอาทั้งนั้นน่ะเออแล้วจ่ายยังไงจ่ายเงินสด
2: เ
9: ออีกเรื่องนึงไม่ทันแล้วครับผมพอดีผมต้องรับสายสายละเดี๋ยวว่ากันเรื่องของภาษีอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่า
1: ขอบพระคุณครับ
9: ที่เจ้าของต้นถูกวางใจภาษีแล้วแม่เราก็นอนเนื้อต่ำใจเนาะปีนึงเราจ่ายตั้งหลายแสนโอเคเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณฮะ
2: คุณ
1: จ่ายประกันตั้งหลายแสน
2: เออแล้วประกันสังคม
1: แล้วประกันสังคมทำหอกอะไร
2: คุณมีการนึกเหมือนผมเลยแต่ผมไม่กล้า
1: จ่ายภาษีหลายแสนมึงไม่ใช้ประกันสังคมหาหอกอะไร
2: จริง
1: จริงเอ้านี่พูดแบบไม่เกรงใจเลยนะ
2: เออ
1: เสียภาษีหลายแสนน่ะแล้วไปใช้ประกันสังคมเนี่ยโอ้โหคุณมันดูถูกตัวเองว่ะคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
1: เนาะขนาดเราไม่ได้เสียภาษีขนาดนั้นนะเรายังไม่ใช้ประกันสังคมเลยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสมาชิกเฮีย
2: ตลกดิ
1: ตลกมากเลยพี่ต่อ
2: คุณอดิศรครับสายสอง
1: อดิศร
10: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงษ
11: ์ครับ
10: อ๋อเห็นเปรียบเทียบมะละกอขนุนผมว่าเอาเปรียบเทียบมะละกอทุเรียนไหวไหมครับ
1: อืมไม่รู้อ่ะ
10: โอเคครับงั้นเข้าคำถามดีกว่าผมไปไม่ถูก
1: เอาอย่าไปไหนแล้วอย่าไม่เวลาเขาพูดอะไรกันก่อนหน้านี้เนี่ยนะ
10: ครับ
1: อย่าเอามาพูดต่อเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอะแม่งไม่เวิร์กเข้าใจไหมว่าคืออย่าไปตอดของอันเก่าอะมันจบไปแล้ว
10: อันนี้ต้องยันตอดของเก่าเหมือนกัน
1: ไม่มันคือเราเข้ามาเราต้องเฟรชมากเลยมีประเด็นชัดเจนเข้ามาปั๊บปั๊บปังปังปังปังอะไรเงี้ยเออ
10: ทำวันนี้อาจารย์อารมณ์ดี
1: เฮ้ยอารมณ์ดีทุกวันคุณ
10: โอ้โห
1: ไปที่อารมณ์ไม่ดีส่วนใหญ่นะ
10: ครับ
1: คือไปเฝ้าพระอินทร์แล้วทะเลาะกันเมื่อไหร่ที่ผมเฝ้าพระอินทร์แล้วทะเลาะกันเนี่ยลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วอารมณ์ไม่ดีแต่ถ้าเกิดทั่วๆไปเนี่ยคุยกันรู้เรื่องมีโอภาปาสายกันจบเนี่ยจะเป็นอย่างนี
2: ้
1: แล้วผมว่าเรื่องอื่นผมไม่มีอะไรผมมีปัญหาเดียวกับพระอินทร์เนี่ยเรื่องอื่นผมไม่ค่อยมีหรอก
10: เข้าเรื่องนะครับ
1: เชิญ
10: การที่อาจารย์บอกว่าไม่ให้พูดถึงตัวละครเกี่ยวกับนักการเมืองรุ่นเก่าๆอันเนี้ยมันคือเพิกเฉยหรือว่าวางอุเบกขาครับ
1: คืออะไรที่มันจบไปแล้วอ่ะ จะลื้อฟื้นขึ้นมาทำไมกรรมขาว กรรมขาวกรรมดำก็ได้แยกแยะแล้ว อะไรที่ ได้รู้ก็รู้แล้ว
10: อ
1: ะไรที่ไม่รู้ก็ได้รู้แล้วเนี่ยทางพระท่านเรียกว่าไม่มีวิจิกิจฉา
10: แต่ว่าในบทสวดธรรมจักรปวารสูตรสวดถึง3รอบนะครับอัญญาณกลธัญญะรู้แล้ว
1: จะไปสวดทำไม3รอบล่ะครับรู้แล้วก็รอบเดียวก็พอแล้วครับ ไม่ต้องตติยามปิทุติยามปิให้มันเสียเวลาล่ะครับ
10: ครับผม
1: เออเรื่องบางเรื่องอ่ะมันจบเราก็เอางี้คุณอ่ะผมไหนๆคุณชอบพูดเรื่องทางพระอ่ะ
10: ครับ
1: คุณใช้แพข้ามแม่น้ำ
10: ถ้ามันข้ามแล้วก็ต้องทิ้งแพ
1: คุณจะแบกแพไปหาพระแสงอะไรล่ะครับ
10: เข้าใจตรงกันครับ
1: เออนี่มาจากสิทธารัฐะ
10: ขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: อีกหน่อยใครมาถามเรื่องนี้ผมบอกมึงจะแบกแพไปทำไมจริงไหม
2: จริงครับ
1: เรื่องบางเรื่องมันจบไปแล้วอ่ะนะ
2: ครับ
1: ไอ้พวกที่หากินไก่อย่างเงี้ยมันไม่เลิกไม่สิ้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมอ่ะใช่ไห
2: ม
1: เออมันจะอะไรกันนักกันหนาวอ่ะ
2: ครับ
1: ดีชั่วก็รู้หมดแล้วอ่ะส่วนที่ดีเราก็โอเคส่วนที่ไม่ดีเราก็ต้องเข้าใจ
2: ครับ
1: ใช่ไหมคนเรามันไม่มีอะไรดีไปหมดเสียไปหมดหรอกใช่ไห
2: ม
1: แล้วผมบอกคุณเลยนะคุณณัฐพงศ์คุณจำคำผมไว้เลยคำนี
2: ้ครับ
1: บุญคุณอย่าทวง
2: บุญที่ผมจำได้ตลอด
1: วันไหนที่ทวงบุญคุณนะแม่งหมดไม่คุยด้วยละ
2: จริง
1: จริงๆอ่ะผมพูดจริงๆนะ
2: เอ
1: าแค่นี
2: ้พักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: มาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับมามีเวลาอีก10นาทีนะยังมีเวลาอีก10นาทีนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวรอสายสักนิดหนึ่งนะเข้าใจว่ามาแล้วมาแล้วคุณอะไรเอ่ยคุณบุ๊คครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
1: อยากจะคุยเรื่อง TOR ครับการทำ TOR ของภาครัฐเวลาเราจะซื้อนะครับ
0: ครับ
1: คือผมอ่ะเป็นบริษัทที่อาจจะเคยเล่าให้พี่ณัฐพงษ์ฟังแล้วก็คือขายคอมพิวเตอร์ขายอะไรระบบเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้แหละก็เคยมีประสบการณ์ในการวางระบบวาง TOR นั่นแหละ
0: ครับ
1: คือผมมี2 อย่างก็คืองานที่ผมอ่ะทำเองก็คือเราอ่ะก็เข้าไปคุยกับหน่วยงานภาครัฐเนาะเวลาเขาจะถามว่าผมอยากได้ระบบจะเก็บข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะครับเขาก็จะปรึกษาเรานะครับแล้วก็เราเป็นผู้ค้าเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าสินค้าที่มันจะเหมาะกับเขาอ่ะคืออะไร
0: ครับ
1: 1 2 3 4นะครับเราก็เป็นคนเขียนให้เขาว่าสเปคมันเป็นแบบนี้ครับพี่จะต้องมีแรมไม่น้อยกว่าไอ้เงี้ยที่ผมเห็นในข่าวที่คันปากมากเลยก็มีคำว่าไม่น้อยกว่าเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างนี้ครับเราในฐานะคนที่เป็นบริษัทที่จะเข้าไปเสนอขายเนี่ยเราเป็นคนเขียนครับแล้วเราก็ส่งต่อให้ทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไอทีหรือว่าเป็นอะไรที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่เข้าไปกันกรอง
0: ครับ
1: ทีนี้เขาจะถามต่อว่าข้อไหนล็อกสเปคข้อไหนล็อกสเปคเราก็จะบอกว่าโอเคข้อนี้ครับทางงานเขาลบออกหรืออะไรประมาณนี้เพื่อจะโอเพ่นให้แบรนด์อื่นหรือเจ้าอื่นเนี่ยเขาเข้าได
0: ้ครับ
1: อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองเนี่ยก็คือจะเล่าให้ฟังว่าบางครั้งในฐานะที่เราขายของเหมือนกันก็จะมีบริษัทที่เขาจะไปเข้าประมูลงานเนี่ยมาถามเราว่าไอ้รุ่นนี้มันคือรุ่นไหนไอ้สินค้าประเภทเนี้ยไอ้รายละเอียดคุณสมบัติเนี้ยคุณลักษณะเนี้ยคืออะไร
0: ครับ
1: ผมก็ย้อนถามต่อไปว่าอันนี้งานของพี่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ถ้ามี QR อย่างนี้แล้วอ่ะมันมีเจ้าภาพอยู่ทุกคนแล้วอันนี้คือคำศัพท์ของผมเองนะฮะเจ้าภาพหมายความว่าคนที่เป็นเจ้าของงานนี้อยู่ทุกคนเลยคือถ้าเกิดเป็นเจ้าของงานจริงเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าอันนี้คือสินค้ายี่ห้ออะไรรุ่นอะไรที่คุณจะเสน
0: อ
1: ใช่ดังนั้นสรุปสุดท้ายไม่ใช่สรุปสุดท้ายคือผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงคือถ้าเราไม่เป็นคนวางงานหน่วยงานเขาก็ไม่มีคนที่จะมาเขียนข้อคุณลักษณะอันนี้นะครับที่นั่นผมก็เลยการที่จะขายงานให้ราชการเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ใช้คำว่ายากลำบากแต่หมายถึงว่ามันก็มีคอนฟลิกต์ขั้นตอนอะไรที่
0: เข้าใจคืออย่างนี้ผมเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจเพราะว่าคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรู้ทุกเรื่องหรอกเพราะว่าเขาก็เป็นแค่คนที่เขาจะรออนุมัตินะแต่ว่าถ้าจะคุยกันประเด็นเนี้ยมันน่าจะโยงถึงตั้งแต่ระดับแรกๆเลยว่าไอ้โครงการมันเกิดมาจากใครอันนี้อันที่หนึ่งนะถูกไหมว่ามันเกิดมาจากไอ้ดําริหรือว่าการต้องการของทางส่วนงานที่เขาอยากจะทำนะอันนี้ถ้ามันเกิดมาจากอย่างนี้ก่อนเนี่ยเขาจะมีโครงของเขาหน่วยงานเขาจะมีโครงว่าต้องทำ 1, 2, 3ยังไงแต่ถ้าหากมันเกิดจากเฮ้ยพี่ผมมีอย่างนี้ผมเสนออย่างนี้พี่ไปพิจารณาดูว่ามันเหมาะสมไหมแล้วถ้าสมมติว่ามันดีมาคุยกันไอ้อันเนี้ยมันจะเป็นแนวที่คุณเล่าให้ฟังนึกออกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันต้องดูอ่ะมันคือมันหลายอย่างประกอบเราคุยกันเรื่องนี้มันก็คือคิดได้หลายทางอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เข้าใจ
1: แต่มันก็ผมจะพูดยังไงดีมันคือถ้ามันเป็นซื้อขายคอมพิวเตอร์เนี่ยครับสเปคเขาเรียกสเปคเมื่อก่อนเขาเรียกว่าสเปค ICT เนี่ยก็จะไม่ซับซ้อนก
0: ็
1: จะมีสเปคที่เขาเป็น
0: ที่มันเป็นกลางๆครับมีทั่วไปอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับสเปคกลางแต่ว่าบางอย่างอ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มันซับซ้อนเนี่ยมันจะไม่มีสเปค ICT คร
0: ับเข้าใจ
1: มันก็อยู่ที่ว่าคนจะเขียนยังไงอะไรทีนึงใช่ครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าทางภาครัฐเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเพื่อให้แบบไม่ต้องมีการล็อกหรือจะล็อกหรือเสนอยังไงให้มันโอเพ่นอะไรผมก็
0: ไม่เป็นไรก็ให้เขาจัดการไปเราก็รับฟังข้อมูลไปนะแต่ว่าอันนี้มันพูดแบบกลางๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับโครงการไม่ได้เกี่ยวกับอะไรจริงๆมันหลายเรื่องซับซ้อนนะโอเคได้รับทราบแล้วกันนะขอบพระคุณสวัสดีครับ คุณสุชาดาครับสาย3สวัสดีครับไม่อยู่นะสายหลุดไปนะท่านอื่นครับเหลือ
2: เอาสักสายหนึ่ง
0: สายหนึ่งนะ
2: สายหนึ่ง
0: ได้สาย
2: เดียวพอ
0: ครับ
2: มาได้ยินเสียงแล้ว
0: ครับ
2: เดี๋ยวรอนิดนึงพอดีคุยสายสุดท้ายก็จบแล้วคนอื่นไม่ต้องโทรมาแล้วนะ
0: ครับ
2: คุณพิสิทธิ
0: ์สาย3ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย
2: ์
3: ผมจะโทรมาแจ้งเร
2: ื่อง M4 ครับ
3: M4 ครับคือตอนนี้ครับ M4 เขาให้จอยกับจับก็คือเราเข้าไปในแอปครับไปตรงที่บริการครับแล้วมันจะเขียนว่าสมัครEasy Passครับ
2: อ
3: ันนี้ถ้าเราวิ่งผ่าน M4 เนี่ยมันจะไปตัดในของเลย
2: ครับ
0: ครับ
2: ครับโอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ ผมก็สมัครนะแต่ถึงเวลาจริงผมไม่กล้าก
2: ลัว
0: กลัวเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเด้งมาบอกเราหรือเปล่าเพราะมันตัด M4 แล้ว
2: แล้วเราเอาง่าย
0: ๆว่าถึงเวลาจริงผมก็แวะเข้าช่องเดียวคุณวีระแล้ว
2: เหมือนกัน
0: ไปติด
2: เอาให้มันง่ายๆเอาให้มันชัวร์ดีกว่า
0: เออ
2: เอาให้มันชัวร์ดีกว่าเอาให้มันแบบว่าไม่ต้องกางขา
0: ครับ
2: ไม่งั้นขับไปแล้วก็ยังต้องสงสัยว่าตกลง
0: มันตัดไปหรือยัง
2: มันจะมาตามกูหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: คืออ
2: ะไรที่มันไม่ยุ่งยากก็เราทำไปเถอะทำไปก่อนคือทำไปก่อนที่จะมีปัญหานะอะไรที่มันสามารถทำได้ถ้าไม่มั่นใจจริงก็จ่ายสด
0: ครับ
2: ชัวร์ดิ
0: อันนี้ชัวร์ที่สุด
2: อันนี้ชัวร์ที่สุด คือจ่ายสดนี่ไม่ต้องคุย เพราะว่ามันไม่มีเรื่องขึ้นลงอะไรอย่างนี้หรอก
0: ครับ
2: นะก็วันนี้วันอะไรนะ
0: วันพุธ
2: โอ้วันพุธนะพรุ่งนี้เขาจะมีประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ที่ผ่านการแสดงความคิดเห็นซึ่งผมไม่รู้มันไปทำที่ไหนนะ
0: ครับ
2: หาไม่เจอ ไม่รู้มันทำที่ไหนแต่ว่าเขาว่าเสร็จแล้วก็ให้รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเขาจะได้ไปพิมพ์เอกสารแล้วก็จะได้ส่งไปที่สภาผู้แทนราษฎร
0: ครับ
2: เห็นว่าตอนนี้เขาล่นวันนะเขาจะเริ่มพิจารณาวาระ1เนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นวันที่29
0: 29มิถุนาถึงช่วง1กรกฎาคมอะไรนั่นนะ
2: 29รู้สึกจะเป็นวันจันทร์ใช่มั้ยคุณธนพงศ์ถ้าผมจำไม่ผิด29วันจันทร
0: ์อื
2: ออังคาร30
0: ครับ
2: แล้วก็1กรกฎาคมก็จะจบการพิจารณาในวาระแรกในวันที่1กรกฎาคมแล้วช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยาเนี่ยจะเป็นการพิจารณาในวาระที่2
0: ครับ
2: แล้วก็วาระที่3ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันแต่ว่าอันนี้ก็ต้องชมนะชมทางสำนักงบประมาณ1รัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงบประมาณ1ว่าเขาปรับทามมิ่งเพราะตอนต้นปีนี่เราห่วงเพราะว่าม
0: ันจะไม่ทัน
2: เพราะว่ามันเลือกตั้งด้วยรัฐบาลมาช้าด้วยแล้วก็คิดว่ายังไงมันต้องว่ากันเป็นเดือนพฤศจิกายนน่ะ
0: ครับ
2: แต่ตอนนี้เขาบอกว่าวงจรงบประมาณตามกำหนดเวลาที่เขาล่นขึ้นมาแล้วเขาปรับอะไรต่ออะไรเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายปี
0: 70
2: ไม่ล่าช้าแต่ไส้ในของงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลเป็นอันมากพูดแค่นี้ก่อนยังไม่ไปไหนเดี๋ยวไปไกลเกินเพราะเวลาไม่มีด้วย
0: ครับผมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสืออ
6: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
2: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับบอกเล่าประสาประสานสำหรับวันนี้Thinking Radio 96.5 ก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนตั้งหัวข้อไว้ว่ายุติธรรมภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า justice J-U-S-T-I-C-E นี่แหละครับยุติธรรมเรื่องราวเป็นยังไงลองฟังกันดูนะครับว่าน่าคิดน่าแลกเปลี่ยนน่าติดตามกันแค่ไหนนะครับก็มีคำพูดที่เป็นวาทะครมคมคายของนักปราชญ์คนหนึ่งที่จริงเขาเป็นนักฟิสิกส์นะครับแต่ว่าโลกรับรู้ว่าเขามีความฉลาดเฉลียวในระดับที่ทั่วโลกต้องยอมรับว่าสติปัญญาของเขานั้นล้ำเลิศจนกระทั่งเป็นบุคคลที่ถูกอ้างอยู่เรื่อยๆว่าความคิดความอ่านเฉียบคมนะครับเป็นนักฟิสิกส์ชื่อว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็เป็นศาสตราจารย์นักทางฟิสิกส์นะครับมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1879ถึง1955เขาพูดด้วยคำหนึ่งคำนี้เป็นคำพูดที่คมคายมากนะครับที่จริงเราได้ฟังคำพูดเขาหลายคำเช่นคำว่า imagination is more important than knowledge หมายความว่าจินตนาการมีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เป็นความรู้นะฮะแต่อีกประโยคหนึ่งที่เขาพูดนะครับเขาใช้คำว่า the world is a dangerous place to live the world is a dangerous place to live not because of the people who are evil แปลไทยนะครับโลกนี้เต็มไปด้วยอันตรายมิใช่เพราะแค่มีคนทำสิ่งชั่วร้ายยังไม่จบนะครับYeah, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it, but because of the people who do not, but because of the people who don't do anything about it. แปลทั้งประโยคเนี่ยนะครับยาวสักนิดหนึ่งว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอันตรายไม่ใช่เพราะแค่มีคนทำสิ่งชั่วร้ายแต่เพราะมีคนที่เพิกเฉยต่อสิ่งชั่วร้ายนั้นด้วยก็คือความคิดความอ่านที่กระตุ้นเตือนให้คนเดือดเนื้อร้อนใจกับสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ไม่ยุติธรรมสิ่งที่ไม่มีคุณค่าหรือสิ่งที่เอารัดเอาเปรียบนะครับทวนอีกทีนะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอันตรายมิใช่เพราะแค่มีคนทำสิ่งชั่วร้ายแต่เพราะมีคนที่เพิกเฉยต่อสิ่งชั่วร้ายนั้นด้วยนะก็จะเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้ว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจยังไงนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าในชั้นเรียนวิชากฎหมายอาจารย์ซึ่งเป็นชายวัยกลางคนใส่สูทภูมิฐานทีเดียวละพอเข้ามาในห้องเขาก็เริ่มต้นชั่วโมงด้วยการชี้ไปที่นักศึกษาสาวใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีฟ้าคนหนึ่งพอถามไทยแล้วรู้ว่าชื่ออะไรอาจารย์ก็บอกว่าอเล็กซิสกรุณาออกไปจากห้องเรียนของผมผมไม่ต้องการเห็นคุณในชั้นเรียนใดๆของผม นักศึกษาหญิงที่ชื่ออเล็กซิสก็มีสีหน้าที่งุนงงแล้วเธอก็บอกว่าหนูไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ว่าไงครับอาจารย์บอกผมจะไม่พูดซ้ำเป็นครั้งที่สองนะนักศึกษาหญิงคนนั้นก็หยิบแฟ้มเอกสารตำราเรียนของเธอที่อยู่กับเก้าอี้อยู่หรืออยู่กับโต๊ะเรียนนั่นแหละหิ้วกระเป๋าถือแล้วก็เดินออกไปจากห้องเรียนท่ามกลางสีหน้าประหลาดใจของบรรดาเพื่อนๆที่ร่วมห้องอยู่ด้วยเพราะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดได้ยินคำพูดของอาจารย์ได้ยินคำพูดของเพื่อนที่ชื่ออเล็กซิสเพราะนักศึกษาหญิงคนนั้นอเล็ก

3ที่เป็นนักศึกษาก็บอกว่าเพื่อที่คุณจะสามารถไว้วางใจรัฐบาลได้แล้วอาจารย์ก็ยังสายตาไปยังคนอื่นนักศึกษาคนที่4ก็ตอบว่าเพื่อความยุติธรรมพอเขาตอบว่าเพื่อความยุติธรรมอาจารย์ก็บอกกับคนนั้นบอกขอบคุณแล้วอาจารย์ก็พูดต่อว่าเมื่อตะกี้เนี่ยผมปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมกับเพื่อนร่วมชั้นของคุณใช่ไหมจริงๆแล้วผมไม่ยุติธรรมนะแล้วทำไมไม่มีใครสักคนคัดค้านเรื่องนี้เลยล่ะทำไมไม่มีใครสักคนพยายามจะหยุดผมทำไมคุณถึงไม่อยากต่อต้านความอยุติธรรมนี้ล่ะนี่คือคำถามของอาจารย์นะครับนักศึกษาบางคนก้มหน้าบางคนก็เบือนหน้าไปทางอื่นไม่กล้าสบตาแต่แล้วอาจารย์ก็พูดต่อบอกว่าคุณเห็นไหมว่าสิ่งที่คุณเพิ่งได้เรียนรู้ไปแล้วคุณไม่มีทางเข้าใจต่อให้คุณเรียนเป็นพันชั่วโมงถ้าคุณไม่เจอมันกับตัวคุณไม่พูดอะไรเลยสักคำเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ส่งผลกระทบกับตัวคุณใช่ไหมและทัศนคติแบบนี้แหละต้านคุณไว้ต้านชีวิตเราไว้ด้วยอาจารย์กวาดสายตาซ้ายขวาขวาซ้ายไปทั่วห้องแล้วอาจารย์ก็พูดว่าแต่ผมอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะบอกคุณว่าถ้าคุณไม่ช่วยพยุงความยุติธรรมในวันหนึ่งคุณอาจเผชิญกับความอยุติธรรมและจะไม่มีใครตรงนั้นยืนหยัดเพื่อคุณอาจารย์พูดสรุปอย่างเอาจริงเอาจังบอกว่าความจริงและความยุติธรรมคงอยู่ได้โดยผ่านพวกเราทุกคนและเราต้องต่อสู้เพื่อมันเพราะในชีวิตและในการทำงานบ่อยครั้งที่เราใช้ชีวิตอยู่ห่างๆกันไม่ใช่อยู่แบบพึ่งพาซึ่งกันและกันเราได้แต่ปลอบใจตัวเองปลอบใจว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเราสักหน่อยไม่ใช่ธุระกุงการอะไรของเราแล้วเราก็กลับบ้านในตอนค่ำดีใจว่าเรารอดแล้วเรารอดแล้วแต่มันเป็นเรื่องของการยืนหยัดเพื่อกันและกันทุกวันความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในวงการธุรกิจการกีฬาหรือแม้แต่บนรถรางการพึ่งพาใครบางคนให้จัดการดูแลเรื่องนี้ยังไม่ดีพอมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อคนอื่นๆเพื่อเปล่งเสียงแทนผู้อื่นเมื่อเขาพูดเองไม่ได้ผมอยู่ตรงนี้เพื่อสอนคุณให้รู้ถึงพลังแห่งเสียงของคุณผมอยากให้คุณเรียนรู้การคิดแบบวิเคราะห์เพื่อเสริมกำลังคุณให้ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่ามันจะหมายถึงการเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่คนอื่นกำลังทำอยู่นี่คือสิ่งที่อาจารย์ย้ำนะครับฟังเรื่องนี้แล้วเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็มุมมองของผมนะครับผมเป็นคนที่ทำงานมาด้านการฝึกอบรมการฝึกอบรมคือการเรียนรู้เพื่อการปฏิบัตินะครับพอได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ต้องบอกว่านี่คือการสอนที่สมบูรณ์แบบเป็นการสอนผ่านการปฏิบัติจริงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า action learning ที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยประจักษ์แจ้งได้ทั้งเนื้อหาได้ทั้งอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามอย่างปราศจากข้อสงสัยในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ถูกเตือนสติอย่างล้ำลึกในความยุติธรรมภาคปฏิบัติเพราะได้พบเห็นต่อหน้าแบบฉับพลันทันทีแล้วก็ใช้เวลาสอนเพียง15นาทีเท่านั้นเองมันลึกซึ้งมากกว่าอ่านตำรา20เล่มก็เรื่องของจิตสำนึกทางสังคมที่เพิกเฉยต่อความอยุติธรรมนั้น

0: ก็เป็นไปเหมือนที่ไอน์สไตน์ได้พูดไว้ที่ผมหยิบยกขึ้นมาตอนแรกนะครับว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอันตรายมิใช่เพราะแค่มีคนทำสิ่งชั่วร้ายแต่เพราะมีคนที่เพิกเฉยต่อสิ่งชั่วร้ายนั้นด้วยมันอันตรายไม่ใช่เพียงแต่เพราะมีคนทำแต่อันตรายเพราะคนเพิกเฉยต่อสิ่งที่ชั่วร้ายที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานั่นเองก็ต้องแลกเปลี่ยนกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับใช่หรือไม่ว่าคนจำนวนหนึ่งนั้นทอดทุระหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมอยุติธรรมตรงหน้าทำไมถึงเพิกเฉยเพิกเฉยก็เพราะว่าถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องไกลตัวเรื่องนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องนั้นไม่ใช่กงการอะไรของตนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องอะไรจะต้องไปแกว่งเท้าหาเส้นข้อสองการเข้าเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะต้องแลกด้วยอันตรายหรือความสูญเสียแถมไม่ได้ผลประโยชน์โพดผลส่วนตัวใดๆกลับคืนมาข้อสามความชินชาในพฤติกรรมซ้ำที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเกิดขึ้นซ้ำซากจนกลายเป็นความเคยชินกลายเป็นสิ่งปกติกลายเป็นความคุ้นชินที่เห็นอยู่เรื่อยๆก็เลยปล่อยผ่านไปอย่างง่ายๆคิดเสมือนหนึ่งว่าใครๆก็เป็นเช่นนี้ดังนั้นการอยู่เฉยๆไม่แกว่งเท้าหาเสี้ยนจึงเป็นพื้นที่ปลอดภัยภาษาอังกฤษใช้คำว่า comfort zone comfort ที่แปลว่าสบาย zone ที่แปลว่าพื้นที่ปลอดภัยมากกว่าแล้วถ้าผู้คนทั้งสังคมล้วนแต่เพิกเฉยต่อความเลวร้ายทั้งปวงยกตัวอย่างเช่นทุจริตระดับเป็นนักโทษเด็ดขาดต้องจำคุก8ปีได้รับพระราชทานลดโทษลงเหลือเพียงติดคุก1ปีกับกลายเป็นเทวดาเหนือมนุษย์ไม่ต้องจำคุกแม้แต่เพียงวันเดียวนั่นก็เกิดขึ้นแล้วแต่แล้วในที่สุดก็จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในคุกเพราะว่าสังคมกดดันและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่สามารถจะแข็งขืนต่อความต้องการของสังคมได้ปีที่แล้วมีนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเจรจาลับกับฮุนเซนลับหลังคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ย้ำความเป็นคนละฝักคนละฝ่ายกับแม่ทัพภาค2ในกำกับของตนเองแถมยังตอบสนองความปรารถนาของฮุนเซนในสิ่งที่ขอให้บอกมาโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งก็แสดงความเป็นอันธพาลแบบเอาแต่ได้ก็ยังไปยอมจำนนเขาเป็นผลให้ดินแดนไทยถูกยึดครองคนไทยถูกระเบิดกระสุนบาดเจ็บล้มตายโรงพยาบาลพังพินาศแต่แล้วก็มาแก้ตัวว่าประเทศไม่ได้เสียอะไรดิฉันก็ไม่ได้อะไรหรือการที่มีการผลักดันประเทศไทยอันนี้เป็นอดีตนะครับเป็นอดีตที่ไม่แน่ว่าอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเมืองบาปแห่งการพนันจะตั้งบ่อนคาสิโนอย่างนี้โดยใช้สถานบันเทิงครบวงจรบังหน้าเป็นการอำพรางโลภจริตอันเลวร้ายของตนเองไว้ต้องนับว่าโชคดีนะครับประเทศไทยมีพระสยามเทวาธิราชมีแม่พระธรณีมีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองมีบุรพกษัตราและมีสารพันสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีคนไทยที่ไม่ยอมจำนนต่ออยุติธรรมของกระสือการเมืองที่ย่ำยีคนไทยมานานแสนนานถึง2ทศวรรษทำให้เกิดคดีคลิปหลุดเป็นการประจานทำให้คนไทยลุกขึ้นมาเป็นพลังต้านความเลวร้ายองค์กรศาสนาทั้งพุทธคริสต์อิสลามมหาวิทยาลัยทางการแพทย์รวมถึงราชบัณฑิตยสภาอดีตสมาชิกวุฒิสภานักวิชาการลงชื่อกันเปล่งเสียงตรงกันบอกไม่เอาคาสิโนโชคดีที่ผู้คนในแวดวงต่างๆ ไม่ได้เอามือซุกหีบนะครับแต่ได้ใช้สติปัญญาใช้สื่อทันสมัยเปิดโปงที่เลวทรามและเทิดทูนพิทักษ์ธรรมเปิดโปงที่เลวทรามและเทิดทูนพิทักษ์ธรรมร่วมกันโชคดีที่สื่อสมัยใหม่มีหลายช่องทางที่ผู้คนสามารถจะเข้าถึงได้โดยง่ายแบบฉับพลันทันทีแม้ว่าจะมีเฟกนิวแต่ก็ตรวจสอบได้แล้วก็สามารถค้นหาคำตอบที่ถูกต้องได้โชคดีที่จิตสำนึกเพื่อความเป็นธรรมของคนไทยยังคงดำรงอยู่จึงกล้าประกาศตัวผ่านสื่อที่ตนเองทำได้เช่นLine Facebook Instagram TikTok Twitter กล้าที่จะลงถนนเข้าร่วมชุมนุมกล้าที่จะพูดความจริงแบบไม่ต้องเกรงการฟ้องร้องทางกฎหมายประเทศไทยเป็นอารยสังคมที่ไม่อาจจมอยู่กับความชั่วร้ายอย่างไม่ลืมหูลืมตาเมืองไทยเป็นดินแดนที่คนไทยไม่ยอมจำนนให้แก่อายุติธรรมซ้ำซากอำนาจอายุติธรรมนี้อาจจะกดข่มคนไทยในบางช่วงบางเวลาที่ดูเหมือนทำให้คนไทยเงียบงันแต่ในความเงียบงันนั้นเองเป็นคลื่นใต้น้ำที่สั่งสมรอวันปะทุเรื่องที่ยกตัวอย่างมาหลายเรื่องเป็นเรื่องในอดีตไม่ว่าเรื่องคาสิโนเรื่องนักโทษชั้น14แต่ในปัจจุบันใช่ว่าจะไม่มีนะครับเรื่องหัวสวมีการแจ้งกันไปแล้ว229คนว่ามีปัญหาน่าสงสัยว่าจะมีการร่วมมือกันสมคบคิดในทางที่จะได้ตำแหน่งมาโดยมิชอบมีวิธีการในการที่จะลงคะแนนที่เห็นชัดว่าเกาะกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่แล้วก็มีท่าทีเหมือนเขาเรียกว่าเป่าทิ้งคือไม่ต้องดำเนินคดีกันละอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเขากระโดงครับที่ดินของการรถไฟองค์กรอิสระชี้แล้วว่ามีความผิดแต่แล้วก็เหมือนจะถูกเป่าทิ้งอีกหนึ่งคดีนี่แหละครับมันเป็นอายุติธรรมซ่อนเร้นแต่มันสั่งสมตั้งครับแล้วมันจะระเบิดขึ้นมาวันใดก็ไม่รู้แต่ว่านั่นแหละประเทศไทยคนไทยไม่ยอมจำนนให้กับความอายุติธรรมซ้ำซากเกิดขึ้นมาเมื่อไรถึงจังหวะหนึ่งก็จะมีแรงต้านบุรพกษัตริย์และประชาชนไทยนั้นเป็นพลังทางศีลธรรมเป็นแรงกำลังปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย่าให้รอดพ้นจากปากเหยี่ยวปากกามาได้โดยลำดับถ้าไม่มีพลังทางศีลธรรมก็จะไม่มีประเทศไทยในวันนี้นี่เป็นลักษณะพิเศษของประเทศไทยและของคนไทยที่ไม่เพิกเฉยไม่ทอดทุระต่ออปรีกรรมในแผ่นดินใช่หรือไม่ว่าจิตวิญญาณของคนไทยแบบชาวบ้านบางระจันสู้รบป้องกันกรุงศรีอยุธยาจากการรุกรานของพม่าทั้งที่รู้ว่าการสู้รบจะพ่ายแพ้ด้วยความจำกัดทางด้านอาวุธและอุปกรณ์การสู้รบแต่ถึงกระนั้นชาวบ้านบางระจันก็ขอสู้ยิบตาจนเลือดหยดสุดท้ายนี่คือความเป็นจริงของประเทศไทยและสังคมไทยที่มีประวัติศาสตร์ของจิตวิญญาณการต่อสู้ในการปกบ้านปกเย่าคุ้มเมืองที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้แล้วแล้วก็จะเป็นมรดกตกทอดมาถึงคนไทยทุกวันนี้ให้ได้เห็นให้ได้พิจารณาให้ได้ตระหนักนะว่าอย่ามาทำอะไรที่จะทำให้ดุลแห่งความยุติธรรมเสียไปเพราะถ้าทำเช่นนั้นเมื่อไรก็แปลว่าต้องเผชิญกับแรงต้าน ที่มีจุดจบไม่สวยงามนี่ก็เป็นแง่มุมในเรื่องความยุติธรรมที่ขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเบรกครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันอีกในการเล่าขานตำนานเพลงครับสวัสดีครับ
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
2: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
7: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเบรก2พบกันอีกนะครับบอกเล่าประสาประสาน 96.5 FM ซึ่งเผยแพร่ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ออกไปทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรก็ตามที่มีอยู่สามารถจะเข้าถึงแล้วก็เปิดรับกันได้นะครับในช่วงแรกได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องยุติธรรมนะครับช่วงนี้ขอหยิบเอาเพลงหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะเล่าสู่กันฟังนะครับจะว่าไปแล้วก็เป็นเพลงที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ 2-300 ปีล่วงมาแล้วนะฮะขอเริ่มอย่างนี้ครับในขณะที่เพลงสุกิยากินึกออกใช่ไหมครับเพลงนี้ประมาณสัก30กว่าปีล่วงมาแล้วเนี่ยชื่อเดิมของเพลงนี้อูเอมูเตอารุโกแปลว่าแงนมองฟ้าเพลงสุกิยากิชื่อเดิมเนี่ยเขาแปลว่าแงนมองฟ้านะครับแงนมองฟ้าเดินหน้าไปอูเอมูอิเตอารุโกแปลว่าแงนมองฟ้าเดินหน้าไปเป็นเพลงของญี่ปุ่นนะครับต่อต้านการครอบงำทางทหารของอเมริกาส่วนอีกประเทศหนึ่งคือเพลงพื้นบ้านอินโดนีเซียชื่อว่าเบงกวันโซโลเบงกวันนี่เป็นชื่อแม่น้ำนะสายที่ยาวที่สุดในตอนกลางของอินโดนีเซียถ้าเทียบกับเมืองไทยก็คือเจ้าพระยานั่นเองนะครับเบงกวันโซโลก็เป็นเพลงต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นต่ออินโดนีเซีย แล้วก็เพลงของไทยชื่อว่าเพลงเจ้าการะเกดเพลงนี้เป็นเพลงต่อต้านมหาอำนาจอเมริกาครับแล้วก็นำทำนองเพลงมาจากเพลงพื้นบ้านสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองลองฟังเนื้อเพลงดูนะครับเจ้าการะเกดเอ่ยเจ้าขี่ม้าเทศจะไปท้ายวังชักกริดออกมาแกว่งว่าจะแทงฝรั่งใครห้ามก็ไม่ฟังเจ้าการะเกดเอ่ยเจ้าการะเกดเอ่ยเจ้าขี่ม้าเทศจะไปท้ายวังชักกริดออกมาแกว่งว่าจะแทงฝรั่งใครห้ามก็ไม่ฟังเจ้าการะเกดเอ่ยนี่นะครับเพลงพื้นบ้านสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งตอนนั้นเป็นสมัยที่ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่เมืองไทยหลายชาตินะครับมากเลยในตอนนั้นแล้วนึกถึงเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลง12ภาษา12ภาษาก็สะท้อนนะครับว่ามีต่างชาติน่ะถึง12ชาติเข้ามาที่จริงมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าพอแต่งออกมานี้ก็เป็นเพลง12ภาษานี่คือภาพสะท้อนว่าหลายชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเจ้าการะเกดเนี่ยเป็นหนุ่มสยามมียศสูงชอบขี่ม้าเทศถือกริตเป็นอาวุธกริตเนี่ยเป็นอาวุธของแขกเปอร์เซียนะครับเป็นอาวุธของแขกเปอร์เซียเพื่อที่จะแทงฝรั่งก็แสดงว่าในเวลานั้นผู้คนในอยุธยาแบ่งเป็นขั้วและต่างก็มีพวกพ้องของตัวเองรวมทั้งมีกลุ่มที่เป็นอริกับฝรั่งต่างชาติด้วยแล้วทำไมประเทศไทยต้องมีฐานทัพอเมริกาไว้ต้อง8แห่งนะครับมีที่ไหนตาคลีนครสวรรค์โคราชอุดรธานีอุบลราชธานีนครพนมอุตภาวดอนเมืองน้ำพองใหญ่ที่สุดนี่เขาเรียกว่าฐานทัพอุดรธานีนี่เป็นกองบัญชาการใหญ่เลยนะครับในปี2512สหรัฐมีเครื่องบินประจำการในไทยถึง600ลำนะครับช่วงนั้นเป็นยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องมาถึงยุคจอมพลสฤษดิ์แล้วก็ยาวมาถึงยุคจอมพลถนอมกิติขจรนะครับเรียกว่านายก3ยุคนั่นเองนายกจอมพลป.นายกจอมพลสฤษดิ์นายกจอมพลถนอมซึ่งเรียกว่ายุคสงครามเย็นในเวลานั้นสหรัฐอเมริกานั้นทำสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์จีนคอมมิวนิสต์รัสเซียแล้วก็ดึงไทยเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในยุทธศาสตร์การต่อต้านคอมมิวนิสต์ของสหรัฐในเอเชียในปี2510รัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรอนุญาตให้ฐานทัพสหรัฐตั้งในประเทศไทยเนี่ยนำเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 มาประจำการที่สนามบินอุตภาวแทนที่จะใช้เส้นทางบินเดิมจากก่อกวมแต่เพราะว่าไทยอยู่ใกล้เวียดนามมากกว่าไทยจึงเป็นพื้นที่กันชนให้กับสหรัฐจากการคุกคามที่ถือว่าคอมมิวนิสต์คุกคามอินโดจีนนั่นเองนะครับซึ่งทางการไทยก็หวาดผวานะต่อภัยคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นเพราะว่าอเมริกาทำสงครามจิตวิทยาไว้เยอะและสงครามเวียดนามก็เป็นสงครามอาธรรมที่สหรัฐกระทำต่อประเทศเล็กๆที่มีพื้นที่อยู่คนละซีกโลกเพียงเพราะต้องการเอาชนะคอมมิวนิสต์จำได้ไหมครับเหตุเกิดที่หมู่บ้านไมไลที่จริงเกิดในปี2511นะครับก็ตอนนั้นมีสงครามเวียดนามแล้วล่ะอเมริกาก็เข้าไปในเวียดนามและที่เขาเรียกบ้านไมลายอยู่ในเวียดนามใต้ทหารอเมริกันได้รับข่าวสารมาว่าเวียดกงในสายตาอเมริกาก็คือผู้ก่อการร้ายไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านไมลายส่งฐานเข้าไปปรากฏว่าไม่มีหรอกที่เป็นเวียดกงนะก็มีแต่ชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงผู้ชายไปเป็นทหารเพราะฉะนั้นในบ้านก็เหลือแต่เด็กผู้หญิงและคนแก่เชื่อไหมครับท หารอเมริกันกระหน่ำปืนใส่ชาวบ้านตายไปไม่ต่ำกว่า400คนประมาณ400ถึง500คนชาวบ้านมือเปล่าไม่มีอาวุธไม่มีอะไรติดตัวที่เป็นอาวุธจะมาสู้รบปบมือกับเนี่ยการกระหน่ำยิงของอาวุธปืนได้นั่นแหละครับเป็นตราบาปแล้วก็กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกว่านี่คือการรังแกการละเมิดการเข้าไปสู่เป้าหมายที่เป็นพลเรือนแล้วก็กลายเป็นต้นทานที่ทำให้เกิดการต่อต้านทั่วทั้งอเมริกาและทั่วโลกนะที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า public hatred คือก่อให้เกิดความเกลียดชังสาธารณะขึ้นมานำไปสู่การพ่ายแพ้สงครามเวียดนามในเวลาต่อมาทั้งที่มีแสนยานุภาพเกรียงไกรกว่าเวียดนามมากมายมหาศาลอันเวียดนามหรือเวียดกงตอนนั้นก็อาศัยมึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามขุดอุโมงค์อยู่ใต้ดินนะครับหลบซ่อนอยู่ได้และในที่สุดปืนผาหน้าไม้ก็ไม่มีอะไรก็มีมีดมีปืนพื้นบ้านแต่ก็สู้กับฝนเหลืองสู้กับขีปนาวุธอเมริกาที่มีมากมายมหาศาลในที่สุดอเมริกาแพ้เห็นไหมครับเทียบกับสงครามอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านเวลานี้ก็ยังได้นะยุทธภพกรก็เหนือกว่าแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะอิหร่านได้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้กลับไปสู่การเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาประชาชนเพื่อต่อต้านสหรัฐในการทำสงครามเวียดนามก็เป็นไปอย่างเข้มข้นครับตั้งแต่ยุคก่อน14ตุลา2516ด้วยซ้ำไปตอนนั้นมีวารสารรายสะดวกชื่อว่าภัยขาวออกมาพิมพ์ขายครับขายดีมากนะครับพิมพ์วางขายไม่กี่วันก็หมดนิตยสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ซึ่งมีอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์เป็นบรรณาธิการในช่วงนั้นประกาศต่อต้านฐานทัพอเมริกาประกาศอย่างสง่าผ่าเผยนะครับฉบับอื่นไม่กล้าแต่ฉบับนี้แหละที่ต่อต้านฐานทัพอเมริกาในสหรัฐอเมริกาเองนั้นนักศึกษาจำนวนมากออกมาเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลที่ทำสงครามเวียดนามโดยเฉพาะพอนับตั้งแต่เกิดกรณีสังหารชาวบ้านที่หมู่บ้านไมลายในเวียดนามใต้แม้แต่นักมวยแชมป์โลกเป็นนักมวยสีผิวนะครับมูฮัมหมัดอาลีซึ่งเป็นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวท3สมัยมีคนรู้จักชื่อเสียงมากที่สุดในโลกไม่ยอมถูกเกณฑ์ทหารเพื่อไปรบในสงครามเวียดนามครับเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าทำไมต้องให้ผมแต่งเครื่องแบบแล้วเดินทางออกจากบ้านไป 1,000 ไมล์เพื่อไปทิ้งระเบิดและยิงปืนใส่คนเวียดนามโอ้โหดูเขาพูดนะครับฟังเหตุผลของเขาดูเขาบอกว่าทำไมต้องให้ผมแต่งเครื่องแบบแล้วเดินทางออกจากบ้านไป 10,000 ไมล์เพื่อไปทิ้งระเบิดและยิงปืนใส่คนเวียดนามปรากฏว่าเขาถูกศาลสั่งจำคุก5ปีเขาขอประกันตัวออกมาสู้คดีและในที่สุดศาลฎีกาสูงสุดก็สั่งยกฟ้องนี่เพลงนี้เพลงเจ้ากระเกตนะครับนำเอาอดีตมารับใช้ปัจจุบันครับปัจจุบันในยุคนั้นนะครับไม่ใช่ยุคนี้นะเพราะเพลงมันเกิดขึ้นราวปี2517นะให้เจ้ากระเกียดแห่งยุคศรีอยุธยาเนี่ยเป็นพระเอกชักกริดออกมาไล่ฐานทัพฝรั่งให้ออกไปจากบ้านเมืองเพื่อยืนยันให้โลกรู้ว่าไทยเป็นประเทศอิสระเสรีไม่ใช่ทาสไทยไม่ต้องการรบกับเวียดนามไทยต้องเป็นเอกราชไทยต้องพ้นไปจากพันธนาการของมหาอำนาจอเมริกาคุณอนันต์หานพนิชพันธ์นะครับเป็นอดีตนักดนตรีไทยประจำวงดนตรีต้นกล้าวงดนตรีไทยนะครับก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาปรึกษากับรังสิตจงชาญสิทธโธนี่ก็เป็นเพื่อนมิตรนะครับอยู่ธรรมศาสตร์ด้วยกันเป็นมือเ ตีขิมและมือซอเล่นขิมและเล่นซอที่เก่งมากปรากฏว่ารังสิตถามบอกว่าผมอยากแต่งเพลงขับไล่ฐานทัพอเมริกาจะเอาทำนองเพลงอะไรดีให้มันมีพลังและมีความหมายรังสิตก็แนะว่าอ้าวเพลงนั่นไงเพลงเจ้ากระเกตไงเป็นเพลงพื้นบ้านปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้กล้าชักกริชออกมาแทงฝรั่งอยู่แล้วเหมาะสมเลยเอามาผสมกับเอลคลาวซอเขาเรียกเอลคลาวซอซึ่งใช้กับซออู้แล้วก็ด้นร้องด้นนะโอ้นอโอ้นอโอ้นอโอ้นอนี่แหละลงตัวก็เลยได้เพลงนี้ออกมานะครับเพราะนั้นอนันต์ก็เลยแต่งเนื้อนะแล้วก็ได้เพลงนี้ออกมาเพราะว่าเอาทำนองเพลงกระเกตสมัยกรุงศรีอยุธยามาใช้ก็นับเป็นเพลงของวงดนตรีไทยต้นกล้าซึ่งเป็นแนวรบด้านวัฒนธรรมที่เข้าราวีกับมหาอำนาจอเมริกาซึ่งทรงพลังมากในยุคนั้นนะครับในปี2546นะครับเดือนตุลาคมวันที่14 2546ตอนนั้นเป็นวาระครบรอบ30ปี14ตุลาคมคือเกิดเหตุการณ์14ตุลามัน16พอ46ก็แปลว่าครบ30ปีรัฐบาลก็ประกาศให้14ตุลาเนี่ยเป็นวันประชาธิปไตยในปีนั้นน่ะมีการแสดงดนตรีเพื่อชีวิตณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการปรับเนื้อร้องของเพลงเจ้าการะเกตโดยสุจิตวงเทศเป็นผู้แต่งคำร้องแทนที่จะไล่ฝรั่งก็เลยให้เจ้าการะเกตได้ชักชวนคนรุ่นใหม่ให้สนใจดนตรีไทยโดยอาศัยชินกรไกรลาศเป็นผู้ร้องในวันนั้นนะครับชินกรก็เป็นนักร้องเพลงไทยเดิมที่ยอดเยี่ยมลูกคอเนี่ยหาใครเทียบไม่ได้เลยนะครับฐานทัพอเมริกาในไทยเนี่ยเกิดขึ้นในปีไหนเกิดขึ้นในปี2506แต่แล้วก็ต้องถอนทัพออกไปในปี2518มีการเดินขบวนชุมนุมใหญ่ของนักศึกษาประชาชนเดินจากไหนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปถึงสถานทูตอเมริกาที่ถนนวิทยุนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2518ตอนนั้นเป็นรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งมีบัญชานะครับให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาถอนฐานทัพอเมริกาออกไปให้หมดสิ้นนั่นก็เป็นเอกภาพระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่ไม่ต้องการฐานทัพอเมริกาเพราะฉะนั้นประชาชนออกมาเดินขบวนก็ไล่ฐานทัพรัฐบาลคึกฤทธิ์ปราโมชก็ให้อเมริกาถอนฐานทัพก็เลยเป็นความสมคล้อยระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในเวลานั้นซึ่งจะว่าไปแล้วความจริงการเดินขบวนทุกครั้งมักจะเป็นการเดินขบวนที่ต่อต้านรัฐบาลนะครับแต่ครั้งนี้เป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอนเจ้าการะเกตเนี่ยชักกริชออกมาแทงฝรั่งจนจำต้องขนเครื่องบินและยุทโธปกรณ์กลับบ้านอย่างเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็พ่ายแพ้ในสงครามอาธรรมในปี2518ถึงขนาดต้องเรียกว่าอเมริกาปราชัยต่อลาวกัมพูชาเวียดนามนั่นเองครับแต่ฉกาจการที่สุดก็คือปราชัยต่อเวียดนามเพลงเจ้าการะเกตเนี่ยเป็นยังไงครับนะคำร้องเนี่ยเป็นของอานันต์หานพนิชพันธ์ขับร้องก็คือรังสิตจงชาญสิทธโธซึ่งเป็นนักดนตรีไทยที่ล่วงลับไปแล้วนะครับตีขิมสีซอเก่งมากหาตัวจับได้ยากเลยนะครับนะวงดนตรีก็คือของต้นกล้าอันเนื้อหาเป็นยังไงครับเจ้าการะเกตเอ๋ยเจ้าขี่มาเทศจะไปท้ายวังชักกริชออกมาแกว่งเอ้ยว่าจะแทงฝรั่งใครหาอัมโกไม่ฟังเจ้าการะเกตเอ่ยเจ้าการะเกตเข้าไปแล้วเป็นทิวเป็นแถวทุกแห่งไปตามตะวันสีแดงที่สาดสู่แผ่นดินไทยไปกับเกร็ดขู่มือ กระชับถือด้วยมั่นใจเลือดใครก็เลือดใครคงจะได้นองปัตภีแผ่นดินถิ่นกำเนิดตั้งแต่เกิดมาจนเป็นผีไอ้การมันกล้ามราวีทำยำยีวุ่นวายออกไปเอ้ยไปออกไปเอ้ยไปเอาใส่หัวอันนี้แต่เป็นสร้อยนะครับเห็นไหมฮะนี่คือเนื้อหาเนี่ยคือไล่ฐานทัพอเมริกาเนื้อหาต่อว่าไงนะครับจากอุบลราชธานีมาถึงตาคลีอู่ตะเภานำพองนั่นเป็นของเราแต่มันทำเป็นส่งโจรจากระเบิดมหาภัยเป็นเปลวไฟที่ลุกโชนดินจะอุ่มเป็นลุมโคลนทุกตารางบนแผ่นดินบ้านแตกสแรกขาดด้วยอุบาทจากเครื่องบินเสียงร้องไห้จะมีใครยินนอกจากเราประชาชนออกไปเอ้ยไปออกไปเอ้ยไปเอาใส่หัวยังมีเนื้อท่อนสุดท้ายนะครับประเทศไร้เอกราชเพราะถูกต่างชาติมันมาครอบงำฐานทัพนั้นเลวระยำมันเหยียบย่ำมันทำลายจักรพรรดินิยมชั่วเถอะใสหัวมันออกไปชูธงประชาไทยประสานใจเป็นสายธารไปเถิดเจ้าการะเกดไปเพื่อประเทศไม่เกินนานใครรือจะต้านทานแรงมหาประชาชนออกไปเอ้ยไปออกไปเอ้ยไปเอ้าใสหัวนี่คือเพลงเจ้าการะเกดนะครับซึ่งใช้ทำนองเพลงการะเกดของไทยเดิมยุคอยุธยาตอนปลายแล้วก็มาใส่เนื้อให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็เอาเนื้อเพลงนั้นมารับใช้การเมืองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะชูธงแนวรบด้านวัฒนธรรมเพื่อความเป็นเอกราชประชาธิปไตยของประชาชนไทยนั่นเองและในที่สุดฐานทัพอเมริกาก็ต้องถอนออกไปจริงนะครับอยู่ไม่ได้เพราะรัฐบาลก็ให้ถอยประชาชนก็ให้ถอยนี่ก็เป็นนะอีกมุมหนึ่งนะครับที่ต้องเล่าสู่กันฟังแล้วก็คงจะได้ฟังเพลงเจ้าการะเกดกันณบัดนี้ครับขอบคุณครับ
3: บอกเล่า965ช่วงเล่าขานตำนานเพลง

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท. FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท. FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
11: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 น.สวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียนับจาก19:48 นวันพฤหัสบดีที่11 มิถุนายน 2569ถึงวันนี้8วันของการเสด็จสู่สวงสวรรค์ชั้นสูงสุดตามที่นับได้ ชัด7ชั้นอันนี้เป็นประเพณีนิยมหรืออาจจะเป็นคตินิยมของชาวโลกเวลาพูดถึงอิสลามพูดถึงโซโรสเตียนอิหร่านเปอร์เซียเขาก็พูดถึงสวรรค์ชั้นที่7คือสูงสุดระหว่างที่พระศาสดามูฮัมหมัดเสด็จจากชั้น1 2 3 4 5 5 6 7เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวมุสลิมละหมาดวันละหลายๆครั้งว่ากันว่าก่อนหน้านั้นมากกว่า5ครั้งนะครับตอนหลังเนี่ยก็มาตกลงกันที่วันละ7ครั้งสำหรับชาววันละ5ครั้งสำหรับชาวมุสลิมแต่สวรรค์นั้นมี7ชั้นเหมือนชั้น7ชั้นที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานในช่วงนี้เราจะเห็นว่านั่นแหละครับพระองค์ผ่าของเราก็เสด็จสู่สวรรคาลัยสวรรค์7ชั้นไปเลยนะนับว่าอันนี้ครบรอบ8วันนะครับเมื่อวัน7วันท่านผู้ฟังติดตามข่าวสารผมก็เฝ้าดูทุกเย็นเลยนะครับถ่ายทอดสดทีวีโทรทัศน์รวมกันเฉพาะกิจนะแม้ว่าภาพที่เห็นก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับทุกวันแต่มันก็ยังไม่อิ่มเอิบไม่จุใจไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันงดงามนะครับแต่ว่าไม่อยากจะให้วันเวลาผ่านไปโดยไปหยุดหน้าที่วันใดวันหนึ่งแน่นอนนะวันไม่หยุดอยู่แล้วแต่ว่าหัวใจของเราต้องไม่หยุดตามไปด้วยก็จะเฝ้าติดตามดูฟังพูดอ่านเขียนพูดคุยแล้วก็ลำลึกถึงพระองค์ผ่าในส่วนตัวของผมจริงๆนะครับผมคิดว่าพระองค์เป็นนักคิดปัญญาชนผู้ทรงคุณวุฒิที่สูงที่สุดนวัดในระดับการศึกษาเท่าที่เราเคยได้ประสบมาในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ไทยไม่ได้มีเจตนาว่าจะบอกว่าการศึกษาสูงในระดับปริญญาตรีโทเอกจะเหนือมนุษย์ที่ไหนนะครับแต่มันเป็นคุณสมบัติที่เราได้เห็นว่าเมื่อเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งหนักขึ้นมากขึ้นนั่นคือหัวใจที่อยู่ในชีวิตของบุคคลในที่นี้ก็คือพระองค์ผ่าของเราคือนักกฎหมายเรื่องใหญ่ที่สุดในพระชนชีพของพระองค์ผมคิดว่าเป็นเรื่องกฎหมายเวลาเราพิจารณาถึงประวัติศาสตร์ระบบการปกครองสมัยโบราณที่มีระบอบกษัตริย์ซึ่งผมขอวิเคราะห์หรือว่าจะเรียกว่าสรุปเอาเองแล้วกันจากการประวัติอ่านประวัติศาสตร์คัมภีร์พระเวทแล้วก็มหาภารตะอิทธิพลฮินดูพราหมณ์ที่เข้ามาจากทางทิศตะวันตกของสุวรรณภูมิหรือสุวรรณทวีปจากอินเดียนั่นแหละนะครับซึ่งอินเดียนั้นเป็นชื่อยุคหลังเราได้รับอิทธิพลการเมืองการปกครองรัฐศาสตร์นิติศาสตร์หรือมโนศาสตร์จากอินเดียสมัยโบราณที่ครั้งที่ยังเป็นแผ่นดินใหญ่ชมพูทวีปหรือทวีปแผ่นต้นจัมบูนั้นการเมืองการปกครองสมัยโบราณแถบนั้นว่าจริงทั้งโลกก็คล้ายกันนะครับคือแบ่งเป็นแว่นเป็นแคว้นเป็นกษัตริย์นั้นกษัตริย์ก็โดยถ้ายึดตามประเพณีหรือว่าหลักคิดในมหาภารตะคัมภีร์พระเวทดีกว่านะครับซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดของความคิดในเรื่องนี้ก็คือว่าวรรณะกษัตริย์เนี่ยเป็นวรรณะนักรบถ้าวรรณะนักบวชก็จะเป็นวรรณะพราหมณ์ซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าศาสนาฮินดูพราหมณ์ปนกันที่จริงมันแยกเป็น2ศาสนาแต่อยู่ในร่มเงาเดียวกันประมาณนั้นเหมือนกษัตริย์ก็เป็นนักรบแต่แน่นอนนะครับวิธีคิดหรือคตินิยมแบบนี้ก็ส่งทอดต่อมาไม่ว่าจะโลกตะวันตกหรือตะวันออกกษัตริย์ต้องเป็นนักรบแล้วจึงเห็นเจ้าชายแม้ทั้งเจ้าหญิงในอังกฤษหรือในยุโรปนะครับจะต้องเป็นทหารเรียนทหารเจ้าอยู่หัวของเราก็เริ่มต้นพระชนชีพตอนเรียนก็แบบนั้นนะครับแต่โดยประสบการณ์ส่วนตัวผมคิดว่าพระองค์เป็นนักรัฐศาสตร์และนักการเมืองระหว่างประเทศโดยโอกาสที่มีเพียงเล็กน้อยไม่กี่วันที่ได้เข้าเฝ้าและกราบพระโคนทูลถามเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนี้นานแล้วนะครับ2530ผ กว่าประมาณนั้นอันนี้ผมเล่านานแล้วจะไม่เล่าซ้ำอีกแต่ผมคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเนี่ยเป็นนักรบแน่นอนเพราะเรียนเป็นนักบินเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินรบด้วยซ้ำไปเครื่องบินพาณิชย์ก็บินให้ดูอยู่แต่การเป็นนักรบนั่นคือเงื่อนไขข้อที่หนึ่งเลยแต่พอมาถึงรุ่นเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธออะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ผมคิดว่าโลกเปลี่ยนไปพระองค์ก็เติบโตมาท่ามกลางประสบการณ์ต่างๆทุกพระองค์นะครับแล้วก็แสวงหาความสนใจที่สุดในชีวิตเราก็จะเห็นว่าฝ่ายหญิงจุฬาภรณ์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยถ้ายังมีพระสุขพระนามัยแข็งแรงดีอยู่เหมือนแต่ก่อนตอนนี้เราจะเห็นผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยพระองค์เองได้รับการยกย่องชื่นชมเพียงแต่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทำให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยไม่ดีนะครับสุขภาพพลานามัยเพราะฉะนั้นก็สมเด็จพระเทพก็เป็นนักคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในช่วงต้นๆที่เห็นพระองค์ส่งเสริมติดตามศึกษาเรื่อง remote sensing หรือการถ่ายภาพทางไกลจากดาวเทียมในการดูภูมิประเทศน้ำภาพรวมของโลกในทางภูมิศาสตร์ทางไกลหรือ remote sensing แต่ว่าในสุดแล้วสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะเป็นนักอักษรศาสตร์นักประวัติศาสตร์นักวัฒนธรรมย่อมาถึงพระองค์พาชัดเจนเลยนะครับตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกนิติศาสตร์แน่นอนเรียนรัฐศาสตร์ด้วยนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์มันก็มาด้วยกันแหละนะครับเพราะว่านักกฎหมายไปเป็นนักการเมืองก็เยอะนะครับสำหรับบ้านเรานักการเมืองเรียนรัฐศาสตร์เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือจะเรียนอย่างอื่นก็ได้เพราะว่าอำนาจหน้าที่บทบาทของนักการเมืองปัจจุบันมันมีหลายกระทรวงทบวงกรมหลายสาขานะครับแต่ว่าถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำขององค์กรบริหารสูงสุดของรัฐเนี่ยจะต้องเป็นนักปรัชญาและเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นนักบริหารจัดการแวดล้อมไปด้วยมืออาชีพตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็คือพวกรัฐมนตรีหวังว่ารัฐบาลไทยจะเอากรอบความคิดแบบโบราณแบบนี้มาครอบหรือครอบงำระบบการเมืองบ้านเราไม่มากก็น้อยหวังว่านะครับคุณพี่อนุทินชาญวีรกุลโอ้วันนี้ท่านเดินทางไปหลายที่นะครับการประชุมในต่างประเทศเหมือนกับจะไปสร้างกำแพงล้อมรอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือรอบเขมรก็ไม่รู้นะครับเมื่อวานท่านจะเห็นข่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการประนอมภาพบังคับ2คน

ของพระองค์พาเนี่ยที่ไม่ได้รับการลงรายละเอียดก็พูดกันอยู่ทุกสื่อแหละครับเพียงแต่ว่าไม่มีสื่อไหนจะมานั่งอ่าน70ข้อนะครับผมก็อ่านไป 2-3 ข้อก็คือข้อกำหนดกรุงเทพผมคิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่พระองค์ฝากไว้เป็นสำคัญสำหรับคนไทยและชาวโลกนะเป็นเรื่องทางวิชาการและเป็นเรื่องทางกฎหมายนะเป็นเรื่องทางราชทัณฑ์แต่ผู้หญิงทุกคนในโลกนี้จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจครับว่ามีสุภาพสตรีซึ่งเป็นเจ้าหญิงของไทยที่จากไปแล้วอายุพระชนมายุเพียง47ก็ได้ทำข้อกำหนดกรุงเทพไว้ร่วมกับนักกฎหมายระดับโลกสหประชาชาติจึงยกย่องอันนี้เราพูดไปแล้วมันมี70ข้อจะค่อยๆเอามาดูต่อไปนะครับว่า70ข้อแต่ละข้อเป็นอย่างไรวันละนิดวันละหน่อยนะถ้าวันละข้อก็ได้70วันนะครับผมสามารถทำได้100วันแต่ว่าจะไม่ให้เต็มชั่วโมงไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะขาดภาพรวมทั่วๆไปโอ้ยวันนี้โลกตื่นเต้นนะท่านผู้ฟังยังไม่ตื่นเต้นหรอถ้ายังไม่ได้บอกนะครับวันนี้ถ้าผมอ่านเต็มชั่วโมงก็จบนะครับแต่ว่าเราจะแบ่งเวลาทำรายการให้เป็นจังหวะถ้าจะให้ตื่นเต้นสำหรับพวกใช้น้ำมันเติมรถก็คือพวกเราทุกคนบนโลกมนุษย์อ่าวเปอร์เซียจะเปิดวันศุกร์นี้หรือค่อยๆเปิดในทุกวันนี้แต่ว่าไอ้ข้อตกลง14ข้ออะไรบ้างก็ไม่รู้นะพูดกันมา 2-3 วันนะครับตั้งแต่ที่จริงตั้งแต่วันจันทร์เรื่อยมาเนี่ยตกลงกันแล้วแต่จะลงนามกันวันศุกร์ระหว่างอเมริกากับอิหร่านแต่ว่ามันอะไรบ้างก็ไม่รู้ก็คาดเดาต่างๆนานาผมก็จะเก็บประเด็นใหญ่ๆไว้ในใจมายาวนานนะครับก็ตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาก็รู้อยู่แล้วประเด็นใหญ่ๆคืออะไรแต่ไม่รู้ย่อย14ข้อหรือกี่ข้อแน่วันนี้นิตยสารไทม์ประกาศหมายความว่าส่งอีเมลมาถึงลูกค้าหรือสมาชิกผมก็ได้รับก็บอกว่ามันมี14ข้อนะเดี๋ยวอ่านได้เลยครับผมอ่านแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไว้ที่หลังปล่อยให้โลกเขาทะเลาะกันไปเราจะมาดูโลกที่งดงามและสดสวยท่ามกลางความทุกข์ระทมในหัวใจที่เจ้าหญิงของเราจากไปก่อนดีกว่าครับวันนี้สวัสดีครั้งนะครับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมีย8วันของการเสด็จสู่สวรรค์ด้วยความอาลัยประสูติในวันที่7ธันวาคม2521ครับแล้วก็เสด็จสู่สวรรค์11มิถุนายน2569ฟ้าสวยจังเมื่อวานตอนค่ำนะครับเมื่อวานตอนค่ำวันนี้ตอนค่ำก็ยังมีอยู่นะครับยังดูได้ไปอีกหลายวันนะครับถ้าท่านผู้ฟังไม่มีอะไรทำตอนค่ำๆออกไปเดินนอกบ้านถ้าอยู่กรุงเทพก็อยู่ที่โล่งๆไกลๆบางจากบางนาอะไรประมาณนั้นหน่อยนะครับถ้าอยู่ในเมืองคอนโดแวดล้อมมันก็จะไม่งดงามเหมือนคนอยู่ป่าอย่างผมตอนค่ำเมื่อวานและวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับท้องฟ้าสวยถ้าท้องฟ้ากระจ่างแจ่มใสนะไม่มีเมฆหมอกบังอย่างที่เห็นโอ้เมื่อวานเมื่อวานตอนค่ำนะครับนี่คือฟ้าตอนค่ำเมื่อวานค่ำวันนี้ก็จะเหมือนกันดวงจันทร์อยู่ตรงกลางแม้ว่ากล้องผมมันจะเป็นกล้องจากมือถือนะครับไปเอากล้องใหญ่รีบวิ่งไปเอากล้องใหญ่มาถ่ายเสร็จแล้วแบตก็หมดนะไอ้กล้องที่ซูมที่40แบตหมดกล้องโอลิมปัสแบบคอมแพคซูมที่40เท่าแบตหมดนะเปิดไม่ติดไอ้กล้องที่ซูมได้6มีกล้องหนึ่งซูมได้50เท่าโอลิมปัสเหมือนกันเสียอีกนะครับก็ไปใช้มานานแล้วยังจะมีกล้องที่ใช้ทำภาพยนตร์สารคดีรับจ้างเขาทำทั้งอาเซียนทั้งอะไรเนี่ยครับผมจะมีกล้องเหมือนกล้องถ่ายรูปนี่แหละเลนส์ยาวๆยังเหลืออยู่อีกกล้องใช้การได้ก็แบตหมดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถจะถ่ายภาพแบบชัดๆให้ดูได้อันนี้คือดวงจันทร์ตอนเย็นนะครับตอนค่ำยังไม่มืดก็เห็นแล้วดวงจันทร์แล้วก็มีดาวเคราะห์สองดวงอยู่ข้างบนสว่างข้างบนอยู่ข้างล่างของดวงจันทร์นะถ้าดูเฉยๆก็ดาวอะไรมันช่างสวยงามเหลือเกินมาบรรจบพบกันเหมือนอย่างกับ3คนมาเจอหน้ากันแล้วก็เฮฮาร่วมฉลองหรือเสวนาการเมืองหรือเรื่อง AI ก็ไม่รู้นะครับขออภัย

0: วันนี้ก็จะคุยเรื่อง AI พาดพิงไปถึงอสมทอีกต่างหากนะครับนะก็โอเคครับรู้แน่นอนนะครับนะอันนี้ผมก็ใช้แอปพลิเคชันเช็คดูอะไรอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้อะไรหนักหนาก็ใช้แอปพลิเคชันเด็กๆน่าจะได้รับแอปพลิเคชันดาราศาสตร์ฟรีจากกระทรวงดิจิทัลนะครับดีกว่าจะได้ AI ฟรีนะเอาแอปพลิเคชันทางด้านดาราศาสตร์ SN8 ผมที่ใช้นะครับ Starry Night สำหรับเด็กนักเรียนมัธยมใช้กันในอเมริกาเยอะเลยผมก็เป็นเด็กอายุสูงมากแล้วก็ข้างบนดาวศุกร์ข้างล่างดาวพฤหัสนะครับข้างล่างดาวจูปิเตอร์หรือพฤหัสตรงกลางที่สว่างหน่อยที่จริงไม่ใช่ดวงจันทร์เต็มดวงนะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงพระจันทร์เสี้ยวครับคือเพียงขึ้น3ค่ำเท่านั้นเองนะเดือนหงายขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราใช้มือถือถ่ายมันก็จะไม่ชัดเจนซูมไม่โฟกัสนะครับแต่พอให้รู้ๆแล้วกันนะครับว่าดวงจันทร์ยามเย็นหรือยามค่ำหรือยามหัวค่ำตอนนี้หายไปแล้วเพราะว่าอันนี้มันเช้ามืดนะครับตกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนค่ำดวงจันทร์อยู่ตรงกลางสว่างแต่เป็นพระจันทร์ข้างขึ้น3ค่ำ4ค่ำนะครับวันนี้วันพฤหัสขึ้น4ค่ำวันนี้ขึ้น5ค่ำเพราะฉะนั้นก็จะดูตอนหัวค่ำดวงจันทร์อยู่ตรงกลางดาวศุกร์อยู่ข้างบนแล้วก็ดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสอยู่ข้างล่างครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นปรากฏการณ์ทางท้องฟ้าหรือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สวยงามก็ดูไว้แล้วกันคือดวงจันทร์เนี่ยคือผมมักจะมองท้องฟ้าในแง่ไม่ดีซะแล้วในตอนนี้ที่ว่าพวกฝรั่งเนี่ยครับกำลังจะขึ้นไปทำสถานีที่ตั้งจุดวิจัยอะไรต่างๆอยู่บนดวงจันทร์ในอีก 4-5 ปีข้างหน้าเขาจะเอามนุษย์ไปลงอาจจะเป็น2ปีข้างหน้าดูตามสถานการณ์นะครับเอามนุษย์ไปลงดวงจันทร์แล้วก็จะสำรวจต่อไปถ้าเป็นอย่างนั้นจีนกลับไปอยู่ด้านหลังของดวงจันทร์ที่เรามองไม่เห็นอเมริกาอยู่ด้านหน้าแล้วเวลาเราพลอดรักกับหรือว่าบอกรักกับแฟนเรา I would like to marry you แล้วแหวนดูดวงจันทร์ดูสิดูมันจะมีความรู้สึกว่าที่นั่นเป็นฐานทัพของพวกฝรั่งกับจีนเขาจะลบกันบนดวงจันทร์ประมาณอีก150ปีข้างหน้าอะไรบ้างผมจะมองดวงจันทร์ในแง่ที่น่าสงสารสมัยก่อนที่มนุษย์ไปลงดวงจันทร์นะครับนิวอาร์มสตรองลงดวงจันทร์แล้วก็ประกาศบอกว่า one small step for man one giant leap for mankind เป็นก้าวเล็กๆสำหรับคนคนหนึ่งแต่เป็นก้าวอันมหึมาของมนุษยชาติแกก็ก้าว2 ลำ 9ลงดวงจันทร์คนจีนที่ไหว้พระจันทร์อยู่ก็ใจหายตอนนี้เราจะไหว้รอยเท้าไอ้พวกฝรั่งที่มันไปเหยียบดวงจันทร์หรือไม่ผมว่ามนุษย์น่าจะถูกห้ามไม่ให้ไปสำรวจอวกาศสำรวจได้นะแต่ไม่ให้ไปลงไปอยู่หรือลงดวงจันทร์แต่ว่าข้อตกลงระหว่างประเทศสหประชาชาติไม่มีที่จะห้ามก็จะจำกัดว่าการขึ้นไปทำการวิจัยก็เหมือนไปขั้วโลกใต้ก็ตั้งค่ายอย่าทะเลาะกันมันในอนาคตซึ่งผมคงจะจากโลกนี้ไปแล้วล่ะแต่ว่าอีกผมตีซะว่าอีกประมาณสักร้อยสองร้อยปีข้างหน้าเนี่ยนั่นคือสนามรบใหม่นะครับตอนนี้เราคุยกันเรื่องที่เป็นบวกดีกว่านะครับจากหนังสือรอบรู้ดูดาวนะที่ท่านผู้ฟังส่งมาให้นะครับของสมาคมดาราศาสตร์ไทยรอบรู้คู่มือชมฟ้าเพื่อคนไทยรอบรู้ดูดาวก็จะอธิบายถึงมีข้อมูลพื้นฐานเอาไว้คุยกันเป็นระยะระยะก็ได้ว่าดวงจันทร์คืออะไรดาวพฤหัสดาวศุกร์คือดวงจันทร์ไม่ต้องพูดแล้วนะครับดวงจันทร์นี่อยู่ห่างจากโลก 384,000 กิโลเมตรครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปดูนะภาพนี้คือหนังสือท่านผู้ฟังส่งมาเมื่อปีก่อนนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งผมจะใช้วางอยู่ข้างหน้าเลยเปิดดูจะได้ไม่ผิดถ้ามีข่าวพิเศษอื่นๆก็เข้าเว็บเอามารายงานให้ทราบเนี่ยดาวศุกร์อยู่ข้างบนนะครับตรงกลางเป็นดวงจันทร์ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่สว่างที่สุดในท้องฟ้าสาเหตุเนื่องจากว่าดาวศุกร์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มีบรรยากาศที่สะท้อนแสงได้ดีอยู่ห่างจากโลกไม่มากเราเรียกว่ามากนะแต่ว่าโดยสัดส่วนเชื่อมโยงกับกาแล็กซี่แล้วก็ไม่มากเรียกว่า เป็นดาวประจำเมืองเมื่อดาวศุกร์ปรากฏเวลาหัวค่ำทางทิศตะวันตกแล้วก็เรียกว่าดาวประกายพฤกษ์หรือดาวรุ่งขณะที่ปรากฏเช้ามืดทางทิศตะวันออกแต่ช่วงนี้จะเป็นตะวันตกนะครับดาวศุกร์ปรากฏทางตะวันตกเป็นดาวประจำเมืองดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่สามารถเข้าใกล้โลกได้มากที่สุดแต่เวลาที่ดาวศุกร์ใกล้โลกดาวศุกร์จะปรากฏเป็นเสี้ยวคล้ายกับดวงจันทร์จะใช้กล้องดูดาวเมื่อวานดูเว็บไซต์ของฝรั่งบอกว่าเขาก็จะแนะนำพวกฝรั่งว่าจะดูแบบที่ผมคุยตอนเช้าเนี่ยครับแต่ว่าของฝรั่งมันสว่างเขาก็แนะนำว่าใช้กล้องสองตากล้องดูดาวไม่ใช่กล้องดูดาวแบบใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นกล้องดูกีฬากล้องส่องทางไกลสองตาไบน็อคคูล่านั่นแหละก็สอนวิธีดูตอนกลางวันโอ้ยสงสารฝรั่งช่วงนี้เป็นไทยดีกว่านะครับเราดูตอนหัวค่ำสว่างสดใสครับก็ดาวศุกร์ก็จะเป็นเซี่ยวคล้ายกับดวงจันทร์เพราะในช่วงก่อนและหลังวันที่ดาวศุกร์ผ่านตำแหน่งรวมทิศแนววงในกล้องสองตามีกำลังขยายสูงก็พอที่จะเห็นความเป็นเซี่ยวของดาวศุกร์ได้คนไทยก็ใช้ได้แต่เราจะโชคดีกว่าฝรั่งเพราะอยู่ในซีกโลกที่ตอนหัวค่ำมืดแล้วเราจะเห็นครับใช้กล้องส่องทางไกลดูได้เลยกล้องส่องนกนั่นแหละบางขณะเราสามารถสังเกตดาวศุกร์ได้ด้วยกล้องโทรทัศน์ในเวลาท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วติดตามดูดาวศุกร์ในเวลาเช้ามืดตั้งแต่ย่ำรุ่งจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นหรือใช้ดวงจันทร์สำหรับบอกตำแหน่งดาวศุกร์ในเวลาที่ดวงจันทร์ผ่านมาอยู่ใกล้ดาวศุกร์วันนี้ก็นี่แหละตอนช่วงนี้ใช้เวลาค่ำนะครับไม่ใช่เวลาเช้าดูตอนค่ำดาวศุกร์สว่างที่สุดขณะเป็นเซี่ยวตรงกับช่วงประมาณ37วันก่อนและหลังวันที่ดาวศุกร์ผ่านตำแหน่งร่วมทิศแนววงในดาวศุกร์ปรากฏบนท้องฟ้าเกือบซ้ำตำแหน่งเดิมทุกๆ8ปีครับนั่นก็คือดาวศุกร์เสร็จแล้วก็ไปดูดาวพฤหัสเป็นความรู้รอบตัวดาวจูปิเตอร์ดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่ส่องสว่างรองจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวศุกร์แต่บางขณะดาวอังคารอาจจะสว่างกว่าดาวพฤหัสได้เล็กน้อยกล้องโทรทัศน์ขนาด3นิ้วคือกล้องดูดาวผมมี4นิ้วที่วางอยู่ข้างหลังเป็นฉากวางนิ่งไม่ได้ออกไปนอกบ้านเลยขี้เกียจยกก็นะผมดูก็จะเห็นใหญ่ขึ้นนิดนึงไม่ใช่กล้องมโหฬารอะไรแต่3นิ้วก็พอนะครับถ้าแท้มีกล้องก็เรียกกล้องโทรทัศน์คือกล้องดูดาว3นิ้วโทรทัศน์เนี่ยสะกดด้วยทอรอหันสอสลานอหนูกรันนะครับไม่ใช่โทแม่หนังกาดทอแม่หนังกาดสอสลานอหนูไม่ใช่ทีวีนะแต่มันก็ความหมายเดียวกันนะครับมองทางไกลกล้อง3นิ้วพอนะครับจะเห็นแถบคล้ำสำหรับแถบสว่างที่พาดตามแนวลัติจูดในบรรยากาศของดาวนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมวลของดาวมากกว่ามวลของดาวเคราะห์ดวงอื่นรวมกัน 2.5 เท่าด้วยเส้นผ่านศูนย์ผ่านนะครับไม่ใช่ผ่าเส้นผ่านศูนย์กลาง11เท่าของโลกปริมาตรราว 1,300 เท่าหากมีมวลมากกว่านี้50ถึง100เท่าคือความหนาแน่นของมวลของเนื้อดาวมันจะไม่แน่นมากนะแต่ถ้าแน่นมากกว่านี้ก็จะอยู่แถวๆ50ถึง100เท่านะครับของโลกดาวพฤหัสอาจจะกลายเป็นดาวฤกษ์อีกดวงหนึ่งเอาว่าอย่างนั้นนะครับตามหนังสือดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองเร็วที่สุดจึงมีรูปร่างเป็นทรงกลมแป้นเห็นได้ชัดด้วยกล้องโทรทัศน์ข้อมูลจากยานจูโน่ของนาซาแสดงว่าแก่นของดาวพฤหัสบดีอาจมีขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้และไม่ใช่ของแข็งเนื้อดาวที่อยู่ถัดออกมาประกอบด้วยไฮโดรเจนโลหะและไฮโดรเจนเหลวบรรยากาศเต็มไปด้วยแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมเมฆด้านบนพบมีเทนแอมโมเนียไฮโดรเจนซัลไฟด์และน้ำนะครับการที่ดาวพฤหัสเรียกเต็มๆก็คือพฤหัสบดีเรียกเหมือนวันพฤหัสนะครับดาวพฤหัสบดีหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วทำให้เกิดสนามแม่เหล็กมีความเข้มสูงเอาครับเอาเท่านี้พอรู้สองดาวรวมทั้งดวงจันทร์ที่เราใช้เป็นที่พึ่งในวะในยามที่เราจีบสาวเพราะฉะนั้นนะครับโอเคครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟัง โลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมล8วันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พาเวลาตอนนี้ 5:30 นะครับนี่คือโลกยามเช้า 96.5 FM ของสมทคลื่นแห่งความคิด Thinking Radio I'm going to have to stop thinking for a few seconds นะครับเดี๋ยวกลับมาพักคิดแป๊บพักไม่คิดสักแป๊บหนึ่งสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยเมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: นับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ตอนนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับรายการนี้เสนอเป็นประจำทางสมท 96.5 FM มีชื่อเรียกขานเรียกว่าคอสไซน์นะครับเป็นคลื่นแห่งความคิดหรือว่า thinking radio สมท.นี้จะเรียกชื่อภาษาอังกฤษเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษ MCOT Mass Communication Organization of Thailand ถือว่าเป็นองค์กรที่ผมเกาะติดมายาวนานคือเป็นที่เกาะทำมาหากินเรื่อยมาตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งวัยชรานะครับก็ท่านผู้ฟังก็ติดตามสปท.มาตั้งแต่โอ้ยครั้งที่ก่อตั้งใหม่ๆหลังจากเป็นโทรทัศน์ของรัฐมันก็กลายเป็นองค์กรที่ทำทุกอย่างที่เกี่ยวข่าวในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะดิจิทัลเลยจะเป็นภาพเป็นเสียงวิทยุโทรทัศน์สารพัดอย่างนะครับชาววันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับท่านผู้ฟัง เข้าสู่ 96.5 คลื่นแห่งความคิดของสปท.ต่อไปนะครับสงครามระหว่างอิหร่านกับอเมริกาก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่อาจจะเรียกได้ว่าเริ่มจะคลี่คลายเพราะว่าความตกลงและข้อตกลงต่างๆเนี่ยที่คุยกันมาว่ามันจะมีกี่ข้อเรื่องมีอะไรบ้างนะครับก็ค่อยๆเปิดเผยมาทีละนิดทีละหน่อยมันยังไม่แน่ใจหรอกว่าในที่สุดแล้วไอ้12ข้อมันใช่หรือไม่นะครับถ้าดูตามข้อมูลคือเช้าวันนี้เห็นนิตยสารไทม์ประกาศออกมาผ่านอีเมลเนี่ยผมก็เช็คอีเมลตอนเช้ามืดนะครับว่าสื่อต่างๆที่เราเป็นสมาชิกอยู่เขามีข่าวอะไรจะแจ้งให้เราทราบจ้างเขาทำงานแทนเราอยู่ที่จริงเขาคิดเงินจากเราเพียงหลายพันนะครับหมู่นี้ก็จะลดลงไปเพราะว่าพวกนั้นก็ขึ้นราคาของขึ้นราคาการอุตลุดตลอดไปไปซื้ออาหารหมาขึ้นมา20บาทไปเมื่อวานเย็นจะไปซื้อหอยทอดเจ้าประจำตอนตลาดตอนค่ำในบาซ่าปากช่องพี่สาวแกก็หยุดขายหันมาทำหมูปิ้งแทนมาทำสเต็กซี่โครงหมูหรืออะไรเนี่ยนะครับบอกไม่ไหวค่ะอาจารย์ของมันแพงก็เลยเลิกทำหอยทอดทั้งนั้นเป็นเจ้าเดียวที่อร่อยที่สุดในมุมมองของผมเท่านั้นตกลงผมก็ถูกแม่ค้าหอยทอดทอดทิ้งเพราะเศรษฐกิจเนี่ยครับแล้วก็แม่ค้าถั่วทอดเต้าหู้ทอดตือคาโกก็หายไปเกือบปีแล้วนะครับมันว้าเวนะครับก็น้ำมันมันแพงของแพงหมดเราก็ต้องทำกับข้าวกินเองเก็บผักเก็บหญ้าแถวๆนี้ถ้าดูพาดหัวข่าวบ่นนานเลยนะครับดูพาดหัวข่าวของ Economistเรื่องใหญ่เรื่องเดียวที่โลกติดตามกันวันนี้ก็ลงไปเลย14ข้อนะครับ Economist ก็จะพาดหัวบอกว่าอเมริกาเปิดเผยรายละเอียด MOU กับอิหร่าน14ข้อซึ่งใน14ข้อนั้น Economist เขาจะไม่ลงรายละเอียดถึง14นะครับเขาจะภาพรวมๆของเขาคือว่ามันจะรวมถึงการยุติการสู้รบในเลบานอนด้วยแล้วก็จะต้องมีการตั้งกองทุน300,000 ล้านเท่าไหร่เนี่ย300,000 ล้านดอลลาร์สำหรับอิหร่านเพื่อที่จะฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอิหร่านกลับขึ้นมาก็ตัวเองไปยิงเขาแล้วกองทุนนี้จะเกิดมันยังไงเราไม่มีรายละเอียดมากถึงขนาดนั้นนะครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามสำหรับเราผมคิดว่าเออหยุดเปิดอ่าวเปิดช่องแคบเรือบรรทุกน้ำมันไหลมาเดินทางมาแล้วราคาน้ำมันเราจะได้ลดลงเพราะราคาน้ำมันตอนนี้ก็ไม่ได้เกินร้อยนะครับอยู่แถวๆ90+/-90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็ยังนิ่งอยู่มันจะต่ำลงมาถ้าต่ำ60เนี่ยน่าจะพอได้สำหรับเราที่ห่วงใยแล้วรัฐบาลจะต้องดูว่าอีตอนปิดอ่าวปิดช่องแค่พอมูสขึ้นน้ำมันขึ้นน้ำมันขาดภายในวัน2วันเห็นเลยว่ามีการกักตุนตอนนี้มีข่าวแล้วก็เปิดอ่าวเปิดช่องแคบอยู่แล้วยังไม่เป็นทางการเดี๋ยวอเมริกาก็ควรจะถอยออกไปจากการปิดกั้นอ่าวโอมานอิหร่านก็จะอิหร่านนี่จะไม่ปิด หรือเปิดอิหร่านจะไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างบริบูรณ์เหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะจะบริหารจัดการร่วมกันกับโอมานเพราะถือเป็นเจ้าของทะเลอาณาเขตอย่างที่เราพูดถึงกฎหมายทะเลมาตลอดอิหร่านกับโอมานเป็นเจ้าของช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางเดินเรือนะครับเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะเก็บค่าผ่านทางหรือมีสิทธิ์ที่จะเก็บค่าธรรมเนียมอิหร่านบอกว่าจะไม่ใช่ค่าผ่านทางนะฝรั่งก็ทำข่าวบอกว่ามันเหมือนกับค่าผ่านทางเป็นโทนะ TOL แล้วผ่านทางด่วนแล้วก็จ่ายตังไปเป็นค่าผ่านทางอิหร่านบอกไม่ใช่มันเป็นค่าบริหารจัดการค่าบริการแล้วแต่ดูรายละเอียดเองแต่ว่าข้อตกลงรวมๆที่ Economist พูดไว้เนี่ยคือแค่นี้ครับนะเดี๋ยวผมจะลงไล่14ข้อให้ดูให้จบรายการนะครับแต่ว่าภาพรวมก็คือว่าจะมีกองทุน$300,000,000,000ฟื้นฟูอิหร่านจะหยุดการสู้รบรวมทั้งที่เลบานอนด้วยนะแล้วก็จะแบนหรือสั่งห้ามไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์อันนี้ก็เรื่องเก่านะเรื่องเก่าอิหร่านก็บอกว่าไม่มีแล้วไม่อยากจะมีอาวุธนิวเคลียร์นะครับนอกจากนั้นทั้งสองประเทศก็ใช้เวลา60 วันเจรจารายละเอียดแล้วค่อยลงนามรายละเอียดอีกทีหนึ่งเรื่องนี้มันเหมือนกับซับซ้อนเล็กน้อยถ้าเราทำข่าวแบบคร่าวๆก็จะเหมือนหยุดยิงเลิกเลยนะครับไม่ใช่ครับหยุดการสู้รบแล้วใช้เวลา60 วันเจรจาเงื่อนไขต่างๆที่จะมีนั้นไอ้ที่บอกว่า14ข้อเนี่ยมันเป็น MOU เฉยๆว่าเราจะตกลงกันรายละเอียดเราจะคุยกันยังไงใช้เวลา60วันก็ต้องคอยอีก60วันเพราะน้ำมันมันคงจะไม่ลงมาอย่างรวดเร็วหรอกครับหวังว่ารัฐบาลคุณลุงอนุทินจะได้เตรียมตัวนะครับแล้วก็ท่านประธานและโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปประชุม G7 อยู่ที่ฝรั่งเศสอย่างที่รายงานไว้เมื่อวานนะครับนิสัยแกก็ยังคงเหมือนเดิมทำท่าว่าจะลงนามกันวันศุกร์นี้ที่เจนีวาแกก็ไปฝรั่งเศสก็ไปขู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดนัลด์ทรัมป์ repeatedly threatened to resume bombing Iran if one was not reached หมายความว่าเดี๋ยวจะระเบิดนะถ้าไม่ตกลงให้มันเสร็จเรียบร้อยแกก็จะขู่อย่างเงี้ยครับมันทำให้ปวดหัวใจแล้วมาดูรายละเอียดไม่ถึงกับละเอียดนักนะครับแต่ว่าดูซิว่า14ข้อที่สำคัญมีอะไรบ้างอันนี้ก็มาจากอีเมลแล้วก็เข้าไปดูนิตยสารไทยหรือไทม์แมกซีนนะครับซึ่งเป็นที่ที่ไม่รู้ที่อื่นอาจจะมีแล้วล่ะนะฮะสำนักข่าว AP Reuters แต่ผมใช้ไทม์เพราะว่ามันเข้ามาทางอีเมลนะครับข้อ1เนี่ยคิดว่าโดดเด่นที่สุดก็คือว่าอันนี้เต็มข้อหนึ่งจากนิตยสารไทม์เต็มเลยก็ปี้มาปะบนจอนะก็คือว่าสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านและพันธมิตรและชาติพันธมิตรของทั้งสองในสงครามที่เกิดขึ้นณเวลานี้โดยการลงนามใน Memorandum of Understanding หรือ MOUMemorandum of Understanding ประกาศว่าโดยการลงนามซึ่งยังไม่ได้ลงนามนะเดี๋ยวลงนามวันศุกร์ก็คือพรุ่งนี้ก็คือมะรืนตามเวลาของไทยนะครับวันเสาร์รู้เรื่องนะครับวันเสาร์ไทยนะครับแล้วโดยการลงนามหรือโดยการที่จะลงนามใน MOU ประกาศว่าโดยทันทีและอย่างถาวรจะหยุดการปฏิบัติการทางการทหารทุกแนวรบimmediate and permanent termination of military operations on all fronts นะครับทุกแนวรบหยุดหมดภาษารัฐศาสตร์ก็จะเรียกว่าหยุดความเป็นศัตรูกัน cessation of hostility ต่างกับจากคำว่าหยุดยิงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นคำที่ Time Magazine เขาเขียนมาคือว่า permanent termination หยุดยังถาวรซึ่ง military operation คือปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบ all fronts รวมทั้งเลบานอนอันนี้ต้องส่งเสียงดังๆและขีดเส้นใต้รวมทั้งเลบานอนให้เป็นที่กังขาว่าจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าอิสราเอลไม่ยอมหยุดไงอเมริกาสั่งให้หยุดอิสราเอลก็ไม่หยุดเพราะว่าอิสราเอลเป็นผู้รบรุกคืบยึดดินแดนเลบานอนมาได้10-15%เป็นอย่างน้อยนะครับเลบานอนใต้เนี่ยอิสราเอลไปเอาดินแดนเขาอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของอิสราเอลภาคเหนือจึงยึดเลบานอนภาคใต้เหมือนเขมรบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของเขมรขอยึดบุรีรัมย์ศรีสะเกษอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้นะไม่ได้อันนี้เราทำตัวเหมือนประเทศที่นุ่มนวลกว่าครับโอเคข้อตกลงข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือหยุดลบอย่าง permanent ถาวรรวมทั้งที่เลบานอนด้วยแล้วก็จากนี้ไปก็จะไม่ริเริ่มสงครามหรือปฏิบัติการทางทหารใดๆundertake from now on not to initiate any war or any military operation against each other จะไม่รบกันอีกต่อไปเลยแล้วก็หลีกเลี่ยงการข่มขู่การใช้กำลังต่อกันและกันและทำให้มั่นใจได้ว่าเคารพใน territorial integrity หรือว่าเรียกว่าอะไรนะบุรณภาพแห่งดินแดนเคารพความเป็นเส้นเขตแดนแผ่นดินของใครของมันนะครับเรียกว่า territorial integrityและ sovereignty ก็คืออธิปไตยใช่ไหมเคารพอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของเลบานอนไอ้คำว่าเคารพในอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนนี่เป็นศัพท์ที่โลกจะใช้เป็นประจำในเวลามีกรณีพิพาทพรมแดนนะครับเราจะต้องเคารพในอธิปไตยปกติเป็นประเทศเอกราชมีเอกภาพมี integrityทางด้านภูมิทางด้านภูมิประเทศหรือว่าแผ่นดินเขตแดนก็คือเกียรติภูมิอธิปไตยบุรณภาพแห่งดินแดนก็คือมีอำนาจเหนือแผ่นดินไทยเมื่อมันเป็นของไทยถ้าเราจะยึดเขตแดนแบบไหนปักปันเรียบร้อยหรือยังไม่ปักปันก็แล้วแต่ต้องเคารพกันนะครับ The final deal นะความตกลงในที่สุดเมื่อถึงความตกลงในที่สุดนะครับก็จะยืนยันpermanent termination ยุติสงครามอย่างถาวรทุกแนวรบรวมทั้งเลบานอนและอาโปรวิทแล้วก็รายละเอียดอื่นๆในย่อหน้านี้คือข้อที่1เนี่ยผมยกข้อที่1เนี่ยพอเลยสำคัญที่สุดแล้วนะครับข้อที่1 final deal อันนี้มันหมายความว่าไอ้ข้อที่1บอกว่าขณะนี้หยุดยิงอย่างถาวรรวมทั้งที่เลบานอนด้วยทุกแนวรบและจะไม่เริ่มยิงกันอีกแล้วพอถึง60วันที่เจรจากันข้อ1นี้ต้องยืนหยัดfinal deal คือความตกลงในที่สุดแล้วจะยืนหยัดตามนี้ถ้าอย่างนี้นะครับข้อหนึ่งเนี่ยแปลว่าอิหร่านชนะ ก็ไม่ควรตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะเดี๋ยวเขาจะงอนกันว่าทั้งสองฝ่ายชนะแต่เอาจริงวิเคราะห์จริงๆนะครับอิหร่านบอกว่าถ้าจะมีสันติภาพต้องถาวรต้องไม่รบกันเลยอีกต่อไปชั่วกับชั่วกันนี่พูดแบบไทยนะครับอิหร่านยืนหยัดตลอดเวลาที่รบกันมาตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นข้อที่1 นี่มาเป็นข้อที่1เลยคือความประสงค์ของอิหร่านคือหยุดรบอย่างถาวรทุกฝ่ายอย่าให้มีการอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยอิหร่านชนะบริบูรณ์โอเคเรื่องอื่นเรื่องนิวเคลียร์ก็ยังไม่ได้เจรจารายละเอียดกันนะครับผมขออ่านข้ออื่นต่อไปแล้วกันแต่ว่าคิดว่าข้อที่1เนี่ยได้เลยนะถ้าเป็นไปตามนี้ดีมากอิหร่านชนะอเมริกาไม่ชนะจะบอกว่าแพ้มันดูไม่เพราะนะครับข้อ2 อเมริกาเนี่ยกับอิหร่านจะเคารพเอกราชอธิปไตยบุรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันเหมือนกับซ้ำข้อ1แต่มันเขียนเป็นข้อ2นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะเข้าหลีกเลี่ยงการอินเทอร์เฟียร์หรือแทรกแซงในกิจการภายในของกันและกันข้อ2เหมือนข้อ1แต่เติมว่าไม่มีการแทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน refrain from interfering in each other's international affairs นะครับข้อ3 อเมริกากับอิหร่านตกลงกันที่จะเจรจารอมชอมปรองดองเพื่อจะให้ได้ข้อตกลงให้ได้ตามที่กำหนดไว้60วันนะครับด้วยความเห็นชอบร่วมกันเป็นฉันทามติข้อ3เหมือนกับบังคับว่าเอาละ60วันเราจะเจรจากันนะแต่ทั้งคู่จะต้องยืนหยัดนะครับว่า60วันนี้ต้องจบนะทั้งอเมริกาและอิหร่าน commit to negotiate นะThe final deal maximum 60 day ด้วยความเห็นพร้อมกันเพราะฉะนั้น60วันข้างหน้าต้องจบโอเคโอเคก็ถ้าทำได้ตามนั้นก็ดีก็แปลว่า1 2 3เป็นไฟบังคับนะครับข้อ4หลังจากลงนามใน MOU ซึ่งก็จะลงนามกันจริงๆเป็นทางการวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเท่าที่ข่าวติดตามมาอเมริกากับอิหร่านเมื่อตกลงกันลงนามใน MOU นะครับไม่ใช่ความตกลงหยุดยิงและสันติภาพถาวร MOU เป็นความตกลงว่าจะเจรจาให้ได้สันติภาพถาวรภายใน60วันเท่านั้นนะครับนั่นเป็นเรื่องเทคนิคที่ต้องอธิบายให้ชัดเจนเดี๋ยวจะดีใจกันไปทั้งโลกว่าหยุดยิงแล้วแต่นี้ชั่วคราวคุยกันอีก60วันครับเพราะฉะนั้นหลังจากเซ็น MOU วันศุกร์นี้อเมริกาจะเริ่มถอนกำลังกองทัพออกจากการปิดกั้นอ่าวเปอร์เซียอ่าวโอมาน ที่ปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซโดยอิหร่านแล้วอเมริกาก็ไปปิดกั้นทางเข้าออกช่องแคบฮอร์มุซในทางไกลคืออ่าวอาหรับทั้งหมดนะครับแล้วก็จะไม่มีการรบกวนจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่อันนี้อเมริกาสัญญาว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ทำให้อิหร่านเดือดร้อนจากกิจกรรมทางทหารของอเมริกาอันนี้อเมริกาสัญญาว่า will begin removal of its naval blockade ก็แปลว่าเมื่อก่อนมันก็ไม่มีการปิดกั้นอ่าวอยู่แล้วมีการปิดช่องแคบเพราะฉะนั้นก่อนปลายเดือนธันวาคมกุมภาพันธ์เนี่ยก็คือสถานภาพที่เรากำลังจะได้พบเหมือนเมื่อก่อนเดือนกุมภาพันธ์ก็แปลว่าถ้าไม่ลบซะ ก็จบก็อยู่อย่างเดิมนะโลกก็จะวิจารณ์อย่างนี้ครับมันก็กลับไปที่เดิมอิหร่านก็ไม่ได้แพ้อะไรนะครับในช่วงนี้นะครับอเมริกาบอกสัญญาว่าจะถอนกำลังกองทัพเรือไปใน30วันในช่วงเวลานี้30วันนะครับไม่ใช่ถอนวันเดียวจบค่อยๆถอนกลับไปภายใน30วันแล้วก็ในช่วง30วันเนี้ยคือเขาจะเจรจา60วันแต่30วันแรกจะถอนกำลังกองทัพเรืออเมริกาออกจากพื้นที่นะปากอ่าวนะฮะอ่าวโอมานนะครับซึ่งมันอยู่ข้างหน้าช่องแคบฮอร์มุซแล้วหลังช่องแคบฮอร์มุซก็จะเป็นเปอร์เซียแต่เรียกเรามักจะเรียกรวมๆทั้งหมดว่าเป็นอัปเปอร์เชียร์ในช่วงเวลานี้นะครับการช่วงเวลา30วันจากวันศุกร์นี้ไปเนี่ย เรือเดินทะเลต่างๆก็จะ อยู่ในสัดส่วนเหมือนกับช่วงเวลาก่อนสงครามหมายความว่าจำนวนเรือเดินทางเข้าออกทราฟฟิกการจราจรของเรือในอ่าวในช่วงนี้นะครับก็จะให้กลับไปสู่ภาวะปกตินะเหมือนช่วงก่อนสงครามคาดไว้อย่างนั้นนะโดยที่อิหร่านจะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับและสหรัฐอเมริกาก็จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปที่จะเคลื่อนย้ายกำลังทัพของตัวเองออกจากพื้นที่หลังจากการตกลง final deal เรียบร้อยแล้วภายใน30วันพูดง่ายอเมริกายังอ้อยอิงอยู่30วันแต่จะให้จำนวนการเดินเรือหรือว่าจำนวนเรือที่เข้าออกพื้นที่เนี่ยเท่ากับก่อนที่จะมีสงครามตามดูแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นข้อ4ข้อ5หลังจากลงนามใน MOU นี้แล้วอิหร่านก็จะจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อจะให้เรือต่างๆผ่านช่องแคบอย่างปลอดภัยต่อไปนะครับโดยไม่คิดเงินเป็นเวลา60วันไม่คิดเงินนะครับจากเปอร์เซียนคาร์ไปถึงซีออฟโอมานคือเรียกว่าอ่าวเปอร์เซียอ่าวโอมานผ่านช่องแคบของมุสลิมตรงกลางเนี่ย60วันจากนี้ท่านไม่ต้องจ่ายตังค์ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวตามดูแล้วกันก็6อเมริกาก็จะปฏิบัติงานหรือทำงานหารือร่วมกันกับพาร์ทเนอร์หรือว่าประเทศพันธมิตรในพื้นที่นะครับที่จะตกลงกันว่าจะมีการวางแผนอย่างน้อยที่จะมีการกองมีการตั้งกองทุนฟื้นฟู 300,000 ล้านหรือว่า 300,000 ล้านดอลลาร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอิหร่านอันนี้แปลกดีนะครับอิหร่านชนะอีกแล้วนะครับขออภัยพี่น้องชาวอเมริกันด้วยลบแทบตายนะครับข้อ6เนี่ยอเมริกาข้อ6นี่สำคัญสำหรับอิหร่านมากอเมริกา undertake you the USA undertake to with regional partner พูดไทยดีกว่านะครับเพราะผมไม่ได้เอาหนังสือทั้งหมดขึ้นจอว่ามันทำไม่ทันมันเยอะมากนะครับเอาข้อ1ขึ้นจอพอแล้วก็คุยข้ออื่นเท่าที่เวลาอำนวยนะครับที่สำคัญก็อยู่เนี่ยครับคืออเมริกาจะทำงานร่วมกันกับพันธมิตรในพื้นที่พัฒนาแผนเพื่อจะฟื้นฟูประเทศอิหร่านร่วมกันแล้วจะมีกองทุน300,000ล้านดอลลาร์ฟื้นฟูประเทศอิหร่านอิหร่านได้รับความช่วยเหลือฟื้นฟูที่จริงอิหร่านต้องการให้ฟื้นฟูทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องคืนกองทุนที่ยึดไปได้เงินทรัพย์สินต่างๆที่อเมริกาและสหประชาชาติโดยภาพรวมนะครับสั่งให้มีการแช่แข็งทรัพย์สินของอิหร่านแล้วก็บัญชีต่างๆแล้วก็ยึดเอาไว้ชั่วคราวเนี่ยตอนนี้อย่างน้อยก็จะมีกองทุนฟื้นฟู 300,000 ล้านดอลลาร์อเมริกากับอเมริกาข้อ7อเมริกาก็จะหยุดยั้งแซงชั่นทั้งหมดข้อนี้ก็สำคัญมากๆอเมริกา undertake to terminate all types of sanction จะยุติการปิดกั้นทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่มีต่ออิหร่านรวมทั้งในเรื่องความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับการแซงชั่นนะการแซงชั่นในระดับที่1ระดับมันจะเป็นรายละเอียดนะระดับที่1ระดับที่2นะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงขั้นสุดท้ายแปลว่าต้อง60วันก่อนนะครับอย่าเพิ่งดีใจกันนะครับต้อง60วันก่อนแล้วกองทุนที่ว่า 300,000 ล้านดอลลาร์ก็อยู่แถวๆ60วันเราจะทำให้เสร็จนะครับอันนี้สัญญาไว้ใน MOU ก็จะเป็นอย่างนั้น นอกจากนั้นข้อ8ข้อ9เดี๋ยวหมดเวลาข้อ8อิสลามิกรีพับอิหร่านยืนยันว่าจะไม่พัฒนานิวเคลียร์นะแล้วก็อเมริกากับอิหร่านก็ตกลงกันว่าจะต้องไปกำกับดูแลควบคุมสต็อกไพล์หรือไอเอ็นริชยูเรเนียมยูเรเนียมที่ได้มีการปรุงแต่งถึงในขั้นสูงสุดแล้วจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามที่อาจจะเป็นระเบิดหรืออาวุธนิวเคลียร์ได้อยู่แถวแถว 80-90% เนี่ยครับถ้ามีนะครับก็จะเข้าไปกำกับดูแลควบคุมกันอันนี้ก็ในช่วงเวลาที่จะต้องเจรจา60วันข้อ9ขึ้นอยู่กับการตกลงรอบสุดท้ายหลังจาก60วันว่าจะลงนามกันเนี่ยครับอเมริกากับอิหร่านก็ตกลงกันว่าจะดำรงสถานภาพความสัมพันธ์เอาไว้แบบเดิมที่มีอยู่อิหร่านก็จะมีสถานภาพทางด้านนิวเคลียร์โปรแกรมแบบเดิมที่มีอยู่อเมริกาก็จะไม่มีกฎเงื่อนไขปิดกั้นแซงชั่นปิดกั้นทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมในพื้นที่แถบนี้ก็แปลว่าอเมริกายอมให้อิหร่านอยู่ในสถานภาพเดิมจะพัฒนานิวเคลียร์ไปเป็นนิวเคลียร์เพื่อสันติก็อยู่อันนี้อิหร่านก็ชนะอีกผมว่าวันนี้คนอเมริกันทะเลาะกันตายเลยนะครับนี่ผมอ่านมาได้แค่9ข้อนะครับ10 11 12อะไรก็อีกนิดหน่อยเท่านั้นเอง10อเมริกาก็จะทันทีที่ลงนามใน MOU นะก็แล้วก็จนกระทั่งยุติการแซงชั่นการปิดกั้นทางเศรษฐกิจต่างๆกระทรวงการคลังของอเมริกาก็จะออกคำสั่งให้อิหร่านคือไม่ปิดกั้นการส่งออกน้ำมันของอิหร่านอิหร่านก็จะส่งน้ำมันออกได้น้ำมันผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปิโตรเลียมโปรดักต์หรืออะไรต่างๆที่ออกมาจากน้ำมันนะก็จะเป็นปุ๋ยเป็นเคมีพันอะไรต่างๆโอ้ยข้อ10อเมริกาก็จะปล่อยให้อิหร่านขายน้ำมันได้สะดวกเลยข้อ11อเมริกาก็จะ make fully available for use of frozen restricted fund ก็แปลว่าอันนี้ก็ที่อิหร่านเรียกร้องนะครับอะไรที่แช่แข็งไว้พวกทรัพย์สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์บัญชีอะไรต่างๆที่ถูกยึดไว้จะปล่อยถ้าลงนามเสร็จแล้วโอ้โหอันนี้แบบอิหร่านชนะอีกข้อ12อเมริกาหมดเวลาแล้วอีก 2-3 นาทีนะครับอเมริกากับอิหร่านก็ตกลงกันว่าจะมีกลไกในด้านการบริหารเพื่อจะตรวจติดตามตรวจสอบอนาคตของการที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงข้อ13หลังจากที่ลงนามใน MOU แล้วนะครับก็จะเริ่มปฏิบัติตามพารากราฟข้อ1ข้อ4ข้อ5ข้อ10ข้อ11ของ MOU นี้ทันทีผมต้องกลับไปอ่านให้ท่านฟังใหม่นะครับจะอ่านไปแล้วกันนะที่อ่านไปเมื่อกี้แหละครับข้อ13ปุ๊บลงนามปุ๊บข้อ1ข้อ4ข้อ5ข้อ10ข้อ11ต้องทำทันทีหลังจาก60วันข้อ1ที่พูดไปแล้วนะครับหยุดยั้งการสู้รบอันนี้มันสุดยอดนะถ้าเป็นไปตามนี้นะครับสุดท้ายข้อ14 final deal การลงนามขั้นสุดท้ายความตกลงขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนและมีผลบังคับใช้โดยมติของ UNSC คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันนี้ถือว่าโอเคครับผมอ่านไปครบ14ข้อนะครับแต่ข้อที่1ที่อยู่บนจอเนี่ยสำคัญที่สุดแต่ข้ออื่นก็สำคัญหมดถ้าค่อยๆจำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลงรายละเอียดหรือวิเคราะห์วิจารณ์มากขึ้นอันนี้อเมริกาแพ้รับคาบพูดอย่างไม่สุภาพนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สังคมอเมริกันสื่ออเมริกันนักการเมืองอเมริกันจะต้องทะเลาะกันอย่างรุนแรงบอกนี่เราแพ้ราบคาบเลยเหรออาจารย์เจฟฟรีย์แซกแล้วก็อาจารย์เมชัยเมอร์จาก University of Chicago หรือคนที่ผมตามอยู่เดี๋ยวผมจะใช้เวลา24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนตามดูซิว่าพวกฝรั่งตะวันตกนักวิชาการอเมริกันเขาทะเลาะกันยังไงเพราะว่าอันนี้อเมริกาแพ้หมดทุกข้อเลยนะครับขอจบรายการไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับที่พูดเราแพ้หมดเนี่ยคือว่ายอมตามที่อิหร่านมีเงื่อนไขเมื่อก่อนมันมีเงื่อนไข12ข้อนะครับโอเคก็ไอ้ข้อ13 14พวกนี้ก็หมายความต้องทำตามนี้หมดเวลาสำหรับโลกยามเช้าแต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งตามที่เรามีนัดกันนะครับขอให้โลกมีสันติภาพอย่างถาวรต่อไปสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
9: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
10: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพ หากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
11: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
14: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
16: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
17: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
18: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
19: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะวันนี้โหตื่นมาก็เช้าทันโลกนะจะพาไปพบกับ2การประชุมที่แบบเบียดมาพร้อมกันเลยนะคะเรื่องแรกที่ต้องติดตามและเป็นบิ๊กสตอรี่วันนี้ด้วยก็คือการลงนามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในการยุติศึกนะคะซึ่งตอนแรกบอกว่าจะมีการลงนามเจอตัวเป็นๆกันในวันพรุ่งนี้ปรากฏว่าเมื่อคืนทรัมป์ยังขู่อยู่เลยว่าจะบอมอิหร่านทำให้ใจหายใจคว่ำมากในสุดในที่สุดก็สามารถลงนามกันได้แล้วก็ลงนามล่วงหน้า1วันด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นบิ๊กสตอรี่ที่วันนี้เรา2คนจะนำมาฝากกันดิฉันสังกมาสารวัตรสวัสดีค่ะคุณกนิกาคะ
20: นี่การติดต่อได้จากคุณสวัสดีค่ะ
19: ค่ะแล้วก็การประชุมอีกอันนึงก็คือการประชุมเด็กของทรัมป์นะคะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่มันมีนัยยะอย่างไรเมื่อช่วงตีหนึ่งนะคะตัดสินเรื่องภาวะดอกเบี้ยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอย่างไรก็ตามเราพลาดไม่ได้นะคะเรื่องแรกอัปเดตข่าวคุณกนิกาจะพาไปเจาะเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันก่อนเลยค่ะไปกันเลยค่ะ
21: หลังจากที่น้ำมันราคาลงมาหลายวันนะคะปิดตลาดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate หรือ Light Sweet Crude ส่งมอบเดือนกรกฎาคมก็เพิ่มขึ้น74เซนต์นะคะตอนนี้ปิดที่ 76.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วน Brent ทะเลเหนือลอนดอนเนี่ยมั่วส่งมอบเดือนสิงหาคมก็เพิ่มขึ้น59เซนต์ปิดที่79ดอลลาร์55เซนต์นะคะแต่ว่าคุณสังกมาคะถึงแม้ว่า จะฟื้นขึ้นมาเกือบ1ดอลลาร์เนี่ยแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยราคาน้ำมันดิบทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนคืออยู่ต่ำกว่า80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะบลูมเบิร์กเนี่ย

0: รายงานว่าน้ำมันดิบเนี่ยทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนจากคำคาดหวังของข้อตกลงสหรัฐกับอิหร่านนะซึ่งคุณสังมาบอกว่าก็เซ็นเร็วกว่าที่คาดไว้1วันนะคะแล้วก็จะส่งผลให้มีปริมาณอุปทานน้ำมันทะลักเข้าสู่ตลาดมากขึ้นนะคะแต่ว่ากว่ามันจะสเตเบิลเนี่ยคือเขาบอกว่าคาดว่าเป็นเดือนใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะคะกว่าที่จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยกลับมาอยู่เรียกว่าไม่ได้หวือหวาขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจออกมาคุณสันมาครับว่าเอ๊ะตอนนี้บรรดาลงกลั่นต่างๆหรือที่พวกตุนเอาไว้จะเสี่ยงสต็อกลอสไหมคือจำได้ไหมคะพอตอนขาขึ้นเนี่ยในการที่เขามีสต็อกแล้วไม่ยอมปล่อยออกมาเนี่ยนี้มันก็ทำให้เขามีกำไรใช่ไหมป่านนี้เราก็ยังจับมือใครดมได้ไม่ได้เต็มถนัดถนีนะนะคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะมีแล้วไอ้สต็อกร้อนไอ้ที่เขาเก็บไว้เนี่ยเขาเนี่ยจะเรียกว่าขาดทุนเยอะจะผลักภาระมาหรือเปล่าดูบทวิเคราะห์ต่างประเทศก่อนนะคะวานาดาฮารีผู้ก่อตั้งบริษัทวิเคราะห์ตลาดน้ำมันวานด้าอินไซด์เนี่ยที่สิงคโปร์เขาบอกว่าคือไอ้ MOU กับสหรัฐเนี่ยระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยก็อาจจะช่วยคลายกังวลตลาดได้แต่ว่าส่วนที่ยากที่สุดก็คือตามคำมั่นสัญญาที่มันยังไม่มาถึงนะคะนักวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าการปรับตัวลดลงของน้ำมันดิบในขณะนี้เนี่ยเป็นผลมาจากความคาดหวังของตลาดโดยนักลงทุนกำลังประเมินสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือ best case scenario ว่าช่องแคบฮอร์มุสกลับมาเปิดใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรือประมาณสินค้าประมาณ500ลำรอเดินทางออกจากอ่าวเปอร์เซียเพื่อผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะขณะที่การตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางการกวาดล้างทุ่นระเบิดทางทะเลอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยหลายสัปดาห์ส่วนสตีเวนคอตตันนะคะเลขาธิการสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าที่ MOU ของสหรัฐอิหร่านเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นปัญหาคือเรือที่ตกค้างในระบบรวมทั้งความจำเป็นในการเปลี่ยนถ่ายลูกเรือเนาะทีนี้มาฝั่งธุรกิจโรงงานไทยโรงกลั่นไทยบ้างเนี่ยบอกว่าราคาน้ำมันดิบที่มันดิ่งกว่า 28% เนี่ยในเวลาไม่ถึงเดือนมันจะบีบให้โรงกลั่นแบกรับการขาดทุนสต็อกนะคะท่ามกลางข้อจำกัดด้านราคาที่กดดันความสามารถในการรับมือความเสี่ยงของธุรกิจพลังงานไทยซึ่งจะพิสูจน์ไอ้กลไกสต็อกลอสว่ามาเร็วกว่าที่คิดนะ The Standard เนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะเสี่ยงกระทบโรงงานโรงกลั่นเนี่ยในไตรมาส2แล้วก็ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเนี่ยโดยราคาน้ำมันดิบที่ดูไบซึ่งเป็นราคาน้ำมันดิบอ้างอิงหลักเนี่ยก็ของโรงกลั่นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยก็ปรับตัวอย่างลดลงการร่วงลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันดิบครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลครั้งใหญ่ต่ออุตสาหกรรมโรงกลั่นในประเทศนะคะจิตตาดูดีๆนะคะแล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนถึงธรรมชาติที่แท้จริงของธุรกิจโรงกลั่นที่ต้องเผชิญกับภาวะขาดกำไรและขาดทุนจากสต็อกน้ำมันอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะตรงนี้แล้วค่ะจะปรากฏอยู่ในไตรมาสมา2อย่างชัดเจนเลยนะคะทีนี้คุณสังกมา
1: ค่ะ
0: ตอนราคามันขึ้นเนี่ยโอ้โหราคาน้ำมันที่ผู้บริโภคเผชิญเนี่ยมันก็พุ่งปรี๊ดเลยเนาะใช่ไหมแต่พอตักราคามันลงเนี่ยเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ส่วนนั้นล่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณรสนาโตศิตกูลนะคะกรรมการของสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยสภาผู้บริโภคก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันมันสามารถลดได้มากกว่านี้นะโดยที่ผู้ค้าน้ำมันยังมีกำไรไม่น้อยหากมีการแก้ไขโครงสร้างราคาน้ำมันที่โปร่งใสเป็นธรรมทั้งระบบอย่างแท้จริงตามข้อเสนอของเครือข่ายประชาชนเหตุใดน้ำมันดิบลดน้ำมันสำเร็จรูปไม่ลดนะคะเพราะมีตัวดูดเงินจากประชาชนเนี่ยอยู่3ส่วนคนไทยมีรัฐบาลก็เหมือนไม่มีอันนี้คุณรสนาบอกนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างล้วงกระเป๋าประชาชนจึงไม่มีการกำหนดราคาน้ำมันให้เป็นธรรมนะคะหนึ่งคือราคาเนื้อน้ำมันโรงกลั่นที่บวกค่าพรีเมียมไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วก็ช่วงวิกฤตสงครามอิหร่านก็มีการโกงราคาน้ำมันตั้งแต่สิงคโปร์เห็นได้จากค่าการกลั่นที่สูงเกินกว่ามาตรฐานยามปกติในต่างประเทศจะมีการใช้กฎหมายภาษีลาภลอยเพื่อเก็บรายได้ส่วนเกินมาลดภาษีน้ำมันประเทศไทยนี่นะไม่มีกฎหมายภาษีลาภลอยมาเก็บนะคะคุณสังมาเคยพูดว่าเคยมีการขอร้องตอนนั้นเนาะจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะพูดว่ามีการ

0: ให้บริจาคมาหรืออะไรแบบนี้นะคะในสมัยยุคของรัฐบาลลุงตู
1: บ
0: ่
1: ิ๊กต
0: น
1: ู
0: ะ
1: ่
0: คะแล้วก็
1: ใช่
0: ใช่ตอนนี้ก็ยังปล่อยให้มีค่าการตลาด
1: บ
0: ท
1: อ
0: ี
1: ก
0: ่เกิน
1: บอ
0: ส
1: ก
0: ม
1: จะให
0: ค
1: ้
0: วาม
1: คุณกนิกาบอกจะให้แล้วก็
0: ให้ไม่ให้
1: ม
0: ไม
1: ี
0: ่รู้
1: ให้มานิดนึงให้มาก้อนหนึ่งจำเงียบกิบเลยไม่
0: ค
1: ให
0: ่
1: ้
0: ะค่ะแล้ว
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ็ประเด็นที่สองก็คือกองทุนน้ำมันที่เป็นเครื่อง
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ือบิดเบือนราคาน้ำมันนะคะผสมเอทานอลไบโอดีเซลราคาแพงกว่าน้ำมันเบนซินดีเซลมันพรางว่ามีราคาถูกโดยใช้กองทุนน้ำมันมาชดเชยทำให้คนไทยต้องเป็นทาสหนี้โรงกลั่นแบบเจ็ดชั่วโคตรถ้าไม่ยกเลิกภาษีระบบนี้นะคะอันนี้คุณรสนาบอกแล้วก็กระทรวงการคลังที่เก็บภาษีสรรพสามิตตามเป้าของตนโดยไม่สนใจลดภาษีแม้ในยามวิกฤตทั้งที่น้ำมันเป็นต้นทุนของการผลิตและค่าครองชีพนะคะฉะนั้นเนี่ยทางสภาผู้บริโภคเนี่ยเขาเรียกร้องรัฐมนตรีโดยเฉพาะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานหยุดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันสักระยะให้โอกาสประชาชนได้ใช้น้ำมันราคาใกล้เคียงกับราคาจริงของตลาดโลกบ้างนะคะแล้วก็หยุดเอาเงินกองทุนน้ำมันไปชดเชยน้ำมันดีเซล B20เพื่อหยุดหนี้เพิ่มในกองทุนน้ำมันเพียงแค่ไม่เก็บเงินคนใช้เบนซิน95เนี่ยเข้ากองทุนน้ำมันลิตรละ12.27 บาทนะคะแก๊สโซฮอล9591เนี่ยหยุดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน4.59 บาทเนี่ยนะคะแล้วก็คุมค่าการตลาดให้ไม่เกิน2 บาทต่อลิตรเนี่ยราคาน้ำมันเบนซิลแล้วก็แก๊สโซฮอลจะเหลือแค่30 กว่าบาทได้ทันทีเมื่อวานเนี่ยไปเติมอยู่ที่45 บาทนะคะคุณสัมมาเนี่ยส่วนดีเซล B7 เนี่ยก็ควรลดภาษีสรรพสามิตลง6.92 บาทต่อลิตรลงไปสัก5 บาทก็จะได้ราคาดีเซล B7 เนี่ยราคาใกล้เคียงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่38ก็จะลดลงเหลือประมาณสัก33.60 บาทเท่านั้นเองนะคะคือคุณสิ่งที่คุณรสนาบอกเนี่ยก็คืออย่าให้คนไทยรู้สึกว่ามีรัฐบาลก็เหมือนไม่มีรัฐบาลเนี่ยคือราคาน้ำมันตลาดโลกลดเรายังใช้น้ำมันแพงแล้วเดี๋ยวไปไปมาเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องไปประกันไอ้ stop loss ทำให้บรรดาโรงกลั่นเนี่ยได้กำไรหรือว่าขาดทุนกำไรน้อยที่สุดหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะ
1: ค่ะเมื่อช่วงตีหนึ่งนะคะโลกก็เฝ้าจับตาการประชุมสำคัญนะคะก็คือการประชุมคณะกรรมการธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะก็ที่ต้องจับตาเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นยุคสิ้นสุดของเจ้าคมพาวเวลเนาะแล้วก็เด็กในคาถาที่ทำแกตั้งอกตั้งใจนะคะเอาเข้ามารับหน้าที่ก็คือเควินวอชในฐานะประธานเฟดเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมเมื่อช่วงตีหนึ่งคนก็เฝ้ารอจริงๆเนี่ยเขาก็ทราบกันอยู่แล้วคุณกนิกาว่าอัตราดอกเบี้ยที่ยังสูงอยู่ที่3.50 ถึง 3.75เนี่ยคงไม่ขยับหรอกแล้วก็เป็นไปตามคาดก็คือเขาก็แถลงคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้แต่สิ่งที่มันสำคัญไปกว่านั้นค่ะคุณกนิกาเมื่อฟังต่อเศรษฐกิจก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาสนใจด้วยเพราะว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์เขาเรียกซูเปอร์แบงก์ชาติคือบรรดาแบงก์ชาติของทั่วโลกมีการประชุมแล้วก็เฝ้าดูนะคะว่าจะตัดสินใจอย่างไรเพราะว่าการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันหมายถึงรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยจะใช้นโยบายการเงินในการจัดการกับปริมาณเงินในประเทศตัวเองจัดการกับเรื่องเงินเฟ้อเรื่องของราคาน้ำมันต่างๆที่ประเดประดังเข้ามาซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบกันว่าอินโดนีเซียกับญี่ปุ่นฮะสู้ค่าเงินเหมือนตอนสมัยเราสู้ค่าเงินกับจอร์จโซโรสเนี่ยคุณกนิกาสองประเทศเนี่ยอินโดนีเซียก็เขาบอกโดมิโนตอนแรกก็ล้มลงไปญี่ปุ่นก็ไม่เคยขึ้นดอกเบี้ยมา31 ปีนะคะก็ขึ้นดอกเบี้ยไป1%ก็ทำให้คนที่เคยกู้เงินญี่ปุ่นในราคาถูกๆนะคะก็ชักไม่มั่นใจซะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาคนเนี่ยก็รอฟังสิ่งหนึ่งก็คือคำพูดที่ประเมินเรื่องดอทพลอตไอ้ดอทพลอตมันคืออะไรมันจะเป็นคือกรรมการของเฟดถูกไหมกรรมการมันจะมีสมาชิก12 คนใช่ไหมคะแล้วก็มีกรรมการบริหารอีกเข้ามาอีกสัก4-5 คนทั้งหมดเนี่ยจะมีการระบุจุดนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตเนี่ยแต่ละคนมุมมองเป็นยังไงไอ้ตรงเนี้ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่คนจับตามองแล้วมันก็จะเขาถือว่ามันก็มีความโปร่งใสเพราะว่าจะไม่มีการเปิดเผยว่าจุดไหนมันของกรรมการคนไหนอันนี้

0: genuine interest in moving the Fed forward. This week's FOMC meeting exemplified the very best of the Fed's traditions: rigorous debate, open-mindedness, commitment to mission, responsibility, and accountability for performance. In this business, they all add up to one thing.
1: ขอบคุณทั้งในมากนะคะนั่นก็คือเควินเนตก็ได้ยืนยันในเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างที่ดิฉันเรียนไว้นะคะแล้วไอ้ตีเขาจับตาว่าไหนเนี่ยคุณบอจะสื่อสารนโยบายการเงินจะลดบทบาทดอทพลอตลงในฐานะเครื่องมือชี้นำเนี่ยมันก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็ได้พยายามอธิบายนะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการประชุมที่มองแล้วนักวิเคราะห์พูดคำเดียวว่ามันยังเปิดพื้นที่เอาไว้สำหรับการขึ้นดอกเบี้ยได้อีกในปลายปีด้วยนะคะแล้วเขาก็จะแม้จะเน้นขอบคุณแล้วก็เน้นตอบคำถามที่ยาวเหยียดของผู้สื่อข่าวที่ถามเรื่องมองยังไงเติมเรื่องเงินเฟ้อเข้าไปหรือเปล่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าการสงครามมันจะกระทบไหมตัวเลขการจ้างงานเป็นยังไงสุดท้ายแล้วภาพออกมาก็เป็นอย่างที่คิดเลยนะคะว่าเป็นสัญญาณของเควินวอร์ชที่เขาปรับรูปแบบแถลงการหลักที่เขาบอกว่าเขาหลีกเลี่ยงการให้สิ่งที่เรียกว่า forward guidance ก็คือสัญญาณล่วงหน้าของทิศทางดอกเบี้ยเขาบอกว่ามันไม่เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเขาไม่บอกหรอกว่าจะตัดสินใจครั้งหน้าอย่างไรเพราะฉะนั้นนี่คือมุมมองที่แตกต่างนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนภาคธุรกิจจะมีลักษณะการเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็สะท้อนว่าหลังการประกาศผลการประชุมปุ๊บเนี่ยอัตราตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ปรับตัวสูงขึ้นค่าดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นนะคะนักลงทุนก็เลยเพิ่มน้ำหนักความเป็นไปได้ที่อาจจะมีขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้แล้วเขายังบอกด้วยว่าเดี๋ยวเขาจะตั้งคณะทำงานอีกหลายชุดเลยนะคะเอาสื่อสารนโยบายเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการวิพากษ์วิจารณ์พอเวลมาตลอดนะเงินกันนิดาว่าแบบชอบพูดแบบตรงข้ามกับทรัมป์อะว่าอย่างนั้นบางครั้งก็เหมือนขู่ๆบางครั้งก็บอกเศรษฐกิจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ว่าประธานเฟดนะคะขออภัยประธานเฟดคนใหม่วอชเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาจะมาทั้งให้ข้อมูลเศรษฐกิจกรอบควบคุมเงินเฟ้อด้วยและนี่จริงๆแล้วลึกๆคุณกันนิกาเกมของคนที่มองเรื่องการประชุมเนี่ยเขาบอกว่ามันก็คือเรื่องของพูดง่ายๆว่าบิ๊กบอยอ่ะเขาบอกว่าเขาจะเอายังไงกับตลาดเงินในอนาคตนั่นเองแล้วลึกๆนักวิเคราะห์ก็บอกว่ามันก็คือเอาเด็กในคาถาทรัมป์มาเนี่ยเพื่อมาเหมือนมาจัดการค่าเงินอย่างน้อยทรัมป์เนี่ยก็จะรู้อินไซเดอร์รู้ลึกๆของข้อมูลว่าเศรษฐกิจข้างหน้าจะเป็นยังไงนักวิเคราะห์ที่มองอย่างเงี้ยเราก็บอกทรัมป์เขาไม่ได้แคร์ดอกเบี้ยหรอกที่เขามาโวยวายเรื่องโจโคมพาวเวลมาตลอดว่าอย่าขึ้นดอกเบี้ยนะต้องการให้เศรษฐกิจดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยฝั่งที่มองทรัมป์ในแง่สงสัยก็คือว่าตลาดมันก็คือบ่อนที่ให้สหรัฐนะฮะจะเป็นคนชี้ว่าจะไปทางไหนเทคจะไปทางไหนจะฟองสบู่ไหมหรือจีนจะรับลูกต่อยังไงในเรื่องของค่าเงินด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องซับซ้อนในตลาดเงินที่ผลประชุมเมื่อตีหนึ่งก็สะท้อนออกมาว่าเกมนี้คงต้องดูไปอีกยาวๆค่ะและนี่คืออีกข่าวหนึ่งของเราค่ะกันนิกาเชิญค่ะแม่ค่ะเปิดไมค์นิดหนึ่งค่ะ
2: คุณสุภาเนี่ยเป็นคนที่เอาเรื่องของเวียดนามที่ปฏิรูปมีแผนประกาศแผนปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่เพื่อนำเวียดนามสู่ประเทศพัฒนาแล้วมาเล่าให้เราฟังเนาะเขาตั้งเป้าเนี่ยตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว
1: กันนิกาว่าทำไมไทยเราไม่ปฏิรูประบบราชการมาหลายปีแล้วนะ
2: ค่ะนะคะคือเวียดนามเนี่ยเขามุ่งมั่นมากเลยเนาะอย่างตอนที่เขาเนี่ยรองนายกของเวียดนามเนี่ยพูดเลยว่าเราต้องไม่ปล่อยให้หน่วยงานรัฐเนี่ยกลายเป็นที่หลบภัยของคนขี้เกียจรัฐบาลควรหลีกเลี่ยงการรักษาเจ้าหน้าที่ไร้ความสามารถไว้นะคะท ถ้าเราดูเนี่ยเขาจะลดกระทรวงหน่วยงานจาก30แห่งหรือ22แห่งลดตำแหน่งงานไปแสนตำแหน่งนะคะผ่านโครงการเกษียณอายุก่อนแล้วก็เลิกจ้างใช่ไหมเตรียมค่าใช้จ่ายไปแล้ว 5,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็การปรับโครงสร้างครั้งนี้เนี่ยเขาคาดว่าน่าจะช่วยประหยัดงบประมาณไป 4,500 ล้านดอลลาร์

0: ล่าสหรัฐภายใน5ปีนะคะก็คือเป้าหมายเนี่ยก็คือการนำประเทศเวียดนามเข้าสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2045คุณสังกมาคะพอดูเวียด
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ามอย่างนี้เนี่ยหันมาดูงบประมาณปีนี้ของประเทศไทยซึ่งกำลังจะเข้าสภาปลายเดือนนี้จะมีการอภิปรายกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เรียกว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างน่าตกใจเนี้ยขอใช้คำของคุณสิริกัญญาตันสกุลเนาะองหัวหน้าพรรคของพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงบประมาณฝีแตกที่งบประมาณฝีแตกเพราะอะไรเพราะว่าปีนี้เนี่ยรายจ่ายประจำมันพุ่งขึ้นรายจ่ายประจำรายจ่ายที่เป็นลงทุนเนี่ยลดลงนะคะที่มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรคะคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความพยายามต้องบอกว่ามันเป็นการเล่นตัวเลขอยู่เหมือนกันนะคะก็คือการทำตัวเลขให้มันขาดดุลไม่เยอะนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์สงครามด้วยมันทำให้การที่จะเหมือนกับไปเอาเงินปีหน้าไปของบกลางมาโปะอะไรแบบนี้ปีนี้มันทำแบบนี้ไม่ได้แล้วในปี70เนี่ยมันทำไม่ได้แล้วนะฉะนั้นเนี่ยเจาะดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะพบว่าปีนี้มีการเพิ่มงบชำระดอกเบี้ยเนี่ยสูงถึง40,000ล้านนะคะฉะนั้นตอนนี้งบชำระหนี้เนี่ยทะลุ400,000ล้านเรียบร้อยงบที่เป็นงบใหญ่มากอีกงบหนึ่งเนี่ยที่เพิ่มเยอะมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็คืองบเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ นะคะเพิ่มถึง 25,000 ล้านเป็น 30,000 โทษค่ะ 380,000 ล้านเอาดิฉันตีกลมๆว่า 400,000 ล้านแล้วกันงบเบี้ยหวัดเนี่ยนะคะทำสถิติสูงสุดเลยนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันพยายามตั้งให้น้อยแล้วก็เดี๋ยวไปโปะเอาปีนะเอาปีหน้ามาโปะแต่ว่าตอนนี้เป็นการตั้งให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่ใช้จริงมากที่สุดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งไว้แบบไม่เพียงพอเพื่อให้รายจ่ายประจำมันดูต่ำรายจ่ายลงทุนสูงแต่ปีนี้มันทำไม่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นฝีแตกแบบนี้400,000ล้านที่เป็นงบเรียกว่าสวัสดิการงบประจำงบรายจ่ายที่เป็นเงินเดือนข้าราชการต่างๆคุณสังมาคะทำให้ปัจจุบันงบส่วนนี้เนี่ยมันคิดเป็น 10% ของ GDP ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคุณสังมาเมื่อ10ปีที่แล้วมีงานวิจัยของสถาบันอนาคตศึกษานะคะซึ่งผู้วิจัย2ท่านเนี่ยหลักก็คือ1คือคุณสิริกัญญาตอนนั้นเป็นข้าราชการนะคนที่2ก็คือดร.เศรษฐพุฒซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะทำงานวิจัยไว้ซึ่งงานวิจัยชิ้นนั้นน่ะก็บอกว่าเรามีบุคลากรในระบบราชการเนี่ยเยอะเกินไปนะคะคือตอนนั้นเนี่ยมีประมาณ 1.5 ล้านคนนะคะแต่ปีต่อมาเพิ่มเป็น 2.2 ล้านคนตอนนี้เนี่ยเรามีราชการเนี่ยนะคะบุคลากรในภาครัฐเนี่ย3.1 ล้านคนไปแล้วตอนนั้นเนี่ย 8% ของ GDP นะคะทั้งเงินเดือนสวัสดิการบำนาญบำเหน็จต่างๆงบรักษาพยาบาลนะคะที่ตอนนี้เกิน5เท่าของค่าหัวของคนในระบบบัตรทองนะคะงบรักษาพยาบาลของราชการเนี่ยจากเมื่อก่อน 8% ของ GDP ตอนนี้อยู่ที่ 10% ของ GDP ทีนี้ถ้าเราดูแล้วในต่างประเทศล่ะเป็นยังไงคุณสังกมาประเทศไทยเนี่ยมีสัดส่วนข้าราชการ1คนต่อประชากร43คนเนาะอันนี้ตัวเลขเมื่อ10ปีที่แล้วตอนงานวิจัยของสถาบันอนาคตไทยศึกษานะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมากกว่าสักประมาณสัก44คนต่อข้าราชการ1คนถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเอาเป็นประชากรเหมือนกันนะข้าราชการ1คนประชากร260คนน่ะคุณสังกมาดูมีประสิทธิภาพขนาดไหนประชากรเขามากกว่าเรานะคะ130ล้านคนมีข้าราชการเพียง500,000คนเอาสิงคโปร์เนี่ยประชากร5ล้านคนมีข้าราชการ120,000คือข้าราชการ1คนต่อประชากร42คนดูแล้วเนี่ยสัดส่วนใกล้เคียงใช่ไหมแต่ถ้าเปรียบเทียบไปให้เห็นชัดจะเห็นว่าประสิทธิภาพเนี่ยห่างกันมากระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะคะฉะนั้นเนี่ยคืองบประมาณครั้งนี้มันสะท้อนว่าฝีแตกถ้าไม่มีการปฏิรูประบบราชการนะคะตรงนี้เนี่ยพูดง่ายๆเป็นภาระแผ่นดินแน่ๆค่ะคุณสังมาคะ
1: ค่ะผมก็สอดคล้องกับพี่

0: ที่คุณผู้ฟังแสดงความเห็นมานะคะบอกว่าไทยเป็นรัฐราชการครอบงำมา20ปีนะคะก็ระบบราชการก็อันนี้ไม่ได้เป็นถึงข้าราชการทุกคนนะคุณกนิกาที่ขยันขันแข็งอยู่เนี่ยระบบก็มีเนาะอีกท่านนึงก็บอกว่าน่าสนใจเรื่องนี้ทำได้ไหมแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องมีความสามารถจัดการด้วยนะคุณผู้ฟังก็แสดงความเห็นเพิ่มมาทั้งหมดนี้ก็คือสรุปข่าวเด่นเช้าทันโลกค่ะไปต่อกันที่คุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะวันนี้จะมาเจาะเรื่องสแกมเมอร์ให้เราฟังค่ะ
1: ช่วงอาเซียนราวอัพ
0: สวัสดีค่ะคุณวัชรินทร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.สังกมาคุณกนิกาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะวันนี้จะพาไป เรื่องที่ใกล้ตัวลูกหลานของเราทุกคนนะคะแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ค่ะที่ดูเหมือนกับว่ายังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงหรือว่าถูกปรับปรามกันโดยง่ายนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ค่ะดร.สังกมาคุณกนิกาและคุณผู้ฟังคะมีรายงานฉบับล่าสุดค่ะจากองค์การสหประชาชาตินะคะซึ่งเป็นโดยหน่วยงานนะที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติซึ่งนั่นก็คือ UNODC นั่นเองนะคะเผยข้อมูลที่น่าตกใจค่ะว่าตอนนี้นะคะอุตสาหกรรมยาเสพติดสังเคราะห์ในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยกำลังเบ่งบานขออนุญาตใช้คำว่าฝีแตกแบบคุณกันกาแล้วกันนะคะกำลังเบ่งบานกลายเป็นฝีแตกนะคะขยายตัวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่พ.ศ. 2564เป็นต้นมานะคะแล้วก็ในปี2568ซึ่งก็คือปีที่แล้วนะคะยอดการยึดสารเสพติดนะทั้งเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะหรือยาบ้ายาไอซ์แล้วก็รวมไปถึงยาเคตามีนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นจนทุบสถิตินะสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยปัจจัยสำคัญของเรื่องนี้นะคะ UNODC บอกว่าเป็นเรื่องที่หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็คือที่ตั้งของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยต้องจับตาแล้วก็ต้องร่วมมือกันแล้วค่ะถ้ายังปล่อยไว้แบบนี้นะคะที่แน่นอนที่สุดเลยมันจะยิ่งทำให้ชีวิตของเยาวชนนะคะและรวมไปถึงความมั่นคงในภูมิภาคเนี่ยมันจะ เสื่อมถอยนะคะแล้วก็ถูกบ่อนทำลายอย่างยิ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปัญหายาเสพติดในภูมิภาคนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเอ่ยชื่อมาเลยนะคะเมียนมากัมพูชาลาวนะแล้วก็รวมไปถึงมาเลเซียด้วยนะคะมันเกิดมาจากการมาบรรจบกันค่ะของแก๊งค้ายาเสพติดกับแก๊งอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆซึ่งคุณกนิกาทุกสังกมาและคุณผู้ฟังก็คงจะรู้จักมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะนั่นก็คือกลุ่มหลอกลวงทางออนไลน์นะหรือที่เรียกกันว่าแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ต่างๆที่ระบาดหนักในช่วงที่ผ่านมานี่เองนะคะในรายงานประจำปีของ UNODC นะคะบอกว่ายอดการยึดแอมเฟตามีนเม็ดแอมเฟตามีนนะคะในภูมิภาคแถบนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง 48% ค่ะเมื่อเทียบกับปี2567และที่น่าขนลุกคืออะไรทราบไหมคะเม็ดแอมเฟตามีนเนี่ยพุ่งขึ้นถึง349ตันนะคะอันนี้เป็นยอดที่ยึดได้ส่วนที่ขนลุกไปกว่าก็คือยอดการยึดเคตามีนค่ะซึ่งก็เป็นยาเสพติดอีกประเภทหนึ่งนะฮะก็พุ่งขึ้นทุบสถิติค่ะเกินกว่าร้อยละ80 180% นะฮะก็คือ 185% เมื่อเทียบกับแบบปีต่อปีนะฮะก็จะเห็นได้เลยว่าตลาดยาเสพติดในแถบนี้เนี่ยไม่ได้ลดหรือว่าบรรเทาลงเลยคุณเดฟินชองนะฮะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคของ UNODCประจำเอเชียแปซิฟิกบอกว่าการยึดได้ทั้งเม็ดแอมเฟตามีนและเคตามีนได้ในระดับที่ทำลายสถิติขนาดนี้ภายในเวลาเพียงแค่1ปีเนี่ยเป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าปัจจัยขับเคลื่อนพื้นฐานของการค้ามนุษย์และการค้ายาเสพติดในภูมิภาคนี้ยังคงฝังรากลึกอย่างมั่นคงนะคะในขณะที่ความต้องการซื้อขยายตัวขึ้นเครือข่ายการผลิตและการค้าก็เบ่งบานเพิ่มมากขึ้นมันจึงเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ตลาดยาเสพติดเนี่ยไม่ได้หดตัวลงเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าในทางตรงกันข้ามกลับจะยิ่งรวมตัวกันเหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นการทำงานของแก๊งค้ายาเสพติดกับอีกแก๊งหนึ่งก็คือกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์เขาบอกนะคะบอกว่ายอดการยึดเม็ดแอมเฟตามีนส่วนใหญ่นะคะหรือประมาณ 94% หรือว่า 94% เนี่ยเกิดขึ้นใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเขาบอกว่ายาเสพติดส่วนใหญ่มาจากรัฐฉานของประเทศเมียนมาซึ่งในพื้นที่นั้นนะคะมีการตั้งอยู่ของกลุ่มอาชญากรรมนะที่จัดตั้งขึ้นแล้วก็กลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐบาลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายแบบนี้ด้วยนะคะและก็ที่สำคัญค่ะมีตลาดสารตั้งต้นแล้วก็ตลาดยาเสพติดที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะก็คืออยู่ในบริเวณแถบชายแดนเมียนมาจีนแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงกลายเป็นเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้เกิดการขยายตัวของการผลิตยาเสพติดและค้ายาเสพติดสังเคราะห์อย่างหนักหน่วงนะคะUNODC ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะคุณกนิกาดร.สังกมาคุณผู้ฟังคะบอกว่าความไม่มั่นคงและความขัดแย้งในเมียนมานะคะนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นในเมียนมาเมื่อพ.ศ.2564เนี่ยกลายเป็นตัวเร่งชั้นดีนะที่ทำให้การค้ายาเสพติดเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อไปเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ออนไลน์ที่โตวันโตคืนในเมียนมาช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ขยายฐานมายังกัมพูชานะโดยมีไทยเป็นจุดศูนย์กลางของการลักลอบค้ามนุษย์เนี่ยมันทำให้ปัญหาเหล่านี้ยิ่งรุนแรงหนักมากขึ้นจนกลายเป็นฝีแตกแบบทุกวันนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เห็นด้วยนะคะว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของทางการเมียนมาเนี่ยบุกยึดกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรมนะคะที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุตสาหกรรมทันสมัยเทคโนโลยีทันสมัยในการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ซึ่งก็คือเม็ดแอมเฟตามีนและยาเสพติดอื่นๆได้ใน2ตำบลทางตอนเหนือของรัชฉานที่น่าตกใจก็คือ1ในโรงงานเหล่านี้นะคะอยู่ติดกับสถานที่ที่ต้องสงสัยว่าเป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ค่ะมีทั้งอุปกรณ์ IT เสารับสัญญาณดาวเทียม Starlink นะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปจำนวนมากนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยชี้ให้เห็นได้เลยว่ามันมีความเป็นไปได้สูงว่ามีการร่วมทุนข้ามสายธุรกิจระหว่างกลุ่มที่ผลิตยาเสพติดผิดกฎหมายกับกลุ่มอุตสาหกรรมหลอกลวงทางออนไลน์หรือแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงยังมีเศรษฐกิจนอกกฎหมายในวงกว้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคนี้นะคะคุณเดฟิชองของ UNODC บอกว่ากลุ่มเศรษฐกิจผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศที่เขาเอ่ยชื่อมากำลังรวมตัวบูรณาการแล้วก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการค้ายาเสพติดก็เป็นตัวขับเคลื่อนให้ธุรกิจของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยเบ่งบานฝีแตกในขณะเดียวกันก็ได้รับการหล่อเลี้ยงนะฮะจากธุรกิจมืดอื่นๆซึ่งก็เรียกได้ว่าต่างก็เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันค่ะและที่สำคัญนะคะมีการสืบพบนะเส้นทางลำเลียงทางน้ำแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยแก๊งค้ายาเสพติดเขาก็ใช้เส้นทางใหม่ในการขนส่งยาเสพติดนะฮะแล้วก็พื้นที่แถบเนี่ยแถบเมียนมาเนี่ยนะคะก็กลายเป็นเส้นทางขนส่งนะฮะที่ได้ทั้งทางบกและทางน้ำนะคะแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่ามีการยึดนะฮะยาไอซ์แล้วก็เม็ดแอมเฟตามีนเนี่ยนะฮะชนิดเกล็ดเนี่ยได้มากมายเลยทีเดียวที่จังหวัดระยองนะฮะประเทศในประเทศไทยนะฮะซึ่งตำรวจไทยเนี่ยสามารถยึดได้ในระหว่างที่ยาเนี่ยกำลังถูกลำเลียงขึ้นเรือท่องเที่ยวคิดดูนะใช้เรือท่องเที่ยวเป็นเรื่องตบตานะคะในการขนส่งยาเสพติดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเห็นได้ว่าปีนี้นะคะทางการเนี่ยสามารถยึดยาเสพติดทางทะเลได้มากเป็นประวัติศาสตร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยในเมียนมามาเลเซียและฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เห็นเส้นทางต่อเนื่องไปอีกนะคะจากเอเชียไปยังยุโรปเพราะฉะนั้นแล้วจึงเห็นได้ชัดนะคะ UNODC บอกว่าตอนนี้เหล่าคนร้ายนะเริ่มหันไปใช้ยานพาหนะทางน้ำที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเรือนำเที่ยวเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปเรือท่องเที่ยวเรือบรรทุกน้ำมันก็ใช้เรือบรรทุกสินค้าของต่างชาติก็ใช้เพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นประจักษ์พยานที่เห็นได้ชัดแล้วค่ะดร.สังคมาคุณกนิกาคะว่าปัญหาเหล่านี้ถ้าหากว่าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันแก้ไขนับวันก็จะยิ่งบ่อนทำลายนะคะความมั่นคงซึ่งถือได้ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่ที่เราไม่อาจจะปล่อยผ่านไปได้แล้วค่ะคุณกนิกาดร.สุกมาและคุณผู้ฟังค่ะ
0: โอ้น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัชรินทร์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่เราต้องจริงจังมากๆเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในเป็นบัญชีประเทศสแกมเมอร์อย่างประเทศเพื่อนบ้านเราและนี่คืออาเซียนค่ะ
1: ช่วงอาเซียนราวอัพ
0: มีเฮดไลน์อื่นๆนิดนึงค่ะคุณกนิกาก่อนปิดเบรกกัน
3: ค่ะก็ทรัมป์ก็ยังวิพากษ์อิสราเอลนะคะบอกว่าไม่ต้องระเบิดอาคารทิ้งเพื่อสังหารเฮสบอลล์ก็ได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นการออกมาตำหนิยุทธวิธีทางทหารของอิสราเอลในเลบานอนอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกนะคะส่วนทางด้านผู้นำ G7 ก็ให้คำมั่นสัญญากันว่าจะยกระดับแก้ปัญหาหนี้กลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็จะถกกันเรื่องการเข้าถึงโมเดล AI ชั้นนำของฝั่งสหรัฐด้วยนะคะส่วนซัมซุงค่ะได้รับอานิสงส์บูม AI นะคะก็บรรดาบิ๊กเทคต่างๆก็แห่จองชิปหลังจาก TSMC เนี่ยการผลิตตึงตัวก็ต้องหันมาทางซัมซุงนี่แหละค่ะส่วนใกล้บ้านเรานิดนึงนะคะเรื่องของสารพิษแม่น้ำกกสายรั่วโขงเนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเตือนไทยอย่าทิ้งความพยายามในการจัดการต้นต่อสารพิษนะคะแล้วก็แนะเร่งให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมส่วนนักกฎหมายก็บอกว่าควรผลักดันให้จีนรับผิดชอบแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวค่ะแล้วก็มีการเปิดเผยนะคะคุณสังมาคุณผู้ฟังคงทราบแล้วว่าทางการประชุมแรงงานระหว่างประเทศเนี่ย ILO เพิ่งผ่านรับรองอนุสัญญาว่าด้วยงานที่มีคุณค่าในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเนาะปรากฏว่าตัวแทนแรงงานไทยเนี่ยที่ไปร่วมเนี่ยโหวตผ่านนะคะแต่ผู้แทนนายจ้างเนี่ยโหวตคัดค้านผู้แทนนายจ้างที่เป็นคนไทยนะคะโหวตคัดค้านอนุสัญญานี้น่าเสียใจจริงๆแล้วก็ข่าวดีนะคะทนายปีศาจ The Evil Lawyer Lawyer เนี่ยนะคะตอนนี้ได้
4: ซีรีส์ไทยเนาะ
3: 5ของโลกใช่ค่ะซีรีส์ไทยได้ขึ้นเป็นอันดับ5ของโลกที่เป็นซีรีส์นอนไทยคือในระดับโลกเลยนะคะในระดับไทยเนี่ยเขาขึ้นอันดับ1นานแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นอันดับ5ของโลกค่ะในการประกาศล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ
4: ต่อประเด็นเศรษฐกิจกันนะคะตลาดหุ้นของเอเชียนะคะแล้วก็พันธบัตรคาดการว่าวันนี้หลังจากทราบผลการประชุมคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐแล้วเนี่ยที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้นักวิเคราะห์คาดว่าตัวเลขของเอเชียน่าจะตกลงนะอยู่ในแนวขาลงเพราะว่าประเมินแล้วนี่เป็นการทำงานของสายเหี่ยวนะคะทางนโยบายการเงินของสหรัฐไม่ใช่สายพิราบนะคะแล้วก็มีรายงานเรื่องของการลงนามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ลงนามไปเมื่อคืนนี้นะคะก็มีการจับตามองว่ามันจะยังคงมีเรื่องวุ่นวายกว่าที่จะเปิดช่องแคบหรือไม่นะคะส่วนจีนค่ะมีการประกาศแล้วนะคะว่าตัวเลขหนี้ของผู้บริโภคนะซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหนี้ที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้อันเนี้ยเขามีความเป็นห่วงมากบอกว่าตอนนี้ผู้บริโภคจีนนับร้อยล้านคนเนี่ยกำลังแก้ปัญหาหนี้ส่วนตัวของตัวเองอย่างหนักเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นความหวังว่าจะให้จีนมาเป็นผู้กระตุ้นบริโภคของโลกรอบนี้ก็ยังต้องลุ้นอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสนะคะก็การประชุมวันสุดท้ายมีการกดดันนะคะว่าหวังจะเห็นจีนเนี่ยปล่อยพวกอุปทานของพวกแร่เอิร์ธแร่หายากเนี่ยออกมาในตลาดแต่ว่าไม่อยากให้เกิน60%ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะพลาดไม่ได้เลยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาลุ้นกันหน้าดูนะคะสหรัฐกับอิหร่านว่าจะยกเลิกการลงนามยุติศึกหรือเปล่าเพราะกำหนดเอาไว้ว่าจะเป็นที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันพรุ่งนี้ปรากฏว่าผิดคาดค่ะสามารถลงนามกันได้และเร็วขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
5: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
6: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Himeคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
11: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: Mcord Radio Networkชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
13: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
3: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมานะคะโดยเฉพาะเรื่องภาระของงบประมาณแผ่นดินที่ตอนนี้เรียกว่าค่าบุคลากรภาครัฐนะคะบำเหน็จบำนาญ นะคะแล้วก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคืออย่างเวียดนามเนี่ยเขายังมีแนวทางในการปฏิรูประบบราชการคุณผู้ฟังบอกว่าไทยเป็นรัฐราชการที่ครอบสังคมมานานนะคะตลอด20ปีระบบราชการจึงเป็นตัวถ่วงการพัฒนาประเทศนักการเมืองก็อ่อนแอทำงานภายใต้การชี้นำของราชการอันนี้เนี่ย2รัฐประหาร2ครั้งที่ผ่านมานี่มีส่วนทำให้รัฐราชการใหญ่โตขึ้นด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อพูดถึงการปฏิรูประบบราชการแล้วเนี่ยน่าสนใจจะมาดูว่าสามารถหรือไม่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าไร้ความสามารถแน่ปัญหาของรัฐบาลคือการปราบคอร์รัปชันรัฐบาลจะล่วงก่อนก็ด้วยเรื่องนี้แหละนะคะอันนี้คุณผู้ฟังและเปลี่ยนมานะคะตอนนี้เราไปต่อกันเลยค่ะที่ Big Story นะคะข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะที่ตอนแรกว่าเซ็นไม่ได้ในที่สุดเซ็นก่อนล่วงหน้าเนื้อหาเนื้อในเป็นยังไงยุติความรุนแรงได้ไหมแล้วก็จะเป็นอย่างที่คุณสังคมาบอกหรือเปล่าว่าในที่สุดสหรัฐนั่นแหละเป็นผู้แพ้ไปติดตามกันเลยค่ะ
15: Big Story
0: ค่ะคือข่าวออกมาบอกว่าสหรัฐเนี่ยโอ้โหเสียเปรียบบ้างสงครามเปิดไปเนี่ยไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการอย่างนี้ก็ถือว่าตัวเองแพ้หรือเปล่านะมันทำให้ท่าทีเมื่อคืนเนี่ยถ้าใครติดตามเนี่ยช่วงดึกๆไปคุณกันได้ก่าโอ้ใจหายใจคว่ำนะคะเพราะว่ากำหนดกันไว้ว่าจะมีการลงนามนะคะกันที่เจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าภาพที่สื่อไปให้ความสนใจเมื่อคืนคือที่ฝรั่งเศสค่ะเพราะว่ามีการประชุม G7 อยู่ที่นั่นทรัมป์แกก็อยู่ที่นั่นพอเวลาแถลงข่าวกับผู้นำประเทศต่างๆตอนแรกออกมานั่งกับเมื่อวานเราออกมาบอกว่านั่งคู่กับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดี๋ยวก็นั่งคู่กับผู้นำอินเดีย คือออกมาแต่ละรอบผู้สื่อข่าวก็จะถามไงคะว่าเซ็นหรือยังเป็นยังไงนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสุดท้ายไอ้ที่บอกจะเป็นวันศุกร์เนี่ยกลายเป็นเร็วขึ้น1วันค่ะคุณกนิกาแล้วก็เป็นการลงนามนะคะที่เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปลงนามเซ็นไว้ก่อนแล้วที่พระราชวังแวร์ซายที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งอันนี้บางสื่อก็บอกเซ็นกระดาษด้วยต่อหน้ามาครงด้วยแต่ว่าแยกกันเซ็นกับอิหร่านนะแต่ส่วนพิธีที่เจนีวาก็ยังมีอยู่นะคะแต่ต้องติดตามต่อว่าอิหร่านจะว่ายังไงแต่อัลจาซีรายืนยันว่ามีพิธีที่เจนีวานะคะเป็นเซ็นแบบเจอหน้าเจอตาจะได้มีการถ่ายรูปอะไรออกมานะนี่ถามว่าทรัมป์เนี่ยท่าทีที่ตกใจตอนแรกเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อคืนเนี่ยกลางวง G7 ค่ะคุณธนัทคุณกันนิกาคือนักข่าวก็ถามไหมคะว่าตกลงรายละเอียดเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่ามันมีข่าวลวงข่าวปลอมข่าวงงไปหมดว่า MOU เนี่ย14ข้อเนี่ยมันใส่อะไรลงไปบ้างเพราะว่าทรัมป์เองเขาท้ายที่สุดเขาตอบนะบอกว่า MOU เนี่ยมันก็สามารถที่จะถึงมีก็ยังสามารถบอมได้ตลอดเวลาโอ้และพูดนะคือตอนแรกที่ฉันก็บอกโอ้ทำไมแกไปเป็นอะไรขึ้นมานะคนก็ไปล้อบอกว่าเอ๊ะแกเมาน้ำแร่หรือเปล่าว่าไปประชุมในเมืองน้ำแร่ของฝรั่งเศสกันนี่ค่ะคือพูดบอกว่ามันก็แค่ MOU เองทำบทนี้ถ้าผมไม่ชอบใจมันผมจะกลับมายิงพวกมันจะทิ้งบอมใส่หัวเลยนะคะไปฟังเสียงกันนิดนึงค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่นักข่าวถามฝั่งแรก
15: It's a memorandum of understanding and if I don't like it we'll go back to shooting at them dropping bombs on their head If I don't like it if they don't behaveWe'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they misbehaved for 47 years.
0: ขอบคุณทั้งในค่ะโอ้โหคำแบบว่าฟังอย่างเงี้ยคุณกนิกาคิดว่าจะลงนามได้หรอที่ฉันคิดว่าสงสัยมันต้องมีอะไรแน่ๆนะทำไมทั้งพูดแบบนี้เพราะว่าผมไม่ชอบใจเลยทั้งประพฤติบอกว่าพวกเขาปฏิบัติตัวไม่ดีเลยหมายถึงอิหร่านผมจะแบบยัดระเบิดส่งระเบิดผ่าเข้าไปกลางหัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันใช่เหรอกันนิกาจะพูดคำอย่างเงี้ย ขออภัยก่อนที่จะมีการลงนามกันนะคะซึ่งทาง Fox News เนี่ยตอนหลังก็มาวิเคราะห์ดิฉันก็เข้าใจได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า MOU ครั้งนี้เนี่ยคือมันดูแล้วเหมือนสหรัฐเสียเปรียบก็เลยทำให้กลุ่มที่สนับสนุนทรัมป์ก็คือ Make America Great Again หรือว่า MAGA เนี่ยเริ่มไม่พอใจทาง Fox เนี่ยบอกเลยบอกว่าเนี่ยบรรดาผู้ที่สนับสนุนทรัมป์มองว่าไม่เห็นจะต้องไปลงนามบ้างทรัมป์ดำเนินเกมไม่เหมาะสมบ้างอะไรบ้างมันก็เลยทำให้สิ่งที่ปรากฏอยู่ใน MOU ที่บอกมีไม่ถึง800คำเนี่ยแล้วเดี๋ยวต้องคุยรายละเอียดต่อใน60วันด้วยนะคุณกนิกามันอาจจะเป็นเรื่องที่ทรัมป์ก็ต้องแสดงท่าทีอย่างเงี้ยเพื่อกลับไปยังกองเชียร์กลุ่มตัวเองก็เลยออกมาพูดแรงๆแต่ว่าในทางปฏิบัติตัวเองเนี่ยก็ไปเซ็นนะคะซึ่งบอกว่าสำนักข่าวแต่ละประเทศเนี่ยพูดไม่ตรงกันเจ้าที่บอกว่าไปเซ็นกระดาษที่พระราชวังแวร์ซายก็เจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งก็บอกว่าเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยทรัมป์เนี่ยซุ่มเสียงอ่อนลงเรื่องยูเรเนียมในอิหร่านที่เคยบอกว่าจะเอาให้ได้เลยนะคะแต่สุดท้ายก็แก้เกี้ยวด้วยการบอกว่ามันก็ไม่สำคัญไปมากกว่าการที่อิหร่านให้คำมั่นนะว่าจะไม่ผลิตนิวเคลียร์อีกอันนี้คือพลิกนะคะด็อกเตอร์อัลบักดารานีนะคะอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงนะคะอาจารย์ก็ออกมาวิเคราะห์ผลของการลงนามครั้งนี้ด้วยนะคะที่อาจารย์ก็มองว่าอิหร่านนั้นก็จะดูจะได้เปรียบค่ะไปฟังเสียงค่ะ
16: Own military assets, let alone their Arab allies. Everybody understood that American military bases are for to protect Israel, not the Arabs. But also, this war showed to everybody how Iranians rallied around the national flag. Iran demonstrated national solidarity and demonstrated the core of Iran's strategic culture, that is not giving in to foreign.Bullying and aggression
0: ขอบคุณทั้งในมากนะคะนั่นก็คือเสียงของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ต้องบอกอาจารย์สายอาหรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงออกมานี่คือชมอิหร่านมากๆเลยคุณกนิกานะบอกว่าเนี่ยแหมมีความ
4: แข็งแกร่งนะในการที่จะต่อสู้กับมหาอำนาจด้วยแล้วก็บอกว่าสหรัฐเองเนี่ยก็เสียหน้าเพราะว่าฐานทัพตัวเองในบรรดาประเทศอาหรับก็เรียกว่าถูกโจมตีด้วยอาจารย์ยังจิกเลยบอกว่าอ๋ออันนั้นไม่ได้ปกป้องประเทศอาหรับจะปกป้องอิสราเอลนั่นเองนะคุณกานิกาเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกนะคะว่าการลงนามที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็มีความคลุกคลักแต่ในที่สุดแล้วคณะผู้เจรจาอัลจาซีร่าบอกนะคะบอกว่าเขาอ้างอิงคำนี้ของอิสมาเอลบาเกอีเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนะคะยืนยันแน่นอนว่าลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้อาจารย์ศิลาบอกไม่ได้เป็นแบบลงนามตัวเป็นๆในกระดาษแล้วคณะผู้เจรจาก็จะพบกันที่นครเจนีวาต่อนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังคือเขาบอกว่ามันลงนามในรูปแบบดิจิตอลน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเจอกันแล้วก็การปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อท่าเรืออิหร่านเราไปไล่ดูทีละข้อนะคุณกันิกาการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อท่าเรืออิหร่านนะคะเมื่อวานมีข่าวบอกว่าเรืออิหร่านออกมาได้ใช่ไหมที่คุณกันิกาเล่าออกมา 2-3 ลำเขาบอกว่าต้องยกเลิกที่สหรัฐไปปิดล้อม30วันเนี่ยคุณต้องยกเลิกแล้วแลกกับอะไรแลกกับการที่อิหร่านเนี่ยให้สัมปทานด้านการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่ง เรื่องนี้นะคะรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าไม่พออกพอใจเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรืออิหร่านสามารถเข้าออกท่าเรือได้นะคะอีกอันนึงก็คือจะต้องเขาบอกจะต้องมีผลทันทีแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือทางอิหร่านเนี่ยย้ำนะคะว่าจะต้องไม่มีการยิงเข้าไปที่เลบานอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเลบานอนเนี่ยปรากฏอยู่ในข้อของบันทึกความเข้าใจชัดเจนเลยมีคำนี้อยู่3ครั้งเลยนะคุณกนิกาคำว่าเลบานอนแล้วก็บอกว่าจะต้องเคารพต่อบูรณภาพดินแดนและอธิปไตยของเลบานอนด้วยคือระหว่างลงนามเนี่ยคุณกนิกาข่าวฟีดมันก็กระเด้งขึ้นว่าอิสราเอลโจมตีเลบานอนตรงนี้อิสราเอลโจมตีเลบานอนตรงนู้นกนิกาเพราะว่าคุณกนิกาก็ยังเล่าอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการลงนาม MOU ท่ามกลางเป้าเลบานอนที่ยังถูกสลับโจมตีนะคะอ่ะมาดูอีกข้ออิหร่านเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะแยกประเด็นนิวเคลียร์ออกไปต่างหากจากเอกสารที่ลงนามไปแล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยกำหนดเงื่อนไขเอาไว้60วันนะคะแต่อิหร่านบอกว่าจะมุ่งเอาเฉพาะการยุติสงครามในระยะแรกนี้ไปก่อนอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่ทำเสียหายมากนะคุณกันนิกาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโหนิวเคลียร์นี่เป็นไงฮะไม่ได้เลย
3: มาแต่ไงได้มาแต่แรกๆเลย
4: ใช่ไหมภาษาไทยนี่เขาเรียกอะไรง้างมาแต่ไกลเลยเพราะว่าเสียหน้าไม่ได้ไงเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไปล้มข้อตกลงสมัยโอบามาเขาทำเอาไว้อย่างดิบดีเลยนะคะก็คืออิหร่านเนี่ยจะค่อยๆลดการผลิตนิวเคลียร์นั้นกลายเป็นว่าอิหร่านไม่ยอมให้เรื่องนิวเคลียร์มาอยู่ในนี้แยกออกไปเลยนะคะโดยบอกว่าเนี่ยจะเอาเน้นสงครามก่อนแล้วสงครามจะต้องมีผลทันทีแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจรจาเฉพาะเรื่องโครงการนิวเคลียร์และยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและยังมีแถมเอาไว้ด้วยนะว่าพร้อมทั้งมีทางเลือกในการขยายระยะเวลาออกไปหากจำเป็นด้วยเพราะตอนแรกกำหนดกรอบไป60วันนะมีการเขียนติ่งไว้ด้วยนะว่าขยายระยะเวลาไปได้หากจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถึงบอกว่าทำไมทรัมป์ใน G7 ที่ฝรั่งเศสเราจะเห็นภาพแกดูแบบมีคนบอกว่าการนั่งท่าทีการพูดเนี่ยมันแตกต่างไม่เหมือนตอนที่ไปเที่ยวบูลลี่ผู้คนตามเวทีนานาชาตินะคุณกนิกาแล้วก็มีช็อตหนึ่งที่ไปเจอนายกนเรนทราโมดีของอินเดียก็พูดนั่นพูดนี่ชมว่าโอ้น่ารักดูดีอะไรอย่างเงี้ยคือไปเรื่อยค่ะคุณกนิกานะคะแล้วก็พูดเรื่องความสัมพันธ์ต่างทีนี้มีอีกเรื่องที่น่าสนใจคุณกนิกาเองก็สงสัยเรื่องเงินถูกไหมตัวเลข
3: ใช่ค่ะ
4: ค
3: ือถ้าเราอ้างอิง MOU ที่ CNN เขาได้มาเนอะมันจะมีข้อ6ที่พูดว่าสหรัฐอเมริกาให้คำมั่นที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภูมิภาคจัดทำแผนที่แผนการที่ครอบคลุมแล้วก็ตกลงกัน2ฝ่ายสำหรับการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของอิหร่านพร้อมทั้งรับประกันจัดหาทุนอย่างน้อย$300,000,000,000โดยกลไกการดำเนินงานของแผนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่จะถูกกำหนดขึ้นภายใน60วันนะคะ หลายคนก็บอกโอ้โหแบบนี้ก็อันนี้แหละค่ะคงจะเป็นประเด็นที่คุณสังกมาบอกว่าชาวมักกาในสหรัฐอเมริกาไม่พอใจว
0: ่
3: าถ้าเราดูเนี่ยเงินของอิหร่านที่ถูกสหรัฐยึดไว้เนี่ยเน้นก็ตามไปดูเนอะนะว่าจะมีสักประมาณเท่าไหร่ทุนนี้เนี่ยมีอยู่แสนล้านนะคะแต่ว่าในความตกลงนี้เนี่ย300,000 ล้านผู้สื่อข่าวก็ถามที่ฝรั่งเศสเนี่ยแหละค่ะก็ถามผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าการให้เงินดอลลาร์สหรัฐแก่อิหร่านเนอะหรือว่ากับการปลดอายัดทรัพย์สินเนี่ยทรัมป์บอกว่าเราได้ยึดเงินของพวกเขาเป็นจำนวนมากแต่มันไม่ใช่เงินของเรามันเป็นเงินของเขาเองเราได้อายัดมันไว้นะช่วงเวลาหนึ่งผมคิดว่าเราต้องคืนมันให้กับพวกเขานี่แหละค่ะประเด็นที่เขาบอกว่าอันนี้อิหร่านชนะเห็นนะคะคือจะได้300,000 ล้านไม่รู้แต่ว่าไอ้แสนล้านเนี่ยน่าจะได้แน่ๆนะคะเพราะว่าทำเนี่ยถึงกับพูดเองแล้วแต่ว่าโอเคว่าจะเปลี่ยนไปอะไรยังไงนะคะแต่งานนี้เนี่ยก็เห็นสถานะที่เหนือกว่าของอิหร่านค่ะ
0: ค่ะซึ่งตัวเลขเงินค่ะคณิกาอาจารย์ศิลาบอกว่ามันเป็นตัวเลข300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือ300,000 ล้านเนี่ยเป็นตัวเลขที่แบบฝ่ายมักกาฝ่ายแบบขวาเนี่ยไม่พอใจมากเลยนะคะทำให้อาจารย์ศิลาบอกว่าก็เลยไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหรัฐเขาก็มาอธิบาย14 ข้อซึ่งถือว่าเป็นเอกสารจริงแล้วนะคราวนี้ก่อนหน้านี้แหมว่อนเลยจริงไม่จริงไม่ทราบแต่ไอ้14 ข้อเนี่ยเจ้าหน้าที่สหรัฐอธิบายบอกว่าอ๋อเราไม่ได้เป็นคนจัดหาเงินเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่านเขาจะไปจัดหาเช่นเขาอาจจะเข้าไปสร้างโรงงานภายในอิหร่านไงอะไรอย่างเงี้ยนะคุณกนิกาแล้วถามว่าสหรัฐทำอะไรสหรัฐมีหน้าที่ออกใบอนุญาตก็อนุมัติโครงการต่างๆเหล่านี้พยายามจะอธิบายว่าเราอยู่ในฐานะผู้ควบคุมดูแลแต่ว่าไอ้เงินที่บอกมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคุณกนิกาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มาจากบัญชีที่สหรัฐไปอายัดไว้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมที่ทำพูดมาสักครู่นี้และอีกคำหนึ่งเนี่ยมันน่าสนใจมากคือคำว่าการชดใช้ค่าเสียหายอันนี้แหละค่ะสหรัฐในการให้สัมภาษณ์อัลจาซีร่าบอกว่ามันอยู่ใน MOU ที่เพิ่งเซ็นไปคือให้ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะคือไอ้เงินที่จะให้เนี่ยจะให้ก็เมื่อเจรจาคืบหน้าเขาพยายามแก้เกี้ยวแล้วก็บอกว่าการชดใช้ค่าเสียหายจะต้องไปเชื่อมโยงกับนิวเคลียร์ก็หมายความว่าคือถ้าอิหร่านทำตัวเป็นเด็กดีเดี๋ยวเงินชดใช้ค่าเสียหายที่สหรัฐเขาไม่เรียกเงินชดใช้อะนะไอ้ reparations เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันจะไปเชื่อมโดยมันจะไปเชื่อมกับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็การคืบหน้าเจรจานิวเคลียร์นั่นเองพูดชัดเจนก็คือคุณไม่ได้ข้อตกลงนิวเคลียร์ที่คุณต้องการแต่คุณจะได้ก็ต่อเมื่อคุณค่อยๆทยอยจ่ายเงินค่าเสียหายกับอิหร่านนั่นเองแต่ที่ฝั่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนทำงานให้ทำพยายามย้ำแล้วย้ำอีกนะบอกว่าอ๋อคุณจะไปเทียบกับข้อตกลงหรือดีลที่โอบามาทำไม่ได้หรอกคือโอบามาทำออกมาดีมากนะคุณกนิกาแบบอิหร่านห้ามเกินกี่เปอร์เซ็นต์นิวเคลียร์ห้ามเกิน 3% อะไรค่อยๆทยอยลงอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกคุณไปเทียบไม่ได้ว่าของเรามันไม่ใช่ดีลไงของเราเป็น MOU คือเป็นบันทึกความเข้าใจนะคะ Memorandum of Understanding ที่ทรัมป์บอกไงฮะบอกว่าที่คนบอกมัน800 กว่าคำซึ่งทรัมป์บอกไงว่าเราถ้าทำตัวไม่ดีเดี๋ยวจะกลับไปบอมใส่หัวอีกรอบก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่รู้ปากดีอีกหรือเปล่านะคุณกนิกาแต่ว่าอย่างที่แน่ๆก็คือเรื่องที่คลุกคลักเมื่อคืนสุดท้ายลงนามยุติวิกฤตสงครามแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีการลงนามกันอย่างเป็นทางการฉบับกระดาษอีกครั้งและนี่คือ Big Story ค่ะ
17: Big Story
3: ค่ะพรุ่งนี้ฟุตบอลโลกเนี่ยจะมีทีมชาติเกาหลีเตะกับเม็กซิโกที่เม็กซิโกใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าจะไปถึงวันนั้นเนี่ยกำลังมีประเด็นอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ทางสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เนี่ยแถลงไม่แสดงความผิดหวังอย่างรุนแรงต่อสื่อมวลชนเนาะสื่อมวลชนของเกาหลีใต้เองใช่แล้วก็พร้อมใจกันปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือทำกิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชนเพราะว่าอะไรไหมคะคุณสังกมามันมีเสียงคลิปหลุดของนักข่าวเกาหลีใต้ที่แอบนินทากัปตันทีมค่ะซงฮึงมินเนี่ยที่ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร นั่นแหละก็เลยเขาก็เลยแบบโอ้โหคือแทนที่คุณจะให้กำลังใจคนมารับใช้ชาติอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการแบบเข้าเกณฑ์ทหารของชายหนุ่มเกาหลีใต้เนี่ยคือร้อยละร้อยอ่ะเขาก็อยากจะเลี่ยงกันทั้งนั้นน่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันกีฬาในระดับโลกอย่างโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นแบบคือเป้าหมายสูงสุดถ้าได้เหรียญทองเนี่ยรอดแน่ๆไม่ต้องเกณฑ์ทหารขนาดอย่าง BTS อ่ะเกณฑ์ทหารเลยคุณสัมภาษณ์ใช่
4: โตเลยเนาะ
3: ใช่
4: มั้ยวงเลยเน
3: า
4: ะ
3: เออฉะนั้นทรงฮงมินเนี่ยคือก็เลื่อนไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็เลยยังถูกเมาส์อยู่แต่ว่าไอ้การเมาส์ครั้งนั้นน่ะมันเปิดไมค์ไงนั่นแหละตอน